0: นี่มาทำความสะอาดว่าฝากบอกเลยว่ามีกลิ่นแต่ทุกคนเขาคงจะแจ้งนะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นเยอะเขามาล้างท่อเจ้าหน้าที่มาล้างท่อมีน้ำยามาล้างก็เบาลงแต่ว่ามันก็ยังมีเป็นระยะอยู่ก็ส่งก็กลัวว่าหนึ่งมันจะไหม้ไหมระเบิดไหมเพราะน้ำมันเนาะครับว่าเป็นเชื้อเพลิงเราก็กลัวอยู่แล้วก็อย่างว่าอย่างสุขภาพมันก็มีดมเข้าไปบางคนก็อาจจะมีแพ้แต่ผมไม่เป็นไรผมก็ถือว่ายังอยู่ได้อยู่อ
1: ยากให้เจ้าหน้าที่เขาเร่งดำเนินการ
0: จับให้ได้มันเร็วที่สุดครับเพราะว่ายิ่งข่าวทุกวันมีแต่ว่าข่าวไฟไหม้ผมก็อยากว่าไม่อยากให้ว่าอย่างที่เราอยู่คลองเตยเนี่ยคำว่าอยู่คลองเตยใครๆก็รู้นะครับว่าเดี๋ยวก็คลองเตยเดี๋ยวก็ชุมชนทำให้70ไร่ก็ป้ายวอมันมีแต่ว่าไฟไหม้คลองเตยครับยังดีใจที่ว่ามีเจ้าหน้าที่อย่างเขตคลองเตยอย่างผู้ว่าชาติท่านก็มาดูแลดีนะท่านก็ตามท่านเข้ามาตลอดเลยว่าตั้งแต่3วันมานี้เห็นท่านตลอดเลยต้องมีมาดูแลหน่อยว่าเออไม่เป็นไร
2: ท่านผู้ชมคือรายนี้บอก10กว่าวันแล้วใช่ไหม
3: ใช่ค่ะที่ได้กลิ่นกันมาเนี่ยค่ะ
2: เมื่อคนสมจิตคนแรกอยู่ที่ถนนเชื้อเพลิงชุมชนบอกว่าตั้งแต่วันศุกร์หน่วยงานรัฐบอกตั้งแต่วันจันทร์เอาเป็นว่าตีเฉพาะวันศุกร์ท่านผู้ชมคิดว่ามาตรฐานของโลกเนี่ยเวลาเกิดแบบนี้ขึ้นมันควรจะรู้ในกี่วันวันนี้ยังไม่รู้เลยว่ารั่วตรงจุดไหน7:04 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมา
4: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
5: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
6: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมันคุกยัวเวทูไลฟ์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
2: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจาก iShin แบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ iShin ขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746ร่วมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
7: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: มณฑลค่ะนั่นก็คือนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาคร
10: ครอบคลุมพื้นที่เบื้องต้น6จังหวัดมากกว่า800สาขาหรือสถานีบริการน้ำมันเงื่อนไขก็คือ
9: เมื่อเติมน้ำมัน500บาทรับมังคุดฟรี500กรัม
10: 500บาทรับ500กรัมคือครึ่งกิโล
9: ตั้งแต่วันศุกร์ที่11กันยายนนี้นะคะไปจนถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้หรือจนกว่าของจะหมดค่ะ
10: อ้าวเชิญชวนท่านผู้ชมกรมการค้าภายใน
9: เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันรณรงค์บริโภคผลไม้ไทยนะคะด้วยการมาเติมน้ำมันเพื่อที่จะรับมังคุดคุณภาพดีไปบริโภคแล้วก็ยังได้ช่วยพี่น้องเกษตรกรคนไทยด้วยค่ะ
10: ย้ำนะครับเติมน้ำมันรับมังคุดใต้500บาทรับ500กรัมหรือครึ่งกิโล
9: ตั้งแต่วันศุกร์11ไปจนถึงวันอาทิตย์13กันยายนนี้นะคะ PTT Station บางจากPT และ Sasco ที่ร่วมรายการค่ะ
10: ยกเป็นตัวอย่างผมลองดู
9: น
10: ี่
9: เราเติม500บาท
10: ประมาณนี้
9: จะได้
10: ประมาณนี้
9: ค่ะ
10: ครึ่งกิโลก็เป็นนั้นว่ากินมังคุดเลยท่านผู้ชมกำลังอยากกินเลยเปรี้ยวปาก
9: อร่อยมากค่ะ
10: ลืมเอาซ่อมมาแจ้งท่านผู้ชม น้ำมันโลก
9: ท่
10: านผู้ชมฮะเอาเชิญชวนนะถ้าเราต้องเติมน้ำมันอยู่แล้วจังหวะนี้ดีเลย6จังหวัดนะ
9: ใช่ค่ะ
10: น้ำมันโลกทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลน้ำมันดิบนะ
9: หลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านกระหน่ำยิงเรือใส่กันยับเลยนะคะปะทะทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เกิดสงครามค่ะ
10: ทำให้สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์ล่วงหน้าพุ่งทะลุระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลเมื่อวานนี้
9: และปิดตลาดที่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ
10: เนื่องจาก
9: สหรัฐกับอิหร่านต่างก็โจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของกันและกันนะคะซึ่งถือเป็นระลอกการโจมตีทางเรือครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ที่สงครามเริ่มต้นขึ้นมา
10: แปลความง่ายๆก่อนหน้านี้เขาโจมตีกันทางพื้นดินสหรัฐก็โจมตีอิหร่านร่วมกับอิสราเอลถูกไหมอิหร่านก็โจมตีเข้ามาในพื้นที่ฐานทัพสหรัฐในตะวันออกกลางหลายประเทศรอบนี้คือการโจมตีซัดกันในทะเลหมายถึงเรือนั่นทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ที่ตลาดลอนดอน
9: ปิดตลาดปรับตัวสูงขึ้น 3.29 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 3.4% เลยนะคะ
10: เกินร้อยแล้ว
9: ทะลุร้อยเรียบร้อยค่ะอยู่ที่ระดับ 101.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
10: ระหว่างวันเนี่ย
9: แตะที่ระดับสูงสุด 101.58 ดอลลาร์ด้วย
10: น้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินทิเดียตที่นิวยอร์ก
9: ก็ปรับตัวขึ้น 3.02 ดอลลาร์นะคะหรือว่าบวกขึ้นไป 3.25% ค่ะ
10: นั่นทำ
9: 96.05 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
10: นั่นเท่ากับ2ตลาดนี้ปิดสูงสุดตั้งแต่22พฤษภาคมนับแต่ปลายพฤษภาที่ผ่านมาในราคาน้ำมันดิบมาตรฐานส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวต่ำกว่า100ยูเอสดอลลาร์ต่อบาร์เรล
9: ก็สะท้อนถึงความคาดหวังนะคะว่าความขัดแย้งจะยังอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรงมากนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สหรัฐกับอิหร่านบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติการโจมตี
10: ถึงแม้ว่า
9: จะยังไม่มีการทำข้อตกลงสันติภาพถาวรก็ตาม
10: อย่างไรก็ตามมันเปลี่ยนไปทันทีเพราะกลับมาโจมตีกันอีกครั้งหนึ่ง
9: โดยวันพุธก็คือเมื่อวานนี้ค่ะอิหร่านระบุว่าได้โจมตีเรือ10ลำใกล้ๆกับช่องแคบฮอร์มูซส่วนสหรัฐก็บอกว่าได้จมเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำค่ะก็ถือว่าเป็นการยกระดับความรุนแรงของสงครามที่ยืดเยื้อมานาน6เดือนเป็นครั้งสำ

0: คราวค่ะสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยต่างก็มุ่งเป้าโจมตีทั้งเป้าหมายทางทหารการขนส่งทางเรือแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะคะ
1: ขณะที่กองกำลังพิพักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน IRGC ประกาศว่า
0: จะยกระดับการตอบโต้อย่างรุนแรงถ้ามีการโจมตีเกิดขึ้นอีกโดยจะโจมตีเป้าหมาย20แห่งหากฝ่ายศัตรูโจมตีเพียงแค่2หรือ3แห่งค่ะ
1: คงจะจำได้ก่อนหน้านี้สหรัฐระบุว่าที่อิหร่านโจมตีเรือสหรัฐ2ลำสหรัฐจะโจมตีเรืออิหร่าน3ฝั่งอิหร่านบอกบ้าง
0: ว่าถ้าโจมตีมาแค่2หรือ3แห่งจะโจมตีกลับไป20แห่งค่ะ
1: นี่ขณะที่ฝ่ายสหรัฐเมื่อวานนี้ระบุว่าได้ทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำในช่วงข้ามคืน
0: เผยแพร่เป็นวิดีโอภาพด้วยนะคะให้เห็นว่าเรือกำลังถูกไฟไหม้ก่อนที่เรือจะจมลง
1: เซนคอมกรมจัดการกองทัพสหรัฐในตะวันออกกลางระบุว่า
0: การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านใช้ขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีเรือรบของกองทัพเรือสหรัฐถึง2ครั้งในช่วง2วันที่ผ่านมาร
1: ัฐบาลสหรัฐประกาศนโยบายใหม่ในการโจมตีมุ่งเน้นเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่าน
0: เพื่อตอบโต้การโจมตีที่คุกคามเรือรบของสหรัฐค่ะ
1: แล้วก็อ้างว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันอิหร่านไปแล้วถึง10ลำในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐมาโกริโบระบุว่าอิหร่านยังคงพยายามโจมตีเรือรบสหรัฐ
0: และทุกครั้งที่พวกเขาพยายามจะลงมือพวกเขาจะต้องเสียเรือน้ำมันไป
1: นี่ฮะท่านผู้ชมเป็นความเคลื่อนไหวขณะเดียวกันฝ้าของอิหร่านก็โจมตีกับก็คือการโจมตีเรือสหรัฐ2ลำและเรือบรรทุกน้ำมันอีก8ลำ
0: เพื่อที่จะตอบโต้ค่ะ
1: โอ้โหหนักเลยเพนนิซูล่าซึ่งเป็นผู้เช่าเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันเฮอร์คริสตาระบุว่าม
0: ีลูกเรือเสียชีวิต1รายแล้วก็สูญหายอีก1รายนะคะขณะที่เรือจอดทอดสมออยู่นอกชายฝั่งดูไบ
1: นอกจากนี้เรือบรรทุกน้ำมันอิรักนิวแอนดรอสบรรทุกน้ำมัน2ล้านบาร์เรลเกิดไฟไหม
0: ้หลังจากที่ถูกโดรนโจมตีในหน้าน้ำของอิรักค่ะ
1: มีรายงานนะครับทุกชมจากสำนักงานทางทะเลของอังกฤษ UKMTO ระบุว่า
0: ได้รับรายงานเหตุเรือพาณิชย์หลายลำถูกโจมตีจนได้รับความเสียหายและใช้งานไม่ได้ในพื้นที่ตอนเหนือของอ่าวโอมานค่ะซึ่งขนาบข้างอยู่ข้างๆช่องแคบนะคะ
1: นอกจากนั้นนอกจากจะโจมตีเรือแล้วอิหร่านยังข่มขู่บรรดาเรือบรรทุกน้ำมันที่จอดเทียบท่าอยู่ในคูเวตกับบาเรนนี่ฮะและก็แน่นอนอิหร่านอ้างว่าได้ยิงขีปนาวุธวิถีโค้งโจมตีฐานทัพที่กองทัพสหรัฐใช้งานใกล้กับเมืองอัลอัสรักทางตะวันออกของจอร์แดนด้วยอิหร่านยังเผยแพร่ภาพสิ่งที่อ้างว่าเป็นยานดำน้ำไร้คนขับของสหรัฐ
0: ซึ่งถูกกองทัพเรือของกองกำลังอิหร่านยึดเอาไว้ได้ในสถานที่ที่ไม่ได้ระบุแน่ชัดค่ะในวิดีโอเนี่ยคือแสดงภาพเหตุการณ์ขณะเข้าสกัดกั้นยานดำน้ำลำนี้นะคะซึ่งอิหร่านเนี่ยอ้างอิงว่าเกิดขึ้นบริเวณปากทางเข้าช่องแคบฮอร์มูซ
1: เราจะเห็นความดุเดือดรุนแรงขึ้นมาอย่างที่บอกไปนี่ถ้าเกิดว่าเปิดฉากโจมตีก่อนหน้านี้อย่างมากก็คือโจมตีคลังน้ำมันหรือการโจมตีฐานทัพแต่หลังสุดมาซัดกันเป็นเรือรบโดยตรงของสหรัฐกับเรือบรรทุกน้ำมันและเรือพาณิชย์ในช่องแคบฮอร์มุซมองจริงๆคือผลกระทบต่อวิกฤตการพลังงานยิ่งรุนแรงถึงกระนั้นก็ต้องมาดูต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานเมื่อวานนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยแล้วนะครับโดยชมเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์1ล้านครัวเรือนให้เปล่าทันที50,000 บาท
0: ค่ะ
1: คุณเอกนิติธรรมประภาสเมื่อวานนี้พูดถึงโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานภายใต้พรกกู้เงิน400ล้านบาทในส่วนของวงเงิน200ล้านบาทหลังเนี่ยรัฐบาลอนุทินจะใช้ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศโดยเตรียมสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ภาคประชาชนเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชนจากวิกฤตราคาพลังงานแพงขึ้นข้อที่1ข้อที่2ยังลดผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงานโดยรัฐบาล

0: จะสมุนค่าติดตั้งโซลาร์เซลล์ครัวเรือนละ
1: 50,000 บาทค่ะ
0: จะติดตั้งบนหลังคาบ้านก็ได้หรือบนพื้นดินก็ได้ถ้าบ้านมีที่ว่าง
1: ค่ะ
0: เป้าหมาย
1: ครอบคลุม1ล้านครัวเรือน
0: กระทรวงมหาดไทยกำลังพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะขยายออกไปจาก1ล้านเป็น
1: 1.5 ล้านครัวเรือน
0: ทั้งนี้ถ้าเป็น1ล้านครัวเรือนจะต้องใช้เงินกู้เนี่ย
1: ประมาณ 50,000 ล้านบาท
0: 50,000 ล้านบาทซึ่ง
1: ยังน้อยกว่างบประมาณที่ใช้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปีที่ผ่านมาใช้ไป 60,000 ล้าน
0: ที่ใช้บัตรคนจนไป 60,000 ล้านในปีที่ผ่านมาหัวใจสำคัญของโครงการนี้รองนายกเอกนิติระบุว่าคือการเปลี่ยนผ่านประชาชน
1: จากผู้บริโภคให้กลายเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าแล้วก็ขายไฟคืนให้กับรัฐค่ะ
0: ทั้งนี้คาดว่าจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนกลางเดือนตุลาคมนี้กลางเดือนตุลาลงทะเบียนต้องการ 50,000 บาทไปติดตั้งโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งเป้าให้โครงการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี
1: ้สิ้นปี70
0: ประชาชนที่ไม่มีเงินก้อนจึงไม่ต้องกังวลเลย
1: เพราะว่าดึงสถาบันการเงินของรัฐค่ะไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินทอสแล้วก็ทกสเข้ามาช่วยลงทุนให้ก่อนแล้วจากนั้นการไฟฟ้าจะรับซื้อไฟ
0: และ
1: เอารายได้ส่วนนั้นนะคะมาหักชำระหนี้คืนสถาบันการเงิน
0: นั่นทำให้ในทางปฏิบัตินั้นประชาชนอาจจะไม่ต้อง
1: ควักเงินลงทุนเองเลย
0: ผลตอบแทน
1: ประเมินเบื้องต้นว่าถ้าติดตั้งระบบขนาด5กิโลวัตต์และครัวเรือนนั้นมีการใช้ไฟน้อย
0: จะมีรายได้จากการขายไฟคืนให้การไฟฟ้าประมาณเดือนละ 1,000 บาท
1: จะได้สร้างรายได้ระยะยาวตลอดอายุการใช้งานของแผงโซลาร์เซลล์นานไปได้ 25-30 ป
0: ีอายุการใช้งานเท่าไหร่นะ
1: 25-30 ปีค่ะ
0: หรือถ้าเป็นบ้านใช้ไฟเยอะ
1: ก็จะช่วยลดรายจ่ายค่าไฟลงได้มหาศาล
0: เงื่อนไขเจ้าของมิเตอร์1คนต่อ1สิทธิ์เจ้าของมิเตอร์1คนต่อ1สิทธิ์และรัฐจะจ่ายเงินอุดหนุนก็ต่อเมื่อการไฟฟ้าเข้าไปเชื่อมต่อระบบแล้วเท่านั้น
1: แบบจ้ำไฟเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ
0: เพื่อป้องกันการทุจริตหรือแอบอ้างนั่นแปลว่าในทางปฏิบัติท่านต้องกู้เงินหรือหาเงินลงทุนไปก่อน
1: ค่ะ
0: จนติดตั้งเสร็จแล้ว
1: ค่ะจนจ้ำไฟเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ทางการจีจองเงินกู้มาจ่ายให้ท่าน 50,000 บาทนอกจากนี้การไฟฟ้าคุณเอกนิติบอกเตรียมปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานครั้งใหญ่
1: ทั้งการเปลี่ยนมาใช้สมาร์ทมิเตอร์รุ่นใหม
0: ่
1: ทำระบบสมาร์ทกริดขยายสายส่งแล้วก็ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ค่ะ
0: ข้อต่อมารัฐบาลคุณเอกนิติคงจะฟังเสียงวิจารณ์ก่อนหน้าที่เรานำเสนอไปนี่แหละโครงการนี้นอกจากจะสร้างรายได้ประชาชนและลดรายจ่ายสร้างรายได้นี่แปลว่าเกิดใช้ไฟน้อยกว่าที่ได้นะ
1: แล้วก็เอาไฟที่เราผลิตได้ขายคืนให้รัฐบาล
0: หรืออย่างน้อยก็ลดรายจ่าย
1: ค่ะ
0: ยังจะเป็นการสร้างรายได้ประชาชนสร้างงานสนับสนุนอุตสาหกรรมในประเทศหารือกับกระทรวงแรงงานที่เคยตั้งข้อสังเกตจำได้ไหมการติดตั้งหรือบำรุงรักษาเนี่ยมันต้องใช้คนมหาศาลเลยนะ
1: จริงค่ะ
0: ถ้าคุณติดตั้งให้เสร็จภายในสิ้นปี70เนี่ยคุณจะหาคนที่ไหนมาติดตั้งให้มันได้มาตรฐานและบำรุงรักษาถูกไหม
1: ค่ะ
0: ก็เลยร่วมกับกระทรวงแรงงาน
1: หารือกันค่ะเพื่อที่จะเตรียมจัดการฝึกอบรมหรือว่าเทรนนิ่งให้กับคนไทยในการสร้างอาชีพนะคะ
0: ประกอบ
1: ติดตั้งแล้วก็บำรุงรักษาน
0: ี่เห็นไหมอันนี้เป็นข้อใหญ่เลยเกิดบ้านเรือนในประเทศนี้แห่กันติดโซลาร์เซลล์ทีเดียวล้านหรือล้านห้า
1: ครัวเรือน
0: เอาคนจากไหนมาทำให้มันปลอดภัย
1: ค่ะ
0: ข้อต่อมาท่านผู้ชมรองนายกเอกนิติระบุว่าอุตสาหกรรมการผลิตเกรงว่าเดี๋ยวจะเอาแผงวงจรจากต่างประเทศเข้ามาก ันขนาดใหญ
1: ่ค่ะ
0: ก็เลยสนับสนุนการผลิตในประเทศ
1: ก็ประสานกับทางเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ในประเทศไทยจะพิจารณาลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าในกลุ่มวัตถุดิบ
0: เฉพาะที่กลุ่มวัตถุดิบที่ไทยนำผลิตเองไม่ได้
1: ใช่ค่ะ
0: นั่นก็คือ
1: ตัวเซลล์รับแสงเพื่อจะได้กระตุ้นให้ผู้ประกอบการในประเทศเนี่ยที่มีกำลังการผลิตอยู่แล้วหันมาขายสินค้าในประเทศมากขึ้น
0: ซึ่ง
1: จะช่วยสร้างซัพพลายเชนให้แข็งแกร่งแล้วก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านราคากับสินค้านำเข้าจากจีนได้ด้วย
0: ปัญหาอยู่ข้อเดียวคือจะสู้ได้ไหมกับการนำข้อสำเร็จรูปจากจีนกับการที่จะผลิตในประเทศให้แข่งขันได้ข้อต่อมาก็คือจะผลิตได้ทันที่จีนจะนำเข้าไหมเนี่ยจะมีการนำเข้าขนาดใหญ่เนี่ยถ้าเกิดผลิตในประเทศไม่ทัน แต่ถ้าทั้งปวงกลางเดือนตุลาลงทะเบียนรับสิทธิ์ 50,000 บาทเปลี่ยนบ้านหลังคาบ้านเป็นโรงไฟฟ้า 7:23 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมา
2: เล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: บางครั้งชีวิตก็มักมีคำถามให้เราต้องเลือกระหว่างคนที่เรารักกับตัวเราเองวันนี้ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตพร้อมช่วยคุณเลือกได้ทั้งคู่ด้วยประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับคนที่รักตัวเองคุ้มครองชีวิตจนถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักประกัน Love Protect 77ทำเพื่อตัวเองและคนที่รักได้พร้อมกันจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตความคุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขในกรมธรรม
6: ์ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับ1จากญี่ปุ่นAutobax มีอะไรให้ Autobax ให้ช่างดูแลจริงจัง Autobax ให้บริการแสนจะจริงใจ Autobax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม Autobax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
7: อ้าวสายต่อไป
8: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
7: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพเอาสายต่อไป
9: มากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
4: สนับสนุนโดย
10: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
11: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส

0: รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
1: ที่เห็นของเกษตรกรที่มีต่อประเด็นหรือว่านโยบายภาครัฐที่กระทบกับภาคการเกษตรนะคะอยากให้พี่น้องเกษตรกรเป็นคนวงในที่ได้รู้ข้อมูลก่อนแล้วก็มีสิทธิ์มีเสียงกำหนดนโยบายจริงไม่ใช่เพียงแค่รอรับผลนโยบายจากผู้อื่นสำหรับแพลตฟอร์มนี้เกษตรกรสามารถร่วมตอบแบบสอบถามโพลในประเด็นนโยบายต่างๆได้ทันทีผ่านโทรศัพท์มือถือค่ะ
2: และที่สำคัญ
1: รับข่าวสาร
2: นโยบายและโอกาสทางการตลาดอย่างรวดเร็วถึงมือถือท่านนอกจากนี
1: ้ยังเชื่อมโยงตรงกับศูนย์ประสานงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือเกษตรกรครบทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศนะคะเพื่อให้เกษตรกรสามารถแจ้งปัญหาความเดือดร้อนได้ในทันทีค่ะโดยความคิดเห็นและผลสำรวจจากเกษตรกรจะถูกรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่งต่อไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป
2: LINE Official Account เกษตรกรวงในย้ำนะครับเกษตรกรวงใน
1: เปิดให้เข้าร่วมฟรีนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: เกษตรกรที่สนใจ
1: สามารถเพิ่มเพื่อนทางไลน์ทางการสภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นไลน์ทางการ Official Account นะคะ ID @NFCThailand ขึ้นอยู่ที่หน้าจอค่ะ
2: จากนั้น
1: ลงทะเบียนเกษตรกรวงใน
2: และแน่นอน
1: ยืนยันตัวตนผ่านระบบไทยดีเพื่อเริ่มใช้งานได้เลยทันทีค่ะ
2: เชิญชวนอันนี้ผมเอาแน่ตั้งใจอยากชอบมากเลยเกษตรกรวงในใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
2: เริ่มได้เลยนะครับท่านผู้ชมเปิดตัว
1: LINE Official Account เกษตรกรวงในค่ะ
2: และเราว่ากันต่อไปท่านผู้ชมเชิญชวนนะเกษตรกรหรือผู้ที่อยากเป็นเกษตรกรพลาดไม่ได้อะล่าสุด 6:20 ที่นาทีที่ผ่านมากรณีร้อยตำรวจตรีทัชพงศ์หรือหมวดโอหรือหมวดพงศ์รองสปลงพักบางละมุงก่อเหตุเมื่อวานนี้ช่วง10โมงกว่าไปยิงครูเปิ้ลภรรยาเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลหรือศูนย์เด็กเล็กนั่นแหละหลังจากตึงกำลังมาทั้งคืนล่าสุด 6:20 นาทีที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวร้อยตำรวจตรีทัชพงศ์ได้แล้วนะฮะ
1: หลังจากที่ลูกชายกับเจ้าหน้าที่พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่นานกว่า20ชั่วโมงนะคะ
2: ก็เป็นว่ามาคลี่คลาย 6:20 นาทีที่ผ่านมา
1: ที่สุดก็คือควบคุมตัวไว้ได้แล้วค่ะ
2: มากกว่า20ชั่วโมงท่านผู้ชมระหว่างนี้เดี๋ยวค่อยไปการเมืองมีเรื่องที่น่าหดหู่อยู่เหมือนกันเกิดเหตุการณ์สุนัขตอนแรกบอกพิทบูตอนหลังยืนยันว่าเป็นสุนัขพันธุ์แบนด็อกขย่ำเจ้าของเสียชีวิตในบ้านที่นวบิน111บึงกลุ่มกรุงเทพมหานครตัวนี้ชื่อใจแอ้นแล้วก็เป็นการขย่ำเจ้าของคนที่สองหลังจากเจ้าของคนใหม่คนนี้เป็นสุภาพสตรีไปรับมันเอามาเลี้ยงหลังจากมันเคยก่อเหตุกัดเจ้าของเดิมมาก่อนหน้าเนี่ยท่านผู้ชมฮะ
1: เมื่อตอนปี64ค่ะทำให้เจ้าของเดิมคนนั้นเสียชีวิตนะคะแล้วเจ้าของคนใหม่นี่เพิ่งเสียชีวิตเนี่ยค่ะก็คือสงสารกลัวมันถูกฆ่าตายก็เลยเอามันมาเลี้ยง
3: แต่ดีๆนะคะลูก
2: แปลว่ามันขย่ำเจ้าของดับเป็นรายที่2
3: ใจเย็นๆนะคะ
2: เมื่อวานนี้6:30 ตอนเย็นกู้ภัยกับตำรวจรับแจ้งเหตุสน.ลาดพร้าวว่ามีสุนัขกัดเจ้าของเสียชีวิตอยู่ในบ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวรั้วรอบขอบชิดฝั่งขวาของตัวบ้านกั้นเป็นคอกเลี้ยงหมาและพบร่างของนางวันดีอายุ70ปี
1: เจ้าของบ้านค่ะ
2: นางวันดีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดมีบาดแผลถูกสุนัขกัดจนเละทั้งร่างเลย
1: ทั้งใบหน้าลำคอแล้วก็แขนนะคะหลายแผลเลยค่ะ
2: เลือดกระจายเป็นทางกระเซ็นไปทั่วบริเวณ โดยมีสุนัขพันธุ์แบนด็อกเพศผู้สีน้ำตาลอายุประมาณ7ขวบชื่อไจแอน
1: มันก็เดินเพ่นพ่านอยู่ในบ้านนั่นนะคะ
2: เบื้องต้นไม่สามารถจะเข้าไปได
1: ้คือต้องใช้เวลานานนะคะต้องหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยต้อนเจ้าไจแอนเข้ากรงจนสำเร็จเจ้าหน้าที่ถึงจะเข้าไปในบ้านได้
2: เมื่อเข้าไปในบ้านเบื้องต้นแม่บ้านที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ระบุว่าตนเองนี่แหละที่พักอาศัยกับไจแอนโดยนางวันดีเป็นเจ้าของสุนัขแต่วันดีเนี่ยไม่ได้พักอาศัยอยู่ในที่เดียวกัน
1: แต่ว่าคุณวันดีเนี่ยจะมาให้อาหารใจแอนด้วยตัวเองทุกวัน
2: ผมขอเรียกคุณยายวันดีอายุ70ปีก่อนเกิดเหตุคุณยายวันดีก็เข้ามาให้อาหารและเล่นกับสุนัขใจแอนตามปกติแต่
1: เจ้าใจแอนมันเกิดกัดแล้วก็ทำร้ายคุณยายวันดีอะค่ะ
2: เบื้องต้นบ้านหลังนี้เนี่ยคุณยายวันดีเช่าเอาไว้เพื่อเลี้ยงสุนัขใจแอนโดยเฉพาะเลยเพราะเจ้าตัวเนี่ยพักอยู่ที่ซอยโพแก้วคนละที่มาให้อาหารแล้วเกิดเหตุสอบถามคนในเหตุการณ์ระบุว่าเจ้าใจแอนคงกำลังป่วยเพราะมันมีอาการหงุดหงิดตลอดเวลาก่อนหน้านี้เนี
1: ่
2: ย
1: แล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็คือคุณยายเนี่ยเปิดกรงเอาเจ้าใจแอนเนี่ยมาเช็ดหน้าทำความสะอาด
2: ขณะที่แม่บ้านที่ดูแลเป็นชาวพม่าไปคว้าเชือกมาผูกคอเจ้าใจแอนแต่เจ้าแจน
1: มันขย่ำที่ร่างของคุณยายวันดีอะค่ะ
2: แม่บ้านวิ่งหลบหนีออกมา
1: ส่วนคุณยายวันดีได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุเลย
2: กู้ชีพมูลนิธิสรัมรวมใจปู่อินคุณจักรพงศ์อาจคุณจักรกิจพงศ์ระบุว่านี่เข้ามาชุดแรกพอเข้ามาถึงเห็นเจ้าตัวนี้มันเดินและเห่ามีอาการหงุดหงิดแต่ตอนนั้นไม่เห็นคนเจ็บ
1: มีคนบอกว่าคนเจ็บเนี่ยนอนอยู่ตรงหน้าประตูค่ะลักษณะก็คือมีแผลฉีกขาด
2: ก็เลยต้องแบ่งกำไรกับตำรวจแบ่งเป็น2ชุดเพื่อจะล่อมัน
1: ชุดแรกเนี่ยคืออยู่หน้าบ้านเพื่อที่จะล่อมันให้คือเรียกร้องความสนใจให้มันเข้ากรงไปอะค่ะส่วนอีกชุดนึงก็คือเข้าทางหลังบ้านไปดูคุณยายที่นอนแน่นิ่งหมดสติ
2: สุดท้ายนำมันเข้ากรงสำเร็จ
1: ค่ะ
2: และพบร่างคุณยายเป็นภาพที่ให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้แต่ว่าหดหู่มากคือเลือดเต็มพื้นเลยและหน้าตาเจ้าใจแอนก็เต็มไปด้วยเลือดสำหรับเจ้าใจแอนสุนัขแบนด็อกตัวนี้เป็นเพศผู้อายุประมาณ7ปีเมื่อปี64ใช่ไหม
1: เคยมีข่าวว่าเจ้าใจแอนกัดเจ้าของอายุ56ปีเนี่ยค่ะเหตุการณ์ครั้งนั้นตอนปี64เจ้าของอายุ56ถูกกัดจนได้รับบาดเจ็บสาหัสอยู่ในบ้านที่บางละมุงชลบุรีวันที่15เมษายนปี64นะคะ
2: ก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
1: แล้วก็มีเจ้าของใหม่เนี่ยรับเจ้าใจแอนเนี่ยไปเลี้ยงโดยยังจูงเจ้าใจแอนมาขอขมาศพเจ้าของอายุ56คนนี้ที่วัดอยู่เลย
2: นี่ฮะ
1: เนี่ยค่ะนี่คือเจ้าของใหม่เสร็จแล้วตัวคุณยายวันดีเนี่ยรู้ข่าวว่าเดี๋ยวเจ้าใจแอนมันอาจจะถูกฆ่าค่ะ
2: ทารุณฆาต
1: ทีนี้ด้วยความที่คุณยายแกมีนิสัยรักสุนัขแกก็เลยติดต่อขอรับใจแอนมาเลี้ยงเอาไว้เองแล้วที่สุดก็เกิดเหตุการณ์กับตัวคุณยายวันดีก็คือโดนมันกัดเสียชีวิตเหมือนกัน
2: คุณยายวันดีท่านอายุ70ปกติก็เป็นคนที่เวลาเจอสุนัขจรจัดข้างถนนก็มักจะสงสารแล้วก็ไปรับเลี้ยงเจ้าใจแอนไม่คาดคิดไม่ได้พักอยู่ที่นี่เลยนะเช่าเอาไว้โดยเฉพาะเลย มีแม่บ้านดูแลคุณยายเกิดจะไม่ให้อาหารมันทุกวันแล้วก็เล่นกับมันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่มีโพสต์จากอดีตผู้รับเลี้ยงเจ้าใจแอน
1: เมื่อช่วงประมาณสักปี66อะค่ะ
2: ได้โพสต์ข้อความล่าสุดนะว่า
1: คือบอกถ้าคุณแทนเต็งว่าแม่นะคะถ้าแม่จะมองใจแอนในแบบที่แม่เห็นวันนี้ใจแอนตกเป็นจำเลยสังคมอีกครั้งพี่เจ็บปวดพี่เสียใจแล้วก็คิดวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาใจแอนไม่ได้น่ากลัวอย่างข่าวที่นำเสนอซะทั้งหมดเขามีจุดอ่อนบางอย่างเพียงถ้าเรารู้และป้องกันเหตุการณ์มันจะไม่เกิดวันนี้ใจแอนตกอยู่ในที่นั่งลำบากแล้วคนที่เคยรักเคยปกป้องอาจจะวางมือทั้งหมดแล้วก็จะไม่มีพื้นที่ไหนที่พร้อมจะยอมรับใจแอนได้
2: อ
1: ีกแล้วก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าใจแอนป่วยเป็นมะเร็งหลอดเลือดป่วยเป็นพยาธิเม็ดเลือดจะมีเวลาเหลืออยู่บนโลกใบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนแล้วก็บอกให้คุณยายวันดีอะค่ะยกโทษให้ใจแอนด้วยค่ะ
2: คือก็พูดยากนะครับท่านผู้ชมแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นเจ้าของมัน
1: ค่ะ
2: ทั้งสองท่านเลยสองช่วงเวลาปิดท้ายเบรกนี้ครับท่านผู้ชมอันนี้จริงใช่ไหม ดราม่าอดิกอินฟลูเอนเซอร์โพสต์ภาพในโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ไปดูภาพเถอะมันเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าจะเป็นเชื้อราพร้อมระบุลูกเพจฝากมาเขาเป็นญาติคนไข้ที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ประทับใจการให้บริการของแพทย์กับพยาบาลดีมากและเขาเห็นใจแพทย์กับพยาบาลที่ต้องทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดูภาพเอาเองเลยฝากมาบอกว่าผู้ใหญ่ที่สมุนงบประมาณให้โรงพยาบาลนี้ปรับปรุงสภาพหน่อยได้ไหมนี่ฮะท่านผู้ชมผู้ที่บอกมาก็คืออยากเป็นกระบอกเสียงให้หมอกับคนไข้กับโรงพยาบาลเนื่องด้วยวันที่8ก็คือเมื่อวันอังคารใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ8กันยายนเนี่ยค่ะ
2: พาแม่มารักษาที่โรงพยาบาลในเมืองเพชรบูรณ์ทีมแพทย์พยาบาลดูแลบริการดีมากหลังจากมีประเด็นก่อนหน้าดราม่า กันหลายเรื่องเรื่องหมอบ้างพยาบาลบ้างรอบนี้เนี่ยแพทย์พยาบาลดีมากแต่ที่หดหู่คือสภาพหดหู
1: ่สภาพของโรงพยาบาลนะคะจุดที่รับผู้ป่วยเคสฉุกเฉินมานอนพักพบว่า1ฝ้าเพดานมีเชื้อราเต็มทั่วเลยทั้งฝ้าทั้งผนัง
2: 2
1: อากาศไม่ถ่ายเทค่ะ
2: มาฝ้าแป๊บเดียวหายใจไม่ปกติรู้สึกได้เลยว่าเชื้อราเชื้อโรคเต็มไปหมด
1: โอ้แล้วคนไข้พยาบาลกับหมอที่ต้องอยู่ที่นี่ตลอดทั้งวันน่าสงสารมากค่ะ
2: ข้อ3
1: เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในห้องมันมีเชื้อโรคคือถ้ามันอยู่ในห้องที่มีเชื้อโรคอ่ะมันก็ไม่เหมาะกับการดูแลรักษาคนไข้ไหม
2: นั่นไงข้อที่4
1: อุปกรณ์พวกโต๊ะอะไรเงี้ยค่ะมันมีฝุ่นมันมีหยักใยราวกับไม่มีแม่บ้านทำความสะอาดหรือไม่เคยได้รับการดูแลด้านสุขอนามัยเลย
2: เอาไหนดูภาพกว้างทีซิ
1: โอ้นี่เอามือลูบไปดำเลยค่ะ
2: ถ้าไม่มีคนอยู่พี่ต้องนึกว่าโรงพยาบาลผีสิงน้อง
1: ค่ะ
2: ฮะผู้ร้องเรียนระบุว่าอยากฝากถึงผู้บริหารบ้านเมืองรัฐบาลหรือผู้ใจบุญ
1: อยากให้เข้ามาดูแลส่งงบประมาณเพื่อมาสนับสนุนโรงพยาบาลของรัฐที่ต้องดูแลประชาชนที่ยากไร้มากกว่านี้ค่ะ
2: ใจเขาใจเรา
1: ถ้าเราต้องนอนสูดดมเชื้อราทั้งวันทั้งคืนมันไม่ดีแน่นอน
2: อันนี้เพื่อจะส่งไปเรื่องงบประมาณเถียงกันมากี่วันแล้วเนี่ยท่านผู้ชมอภิปรายสิไม่ใช่เถียงมีเถียงมากเป็นบางครั้งสภาพจริงๆนี่ใช่โรงพยาบาลเหรอ
1: ค่ะ
2: อันแล้วเราปล่อยให้มีสภาพอย่างนี้เกิดขึ้นในโรงพยาบาลของรัฐเหรอช่วงหน้ากลับมาเรื่องเราเช้านี้ครับ

0: องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
4: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
5: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
8: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
9: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
10: สวัสดีครับผมเอคีตะชาริตาผมเป็นมกุเทศผู้ชื่นชอบประวัติศาสตร์จะมาชวนชาววิทยุครอบครัวข่าวออกเดินทางผ่านคลื่นเสียงไปกับรายการตำนานทัศนาที่จะนำประวัติอิงตำนานเรื่องเล่าขานของสถานที่สำคัญมาเล่าสู่กันฟังพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร.FM 106 เมกะเฮิรตซ์ครับ

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุฒในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันมีประเด็นอยู่ตรงประเด็นว่าตกลงสภาจะได้อภิปรายกกต.ก่อนที่จะถึงวันที่14คือวันจันทร์ที่จะถึงนี้ไห
2: ม
1: ถูกไหม
2: ใช่ค่ะ
1: วันจันทร์นี้คือวันอะไร
2: วันที่กกต.จะมีมติออกมาค
1: ่
2: ะ
1: เป็นรายบุคคล
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ในคดีหัวสว.ซึ่งถ้าได้อภิปรายในสภาก่อนโดยเฉพาะถ้าเกิดมีคุณแสวงบุญมีกับคณะเข้ามาต้องตอบคำถามเนี่ย มันก็จะดุเดือดหรือคงจะมีประเด็นแน่นั่นทำให้ฝ่ายค้านเชื่ออย่างนั้นโดยเฉพาะพรรคประชาชนรวมถึงประชาธิปัตย์ขณะที่ฝากของพรรคภูมิใจไทยก็มีรายงานว่ามีการอภิปรายกันอย่างไปเรื่อยๆ
2: อ
1: ันนี้เป็นข้อกล่าวหาฝ่ายค้านประมาณว่าลงชื่ออภิปรายกันใหญ่เลยแต่รัฐมนตรีใส่เข้าไปและอภิปรายอะไรก็ไม่รู้หมายถึงไม่ใช่วาระสองวาระสองนี่มันต้องเจาะลงไปในกระทรวงเลยแล้วงบตัวไหนยังไงเลยมันไม่ใช่วาระหนึ่งที่อภิปรายกว้างๆเหมือนจงใจที่จะส่งชื่อมาอภิปรายถ่วงเวลาถึงขนาดที่มีการคิดกันเมื่อวานนี้ฟังจากที่เถียงกันเนี่ยถึงขนาดระบุว่ารู้เกมนะตั้งใจจะอภิปรายเมื่อคืนนี้ข้ามคืนไปกลางดึกเลยแล้วเดี๋ยวถึงเวลาขององค์กรอิสระเขามันมีมาตรางบประมาณองค์กรอิสระรวมถึงกกต.คงจะอภิปรายกันตอนเช้ามืดใช่ไหมจะได้ไม่มีคนดูแล้วก็จะถ่วงเวลาเพื่อไม่ให้มีการอภิปรายกกต.แบบจังหนับก่อนจะลงมติกันวันจันทร์นี้ทั้งหลายทั้งปวงเขาลางของความดุเดือดจริงๆเริ่มตั้งแต่คือเมื่อวานนี้เนี่ยกระทรวงที่ใช้เวลามากก็คือมหาดไทย
2: ใช่ค่ะ
1: กระทรวงมหาดไทยหลายคนเลยอภิปรายใช้เวลาไปน่าจะสัก6ชั่วโมงกระทรวงเดียว
2: ค่ะ
1: ซึ่งก็มีเหตุผลนี่กระทรวงใหญ่เดี๋ยวมีเวลาในคุยนอกจอจะมาพูดกันถึงกระทรวงมหาดไทยแต่ประเด็นหลังจากมหาดไทยเสร็จสับเนี่ยท่านผู้ชมกระทรวงยุติธรรม
2: ค่ะ
1: กระทรวงยุติธรรมเข้าตอน 4:00 น.มีการอภิปรายกันหลายคนครับท่านผู้ชมแน่นอนกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับ DSI เกี่ยวกับคดีอ้างยี่ฟอกเงินโยงยายกับโกงหรือหัวสว.ก็มีอภิปรายหลายคนแต่หนึ่งในนั้นที่เกิดความดุเดือดและเกิดการประท้วงตอบโต้กันไปมาก็คือคุณรักชนกศรีนอกบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายงบประมาณโครงการพัฒนาระบบแสดงความสัมพันธ์การทำธุรกรรมทางการเงินหรือวิเคราะห์เส้นทางเงินเพื่อสนับสนุนการสอบสวนคดีพิเศษของ DSI วงเงินไม่เยอะ
2: 27ล้านค่ะ
1: พูดง่ายๆก็คือโครงการพัฒนาระบบที่จะมาดูเส้นเงินของ DSI คุณรักชนกระบุว่าเหมือนกับเสนอว่าเป็นการอุดช่องว่างว่าขาดแคลนนักวิเคราะห์เส้นทางเงินแต่เป็นห่วงว่าคนจะมากุมบางเหียน DSI
2: ใช้ซอฟต์แวร์นี้ค่ะ
1: จะไม่ใช่คนที่ไปยืนกุมเป้าที่สนามบินที่บุรีรัมย์ใช่ไหม
2: รอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลที่ถูกกล่าวหาในคณะอนุกรรมการชุดที่26ของกกต.
1: ซึ่งก็คงจะหมายถึงร้อยตำรวจเอกปิยรักษ์สกุลจากกรมควบคุมประพฤติในขณะนี้มีกระแสข่าวว่าจะถูกย้ายมาเป็น
2: อธิบดี DSI ค่ะ
1: คุณลักษณ์ชนกก็เปิดภาพสไลด์แล้วบอกนี่ดูนะสภาดูตัวเองนี่เบอร์มาแล้วสภายังมาขี่ซ้ำอีกเอาเถอะไม่ให้รู้ว่าเป็นใครแต่ใครก็รู้ว่าคุณอนุทิน
2: ค่ะท่านนายก
1: ก่อนจะเอาภาพจริงมาขึ้นมาแสดงในที่ประชุมสภานี่ฮะก็มีการไล่เรียงระบุว่าร้อยเอกปิยะซึ่งมีกระแสข่าวว่าจะกลับมาเป็นอธิบดีดีเอสไอนอกจากจะไปยืนกลุ่มมือ ต้อนรับคุณอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์แล้วเนี่ยยัง
2: เป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการสอบสวนของกกต.ชุดที่36อะค่ะซึ่งคุณรักชนกบอกว่าถ้าร้อยตำรวจเอกปิยะได้เป็นอธิบดี DSI คนใหม่เกรงว่าข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยใน DSI ถ้าใครไม่ขายตัวขายวิญญาณรับใช้ระบอบสีน้ำเงินจะโดนไล่ล่าอย่างหนัก
1: ระหว่างนั้นถึงตรงนี้ประท้วงกันบุ่นเลยประธานในที่ประชุมคือคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลรองประธานทำหน้าที่อยู่ ก็เตือนคุณรัชนกว่าอย่าไปเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกแล้วให้พิจารณาต่อแต่สสภูมิใจไทยจำนวนมากประท้วงขัดจังหวะอย่างต่อเนื่องจนเกิดการโต้เถียงกันไปมาขณะที่คุณรัชรกระบุว่านี่อดทนฟังมาตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ย
2: บางคนพูดอวยรัฐมนตรีไม่เห็นเกี่ยวอะไรกับการอภิปรายแต่ดิฉันก็มีมารยาทรับฟัง
1: สิ่งที่อภิปรายเนี่ย
2: บางคีย์เวิร์ดอาจจะไปกระตุ้นเซ็นเซอร์ที่กระดูกสันหลัง
1: เช่น
2: ระบอบสีน้ำเงินกกต.หัวสว.นี่ค่ะช่วงนี้ก็ทำให้สสของภูมิใจไทยประท้วงกันขึ้นมาอีกนะคะ
1: ประท้วงกันบุ่นเลยท่านผู้ชมในทำนองนี้มีการประท้วงเรื่องรักคำว่ามารยาทสะกดเป็นไหมอย่างงอนอย่างนี้กันวุ่นวายทีเดียวขนาดที่คุณรัชรก็ระบุว่านี่รักษามารยาทมาตลอดนะแต่คิดว่าท่านจะพูดกับคนแรกก็คนเอาไปฟังดูก็แล้วกัน
3: ที่ดิฉันกังวลเนี่ยนะคะก็คือคนที่จะมากลุ่มบังเหียน DSI ค่ะในเรื่องของการที่จะมาใช้ไอ้ซอฟต์แวร์สืบเส้นเงินตัวนี้เนี่ยดิฉันมีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะไม่ใช่คนที่นะคะไปยืนกลุ่มเป้าอยู่ที่สนามบินบุรีรัมย์รอไหว้สวยๆรับคณะบุคคลที่ถูกกล่าวหาในชุดไต่สวนที่26ของกกต.ขอสไลด์ด้วยค่ะอยากจะดูว่าท่านเซ็นเซอร์อะไรไปบ้างนะสรุปก็คือเซ็นเซอร์หมดเลยไม่เป็นไรนะคะดิฉันได้ปริ้นมาด้วยไม่ได้จะโชว์อะไรนะคะคืออันนี้เนี่ยดิฉันจะเอามาติดหน้าคอมพิวเตอร์ของดิฉันนะคะก็ไม่ได้เป็นการโชว์อะไรใดๆทั้งสิ้นนะ
4: ท่านประธานครับ
3: ท่านประธานมีใบใหญ่มาด้วยนี่ปริ้นมาทันพอดี
4: ท่านประธานครับ
3: เพราะว่าท่านประธาน
4: ขออนุญาตประท้วงท่านประธาน
3: เซ็นเซอร์นะคะ
4: ท่านรัชนก
3: รูปของดิฉัน
4: มีผู้ประท้วงครับสักครู่ครับ
3: ปริ้นใบใหญ่มาเลยนะคะ
4: ท่านรัชนกมีผู้ประท้วงครับ
3: ชัดๆว่า
4: ท่านประธานครับขออนุญาตประท้วงครับสักครู่ครับท่านข้อ9มีผู้ประท้วงครับ
5: ท่านสมาชิกกำลังออกนอกประเด็นนะครับพอมาช่วงท้ายเนี่ยผมคิดว่าเริ่มจะออกนอกประเด็น
3: คือมันดูไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นใครท่านประธานแต่จริงๆแล้วถ้าสมมติว่าดูแล้วรู้ว่าเป็นท่านอนุทินเนี่ยนะคะท่านก็เป็นส.ส.สามารถที่จะมาชี้แจงได้ด้วยตัวเองในสภาว่าใครที่ยืนไหว้ท่านอยู่ในรูปนี้นะคะเพราะว่าท่านปิยะลักษกุลเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน
6: ท่านลักษณ์ระมัดระวังการเอ่ยชื่อบุคคลภายนอกนะครับ
3: แต่ดิฉันคิดว่าก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะเพราะว่าท่านปิยะลักษกุลเนี่ยก็เรียกว่าเราก็ทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าเดี๋ยวท่านก็อาจจะขึ้นมาเป็นอธิบดีดีไซน์แต่ว่าสิ่งที่อันนี้ไม่รู้จะเสียหายหรือเปล่าก็ลองวิเคราะห์กันดูนะคะท่านเนี่ยยังเคยเป็นหนึ่งในคณะสอบสวนของกกต.ชุดที่36ด้วยอันนี้นี่เสียหายหรือเปล่าไม่รู้จะมีใครประท้วงไหมคะกำลังลุ้นอยู่เลยถ้านะคะอธิบดีดีเอสไอคนใหม่เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งแล้วสิ่งที่ฉันมีความกังวลเป็นอย่างมากเลยก็คือข้าราชการตัวเล็กตัวน้อยในดีเอสไอค่ะถ้าใครที่ไม่ได้ขายตัวไม่ได้ขายวิญญาณ
5: ท่านประธานครับ
3: รับใช้ระบอบสีน้ำเงิน
5: ประท้วงท่านประธานครับ
3: กำลังโดนไล่ล่าอย่างหนัก
6: ท่านรัชนกมีผู้ประท้วง
3: แบบเบาๆเนี่ย
6: มีผู้ประท้วงครับ
7: ผมประท้วงท่านประธานเนี่ยแหละครับประเด็นเกี่ยวกับงบประมาณมันอยู่ตรงไหนครับแหกมันนิดเดียวขออภัยครับขอถอนคำพูดครับผมเห็นรายละเอียดมันนิดเดียวที่เหลืออะไรก็ไม่รู้ครับเสียเวลาครับ
6: ขอให้ท่านระมัดระวังครับไม่อนุญาตให้นะะพูดถึงบุคคลภายนอก
3: มันอาจจะมีบางคีย์เวิร์ดนะคะที่ไปกระตุ้นเซ็นเซอร์ที่มันอยู่ที่กระดูกสันหลังอย่างเช่น
6: ท่านรัชนกครับเข้าเนื้อหาก
3: กต.นะคะหัวสว
8: ท่านประธานครับท่านประธานครับ
3: นี่คือสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้นะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะกับคนที่ไม่ได้ขายตัวรับใช้ระบอบสีน้ำเงินก็ขอจบ
7: ท่านประธานที่เคารพครับ
3: บอกว่าตัด
7: ท่านประธานที่เคารพครับขออนุญาตครับ
3: 10% ค่ะ
9: เวลานี้ท่านกำลังดูถูกองค์กรฮะว่าองค์กรดีเอสไอตัวเล็กตัวน้อยถ้าไม่ขายตัวถ้าไม่ยอมอะไรทำนองนี้เป็นการดูถูกองค์กรคาดคะเนไปเองครับเมื่อวานนี้ท่านเป็นคนพูดเองว่าให้ทุกคนมีมารยาทแต่วันนี้ผมว่าถ้าจะให้ทุกคนมีมารยาทท่านต้องแสดงสะกดคำว่ามารยาทของตัวเองให้สภาได้เห็นก่อนครับ
3: ไม่มีคำไหนเลยนะคะที่ดิฉันพูดไม่สุภาพอาจจะเป็นพูดกับท่านอักษรเนี่ยแหละค่ะชื่ออะไรนะคะจำไม่ได้
6: ท่านรัชนกครับ
3: ท่านสนองนะคะเทพอักษรนรงค์อาจจะเป็นท่านเป็นรายแรก
6: ท่านรัชนกครับ
10: คือผมอยากให้ถอนคำพูดนะครับว่าดีไอซ์ไลน์ขายตัวครับตัวเล็กตัวน้อยขายตัวครับ
6: เท่าที่ผมฟังเนี่ยยังไม่ได้ระบุถึงขนาดนั้นนะครับคงยังไม่เป็นไรครับ
7: ท่านยังมาใส่ร้ายส่อเสียหาว่าคนในครอบครัวหรือว่ากระทรวง DSI นั้นเนี่ยขายตัวตรงเนี้ยมันไม่ถูกต้องครับผมก็ไม่รู้ว่า ท่านผู้อภิปรายนะชินกับคำว่าขายตัวไม่รู้ว่าไปรู้รายละเอียดของคำว่าขายตัวมันยังไง
6: ท่านยศวัฒน์ครับผมวินิจฉัยแล้วนะครับท่านรัชนกไม่ได้ระบุเป็นการกล่าวหาใครท่านเอ่ยไปเฉยๆในภาพรวมนะครับเพราะฉะนั้นผมยังวินิจฉัยว่ายังไม่ได้เป็นการกล่าวหาคนใน DSI ขายตัวยังไม่ถึงขั้นให้ท่านรัชนกถอนนะครับเราจะให้จบไปก่อน
10: ท่านประธานครับคำว่า DSI ขายตัวเนี่ยเป็นการดูถูกองค์กรนะครับ
6: ผมวินิจฉัยว่าผมวินิจฉัยไปแล้วครับท่านครับท่าน
10: ไม่ได้ด้วย
6: ไม่ได้กล่าวหาคน DSI ขายตัวผมฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับนะครับ
1: นี่ท่านผู้ชมเดือดไหมโดยเฉพาะคุณยศวัฒน์มาภัยสารสิน
2: ค่ะ
1: ยศวัฒน์มาภัยสารสินกาญจนบุรีภูมิใจไทยช่วงหนึ่งที่ประท้วงถึงกระดาษระบุว่ามารยาทผู้ที่อภิปรายพูดมาใส่ร้ายส่อเสียดหาว่าคนในครอบครัว DSI ขายตัวถือว่าไม่ถูกต้องตนเองไม่รู้ว่าผู้อภิปรายชินกับคำว่าขายตัวหรือรู้รายละเอียดกับคำว่าขายตัวอย่างไรนี่พุ่งเป้าไปเลยกับผู้อภิปรายซึ่งก็เป็นสุภาพสตรีคุณรัชนกศรีนอกดูเดือดครับทุกผู้ชมสุดท้ายเรื่องนี้ก็ยุติไปเมื่อการอภิปรายเสร็จสิ้นเพราะมันเป็นกระทรวงยุติธรรมหลังจากนั้นเจ้าตัวก็โพสต์ภาพเลย
2: คุณไอซ์รัชนกโพสต์ภาพค่ะ
1: กลัวคนไม่เห็นยังไง
2: คือโพสต์ภาพนะคะบอกใครจะไหว้นายกจะมีปัญหาอะไรคนไทยอันนี้ส.ส.พรรคภูมิใจไทยชี้แจงอะนะคะว่าใครจะไหว้แล้วมันมีปัญหาอะไรคุณไอซ์ก็เลยโพสต์ข้อความเนี่ยค่ะบอกส.ส.ภูมิใจไทยชี้แจงว่าใครจะไหว้จะมีปัญหาอะไรคนไทยเจอใครก็ไหว้แหมต้องให้สอนไหมนะว่ามันต้องดูบริบทด้วยรูปเต็มแบบไม่ต้องเซ็นเซอร์ซึ่งไม่รู้จะเซ็นเซอร์ไปเพื่ออะไรใครๆก็รู้ว่าเป็นรูปเมื่อวันที่1มีนา69ร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลยืนต้อนรับและยกมือไหว้คุณอนุทินที่สนามบินบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษบุคคลทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงได้ที่สำคัญขณะนั้นร้อยตำรวจเอกปิยะรักษ์สกุลยังทำหน้าที่ตรวจสอบคดีโกงสว.อยู่ในคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36ซึ่งต่อมาอนุชุดนี้มีความเห็นว่าไม่เห็นควรสั่งฟ้องใครเลย
1: ซึ่งรวมถึงคุณอนุทิน
2: คุณรักษ์ชนกเลยบอกโอ้คนธรรมดาธรรมดาที่ไหนจะเข้าไปไหว้นายกในพื้นที่พิเศษที่คนทั่วไปเข้าไปไม่ได
1: ้
2: คนปกติทั่วไปก็คงไม่มีใครได้เป็นอนุชุดพิเศษของกกต.ที่จิ้มเลือกคนมานั่งแล้วสุดท้ายก็มีมติสั่งไม่ฟ้อง229คนคนปกติทั่วไปจะมายืนรอไหว้คนที่ตัวเองต้องตรวจสอบพร้อมรอยยิ้มที่นอบน้อมยอมสยบและท่าทางนบนอบต่อมาไม่ได้มีข่าวลือต่อมาไม่ได้ก็มีข่าวลือว่าจะได้เป็นอธิบดี
1: นั่นแหละ
2: ค่ะ
1: ขณะที่หลังจากนั้นก็มีประเด็นระหว่างคุณสุภัชชัยใจสมุทรส.ส.เป็นชื่อพรรคภูมิใจไทยพูดถึงคดีนี้ขึ้นมาในที่ประชุมเหมือนกันในงบกระทรวงยุติธรรมนี่แหละย้อนคดีหัวสว.คุณสุภัชชัยระบุว่าโดนการเมืองแทรกแซงตั้งแต่ยุคก่อนก็คงหมายถึงยุคก่อนที่พรรคภูมิใจไทยจะเป็นแกนนำรัฐบาล
11: คดีหัวสว.เนี่ยมันก็เริ่มต้นมาจากการที่ DSI ถูกการเมืองแทรกแซงนั่นเองครับความจริงที่พิสูจน์กันได้เอาไทม์ไลน์มาดูก็คือคดีหัวสว.เริ่มต้นในรัฐบาลอื่นที่ไม่ใช่รัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลวันนี้อย่ามาพูดกันในเรื่องของการ DSI ถูกแทรกแซงคนตัวเล็กตัวน้อยใน DSI จะประสบปัญหาว่าไม่สามารถสนองนโยบายของฝ่ายการเมืองได้หลังจากท่านสอบทำสำนวนเสร็จแล้ว3คนใน DSI ก็มาอยู่ในคณะ26ต่อวันนี้พิสูจน์ได้ว่าท่านไม่ได้มาตัวเปล่าท่านหอบสำนวนที่ท่านสอบสวนมาซึ่งการสอบสวนตั้งแต่เริ่มต้นของท่านก็ยังถูกตั้งข้อสงสัยนั่นแหละว่าท่านถูกฝ่ายการเมืองใช้อำนาจไปแทรกแซงท่านหรือไม่วันนี้เนี่ยถ้าจะให้ DSI เข้มแข็งเนี่ยผมเห็นด้วยที่การเมืองไม่ต้องใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงแต่คำถามว่าในสิ่งที่ผ่านมาจนกระทั่งมาเป็นคณะ26ผมยืนยันครับว่าเพราะการแทรกแซงของอำนาจขนาดนั้นแหละครับทำให้สำนวนมันเฉยเฉยแล้วก็บิดเบือนไปวันนี้ DSI ท่านยังดำรงอยู่ได้นะครับไม่มีใครมีปัญหาเลยนะครับ ท่านอย่าไปสร้างภาพให้เห็นว่าวันนี้จะอยู่ไงฝากให้ความรู้นิดนึงก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพนักงานสอบสวนต่อให้ย้ายไปไหนเนี่ยถ้าถูกหมายศาลเชิญไปเป็นพยานเนี่ยก็ต้องไปอะครับลาออกแล้วก็ยัง
1: ขณะที่ท่านผู้ชมคุณสุประชัยบอกดีเอสไอ3คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในคณะอนุ26กกต.
2: ค่ะ
1: แล้วก็ไปชี้มูล226
2: 229
1: คนซึ่งตั้งข้อสังเกตว่าโดนแทรกแซงตั้งแต่ยุคก่อน
0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยธันจันพุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: นี่6โมงเช้าเขาเพิ่งควบคุมตัวเลยท่านเป็นอะไรนะ
4: เป็นเจ้าอาวาสปัจจุบันของวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงค่ะ
3: ทำเหรียญอะไรเนี่ย
4: เหรียญเหนือดวงค่ะเห็นว่าเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือดวงให้เช่าบูชา
3: ต้นตำรับเลยเหรอ
4: ค่ะ
3: แล้วดูภาพวงจรปิดที่ท่านผู้ชม
5: ครับครับเป็นคนที่กุฏินะครับรายละเอียดครับ
3: วงจรปิดเผยแพร่ไม่ได้ใช่ไหมมันเป็นภาพเหนือโต๊ะอ่ะคลิปนิ่งมาสักนิดหนึ่งได้ไหมระหว่างชายคนหนึ่งศีรษะล้นแล้วก็หญิงคนหนึ่ง
4: เนี่ยค่ะ
3: ท่านผู้ชมคลิปนำเสนอไม่ได้จริงๆเป็นคลิปเหนือโต๊ะกำลังระหว่างการตรวจค้นวัดนะครับท่านผู้ชม
4: เพื่อควบคุมตัวไปสอบปากคำนะคะ
3: อันนี้ท่านเป็นพระดังต้องรอให้ความเป็นธรรมกันก่อนนะแต่ตำรวจยืนว่ามีภาพนี้ท่านผู้ชม
4: คือเป็นคลิปเลยอะค่ะเสพเมถุนกับสีกาในกุฏิ
3: อ่ะดึงความสนใจไปเลยเห็นไหมกลับมาสภาเมื่อวานสักสองทุ่มท่านผู้ชมสิ่งที่คาดหมายก็เกิดขึ้นคุณโสพลสารัมท่านประธานสภาชี้แจงต่อที่ประชุมว่าสภายังพิจารณางบ70ยังไม่เสร็จจำเป็นต้องงดวาระการประชุมปกติของวันนี้คือวันพฤหัสซึ่งนัดเอาไว้ล่วงหน้าก็ขอยกเลิกวันนี้วันพฤหัสจะเป็นพิจารณาเกี่ยวกับยติไฟใต้ต่อและตามวาระก็จะต่อด้วย
4: รายงานกกต.ค่ะ
3: นี่ฮะขอยกเลิกวาระเดิมและนัดประชุมวันนี้พิจารณางบประมาณปี70จากนั้นพฤทธิ์วัชรศิลป์ก็ตามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ตามพูดถึงประเด็นการตัดสินใจอย่างนี้ว่าเป็นต้นว่าทำไมถึงไม่เอาพฤหัสวาระปกติไฟใต้สัปดาห์ที่แล้วเห็นว่าเร่งด่วนกันเหลือเกินรัฐบาล
4: อ
3: ่ะรวมถึงจะได้ต่อด้วยยติกกต.แล้ววันศุกร์ค่อยมาพิจารณางบประมาณต่อก็ได
4: ้ค่ะ
3: คุณอภิสิทธิ์เนี่ยถึงขนาดระบุเลยนะครับว่าท่านประธานมีทางเลือกในการพิสูจน์ที่กล่าวหากันว่าเอาจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเป็นเรื่องไม่จริง
4: ก็ขอให้ประธานรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้เพื่อให้เราได้พิสูจน์กันว่ามีความจริงใจทำสามเรื่องใหญ่ไปพร้อมกันได้ทั้งอนุมัติงบประมาณรับทราบรายงานกกต.แล้วก็เรื่องสามจังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้ฟังดูบางช่วงบางตอน
6: มีการกล่าวหาว่าการพยายามผลักดันยตินั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้สภาแห่งนี้มีโอกาสอภิปรายเพื่อรับทราบรายงานของกกต.สุดท้ายก็มีการลงมติให้อภิปรายในเรื่องของจังหวัดชายแดนใต้ก่อนหลายท่านลุกขึ้นมายืนยันหลายท่านหลังจากปิดประชุมไปแล้วยังไปยืนยันอีกว่าที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องของการหลีกเลี่ยงการรับทราบรายงานของกกต.ผมไม่อยากให้สภาแห่งนี้ถูกครหาครับท่านประธานมีทางเลือกในการที่จะทำให้มีการพิสูจน์ว่าที่กล่าวหากันว่าเอาเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้มาบังหน้าเพื่อไม่ให้มีการรับทราบกกต.รายงานของกกต.มันเป็นเรื่องไม่จริง
7: ครับท่าน
6: ดังนั้นผมก็เลยกราบเรียนท่านประธานว่าท่านช่วยรักษาศักดิ์ศรีของสภาแห่งนี้ด้วยการทบทวนแนวคำวินิจฉัยของท่านเพื่อที่ว่าเราจะได้พิสูจน์กันครับว่าเรามีความจริงใจทำสามเรื่องใหญ่ๆพร้อมกันได้อนุมัติงบประมาณรับทราบในเรื่องของรายงานกกต.และเสนอญัตติอภิปรายส่งให้รัฐบาลไปพิจารณาเรื่องของจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอบพระคุณครับ
3: หลังจากนั้นคุณโสพลก็ชี้แจงผมใช้ดุลพินิจว่าเรื่องงบประมาณสำคัญกว่าไฟใต
4: ้
3: ก็เลยออกหนังสือซึ่งฝ่ายเลขาก็เสนอขึ้นมาแบบนี้แต่ก็เห็นด้วยนะท่านจะมีการท่านหมายถึงว่าเห็นด้วยกับฝ่ายเลขาให้นัดประชุมงบต่อในวันนี้10กันยาส่วนจะนัดประชุมวันศุกร์ก็เป็นเรื่องของท่านที่จะเสนอคุณพิชิตก็ขอคำยืนยันว่าเอาละถ้าอย่างนั้น ถ้าเราจะยืนยันว่าเรื่องภาคใต้ก็สำคัญไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงการรับทราบรายงานกกต.ท่านประธานกรุณานัดวันศุกร์ด้วย
4: แล้วก็เอาวาระของวันพฤหัสมาบรรจุไว้เลย
3: คุณโสภณก็บอกยินดีท่านก็ประมาณเสร็จแต่ก็จะไปคุยกันเองหมายถึงเว็บทั้งสองฝ่าย
7: เรื่องในสัปดาห์ที่แล้วนี่เป็นมติที่ประชุมส่วนเรื่องว่าเรื่องใดจะสำคัญกว่าไม่สำคัญกว่าเป็นมติที่ประชุมของสภานี้ที่จะเอาเรื่องภาคใต้ขึ้นมาก็ด้วยเห็นด้วยมติที่ประชุมเห็นว่าเรื่องภาคใต้สำคัญส่วนเรื่องการพิจารณางบประมาณพระราชบัญญัติงบประมาณที่ค้างอยู่เนี่ยข้อตกลงกันก็คือให้เสร็จภายใน3วันฉะนั้นถามว่าเรื่องใดระหว่างงบประมาณกับเรื่องภาคใต้ไหนที่สำคัญผมก็ได้ใช้ดุลพินิจของผมว่าเรื่องงบประมาณมันสำคัญกว่าส่วนท่านจะไปนัดประชุมวันศุกร์เอาเรื่องวันพฤหัสก็เป็นเรื่องของท่านที่จะเสนอฉะนั้นผมได้ออกหนังสือไปแล้วครับผมท่านจะโต้แย้งผมเรื่องอะไรคร
6: ับ ผมไม่ได้โต้แย้งท่านครับผมกำลังจะกราบเรียนท่านประธานว่าเมื่อท่านวินิจฉัยว่าเรื่องงบประมาณเร่งด่วนกว่าก็แปลว่าเราพิจารณาต่อวันพรุ่งนี้แล้วท่านก็ได้กรุณาพูดเองนะครับถ้าเราจะยืนยันกันว่าเรื่องภาคใต้สำคัญถ้าเราจะยืนยันกันว่าไม่มีความพยายามหลีกเลี่ยงในเรื่องของการรับทราบรายงานกกต.ท่านกรุณานัดประชุมวันศุกร์เลยครับโดยเอาวาระของวันพฤหัสไปบรรจุในการประชุมวันศุกร์ครับขอบพระคุณครับ
7: ผมยินดีนะครับถ้างบประมาณเสร็จนี่ผมยินดีมากการที่จะประชุมสภาให้เรียบร้อยเนี่ยอยู่ที่ท่านสมาชิกปรึกษาหารือกันแล้วก็จะปฏิบัติประธานเนี่ยทำอย่างอื่นไม่ได้หรอกถ้าท่านสมาชิกพร้อม
3: ขณะที่ห้าทุ่มคุณพนิวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ลุกขึ้นหารือตอนนั้นเป็นคุณเลิศศักดิ์พัฒนาชัยกุลจากเพื่อไทยเป็นรองประธานบนบัลลังก์ว่าคุณโสภณใช้ตุลพินิจอย่างไรแน่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนเลิศศักดิ์พยายามจะบอกว่าคุณโสภณท่านประธานยังไม่ได้บอกว่าเห็นด้วย
4: แต่ว่าท่านยินดีที่จะดําเนินการถ้าวิปทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกัน
3: หมายถึงวันศุกร
4: ์
3: นัดประชุมเลยแล้วเอาวาระของพฤหัสที่ถูกยกเลิกไปเอามาใส่ซึ่งมีเรื่องไฟใต้กับรายงานกกต.
4: ถ้าวิปทั้ง2ฝ่ายเห็นตรงกัน
3: ขณะที่ต่อมาฝ่ายค้านให้ข่าวกับนักข่าวว่าพรรครัฐบาลที่เขาตั้งใจอภิปรายลากยาวให้ถึงมาตรา32หมายถึงเมื่อคืนที่ผ่านมาให้เสร็จมัดจะล่วงเลยไปถึงตี3ถึงตี5มาตรา33องค์กรอิสระกกต.ด้วยเพื่อช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านอภิปรายถึงกกต.
4: รวมถึงคดีหัวสว.เนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นที่สนใจของประชาชนนะคะ
3: เพราะถ้าอภิปรายในช่วงเช้าคาดว่าจะประชาชนจะสนใจหมายถึงถ้าเกิดไปอภิปรายวันสุดท้ายคือวันนี้กาดใจสักตี3ถึงตี5อภิปรายไปเลยกกต.หัวสว.ฝ่ายค้านเขาว่าอย่างนั้น5ทุ่ม43สส.นนทบุรีพรรคประชาชนนนท์ไพศาลลิ้มเจริญกิจก็แก้สถานการณ์ด้วยการเสนอนับองค์ประชุมระหว่างการพิจารณา

0: อันนี้ทำให้เกิดประเด็นโต้แย้งกันเนี่ยท่านผู้ชมและสุดท้ายก็มีวิวาทะเกิดขึ้นช่วงหนึ่งก็เป็นช่วงที่คุณปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลพรรคประชาชนระบุนะครับไม่อยากให้มีบรรยากาศแบบนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็มีเสียงโห่จากนั้นก็มีการไล่รายละเอียดกันเอาไปฟังดู
1: ฟังรอครับท่านประธานจริงๆผมไม่อยากให้มันเป็นบรรยากาศแบบนี้นะครับแต่ว่า
2: เดี๋ยวอย่าเสียงดังไม่เอาเงียบเชิญคุณประกรณ์วุฒิ
1: ขอบคุณ
2: อย่าให้มีบรรยากาศแบบนี
1: ้ผมยังยืนยันนะครับว่าผมไม่อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับและผมยืนยันกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะไม่พอใจผมหรืออย่างไรนะครับผมไม่อยากให้บรรยากาศเป็นแบบนี้นะครับเราเสียเวลากันมาถึง3วันแล้วตอนนี้เราก็รู้แล้วว่าพรุ่งนี้เรายังไงเราก็ต้องประชุมกันต่อนะครับผมก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าก็มีการขอให้ถอนชื่อซึ่งใน2วันที่ผ่านมาผมก็ให้ความร่วมมือทางฝ่ายรัฐบาลเองผมก็ยอมรับว่าก็มีการให้ความร่วมมือในบางช่วงนะครับแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยก็ปรากฏว่าพอผมถอนชื่อเสร็จปุ๊บเช้าวันรุ่งขึ้นมาตาแรกทางฝั่งรัฐบาลก็มาเติมชื่อกันอีกเป็น10ผมก็สงสัยว่าแล้วเมื่อคืนให้ผมมาขอถอนชื่อทำไมและด้วยวัตถุประสงค์อะไรถึงได้มาเติมชื่อกันเยอะขนาดนี้แล้วจนถึงวันนี้เราก็ยังไม่จบเนี่ยแล้วผมก็ได้ยินมาว่าเราจะลากกันต่อโดยที่ไม่มีการพักการประชุมใดๆเลยผมก็คุยว่าให้จบมาตรา26สักเที่ยงคืนครึ่งไหมผมก็จะตัดผู้อภิปรายให้ซึ่งผมก็ได้ถอนชื่อผู้อภิปรายออกไปให้จนณตอนนั้นเนี่ยจะจบมาตรา26ที่เที่ยงคืนครึ่งเนี่ยแหละครับแต่ปรากฏว่าผมก็ได้ยินมาว่าจะไม่มีการพักประชุมและจะไม่มีการและจะพิจารณาไปเรื่อยๆจนถึงเช้าจนถึงบ่ายและไม่มีการหยุดประชุมจนจบนะครับและผมก็ไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่าตกลงจะเอาอย่างไรนี่คือสาเหตุที่ทำให้พรรคของผมเนี่ยต้องลุกขึ้นมานับองค์ประชุมผมขอแค่ความชัดเจนครับตอนนี้ถ้ากังวลว่าจะไม่จบวันพรุ่งนี้นะครับผมสามารถให้คำมั่นตรงนี้ได้เลยนะครับว่าถ้าเราจบกันที่มาตรา26วันนี้ผมยินดีถอนชื่อออกให้ไม่ดึกมากและพรุ่งนี้อยากให้จบกี่โมง2ทุ่ม3ทุ่มคุยกันได้ครับผมสามารถให้คำมั่นตรงนี้ได้เลยครับแต่ถ้าไม่สามารถให้คำมั่นได้และไม่มีความชัดเจนว่าตกลงคืนนี้จะเอายังไงเนี่ยมันก็ต้องอยู่กันในบรรยากาศแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับท่านประธาน
0: นี่อันจริงเสียงโห่เนี่ยเสียงมันไม่เข้าแต่จริงมีเสียงเล็ดรอดมานะหลังจากเสียงโห่ช่วงนั้นเนี่ยมีเสียงเล็ดรอดว่าเด็กงอแงขอขวดนมหน่อยข้าวันจะมาจากฝั่งรัฐบาลครั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นช่วงเวลาที่ในส่วนอภิปรายกันเนี่ยตอนนั้นก็คุณอภิสิทธิ์ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่รู้ขึ้นมาอภิปรายระบุว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันและจริงๆคือมันโยงจากสัปดาห์ที่แล้วข้อกระหารัฐบาลไม่ต้องการให้อภิปรายกกต.แล้วเกิดความวุ่นวายขึ้นก่อนจะบอกอย่าหลอกตัวเองคุณบุญจงวงศ์แต่รัฐภูมิใจไทยลุกขึ้นมาโต้สุดท้ายอ่ะเป็นว่าคุณกรวีปริศนานันทกุลประธานวิปรัฐบาลลุกขึ้นมาชี้แจงว่าพยายามจะกัดเนื้อตัวเองยอมให้เพื่อนในพรรคตำหนิกลดาเพื่องานสภาเดินแต่นี่ทำอะไรกันเนี่ยนับองค์ประชุมกันอีกสุดท้ายท่านผู้ชมนับองค์ประชุมผ่านเสียงองค์ประชุมพอแต่พอเสร็จปุ๊บไม่นานคุณประกรณ์วุฒินับอีกขอนับอีกจังหวะนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าเกิดประเด็นปัญหากันวุ่นวายทีเดียวท่านผู้ชมฝากหนึ่งก็บอกเป็นสิทธิ์ของสมาชิกที่จะขอนับองค์ประชุมฝากของรัฐบาลบอกนี่อะไรเด็กงองแงนับอีกทั้งหลายทั้งปวงนี้มันไปยุติโน่นแหละครับท่านผู้ชมตี 2:09 นาทีลักษณะก็คือตกลงกันว่ายอมถอยคนละก้าวยอมถอนชื่อหมายถึงคนที่จะอภิปรายเนี่ยให้จบมาตรา26แล้วปิดประชุมไปตอนตี2เพื่อจะลุยต่อกันวันนี้9โมงเช้าท่านผู้ชมมันจะมีบางช่วงบางตอนปิดท้ายอันนี้ดูเดือดเมื่อวานเดี๋ยวต้องยกย่อยไปแล้วเพราะมีความดูเดือดเกิดขึ้นมีตอนท้ายคุณอนุสรธรรมใจซึ่งเป็นส.ส.ของพรรคประชาชนกทม.ลุกขึ้นมาบอกต้องทำให้สภาเกิดความศรัทธาต่อประชาชน รองบนบัลลังก์ตอนนั้นคือรองเปิ้ลอุ้ยผมเรียก

0: ได้ไหมรองมาลิกา
1: ค่ะ
0: ท่านบอกเอ๊ะเดี๋ยวนะถอนด้วยท่านว่าประธานเนี่ย
2: การที่มาเล่นเกมทางการเมืองกันมากเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ครับ
3: ท่านประธานครับประท้วงครับ
4: ท่านประธานต้องควบคุมการประชุมครับขณะนี้ท่านผู้อภิปรายไม่ได้อภิปรายอยู่ในประเด็นครับ
2: เป็นการอภิปรายอยู่ในประเด็น
5: ท่านประธานที่เคารพครับ
2: เพราะเรากำลังอภิปรายกระทรวงสาธารณสุขส
5: ุ
2: ขภาพของทุกคนของนักการเมืองของผู้แทนราษฎรของเจ้าหน้าที่ของรปภ.ของแม่บ้านที่เขาต้องดูแลเรา
6: ประธานวินิจฉัยนะคะท่านอนุสรณ์เข้าประเด็น
2: เข้าประเด็นครับเราต้องการทำให้รัฐสภาเนี่ยเป็นที่ศรัทธาของประชาชนคือ
6: ท่านสมาชิกวาระ2สาธารณสุขท่านเข้าเรื่องเลย
2: ท่านประธานก็ต้องทำให้เกิดความศรัทธาต่อประชาชนด้วยครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ
6: เดี๋ยวนะท่านต้องถอนอันนี้ต้องถอนแล้วเพราะว่าประธาน
2: อ้าวก็เป็นเรื่องของการที่ผมพูดในเชิงหลักการว่าการเป็นประธานก็จะต้องมีความเป็นกลาง
0: เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ได้ดูถึงจะเป็นงบ7 สวร.2จะมีเรื่องกกต.ไหมเดี๋ยวกลับมาครู่เดียวครับ

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: ถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
3: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
4: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
5: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
5: ้ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: จก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์@ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb

0: ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธในเรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: พวกเราทุกคน
2: มาเป็นเดิมพันค่ะ
1: เป็นหนึ่งเสียงในวงการอุตสาหกรรม AI ที่ขอให้ชะลอการพัฒนาลง
2: ก่อนที่เทคโนโลยี AI มันจะเรียนรู้ที่จะปรับปรุงตัวเองได้แล้วมันจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่หลายฝ่ายเชื่อว่ามนุษย์จะสูญเสียอำนาจในการควบคุม AI ไปค่ะ
1: การประลาดประกาศลาออกของนายเจคอบคอกซินที่วันนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดัน
2: ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งผู้กำหนดนโยบายและคนในวงการอุตสาหกรรมนะคะที่ต้องการให้ชะลอการพัฒนา AI สืบเนื่องจากเหตุการณ์หลายครั้งที่ AI agentหรือ AI agent มันคือระบบ AI ที่ทำงานได้ด้วยตัวเองอะค่ะหลุดออกจากสภาพแวดล้อมทดสอบที่จำกัดเอาไว้หรือว่า sandbox และมันสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตสาธารณะได
1: ้ข้อสำคัญท่านผู้ชมเขาบอกบริษัทพัฒนา AI กำลังแข่งกันและถ้าไปปลดล็อกตัวนี้ที่ทำ AI มันสามารถจะแก้ปัญหาหรือพัฒนาตัวมันเอง
2: ได้เนี่ย
1: เขาเคยเตือนก็ปรากฏว่าผู้บริหารก็บอกเฮ้ยถึงเราไม่ทำอีกฝ่ายนึงก็ทำ มันแข่งกันสุดท้ายเนื้อคำเตือนส่วนหนึ่งคอกซอนระบุว่าอย่าประเมิน AI ต่ำเกินไปไม่ช้ามันจะกลายเป็นระบบที่มีความสามารถเหนือมนุษย
2: ์มันจะสามารถเจาะระบบอะไรก็ได้ค่ะปฏิวัติวงการต่างๆได้ในชั่วข้ามคืนและมันจะเข้าถึงอำนาจรวมถึงทรัพยากรที่แท้จริง
1: เรา
2: ได้เห็นความก้าวหน้าในแต่ละด้านเหล่านี้แล้วและความก้าวหน้าเหล่านี้มันก็ไม่ได้ชะลอตัวลงเลย
1: เชื่ออย่างจริงจังได้เลยว่ามันอาจจะฆ่าชีวิตมนุษย์ทุกคนได
2: ้ภายในสิ้นทศวรรษนี้ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้เรื่องใหญ่อย่างที่บอกไปนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งไหม
2: Mission Impossible
1: Mission Impossible ตอนล่าสุดเนี่ย
2: มันมีตัวร้ายที่มันเป็น AI
1: อะไรชื่ออะไรนะ Ether อะไรสักอย่างหนึ่ง
2: Unity ไหมคะ
1: Unity นั่นแหละคือถ้าพัฒนามันแข่งขันกันจนถึงขนาดที่มันสามารถจะปลดล็อกพัฒนาตัวมันเอง
2: เอามันชื่อ The Entity
1: ในหนังนะ
2: ใช่ค่ะมันเป็นปัญญาประดิษฐ์ที่มันเจาะมันควบคุมระบบข้อมูลทั่วโลกพัฒนา
1: เอารายละเอียดเดี๋ยวกลับไปต่อในคุยนอกจอท่านผู้ชมและนี่คือเรื่องเล่าเช้านี้ผมจะลาไปด้วยเหตุการณ์คลิปคงนำเสนอยากอ่ะจะเอาเป็นว่าตีสามกว่าที่ผ่านมาเกิดเหตุรถเก๋งพุ่งชนมอเตอร์ไซค์บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งที่สันทรายเชียงใหม่กล้องวงจรปิดจับภาพเอาไว้โดยสรุปก็คือว่าผู้หญิงหึงโหดไล่ชนจักรยานยนต์สามีจนล้ม
2: เสร็จแล้วก็ถอยรถชนสามีอีกหลายรอบนะคะ
1: จนกระทั่งเจ็บขาหัก
2: หลังจากที่ฝ่ายหญิงเนี่ยเจอว่าสามีพาผู้หญิงคนอื่นเข้าโรงแรมค่ะโดยเธอบอกว่าเนี่ยหยามน้ำใจกันมาเป็น10รอบแล้วเบื้องต้นก็แจ้งข้อหาฝ่ายหญิงเมาแล้วขับแล้วก็ข้อหาทำร้ายร่างกายนะคะ
1: ไม่เอาพอละสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: เรื่องเล่าเช้านี้ข่าวเข้มข้นกับคนคุ้นเคยสรยุทธสุทัศนจินดาพิชยทัญจันทร์พุทธจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
5: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
8: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังค่ะ 8:30 นคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถรัตนิยมมาแล้วค่ะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106นะคะเช้าของวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ทักทายกันกับคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ทุกคนและทักทายล่วงหน้านะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะแวะเวียนมาคุยข่าวมาทักทายกับนิธินาถนะคะทาง Facebook ของเราค่ะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106มาคุยเรื่องราวที่น่าสนใจกันได้เลยวันนี้หลากหลายประเด็นเช่นเคยที่เราจะได้มาอัปเดตเช้าวันนี้กันนะคะเริ่มต้นเรื่องแรกค่ะโปรดเกล้าแต่งตั้งพระราชินีทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยจากเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสภานายิกาสภากาชาดไทยความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตั้งแต่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยยังว่างอยู่อาศัยอำนาจตามความในมาตรา3แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยสภากาชาดไทยพุทธศักราช2461จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทยทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8กันยายนพุทธศักราช2569ประกาศณวันที่9กันยายนพุทธศักราช2569เป็นปีที่11ในรัชกาลปัจจุบันพูดถึงเรื่องของภารกิจนายกรัฐมนตรีนะคะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์9กันยายนนายกรัฐมนตรีได้ปฏิบัติภารกิจณกรุงออสโลราชอาณาจักรนอร์เวย์ในฐานะผู้แทนพระองค์อย่างสมพระเกียรติสำหรับพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5จัดขึ้นวันที่9กันยายน2569เวลา 13:00 นตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยก่อนเริ่มพิธีได้มีขบวนเคลื่อนพระบรมศพจากพระราชวังไปยังอาสนวิหารท่ามกลางบรรยากาศอาลัยของประชาชนชาวนอร์เวย์ที่เฝ้าตามเส้นทางเพื่อถวายความเคารพครั้งสุดท้ายแด่พระมหากษัตริย์ผู้ทรงครองราชยาวนานกรุงออสโลอยู่ในบรรยากาศสงบหลังชาวนอร์เวย์จำนวนมากเดินทางไปถวายความอาลัยตลอดวันที่ผ่านมาโดยมีพระราชวงศ์ผู้นำประเทศนายกรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศเข้าร่วมพิธีการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้สะท้อนความสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรนอร์เวย์และกิตติภูมิของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมในพระราชพิธีสำคัญของนอร์เวย์อย่างสมพระเกียรติค่ะมาเตือนกันต่อกับคำเตือนกรมอุตุนิยมวิทยานะคะกลับมาที่บ้านเรากรมอุตุออกประกาศเตือนเมื่อตอนตี5ของ10กันยายนเป็นฉบับที่7เรื่องฝนตกหนักจนถึงหนักมากมีผลกระทบถึง13กันยายนค่ะประกาศบอกว่าวันที่10กันยายนประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องฝนตกหนักบางแห่งฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือด้านตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลและภาคตะวันออก เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทย 11-13พรุ่งนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่นะคะแต่ว่าทางเหนือกับตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนฝนลดค่ะเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นดังนั้นอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะคะทีนี้เราจะมาโฟกัสเป็นจังหวัดเลยอย่างที่บอกว่าการประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาในระลอกนี้ว่าเฝ้าระวังฝนตกหนักช่วง 8-13 กันยายนเนี่ยนะคะเราจะโฟกัสกันเป็นวันๆในแต่ละวันฝนจะตกหนักที่ไหนบ้าง10กันยายนกรมอุตุประกาศแจ้งเตือนจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักและตกหนักมากเริ่มกันที่จังหวัดที่ฝนจะตกหนักมากในบางพื้นที่นะคะคาดว่าจะเกิดฝนตกหนักมากมีคำว่ามากวันนี้10กันยายนภาคเหนือฝนจะตกหนักมากที่ตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักมากที่นครราชสีมาบุรีรัมย์ภาคกลางฝนตกหนักมากที่นครสวรรค์อุทัยกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกฝนตกหนักมากวันนี้นครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดจังหวัดที่กล่าวเมื่อสักครู่10กันยายนตกหนักมากกรมอุตุมีคำว่ามากนะคะส่วนจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนัก10กันยายนแต่ไม่มากเท่าจังหวัดเมื่อสักครู่หลายจังหวัดเลยภาคเหนือคือแทบจะนอกเหนือจากตากกำแพงเพชรค่ะภาคเหนือฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกหนักที่เลยชัยภูมิขอนแก่นสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลภาคกลางฝนตกหนักที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาสุพรรณกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามภาคตะวันออก10กันยายนฝนตกหนักที่ปราจีนสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองภาคใต้ฝนตกหนักวันนี้ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่เพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์จำนวนจังหวัดวันนี้เยอะมากกว่า2วันที่ผ่านมา10กันยายนฝนตกหลากหลายจังหวัดทั่วไทยเลยแต่ถ้าจะหนักมากย้ำอีกครั้งจังหวัดฝนตกหนักมาก10กันยายนตากกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์นครสวรรค์อุทัยกรุงเทพปริมณฑลนครนายกจันทราดนี่คือตกหนักมากว่ากันเป็นวันๆนะคะโฟกัสกันเป็นวันๆไปนี่เป็นในส่วนของวันนี้พฤหัสบดีที่10กันยายนไปกันต่อที่เรื่องนี้ซะหน่อยคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่เดี๋ยวจะรอตามประเด็นเรื่องของหมวดโอนะคะที่บุกไปยิงภรรยาเสียชีวิตเมื่อวานที่โรงเรียนอนุบาลกับเรื่องของการจับพระเป็นพระชั้นผู้ใหญ่และวัดดังที่อยุธยาขออนุญาตยกไปไล่เรียงกันช่วงหน้าเพราะว่าจะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกันเยอะเมื่อสักครู่เนี่ยว่ากันด้วยเรื่องของอากาศแล้วนะเรื่องของสัตว์คือการที่เราจะเลี้ยงสุนัขสักตัวเราจะต้องรู้จักพฤติกรรมของเขาให้ลึกซึ้งที่สุดโดยเฉพาะถ้าคุณคิดจะเลี้ยงสุนัขพันธุ์ดุมากๆเรื่องนี้เป็นข่าวเศร้าสลดเจ้าใจแอ้นสุนัขพิทบลูตัวเดิมเคยกัดเจ้าของคนแรกเสียชีวิตไปแล้วมีคนใจดีสงสารเจ้าใจแอ้นว่าเดี๋ยวจะถูกการุณยฆาตไปรับมาเลี้ยงล่าสุดเจ้าของใหม่ถูกกัดเสียชีวิตเป็นข่าวเศร้าเลยค่ะตำรวจสน.ลาดพร้าวรับแจ้งเหตุสุนัขจัดโคกกัดเจ้าของเสียชีวิตในบ้านพักซอยนวมินทร์เขตบึงกลุ่มกรุงเทพไปตรวจสอบค่ะเป็นบ้านปูนชั้นเดียวรอบขอบชิดฝั่งขวาตัวบ้านกั้นเป็นคอกเลี้ยงสุนัขในบ้านพบร่างนางวันดีอายุ70ค่ะผู้สูงอายุเจ้าของบ้านนอนหงายจมกองเลือดมีบาดแผลถูกสุนัขกัด ทั้งร่างใบหน้าลำคอแขนหลายแผลค่ะแล้วก็มีสุนัขพันธุ์พิทบูลเพศผู้สีน้ำตาลอายุ7ปีชื่อใจแอ้นเดินหงุดหงิดอยู่ในบ้านเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ต้องใช้เวลานานกว่าจะหาผู้เชี่ยวชาญมาช่วยกันจับสุนัขตัวนี้เข้ากรงจนสำเร็จสอบถามแม่บ้านของบ้านหลังนี้เล่าว่าปกติแม่บ้านเนี่ยจะมาให้อาหารสุนัขดังกล่าวด้วยตัวเองทุกวันทีนี้ก่อนเกิดเหตุเจ้าของบ้านคือนางวันดีอายุ70ให้อาหารคือไปรับมาเลี้ยงแล้วก็รักค่ะให้อาหารแล้วก็เล่นกับเจ้าใจแอ้นตามปกติแต่ไม่รู้เกิดอะไรจู่ๆเจ้าใจแอ้นก็กัดแล้วก็ทำร้ายนางวันดีซึ่งบ้านหลังเนี้ยนางวันดีเช่าเพื่อเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะไม่ได้อยู่อาศัยนะเช่าเพื่อเลี้ยงสุนัขโดยเฉพาะผู้เห็นเหตุการณ์เล่าอย่างนี้บอกว่าเห็นเจ้าใจแอ้นเนี่ยป่วยแล้วมันก็ดูมีอาการหงุดหงิดตลอดเวลานางวันดีเปิดกรงแล้วก็นำใจแอ้นออกมาเช็ดหน้าทำความสะอาดคือรักค่ะเลี้ยงแล้วก็รักแต่แม่บ้านเนี่ยคือระหว่างที่นางวันดีเจ้าของบ้านวัย70เนี่ยเช็ดหน้าทำความสะอาดสุนัขจู่ๆแม่บ้านก็ไปคว้าเชือกมาผูกคอสุนัขสุนัขก็เลยกระโดดเข้าขย่ำนางวันดีแทนค่ะตัวแม่บ้านก็วิ่งหนีออกมานางวันดีก็เลยโดนขย่ำตรงนั้นแล้วก็เสียชีวิตเจ้าใจแอ้นเคยตกเป็นข่าวมาแล้วครั้งหนึ่งเป็นพิทบูลเมื่อปี64เคยเป็นข่าวว่ากัดเจ้าของวัย56ปีเสียชีวิตที่บางละมุงชลบุรีมาแล้วแล้วนางวันดีเจ้าของใหม่เนี่ยขอรับมาเลี้ยงพอรู้ว่าดุขนาดนี้เดี๋ยวจะถูกการุณยฆาตสงสารมากแล้วตัวเองคือคุณวันดีรักสุนัขมากติดต่อมาขอรับเลี้ยงไว้เองตั้งแต่ปี64แล้วมาเหตุการณ์ล่าสุดคือเมื่อวานโดนเจ้าใจแอ้นกัดนับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่2เป็นเจ้าของคนที่2แล้วก็โดนเจ้าใจแอ้นพิทบูลตัวนี้ตัวเดิมกัดเสียชีวิตขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวค่ะส่งท้ายเบรกนี้กันหน่อยคุณผู้ฟังกันที่เรื่องราวจากสสสนะคะบ้านไหนมีสมาชิกตัวน้อยเพิ่งจะลืมตาดูโลกคุณพ่อคุณแม่เคยได้ยินไหมที่เขาบอกกันว่าลูกกินนมเสร็จแล้วป้อนน้ำล้างปากซะด้วยวันนี้สสส.อยากชวนทุกครอบครัวมาทำความเข้าใจกันค่ะว่าทำไมการให้นมแม่ล้วน6เดือนโดยไม่ต้องป้อนน้ำจึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับลูกรักหลายคนอาจจะกังวลว่ากินแต่นมอ้าวแล้วลูกจะหิวน้ำไหมลูกจะได้รับสารอาหารครบถ้วนเพียงพอหรือไม่เพราะกินแต่นมสสส.บอกสบายใจได้เลยเพราะกุมารแพทย์และผู้เชี่ยวชาญยืนยันตรงกันว่าในนมแม่มีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 80-85% เพียงพอต่อความต้องการของทารกในนมแม่ยังอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญกว่า200ชนิดโดยเฉพาะน้ำนมเหลืองในช่วงวันแรกๆที่เปรียบเสมือนวัคซีนหยดแรกช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกไปได้อีกยาวนานเหตุผลสำคัญที่เราไม่ควรป้อนน้ำหรืออาหารเสริมใน6เดือนแรกเป็นเพราะว่ากระเพาะของลูกน้อยยังเล็กนิดเดียวถ้าเราป้อนน้ำหรืออาหารเสริมเร็วเกินไปจะเข้าไปแย่งพื้นที่ทำให้ลูกแน่นท้องจนไม่อยากกินนมแม่อาจทำให้ลูกได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนและที่น่าห่วงคืออาจเสี่ยงต่ออาการท้องเสียได้ด้วยค่ะร่วมสนับสนุนนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.ค่ะคุณผู้ฟังนี่เป็นช่วงแรกของเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงทั้งเรื่องที่น่าตกใจอีกครั้งเกี่ยวข้องกับวงการพระสงฆ์แล้วเป็นพระวัดดังเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เกี่ยวข้องกับเงินและสีกาอีกแล้วรวมไปถึงหมวดโอบุกไปยิงภรรยาซึ่งเป็นครูอนุบาลเสียชีวิตแล้วในโรงเรียนด้วยทั้งคืนเลยค่ะลูกชายเป็นตำรวจเหมือนกันมาเกลี้ยกล่อมกว่าจะยอมออกมามอบตัวเดี๋ยวไล่เรียงกันช่วงหน้าพักสักครู่คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
1: ้สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
2: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
1: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
2: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
1: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
2: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
1: ่หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
3: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
4: กระด้งหวายฝัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
6: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
7: สนุกกับชีวิตอิสระทุกไลฟ์สไตล์อย่างไร้ขีดจำกัดเปิดมิติใหม่กับ New Isuzu V-Cross 4x4 The One and Only ครั้งแรกกับเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงเร้าใจส่งพลังต่อเนื่องกับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมเทคโนโลยีขับเคลื่อน4ล้อล่าสุด New Isuzu V-Cross 4x4 2.2 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
8: อ้าวสายต่อไป
9: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
8: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
10: ลดลดลดส่วนลดแจกกันกระจายอะไรลด15เปอร์เปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ลด10เปอร์ยางแบตก็มีให้ส่วนลดมีไม้เมมเบอร์คุ้มจริงร้องให้จำ
11: ว่าโปรเยอะ
10: สมาชิก Isuzu My Member ได้ทั้งลดได้ทั้งคะแนนอะไรลดสูงสุด 15% เปลี่ยนน้ำมันเครื่องลดสูงสุด 10% ยางลดสูงสุด 2,400 บาทแบตเตอรี่ลดสูงสุด600บาทและชุดตรวจพิเศษรถอายุ5ปีหรือ 100,000 กิโลเมตรลดสูงสุด 10% วันนี้ถึง30กันยายน2569ที่ศูนย์บริการ Isuzu ทั่วประเทศ
12: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
13: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
14: แปดนาฬิกา49นาทีค่ะช่วงที่2ของรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ขอเริ่มต้นเรื่องแรกกับไทยสมุทรประกันชีวิตก่อนค่ะถ้าวันนี้คุณต้องเลือกระหว่างตัวเองกับคนที่รักคุณจะเลือกอะไรคำตอบคือคุณไม่จำเป็นต้องเลือกค่ะเพราะ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตมีเครื่องมือที่ช่วยให้คุณรักตัวเองอย่างมีแผนทั้งแผนเตรียมเงินเพื่ออนาคตตัวเองและแผนคุ้มครองชีวิตดูแลคนที่รักได้อย่างอุ่นใจใหม่ประกัน Love Protect 77ประกันสะสมทรัพย์สำหรับ The Bag ที่รักตัวเองจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ต้องแบกรับหลายบทบาทในชีวิตเพื่อให้คุณได้ดูแลทั้งตัวเองและคนที่รักช่วยแบ่งเบาสิ่งที่แบกอยู่ให้ได้ใช้ชีวิตทำสิ่งที่รักอย่างมั่นใจไปได้นานที่สุด เริ่มต้นวางแผนวันนี้เพื่อดูแลทั้งตัวเองและคนที่คุณรักได้ยาวนานขึ้นด้วยคุ้มครองยาวถึงอายุครบ77ปีมีเงินเก็บให้ตัวเองมีเงินก้อนให้คนที่รักสนใจโทรค่ะ1503หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิตความคุ้มครองและเงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์จากไทยสมุทรประกันชีวิตค่ะมากันเลยกับข่าวใหญ่ข่าวเด่นข่าวดังสำหรับเช้าวันนี้บุกจับหลวงพ่ออติโชติเจ้าอาวาสวัดดังอยุธยายักยอกเงินวัด92ล้านให้สีกาคนสนิทค่ะเช้าของวันนี้เลย6โมงเช้า10กันยายนตำรวจกองปราบนำกำลังไปอยุธยาค่ะไปจับพระวชิรยานวิหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรอายุ66เป็นเจ้าอาวาสวัดดังวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงพระนครศรีอยุธยาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทแปลงสภาพความเสียหายกว่า70ขออภัยค่ะความเสียหายกว่า92ล้านบาทจับได้ที่กุฏิวัดนี่แหละค่ะเพราะว่ากองปราบบุกไปเช้าตรู่เลยรายงานแจ้งว่าสำหรับการจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากตำรวจกองกำกับการ1กองปราบรับแจ้งเบาะแสถึงพฤติกรรมของพระรูปนี้ส่อไปในทางทุจริตยักยอกเงินวัดและเสพเมถุนลงพื้นที่สืบสวนทางลับพบเป็นจริงตามที่ร้องเรียนค่ะพบในห้วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมกว่า92ล้านบาทรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบติดตามจับกุมขณะจับดูจากวงจรปิดตรวจสอบวงจรปิดโอ้โหสามารถจับภาพเจ้าอาวาสกำลังหยอกล้อกับสีกาคนสนิทแล้วมีการเสพเมถุนแบบโจงแจ้งโจงคลึ่มเลยล่ะค่ะโอ้6โมงเช้า10กันยายนบุกไปจับแล้ววงจรปิดก็เห็นหมดเลยว่าทำอะไรกับสีกาบ้างตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมนำตัวเข้าสอบปากคำอย่างละเอียดที่กองปราบค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับพระแล้วเป็นพระชั้นผู้ใหญ่แล้ววัดดังด้วยค่ะเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์ในวงจรปิดกำลังหยอกล้อเกี้ยวพาราสีกับสีกาคนสนิทมีการเสพเมถุนวงจรปิดตำรวจไปเจอเห็นภาพทุกอย่างชัดเจนค่ะซึ่งประเด็นนี้แน่นอนเดี๋ยวคงจะได้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องว่าจะมีอะไรยังไงเพิ่มเติมออกมานอกเหนือจากนี้อีกหรือไม่ไปกันต่อเรื่องของหมวดโอค่ะครบ20ชั่วโมงหมวดโอยิงเมียดับยอมมอบตัวแล้วหลังลูกชายเกลี้ยกล่อมตลอดทั้งคืนจากกรณีเหตุร้อยตำรวจตรีทัศพงษ์หรือหมวดโอเป็นรองสารวัตรปราบปรามเลยนะสภ.บางละมุงไปก่อเหตุใช้ปืนยิงภรรยาซึ่งเป็นครูเสียชีวิตในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลบางละมุงชลบุรีแล้วกลับเข้าบ้านตำรวจตามไปค่ะบางละมุงนั่นแหละไปปิดล้อมเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่หลายชั่วโมงตลอดทั้งคืนจนตีห้าสิบกันยายน10ตำรวจเอกรัชตะหรือหมู่โฟกเป็นลูกชายของหมวดโอเนี่ยล่ะค่ะเจรจากับพ่อทั้งคืนทั้งคืนต่อเนื่องถึงตี5พอตี5เนี่ยเริ่มมีการเดินไปเจรจาเข้าใกล้ตัวบ้านมากขึ้นบางช่วงบางจังหวะจะเห็นว่าลูกชายเนี่ยมองเห็นตัวพ่อยืนอยู่ใกล้ๆหน้าต่างลูกชายพยายามกล่อมให้พ่อออกมามอบตัวแต่โดยดีโดยต้องบอกพ่อยืนยันว่าพ่อจะปลอดภัยแล้วลูกชายก็สลับโทรศัพท์เข้าไปหาพ่อตลอดเวลาแล้วบางช่วงพ่อก็รับสายเริ่มมีการส่งสัญญาณดีขึ้นตำรวจก็เริ่มปฏิบัติการกระจายกำลังปิดล้อมบ้านจนกระทั่ง6โมงเช้าค่ะ6นาฬิกา10นาทีหมู่โฟกลูกชายเริ่มมีการขอเข้าไปเจรจากับพ่อเพียงลำพังเริ่มเดินเข้าไปชิดตัวบ้านมากขึ้นตะโกนส่งเสียงพูดกับพ่อตลอดเวลา6โมง20 10กันยายนค่ะหมวดโอออกมานั่งที่หน้าบ้านลูกชายเข้าประชิดตัวพ่อแล้วกอดกันค่ะไม่ได้เป็นลักษณะของการจับหรือเ จับพ่อไขว้หลังเลยไหมกอดกันค่ะพ่อลูกแล้วร้องไห้ทั้งพ่อทั้งลูกพ่อกดดันหนักมากแล้วเพิ่งจะใช้ปืนทำให้แม่ของลูกเสียชีวิตตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็คุมตัวหมวดโอขึ้นรถไปสอบต่อที่สภ.บางละมุงรวมเวลาภารกิจกว่าจะจับหมวดโอคือออกมาเองเนี่ยนะคะแล้วลูกก็เข้าไปก่อนแล้วเลยคุมตัวได้ในที่สุด20กว่าชั่วโมงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพลตำรวจตรีพงษ์พันธ์วงศ์มณีเทศบอกว่าผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวแต่โดยดีไม่มีการต่อสู้ไม่มีการสูญเสียลูกชายเป็นผู้กล่อมจนสำเร็จใช้เหตุและผลคุยกันคุมตัวได้สำเร็จอยู่ระหว่างการสอบปากคำจากการสอบถามข้อมูลผู้ก่อเหตุไม่มีการใช้สารหรือไม่ได้มีอาการป่วยทางจิตเป็นปัญหาภายในครอบครัวค่ะมีในส่วนของญาติที่นักข่าวไปสัมภาษณ์ด้วยเหมือนกันนะนายสมศักดิ์อายุ72เป็นลูกพี่ลูกน้องหมวดโอให้สัมภาษณ์บอกว่าหลังทราบข่าวตัวเองกับครอบครัวก็เลยรีบเดินทางจากชัยภูมิเลยมาหาที่บ้านเป็นห่วงมากตอนเช้าสัก8โมงก่อนเกิดเหตุภรรยาตนยังได้โทรศัพท์ไปคุยกับหมวดโอสอบถามเรื่องการทำใบขับขี่เป็นการสอบถามธรรมดาค่ะเพราะว่าหมวดโอก็เป็นตำรวจไงภรรยาของนายสมศักดิ์ของญาติเนี่ยก็ไปถามทำใบขับขี่อะไรยังไงหมวดโอก็คุยตามปกติไม่มีท่าทีผิดสังเกตแต่อย่างใดนายสมศักดิ์บอกหลังเกิดเหตุตนโทรศัพท์หาหมวดโออีกครั้งจะปลอบแล้วก็จะเกลี้ยกล่อมให้มีสติบอกว่าเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องมาแก้ไขนะบอกหมวดโอให้คิดถึงอนาคตลูกนะมีปัญหาอะไรค่อยๆแก้ไปเขารับสายนะคะแต่หมวดโอไม่ได้ตอบคำถามอะไรส่งเสียงหัวเราะเบาๆมาในสายแล้วกดตัดสายทิ้งไปญาติกังวลเรื่องสภาพจิตใจอาการป่วยเนื่องจากหมวดโอเองก็มีโรคประจำตัวถ้าขาดแมกนีเซียมขาดยาอาจเกิดอาการชักส่วนมูลเหตุจูงใจญาติคนนี้บอกไม่ทราบรายละเอียดก็เห็นเขาก็รักกันดีนะใช้ชีวิตคู่กันมานานไม่เคยมาปรึกษามาคุยเรื่องปัญหาครอบครัวด้านผู้บังคับบัญชาตำรวจยืนยันว่าจะใช้การเจรจาเป็นหลักนะคะก็สงบสติอารมณ์แล้วก็ยินยอมมอบตัวจากนี้ไปก็ดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมายนี่ก็เลยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนนะตกใจกับข่าวเนี้ยเมื่อวานตอนแรกเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ใช้ปืนในโรงเรียนประเด็นคือตกใจมากว่ามีคนจะเอาอาวุธไปทำอะไรในโรงเรียนจะไปกราดยิงอีกหรือเปล่าแล้วเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลด้วยแล้วท้ายที่สุดก็ไม่ได้จะทำอะไรเด็กไม่ได้จะทำอะไรครูคนอื่นเป็นเรื่องของครอบครัวสามีเป็นตำรวจภรรยาเป็นครูแต่เราเป็นคนนอกไม่ต้องไปสันนิษฐานสาเหตุกันบางคนก็ไปพูดเรื่องมือที่3เรื่องโน้นเรื่องนี้เป็นเรื่องในครอบครัวเขานะคะแต่อะไรก็ตามก็ต้องแสดงความเสียใจกับความสูญเสียด้วยคนที่หนักที่สุดคือลูกชายที่เป็นตำรวจนี่แหละค่ะแม่เสียชีวิตเพราะพ่อทำให้แม่เสียชีวิตแล้วพ่อเองก็ติดคุกเอาละนะคะสตินะคะสติทุกคนค่ะเราพักสักครู่หนึ่งค่ะฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนแล้วกลับมาช่วงหน้าประเด็นน่าสนใจรอคุยกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวกลับมาค่ะ
11: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
13: ้สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวกลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
11: ทุกข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุ

0: ดำๆยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
3: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
2: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
4: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
2: ้สนับสนุนโดยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: 9นาฬิกา7นาทีนะคะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินันท์ราชนิยมค่ะอยู่ด้วยกันทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569คุณผู้ฟังกลับมาเป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วคนก็จับตาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเมื่อวันจันทร์ตอนเช้านะคะ7นาฬิกา45นาทีมีเหตุทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาอุเทรนถวายแล้วก็นักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันตรง BTS สยามชั้น3นะคะมีนักศึกษาจากปทุมวันถูกแทงบาดเจ็บไป2รายคือก่อนเกิดเหตุเนี่ยตำรวจวางกำลังไว้แล้วนะวางกำลังป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุแล้วนะคะวางกำลังป้องกันเหตุทะเลาะวิวาทตามแผนตำรวจเนี่ยเห็นละมีกลุ่มนักศึกษาเทคโนโลยีปทุมวันอยู่30คนโดยประมาณเขายืนรอขึ้นรถไฟฟ้าจะต่อสถานีจากสยามจะไปสถานีสนามกีฬาแห่งชาติใกล้สถาบันเขานะก็เลยจัดกำลังไว้7นายยืนกั้นกลางระหว่างชานชาลาป้องกันไม่ให้ทั้งสองฝ่ายเผชิญหน้ากันแล้วทีนี้ต่อมานักศึกษาอุเทรนถวายประมาณ30คนเนี่ยบังเป็นจังหวะที่ลงจากขบวนรถอีกฝั่งแล้วมาเผชิญหน้ากันพอดีเลยค่ะก็เลยวิ่งใส่กันเกิดการชุลมุนจนมีการบาดเจ็บเกิดขึ้นทีนี้เรื่องนี้รัฐมนตรีอวนะดร.เชนดร.ยศชนันท์ประชุมเลยและลงนามในคำสั่งกระทรวงเลยค่ะให้มีผลเลย 1. งดจัดการเรียนการสอนในพื้นที่90วันนับแต่วันที่คำสั่งมีผลบังคับใช้งดการจัดการเรียนการสอนสรุปแล้วก็คือให้ไปจัดการสถานที่เรียนใหม่สถานที่ใหม่ทั้งอุเทนทั้งปทุมวันเลยค่ะการแก้ปัญหาติดตามแล้วน่าจะแก้ได้มากน้อยขนาดไหนคุยกับศิษย์เก่าซะหน่อยไปที่สายคุณสุภชัยลิ้มพิพัฒนาโสพลนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายค่ะคุณสุภชัยคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับผมสุภชัยลิ้มพิพัฒนาโสพลอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าสมัยที่25ครับป
3: ั
4: จจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าสมัยที่26ครับผม
3: อ๋อโอเคขอบคุณค่ะสำหรับการอัปเดตให้ฟังเป็นที่ปรึกษาสมาคมนะคะปัจจุบัน
4: ครับผม
3: ได้คุณสุภชัยได้เห็นรายละเอียดแล้วใช่ไหมคะที่รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาดร.เชนได้มีการสรุปว่าจะแก้ปัญหานี้กันยังไงอุเทนถวายกับปทุมวัน
4: ครับผมได้ติดตามเรื่องนี้โดยตลอดนะครับทั้งสมัยที่เป็นนายกสมาคมซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่2ปีกว่านะครับก็ได้เข้าแก้ตรงนี้ตลอดนะครับอย่างที่เรามันผ่านมาแล้วอ
3: ่
4: ะหลายๆเรื่องที่มันผ่านมาทางผมเองไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาตรงนี้ครับผม
3: ค่ะยังไงอะคะ
4: ซึ่งการแก้ปัญหาตรงนี้มันมีทางออกอยู่อีกหลายๆทางครับไม่ใช่ว่านักศึกษาตีกันแล้วเราสั่งหยุดสั่งยุบสั่งทำลาย
3: สั่งย้าย
4: มันไม่ใช่ทางออกอะครับมันมีทางแก้อีกหลายๆทางซึ่งอยากให้ท่านรัฐมนตรีได้กลับไปศึกษาดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเซฟโซนซึ่งจะเห็นว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นเลยเพราะเรามีการจัดเซฟโซนมีการให้เลิกให้เวลาเหลื่อมกันไม่ให้ตรงกันนะครับผมรวมทั้งเรายังทำอีกหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นที่จัดประชุมกันทุกเดือนระหว่างสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายสมาคมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันและตำรวจซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมมองว่ามันเป็นทางออกที่ดีกว่าครับดีกว่าการยุบการย้ายหรือการแก้ไขอย่างเงี้ยครับผมว่าการแก้ไขอย่างเงี้ยมันเหมือนถ้าอย่างเงี้ยมันก็ต้องปิดทุกโรงเรียนเลยเพราะว่ามันก็มีตีกันทุกโรงเรียนนะครับผ
3: ม
4: แต่ฉะนั้นถ้าเราจะมานั่งไล่ปิดสถานการศึกษาเนี่ยมันใช่ทางออกของรัฐมนตรีอว.หรอครับ
3: มองว่าให้จับให้ห่างกันถ้าเปรียบเสมือนบ้านก็แทนที่บ้านจะอยู่ติดกันให้แยกไปอยู่คนละอำเภอกันไปเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องเจอกันไม่ต้องตีกัน
4: ครับฉะนั้นผมต้องถามพี่โอ๊ตกลับนะครับพี่โอ๊ตครับวันนี้ผมถือว่าอันนี้เป็นวัตถุโบราณซึ่งสำคัญต่อประเทศชาตินะครับโรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวายเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยนะครับซึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีอยู่ในโรงเรียนทุกสถาบันมีหมดถูกต้องไหมครับผมแต่ครั้งนี้เหตุที่มันเกิดเนี่ยมันเกิดจากบุคคลแค่กลุ่มเดียวทำไมเราไม่ใช้วิธีการบังคับใช้กฎหมายที่รุนแรง สำหรับคนที่ตีกันเอาออกลงโทษตามกฎหมายพกมีดดำเนินคดีไปเลยให้รุนแรงเลย
3: เฉพาะกลุ่ม
4: เฉพาะกลุ่มเพราะว่ามันดีกว่าที่ทำอย่างนี้นะครับการกระทำอย่างนี้มันเหมือนการเวียงแหครับผมมันเหมือนกับถ้าตรงนี้ถ้าผมจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้เลยมันเหมือนกับพรบ.อาวุธปืนนะครับผ
3: ม
4: คือกลายเป็นว่าคนบริสุทธิ์ถูกทำร้ายและนักศึกษาที่เขามาเรียนนะครับจะให้เขาทำยังไงซึ่งคนมาเรียนเนี่ยสมมติว่า100คนมีไม่ดีสัก10คนแล้วกันครับผ
3: ม
4: ไอ้90คนเนี่ยจะต้องไปรับผลกับไอ้10คนที่ทำด้วยเหรอครับ
3: เหมือนซวยไปด้วย
4: ใช่ครับผมว่ามันไม่ใช่ทางออกของประเทศชาติเลยครับเหมือนกับพรบ.อาวุธปืนนะครับผม
3: ค่ะ
4: ซึ่งกลายเป็นว่าตอนนี้ใครมีปืนถูกกฎหมายกลายเป็นคนโดนเพ่งเล็งแล้วเหมือนการนักศึกษาที่มาเรียนโดยถูกต้องเนี่ยผมว่ามันมีทางออกอย่างอื่นครับแล้วเชื่อว่าอุเทนถวายทั้งโรงเรียนของเขาและก็ช่างกลมทุมวันทั้งโรงเรียนของเขาน่าจะหาทางออกได้ดีกว่าที่จะมาทำอย่าง
3: น
4: ี้ครับไม
3: ่
4: ใช่การย้าวย้ายอย่างนี้ครับไม่ใช่เลยครับ
3: นักศึกษาอุเทนถวายที่เรียนกันอยู่ตอนนี้มีประมาณสักกี่คนได้ครับกลมๆ
4: ประมาณพันกว่าคนครับผม
3: พันกว่าคนซึ่งแน่นอนไม่ใช่ว่าเด็กทั้งพันกว่าคนพร้อมเจอหน้าปทุมวันพร้อมไฟพร้อมมีดพร้อมปืนไม่ใช่พันกว่าคนเจอหน้าปทุมวันแล้วฉันจะต้องจัดการ
4: ครับ
3: มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่ง
4: มันจะมีอยู่กลุ่มหนึ่งครับซึ่งในวันเกิดเหตุและการเอาผมตีว่า30คนแล้วกันนะครับผ
3: มที่เกิดเหตุ30คน
4: ที่มีการตะลุมบอลกันแล้วกันนะครับผ
3: ม
4: 30คนนักศึกษา 1,000 คนมันยังแค่ 3% เองครับผ
3: ม
4: แล้วตอนนี้จากที่ท่านรัฐมนตรีออกคำสั่งมาเนี่ยคือ 100% นะครับย้ายที่เรียน 100% นะครับไม่ได้ย้ายที่เรียน 30% หรือ 3%
3: ดังนั้นคุณสุภชัยก็เลยบอกว่าก็จัดการเด็ก30คนนี้สิตามกฎหมายสถานพินิจอะไรกันไปเลยมาก่อเหตุที่มีการบาดเจ็บโดนแทงอะไรจัดการให้แรงไปเลยแล้วมันจะได้เป็นเยี่ยงอย่างด้วยเด็กคนอื่นถ้าทำถ้าจะทำอีกคุยไม่ได้เว้ยเดี๋ยวติดสถานพินิจด้วย

0: ผมว่าวิธีนี้เป็นทางออกนะครับแล้วถ้าทำได้มันจะเป็นซุปเปอร์โมเดลของประเทศไทยเลยครับเพื่อเอาไปแก้ปัญหาสถาบันอื่นๆอีกได้เยอะครับ
1: ค่ะ
0: เพราะเราต้องยอมรับในความเป็นจริงว่ามันตีกันอีกหลายสถาบันครับที่จับคู่กัน
1: ใช่ใช่เอ๊ะคุณสุภชัยแต่ว่าไอ้อย่าง30ต่อ30อ่ะนะตัวเลขกลมๆที่เกิดเหตุ BTS สยามเมื่อวันจันทร์อย่างละ30โดยประมาณเนี่ยมันเป็น30คนเดิมๆที่เคยก่อเหตุหรือเปล่าล่ะคะ
0: ส่วนตัวของผมนะผมว่าใช่ครับผมเคยเป็นหนึ่งในเด็กที่อยู่ใน30คนตรงนั้นผมเป็นหนึ่งใน30คนตรงนั้นแล้วผมก็เคยเห็นกงจักรเป็นดอกบัวมาในวันนี้ผมเป็นถึงนายกสมาคมผมเป็นอีกหลายๆอย่างในสังคมนะครับผมรวมกระทั่งตัวผมเองเนี่ยยังเคยร่วมงานกับท่านภูมิธรรมและก็ท่านรัฐมนตรีอิ่มเลยครับผมในวันนี
1: ้
0: เราไปออกค่ายด้วยกันไปทำอะไรดีเพื่อประเทศไทยด้วยกันเยอะแยะเลยฮะไม่ว่าจะเป็นบูบังเกอร์ไม่ว่าจะไปช่วยเหลือที่เชียงรายไม่ว่าจะไปช่วยเหลือที่หาดใหญ
1: ่
0: เราไปร่วมกันนะฮะ
1: ค่ะเพราะเรามีฝีมือ
0: นั้นผมเป็นเด็กใน 30% ตรงนี้ครับผม
1: ถ้าอย่างนั้นขออนุญาตคุยได้ไหมคุณสุภชัยขออนุญาตชวนคุยว่าในวันนั้นหลายปีที่ผ่านมาตอนเราเป็น1ใน30ทำไมเราถึงคิดว่าเราจะต้องตีกับเด็กปทุมวันตอนนั้น
0: ผมมองว่ามันเป็นค่านิยมที่ผิดครับ
1: แต่ตอนนั้นเราก็ไม่ได้ว่ามันผิดหรอกเราถึงได้อยู่ร่วมด้วย
0: ใช่เราอยู่ตรงนั้นครับคนที่จะทำตรงนั้นให้มันถูกได้เนี่ยผมว่าต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะฮะก็คือท่านรัฐมนตรีครับผ
1: ม
0: ท่านเป็นเหมือนดังพ่อของพวกเรานะครับท่านรัฐมนตรีครับฝากถึงท่านด้วยครับท่านเป็นเหมือนดังพ่อของพวกเราท่านต้องชี้ถูกชี้ผิดให้แก่ลูกๆอย่างพวกเราครับเหมือนดังวันนึงเนี่ยท่านรัฐมนตรีพึ่งนะครับผ
1: ม
0: พี่พึ่งนะครับผมอดีตรัฐมนตรีอวครับผม
1: คุณสุภมาศ
0: ครับท่านสุภมาศนะฮะก็เคยก็เราก็เคยไปทวงถามความเป็นธรรมให้แก่เราแต่ในวันนึงที่หาดใหญ่ผมกับท่านก็ไปเจอกันนะครับผ
1: ม
0: ไปเจอกันที่หาดใหญ่ไปช่วยชาวหาดใหญ่ด้วยกันไปออกค่ายด้วยกันอะไรด้วยกันครับแล้วในวันหนึ่งเนี่ยพอท่านชี้ให้ผมเห็นแสงสว่างและสิ่งที่ถูกต้องผมก็พัฒนานะครับแก้ไขอุเทนถวายไปในทางการพัฒนาของประเทศชาติครับผมซึ่งเราทำได้ครับผ
1: มแต่ที่นี่มีคนบอกว่าสาเหตุหนึ่งที่มันเหมือนส่งต่อรุ่นเพราะว่าจะมีรุ่นพี่ไปไซโคไปจิตวิทยารุ่นน้องว่าเราจะต้องจัดการเราจะต้องเป็นอริเราจะต้องจัดการมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีสถาบันกับปทุมวัน
0: ค
1: ำว่ารุ่นพี่มาใช้จิตวิทยากับรุ่นน้องจนรุ่นน้องมาฮึกเหิมตามประเด็นนี้ล่ะคะคุณสุภชัย
0: ประเด็นนี้ผมว่าแก้ได้ง่ายเลยครับแล้วก็แก้ไปได้เยอะแล้วทั้งอุเทนและปทุมวันทั้งอุเทนและปทุมวันมีผลเหมือนกันเลยครับผ
1: ม
0: ก็คือมีผมใช้คำว่าเชื้อชั่วแล้วกันนะฮะเชื้อชั่วที่มันเกิดขึ้นแต่ณวันนี้เรามีการทั้งอุเทนปทุมวันเหมือนกันเลยนะเรามีไลน์ด้วยกันอยู่นะฮะเราประสานกันอยู่นะฮะตอนนี้ปทุมวันก็ไม่ให้สิทธิ์เก่าเข้า
1: อ
0: ุเทนก็ไม่ให้สิทธิ์เก่าเข้าการมั่วสุมก็น้อยลงพอการมั่วสุมน้อยลงปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้กีดกันรุ่นพี่ดีๆนะครับแต่เรากีดกันสิ่งที่มันไม่ดีออกไปแล้วตอนนี้ถามว่าดีขึ้นไหมผมถือว่าดีขึ้นเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกับอดีตการผมว่าพี่โอ๊ตน่าจะอายุสักประมาณ40แล้วไหมครับ
1: โอ้50แล้วค่ะ
0: 50แล้วพี่โอ๊ตเชื่อไหมครับว่าเมื่อก่อนมันรุนแรงกว่านี
1: ้ใช่ติดตามข่าวมาตลอดเหมือนกัน
0: ใช่ตอนนี้มันดีขึ้นแล้วแต่เราไม่น่าจะแก้สิ่งที่มันดีขึ้นโดยความรุนแรงครับ
1: ค่ะดังนั้นไม่เห็นก็อย่างที่จะย้าย
0: แก้สิ่งที่มันดีขึ้นโดยความรุนแรงอย่างที่ท่านรัฐมนตรีทำอยู
1: ่ค่ะ
0: ผมมองว่าถ้าเราเปลี่ยนใหม่โอเคเรากันรุ่นพี่ที่ไม่ดีออกไปเอาน้ำดีกลับเข้ามาแล้วใช้ระบบของเจ้าที่ตำรวจที่ณวันนี้ทั้งอุเทนทั้งปทุมวันตำรวจเข้าตรวจค้นแทบจะเป็นทุกอาทิตย์เลยนะครับผ
1: ม
0: ทั้งอาวุธทั้งนักศึกษาทั้งรุ่นพี่ที่มีพฤติกรรมไม่เรียบร้
1: อ
0: ยนะครับแล้วมันก็ดีขึ้นมาตลอดเลยนะครับวันนี้เราต้องยอมรับเลยว่ายุคโซเชียลมันแรงมันเกิดการเปลี่ยนไปมันการเกิดการสื่อสารที่รวดเร็วขึ้นใช่ไหมครับแต่ท้าทายถึงความรุนแรงผมว่าน้อยลงครับ
1: ดังนั้นถ้าจะถามการแก้ปัญหาอยากให้จัดการกับใครก่อเหตุจัดการคนนั้นเหมือนกับว่าเนื้อร้ายตรงไหนไปจัดการเจ้าชิ้นนั้น
0: ถูกต้องเลยครับแล้วให้รุนแรงด้วย
1: กลุ่ม30คนนี้ทำขนาดนี้ไปแทงกันขนาดนี้ไปถึงทั้งสองฝั่งฝั่งละ30ทำอะไรขนาดนี้จัดการตามกฎหมายแจ้งความดำเนินคดีฟ้องศาลเข้าสถานพินิจกันไปเลย
0: ถูกต้องครับ
1: คนอื่นจะได้ไม่กล้าเป็นเยี่ยงอย่าง
0: ถูกต้องครับผมเคยสมัยที่ผมเป็นนายกสมาคมนะครับผมเคยพาน้องที่ไปก่อเหตุเคยพาน้องที่ไปก่อเหตุถึง6คนไปมอบตัวเจ้าที่ตำรวจเลยครับเพื่อให้รู้ว่าคุณกระทำผิดคุณต้องได้รับโทษถึงตรงนั้นผมอาจจะต้องกลืนเลือดกลืนน้ำตานอนร้องไห้ด้วยตัวเองแต่ผมก็ทำครับเพื่อให้

0: เปลี่ยนไหวดีขึ้นผมอยากให้ระบบตรงนี้มันเกิดขึ้นครับโดยการที่ว่าไม่ให้ท้ายรุ่นน้องแล้วผู้กำกับคนเก่าเป็นคนมารับมอบตัวน้องที่ไปก่อเหตุหน้าบรมวันด้วยตัวเองเลยครับผมเราส่งมอบกันเลยครับคนทำผิดต้องถูกลงโทษครับแล้วรุนแรงที่สุด
1: เราจะไม่ปกป้องแม้ว่าจะเป็นรุ่นน้องร่วมสถาบันมีความเป็นพี่เป็นน้องก็ตามแต่ผิดคือผิด
0: ใช่ครับเราต้องเอาอุเทนถวายและสถาบันที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเอาให้อยู่ให้ได้ก่อน
1: แต่อย่างไรก็ตาม
0: เราต้องรักษาตรงนี้ให้ได้ก่อนครับ
1: เข้าใจค่ะคุณสุภชัยแต่อย่างไรก็ตามมติเขาคุยกันแล้วเมื่อวานอธิการทั้งสองสถาบันก็ร่วมประชุมตำรวจก็ร่วมประชุมกับรัฐมนตรีดร.เชนยังไงก็ต้องย้ายทั้งสองที่เราในฐานะศิษย์เก่าหรือเป็นที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าด้วยจะดำเนินการอะไรไหมคะจะขอพบรัฐมนตรีขอคุยกับอธิการหรือจะทำอะไรไหมคะ
0: เราคงต้องต่อสู้บนความถูกต้องใต้รัฐธรรมนูญของประเทศไทยครับเพราะว่าแผ่นดินผืนนี้มันอยู่ตรงนี้มานานแล้วครับนะครับสมัยไหนเราไม่รู้ที่ว่ามีการอะไรกันแล้วไม่รู้สมัยเกิดขึ้นมามันนานมากแล้วครับที่มีการย้ายจากอุเทนไปเป็นจุฬ
1: า
0: แต่สมัยนี้ผมอยู่ตรงนี้เราต้องสู้กันครับ
1: แต่ยังไงที่มันก็ต้องคืนจุฬาเพราะมันหมดสัญญาเช่าม
0: ันต้องกลับไปที่เก่าอีกครับว่าตอนนี้เมื่อก่อนเนี้ยที่ตรงนี้มันไม่ใช่ของจุฬานะครับมันเป็นของอุเทนถวายพระราชทานมาโดยร.6ครับผมให้มันเป็นสถานศึกษาแต่วันดีคืนดีภายในแค่2วันก็กลายเป็นชื่อของจุฬาตรงนี้มันไม่ชอบนะครับแต่เราคงจะไม่ถึงตรงนั้นหรอกเราคงจะไม่เถียงถึงตรงนั้นแต่ถามว่าแล้วที่เราใช้เป็นสถานที่การศึกษาทุกวันนี้มันผิดเหรอครับจุฬาทำอะไรเยอะแยะเลยจุฬาไม่ใช่สิ่งไม่ดีนะครับจุฬาเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับเป็นโรงเรียนที่ดีมากเลยนะครับจุฬาสมัยผมเด็กๆผมก็ใฝ่ฝันที่จะเรียนจุฬาครับแต่โชคผมดีกว่าได้มาเรียนอุเทนครับแต่ณวันนี้ถามว่าจุฬาทำถูกไหมผมก็มองว่าเขาต้องทำตามบทที่ตรงนั้นนะครับแต่ถามว่าแล้วถ้าเราทำเป็นสถานที่การศึกษาที่มีคุณภาพมีการศึกษาที่ดีมีนักศึกษาที่ดีเพื่อประเทศชาติซึ่งณวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าประเทศชาติเราเนี่ยขาดช่างเทคนิคแล้วถ้าอุเทนถวายเสริมเติมแต่งตรงนั้นได
1: ้
0: ปทุมวันเสริมเติมแต่งตรงนั้นได
1: ้เป็นอนาคตชาติเลยนะ
0: ผมมองว่าดีกว่าที่จุฬาจะเอาไปทำเป็นอะไรไม่รู้อะครับผม
1: เห็นเขาว่าเงื่อนไขออกมาถ้าจุฬาได้ที่คืนไปจริงๆจุฬาต้องไม่เอาตรงนี้ไปทำพาณิชย
0: ์ผมขออนุญาตพี่โอ๊ตนิดนึงนะครับพี่โอ๊ตเอาความจริงมาตีแผ่กันครับจุฬาสแควร์ครับทุกวันนี้เป็นอะไรครับหอพักนักศึกษาทุกวันนี้เป็นอะไรครับเราไม่ได้มองจุฬาไม่ดีนะครับจุฬาเป็นโรงเรียนที่ดีนะครับแต่ผมกำลังมองไปที่ทรัพย์สินจุฬามากกว่าครับผ
1: ม
0: แล้วผมมองว่าการอยู่รอดของสังคมมากกว่าครับเมื่อเขาทำตรงนั้นไม่ได้เขาต้องเปลี่ยนไปทำเป็นอีกอย่างนึงเราพิสูจน์มาแล้วนะฮะจุฬาสแควร์ครับแล้ววันนี้เป็นอะไรครับบอกตอนแรกจะทำเป็นสถานติวเตอร์ถูกต้องไหมครับแล้วตอนนี้เป็นอะไรครับผ
1: ม
0: หอพักนักศึกษาตอนนี้เป็นอะไรครับผ
1: ม
0: ใช่ไหมครับ
1: ดังนั้นประเด็นจึงอยากให้แก้ปัญหาให้ถูกเกาให้ถูกที่คันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ปัญหาของนักศึกษาตีกันสองสถาบันนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นประเด็น
0: ถูกต้องครับผมอยากให้แบ่งแยกเป็นสองเรื่องครับเรื่องหนึ่งนักศึกษาตีกันเนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีลงมาช่วยเลยครับ
1: ค่ะ
0: ใช้บังคับใช้กฎหมายที่รุนแรงให้แรงสุดเลยและให้รู้กันไปแล้วสมาคมติดเก่ารวมทั้งคณะอาจารย์ทุกคนจะเป็นพลังจะเป็นหน่วยหน้าให้ท่านเลยครับผม
1: ค่ะ
0: เป็นพลังงานหนุนหน้าให้ท่านแล้วก็ส่วนของการย้ายอุเทนถวายเนี่ยผมมองว่าไม่ใช่ทางออกครับเรามาช่วยกันปรับปรุงและทำให้มันเป็นสถาบันที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีแต่การมีเกียรติมีศักดิ์ศรีของอุเทนถวายหรือปทุมวันเนี่ยมันอาจจะสร้างด้วยตัวมันเองไม่ได้รบกวนท่านครับช่วยมาเดินนำครับช่วยมาชี้แนะครับพวกผมจะนำสมาคมติเก่าอุเทนถวายพร้อมเดินตามท่านครับ
1: อ้าวล่ะแล้วได้ติดตามแน่นอนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่น่าสนใจคุยกันนะคะวันนี้ขออนุญาตเท่านี้ก่อนเวลาหมดคุณสุภชัยขอบคุณนะคะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะคุณสุภชัยลิ้มพิพัฒนโสพลค่ะเป็นอดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายนะคะกับประเด็นที่สังคมก็สนใจกันพอสมควรว่าจะแก้ได้ไหมจะแก้ได้เมื่อไหร่จะแก้ภายใต้การนำของรัฐมนตรีดร.เชนดร.ยศชนันหรือไม่อย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่โปรดติดตามตอนต่อไปพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าอัปเดตประเด็นอื่นๆคุยกันต่อค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คในที่นาดเดี๋ยวมาค่ะ
2: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวในคุยกันเช้านี
3: ้สนับสนุนโดย
2: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: หนึ่งเสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
4: ้ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
5: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
3: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
6: ้วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
7: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
8: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
9: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้9นาฬิกา28นาทีค่ะคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าวันพฤหัสบดี10กันยายน2569คุณผู้ฟังมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งกับวันมหิดลซะหน่อย24กันยายน2569วันมหิดลความสุขเกิดจากการให้ขอเชิญค่ะร่วมตามรอยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยด้วยการบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชค่ะให้คุณเข้าแอปธนาคารที่คุณเป็นลูกค้าคนเป็นลูกค้าธนาคารไหนในแอปมีค่ะจะมีให้คุณสแกน QR code e-donation ตรงบริจาค e-donation ใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าในนามเจ้าของบัญชีเท่านั้นไม่ต้องส่งหลักฐานการบริจาคไม่มีใบเสร็จรับเงินผ่านแอปหรือจะไปธนาคารบริจาคผ่านธนาคารทุกสาขาทั่วประเทศชื่อบัญชีศิริราชมูลนิธิประเภทออมทรัพย์ทำบุญค่ะทำบุญกับคนกันนะคะบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราชมีกำลังเท่าไหร่บริจาคเท่านั้นถ้าคุณบริจาค20บาทขึ้นไปคุณจะได้ธงที่อยู่ในมือนิธินาถเป็นธงสามเหลี่ยม20บาทขึ้นไปเป็นธงอย่างเดียวแต่ถ้าคุณบริจาค300บาทขึ้นไปรับธงพร้อมกับเสานะถ้าบริจาค300บาทขึ้นไปจะได้เสาอันนี้ด้วยเป็นเสาสีขาวพร้อมกับธง20บาทขึ้นไปจะได้ธงอย่างเดียวสีส้ม เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แต่ถ้า300บาทขึ้นไปของยอดบริจาคคุณจะได้เสาด้วยหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะความสุขเกิดจากการให้นอกเหนือจากการบริจาคเนื่องในวันมหิดล24กันยายนแล้วก็แจ้งทราบว่ามีรายการพิเศษขอเชิญชมรายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล นะคะวันมหิดล2569ศิริราชที่แห่งความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยเสาร์นี้ค่ะ12กันยายน16นาฬิกาถึง18นาฬิกานะเสาร์นี้นะ12กันยายน16นาฬิกาหรือ4โมงเย็นถึง6โมงเย็นค่ะจะมีททบ5เป็นแม่ข่ายแล้วก็มีทาง TNN ไทยรัฐ PPTV ช่อง7ช่องวันช่อง3อมรินทร์นะสามารถร่วมบริจาคในรายการได้นะคะแล้วก็ถามปัญหาสุขภาพในรายการได้รายการพิเศษเนื่องในวันมหิดล นะคะศิริราชที่แห่งความหวังเพื่อผู้ป่วยชาวไทยฝากกันเอาไว้ในส่วนนี้ค่ะแล้วก็มาเน้นย้ำกับใครที่อยากจะไปทริปสนุกแน่ๆคุณอยากจะบอกอย่างนี้ถ้าคุณไปทริปของเรานะ106ออนทัวร์นะไม่ว่าเราจัดไปที่ไหนนะอยากให้คุณร่วมลุ้นไปเถอะเกินคำว่าคุ้มในน่าจะไปกับ106ของเราอ่ะหลายครั้งแล้วไปฮ่องกงไปไต้หวันไปอุทัยธานีหลายครั้งแล้วไม่ว่าที่ใดก็ตามที่เราจัดไม่อยากจะใช้คำว่าเพอร์เฟกต์อวยกันเองแล้วหนึ่งแต่มันจริงๆเพราะว่า1เดินทางฟรีหมดห้องพักฟรีหมดอาหารฟรีหมดแต่ฟรีเฉพาะในมื้อที่เราจัดให้คุณนะแต่ถ้าคุณจะไปซื้อยิบย่อยตามรายทางอันนั้นจ่ายเองนะจ๊ะฟรีทุกอย่างแล้วที่พักดีมากการเดินทางดีมากไกด์นำเที่ยวดีมากอาหารอร่อยมากแล้วบริการแบบสุดยอดทีมน้องๆของเรามาล่าสุดวิทยุครอบครัวข่าวชวนคุณผู้ฟังไปร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนไปจีนนะจ๊ะแต่ย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายนักคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากหลายร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาเช็ควันเดินทางกันก่อนเลยว่าคุณว่างไหม 14-19 พฤศจิกายนกติกาง่ายมากชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนไม่ให้แค่2เลยนะให้คุณไปกันเลย4คนแก๊งคุณเลยครอบครัวคุณเลยแก๊งคุณเลย4คนจ้ะร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวทั้ง4คนนะระบุชื่อทีมความยาวไม่เกิน60วินาทีเข้าไปดูกติกาเพิ่มเติมแล้วก็ทำคลิปเสร็จส่งมาเลยจ้ะชิงที่นั่งทางไหน Facebook ของเราวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เราจะมีโพสต์กิจกรรมอยู่คุณส่งมาที่โพสต์กิจกรรมเนี่ยล่ะหมดเขตส่งคลิปสิ้นเดือนนี้30กันยายนร่วมเปิดประสบการณ์โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคานิวายาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG ยาน้ำแก้ไอมะแว้งไลท์ตราไอยาลาขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนจ้ะกลับมาที่ประเด็นข่าวอัปเดตกันต่อเอาหนุ่มๆทั้งหลายหนุ่มๆทั้งหลายต้องฟังข่าวนี้หนุ่มๆที่อยากจะเป็นทหารนะจ๊ะฟังข่าวนี้นะรัฐบาลชวนชายไทยสมัครพลทหารอาสาปี70รับราชการ4ปีมีสิทธิประโยชน์โอกาสไปสู่ทหารอาชีพรัฐบาลเชิญชวนชายไทยที่มีอายุระหว่าง18ถึง26ปีบริบูรณ์ที่มีความสนใจประกอบอาชีพทหารและร่วมปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกองทัพสมัครเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำการในรูปแบบพลทหารอาสาประจำปี2570สามารถสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ค่ะออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองไปได้เลยที่หน่วยทหารสังกัดกองทัพบกเปิดรับสมัครทั้ง221หน่วยรวมทั้งที่สำนักงานสัสดีอำเภอหรือสำนักงานสัสดีจังหวัดตั้งแต่10กันยายนจนถึง24มกราคม70 กองทบกเปิดรับจำนวนทั้งสิ้น 18,784 อัตราเป็นการคัดสรรกำลังพลเข้าปฏิบัติงานในกองทบกรูปแบบใหม่ทดแทนโครงการพลทหารออนไลน์ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมผู้สมัครสามารถเลือกผลัดและหน่วยทหารที่ต้องการปฏิบัติงานได้ทั่วประเทศ221หน่วยพลทหารอาสาคือทหารกองประจำการที่สมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลา4ปีจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานภายในหน่วยเช่นเดียวกับทหารกองประจำการทั่วไปแต่จะได้รับสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของโครงการคือได้รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ 12,090 บาทและค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 2,880 บาทสำหรับเป็นค่าอาหารหรือค่าประกอบเลี้ยงผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่พลทหารอาสาตั้งแต่2ปีขึ้นไปจะได้รับโควต้าในการสอบเข้าเป็นนักเรียนนาย10ทหารบกในกลุ่มโควต้าทหารกองประจำการกำหนดที่นั่ง180ของยอดการเปิดรับในนักเรียนใน10ทั้งหมดในประเภทเดียวกับพลทหารออนไลน์ซึ่งคิดเป็นร้อยละ30ของที่นั่งในโควต้าดังกล่าวหรือเท่ากับ453อัตราการได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษในภาควิชาการในการสอบบรรจุเข้าเป็นข้าราชการในกองทัพบกเริ่มต้นที่ร้อยละ5ด้วยดังนั้นชายไทยใครสนใจสมัครได้เลยนะคะเราจะพักช่วงนี้กันอีกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวอยู่ด้วยกันต่ออีกหนึ่งช่วงนะคะนัดหมายทุกวันพฤหัสบดีคุยกับสภาผู้บริโภคพักสักครู่คุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถเดี๋ยวมาค่ะ
10: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้
11: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
12: อุ้ย
11: จากสสส
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเท่าอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
15: เมืองไทยสมายคลับ
16: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
17: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
16: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
17: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
16: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
17: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ
16: ่หรือร้านจองยาก
17: ก็จัดให้
15: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
16: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
14: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
7: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วม เปิดประสบการณ์โดย
8: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
18: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
19: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี้

0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
2: 9:41 น.ช่วงที่5ค่ะรายการคุยกันเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับโอ๊คนิธินาถราชนิยมนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106เช้าของวันพฤหัสบดีที่10 กันยายน 2569เสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะประเด็นน่าสนใจคุยกันวันนี้คือช่วงนี้หลายคนอาจได้ยินข่าวเรื่องของกสทช.ว่ามีวาระสำคัญค้างพิจารณาอยู่ถึง148วาระฟังดูเหมือนเป็นเรื่องของหน่วยงานกำกับดูแลแต่จริงๆแล้วเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดค่ะเพราะว่ากสทช.เกี่ยวข้องกับทั้งโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตการควบรวมกิจการโทรคมนาคมไปจนถึงอนาคตของทีวีดิจิตอลทีนี้คำถามคือถ้าหลายเรื่องยังเดินหน้าต่อไม่ได้คนที่ได้รับผลกระทบอาจไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการแต่เป็นผู้บริโภคอย่างเรานี่แหละดังนั้นวันนี้เราจึงคุยเรื่องนี้กันนะคะไปที่สายคุณสุพิญญากลางนรงค์ประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศสภาผู้บริโภคค่ะคุณสุพิญญาคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะพูดถึงเรื่องของ148วาระที่ค้างจริงๆมันเป็นเรื่องไกลตัวไหมคะหรือว่ามันเกี่ยวกับอะไรกับคนใช้มือถือคนดูทีวีบ้างหรือเปล่า
3: ก็ใกล้ตัวมากๆเลยค่ะเพราะว่าหลายท่านก็คงจะต้องมีประสบการณ์ในการใช้โทรศัพท์มือถือที่อาจจะมีปัญหาเรื่องคุณภาพนะคะหรือว่าราคารวมทั้งสัญญาณไปจนถึงปัญหาแก๊งสแกมเมอร์ต่างๆแล้วก็รวมจนถึงปัญหาในเรื่องของโทรทัศน์วิทยุทั้งหมดเนี่ยค่ะก็เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลของกสทช.ทั้งสิ้นและตอนนี้น่าจะมีวาระเรื่องร้องเรียนค้างการตัดสินใจอยู่มากมายที่รอกรรมการกสทช.ตัดสินยังไม่นับเรื่องใหญ่ๆระดับนโยบายที่กรรมการกสทช.จะต้องวางทิศทางให้กับอนาคตประเทศในเรื่องของการสื่อสารนะคะเช่นอนาคตของฟรีทีวีหรือว่าดิจิตอลทีวีจะไปไงต่อหลังจากหมดใบอนุญาต2ปีจะเลิกแล้วต่อกันไม่มีเลยไหมต่อไปให้ทุกคนดูข่าวดูละครบันเทิงผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวนะคะเราจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าไปจนถึงการมีมาตรการในการรับมือกับใครสื่อออนไลน์ที่เข้าถึงตัวคนมากขึ้นผ่านคลื่นความถี่แล้วก็มีมิจฉาชีพที่กฎหมายบางส่วนของกสทช.ยังตามไม่ถึงการกำกับดูแลยังตามไม่ทันแต่ว่ามันก็เป็นงานของกสทช.ที่จะต้องไม่ดูดายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนเนี้ยมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าสุญญากาศขึ้นในกสทช.ทำให้หลายเรื่องมันชะงักงานแล้วก็มีวาระค้างน่าจะกว่า200วาระแล้วที่ยังรอการตัดสินใจจากกรรมการค่ะ
2: ถ้าลองฟังดูแล้วเรื่องที่น่าจะใกล้ประชาชนพวกมือถืออินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะโดยเฉพาะหลังการควบรวมกิจการโทรคมนาคมผู้บริโภคควรจับตาอะไรบ้าง
3: ก็หลักๆ ก็คือยังคิดว่าเรื่องปัญหามิจฉาชีพที่ใกล้ตัวเราเนี่ยล่ะค่ะหลายเรื่องที่สภาผู้บริโภคเคยเสนอกสทช.ไปเช่นควรจะต้องมีมาตรการในการขึ้นเตือนประชาชนหรือว่าตรวจสอบเบอร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียนจากข้อมูลที่เราเคยสัมมนากับทางตำรวจไซเบอร์นะคะหรือว่าหน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบเรื่องปัญหามิจฉาชีพออนไลน์หรือสแกมหรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเพราะว่ามีเบอร์ที่โทรหาประชาชนโดยที่เป็นเบอร์ที่พูดง่ายๆว่าไม่ถูกกฎหมายวิ่งไปวิ่งมาอยู่ในโครงข่ายโทรคมนาคมได้ยังไงเป็นนับแสนเบอร์หมื่นเบอร์อย่างเงี้ยนะคะมันเป็นเรื่องที่หลุดพ้นการกำกับดูแลไปได้ยังไงแน่นอนว่ากสช.ก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เพราะทุกคนก็รู้อยู่ว่าคนที่จะใช้ซิมในการติดต่อสื่อสารได้ก็จะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนนะคะกับกสช.ก่อนแล้วมันมีเบอร์ซิมที่ไม่ได้ผ่านการลงทะเบียนหรือว่าดีเทคสืบค้นไม่ได้ว่าเป็นเบอร์ของใครวิ่งในโครงข่ายโทรคมนาคมได้อย่างไรอันนี้เป็นปัญหาที่กสช.ก็ต้องช่วยแก้ไขนะคะยังไม่นับเรื่องของเนี่ยค่ะ SMS ที่ส่งมาให้เรากดลิงก์ทุกวันทุกวันนี้ก็ยังได้รับอยู่เลยเขามีสิทธิ์ส่งมาให้เราได้ยังไงเพราะว่ามันต้องผ่านการคัดกรองลงทะเบียนก่อนบริษัทที่จะส่งมาถ้าตรวจสอบได้ว่าบริษัทนั้นส่งลิงก์ที่มันเป็นลิงก์มิจฉาชีพมากสทช.ทำอะไรหรือเปล่าละเลยหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยก็เป็นงานที่เกี่ยวกับกสทช.ทั้งสิ้นเลยซึ่งเราก็ไม่เห็นการกำกับดูแลที่จริงจังนะคะยังไม่นับเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวพันกับหน่วยงานอื่นอีกอย่างเช่นตอนนี้มีเรื่องของ Data Center นะคะหลายการตั้ง Data Center หลายจุดเนี่ย มันเกี่ยวข้องกับสัญญาณโทรคมนาคมเครื่องมืออุปกรณ์มันต้องผ่านการขออนุญาตจากกสทช.ได้ปรับกติกาให้ทันสมัยเข้มงวดหรือเปล่าได้มีการตรวจสอบหรือเปล่านะคะรวมไปจนถึงเรื่องที่คนกรุงเทพหรือคนต่างจังหวัดอาจจะคุ้นสายสื่อสารที่พันกันรกรุงรังแล้วเดินเราอาจจะชนพันคอเราหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่งานกสทช.คนเดียวแต่ว่าเป็นงานของกสทช.ด้วยแน่นอนเราก็อยากเห็นมาตรการเชิงรุกในการร่วมแก้ปัญหาเหล่านี้กับหน่วยงานราชการอื่นเพราะอันนี้มันเกี่ยวกับความปลอดภัยเรื่องสายสื่อสารรุงรังจากการร้องเรียนของสภาผู้บริโภคเนี่ยมีปัญหาเยอะมากนะคะถึงชีวิตบาดเจ็บกันเลยในต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องเล็กๆอย่างที่หลายคนคิดค่ะรวมถึงสแกมเมอร์เด็กเยาวชนก็ยังถูกหลอกมากขึ้นเราปล่อยให้มิจฉาชีพเข้าถึงตัวเราผ่านสายโทรศัพท์อ่าน SMS ได้ง่ายขนาดนี้ได้ยังไงถึงติดอันดับต้นๆในเอเชียอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีคนแก้ปัญหามันต้องมีคำตอบแล้วหลายหน่วยงานรัฐเองก็บ่นเหมือนกันว่ามันติดอยู่ที่ด้านโทรคมนาคมอ่ะซึ่งอันเนี้ยกสทช.จะช่วยยังไงเราแทบไม่เห็นการแถลงเรื่องนี้ออกมาเลยทุกครั้งที่เราเห็นข่าวกสทช.ก็คือปัญหาการประชุมไม่ได้ซึ่งตอนเนี้ยก็ติดอยู่ที่เนี่ยแหละค่ะทำไมมันถึงประชุมไม่ได้ทั้งที่แม้จะมีบางท่านมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติแต่ว่ากรรมการที่เหลือ6ท่านก็ยังสามารถเร่งประชุมเพื่อแก้ปัญหาได้แต่ว่าทำไมถึงล่มครั้งที่9แล้วเดี๋ยวจะมีครั้งที่10ไปถึงครั้งที่100หรือเปล่าแล้วเราจะอยู่กันยังไงในสภาวะแบบนี้ค่ะ
2: ลดแล้วแต่เป็นโอ้เรื่องเยอะนะคะกสทช.แล้วมันเกี่ยวกับประชาชนแบบใกล้ตัวสุดๆทั้งนั้นเลยทั้งตัวเองเป็นเจ้าภาพเองแล้วก็เป็นในส่วนที่ต้องมีการประสานกับหน่วยงานอื่นด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: โอ้มันปล่อยค้างไม่ได้ควบรวมกิจการโทรคมนาคมล่ะคะยังมีประเด็นที่ผู้บริโภคต้องจับตาด้วยไหมคะ
3: โอ้อันนี้ก็คือหนักหน่วงเลยค่ะก็คือว่าแม้ว่าผู้บริโภคจะฟ้องศาลอยู่นะคะว่าการครอบรวมนี่อาจจะไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วทำให้เกิดผลกระทบแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีผลในการยับยั้งการควบรวมค่ะตอนนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็เห็นแล้วล่ะว่าเหลือ2รายเท่านั้นและการที่เหลือ2รายสิ่งที่เราเห็นชัดที่สุดในรอบ3ปีที่ผ่านมาก็คืออำนาจต่อรองของผู้บริโภคลดลงอย่างมากหลายท่านเองก็รู้สึกไหนๆท้อแท้แต่ไม่รู้จะไปไหนไปก็ไม่ได้ใช่ไหมคะก็มีอยู่2เจ้าหลักๆที่เราเลือกแล้วก็พอเราเกิดปัญหาขึ้นมาจะร้องเรียนอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีทางเลือกอื่นแม้เราจะย้ายค่ายเบอร์เดิมได้แล้วก็สำคัญที่สุดคือราคาค่ะที่เสียงประชาชนในต่างจังหวัดเนี่ยบ่นมากที่สุดว่าอินเทอร์เน็ตที่ได้กับราคาเนี่ยมันสูงขึ้นแน่นอนมันเป็นไปตามสภาพเศรษฐกิจค่าครองชีพแต่ว่าจริงๆแล้วในทางกลับกันเนี่ยมือถือเน็ตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนใช้มากขึ้น อะไรที่คนใช้มากขึ้นมันควรจะต้องถูกลงไหมคะม
2: ัน
3: จะหนักดีมาซัพพลายแต่ทำไมคนยิ่งใช้มากขึ้นแต่ทำไมมันยิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นอะไรเงี้ยทั้งที่จริงๆเนี่ยดีมานด์มันก็น่าจะล้นละเพราะว่ามีของอยู่2เจ้าให้บริการหลักๆใช่ไหมคะแล้วคนใช้กันแทบจะทั้งประเทศยังไม่นับหน่วยงานราชการธุรกิจอีกที่ทุกอย่างต้องผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ตซึ่งแน่นอนมันมีการลงทุนมหาศาลแต่ว่ารายได้ก็ต้องมหาศาลเช่นเดียวกันว่าทำไมถึงไม่มีราคาแพ็กเกจที่มันเหมาะสมสำหรับประชาชนที่เขามีรายได้น้อยที่เขาหาเช้ากินข้ามอะไรพวกนี้อันนี้สิ่งที่เราสะเทือนใจที่สุดในแง่ที่ว่ามันเหมือนกับไม่มีคนเป็นปากเป็นเสียงให้กับผู้บริโภคเลยอ่ะแม้แต่กรรมการเองที่เป็นสายคุ้มครองผู้บริโภคเองก็เหมือนไม่เป็นกระบอกเสียงในการที่จะพูดเรื่องนี้เลยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับเราแบบทางตันจริงๆอะค่ะในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันยังพอมีทางเลือกบ้างคุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองคิดดูสิคะว่ามันมีสินค้าบริการอะไรบ้างในประเทศนี้ที่เรามีทางเลือกแค่2รายแม้แต่สายการบินอาจจะมีมากกว่า2นะคะไม่นับถึงพวกสินค้าอะไรทุกอย่างมันน่าจะมีมากกว่า2รายให้เราเลือกอะค่ะถ้าเป็นกิจการลงทุนสูงเช่นสายการบินตอนนี้มันก็ยังมีมากกว่า2รายให้เราเลือกอย่างน้อยแม้ยังแพงอยู่แต่มันก็ยังมีการแข่งขันราคาแล้วก็มีช่วงต่างๆอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนถ้ามันมีหลากหลายรายรัฐก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรมากให้กลไกตลาดแข่งขันกันเองแต่ว่าถ้ามีน้อยรายรัฐจะต้องกำกับมากขึ้นโดยเฉพาะถ้าเป็นกิจการที่ใช้ทรัพยากรสาธารณะก็คือขึ้นความถี่เพราะมันมีอยู่จำกัดคุณมีสิทธิ์ใช้คุณก็ต้องทำตามเงื่อนไขในการดูแลประโยชน์สาธารณะแต่ว่าน่าเสียใจที่เราไม่เห็นกสทช.แอคทีฟมากพอในการทำงานนี้ค่ะ
2: อีกเรื่องที่น่าคุยเหมือนกันคืออนาคตทีวีดิจิตอลกำลังรออะไร
3: อันนี้น่าสงสารมากสุดต้องใช้คำนี้เลยเพราะว่าจริงๆจะพูดยังไงดีจ จะพูดถึงเรื่องทีวีก็คือฟรีทีวีนั่นแหละนะคะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวนี้คนไม่ดูทีวีแล้วจริงส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้จริงทั้งหมดค่ะท่านต้องมองโลกอย่างเรียลลิสติกด้วยว่าคนไทยกว่า70ล้านคนเนี่ยคงไม่มีใครจะสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารดูทีวีฟังข่าวผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ตลอดหรอกใช่ไหมคะเพราะว่าทุกวินาทีเนี่ยมันคือเงินทั้งนั้นเราอาจจะใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตกับมือถือหรือเครื่องมือสื่อสารอื่นมากขึ้นจริงเราดูทีวีน้อยลงจริงแต่ถ้าต่อไปไม่มีฟรีทีวีเป็นทางเลือกเลยทุกคนจะต้องดูผ่านอินเทอร์เน็ตเท่านั้นคืออาจจะมีจอทีวีอยู่แต่การจะรับสัญญาณได้มันต้องซื้ออินเทอร์เน็ตเป็นแพ็กเกจรายเดือนเนี่ยท่านคิดว่าคนไทยจะทำอย่างนั้นได้หรอนะคะเพราะทุกวันนี้สัดส่วนการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยเนี่ยที่จ่ายแพ็กเกจรายเดือนน้อยกว่าที่จ่ายแบบเติมเงินใช่ไหมคะซึ่งมันเป็นยากมากยกเว้นรัฐจะสนับสนุนอินเทอร์เน็ตฟรีทุกบ้านเราก็ทำให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถดูทีวีได้เพราะฉะนั้นเวลาเราพูดถึงดิจิทัลทีวีฟรีทีวีมันไม่ได้เป็นแค่เนื้อหาสาระอย่างเดียวค่ะมันเป็นเรื่องของช่องทางของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารขั้นพื้นฐานที่ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเกินตัวเกินไปอ่ะนะคะมันเหมือนบริการน้ำไฟนั่นแหละนะคะซึ่งเราก็ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟมันก็ไม่มีอะไรฟรี 100% หรอกแต่ว่าถ้าเราต้องจ่ายค่าอย่างน้อยทีวีเนี่ยก็จ่ายผ่านเราต้องแลกกับการดูโฆษณาใช่ไหมคะแต่เราไม่ต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแต่ว่าตลอดเวลาอันนี้มันก็ไม่แฟร์กับประชาชนเว้นแต่ว่ารัฐจะมีค่าอินเทอร์เน็ตให้เนื่องจากการจะใช้ดูข่าวสารตลอดเวลาเนี่ยมันก็ใช้เงินเยอะในการซื้ออินเทอร์เน็ตรายเดือนค่ะยังไม่นับถึงความจำเป็นเช่นเวลาเกิดภัยพิบัตินะคะฉุกเฉินซึ่งช่วงนี้เกิดบ่อยด้วยแล้วต่อไปก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุที่เสามือถือล่มหรืออะไรล่มอินเทอร์เน็ตใช้ไม่ได้ขึ้นมาอย่างน้อยการที่เรามีฟรีทีวีมันขึ้นอยู่กับเสาสัญญาณที่มันกระจายทุกจุดทั่วประเทศไทยนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นเสาสัญญาณที่นู่นที่นี่ใช้ไม่ได้แต่อย่างน้อยบนตึกใบหยกน่าจะใช้ได้ไหมหรือถ้าบนตึกใบหยกที่อยู่สูงมากใช้ไม่ได้อย่างน้อยเสาสัญญาณจังหวัดอื่นคือการส่งสัญญาณฟรีทีวีเนี่ยมันกระจายเป็นจุดๆทั่วประเทศเพราะมันมีเสาวางอยู่ทั่วประเทศใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นหลักการก็คือว่าถ้าตรงไหนมีปัญหาตรงอื่นมันยังส่งสัญญาณได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันต้องมีสำรองมันต้องมีทางเลือกถ้าเราปล่อยให้การสื่อสารทั้งหมดอยู่บนโครงข่ายเดียวมันจะแย่มากในประเทศไทยเพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นเราล่มทั้งระบบเลยใช่ไหมคะโดยเฉพาะยุคนี้ที่คนใช้ดิจิตอลกันมากใช้ AI กันมากน้ำไฟไม่พอในอนาคตเราจะคิดว่าเราจะรับมือยังไงอย่างน้อยวิทยุกับโทรทัศน์ยังใช้ทรัพยากรน้อยกว่าค่ะเราจำเป็นต้องรักษาไว้เพื่อเป็นทางเลือกขั้นพื้นฐานของประชาชนแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีความชัดเจนเลยค่ะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าใบอนุญาตกำลังจะหมดเราจะดับหรือเปล่าแล้วโครงข่ายที่ลงทุนมามันจะสูญสลายไปเลยไหมกสทช.ยังไม่มีคำตอบให้เลยอะค่ะ
2: อ
3: ันนั้นคือสิ่งที่น่าเห็นใจที่สุดเพราะว่าชะตากรรมของสื่อมวลชนทีวีไทยก็ตอนนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือพังงาบอยู่ใน ICU แล้วนะคะ
2: ใช
3: ่ค่ะคือยังพอพยุงไปไหวแต่ว่าถ้าอีกนิดเดียวก็คือใช่ไหมคะมันลำบากแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมันจำเป็นจะต้องให้ออกซิเจนหรือว่าให้เลือดหรือว่ามีการรักษาเพื่อประคับประคองให้ต่อลมหายใจไปได
2: ้
3: ซึ่งนั่นก็คือความชัดเจนในอนาคตค่ะธุรกิจเนี่ยเขาไม่สามารถจะตัดสินใจได้ถ้าไม่มีความชัดเจน คนอื่นก็ไม่เชื่อมั่นโฆษณาที่ไหนจะมาลง ความร่วมมือนะคะจะไปร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการผลิตโปรดักชันอะไรมันก็ยากไปหมดเพราะว่ามันไม่มีความชัดเจนเลยว่าคุณยังได้ทำช่องต่ออะไรแบบนี้ เพราะมันไม่มีโรดแมปจากกสทช.อันนี้มันร้ายแรงมากค่ะมันทำลายกระทบเศรษฐกิจประเทศแล้วคนอีกหลายครอบครัวมากที่ตอนนี้เขาอกสั่นขวัญแขวนมากซึ่งมันเป็นความรับผิดชอบที่กสทช.ไม่น่าจะรับผิดชอบไหวซึ่งก็น่าเสียใจมากว่าทำไมถึงไม่รู้สึกถึงความเจ็บปวดตรงนี้เลยของคนจำนวนมากอันนี้ไม่นับผู้บริโภคนะคะที่แน่นอนปลายทางก็จะไม่มีทางเลือกอยู่แล้วแต่ว่าเฉพาะหน้าคืออธิปไตยการสื่อสารของประเทศคุณจะปล่อยให้ทีวีในประเทศล้มหายตายจากเหมือนกับร้านค้าแล้วคนไปซื้อของออนไลน์เงินออกนอกประเทศหมดแล้วมันก็จะขาดสมดุลอันนี้คือโจทย์ใหญ่มากที่รัฐบาลเองก็จะต้องแก้ปัญหาด้วยนะไม่ใช่ดูดายปล่อยให้เกิดแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่
2: า
3: ต่างชาติมองเข้ามาแล้วเขาจะรู้สึกยังไงกับประเทศไทยใช่ไหมคะ
2: ใช่ใช่โอเควันนี้หลากหลายประเด็นครบถ้วนที่เกี่ยวข้องกับกสทช.จากคุณสุพิญญานะคะเวลาหมดแล้วขอบคุณมากๆที่มาสะท้อนให้ฟังวันนี้นะคะคุณสุพิญญา
3: ยินดีค่ะ
2: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุพิญญากลางนรงค์นะคะประธานอนุกรรมการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศจากสภาผู้บริโภคนะคะเดี๋ยวเราคุยกันในหัวข้อผลกระทบควบรวมมือถืออนาคตทีวีหลังค้างพิจารณาถึง148วาระเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภคค่ะ
0: ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมในคุยกันเช้านี
1: ้ช่วงเสียงผู้บริโภคกับสภาผู้บริโภค
2: 9นาฬิกา56นาทีนะคะจะหมดเวลาแล้วแต่มีความคืบหน้าจากกรณีตำรวจกองปราบบุกไปจับโอ้โหเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เลยค่ะคุณที่วัดเลยแต่เช้าตรู่นะคะเพราะว่าไปโดนข้อหาเรื่องของการฉ้อโกงแล้วก็เรื่องของการเสพเมถุนปรากฏว่าล่าสุดตำรวจกองปราบสามารถคุมตัวสีกาคนสนิทเจ้าอาวาสได้อีกรายแล้วนะคะหลังเอี่ยวกับเรื่องของการเบียดบังเงินวัดเงินหมุนในบัญชีหลัก10ล้านต่อปีตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจค้นเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ต้องนำตัวเข้ากองปราบสอบปากคำกันต่อไปมูลค่าความเสียหายเรื่องของการยักยอกสูงถึง92ล้านบาทด้วยกันโอ้แล้วเป็นวัดใหญ่เป็นวัดดังเป็นพระอารามหลวงด้วยวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะเชื่อว่าหลายคนเคยไปนี่ที่นั่นก็ไปอยู่ 2-3 ครั้งนะคะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะที่วัดพุทธไทยสวรรค์วันนี้เราหมดเวลาคุณผู้ฟังจ๋าขอบคุณทุกการติดตามรับฟังการติดตามรับชมนะคะทุกข้อความที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายและแลกเปลี่ยนข่าวอย่างคุณพันลบบอกจับรวมกันซะเลยช่างกล2แห่งก็น่าสนใจนะจับควบรวมสถานศึกษามาเรียนร่วมกันซะเลยเป็นความคิดเห็นจาก1ในประชาชนนะคะขอบคุณทุกข้อความทุกความคิดเห็นที่ส่งมาและขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์พรุ่งนี้วันศุกร์หวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะคุยข่าวที่น่าสนใจกันต่อคุยกันเช้านี้กับโอ๊คนิธินาถวันนี้ลากันไปเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ
0: คุยกันเช้านี้ชวนคุยทุกเรื่องที่เป็นข่าวกับนิธินาถราชนิยมที่วิทยุครอบครัวข่าว
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
5: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
0: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
5: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูและสปอนทีจี
6: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
7: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทย์สุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: สมาร์ท SMEสนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
9: 10นาฬิกากับ8นาทีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ท SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าววันนี้วันพฤหัสบดี10กันยายน2569นะคะปุกสมาพรชูกิจมาแล้วค่ะรายงานตัวนะคะ10นาฬิกาหลังข่าวต้นชั่วโมงเราเจอกันแบบนี้นะคะกับเรื่องราวดีๆวันนี้มาตามสัญญาค่ะธุรกิจอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเทรนที่กำลังได้รับความนิยมเนาะเพราะว่าหลายคนอ่ะมีเพื่อนน้อยบางคนไม่อยากจะไปกับใครเลยบางคนบอกว่าอยากจะไปกับใครสักคนหนึ่งที่ไม่จำเป็นต้องรู้จักกันเลยแล้วก็ไปกินไปเที่ยวไปฟังหรือไปเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ฟังธุรกิจนี้มาแรงนะคะเขาคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเช่าลุงเช่าป้าเช่าย่าเช่าปู่เช่ายายซึ่งอันนั้นเป็นธุรกิจที่ญี่ปุ่นที่เคยเล่าให้ฟังไปครั้งหนึ่งเนาะเช่าญาติผู้ใหญ่ปรากฏว่าในเมืองไทยอ่ะมีแล้วนะคะแต่เป็นเช่าเพื่อนคุณผู้ฟังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจใหม่แบบสุดๆเลยนะคะกับธุรกิจที่เรียกว่า connection economy กับSnap Same Friend นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปพูดคุยกับคุณจ๋านันทนาต่างสีเป็นเจ้าของ Snap Same Friend เขามีไอเดียดีๆในการทำธุรกิจนี้อย่างไรและนะคะ ประสบการณ์ของการที่มีโอกาสได้ทำเนี่ยโอ้มันเจออะไรมากมายหลากหลายรูปแบบเนาะเดี๋ยวเล่าสู่กันฟังน่าสนใจนะคุณผู้ฟังใครสนใจเดี๋ยวรอฟังในช่วงที่2ของรายการนะคะวันนี้มีไลฟ์สดเหมือนเดิมนะคะแฟนเพจวิทยุครอบครัวข่าวคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะกดคลิกเข้ามาในไลฟ์นะจะมีหน้าปุกใหญ่ๆกลมๆนะคะหมวยๆหน่อยให้ได้เห็นนะคะแล้วก็ทักทายกันได้นะจ๊ะมีคุณประภามาแล้วนะคะมาก่อนใครเพื่อนเลยมีคุณภูรินะคะสวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตคุณสุรศักดิ์ก็น่ารักมากเลยนะคะวันไหนถ้าแบบทำงานเสร็จเร็วในช่วงเช้าเนาะก็จะเข้ามาทักทายกันคุณสุรศักดิ์รายงานมาค่ะว่าวันนี้เนี่ยภูเก็ตมีฝนนะคะในช่วง9โมงเช้าตอนนี้ฝนหยุดแล้วครับอากาศยังครึ้มอยู่มีการจราจรหนาแน่นการท่องเที่ยวเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็คุณสมหมายสวัสดีค่ะมีคุณนิกูลนะคะมีพี่หนุ่งหนิงด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกท่านที่มาทักทายแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันเนาะอยู่ที่ไหนยังไงเราสามารถฟังได้ติดตามได้นะคะแล้วก็ดีตรงที่ว่ามันฟังได้ทั่วโลกเลยค่ะคุณผู้ฟังอย่าลืมนะคะมาทักทายกันแบบนี้แล้วก็ไปฟังย้อนหลังได้แหละคนชอบถามว่าฟังย้อนหลังได้ไหมคะฟังได้นะคะแต่ว่าย้อนหลังใน Facebook เนี่ยคือด้วยเมตาของพี่มาร์กเนี่ยเขาจะเก็บไว้ให้เราประมาณ30วันเนาะพอจาก30วันแล้วเนี่ยเขาก็จะลบข้อมูลไปทั้งหมดดังนั้นคุณสามารถฟังได้นะในรอบ30วันนะครับคุณสัสสีบอกว่าบางว่าอากาศดีมากค่ะคุณบรรจงบอกว่ามอร์นิ่งคิดถึงตอนจิบกาแฟบนตึก World Trade ใช่ไหมคะโอ้ก็ยังไม่เคยไปที่ World Trade เลยเนาะปุ๊กยังไม่เคยไปคืออเมริกาเนี่ยไม่เคยไปด้วยความที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันไกลอ่ะไกลมากเวลาเราลางานแต่ละทีอุ๊ยเต็มที่เนี่ย5วันนะบวกเสาร์อาทิตย์นี่ก็ถือว่าได้เยอะแล้วลางานเกินกว่านี้ไม่ได้จริงๆก็เลยไม่เคยคิดที่จะไปอเมริกาเลยเพราะว่าเดินทางก็เหนื่อยมากแล้วนะคะก็เลยอยู่เนี่ยค่ะในยุโรปเอเชียเอาเท่าที่เราไหวนะคุณสุชาดานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปุ๊กและทีมงานดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะวันนี้ก่อนเข้ารายการนะปุ๊กแบบอัดยาเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเข้าห้องส่งทีไรน้ำมูกไหลทุกทีเลยก็เลยแบบสงสัยต้องกินยาแล้วพยายามจะหลีกเลี่ยงเนาะการไม่กินยาภูมิแพ้นะคะเป็นภูมิแพ้อากาศพอเจออากาศที่มันสวิงปุ๊บมาทันทีเลยก็นั่นแหละค่ะดูแลรักษาสุขภาพด้วยเนาะวันนี้มีข่าวจากการประปานครหลวงมาฝากกันค่ะคุณผู้ฟังซ่อมท่อประปาที่ไหนรู้ได้ทันทีสำรองน้ำได้ทันเวลาค่ะการประปานครหลวงหรือว่ากปน.ขอแนะนำช่องทางติดตามข่าวสารการซ่อมท่อประปาและประกาศแจ้งหยุดจ่ายน้ำเพื่อให้คุณวางแผนการใช้น้ำได้อย่างสะดวกและไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญนะคะติดตามได้4ช่องทางคือแอปพลิเคชัน MWA on Mobile รับการแจ้งเตือนในพื้นที่ของคุณLINE Official นะคะ @MWA Thailand สมัครนะคะ MWA Line Connect รับข่าวสารเฉพาะพื้นที่เว็บไซต์ www.mwa.co.th ติดตามประกาศและข่าวสารล่าสุดแอปพลิเคชัน X นะคะ MWA Thailand อัปเดตข้อมูลการให้บริการแบบรวดเร็วเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์วางแผนสำรองน้ำได้ทันเวลาค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่ MWA Call Center 1125ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็ไปต่อกันที่ธนาคารออมสินค่ะคุณผู้ฟังออมเงินทั้งทีต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะคะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัติอัตราดอกเบี้ย 1.30% ต่อปีหรือเทียบเท่า

0: ันคุณผู้ฟังยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมนะในช่วงของวันมหิดลเนาะที่กำลังจะถึงนี้นะคะคุณผู้ฟังเขาอุ้ยเขามีกิจกรรมเยอะมากอันนี้เป็นธงนะคุณผู้ฟังถ้าสมมติว่าเราร่วมบริจาค20บาทจะได้ธงอันนี้แต่ว่าถ้าสมมติว่าบริจาค300จะได้แท่นธงอันนี้นะคะเป็นแท่นที่ตั้งธงด้วยกิจกรรมดีๆในวันมหิดล24กันยายน2569ความสุขเกิดจากการให้ขอเชิญร่วมตามรอยสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยนะคะด้วยการบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยโอกาสโรงพยาบาลสิริราชสามารถทำได้นะคะผ่านแอปพลิเคชันธนาคารที่คุณมีบัญชีเงินฝากอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารไทยพาณิชย์นะคะธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทยธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารฐานไทยธนชาติธนาคารออมสินนะคะสามารถที่จะบริจาคได้ใบเสร็จรับเงินบริจาคสามารถลดหย่อนภาษีเงินได้นะคะโดยนำส่งหลักฐานการบริจาคและแจ้งระบุเข้ากองทุนวันมหิดลนะคะก็จะได้รับเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีแบบอีโดเน็ตด้วยนะคุณผู้ฟังคือก็ไม่ต้องส่งแต่ว่ามันจะนำส่งข้อมูลให้สัมภาระโดยตรงนะคะอันนี้ก็สะดวกดีนะคุณผู้ฟังหรือจะไปบริจาคที่หน่วยรับบริจาคสิริราชมูลนิธินะคะไม่ว่าจะเป็นที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 ชั่วคราวโรงพยาบาลสิริราชอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B ศูนย์แพทย์การจนาพิเศษชั้น1โซน A นะคะแล้วเขาก็ยังมีการออกบูธนะช่วงนี้จะเห็นมีน้องๆ นักศึกษาแพทย์นะคะไปออกบูธอะเต็มเลยอย่างเมื่อก่อนนี้ห้องส่งอยู่ที่อาคารมารีนนท์เนาะเราก็จะแบบลงมานะคะก่อนขึ้นลิฟต์ที่อาคารมารีนนท์ก็จะมีน้องๆมาตั้งบูธกันอยู่นะคะแล้วก็ในวันที่12กันยายนคือวันเสาร์นี้นะคะ16นาฬิกาถึง18นาฬิกาเนี่ยเขาก็จะมีการถ่ายทอดการจัดงานนะคะวันมหิดลด้วยก็มีททบ5นะคะเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเนาะแล้วก็จะมีทั้ง YouTube นะคะที่สามารถถ่ายมีหลายช่องเลยค่ะให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็น TNN2 ไทยรัฐทีวี PPTV ช่อง36 7HD นะคะช่องวัน31ช่อง3อมรินทร์นะคะนี่ก็ร่วมกันถ่ายทอดงานในวันนั้นเสาร์12กันยายน16นาฬิกาถึง18นาฬิกาแล้วเขาก็จะมีการแบบรับบริจาคเนาะโทรเข้าไปบริจาคในรายการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปรับชมได้จะมีการแสดงของนักร้องอะไรเงี้ยโอ้เยอะมากเลยที่จะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการหารายได้นะคะเพื่อไปช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะที่ขาดแคลนมีพี่สาวคุณสุสนามาทักทายเพิ่มเติมนะคะมีพี่อ้วนนะคะพี่อ้วนเพ็ญศรีมีคุณหน่อยนะคะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปดูกันค่ะธุรกิจนะคะการเช่าเพื่อนเป็นธุรกิจที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากเลยในยุคนี้นะคะเราทำยังไงสมมุติบางคนอยากจะเช่าเพื่อนเนาะลองดูหน่อยนะคะเดี๋ยวไปฟังคุณจ๋าเล่าให้เราฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: Smart SME สนับสนุนโดย Day Hair แชมพูสมุนไพรปิดผมขาวแนบสนิทเป็นธรรมชาติ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสส
6: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลัง

0: ความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
1: ้ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
1: ป้ายยาของดีเซเว่นนายเฮิร์บกรีนบัมทากันยุงมดและลดตุ่มผื่นคันนายเฮิร์บกรีนบัมมีสมุนไพร9ชนิดเนื้อเจลซึมง่ายไม่ทิ้งรอยดำใช้ได้แม้เด็กเล็กออนไลน์ก็มีนะ
4: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
5: 10นาฬิกากับ23นาทีค่ะใครที่ยังไม่ได้เข้ามาในไลฟ์สดนะคะของ Smart SME อยากให้เข้ามานะคะนอกเหนือจากเราจะได้ใกล้ชิดกันมากๆแล้วเพราะว่าได้เห็นหน้าค่าตากันเนาะได้ทักทายได้พูดคุยกันผ่านตัวหนังสือด้วยเนี่ยเรายังได้เห็นนะคะแขกรับเชิญของเราวันนี้ด้วยและที่สำคัญก็ได้เห็นตัวอย่างของการเดินทางนะคะไปท่องเที่ยวเนาะว่าเป็นยังไงหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะเราเคยได้ยินในต่างประเทศที่เขาบอกว่ามีเช่าปูเช่าย่าเช่าลุงอะไรเงี้ยไปเป็นญาติผู้ใหญ่ไปรับฟังไปสอนทำนู้นทำนี้แต่พอกลับมาที่บ้านเรานะคะตอนนี้เริ่มมีธุรกิจเช่าเพื่อนไปเที่ยวเป็นเพื่อนขับรถให้ไปนั่งกินข้าวไปนั่งคาเฟ่ไปถ่ายรูปแล้วแต่ว่าเป็นธุรกิจเช่าเพื่อนนะคะวันนี้พาไปรู้จักกับ Snap Same Friend นะคะเจ้าของก็คือคุณนันทนาต่างสีหรือว่าคุณจ๋านั่นเองตอนนี้คุณจ๋าอยู่ในสายแล้วคุณจ๋าสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีค่ะ
5: คุณจ๋าได้ยินเสียงพี่ปุ๊กชัดเจนใช่ไหมคะ
6: ค่ะได้ยินค
5: ่
6: ะ
5: วันนี้เราขออนุญาตไปเจาะธุรกิจ Snap Same Friend หน่อยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เนาะคุณจ๋ามันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงเอาเป็นว่าแบบทำไมถึงแบบได้เริ่มต้นทำธุรกิจนี้คะ
6: จริงๆเกิดจากการที่ไปเที่ยวคนเดียวบ่อยๆเนี่ยแหละค่ะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็เกิดไอเดียว่าทำไมถึงประเทศไทยอะไรถึงไม่มีอาชีพนี้ค่ะใช่จ๋าชอบเป็นคนพอโตขึ้นอ่ะเนาะต้องบอกก่อนว่าถ้ายิ่งโตขึ้นอ่ะเพื่อนเราจะน้อยลงแล้วก็ต่อให้เรามีเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะเวลาว่างไม่ตรงกันเพราะว่าแต่ละหน้าที่การงานเนาะต่างกันออกไปจ๋าก็เลยคิดว่าทำไมประเทศไทยไม่มีไอเดียนี้บ้างจ๋าก็เลยลองโพสต์จุดเริ่มต้นก็คือการโพสต์ TikTok 1คลิปเล่นบังเอิญว่าคลิปนั้นแมสค่ะคนดูเป็นแสนเลยค่ะ
5: โพสเล่นๆนี่คือโพสว่าอะไรคะคุณจ๋า
6: แต่โพสว่ามีบริการเช่าเพื่อนค่ะเช่าเพื่อนก็คือฟิลเพื่อนถ่ายรูปให
5: ้
6: ก็คือจริงๆหมายถึงว่าคนเราอะค่ะที่เวลาผู้หญิงออกไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปวัด
5: ค่ะ
6: อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการแค่เก็บโมเมนต์เล็กๆแต่มันไม่มีคนที่สามารถเก็บโมเมนต์นั้นให้เขา
5: เอาง่ายๆว่าเวลาที่เรานึกถึงหลักความจริงเนาะเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวอ่ะการจะถ่ายรูปแล้วให้เห็นแบบอุ๊ยเฟรมวัดวาอารามเฟรมแบบต้นไม้สวยงามบางทีมันไม่ได้เพราะว่าเราเซลฟี่เองใช่มั้ยมันไม่เห็นอะไรเลยใช่มั้ยคะ
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: แล้วจะไปตั้งกล้องถ่ายมันก็บางคนก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกันทุกคน
6: ใช
5: ่อ๋ออันนี้
6: ใช่ค่ะ
5: จากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงก็เลยทำเป็นแบบเขาเรียกว่าทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยวพี่ปุ๊กขออนุญาตเปิดเขาไปดูคลิปเนาะคุณจ๋าปักหมุดอันนี้เอาไว้แบบต้นๆเลยไหมคะ
6: ใช่ค่ะปักหมุดไว้ต้นๆเลยก็คือแม้ตั้งแต่อันนี้เริ่มต้องบอกก่อนว่าคลิปที่โพสลงไปคือเพื่อนของเราเองที่เราถ่ายรูปให้แล้วเราเลยถามเพื่อนว่าเออเนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยเราเวลาว่างๆอยู่อย่างเงี้ยในประเทศไทยอ่ะมันต้องมีคนที่คิดเหมือนเราบ้างแหละว่าแบบต้องการแค่เพื่อนไปเที่ยวถ่ายรูปให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็โพสลงไปแล้วบังเอิญมันแมส
5: มันแมสขึ้นมาเดี๋ยวนะพี่ปุ๊กกำลังมองว่าเอ๊ะมันคืออันไหนเนาะเพราะว่าพอคลิกเข้ามามันมีหลายอันมากเลย
6: เพื่อนที่น่าจะเป็นใน TikTok ค่ะล่าสุดที่ส่งลิงก์ไปให
5: ้โอเคนะคะตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาลองดูนะคือแล้วปรากฏว่าแมสเพราะว่า
6: ค
5: นในยุคปัจจุบันเนี้ยเป็นแบบนั้นกันเยอะเนาะ
6: ใช่ค่ะ
5: คือไม่มีคนถ่ายรูปให้ไม่มีอะไรให้เอาพอเห็นว่ามันแมสละแมสแล้วต่อไปเราทำยังไงคะ
6: พอตอนแรกก็เหมือนแต่วันนึงก็จะรับลูกค้าได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราเป็นฟิลเพื่อนจริงๆเราต้องอยู่กับเขาร่วมกิจกรรมกับเขาก็คือเราก็จะพยายามเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าต่างคนต่างไม่รู้นิสัยกันแล้วมาเจอกันครั้งแรกค่ะก็ค่อนข้างทุกคนจะเก่งหมดเลยเราก็จะพยายามเอนเตอร์เทนเขาโดยการที่เราพูดคุยกับเขาว่าถามชื่อว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วก็เขาอยากได้วันนี้เขาอยากถ่ายรูปโทนแบบไหนแล้วก็อยากไปที่ไหน
5: ค่ะเดี๋ยวนะคุณจ๋าพี่ปุ๊กขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนเราเริ่มต้นทำธุรกิจถ้านับมาถึงวันนี้กี่นานแค่ไหนยังไงแล้วคะ
6: ไม่นานมากเลยค่ะคุณปุ๊กประมาณ5เดือนได
5: ้5เดือนทีนี้จุดเริ่มต้นเลยที่ทำธุรกิจโอเคคลิปแมสปุ๊บเราเริ่มทำเลยไหมเราแบบเราค่ะเราหาเพื่อนมาเที่ยวกับเราอะยังไงคะ
6: คือจ๋าจะปักลิงก์ไลน์ไว้ค่ะตอนแรกจ๋าใส่เป็นไลน์ส่วนตัวเนาะเราไม่คิดว่ามันจะแมสเราคิดว่ามันจะมีคนที่คิดแบบเราแหละแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นเราก็ใส่ไลน์ไว้ก่อนค่ะแต่ตอนนี้มีบัญชีไลน์ที่เป็นของทางร้านโดยตรงแล้วเราปักหมุดไว้ที่ใน TikTok ค่ะ
5: okay.
6: เขาส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆก็จะตามมาจากตรงนั้น
5: ค่ะพื้นที่การไปเที่ยวกับเพื่อนของคุณจ๋านี่คืออยู่ในแอเรียไหนคะกรุงเทพปริมณฑล
6: ใช่ค่ะเป็นกรุงเทพปริมณฑลค่ะ
5: เนาะเพราะว่ามันหนึ่งแบบใกล้ๆไม่ไกลมาก
6: ใช่
5: ถามจริงๆกลัวไหมกับการที่เราทำธุรกิจเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยอ่ะคนที่จะมาใช้บริการมาชวนเราไปหรือว่ามาให้เราไปเที่ยวเป็นเพื่อนเขาเป็นใครมาจากไหนมิจฉาชีพไหมโอ้แล้วยุคนี้เนาะสแกมเมอร์มิจฉาชีพอารวาสกันเยอะมากต้องถามก่อนว่ากลัวไหมคะตอนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ
6: ตอนแรกที่มีเริ่มมีผู้ตอนแรกจะเป็นแค่ลูกค้าผู้หญิงใช่ไหม
5: คะ
6: ที่เข้ามาจ้างหลังพอแบบมันก็จะมีปรับปนมีลูกค้าผู้ชายแล้วก็เป็นLGBTQ ค่ะแต่ก็เริ่มปรึกษาเพื่อนว่าเราควรรับไหมคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่
5: ะ
6: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราก็กลัวเพราะว่าแบบแต่ส่วนใหญ่สถานที่ที่เราพาลูกค้าไปเที่ยวค่
5: ะ
6: มันจะเป็นสถานที่เปิดแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยมาก
5: คืออยู่ในสายตาอยู่ในสายตาคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอยู่ในสายตาคน
6: ค่อนข้างที่จะแบบปลอดภัยมากเพราะมันเป็นพื้นที่เป็นoutdoor ค่ะต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยได้รับใน indoor
5: huh.
6: ใน indoor ก็จะมีปรับปลายที่ลูกค้าแบบเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเลยค่ะ 90% ได้ลูกค้าของจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขาผู้หญิงจะเป็นเพศที่ชอบถ่ายรูปมาก
5: huh.
6: จริงๆค่ะ
5: ก็คือว่าง่ายๆว่าเราก็มีสโคปงานของเราเหมือนกันว่าม
6: ัน
5: จะอยู่ตรงไหนยังไงอันนี้คือเขาต้องนั่งรถไปกับเราไหมคะหรือว่าเราไปเจอเขาตรงจุดนัดหมายหรือว่าอะไร
6: ใช่ค่ะสมมติว่าวันนี้คุณปุ้งอยากไปวัดวันนี้พี่อยากไปเที่ยวไปทำบุญที่วัดเราเจอกันที่วัดโพหรืออะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะเป็นคนส่งโลเคชั่นมาให้เราแล้วเราก็ไปทีนึงไปเจอกันที่หน้างานใช่ค่ะ
5: โอ้ยนี่ก็จะเซฟเนาะปลอดภัยไม่ใช่ว่ามาอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วเราต้องไปรับเขาหรืออะไรอย่างนั้นจ จำได้ไหมว่าลูกค้าท่านแรกนะเห็นเมื่อสักครู่คุณจ๋าบอกว่าเป็นผู้หญิงเนา
6: ะ
5: ที่แรกที่เปิดเลยอ่ะเปิดธุรกิจของเราเลยในการไปเที่ยวเราไปเที่ยวไหนกันคะ
6: ไปคาเฟ่ค่ะ
5: ไปคาเฟ
6: ่ชิดลม
5: เออไป
6: เป็นคาเฟ่วิวรูฟท็อป
5: อย่างนี้แปลว่าตัวเราก็ต้องมีทักษะในการถ่ายรูปที่สวยด้วยถูกต้องไหม
6: ใช่ค่ะจริงๆจ๋าต้องบอกก่อนว่าจ๋าชอบถ่ายรูปมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่
5: ะ
6: แล้วก็คือยังไม่เคยแม้ว่าจะเป็นถ่ายวิวถ่ายคนอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายเพื่อนให้บ่อยจนรู้สึกว่าพอเรายิ่งโตขึ้นเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราแบบถ่ายแค่วิวบ้างเราตั้งกล้องถ่ายเองบ้างมันไม่เหมือนกับคนที่เราถ่ายให้จริงๆค่ะก็เลยแบบเกิดอาชีพเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าแบบต้องมีสักคนแหละที่รู้สึกว่าแบบคิดแบบเราต้องการแค่เพื่อนถ่ายรูปให้เราใช่ค่ะ
5: โอ้อันนี้นะเราก็ต้องแบบคือเขาเรียกว่าเพนพอยต์ของเราอ่ะมันคือเราอยากมีคนถ่ายรูปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนเหมือนเราก็เลยแบบเหมือนเป้าหมายของเรามันชัดเจนเนาะคนที่มาก็เลยชัดเจนแล้วมุมก็แบบแต่ละคนก็ชอบมุมไม่เหมือนกันเนาะเราแบบเวลาเราเจอลูกค้าเราต้องมองไหมคะว่าสแกนข้างไหนสวยถ่ายยังไงถึงจะออกมาดูดีเพราะว่าเราไม่ใช่ AI เนาะเราไม่ได้สวยทุกมุมคนเราจะมีมุมสวยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: เราก็ต้องศึกษาลูกค้าด้วยเนาะอะไรอย่างนั้นใช่
6: ค่ะ
5: โอ้ทีนี้พอทำมาแล้วอะธุรกิจนี้มีคนมาให้เราไปเที่ยวเป็นเพื่อนเนี่ยเยอะไหมคะ
6: เยอะมากค่ะคุณฟุ้งตั้งแต่ทำมาก็คือวันนี้ถ้านับเทียบปัจจุบันนะคะจะมีลูกค้ามากกว่า 1,600 คน
5: ฮะ 1,600 คน
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
5: เยอะมาก
6: นนในระยะเวลาแค่5เดือน
5: อันนี้คือหลากหลายมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBT อะไรเงี้ยได้หมดเลย
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วมีลูกค้าที่อายุน้อยสุดประมาณเท่าไหร่คะ
6: โอ้ยน้อยสุดเลยค่ะ13แต่ว่าเป็นต้องบอกก่อนว่าคนที่ว่าจ้างเราคือพ่อกับแม่เขาจ้างให
5: ้จ้างไปเป็นเที่ยวเป็นเพื่อนลูกเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่มีเวลา
6: ใช่ค่ะจริงจริงไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาเขาพาเขาบอกว่าลูกเขาค่อนข้างที่เขาจะแบบวัยรุ่นนิดนึงอะค่ะ
5: ค่ะ
6: มุมกล้องของพ่อกับแม่เขาก็คือแบบ
5: เข้าใจอาจจะไม่โดนใจล
6: ู
5: ก
6: แต่ไม่ได้วัยชายไม่โดนใจวัยรุ่น
5: ค่ะ
6: เขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการโอเคจ้างเรา
5: เ
6: พราะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่
5: อันนี้เข้าใจเพราะว่าพอดีพี่ปุ๊กอะก็จะมีเพื่อนเนาะที่แบบว่าเขาก็มีลูกเป็นวัยรุ่นแล้วพอพ่อแม่ถ่ายรูปพี่ลูกเนี่ยลูกก็จะทำหน้าแบบไม่โอเคอะไม่ได้เขาก็จะมีมุมของเขาอันนี้เข้าใจได้แล้วคนที่แบบสูงวัยที่สุดที่แบบมาจ้างคุณจ๋าไปเที่ยวด้วยอ่ะเป็น
6: 50ค่ะ
5: 50อุ้ยตายแล้ว50นี่ยังเด็กกว่าพี่ปุ๊กเลยนะก็แล้วถ้าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กต่างกันไหมอย่าง50ไปเที่ยวไหนคะ
6: ต่างกันค่ะก็คือเด็กส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นสถานที่คาเฟ่ที่มันแมสหรือว่าเป็นสวนสาธารณ
5: ะ
6: ที่แต่งตัวสตรีทได้แบบฟิลวัยรุ่นนะ
5: คะ
6: แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างลูกค้าคนที่จะบอกนะคะแบบอายุแบบ40 50อะไรเงี้ยค่
5: ะ
6: เขาก็จะไปร้านอาหารไปบาร์แล้วก็แบบไปวัดด้วยค่ะ
5: ทีนี้คนที่จะทำธุรกิจนี้เนาะพี่ปุ๊กเชื่อว่าเดี๋ยววันเนี้ยมันน่าจะเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเยอะของเราอะเราเนาะที่จะเรียกว่าอะไรเดียเราเป็นเหมือนเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนเพราะว่านี่คือการรู้จักกันครั้งแรกเนาะกับไกด์มันต่างกันไหมมันทำหน้าที่ต่างกันไหมต่างกันแค่ไหนยังไงคะเล่าให้ฟัง
6: แต่ว่าต่างกันเพราะว่าไกด์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่แค่พาลูกทัวร์ไปเที่ยวใช่ไหมคะ
5: ค่ะ
6: แล้วก็แนะนำสถานที่จุดตามนี้แล้วก็มันจะเป็นแพลนของเขาเน
5: า
6: ะแต่ของเราอ่ะจะเป็นฟิลเพื่อเลยค่ะพี่ปุ๊กก็คือสมมุติเราออกไปอย่างเงี้ยในวันเนี้ยเราไปวัดเนา
5: ะ
6: แล้วเกิดฝนตกอะไรเงี้ยเราอาจสามารถเปลี่ยนแพลนทันทีโดยการที่แบบว่าที่อยากไปถ่ายรูปเป็นคาเฟ่ใกล้ๆวัดไหมคะอะไรเงี้ยแทนใช่ก็จะฟิลต่างกันเราให้ความรู้สึกของลูกค้าค่ะเป็นเหมือนเพื่อนจริงๆเราจะพยายามชวนคุยชวนพูดแล้วให้เขาบอกว่าให้เขาคิดว่าเราอ่ะคือเพื่อนเขาจะได้ไม่เกรงในการแบบถ่ายรูปออกมาแล้วผลงานนะคะที่ถ่ายออกมามันจะดูดีมากมันจะดูแบบเราเป็นเหมือนเพื่อนเขาจริงๆที่เขาถ่ายแล้วเขาจะไม่ได้เกรงกับคนที่อยู่ตรงหน้าจนมากเกินไปในขณะที่เรามีเวลามีแก๊ปเวลาที่1 ชั่วโมง2 ชั่วโมงถึง3 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่กับเขา เขาจะรู้สึกเอนจอยแล้วก็รู้สึกชิลอันนี้ก็เป็นอีกข้อหลักที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
5: คือเหมือนกับมันง่ายมากๆเลยที่ถ้าอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจเนาะคนเป็นไกด์อ่ะเขาก็จะมีหน้าที่ว่าโอ้โหต้องไปหาองค์ความรู้สถานที่นี่ต้องเล่ามาแล้วก็แพลนเป็นโปรแกรมเลยว่าอันนี้จะทำอะไรแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกค้าอยากไปไหนบอกมาเลยเรามีหน้าที่ไปนั่งฟังนั่งคุยแล้วก็ไปช่วยถ่ายรูปไปแบบอะไรอย่างนั้นเหมือนฟิลเพื่อนมาเจอกันอะไรแบบนั้นมันจะต่างกันในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: มีไหมที่แบบมีแบบเหมือนกับว่ามาใช้บริการเราแล้วอุ๊ยติดใจคุณจ๋าน่ารักจังเลยอุ๊ยคุณจ๋าเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันอีกนะมีไหมมีใครใช้บริการซ้ำ
6: ม
5: ี
6: ค่ะมีเยอะมากเลยรูปที่ส่งผลงานที่ส่งให้คุณปูก็
5: ค่ะ
6: ล้วนเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าประจำหมดเลย
5: ค่ะ
6: พี่ถ่ายมากกว่า 5-6 ครั้ง
5: กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้ว
6: ใช่ค่ะ
5: ค่ะ
6: บางคนอะค่ะคุณปูก็คือเหมือนเขาสนิทกับเราจนรู้สึกว่าเขาอะเอาปัญหาในครอบครัวหรือแบบชีวิตประจำวันของเขาอะมาแชร์ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจแล้วก็แบบวันนี้ในเจนที่แบบอ่ะอย่างอายุขึ้นไปแบบ50ขึ้นไปอย่างเงี้ยเขาก็จะมาแชร์มาถามแต่ว่าน้องจ๋ามีไอเดียที่จะแชร์ไหมพอดีว่าลูกพี่อ่ะจะเข้ามหาลัยแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเราคุยกันเหมือนเพื่อนจริงๆที่เขาแชร์แบบทุกอย่างให้เราเลยแบบเขาสนิทใจกับเราแล้วแล้วเขาก็กลายเป็นว่าเขาบางคนนะคะลูกค้าก็ไปทำคลิปบอกต่อให
5: ้
6: ใช่แล้วก็แบบลูกค้าก็จะตามมาอีกทีนึงจากคลิปของลูกค้าเรา
5: โอ้แล้วคือพอจากที่ได้ทำธุรกิจมา5เดือนเนาะแล้วมีลูกค้าเป็นพันคนเลยเนี่ยสิ่งที
6: ่
5: ตอบได้เป็นยังไงคือหมายความว่าอะไรที่ทำให้คนมาใช้บริการเรามากมายขนาดนี้คะคุณจ๋า
6: จะคิดว่าเป็นความจริงใจของเราอะค่ะที่เรารู้สึกว่าเราต้องบอกเราต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบอะไรชอบแบบไหน
5: ค่ะ
6: แล้วก็เราจริงใจกับเขาเรารู้สึกว่าสมมติว่าจะบอกว่าพี่ปุ๊กว่าพี่ปุ๊กขาหันหน้าทางซ้ายสวยกว่านะยืนตรงนี้แล้วพี่ปุ๊กดูสูงกว่าแล้วก็เราจะบอกเขาตรงๆเลยค่ะว่าแบบคุณพี่แบบหันทางนี้เอียงทางซ้ายเอียงทางขวาแล้วหรือว่าใส่ชุดนี้บางคนก็จะส่งชุดมาให้เราเลือกด้วยเราช่วยเขาเลือกชุด
5: ว่าถ้าไปที่นี่พี่ควรจะใส่ชุดไหนดีคะอะไรเงี้ยอ๋อคือง่ายๆว่าเหมือนเพื่อนที่เราที่มาใช้บริการเราอ่ะเขาอยากได้ประสบการณ์ความทรงจำความพิเศษจากการไปในสถานที่นั้นๆใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: อย่างนี้เราคิดอัตราค่าบริการยังไงคะ
6: จะคิดแค่ถูกมากเลยค่ะถ้าเทียบกับปัจจุบันที่มีเด็กๆลุกขึ้นมาทำอาชีพนี้กันเยอะ
5: ค่ะ
6: ก็คือจ๋าจะคิดแค่399บาทต่อ1ชั่วโมง
5: ค่ะ
6: แต่ว่ามันจะมีค่าเดินทางแยกต่างหาก
5: หมายถึงว่าสมมุติว่าเขานัดเราอยู่ไกลจากเราอะไรเงี้ยค่าเดินทางไปต่างหากนะ
6: ใช่ค่ะ
5: แต่ค่าที่เราอยู่ด้วยกันกินเป็นเพื่อนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือ399บาทต่อ1ชั่วโมงเคยมีคนใช้บริการเรานานสุดกี่ชั่วโมงคะ
6: 4ชั่วโมงค่ะ
5: โอ้โหนี่แบบอยู่กันแบบเอาครึ่งวันเลยอะไรประมาณน
6: ี้ใช่ค่ะใช่ค
5: ่
6: ะ
5: นะคะโอ้แล้ว4ชั่วโมงนี้ต้องไปเที่ยวน่าจะต้องหลายสถานที่ไหมคะที่เดียวน่าจะไม่พอเน
6: า
5: ะ
6: ก็จะเป็นละแวกเดียวกันแต่หลายสถานที
5: ่
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ค่ะการทำธุรกิจนี้นะคะเราตอนแรกอะจากที่แบบแค่แบบเอ้ยคงจะมีสักคนแต่พี่ปุ๊กเห็นแล้วว่ามันเกินคาดมากเราตั้งเป้าหมายในอนาคตต่อไปกับธุรกิจนี้เอาไว้ยังไงบ้างคะ
6: คิดว่าอยากจะเป็นคนชอบถ่ายรูปเนา
5: ะ
6: ก็คือคิดว่าแบบจริงๆทุกวันนี้ก็มีลูกค้าแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่ใช่ช่างเพื่อนก็คือเขาให้เราไปเป็นแบบผู้ช่วยในการออกอีเวนต
5: ์
6: ใช่ค่ะก็คืออยากจะทำไอเดียต่อไปก็คืออยากจะรับจ้างแบบช่วยทำคอนเทนต์ทำไปเป็นคล้ายๆจริงๆทุกวันนี้จะมีอินฟูในประเทศไทยอ่ะเนาะเยอะมากที่เขาลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์แล้วก็ไปออกงานอีเวนต์ซึ่งบางคนอ่ะเขาเป็นแค่อินฟูตัวน้อยๆที่ยังไม่มีกำลังที่จะพอจ้างแบบ
5: คนทำคอนเทนต์ให
6: ้เป็นผู้ช่วยที่แบบจ่ายเป็นรายเดือนเขาก็เสียสละเวลาเงินจากตรงเนี้ยมาจ้างเราแทนแต่คิดว่า การต่อยอดจุดนั้นนะคะในอนาคต
5: คืออ
6: าจจะมีทีมเล็กๆที่สร้างขึ้นมาจากอาจจะเป็นเพื่อนของเราแล้วเราเทรนงานให้เขาให้มาช่วยอีกทีนึงเพราะว่าทุกวันนี้จะต้องบอกก่อนว่าทั้งร้านจะเป็นคนทำคนเดียวหมดเลยค่ะ
5: ค่ะที่ร้านเรามีร้านด้วยใช่ไหมคะ
6: ใช่ค่ะ
5: ร้านที่ทำอะไรบ้างใน Snap Same Friend เนี่ยค่ะ
6: ก็จริงๆทัวร์เนี่ยก็คือรับจ้างก็อาชีพหลักก็คือเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะมีงานที่แยกออกไปเช่นแบบบางวันจะไปออกกองกับลูกค้าที่สมมติว่าพี่ปุ๊กอยากเปิดแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นึง
5: ค่ะ
6: แล้วพี่ปุ๊กไม่ได้อยากได้แบบเทรนแบบถ่ายรูปแบบขายกางเกงยีนอย่างเงี้ยไม่อยากได้แฟชั่นแบบแบบที่เป็นสตูดิโออะไรเงี้ยค่ะ
5: อยากได้ที่แบบธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
6: ใช่ค่ะอยากได้แบบภาพแบบมุมมองของวัยรุ่นหรือไม่กระทั่งแบบออกไปกองไปคาเฟ่ด้วยกันเพื่อโพสแบบขายสินค้าค่ะก็จะมีเหมือนกันมีบริการแบบนี้เหมือนกัน
5: เข้าใจแล้วคือง่ายๆว่าเราอ่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบที่เป็นทำแล้วเป็นดูแบบเป็นสตูดิโอใหญ่ๆทำแต่อยากให้มาดูมีความเป็นธรรมชาติในการทำงานเนื้อหาแบบจับต้องง่ายแล้วก็ถ่ายทอดง่ายๆในมุมมองของคนรุ่นใหม่อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเนาะ
6: ใช่ค่ะ
5: โอ้ก็เรียกได้ว่ามันยากเหมือนกันนะถ้าจะถามคุณจ๋าว่าความยากของการทำธุรกิจนี้สำหรับคุณจ๋าเองนะอะไรมันคือความยากที่สุดในการที่ทำธุรกิจนี้ค่ะ
6: จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันยากค่ะพอถ้าคนที่ไม่ชอบแบบเนี้ยซึ่งการที่วันนึงเนาะเราจะเข้าหาลูกค้าในนิสัยที่ต่างกันนะ8คนนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่เราไม่ได้คุ้นชินกับสถานการณ์ทุกวัน
5: ค่ะ
6: เพราะว่า1ใน8คนอย่างเงี้ย1วันสมมุติเราไปเจอคนเนี้ยเขาอาจจะนิสัยอีกแบบนึงเขาอาจจะความต้องการอีกแบบนึงคนที่2ที่เราไปเขาจะความต้องการอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าเราต้องทําความเข้าใจลูกค้าเยอะๆจ๋าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบalert มากจะชอบชวนคุยลูกค้าก่อนเพื่อให้ลูกค้ารีแลกซ์กับเราเพราะถ้าสมมติลูกค้าโอเคลูกค้าไว้วางใจเราลูกค้าแบบไม่เกรงลูกค้าช่วยพี่พดช่วยพี่บอกหน่อยนะตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าพี่ทำได้ไม่ดีอ่ะบอกพี่หน่อยนะแนะนำพี่ได้นะอะไรเงี้ย
5: แ
6: ต่ก็จะเป็นคนที่ช่วยเขาแนะนำเขาพยายามเข้าหาเขาคุยกับเขาเยอะๆเขาก็จะคิดว่าเราคือเพื่อนเขาจริงๆ
5: อันนี้พี่ปุ๊กถามเผื่อนะมีแฟนรายการถามเหมือนกันสมมติว่าไปแล้วนอกเหนือจากการถ่ายรูปสมมติว่าถ้าเป็นพวกน้ำขนมนมเนยอันนี้ก็คือคนที่จ้างเราก็ต้องเป็นคนออฟเฟอร์เราถูกต้อง
6: ใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนออกเลยบางคาเฟ่เนาะที่เขาไม่ได้ฟิกหรือสถานที่ที่เขาไม่ได้ฟิกว่าต้องแม็กซิมัมสเปนเท่านั้นหรือแบบต้องซื้อคนนึงต่อแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จ๋าก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าบางวันก็กินเรากินไปเยอะแล้วเน
5: าะ
6: บางวันเราก็แบบไปบางร้านเราอาจจะยังไม่ได้อยากกินลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย
5: ค่ะโอ้ในตั้งแต่ทำธุรกิจมานะวันหนึ่งเคยรับลูกค้าสูงสุดกี่คนคะ
6: อ๋อวันหนึ่งเคยรับ8คิวค่ะแต่วันแบบทำได้แบบ10ชั่วโมง
5: โอ้ยตายแล้ว คือแล้วสถานที่ของลูกค้ามันอยู่ห่างกันไหมเพราะว่าวันหนึ่งเนาะมันประมาณเนี้ยนั่นหมายความว่าต้องมีงานแบบเอ้ยมาเที่ยวแบบว่าสถานที่กลางคืนเป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันถึงจะแบบยาวลันไปถึงช่วงนั้นได้
6: ใช่ค่ะใช่มันต้องแบบจะเรียงคิวตั้งแต่แบบเช้าใช่ไหม
5: คะ
6: ก็คือ10โมง11โมงเนี้ยเราก็จะเว้น1ชั่วโมงเพื่อที่ให้แบบเผื่อเวลาเดินทางของเราไปหาลูกค้าเพราะว่ากรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะรถติดนิดนึงเราก็จะเว้นช่วงแต่ถ้าสมมติว่ามีแบบเขาเรียกว่าสถานที่เดียวกันเราอาจจะจับเขามาต่อคิวกันแบบสมมติว่าเสร็จคนเนี้ยจ๋าก็โอเคเดินไปหาคนนี้เดี๋ยวพี่รอก่อนนะคะอะไรเงี้ยใกล้ๆกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะแวะจะไม่ได้ไกลกันมากค่ะจะจับคิวเรียงแบบใกล้ๆกัน
5: ค่ะโอ้นี่การบริหารจัดการก็มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเนาะในธุรกิจนี้แน่นอนนะอย่างที่คุณจ๋าพูดแหละว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีแบบคู่แข่งมาอะไรเงี้ยห่วงไหมคะถ้าใครจะมาทำอาชีพนี้เหมือนเรา
6: ไม่ห่วงเลยค่ะทุกวันนี้ที่เห็นเด็กๆอะค่ะเด็กๆเจนที่เด็กจ๋าลุกขึ้นมาทำอาชีพเนี้ยจะรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ไทยมันมีอะไรแบบนี้เพราะว่าแต่ ต่างประเทศอะค่ะพี่ปุ๊กต้องบอกก่อนว่าต่างประเทศอะมีแบบเนี้ยเยอะมานานมาก
5: โอ้พี่ปุ๊กเห็นนะเขามีอะไรนะมีเช่าหญ้าเช่ายายอะไรเงี้ย
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วก็มีเช่าหนุ่มๆฟิลแฟนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยเราแบบโอ้แต่ละคนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยพี่ปุ๊กก็อยากไปเช่าเหมือนกันนะอันนั้นอะ
6: ใช
5: ่แล้ววันนี้พอมาที่เมืองไทยอะถามอย่างนี้เลยว่ามีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่บอกเฮ้ยเออน่าทำบ้างเนาะพี่ปุ๊กเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะมีคาแรคเตอร์มีเขาเรียกว่ามีพลังในการดึงดูดคนที่เข้ามาหาแตกต่างกันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต่อให้มีคนทำกันเยอะๆนะคนที่ก็จะแบบมาเช่าเราไปเป็นเพื่อนหรือว่ามาทำธุรกิจกับเราอ่ะก็ต้องมาอยู่ดีแต่ในฐานะเป็นรุ่นพี่ที่ทำธุรกิจนี้แรกๆในเมืองไทยมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อยากจะกำลังก้าวเข้าสู่แบบอาชีพนี้ไหมคะว่าคุณสมบัติที่คุณควรจะต้องมีเลยนะมันคืออะไรคะ
6: คือไม่มีเทคนิคอะไรเลยนอกจากคุณต้องมีใจรักในการถ่ายรูป
5: ค่ะ
6: ต้องมีใจรักจริงๆแล้วก็เราพยายามให้ความจริงใจกับลูกค้าไปก่อน
5: ค่ะ
6: เราจริงใจกับลูกค้าบอกลูกถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบแบบไหนบางคนแต่ต้องบอกที่บอกไปนะคะว่าความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันสิบคนก็ไม่เหมือนกันเลยพยายามเข้าหาลูกค้าถามว่าลูกค้าต้องการอะไรอยากได้อะไรคุณพี่ชอบโทนสีประมาณไหนคุณพี่อยากไปสถานที่ไหนคุณพี่เป็นคนหวานหรือว่าคุณพี่เป็นคนเท่ๆซึ่งจุดๆนี้แหละค่ะจะเป็นที่มันเหมือนเราจริงใจกับลูกค้ามากเราเอนเตอร์เทนลูกค้าแล้วลูกค้าจะกลับมาใช้บริการเราเองซึ่งทุกวันนี้ที่มีเด็กๆลุกขึ้นมาทำ อาชีพนี้มาทำคอนเทนต์นี้เยอะๆแต่รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่แบบเด็กๆลุกขึ้นมาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่เราจ้างไปค่ะแต่ละคนเขาก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ซึ่งต่างกันไปอย่างเช่นคงจ่ายเงี้ยจ่าก็ไม่ได้ซีเรียสเลยว่า อันเนี้ยที่เด็กๆขึ้นมาทำเยอะลูกค้าเราจะน้อยลงหรือเปล่าซึ่งหลักๆลูกค้าเราอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของเรามันอยู่ตรงไหนการถ่ายภาพของเราอ่ะมันดีขนาดไหนแล้วก็การเอนเตอร์เทนเวลาที่เราอยู่กับเขาอะค่ะเราใช้เวลาอยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ่
5: ะ
6: เรามอบความจริงใจเราชวนเขาคุยที่เสมือนเขาไปเที่ยวกับเพื่อนจริงๆพี่ปุ๊กบางคนนะคะเขามีปัญหาครอบครัวเขาก็เอามาแชร์กับเราเราจริงใจถึงขั้นที่เราเป็นผู้รับฟังที่ดี
5: เนาะแล้วต้องเก็บความลับของเขาด้วยถูกต้องไหมคะ
6: ใช่ค่ะเราเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วเราให้คำแนะนำลูกค้าดีมาก
5: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันบอกกันไม่ได้แต่ว่าคุณก็ต้องเป็นคนคนนั้นจริงๆที่มีตัวตนมีจิตบริการมีคนที
6: ่
5: รับฟังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันก็จะทำธุรกิจนี้แบบปากต่อปากบอกต่อๆกันไปได้อย่างยั่งยืนอ
6: ่
5: ะสุดท้ายฝากร้านกันหน่อยค่ะน้องจ๋า
6: ก็เป็นส่วนถ้าเป็นใน TikTok อ่ะจะเป็น Snap Fame Fame เลยค่ะเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายค่ะชื่อภาษาไทย
5: ค่ะ Snap Same Friend นะคะ
6: ใช่ค่ะตรงตัวเลย
5: ค่ะแล้วก็ภาษาไทยก็คือเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่าย
6: เพื่อนใช่ค่ะถ้าเจอใน TikTok นี้น่าจะขึ้นชื่อแรกๆเลย
5: ค่ะ
6: เพราะว่าคลิปมันแมทค่อนข้างแมท
5: ได้เลยค
6: ่
5: ะ
6: ใช่ค่ะ
5: วันนี้ขอบคุณ
6: ส่วนถ้าเป็น Instagram ก็เป็นชื่อตามที่
5: Snap Same Friend
6: ใช
5: ่ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
6: ค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะ
5: เป็นธุรกิจที่ใหม่มากนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในประเทศไทยแต่ว่าอันนี้น้องเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีขอบเขตเนาะในการรับงานว่าไปที่ไหนยังไงต้องเป็นที่แบบสาธารณะคนเยอะก็ตัดเรื่องของความอันตรายไปนะคะไม่ต้องไปแบบไปรถคันเดียวกันหมายถึงว่าไม่ต้องไปรับเขาเพื่อมาอยู่กับเราแล้วไปส่งไปนู่นไปนี่เพราะว่าค่าบริการเขาประมาณ399บาทต่อ1ชั่วโมงก็คือเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายก็คือถ่ายรูปให้ฟีลแบบเอ้ยเพื่อนถ่ายรูปให้กันเก๋ๆอะไรทำนองนั้นแล้วที่สำคัญโอ้ลูกค้าใช้บริการเยอะมากคุณฟังรู้ไหมว่ามันสะท้อนถึงอะไรเพิ่งไปฟังงานวิจัยของอาจารย์ท่านนึงเนาะที่พูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี้ยคนไทยหันมานะหลงไหลหรือชื่นชอบกับอะไรที่แบบแต่เดิมเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มั้งอ่ะยกตัวอย่างแมสคอตเลยยกตัวอย่างน้องหมีเนยเลยก็ได้เพราะว่าเขาทำวิจัยน้องหมีเนยจริงๆเขาบอกว่าทำไมคนถึงแบบรักคนถึง เป็นดัดดี้เป็นมัมหมีเป็นอะไรกันเยอะมากทำไมคนถึงมองว่าน้องหมีเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขบางคนไม่เคยชอบตุ๊กตาหรืออะไรใดๆเลยบางคนเป็นผู้ชายด้วยซ้ำไม่ได้ชอบตุ๊กตาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยกำลังต้องการความสุขมาเยียวยาใจเนาะเจออะไรใดๆก็ตามพอเจออะไรที่มันเป็นความสุขแบบที่ไม่ต้องมายัดเยียดอะไรให้แต่เราปรุงแต่งในจินตนาการในอันนั้นเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามองเราคิดเองเรามีความสุขเองเหมือนเพื่อนก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะมันรู้จักกันมันอะไรกันแล้วบางทีเพื่อนมันจะปรุงให้เราอ่ะว่าเอ้ยต้องอันนั้นอันนี้แต่ถ้าไปคุยกับใครสักคนนึงที่ไม่รู้จักเลยเขาเป็นผู้รับฟังไม่ต้องมาอะไรใดๆกับชีวิตเรามากแค่ฟังนะอยากระบายให้ใครสักคนได้ฟังไม่ได้มาอยู่ในชีวิตจริงๆของเรามันรู้สึกมีความสุขแล้วไม่ต้องอะไรมากบางคนก็เป็นเขาเรียกว่า introvert เนาะอยากอยู่คนเดียวแต่บางทีก็ไม่ได้ introvert เสมอไปก็อยากจะมีมุมที่แบบมีเพื่อนเข้ามาคุยบ้างนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นใครสนใจนะปุ๊กให้เบอร์ไว้นะ0661148246 0661148246อยากมีรูปสวยๆกับเพื่อนที่จะไปเที่ยวเป็นเพื่อนเราก็ลองติดต่อคุณจ๋าหรือว่าน้องจ๋าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมารายงานเรื่องราวของการลงทุนกันบ้างค่ะ
4: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตในสมาร์ท SME กับสมาพรชูกิจ
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
9: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
8: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า

0: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
3: กลับมาในช่วงนี้นะคะเมื่อสักครู่คุณนัทบอกว่าโอ้อาจจะใช้บริการเพราะว่าทุกวันนี้อยู่คนเดียวเหมือนกันไม่มีเพื่อนเหมือนกันเนาะโอ้จริงปุ๊กก็เพื่อนน้อยนะเพื่อนไม่เยอะนะคะทุกวันนี้มีเพื่อนน้อยแต่ว่าเพื่อนที่มีก็คือเป็นเพื่อนคุณภาพแล้วก็มีความสุขนะคะดาวโจนส์ร่วง400จุดค่ะคุณผู้ฟัง CNBC รายงานตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวลงในวันพุธที่ผ่านมาเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลและราคาน้ำมันก็ปรับเพิ่มขึ้นนะคะดาวโจนส์เนี่ยลดลง 405.41 จุดหรือว่า 0.77% ปิดที่ 52,380.66 จุด S&P 500ลดลง 0.48% ปิดที่ 7,636.36 จุดนะคะแล้วก็ Nasdaq นะคะลดลง 0.64% ปิดที่ 26,253.34 ยิวพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นในวันพุธที่ผ่านมานะคะโครงการซื้อคืนพันธบัตรรัฐบาลอายุยาวเป็น 6,000 ล้านดอลลาร์มากขึ้นเป็น3เท่าเลยนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นด้วยนะคะราคาน้ำมันเนี่ยปิดบวกเบรนท์นะคะปิดบวก 3.36% ที่ 101.21 แล้วนะคะขึ้นไป 101แล้วนะคุณผู้ฟังส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะปรับขึ้น 3.25% ปิดที่ 96.05 ดอลลาร์นะคะดูหุ้นไทยวันนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาเนาะก็วันนี้เนี่ยถ้าไปดูบิตคอยน์นะคะบิตคอยน์มูลค่าล่าสุดนะคะอยู่ที่ 2,577,858 บาท64สตางค์ราคาทองคำค่ะคุณผู้ฟังราคาทองคำเช้าวันนี้นะคะสมาคมค้าทองคำเนี่ยมีการประกาศราคาซื้อขายทองคำออกมา5รอบแล้วแต่ว่าล่าสุดราคาล่าสุดเลย 10:46 นาทีเนี่ยราคาทั้งหมดนะคะตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้เนี่ยบวกมา200นะคะทองคำ 96.5% ทองคำแท่งรับซื้อ 68,450 บาทขายออก 68,650 บาททองรูปพรรณรับซื้อนะคะ 67,083 บาทขายออก 69,450 บาทราคาทองคำในตลาดโลกค่ะ 4,411 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อ้างอิงค่าเงินที่ 32.89 นะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยคุณผู้ฟังสำหรับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศนะคะวันนี้เนี่ยหลายคนเนาะที่ตามดูนะคะเรื่องราวของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราบางคนบอกอุ๊ยเขาดูกันไปทำอะไรเขาก็มีการบางคนก็มีการเก็งกำไรในอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราเหมือนกันดอลลาร์ราคาขาย 33.17 เงินปอนด์อังกฤษนะคะ 45.25 ยูโร 38.72 เงินเยน 22.08 นะอันนี้พวกเอาเฉพาะที่แบบสำคัญที่คนตามกันก็แล้วกันนะคะส่วนราคาหุ้นมีมาไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังหุ้นนะคะตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เซตอินเด็กซ์อยู่ที่ 1,615.39 นะคะเปิดประมาณนี้นะเอาละเดี๋ยวหมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เราเจอกันวันศุกร์เนาะ10นาฬิกาเหมือนเดิมนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆสำหรับการติดตามรับฟังรายการวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สมาร์ท SME
2: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
5: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
1: น้องจ๋าบ้านเราร้อนจนนอนไม่ได
2: ้คัมภีร์มนตรา MEA ระงับภัย3ฤดูบอกว่าหน้าร้อนให้เปิดแอร์26องศาและเปิดพัดลมช่วยจ้า
1: แล้วฤดูฝนเล่า
2: ฤดูฝนลมแรงระวังป้ายล้มและต้นไม้พาดสายอันตรายนะ
1: ถ้าฉะนั้นพี่อาบน้ำอุ่นคลายหนาวดีกว่า
2: ไม่หน้าหนาวเช็คสายดินเครื่องทำน้ำอุ่นให้ดีรั่วมาถึงตายนะเจ้าคะ
1: ข้าจะจำไม่ขึ้นใจเลยจ้า
2: ประหยัดไฟปลอดภัยทุกฤดู
1: กับ MEA การไฟฟ้านครหลวงนะจ๊ะ
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: อ้าวสายต่อไป
5: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
4: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ

0: ทำให้ชุ่มคอ ยำ
1: เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแหวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
5: สวัสดีครับผมหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยคุณผู้ฟังทางวิทยุครอบครัวข่าวติดตามผมในเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสได้เลยนะครับเราจะถ่ายทอดสัญญาณเสียงนะฮะสดตรงจากช่อง3กด33เวลา 11:20 นจนถึง 13:20 น2ชั่วโมงเต็มอิ่มเลยนะครับที่สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวครับ
6: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
7: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 นถึง 2:00 นเจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
8: คณะกีทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 20:00 นถึง 23:00 นและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 03:00 นถึง 04:00 นทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
9: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะในใจคนไทยครั้งนี้บ้านนิยายขอพาคุณไปสัมผัสความฮาแบบจัดเต็มผ่านหนังสือเสียงสุดมันที่จะทำให้ทุกค่ำคืน

ไปด้วยเสียงหัวเราะติดตามหนังสือเสียงพลนิกรกิมหงวนได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 5 ทุ่มตรงหลังข่าว 3 มิตินะคะฟังแล้วสนุกฟังแล้วหัวเราะไปกับคณะพักสี่สหายหนังสือเสียงจากบ้านนิยายที่คนรักวรรณกรรมไม่ควรพลาด

0: วันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย
2: อาหารแมวคานิวา
3: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
4: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์วันนี้10กันยายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยล่ามภาษามือคุณดาวศรีโลเกตค่ะ
5: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3แล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์นะครับขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์เราสองคนด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะแล้ววันนี้ห้องส่งเราคึกคักนะคะได้มีโอกาสต้อนรับน้องๆ นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาค่ะ
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
5: ครับเรียนอยู่ชั้นไหนอะไรไงลูกไหนลองบอกสิ
6: อยู่ชั้นม.5ค่ะ
5: ม.5นะโอเคเรียนสายอะไรยังไงลูก
6: เรียนสายนิเทศศาสตร์ค่ะ
5: จบประมาณนี้คือมาเป็น
6: ใช่ค่ะมาเลยค่ะ
5: มาเลยมาเป็นนักข่าว
4: ยินดีต้อนรับเลยค่ะ
6: อยู่นี่เลยค่ะ
5: มาอยู่ที่นี่เลยใช่ไหม
6: ใช่
5: เมื่อกี้เราไปดูชั้น6มาแล้วใช่ไหมฮะ
6: ใช่
5: เป็นไงชอบไหมลูก
6: ก็ชอบค่ะเพราะว่าได้รู้เบื้องหลังว่าการทำงานของพี่ๆค่ะ
5: ไปดูอะไรบ้างเมื่อกี้นี
6: ้ก็ดูห้องตัดต่อห้องส่งภาพอะไรแบบนี้ค่ะ
5: ครับคิดว่าทำได้ไหม
6: ก็
5: คิดว่าทำได้ไหมดูแล้วยากไหม
6: ก็น่าจะต้องฝึกค่ะ
5: ต้องฝึกนะนึกว่าทำได้ปุ๊บเดี๋ยวพี่จะได้บอกว่าเออให้ข้างล่างเขาออกไปก่อนโอเค
4: ค่ะปกติได้ดูเที่ยงวันทันเหตุการณ์ไหมคะ
6: ดูค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ดูโหนกระแสค่ะ
4: นี
5: ่ดูของกระแสดูตอนเรียนเหรอ
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วครูไม่ว่าเหรอลูก
6: ก็บางทีรอไม่ไหวก็ต้องดูค่ะ
5: โอ้แล้วแต่เรื่องใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
5: แล้วแต่เรื่องว่าเรื่องไหนที่เราอยากดูอย่างเงี้ยนะโอเคได้ครับได้ครับ
4: ยินดีต้อนรับน้องๆนะคะ
5: ครับก็เดี๋ยวดูไปเรื่อยๆนะลูกนะ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: ขอบคุณนะครับ
6: ขอบคุณค่ะ
5: ขอบค
6: ุ
5: ณครับนะครับคุณผู้ชมครับไปดูข่าวแรกวันนี้คุณผู้ชมครับก็เมื่อวานนะฮะมีเหตุสลดใจนะครับคือมีตำรวจนายหนึ่งเนี่ยไปยิงภรรยาตัวเองในโรงเรียนอนุบาลแล้วก็ภรรยาเนี่ยเสียชีวิตคุณผู้ชมครับอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนะฮะคือเมื่อวานนี้มีเหตุที่เรียกว่าหลายคนตกอกตกใจกันนะครับในช่วงเช้าๆนะครับผู้ยิงเนี่ยนะครับก็คือหมวดโอนะครับก็คือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์นะครับหรือหมวดพงศ์หรือว่าหมวดโอนะครับอายุ55ปีครับเป็นรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงคือแกบุกไปยิงนางไพรินหรือว่าครูเปิ้ลนะครับอายุ48ปีเป็นภรรยาของตัวเองนะครับไปก่อเหตุที่โรงเรียนอนุบาลในพื้นที่อำเภอบางละมุงครับจังหวัดชลบุรีทำให้ครูเปิ้ลเองเนี่ยเสียชีวิตในที่เกิดเหตุจากนั้นครับทางฝั่งของตัวหมวดโอเองเนี่ยขับรถ

0: ่วนใหญ่เนี่ยกลัวมากนะฮะหวาดกลัวครับบางคนนี่ร้องไห้นะครับผู้ปกครองแล้วก็ครูเนี่ยต้องช่วยกันปลอบใจคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะก็พัดเป็นเด็กอนุบาลอ่ะคุณผู้ชมฟังเสียงเด็ก
1: หน่อยครูก็ต้องกอดเอาไว้เลยบางคนร้องไม่หยุดเลย
0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีครับนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ครับก็ไปร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุครับพร้อมกับมีคำสั่งให้ปิดการเรียนการสอน3วันจนถึงวันศุกร์ก่อนเปิดเรียนอีกครั้งครับในวันจันทร์หน้าขณะเดียวกันครับยังได้มีการจัดทีมเยียวยารักษาสภาพจิตใจของเด็กรวมไปถึงบุคลากรที่อยู่ในที่เกิดเหตุด้วยขณะเดียวกันครับเรื่องนี้พันตำรวจเอกสราวุธนุชนาธนะครับท่านเป็นผู้กำกับการอยู่ที่สภ.บางละมุงนำกำลังตำรวจครับไปปิดล้อมที่บ้านพักของหมวดโอซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุ3กิโลนี่ฮะเข้าไปกบดานอยู่ที่นี่คุณผู้ชมครับพยายามเกลี้ยกล่อมนะฮะเมื่อวานนี้บอกให้มอบตัวมีการประสานลูกสะใภ้ผู้ใหญ่บ้านนายกเทศมนตรีตำบลหนองปลาไหลบอกให้มาช่วยกันหน่อยมาร่วมกันเจรจาเกลี้ยกล่อมหน่อยสุดท้ายไม่เป็นผลนะครับหมวดโอปฏิเสธที่จะพูดคุยโดยมีเสียงเอะอะโวยวายออกมาจากบ้านเป็นระยะตำรวจก็ต้องปิดกั้นพื้นที่นะครับพร้อมกับอพยพเพื่อนบ้านแถวนั้นให้ออกจากพื้นที่ไปซะก่อนมีการประสานตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษของกองคับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีให้นำกำลังชุดตำรวจคอมมานโดนะครับเข้ามาเคลียร์พื้นที่โดยเตรียมปฏิบัติการตามแผนและก็ยุทธวิธีของตำรวจซึ่งตลอดช่วงบ่ายนะครับหมวดโอไม่มีท่าทีจะมอบตัวเลยกระทั่งช่วงเย็นนะครับทางฝั่งของตัวพลตำรวจตรีพงพันธ์มุงมณีเทศครับท่านเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีท่านเปิดเผยนะครับว่าหมวดโอนี่ยังไม่ตายนะเพราะยังเดินวนเวียนอยู่ในบ้านนั่นแหละเพราะตอนแรกหลายคนบอกว่าเอ๊ะกินยาหรืออะไรยังไงหรือเปล่าเสียชีวิตไปแล้วมั้งปรากฏไม่นะฮะเพราะทางฝั่งของตัวผู้การชลบุรีบอกเลยบอกว่าเห็นยังเดินวนเวียนอยู่นะครับสถานการณ์ค่อนข้างจะสงบไม่มีเสียงปืนไม่การตอบโต้กับตำรวจก็ไม่มีเงียบที่สำคัญครับแกปิดประตูหน้าต่างอย่างมิดชิดนะตัดขาดการติดต่อจากภายนอกเลยครับตำรวจเองก็พยายามนำญาติสนิทบุคคลที่หมดโอให้ความเกรงใจหรือไว้ใจเนี่ยมาพูดคุยด้วยเพื่อเกลี้ยกล่อมแต่เจ้าตัวก็ยังคงเงียบครับไม่ยอมสื่อสารกับคนด้านนอกเลยฮะ
1: และหลังจากนั้นเวลาประมาณ 20:50 นาทีหมู่โฟกเป็นลูกชายของหมวดโอเป็นตำรวจที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ก็เดินทางมาถึงที่บ้านพักพยายามจะเกลี้ยกล่อมพ่อขอให้พ่อหยุดโดยบอกว่าพ่อกับแม่เพิ่งจัดงานแต่งงานให้โฟกไม่อยากสูญเสียอีกแล้วแล้วบางช่วงหมู่โฟกก็พูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นโดยบอกว่าอีก 3-4 เดือนพ่อจะได้เจอหน้าหลานแล้วอยากให้พ่อยุติทุกอย่างไว้แค่นี้แล้วออกมาพูดคุยกับโฟกพ่อไม่อยากเจอหลานหรอเป็นหลานสาวจะได้มาอ้อนปู่ไง
0: อืมเนี่ยๆๆพ่อครับขอขอโทษนะ
2: ครับที่ใครทำอะไรพ่อเลยพ่อได้ยินโฟกไหมพ่อน้องโฟกอยากกอด
3: ซื้อมาพ่อต้องอยู่กับโฟกสิ

0: และในที่สุดเมื่อเวลา 6:20 นาทีค่ะหมวดโอเดินออกจากบ้านออกมามือเปล่าเพื่อจะมอบตัวกับเจ้าหน้าที่แล้วทันทีที่เดินออกมาก็โผล่เข้ากอดลูกชายร้องไห้ค่ะเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วก็เข้าไปตรวจสอบอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุซึ่งอยู่ในบ้านรวมถึงรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุก็นำไปตรวจสอบแล้วก็นำตัวหมวดโอไปสอบปากคำที่สภ.บางละมุงใช้เวลาในการเกลี้ยกล่อมหมวดโอนานกว่า20ชั่วโมงค่ะ
1: ก็ตั้งแต่ประมาณสัก10โมงกว่าๆนะเหตุมันเกิด10โมงครึ่ง
0: เมื่อวานนี้เราได้รายงานในรายการ
1: ครับนานมากนะ
0: ค่ะตอนที่ออกมาก็คือสภาพอิดโรยนะคะเช้านี้ผู้สื่อข่าวไปตามความคืบหน้าที่สภ.บางละมุงพบว่าหมวดโอยังถูกควบคุมตัวสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดอยู่ภายในห้องสอบสวนชั้น3ของโรงพักไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเก็บภาพขณะที่เจ้าหน้าที่หน่วยพิสูจน์หลักฐานชลบุรีก็เดินทางมาตรวจเก็บคราบขม่าวดินปืนที่รถเป็นรถที่หมวดโอใช้ขับไปในการก่อเหตุแล้วก็ตรวจลายนิ้วมือของหมวดโอเก็บหลักฐานต่างๆเพื่อประกอบสำนวนคดีและลูกชายก็คือหมู่โฟกค่ะ10ตำรวจเอกประชดเดินทางมาพร้อมกับภรรยานำเสื้อผ้านำอาหารยาประจำตัวมาให้คุณพ่อซึ่งหมู่โฟกก็รีบเดินขึ้นไปที่ห้องสอบสวนไม่ได้ให้ข้อมูลใดๆกับสื่อมวลชนค่ะ
1: ก็สุดท้ายยอมมอบตัวนะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมครับเมื่อเย็นวานนี้เกิดเหตุสลดใจอีกแล้วนะครับก็คือเจ้าใจแอ้นคุณผู้ชมจำได้ไหมฮะใจแอ้นเนี่ยเป็นสุนัขพิทบลูนะครับเมื่อวานนี้ไปกัดผู้หญิงคนหนึ่งอายุ70ปีนะครับเป็นเจ้าของคนใหม่ตายคาบ้านเลยคุณผู้ชมครับที่สำคัญครับคือเจ้าใจแอ้นเนี่ยนะฮะเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยเคยกัดเจ้าของคนเดิมเสียชีวิตมาก่อนแล้วครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือเหยื่อรายที่2ของทางเจ้าใจแอ้นนะครับคุณผู้ชมครับเหตุสลดครั้งนี้ครับเกิดขึ้นที่บ้านปูนชั้นเดียวนะครับอยู่ในซอยนวมินทร์111แยก7ในบ้านครับไปพบร่างของนางวันดีอายุ70ปีนะครับเจ้าของบ้านแกนอนเสียชีวิตเลือดท่วมตัวเลยฮะมีบาดแผลนะครับถูกหมานั้นกัดเต็มตัวเลยทั้งใบหน้าลำคอแขนขาต่างๆนานาครับเมื่อมองเข้าไปคุณผู้ชมครับก็จะเห็นเจ้าใจแอ้นนะครับเป็นหมาพันธุ์พิทบลูเพศผู้สีน้ำตาลอายุ7ขวบนะครับเดินหงุดหงิดอยู่ในบ้านครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถไปตรวจสอบได้นะฮะใช้เวลานานครับกว่าจะหาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาช่วยกันจับสุนัขเข้ากรงก่อนจนสำเร็จนะฮะถึงเข้าไปได้ตำรวจสน.ลาดพร้าวครับได้ไปสอบปากคำแม่บ้านชาวเมียนมาครับซึ่งอยู่กับทางเจ้าใจแอ้นที่บ้านหลังนี้ก็ให้การแบบนี้ฮะบอกว่าไอ้บ้านหลังนี้เนี่ยทางฝั่งของตัวนางวันดีเขาเช่าไว้เพื่อจะเลี้ยงเจ้าใจแอ้นโดยเฉพาะเลยถึงขั้นติดประกาศหน้าบ้านนะว่าบ้านใจแอ้นแล้วจ้างแม่บ้านเนี่ยให้มาอยู่เป็นเพื่อนสุนังวันดีเนี่ยแกอยู่อีกหลังหนึ่งอยู่ที่ซอยโพแก้วแกไม่ได้อยู่ที่นี่แต่ทุกวันเนี่ยแกจะเข้ามาให้อาหารแล้วก็เล่นกับใจแอ้นเนี่ยแหละก่อนเกิดเหตุนะนางวันดีเนี่ยเข้ามาเปิดกรงเจ้าใจแอ้นเอาผ้าเนี่ยไปเช็ดตัวทำความสะอาดให้เจ้าใจแอ้นตามปกติเลยแล้วเจ้าใจแอ้นเนี่ยมันก็พุ่งเข้าไปขย่ำนางวันดีทันทีแม่บ้านตกใจนะครับวิ่งหนีเลยไม่กล้าเข้าไปช่วยครับคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวเข้าไปที่เกิดเหตุครับพบว่าที่บ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะฮะมีเนื้อที่ประมาณสัก100ตารางวารั้วรอบขอบชิดนะครับแล้วที่สำคัญครับเจอเจ้าใจแอ้นเนี่ยเดินวนเวียนอยู่ในบ้านทีมข่าวก็ตะโกนเรียกครับว่าใจแอ้นใจแอ้นเอ้ยเสร็จปุ๊บใจแอ้นเนี่ยมาเดินออกมาเห่านะฮะแล้วก็เดินกลับไปฉี่แล้วก็ล้มตัวลงนอนขณะที่บ้านข้างหลังนะครับเหมือนกับเป็นเอาโทษนะฮะบ้านหลังที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้านของหลานชายของผู้ตายเองปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลก่อนจะขับรถออกไปนะครับคุณผู้ชมครับ
0: ทางหัวหน้าช่างไฟฟ้าที่มารับเหมาอยู่บ้านข้างๆที่อยู่ในเหตุการณ์ชื่อว่านายเหเล่าว่าเย็นเมื่อวานนี้ระหว่างที่เดินสายไฟในบ้านข้างๆเห็นแม่บ้านชาวเมียนมากับผู้ตายพยายามเอาตัวเจ้าใจแอ้นไปอาบน้ำตามปกติแล้วสักพักหนึ่งได้ยินเสียงคนร้องขอความช่วยเหลือก็เลยรีบวิ่งมาดูเห็นว่าใจแอ้นกำลังกัดผู้เสียชีวิตที่แขนและลำตัวตอนนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปช่วยคือเจ้าใจแอ้นณเวลานั้นคือดุมากตัวเองก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยกลัวจะโดนกัดไปด้วยก่อนหน้านี้คนงานก็เคยเตือนผู้ตายมาตลอดว่าให้ระวังด้วย พราะว่าก็เคยรู้มาว่าใจแอนก่อนหน้านี้เคยกัดคนตายมาก่อน
1: โอ้ย
2: เห็นเขาว่าจะพาหมาไอ้น้องเนี่ยอาบน้ำมั้งเขาก็อาบกันทุกวันแหละตอนเย็น
3: อาบน้ำหมานี่นะใครเป็นคนอาบ
2: ก็นี่สองคนนี่แหละ
3: สองคนช่วยกัน
2: ใช่ครับ
3: แล้วมันเป็นยังไงฮะ
2: ผมก็ไม่เห็นกันเห็นสกัดแล้ว
3: กัดแล้ว
2: กัดแล้ว
3: กัดแล้วตอนนั้นมีเสียงเฮปั๊บเทิ่ม
2: ไอ้ก็เห็นหลายคนอยู่ถึงมีใครกล้าเข้าไปช่วย
3: เหรอฮะ
2: ครับ
3: สภาพที่เห็น
2: ครับจะไม่ได้ถ่ายคลิปถ่ายคลิปกัดแขนกัดนี่เลย
3: กัดแขนกัดขาก
2: ัดแขนนี่ก่อนเลย
3: ได้ช่วยได้ทำอะไรไหม
2: ไม่มีใครกล้าไปช่วยเลย
3: หมายถึงว่าคนที่ดูแลผู้หญิงคนนั้น
2: ก็ช่วยกลักก็ช่วยจับช่วยกันเอาสู้จะรามสู้มันจะเอาไม่อยู
3: ่เอาไม่อยู
2: ่ครับผมก็ไม่กล้าเข้าไปก็คนงานด้วยกันผมจะเข้าไปช่วยอยู่คือถือไม้ถืออะไรไปช่วยมันช่วยไม่ได้ไงมึงคุณก็บอกให้ฆ่าตีมันเลยตีให้ตายเลยใครไม่กล้าตีเลยเข้าไปก็ยังไม่กล้าเข้าเลยครับ
3: สภาพมันปกติมันดุร้ายไหม
2: ก็ดุคนงานเดินผ่านมันก็ดุกระทุกมันก็ขู่นี่แหละครับ
3: อ๋อเวลาคนงาน
2: ก็เดินผ่านก็ตกแกเหมือนกัน
3: แล้วทุกคนกลัวไหม
2: กลัวสิครับใครไม่กลัวอยู่ข้างนอกก็กลัวเหมือนกัน
3: อยู่ข้างนอกก็กลัว
2: กลัวผมก็กลัว
3: อ๋อ
2: ตอนที่ไปกัดคนเสียชีวิตแล้ว
3: ไม่เคยเข้าไปเลย
2: ไม่เคยเข้าไป
1: นักข่าวไปถามบอกกลัวไหมครับ
0: กลัวสิ
1: บอกกลัวดิครับในใจผมคิดมึงก็ไม่น่าถามกูเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหตัวเบลเลอร์เธอขนาดนี้แล้วเคยกัดคนตายด้วย
0: เป็นเจ้าของด้วย
1: เออเนี่ยคุณผู้ชมครับคือระหว่างที่ทางทีมข่าวเองกำลังสัมภาษณ์ทางฝั่งของเพื่อนบ้านชาวบ้านแถวนั้นนะปรากฏว่ามีแฟนคลับของใจแอ้นตัวนี้แหละครับเดินเอาซาลาเปาเนี่ยมาเยี่ยมใจแอ้นนะฮะแล้วเล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเมื่อปี64ใจแอ้นเนี่ยมันเคยกัดเจ้าของเก่าตายไปแล้วนะที่ชลบุรีจากนั้นเนี่ยทางนางวันดีผู้ตายคนล่าสุดเนี่ยนะก็ขอเจ้าใจแอ้นไปเลี้ยงเพราะรู้ว่าอาจจะถูกการุญฆาตแล้วก็นำมาอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวส่วนเจ้าใจแอ้นเนี่ยอายุมากแล้วป่วยเป็นโรคแพนิกใจแอ้นเป็นโรคแพนิกนะฮะผู้ตายเองก็ทราบดีก่อนหน้านี้นะครับมีการตักเตือนท้วงติงกันมาตลอดว่าคอยระวังนะระวังดีๆนะพี่วันดีแต่ต่อมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุจนได้ทางกลุ่มแฟนคลับของใจแอ้นมีแนวคิดว่าจะนำใจแอ้นเนี่ยไปอยู่ที่ศูนย์พักเลี้ยงหรืออาจที่จะต้องการุญยฆาตเขาว่างั้นครับคุณผู้ชมครับลองฟังดูครับ
4: พอคุณลุงเสียนี่คือเหมือน
3: ติดตามมานานยังไ
4: งนานแล้วตั้งแต่คุณลุงเขาทำคุณลุงเสียคนแรกอะคนแรกอะค่ะก็เลยติดตามเขาตอนเข้ามาใหม่ๆพี่ก็มาอยู่นี่มาดูแลเขานะเขาน่าจะเป็นโรคตกใจอะอย่างตอนคุณลุงเสียเราก็สันนิษฐานว่าเขาอาจจะตกใจอะไรสักอย่างหนึ่งถึงทำร้ายคุณลุงเพราะคุณลุงเอาไปนอนด้วยใช่ไหมตอนนั้นอะเตือนค่ะตอนหลังๆแกชอบออกมาอะไรเงี้ยเขาเลยบอกว่าแม่ระวังนะอย่าเพิ่งไว้ใจอย่าไว้ใจอะไรเงี้ยแกก็บอกไม่เป็นไรหรอกเขาอายุเยอะแล้วแม่ระวังอยู
1: ่
4: ก็คือทุกคนก็เตือนแต่เราก็ไม่อยากพูดเนาะก็คุยกันอยู่ว่าจะให้แกไปอยู่ เห็นบอกมีสถานอะไรอย่างชมรมพิกบู
3: ที่ดูแล
4: ก็จะให้เขาไปหรือเปล่าหรือยังไงหรือว่าอีกทีนึงอาจจะฉีดยาให้เขาหลับไปเลย
1: ชมครับขณะที่ร้อยตำรวจตรีรณยุทธ์อินยิ้มนะฮะเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watchdog Thailand ก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบเจ้าใจแอ้นครับคุณผู้ชมครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตบึงกลุ่มบอกแบบนี้ครับบอกว่าหลังเจ้าใจแอ้นกัดเจ้าของคนแรกตายที่จังหวัดชลบุรีใจแอ้นเนี่ยก็ถูกย้ายนะไปอยู่ที่บ้านเลิฟอีสต์จังหวัดสุพรรณบุรีก่อนหน้านี้นะครับหลังจากนั้นนางวันดีผู้ตายคนล่าสุดเองเนี่ยก็มารับไปดูแลต่อดังนั้นหลังจากนี้นะครับทางวอชด็อกเองจะพิจารณานะครับส่งเจ้าใจแอ้นเนี่ยกลับไปอยู่บ้านเลิฟอีสต์อีกครั้งนึงเพราะเจ้าหน้าที่ที่นั่นมีความคุ้นเคยกับใจแอ้นอยู่แล้วโดยจะย้ายเป็นในช่วงบ่ายวันนี้เดี๋ยวพาไปเลยเนี่ยนี่
3: แจน
1: นี่ผู้สื่อข่าวนะ
0: ผู้สื่อข่าวพยายามเรียกแจน
1: บอกแจนนี่นะ
3: แจนได้ยินไหมแจนได้ยินไหมฮะ
1: ไม่ได้ยินบางที่มันเห่าซะขนาดนั้นน่
0: ะ
1: แหมพี่ก็ไปถามได้ยินไหมที่เรียกมันมองหน้าอย่างนั้น
3: ใจแอน
1: ไปถามได้ยินไหม
0: พี่อ้นสุวรรณ
1: พี่อ้นนะ
0: พี่อ้นค
1: ่ะอ้นของเราเนี่ย
0: ทางเจ้าของบ้านก็คือรักใจแอนตั้งชื่อบ้านหลังนี้ว่าบ้านใจแอน
1: ใช่คือเช่าให้อยู่โดยเฉพาะเลย
0: ใช่ค่ะ
3: เห็นไหมไม่กลัวที่โดดผิงโดดผางเลยไอ้ที่ขี้แล้ว
1: นะอ้นอย่าเข้าไปนะ
0: อันตรายอ่ะ
1: เรียบร้อย
3: ได้ยินไหมแอนได้ยินไหม
1: ได้ยิน
0: แต่เสียงนะอ้นตอนคุยกับใจแอนนี่คือเสียงอ่อนนะคะปกตินะอ้นจะเป็นคนเสียงแข็งเสียงดุ
1: ใช่คือคุณต้องสังเกตนะเวลาที่จะมีแบบข่าวอ่ะแล้วทางนะอ้นเขาลงพื้นที่ก็จะอะไรนะยังไง
0: เสียงอย่าง
1: นี้แล้วยังไงเหรอยังไงอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: แต่อันนี้กับใจแอนจะเสียงอ่อนลงมา
1: แอนเอ้ยได้ยินไหมลูก
0: ค่ะ
1: ได้ยินไหมแต่แอนบอกได้ยินครับนะอ้นนะอ้นเข้ามาสิถ้าแอนบอกนะอ้นเข้ามานี่สิไม่ต้องถามเยอะนะอ้นมาแม่ดู
0: อ๋อ
1: โอเค
0: ค่ะไปเขาย้อยเพชรบุรีค่ะ
1: ครับ
0: มีเหตุการณ์ที่แฟนใหม่แค้นตามไปยิงหนุ่มวัย32ปีเสียชีวิตที่หน้าบ้านคือคนรักเขาอะค่ะกลับมาคบกับแฟนเก่าทำให้แฟนใหม่หึงแล้วตามมายิงเหตุการณ์นี้สลดใจนะคะให้ดูภาพจากกล้องจอดปิดเป็นวินาทีที่ผู้ตาย ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดที่หน้าบ้านกำลังจะเปิดประตูเข้าบ้านค่ะแล้วคนก่อเหตุก็ตามมายิงเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในซอยทางเข้าวัดยางที่หมู่3ตำบลเขาย้อยเพชรบุรีผู้เสียชีวิตชื่อว่าธีรพัฒน์อายุ32ปีคนก่อเหตุชื่อธวัชชัยอายุ30ปีหลังจากถูกยิงแล้วทางคนก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปญาติผู้เสียชีวิตหลังทราบเรื่องเดินทางมาบ้านจุดที่เกิดเหตุทันทีที่เห็นร่างของธีรพัฒน์กลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ร้องไห้ด้วยความเสียใจเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเย็นของเมื่อวานตำรวจสภ.เขาย้อยพร้อมด้วยแพทย์เวรโรงพยาบาลเขาย้อยอาสากู้ภัยเดินทางไปตรวจสอบบ้านที่เกิดเหตุพบรถมอเตอร์ไซค์ Honda Dream สีแดงเป็นทะเบียนเพชรบุรีล้มลงอยู่ที่ริมทางแล้วก็พบร่างของธีรพัฒน์สวมหมวกกันน็อกเสียชีวิตอยู่ในสภาพที่ถูกยิงด้วยปืนขนาด9มม6นัดนะคะเข้าศีรษะ5นัดลำตัว1นัดเจ้าหน้าที่ตรวจศพเบื้องต้นก่อนใช้กู้ภัยนำร่างไปชันสูตรที่โรงพยาบาลต่อมาเจ้าหน้าที่สอบสวนทราบว่ามือปืนคนก่อเหตุนายธวัชชัยเป็นคนอำเภอเขาย้อยเพชรบุรีหลังก่อเหตุก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปแล้วก็ติดต่อขอเข้ามอบตัวกับตำรวจก็ให้ความร่วมมือค่ะพาตำรวจไปตรวจสอบจุดที่เขาบอกว่าเป็นจุดที่ทิ้งปืนโดยระบุว่าทิ้งปืนที่ริมคลองส่งน้ำห่างจากบ้านจุดที่เขาก่อเหตุประมาณ1กิโลเมตรก็ให้ความร่วมมือกับตำรวจดีเพื่อจะไปตรวจค้นแล้วก็ค้นหาปืนทางธวัชชัยอ้างค่ะว่าตนเองเป็นแฟนใหม่ของนางสาวเอนางสาวเอเป็นภรรยาของธีรพัฒน์ผู้เสียชีวิตก่อนเกิดเหตุเอเคยรับปากว่าจะเลิกกับธีรพัฒน์แล้วก็จะมาคบหากับตนแบบจริงๆจังๆแต่ต่อมารู้ว่าเอยังคงไปมีความสัมพันธ์กับธีรพัฒน์ตนเองเกิดความหึงหวงแล้วก็ไม่พอใจตอนเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มาเจอกับธีรพัฒน์โดยบังเอิญก็เลยขี่ตามกันมาจนมาถึงบ้านหลังที่เกิดเหตุตัดสินใจใช้อาวุธปืนที่พกติดตัวมายิงธีรพัฒน์รถล้มนะคะหลังจากนั้นยิงไปที่ศีรษะอีกหลายนัด
1: 5นัด
0: ใช่
1: ยิงไป5นัดคุณผู้ชมครับโอ้โหเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะลองฟังเสียงผู้ก่อเหตุดูเนาะ
5: ผู้หญิงก็บอกไงผู้หญิงก็บอกมึงว่าไงแฝดเองก็บอกว่าบอกว่าเลิกแล้วเหรอ
6: บ
5: อกว่าเลิกกันแล้วในระหว่างที่เองคบกันนะนะตอนที่พี่เข้าไปจับมึงเนี่ยเองก็ยังคบผู้หญิงอยู
6: ่
5: แล้วก็ไอ้เมียก็บอกไอ้แฟนเองก็บอกว่าเลิกกับแฟนเก่าแล้วใช่ป่ะ
6: ไม่ร
5: ู้
6: ไม่
5: ใช่ดิเองมันเขาบอกเองอ่ะแล้วเองมารู้ว่าแฟนเก่าเขามาคบต่ออีกเมื่อไหร่นานยัง
6: รู้ไม่นานนี่แล
5: ้
6: ว
5: ไม่นานใช่ไหมรู้ได้ไงรู้ไงว่ามันนอนที่นี่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดิว่าเขามานอนที่นี่ไงแฟนเก่าเขามานอนที่บ้านแฟนเล็กไง
6: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันว่านอน
5: หรอแต่ว่ามานี่รู้ว่ามานี
6: ่
5: รู้ว่ามาคบกันนั่นเลย
1: เข้าหัวเนี่ย5นัดนะฮะแล้วก็ยิงลำตัวไป1นัดรวมเป็น6คุณผู้ชมหลังจากนั้นครับทางฝั่งของตัวธวัชชัยเองเนี่ยเอาปืนเนี่ยนะฮะไปโยนทิ้งน้ำนะครับเดี๋ยวให้ดูนาทีที่เขาก่อเหตุคุณผู้ชมครับลองดูภาพลองดูภาพที่เขานี่ เนี่ยครับนี่ผู้ตายนะครับก็คือธีรพัฒน์นะครับขับรถจะกลับบ้านถึงบ้านแล้วจะเข้าอยู่แล้วอ่ะเปิดประตูแล้วเนี่ยฮะมาใส่โม่งมาแล้วซัดเลยคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะโหดมากคุณผู้ชมครับแล้วก็ขี่ไปนะฮะหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็จับตัวได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับขณะที่ทางฝั่งของตัวธวัชชัยเองเนี่ยนะครับไปยิงทางฝั่งของตัวธีรพัฒน์หน้าบ้านครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเช้านี้ครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปติดตามความคืบหน้าของคดีนี้ครับพบว่าตำรวจชุด EOD นะครับได้มีการนำเอาเครื่องตรวจจับโลหะไปค้นหาปืนในคลองส่งน้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อคืนนี้หากันทั้งคืนไม่เจอใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงนะครับแต่สุดท้ายก็ยังไม่พบนะฮะปืนที่ธวัชชัยอ้างว่าใช้ก่อเหตุแล้วโยนลงน้ำไปทั้งหมดถอนกำลังออกมาจากพื้นที่นะครับก่อนจะวางแผนตรวจค้นหาปืนอีกครั้งหนึ่งในเวลาต่อไปขณะที่ทางด้านของพันตำรวจโทพรมแก้วพลายตานะครับท่านเป็นรองกับการสภ.เขาย้อยท่านบอกว่าพบปมสาเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของความหึงหวงอย่างที่บอกไปเลยครับธวัชชัยเนี่ยเป็นแฟนใหม่คนยิงเป็นแฟนใหม่นะครับแล้วก็มาคบหากับทางฝั่งของตัวฝ่ายผู้หญิงปรากฏเขาบอกว่าทางฝั่งของตัวผู้หญิงเองเนี่ยยังไม่สามารถเลิกกับแฟนเก่าได้ก็คือธีรพัฒน์ก็เลยทำให้ทางฝั่งของธวัชชัยเนี่ยโกรธแล้วแค้นฮะไปเจอและตามยิงเลยครับคุณผู้ชมครับโอ้ตำรวจบอกเลยบอกว่าตอนนี้นี่พวกรายละเอียดแรงจูงใจต่างๆนานาเนี่ยก็ได้มีการสอบสวนเพิ่มเติมไว้แล้วนะครับแล้วจะมีการเรียกคนที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำรวมไปถึงตรวจสอบวุฒิปืนพยานหลักฐานต่างๆอย่างละเอียดอีกครั้งนึงเบื้องต้นตอนนี้แจ้ง4ข้อหาหนักนะครับฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนมีวุฒิปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตพาวุฒิปืนเนี่ยไปในเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนโดยใช้เหตุโดยใช่เหตุในเมืองหรือที่ชุมชนนะครับโอ้ลองฟังเสียงทางฝั่งของตัวท่านพรมครับพันตำรวจโทพรมรองผู้กำกับครับ
7: ฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพาวุฒิปืนไปในเมืองหมู่บ้านฐานะโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็มีวุฒิปืนไปในครอบครองแล้วก็มีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะ
8: อันนี้ฝากขังเองหรือว่า
7: พรุ่งนี้ทางพนักงานอาจจะสอบคำยังไม่เสร็จสิ้นดีอาจจะส่งฝากขังพรุ่งนี
8: ้ครับครับ
7: ชั้นจับกลุ่มที่แจ้งข้อกล่าวหานักกล่าวไปให้การรับสารภาพ
8: อ๋อถูกครับ
7: สารภาพ
1: รองตอนที่จับทางฝั่งของตัวไอ้ธีรพัฒน์ไว้นะฮะไอ้ตัวธวัชชัยไว้เนี่ยฮะที่จับธวัชชัยแล้วก็พาไปดูเรื่องของปืนเมื่อวานนี้ดูลองฟังช่วงนี้ดูฮะ
9: ถ่ายแล้วครับ
10: ได้เลยก็ลงไปแล้วต้องน้ำเจอแล้วธวัชชัยศรีสุวรรณคือเบนซ์เห็นไหมเด็กหญิงเขาทำไม
11: ครับเดี๋ยวครับ
10: เรื่องชู้สาวเลยใช่ปะแฟนเก่ามันใช่ไหมเด็กคนที่ยิงแฟนเก่าของแฟนใหม่มึงของแฟนปัจจุบันมึงถ้าสมัยคุณยิงเพราะอะไรถ้าทำยิงทำยิงเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะอะไรคุณจักรู้ต้นเหตุหมายเขาต้องการว่าเหตุจูงใจเรื่องอะไรถึงคนยิงเขาขนาดนี้ผมนะเพราะอะไรฮะอะไรยากเองเตะคุณยิงเยอะเลยนั่นทำไมถึงเขากลับมาคบกันใหม่เลย
11: อะไรของอะไรจะได้เจออะไร
10: กับแฟนมึงอะไร
11: สามปีก็ดี
10: อ๋อไปยิงในบ้านนี่บ้านนี้บ้านแฟนมึงเลยใช่ป่ะผมเขามันแฟนเขาขับมาอยู่ด้วยไงเดี๋ยวเพิ่งมาเจอวันนี้เจอกี่วันแล้วยิงจริงๆนะแล้วก็ที่ว่าปืนนี่
1: ครับ
11: คร
1: ับนี่ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วบ้านนั้นเป็นบ้านแฟน
0: ค่ะ
9: ขายแล้วครับ
1: เท่าที่เมื่อกี้เขาพูดนะที่ได้ยินแค้นแฟนเก่าทั้งที่แฟนเก่าก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรนะเขาก็คบของเขากันอยู่ฝ่ายหญิงจะตอบยังไง
0: ใช่
1: ใช่ไหม
0: ค่ะคือเหมือนธวัชชัยอ้างว่าทางฝ่ายหญิงก็ยอมรับว่าจะเลิกกับทางฝั่งนู้แล้วก็มาคบเขาจริงจังแต่สุดท้ายมาจับได้ว่าก็ยังกลับไปหาแฟนเก่าอยู
1: ่ครับ
0: ก็เลยก่อเหตุขึ้น
1: ก็เดี๋ยวพ พักก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเพราะว่าโอ้โหมีท่านเจ้าคุณรูปหนึ่งอยู่อยุธยา
0: ค่ะเจ้าอาวาสด้วย
1: เป็นเจ้าอาวาสด้วยแล้วที่สำคัญเป็นพระดังเป็นพระสายหลักหนึ่งสายที่ทำเรื่องของพระเครื่อง
0: ค่ะ
1: เซียนพระหลายคนนับถือขึ้นไปกราบโอ้โหคุณผู้ชมแล้วภาพมันออกมานะฮะหลวงพ่อนี่ขึ้นไปบนโต๊ะกลม
0: ค่ะ
1: พี่หมวยเห็นแล้วใช่ไหม
0: เห็นแล้วค่ะ
1: พี่นี่งงเลย
0: ค่ะ
1: ตอนแรกทีมข่าวส่งมาเปิดขึ้นไปดูเอ๊ะท่านขึ้นไปทำอะไรวะงงอยู่ตั้งนาน
0: ค่ะ
1: ต้องเลื่อนแล้วเลื่อนอีกอ๋อ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แหมฉันกันบนโต๊ะ
0: แล้วก็โต๊ะนี้ญาติโยมก็นำอาหารมา
1: เมื่อวานผมคุยกับไม่เมื่อเช้าผมคุยกับนัดแฟนพันธุ์แท้
0: ค่ะ
1: ที่คุยนัดได้ข่าวเป็นลูกศิษย์ไม่ใช่เหรอใช่ครับพี่นัดเป็นไงอ่ะร้องไห้สิพี
0: ่
1: เอ้าร้องทำไมล่ะนัดพี่ครับเมื่อวานผมเพิ่งไปหาท่านเองอ้าวแล้วยังไงอ่ะผมกราบท่านบนโต๊ะนั่นเลยครับ
0: โต๊ะกลมที่ว่า
1: โต๊ะกลมนั่นน่ะผมกราบบนโต๊ะนั่นเลยครับนัดแฟนพันธุ์แท
0: ้ค่ะ
1: เอ้าพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
9: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
12: สนับสนุนโดย
13: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
14: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
15: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
16: กระด้งไหวฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกสชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
17: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
18: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
19: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
20: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. แล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่า ที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
12: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
21: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแววทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 2:00 ถึง 3:00 และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 3:00 ถึง 4:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
22: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 5:00 หลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz พลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด

0: ันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: คิดนะครับว่าวัดดังแห่งอยุธยาครับก็คือวัดพุทธไทยสวรรค์ผมเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินนะว
4: ั
3: ดพุทธไทยสวรรค์ต่างๆนานาที่เขาไปกันที่อยุธยามีเรื่องของแบบโบราณสถานต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็มีท่านเจ้าอาวาสซึ่งเป็นที่นับหน้าถือตานะครับของเหล่าผู้สาธารณชนหลากหลายเนี่ยฮะคือผมเองก็ไปบ่อยเมื่อก่อนนี้ก็ไปถ่ายละครไปไหว้พระไปเนี่ยนะฮะโอ้โหคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยกลับกลายเป็นว่าท่านเจ้าอาวาสยักยอกเงินวัด92ล้านบาทปรากฏคุณผู้ชมครับตำรวจเองเนี่ยเขาไปตรวจสอบยิ่งตกใจซ้ำกันไปอีกฮะไปเจอภาพจากกล้องวงจรปิดครับพฤติกรรมของท่านเองเนี่ยนะฮะฉันสวาดบนโต๊ะอาหารเป็นโต๊ะกลมหลายคนตกใจเอ๊ะนี่ท่านจะเอาวาดหรืออัศวินโต๊ะกลมโอ้โหคุณผู้ชมตกใจจริงๆฮะหนึ่งในหลักฐานที่ปรากฏชัดครับจากกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่หน้ากุฏิช่วง 17:30 ของวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นภาพขณะที่ทางพระวชิรยานวิหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรหรือที่รู้จักกันในนามของหลวงพ่อโชติคือท่านเนี่ยนะครับอายุ66ปีนะครับผู้ชมครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงนะฮะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่สำคัญฮะเป็นพระราชาคณะครับเดินมานั่งดูคลิปในมือถือแล้วคลิปแรกคุณผู้ชมน่าตกใจครับท่านเองเนี่ยนะฮะกำลังสไลด์หนอน
4: ค่ะ
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับสำเร็จความคล้ายอยู่ที่โต๊ะกินข้าวแล้วสักพักหนึ่งครับมีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเดินถือของมาวางแล้วคุกเข่าคลานเข้าไปแล้วก็ประกบปากครับกับหลวงพ่อโชติแล้วหลวงพ่อโชติเนี่ยก็กอดจูบรูปคำสีกาคนนี้อยู่นานหลายนาทีเลยครับผู้ชมครับหลังจากนั้นครับพากันขึ้นโต๊ะอาหารแล้วก็ไปมีเพศสัมพันธ์กันบนนั้นแต่ระหว่างนั้นครับมีลูกศิษย์วัดชายหญิงสองคนเดินเข้ามาทำให้ทั้งคู่นั้นไม่เสร็จสุขอารมณ์หมายเนี่ยฮะต้องหยุดการกระทำกระทันหันครับลงจากโต๊ะแล้วไปแต่งตัวก่อนหลังจากนั้นทำทีเป็นเดินเหมือนออกมาไม่มีอะไรว่าไงล่ะเอาของวางตัวนั้นนะโยมนะนี่ฮะคุณผู้ชมครับนอกจากนี้ยังมีคลิปอีกหลากหลายคลิปนะครับแล้วก็หลากหลายวันที่มีพฤติกรรมกอดจูบรูปคำการแสดงความรักของทั้งสองคนบริเวณหน้ากุฏิครับนี่คุณผู้ชมลองดูสีกาเดินเอายื่นปากจุ๊บกันหน่อยเอาโอ้ตายแล้วตอนหน้าไมโครเวฟคุณผู้ชม
4: เราก็กอดด้วยค่ะ
3: โอ้ตายแล้วกอดกันซะแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยโอ้
4: ค่ะ
3: หน้าเตาติ้งหน้าเตาติ้งโอ้ผมอ่านต่อไม่ไหวพี่หมวยอ่านเถอะ
4: นี่ค่ะก็ตำรวจตรวจสอบพบนะคะกล้องจรปิดบันทึกได้ตั้งแต่เมษายนจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วส่วนใหญ่ช่วงเวลาจะเป็นช่วง 17:00 กว่าๆเพื่อให้หลบเลี่ยงสายตาของลูกศิษย์วัดคนอื่นๆอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งเป็นอีกวันหนึ่ง
3: โอ้ตายแล้ว
4: โผล่เข้ากอดแบบนี
3: ้นะคุณผู้ชม อันนี้ไม่ใช่หลงของนะปล
4: ุ
3: กเสกอยู่หรือเปล่าหรือยังไงโอ้ตายแล้ว
4: ค่ะ
3: โอบและโอบโอบโอบโอบแต่นิ้วเนี่ยปลายนิ้วน่ะกดนะปลายนิ้วกดนะมือน่ะโอบแต่ปลายนิ้วไม่ใช่ปลายนิ้วกดนะดอกแรกน่ะเห็นนะ
4: แล้วก็ในมือซ้ายของท่านเจ้าอาวาสก็จะถือโทรศัพท์เอาไว้ด้วยคือคนที่เคยไปวัดนี้จะทราบดีว่าจุดที่หลวงพ่อกับสีกามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจุดนี้ก็คือโต๊ะกลมบริเวณนี้ถูกใช้เป็นห้องครัวค่ะแล้วท่านผู้ชมจะเห็นว่าจะมีโต๊ะหมู่บูชาองค์จตุคามรามเทพด้วย
3: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะ
3: แล้วสีกาคนนี้ จะมีความผิดไหมพี่หมวย
4: มีค่ะ
3: น่าจะมีความผิดเลยนะข้อหาอะไร
4: ข้อหา
3: น่าจะเป็นอมของวัด
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้ตายแล้ว
4: ค่ะเพราะว่าจะมีของท่านจะมีเรื่องของเงินด้วยที่มีการเหมือนยักยอกไปแล้วก็มีการโอนให้สีกาคนสนิทคือถ้าพูดถึงวัตถุมงคลเนี่ยค่ะถ้าดูบรรยากาศในห้องครัวก็จะเห็นมีโต๊ะหมู่แล้วก็วัตถุมงคลที่ขึ้นชื่อของวัดพุทธไทยสวรรค์ก็คือเหรียญองค์จตุคามรามเทพมีหลายรุ่นค่ะรุ่นที่นิยมมากที่สุดจะเป็นเหรียญเหนือดวงหรือว่าเหรียญยกฐานะสร้างขึ้นโดยท่านเจ้าอาวาสหลวงพ่อโชติเนี่ยแหละค่ะเหรียญนี้สร้างปี2549เพื่อจะเป็นที่ระลึกในการสมโภชพระอารามหลวงเป็นเหรียญที่นิยมมากในวงการพระเขาบอกว่าราคาสูงเป็นหลักหมื่นบาทขึ้นไปหนึ่งในผู้ที่ใส่เหรียญเหนือดวงก็คือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะ
3: แน่โอ้โหท่าน
4: ค่ะ
3: ทำยังไงเนี่ยถอดต้นไม่ทันเลยเนี่ย
4: ตอนนั้นบรรยากาศวันนั้นท่านยังโชว์ให้สื่อมวลชนดูนะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์24ตุลาคมปี66ตอนนั้นท่านนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอนนั้นนำส.ส.ของภูมิใจไทยไปดูภาพยนตร์เรื่องสัปเหร่อท่านเองมีแนวคิดในการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีการพูดถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆของไทยที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะแล้วจู่ๆท่านก็ล้วงหยิบเนี่ยค่ะเหรียญเหนือดวงขึ้นมาแล้วก็บอกว่านี่คือภูมิปัญญาของคนไทยนี่ผู้สื่อข่าวบอกว่าเหรียญที่ท่านนายกห้อยคล้ายกับเหรียญเหนือดวงเดี๋ยวลองดูบรรยากาศช่วงนี้ค่ะ
3: อ่ะลองดู
5: นี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์นี่สร้อยคอลูดขึ้นลูดลงนี่ภูมิปัญญาคนไทยทั้งนั้นน่ะ
6: ที
5: ่
6: ไหนจากที
5: ่
6: ไหน
5: ฮะนี่เห็นมั้ยคนไทยน่ะไปหลอกไปหาที่ต่างประเทศนี้ไหนลูดเข้าลูดออกได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ย
6: สนใจพระมากเลยค
5: ่
6: ะ
5: อย่างเงี้ยลูดปื้ดอย่างเงี้ยได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยเขาจะสินค้าที่ใช้ได้ดูเด็กผมไม่ต้องไปใส่ทองเลยว่าใส่เชือกล่มนี่แหละสบายดี
7: มันคืออัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่มันมีอยู่แล้ว
5: ใช
3: ่นี่คุณผู้ชมผมให้ดูนี่เห็นไหมล่ะนี
4: ่พี่ดุมก็มีด้วย
3: รุ่นเหนือดวง
4: ค่ะ
3: รุ่นเหนือดวงนี่นะฮะส่วนอันนี้รุ่นแรกเลยปี46นี่นะฮะรุ่น2แผ่นดินพี่หมวยรู้ไหมเนี่ยอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าจัตุคลางจัตุคลามจัตุคลาม
4: จัตุคลาม
3: พูดผิดพี่หมวยไม่แก้ให้เลยพูดผิดไม่ใช่จัตุคลางนะจัตุคลาม
4: ค่ะ
3: นี่
4: องค์จัตุคลามรามเทพที่ขึ้นชื่อของวัด
3: ปวดหัว
4: ค่ะ
3: เอาอ่านต่อพี่หมวย
4: ได
3: ้ยังไงต่อเนี่ยงงไปหมดเลยนะ
4: ค่ะไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้เช้าที่ผ่านมาตำรวจกองปราบก็นำหมายสารอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ไปจับหลวงพ่อโชติค่ะนี่คือบรรยากาศตอนที่ไปอ่านหมายให้กับหลวงพ่อก็อยู่ที่โต๊ะกินข้าวตัวเดิมเลย
3: นะ
4: ที่เราเห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี
3: ้
4: แจ้งข้อหาค่ะเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินแล้วก็นำตัวท่านเจ้าอาวาสไปคนที่กุฏิเพิ่มเติมเพื่อจะหาหลักฐานเกี่ยวกับการยักยอกเงินวัด92ล้าน
3: เนี่ยครับขณะที่ทางชุดปฏิบัติการนะครับอีก1ชุดก็นำหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะครับเข้าไปจับนางสาวปุญญวีสีกาคนสนิทได้แล้วครับผู้ชมครับพร้อมแจ้งข้อหานะฮะสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินโอ้คือถ้าโดยรวมๆนะฮะก็อมของวัด
4: ค่ะ
3: ตามนั้นครับหากจะสังเกตนะครับจะเห็นว่าเธอเองเนี่ยก็ห้อยพระเครื่องคล้ายกับเหรียญเหนือดวงอยู่ด้วยนี่แต่ดูใบดูมาตอนนี้ไม่น่าจะเหนือดวงแล้วพี่หมวย
4: ค่ะ
3: น่าจะเป็นเหนือโต๊ะ
4: ค่ะ
3: แม่เจ็บปวดจริงๆเลย
4: คือคลิป
3: ไอเรานะก็นับถือยกมือไหว้กราบไหว้แล้วดูสิ
4: ค่ะกราบ
3: ที่บอกไงนัดแฟนพันธุ์แท
4: ้ค่ะ
3: ผมโทรศัพท์ไปหาตอนเช้า
4: ค่ะ
3: คุยกันอยู่นัดเป็นไงร้องไห้สิพี่ร้องทำไมพี่ผมเพิ่งจะไปหาท่านเมื่อวานแล้วยังไงอ่ะผมกราบบนโต๊ะนั้นเลย
4: ค่ะแล้วก็ตัดมาเปรียบเทียบกันกับ
3: โอ้โหคุณจะบ้า
4: ภาพโต๊ะ
3: ลูกศิษย
4: ์ค่ะ
3: ลูกศิษย์กราบบนโต๊ะเมื่อวานเอง
4: ค่ะนี่ปฏิบัติการนี้ค่ะมีรายงานว่าตำรวจกองปราบได้รับแจ้งเบาะแสจากผู้หวังดีถึงพฤติกรรมของหลวงพ่อโชติว่าในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านมาท่านได้ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบมากกว่า20รายการมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า92ล้านบาทก็รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลเข้าตรวจสอบแล้วก็ไปตรวจสอบกล้องจรปิดของวัดจนเจอว่าหลวงพ่อแอบเสพเมถุนกับสีกาคนสนิทค่ะบ่ายสองโมงวันนี้ทางผู้บังคับการกองปราบจะให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณเดี๋ยวจะมีรายละเอียดของการจับกลุ่มทั้งหมดค่ะท่านแถลงข่าวตอนบ่ายสองโมงที่กองปราบ
3: นี่ใช่ไหมโอ้โหตายแล้วแล้วไปจูบกันหน้าเตาติ้งอ่ะ
4: นี่เตาติ้ง
3: เนี่ยอยู่หน้าเตาติ้งอ่ะคุณผู้ชมดูดิน่ะ
4: ค่ะ
3: โอ้
4: ก็กอดด้วย
3: ดูดิฮะไฟเฟยดูเลยนั่น
4: แ
3: หละนั่นไฟเฟยจุดเตากงเตาแก๊สน่ะไม่มีดับอ่ะไฟลุกโชนนั่นน่ะไม่รู้ไฟใครแรงกว่ากันน่ะ
4: ค่ะ
3: โอ้โหดูสิคุณผู้ชมเอ้ยเนี่ยเนี่ยดูสิ
4: ค่ะ
3: โอ้
4: ไฟก็ยังลุกอยู่เลย
3: ก็นั่นไงพี่หมวยดีไม่ติดจีวงจีวร
4: ค่ะ
3: เนี่ย
4: แต่หลวงพ่อเหมือนจะต้องถือโทรศัพท์ตลอดเวลาอันนี้ก็จะถือโทรศัพท์อยู่มือนึงด้วย
3: ไม่ร
4: ู้
3: ถือทำไมอ่ะเนี่ยฮะโอ
4: ้โ
3: หเนี่ยเนี่ยแล้วดูนั่งสิคุกเข่าเนี่ย
4: เห็นไหมแต่ก็เปิดเตาแก๊สเอาไว้นะเนี่ย
3: เปิดไว
4: ้เปิดไว้นานด้วย
3: ไม่รู้เปิดทำไมนั่นน่ะเหมือนให้รู้ว่ากำลังทำกับข้าวหรือไงหรือเปล่าหรือไงไม่รู้หรือไงก็ไม่รู้เนี่ยแล้วพอดีมีคนมาม
4: ีคนมา
3: เราเขาต้องดูอีกทีเนี่ยลองดูอีกทีเนี่ยตอนที่เขาตกใจแล้วลุกอ่ะเหมือนกับเนี่ยอันนี้ท่านนั่งอยู่บนเก้าอี้นะ
4: ค่ะ
3: ส่วนสีกาเนี่ยคุกเข่าอยู่กับพื้นเสร็จแล้วก็เนี่ยลุกแยกย้าย
4: ค่ะ
3: แยกย้ายลักษณะรู้แล้วว่าหรือท่านดูกล้องวงจรปิดว่ามีใครมาหรือเปล่าในมือถืออ่ะอาจจะดูกล้องวงจรปิดว่าเฮ้ยไอ้นี่มันมาแล้วเว้ยแล้วก็ลุกเนี่ย
4: ค่ะแต่บางคอมเมนต์ก็บอกว่าอาจจะไม่ได้ดูกล้องเป็นดู
3: อะไรดูหนังโป๊อย่างเงี้ยเหรอไม่น่าจะนะ
4: ค
3: ่
4: ะ
3: ไม่น่าจะดูหนังโป๊ผมว่าท่านดูกล้องคือพอดูกล้องแล้วว่ามีใครที่จะเข้าออกประตูหรือเปล่าอย่างเงี้ย
4: เนี่ยค่ะเพราะอันเนี้ยท่านก็จะดูอยู่มือนึง
3: ดูกล้องพี่หมวยเชื่อดิไม่ได้ดูหนังโป๊หรอกดูเพื่อจะได้ดูว่ามีใครเดินเข้าเดินออกกุฏิหรือเปล่า
4: ค่ะ
3: คือมันไม่มีใครมาเตือนอยู่แล้วไงก็ต้องดูในมือถือตลอดเวลาเป็นกล้องวงจรปิด
4: อ
3: ะว่าลูกศิษย์เดินเข้ามาก็เห็นก็จะได้ผละออกถ้าไม่เดินเข้ามาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยผละละผละแล้วเห็นปุ๊บเนี่ยว่าเดี๋ยวมีคนเดินขึ้นมาแล้วผละออกเลยดูกล้อง
4: ค่ะ
3: 100% นี่ฮะต้องดูไว้เพื่อที่จะแบบได้รู้ว่า
4: ใครจะเข้ามา
3: ใครจะเข้าใครจะออกเน
4: ี่
3: ยโอ้เนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูสิ
4: ค่ะ
3: เสื่อมหมดนะแล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเนี่ยอลงกฎทีงแล้วนะ
4: ค่ะ
3: แล้วก็มาเนี่ยแล้วอันเนี้ยวัดดังวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่อันเนี้ยแบบน่าตกใจมาก
4: วัดขึ้นชื่อของอยุธยา
3: ใช่ทุกคนกราบไหว้นะฮะแล้วก็ขึ้นชื่อเรื่องของทำเรื่องของเครื่องรางของขลังพระคงพระเครื่องอะไรอย่างเงี้ย
4: ค่ะ
3: นั่นก็ดังโอเคมีอีกไหมพี่หมวย
4: มีค่ะ
3: อ
4: ่
3: านไปสิ
4: คือผู้สื่อข่าวรายงานว่าตอนที่ตำรวจกองปราบอยู่ระหว่างการตรวจค้นที่วัดเพื่อจะหาหลักฐานเพิ่มเติมอะค่ะ ก็มีช่วงเวลาที่จะนำตัวหลวงพ่อเดินทางมาที่กองปราบเพื่อสอบปากคำคือบริเวณด้านนอกกุฏิของหลวงพ่อเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าออกภายในกุฏิของเจ้าอาวาสเพื่อป้องกันการเคลื่อนย้ายหลักฐานต่างๆผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าตัวเจ้าอาวาสยังอยู่ในกุฏินะคะมีเจ้าหน้าที่รับพระชั้นผู้ใหญ่ได้เตรียมชุดขาวให้กับเจ้าอาวาสแต่ว่าเจ้าอาวาสบอกว่าขอเวลาทำใจก่อนที่จะลาสิกขานี่ค่ะเมื่อช่วงเช้านี้ก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดอยุธยามีเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธเดินทางไปที่วัดแห่งนี้เพื่อร่วมในการตรวจสอบด้วยจากการสอบถามข้อมูลของสำนักพุทธอยุธยาระบุนะคะว่าเบื้องต้นหลวงพ่อโชติยังให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหานอกจากนี้ยังทราบว่าหลวงพ่อมีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาแห่งหนึ่งอยู่ที่ถนนสาย347แต่ทางสำนักพุทธอยุธยาไม่มีข้อมูลเนื่องจากไปจดทะเบียนเป็นมูลนิธิกับสำนักงานฝ่ายปกครองอำเภอทีมข่าวรายงานด้วยว่าหลังจากที่มีรายงานข่าวเจ้าหน้าที่กองปราบบุกจับเจ้าอาวาสก็ทำให้บรรยากาศที่วัดแห่งนี้เงียบเหงาร้านค้าร้านอาหารต่างๆก็ปิดร้านนอกจากนี้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ทราบข่าวบางรายบอกว่าตกใจใจหายมากโอ้โหเงียบเลย
3: เงียบสิกริบเลยล่ะ
4: ค่ะชาวบ้านบางคนบอกว่าส่วนตัวไม่เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเพราะที่ผ่านมาหลวงพ่อช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอด
3: โอ้แต่บอกว่าคลิปเป็น AI เหรออ
4: ืมคือชาวบ้านบอกว่าถ้าภาวนาได้ขออย่าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลย
3: เนี่ยนี่ใครยืนอยู่นั่นน่ะพี่โป๊ปของเราเหรอนี่พี่โป๊ปนะ
4: ตอนบุพเพ
3: ตอนบุพเพเขาไปถ่ายละครกันไง
4: ค่ะมีเสียงชาวบ้านที่อยุธยาค่ะ
8: ที่เราทำบุญที่นี่ใช่ไหม
9: ใช่ใช
8: ่หลวงพ่อท่านเป็น
9: ดีมากเขาช่วยเหลือไงไม่ว่าอะไรแล้วแต่ไอ้สงเคราะห์พวกอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะแยะของกับทางโรงพยาบาลเนี
8: ่
9: ย
8: แล้วกับชาวบ้านล่ะ
9: ชาวบ้านช่วยเหลือนะใครการศึกษาเด็กนักเรียน
8: เราทราบข่าวเห็นข่าวเราเชื่อไหม
9: ไม่เชื่อ
8: แต่ในความรู้สึกเราก็คือยังไม่เชื่อเนาะ
10: ก็ภาวนาไม่ให้เป็นความจริงเนาะ
3: นี่นะป๋องกพลส่งมาล่าสุด
4: พี่
3: หมวยถ่ายรูปเมื่อกี้เนี้ยที่จะกำลังดูเราอยู่แล้วส่งมาแล้วบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเคยไปเจอท่านมาท่านจะพูดแต่เรื่องเงินอย่างเดียว
4: ให้บริจาคอย่างเง
3: ี้
4: ย
3: ไม่รู้เหมือนกันพูดแต่เรื่องเงินโอ้ตายแล้วคุณผู้ชมเอ้ย
4: คือ92ล้านที่เป็นตัวเลขที่เปิดออกมา
3: ไอ้92ล้านนี่ก็ต้องไปพิสูจน์ตำรวจเขาก็ใช่ไหมแต่ไอ้ส่วนไอ้เรื่องอัศวินโต๊ะกลมเนี่ย
4: เสพเมถุนไม่ต้อง
3: พูดถึงละมันเห็นชัดๆเลย
4: ค่ะแต่ว่าท่านบอกว่าขอเวลาทำใจก่อนจะลาสิกขา
3: ทำใจอะไรอะท่านจะทำใจลาสิกขาอะไรอะแล้วนี่เป็นพระรามหลวงนะ
4: ค่ะ
3: โอ้โหคุณผู้ชมหนักข้ออันเนี้ย
4: ค่ะ
3: แล้วโต๊ะเนี่ยเป็นโต๊ะสารพัดประโยชน์นะเอาไว้ฉันก็ได
4: ้ค่ะถวายก
3: ็ได้หมดเนี่ยแล้วอยากรู้ท่านซื้อที่ไหนโต๊ะมันดูแข็งแรงดีเหลือเกินโต๊ะมันแข็งแรง
4: ค่ะ
3: ไม่มีหักขาไม่มีหักบอกเลยตั้งของเยอะขนาดไหนเต็มโต๊ะไม่มีหัก
4: ค่ะ
3: เพราะท่านจะเอาว่าท่านพิสูจน์มาแล้วนี่แม
4: ่ค่ะ
3: ดูสิเนี่ยสุดจริง
4: ๆใช
3: ่ไม่รู้จะพูดคำไหนเลยคุณผู้ชม
4: ยังมีคุณป้าที่เป็นแม่ค้าขายปลาที่หน้าวัดนะคะบอกว่าทราบข่าวตอนเช้าที่ผ่านมาความรู้สึกตอนที่ผู้สื่อข่าวไปสัมภาษณ์ป้ายังบอกว่าบอกไม่ถูกเลยหลานคือตอนนี้ตัวเองอยู่วัดมานานไม่เคยรู้เลยว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแม่ค้าแถวนี้หนีกันหมดไม่มีคนมาวัดแล้ว
11: เมื่อเช้า
12: ล่ะรู้สึกเป็นไงตอนนี้ต้องถามแบบนี้หืม
11: บอกไม่ถูก
12: เชื่อไหม
11: ไม่รู้สิ
12: ฮะเอาจะเอาเชื่อไหมไลแมน
13: เราก็ไม่รู้ล่ะมันสั่ง
12: ไ
13: ปนี่เลยเซเว่น
12: นี่มันกล่าวหากันนี่ยังไง
9: เราไม่รู้เรื่องนี้เน
12: าะคิดว่าจะเป็นจริงไหมแต่ป้าน่ะคิดว่าเป็นจริงไหมแล้วนี่ไม่ค้ากันทั้งหมดเลยเนี่ย
9: หยุดกันหมดเลย
12: ฮะ
9: หยุดกันหมดแล้วมั้ย
4: ในมุมหนึ่งของชาวบ้านก็คือชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาหลวงพ่อช่วยชาวบ้านมาตลอดทำแต่เรื่องดีๆให้ชาวบ้าน
3: แล้วไอ้ภาพนี้จะอธิบายยังไงอันนั้นคือ
4: ตอนตีห้าครึ่ง
3: คือกลับไปบวชอีกไม่ได้อีกแล้วนะ
4: ค่ะ
3: คือพี่หมวยสังเกตไหมถ้าย้อนกลับไปไอ้ตอนที่เราทำไอ้เรื่องพระกันบ่อยๆเรื่องของสีกากรอบเรื่องของนี้จะมีพระที่ชิงศึกกันไปเยอะ
4: ค่ะ
3: เออพอชิงศึกไปเนี่ยบางทีเขาไม่โดนปราชิกไง
4: ก็กลับมาบวชใหม่
3: ก็จะกลับไปบวชใหม่ได้แต่แบบนี้มันแทบจะไม่ต้องพูดถึงเพราะมันเห็นตำตาแล้วที่สำคัญคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะคิดว่าเออเขาตั้งกล้องเอาไว้ถ่ายไม่ใช่นะคือมันเป็นกล้องวงจรปิดของวัดนั่นแหละ
4: ค่ะ
3: และตำรวจเขาเข้าไปจับเรื่องของเงินแล้วเขาไปเจอ
4: ไปเจอไปไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เลยเจออ
3: ันนี้คือจากที่ตำรวจบอกมาอย่างนี้นะ
4: ใช่ค่ะ
3: เนี่ยครับแต่ที่ท่านดูมือถืออยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพราะผมมั่นใจว่าท่านเองเนี่ยกำลังดูกล้องวงจรปิดตัวข้างนอกอยู่ว่ามันจะมีลูกศิษย์ลูกหาหรือใครเดินเข้ามาตรงนี้หรือเปล่าจะได้ผ่าออกทันเนี่ยแล้วก็ผ่าออกแล้วเห็นไหมท่านดูปุ๊บผ่าแล้วมันมาแล้วไอ้นี่มาแล้วเนี่ยสังเกตท่านก็จะดูเห็นไห
4: ม
3: คือปากในประกบแต่ตาเนี่ยต้องเหลือบมาดูกล้องเนี่ยแล้วก็กอดกันอันนี้หน้าเตาติ้ง
4: ค่ะ
3: เนี่ยเห็นไหมล่ะเนี่ยผ่าลุกปุ๊บใช่ไหมเสร็จแล้วเดี๋ยวมีคนเดินขึ้นมาไอ้บนโต๊ะก็เหมือนกันเอาบนโต๊ะมาดูสิเปิดบนโต๊ะสิ
4: บนโต๊ะท่านก็ดู
3: ท่านก็ดูอันนี้ต้องเบอร์ไว้เยอะหน่อยนะคุณผู้ชมขออภัยด้วยนะเนี่ยครับมันเป็นการทดสอบโต๊ะอยู่นะดูสินี่เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวท่านจะแตกคือนะเนี่ยแต่จริงๆแล้วภาพมันจะแบบโอ้โหถ้าเวลาเห็นที่มันไม่เบลอมันหนักข้อเอางี้ดีกว่าเนี่ยเก็บละปุ๊บปั๊บปั๊บเก็บละแล้วก็ทำเป็นเดินหลบไปแล้วเดี๋ยวสักพักก็จะมี
4: ลูกศิษย์เดิน
3: ลูกศิษย์เดินมาสองคนเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนี
4: ่
3: มาแล้วนะผู้หญิงมาแล้วคือถามว่าท่านรู้ได้ยังไงท่านได้ยินเสียงอะไม่ใช่หรอกท่านดูกล้องใช่ไหมพี่หมวย
4: ค่ะแล้วลูกศิษย์ที่เข้าออกบ่อยๆจะไม่ระคายเรื่องนี้เลยเหรอคะ
3: ไม่รู้เหมือนกันนะอ้าวเนี่ยคนส่งมาใหญ่เลย
4: ว่า
3: อยากจะเช่าจตุคลัง
4: รุ่นที่พี่หนุ่มโชว์ให้ดูนะ
3: พูดผิด
4: 46
3: บอกแล้วว่าพูดผิดจตุคลามบาปกรรมนะเนี่ยบอกเลยเนี่ยเอาผมไปทำเนี่ยเอาโอเคพักก่อนนะพี่หมวยนะ
4: พักค่ะ
3: พักนั้นเหนื่อยเหลือเกินอ่านข่าวแบบนี้พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
13: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวผลิตจากน้ำผึ้งแท้มะนาวแท้แก้ไอขับเสมหะ
15: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
16: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
17: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
18: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
19: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น AutoBax มีอะไรให้ AutoBax ให้ช่างดูแลจริงจัง AutoBax ให้บริการแสนจะจริงใจ AutoBax ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็ม AutoBax ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
20: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอ ไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เลี้ยงให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
21: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
22: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูเรสปอนส์ TG
23: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
24: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุย

0: งแต่3ทุ่มเป็นต้นไปฟังฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz ครับ
1: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
3: สมุนไพรธรรมชาติ
4: คุณผู้ชมครับก็กลับมานะฮะยังอยู่กับเรื่องราวของท่านเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์นะครับคุณผู้ชมครับเราไปเปิดใจลูกศิษย์ใกล้ชิดนะครับทางเจ้าอาวาสวัดพุทไธสวรรค์ครับหลังถูกตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยจับกลุ่มตัวนะครับพร้อมกับคลิปลับหัวพันสีกาแล้วก็ถูกกล่าวหานะครับว่ามีการยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทเจ้าตัวก็ยอมรับนะว่าตกใจจริงๆนะไม่เคยเห็นพฤติกรรมเรื่องของสีกาขณะที่การบริหารจัดการเงินที่ผ่านมาส่วนหนึ่งเนี่ยถูกนำไปทำบุญช่วยเหลือโรงเรียนรวมไปถึงโรงพยาบาลจำนวนมากไม่รู้เหมือนกันว่าท่านเองเนี่ยยักยอกไปชั้นขั้นตอนไหนแล้วก็เงินตรงส่วนไหนเรื่องนี้นะครับทางทีมข่าวที่วันทันเหตุการณ์ครับโดยคุณอาร์มนฤชากมุตโยธินครับได้มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของตัวคุณเอนามสมมุติเป็นลูกศิษย์นะฮะซึ่งเคยก็ไปคลุกคลีแล้วก็ใกล้ชิดกับพระรูปดังกล่าวคุณเอบอกแบบนี้บอกว่ารู้จักพระอาจารย์มานานหลายสิบปีแล้วล่ะนะฮะตั้งแต่ช่วงที่ท่านเองเนี่ยยังไม่ได้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสเลยตอนนั้นเนี่ยท่านบวชเป็นลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี้โดยพระอาจารย์เนี่ยเริ่มต้นชีวิตการบวชที่วัดพุทไธสวรรค์เป็นที่รู้จักในกลุ่มของลูกศิษย์ลูกหาจากความเชี่ยวชาญด้านวัตถุมงคลและเรื่องของจัตุครามรามเทพโดยช่วงนึงมีการสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่อื่นๆนั้นสามารถเข้ามาสักการะบูชาได้โดยไม่ต้องเดินทางลงไปถึงภาคใต้คุณเอยังบอกด้วยว่าในช่วงที่รู้จักกันยังไม่เคยเห็นพฤติกรรมของพระอาจารย์ที่สอบในเรื่องของผู้หญิงหรือสีกาโดยส่วนตัวแล้วไม่เคยเห็นพบพฤติกรรมของพระท่านเองเนี่ยไปมั่วสุมกับสีกาส่วนเรื่องของการสร้างวัตถุมงคลเนี่ยพระอาจารย์สร้างไว้หลายรุ่นทีเดียวและมีลูกศิษย์จำนวนมากนะครับโดยเฉพาะกลุ่มนักธุรกิจนายทหารนายตำรวจรวมไปถึงนักธุรกิจรายใหญ่ๆนะครับที่เข้ามาให้ความศรัทธาและก็เช่าวัตถุมงคลไปบูชากันคุณเอยังบอกด้วยว่าส่วนผู้หญิงที่อยู่ในคลิปไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นคนเดียวกับที่ปรากฏในข่าวหรือเปล่าเพราะยังเห็นภาพไม่ชัดเดี๋ยวขอกลับไปดูชัดๆก่อนแต่ยอมรับว่าเคยเห็นผู้หญิงคนนึงเนี่ยเข้ามาอยู่ในบริเวณกุฏิของพระอาจารย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโดยผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยภายในบริเวณกุฏิรวมไปถึงจัดเตรียมภัตตาหารถวายพระอาจารย์ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านไหนกับอีท่าไหนถึงไปทำแบบนี้ได้ส่วนประเด็นเรื่องยักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทคุณเอยังบอกได้ว่าไม่ทราบข้อเท็จจริงว่าเงินดังกล่าวมาจากส่วนไหนหรือว่าถูกนำไปใช้อย่างไรเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารเงินของวัดจึงไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเงินที่เป็นข่าวนั้นไปเกี่ยวข้องกับเงินจากส่วนใดนี่นะ
5: แต่จากที่เคยเห็นในช่วงที่ผ่านมาค่ะคุณเอก็บอกว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับวัตถุมงคลและกิจกรรมต่างๆจะถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางสังคมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนบ้างสนับสนุนโรงเรียนช่วยเหลือโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาคุณเอยังบอกด้วยค่ะว่าถ้านับรวมตลอดระยะเวลาที่พระอาจารย์ทำกิจกรรมแบบนี้คาดว่าเงินที่นำไปช่วยเหลือสังคมอาจมีมูลค่าหลายสิบล้านและอาจจะถึงหลักร้อยล้านบาทแต่ก็ย้ำว่านี่คือการประเมินจากสิ่งที่ตนเองเคยพบเห็นไม่ใช่ข้อมูลทางบัญชีที่สามารถยืนยันได้แล้วช่องทางที่ประชาชนจะเข้ามาทำบุญหรือเกี่ยวข้องกับวัดนอกจากวัตถุมงคลแล้วคุณเอยังบอกด้วยว่าก็จะมีเข้ามาขอพรมาเสริมดวงมาทำพิธีตามความเชื่อค่ะคุณเอบอกว่าตัวเองไม่ทราบรายละเอียดเรื่องจำนวนเงินเรื่องค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในส่วนนี้แล้วก็ยอมรับว่าตกใจมากหลังจากที่ทราบข่าวว่าจะเอาว่าถูกจับไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นถึงขั้นมีพระรูปอื่นโทรมาบอกข่าวยังถามกลับไปเลยบอกว่าจริงหรอไม่อยากเชื่อว่าข่าวนี้เป็นเรื่องจริงค่ะ
4: คุณเอยังเปิดเผยต่อนะครับว่าช่วงหลังตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปที่วัดบ่อยเหมือนแต่ก่อนแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าการเข้าหาพระอาจารย์นั้นมันยากขึ้นเนื่องจากมีลูกศิษย์บางกลุ่มเนี่ยคอยจัดการเรื่องของการเข้าพบบางครั้งเมื่อไปถึงนะก็ได้รับแจ้งว่าพระอาจารย์นั้นไม่สะดวกส่วนมุมมองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณเอมองแบบนี้ฮะบอกว่าคนเราเนี่ยมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจแล้วก็ตำแหน่งอาจทำให้เกิดความหลุดออกจากกรอบหรือว่ากิเลสได้เหมือนกันก็ย้ำนะว่าเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวของเขาเท่านั้นเพราะที่ผ่านมาเวลาพูดคุยกับทางผองพระอาจารย์เนี่ยท่านยังสามารถพูดคุยเรื่องธรรมะให้ข้อคิดอธิบายหลักธรรมต่างๆนานาได้เป็นอย่างดีนะครับทำให้คุณเอนั้นมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ควรแยกออกจากคำสอนของทางพุทธศาสนาด้วย

0: คุณเอยังคงยืนยันนะครับว่าแม้ว่าจะตกใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้เสื่อมศรัทธาในเรื่องของศาสนาพุทธนะฮะแต่เห็นว่าเป็นเรื่องของตัวบุคคลหากมีการกระทำความผิดจริงก็เป็นเรื่องของตัวบุคคลต้องรับผิดชอบตามกระบวนการยุติธรรมขณะที่ความศรัทธาต่อหลักคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นยังคงเหมือนเดิมฟังเสียงคุณเอดูครับ
1: โทษอ่ะตั้งแต่ท่านมาอยู่ได้ประมาณสัก 4-5 ปีเรารู้ว่าท่านวิชาเกี่ยวกับเรื่องของจตุคามรามเทพท่านเป็นคนสร้างจตุคามรามเทพองค์แรกๆแต่ที่ผมเคยมาคุกคีเนี่ยไม่เห็นพฤติกรรมว่าท่านจะส่อไปในทางแบบนั้นในทางเรื่องของศีกาหรืออะไรเงี้ยจะมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งที่คอยจัดแจงเรื่องการทำความสะอาดการจัดเตรียมถวายพระทหารท่านตั้งแต่ผมเริ่มรู้จักท่านก็เห็นละ
2: ครับที่เหมือนจะเป็นคนคอยดูแลเหมือน
1: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับใจมากนะพอมาชามีพระพวกโทรมาบอกเลยผมเฮ้ยจริงเหรอมันใช่ไหมอะไรเงี้ยผมตกใจ
2: แบบนี้จะเสื่อมศรัทธาลงบ้างไหมครับพี่
1: ส่วนตัวผมอะผมไม่ได้เสื่อมไม่เสื่อมศรัทธาจากพุทธศาสนาผมก็ยังนับถือพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อคำหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เหมือนเดิม
2: คร
1: ับใช่มันเป็นเรื่องของตัวบุคคลมากกว่าผมว่าท่านอาจจะหลุดไปหรืออะไรประมาณนี
0: ้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับโอ้ดูภาพดิคุณผู้ชมโอ้โหมันปวดหัวใจชาวพุทธนะ
3: ค่ะ
0: แล้วยิ่งปวดหัวใจสำหรับลูกศิษย์ลูกหาคนที่ไปกราบไปไหว้
3: อ
0: ะเนี่ยฮะแต่ละภาพเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสิฮะ
3: ชัดเจน
0: แม่เตาแก๊สยังไม่ต้องดับแล้ว
3: ค่ะ
0: เนี่ย
3: ไฟยังติดอยู่เลย
0: เนี่ยแล้วท่านก็โอ้ยตายขยันเหลือเกินแลกลิ้นเนี่ยอะไรกันนักหนาก็ไม่รู
3: ้
0: ท่านเอ้ยนี
3: ่ค่ะอันนี้มีคนเดินเข้ามาน
0: ี่ดูสิมันข้างโอ่งแล้วนะ
3: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหม
3: ค่ะ
0: โอ้ข้างโอ่งคุณผู้ชมแล้วมีคล้องด้วย
3: ใช่
0: อะไรวะเนี่ย
3: ค่ะ
0: โอ้โหแล้วขยันติดกล้องวงจรปิดด้วยนะคือพี่เมื่อกี้พี่หมวยแกก็สงสัยบอกเอ๊ะพี่หนุ่มทำไมท่านติดกล้องวงจรปิดเองแล้วท่านถึงมาทำแบบนี
3: ้ในจุดนี
0: ้ในจุดแห่งนี้ทำให้คนแบบผมเข้าใจว่าตัวท่านเองน่าจะมีเขาเลยสามารถดูได้อยู่ได้คนเดียวหรือเปล่าคือเหมือนกับสามารถเข้ารหัสได้คนเดียวหรือเปล่า
3: อ๋อที่จะดูกล้องตัวนี้ไอ้กล้องตัวที่เห็นว่าท่านทำอะไร
0: กล้องในกุฏิของท่านเนี่ย
3: อ๋อทั้งหมดเลยท่านดูได้คนเดียว
0: เชื่อว่าท่านดูได้คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าไปพิสูจน์แล้วพบว่าลูกศิษย์คนไหนที่ดูด้วยเนี่ยหรือว่าสามารถเข้าถึงได้เนี่ยผมว่าน่าจะมีความผิดด้วยนะเพราะไปรู้เห็นหรือเปล่าใช่ไหม
3: ค่ะ
0: เนี่ยดูสิฮะแล้วแต่ละคลิปเนี่ยท่านจะมาต่อสู้ได้ไหมว่าก็คนอื่นเข้ามาก่อนความผิดอาตมาเลยยังไม่สำเร็จ
3: เพราะมีการผลัก
0: เพราะมีการแยกย้ายกันก่อน
3: ค่ะ
0: เดี๋ยวท่านจะไปต่อสู้หรือเปล่า
3: ค่ะ
0: ก็ไม่ได้หรอกนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: แม่ความผิดอาตมายังไม่สำเร็จนะโยม
3: ค่ะ
0: อาตมายังไม่ได้ถึงสวรรค์เลยพอดีลูกศิษย์มันมาอาตมาก็เลยแยกย้ายอาตมาจะผิดได้ยังไงยังไม่สำเร็จนี
3: ่ค่ะ
0: หรือเปล่าไม่ได้
3: ไม่ได้
0: ไม่ได้ไม่ได
3: ้ค่ะ
0: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่ดูสิฮะนะ
3: ค่ะ
0: โอ้ยยังไงต่อพี่หมวย
3: มีบรรยากาศที่วัดนะคะล่าสุดทางเจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารแล้วท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระวชิโรภาสหรือว่าประดิษฐานิโกท่านเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักพุทธเดินทางไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะพอไปถึงก็ตรงเข้าไปที่กุฏิของหลวงพ่อโชติเลยเพื่อจะพูดคุยถึงขั้นตอนการลาสิกขาการสละสมณเพศคือเบื้องต้นการดำเนินการจะต้องมีการพูดคุยแล้วก็เจรจากับทางหลวงพ่อก่อนเพื่อให้เจ้าตัวตัดสินใจลาสิกขาด้วยความสมัครใจเนื่องจากตอนนี้เจ้าตัวยังอยู่ในภาวะที่ทำใจไม่ได้ที่ต้องสละพระเหลืองคือทางท่านดอนเจ้าคณะจังหวัดบอกว่าหลวงพ่อโชติขอเวลาในการทำใจก่อน
0: โอ้โหเนี่ยนะฮะขณะที่ทางด้านของพระวชิโรภาสนะครับท่านก็เปิดเผยกับทางทีมข่าวบอกว่าขณะนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของเรื่องราวทั้งหมดอย่างชัดเจน โดยทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับจากข่าวที่นำเสนอออกไปจากสื่อเท่านั้นนะฮะก็เดินทางมาที่วัดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของฝ่ายปกครองคณะสงฆ์ครับลองฟังเสียงท่านพระประดิษฐ์ครับคุณผู้ชมครับ
4: คุยกันนะแล้ววันนี้นิมนต์มาเรื่องในโอกาส
5: ก็รู้ข่าวก็เลย
4: มาคือมีการนิมนต์มาหรือมาที่ตัว
5: คือทางเจ้าคณะตำบลนิมนต์มา
6: โดยตามขั้นตอนการศึกเนี่ยจะต้องขั้นตอน
5: ก่อนเดี๋ยวต้องไปเคว้งไหนนะคุยไง
4: แต่ได้คุยในรายละเอียดบ้างแล้วใช่ไหมครับ
5: ยังไม่คุยรายละเอียด
7: ขออนุญาต
4: ท่านสนิทกับพระอาจารย์อาจารย์เห็นคลิปของพ่อไ
0: หมว่าไง
6: พร้อมครับพี่มึงเป็นไงบ้าง
3: ค่ะ
0: นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับแม่มันสุดหัวใจจริงๆคุณผู้ชมมันเป็นไปได้ยังไงนะพี่หมวยนะคือทางสำนักพุทธเขายืนยันนะครับว่าแจ้งความดำเนินคดีกับทางเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับฐานยักยอกทรัพย์วัดแล้วก็มีหลักฐานชัดเจนนะครับคุณชมครับคือเรื่องนี้นะครับทางท่านผอ.สำนักพุทธแห่งชาติครับคุณอุดมพรเอกเอี่ยมครับท่านให้สัมภาษณ์กับทางทีมข่าวมาบอกว่าได้มีการส่งเจ้าหน้าที่สำนักพุทธลงพื้นที่ไปควบคุมตัวเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแล้วก็ค้นกุฏิร่วมกับทางตำรวจสอบสวนกลางด้วยตามหมายจับข้อหาฟอกเงินขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนเมื่อถามว่าจะเอาวาดมีการยักยอกเงินวัด92ล้านบาทหรือเปล่าทางสำนักพุทธเองเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรท่านผอ.ยืนยันแบบนี้บอกว่าจะมีการแจ้งความดำเนินคดีอย่างแน่นอนเพราะมีหลักฐานชัดเจนมากๆล่าสุดทราบมาได้ว่าตำรวจเองเนี่ยรวบรวมหลักฐานอยู่นะฮะส่วนเพจวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงครับได้มีการโพสต์ประกาศข้อความปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวนะคุณผู้ชมปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จแหมไฟมันแรงตอนนี้ต้องปิดปรับปรุงระบบไฟฟ้า
3: ค่ะขออภัยมานะโอกาสนี้ค่ะ
0: โอ้โห
3: ชาวเน็ตแสดงความเห็นเยอะแยะมากมาย
0: แล้วพฤหัสที่10กันยา69วันนี
3: ้ค่ะวันนี้เลย
0: วันนี้ประกาศปิดวันนี้เจ้าอาวาสโดนจับเมื่อเช้าปุ๊บประกาศปิดเลยบอกระบบไฟขัดข้องระบบไฟขัดข้องตัวนี้ระบบไฟฟ้าขัดข้อง
3: ค่ะ
0: ขออภัยปิดพื้นที่โบราณสถานก่อนอย่าเพิ่งเข้ามาตอนนี
3: ้ค่ะ
0: โอ้โหเป็นไงล่ะคุณผู้ชม
3: ค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วก็ยังไงต่อพี่หมวยมีอีกไหม
3: จริงๆมีข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญเหนือดวง
0: เอาซะหน่อย
3: เหรียญเหนือดวงองค์จตุคามรามเทพอะค่ะถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับหลวงพ่อโชติแล้วก็วัดพุทธไทยสวรรค์นะคะรุ่นที่ได้รับความนิยมสูงสุดก็จะเป็นรุ่นเหนือดวงก็จะมีพุทธคุณก็คือช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาที่ตกต่ำให้ดีขึ้นจะหนุนดวงของผู้ที่บูชาให้เจริญรุ่งเรืองคุ้มครองให้แคล้วคลาดจากอุปสรรคแล้วตามรายงานข่าวบอกว่าปัจจุบันเป็นที่แสวงหาของนักสะสมแล้วมีมูลค่าสูงในวงการแต่หลังจากวันนี้มูลค่าน่าจะ
0: ล่วงแล้วดูทรงแล้วเนี่ยท่าทางจะตกนะ
3: ค่ะ
0: เหรียญเนี่ยใช่ไหมพี่หมวย
3: ท่านสร้างไว้หลายรุ่นนะคะถ้าเป็นองค์จตุคาม
0: เหรียญเหนือดวงจตุคามรามเทพ
3: จตุคามรามเทพ
0: จตุคามรามเทพวัตถุมงคลระดับต้นๆที่สร้างชื่อเสียงมากที่สุดเป็นที่แสวงหาของนักสะสมมีมูลค่าในวงการเชื่อกันว่าช่วยพลิกฟื้นดวงชะตาที่ตกต่ำให้ดีขึ้น
3: ใช่ค่ะ
0: หลวงพ่อต้องมาคล้องแล้ว สร้างเองคล้องเองนักเลงพอ หนุนดวงให้เจริญรุ่งเรืองคุ้มครองแคล้วคลาดจากอุปสรรคแต่ไม่คุ้มครองสอบสวนกลาง เพราะสอบสวนกลางบุกมาแล้ว
3: ค่ะบุกแล้วแล้วก
0: ็บุกมาแล้ว
3: มีหลักฐานด้วยทางเรื่องของการยักย่องเงิน92ล้านแล้วก็หลักฐานภาพวงจรปิดที่เป็นการเสพเมถุน
0: คุณนัดแฟนพันธุ์แท้มานั่งที่โหนกระแสนะ
3: สวัสดีครับ
0: นัดครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อโชติใช่ไหม
8: ครับ
0: เป็นศิษย์เอกไหม
8: มีเอกกับผมนิดนึงครับมี
0: เอกกับคุณนะ
8: ครับผมเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้พี่วันเก้าวันขึ้นวันที่เก้าครับ
0: จะมีเบอร์หนึ่งศิษย์เอกเบอร์หนึ่งแล้วคุณเบอร์สองถูกไหม
8: ผม3 4 5
0: ครับอ๋อคุณ3 4 5นะ
8: ประมาณนั้นครับเพราะผมไม่ได้ค่อยไปบ่อยเพราะว่าเราไม่อยากจะไปรบกวน
0: แต่เมื่อวานที่คุณไป
8: เมื่อวานครับ
0: เพิ่งไปกราบท่าน
8: ของที่ท่านให้มาก็ยังอยู่ในกระเป๋าเนี่ยครับ
0: จริงป่ะฮะ
8: ครับ
0: แล้วไปกราบท่านใช่มั้ยเมื่อวาน
8: กับตรงนั้นแหละครับ
0: กับตรงไหนจ๊ะ
8: กับตรงที่พี่พูดเมื่อกี้เนี่ย
0: บนโต๊ะโต๊ะกลม
8: กับตักท่านครับเอาจริงๆเลยครับ
0: กับตักนะ
8: จริงๆครับจริง
0: แล้วกับบนโต๊ะได้ไหม
8: กับ
3: โอ้
0: กับนะกับบนโต๊ะนะ
8: จะร้องไห้พี่อันนี้เรื่องจริง
0: ร้องเลยอึดอัดนักก็ร้องมันออกมาร้องมันออกมาไม่มีใครว่าอะไรอยากร้องก็ร้องแต่พี่ไม่นะนัดถามจริงๆเหรอ
8: ครับ
0: คือหลายคนเคารพท่านมากใช่ไหมคิดถึงไม่ได้ว่าจะเป็นแบบเนี้ย
8: ผมนำเรียนเลยว่าเวลาไหว้ครูทีนึงผมว่าคนเป็นหมื่นนะพี
0: ่คนเป็นหมื่น
8: คนเป็นหมื่น
0: แล้วคิดว่าคนเป็นหมื่นนะตอนนี้เห็นภาพเนี้ยเขาเป็นยังไง
8: ต้องช็อกเหมือนผมช็อกอะครับเพราะว่าพี่อันนี้เอาจากผมเลยนะก่อนที่เราจะมีชื่อเสียงตัวผมเองอะท่านอะเป็นแบบไหนท่านก็เป็นแบบนั้นมาตั้งแต่แรกเมื่อ20กว่าปีที่แล้วท่านไม่เคยเปลี่ยนการที่เจอพบปะเจอเรานะเจอตัวผมนะ
0: แล้วท่านเป็นแบบบนโต๊ะก็แสดงว่าต้องเป็นมันแต่ไหนแต่ไร
8: ไม่อันนี้ผมไม่ทราบจริงๆพี่อันนี้ไม่ทราบจริงคราวนี้ผมก็อยากจะฝากว่าอะไรก็แล้วแต่เรายึดที่องค์พ่อนะครับยึดที่องค์พ่อจตุคามองค์พ่อตรงนั้นน่ะเป็นองค์พ่อที่สร้างตั้งแต่ครั้งแรกเป็นรูปหลอกครั้งแรกในประเทศไทยเลยครับองค์นั้นแล้วทุกคนไปก็ผมว่าส่วนมากประสบความสำเร็จเพราะองค์พ่อ
0: พูดแบบนี้ต้องการให้ราคาไม่ตกหรือเปล่า
8: ไม่พี่มันตลาดมันไม่สามารถรองรับได้อยู่แล้วครับทุกอย่างเป็นไปตามกรรมครับพี่ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมครับแต่ตอนนี้ถามว่าเสียใจไหมเสียใจมาก
0: เห็นว่าตอนนี้คือเซียนพระทั้งหลายนี่ตันหัวกันหมดเลย
8: ก็ถ้าเกิด Facebook เซียนพระวันนี้ผมว่าขึ้นแต่เรื่องนี้พี่ผมคิดว่าน่าจะขึ้นฟีดทุกอย่างทุกอย่างน่าจะล้มเลยระนาดหมดเรื่องนี้แหละครับ
0: เดี๋ยวคุณต้องเล่าให้ฟังหน่อยที่โหนกระแส
8: ครับ
0: นะครับเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะตกลงมาด้วยนะ
8: สบายแล้ว
0: สบายแล้วนะ
8: สบายแล้วคนที่ปากจัดด้วย
0: เนี่ยนะครับแล้วมีพี่ตุ๋ยมาจริงๆตอนแรกก็จะเชิญมหาหมีมาหมีเป็นโควิด
3: อ๋อค่ะ
0: เมื่อวานเจอพี่ธน
3: กฤต
0: พี่ธนกฤตเป็น RSV
3: ค่ะ
0: ถ้าวันนี้เอามหาหมีมาอีกอ่ะผมก็คงจะ 2-3 กษัตริย์แล้วล่ะดูทรงน่าจะเป็นหลายอย่างอยู่ในเชื้อในตัวผมเนี่ยวันนี้พี่ตุ๋ยพูดเรื่องพระได้ใช่มั้ย
7: โหน่าจะยากหน่อยครับพี
0: ่เหรอ
7: ผมเองก็ไม่เคยบวชด้วย
0: จริงเหรอ
7: ครับ
0: แล้วศึกษาไว้บ้างยังพี
7: ่ศึกษานิดหน่อยครับ
0: ศึกษานิดหน่อยแล้วอยู่เรื่องการฟอกเงินอะไรก็ได้ครับ
7: ครับพี
0: ่นะ
7: ครับ
3: อง
0: เดี๋ยวผมวันนี้มีพระมาให้พี
7: ่ตุ๋ยอ๋อได
3: ้รุ่นอะไรนะคะ
0: อะไรนะ
8: 2แผ่นดินครับ
0: 2แผ่นดิน
8: ก็คือแผ่นดินของศรีวิชัยกับแผ่นดินของอยุธยาครับ
0: รวมอยู่ในนี
8: ้
0: เป็นท่านเป็นคนสร้าง
8: ท่านเป็นคน
0: ลูกเสก
8: ท่านรุ่นนี้โกผ่องครับร่างทรงคนเดิมครับมาทำที่วัดพุทธสวรรค์ครับตอนปี46ครับ
0: แต่นี่เป็นรุ่นแรกของท่าน
8: ถือเป็นรุ่นแรกครับ
0: นี่รุ่นแรกของท่านใช่ไหม
8: ครับ
0: ตอนนั้นเท่าไหร
8: ่แพงสุด 30,000 ครับ
0: 30,000
8: ตอนแพงสุดครับ
0: ตอนนี้ล่ะครับ
8: ไม่กล้าพูดครับเพราะยังไม่รู้ครับ
0: ตอนนี้เท่าไหร่ประมาณ
8: ผมว่าโดยปกติน่าจะอยู่ประมาณ10,000กว่าบาทนะครับจากตอนนั้นนะครับ
0: ตอนนั้น 30,000 ถึง 10,000
8: กว่าบาทณก่อนจะมีข่าวครับเหลือ10,000กว่าบาทเพราะว่าด้วยสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่พอมีข่าวแล้วเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไง
0: มีโอกาสไปถึง300มั้ยนี่ไม่ได้ดูถูกแล้วขอโทษนะเดี๋ยวจะไปว่าเดี๋ยวคนจะไปว่า
8: คือแบบว่าพอร้องเพลงสั้นๆมั้ยหัวใจสลาย
0: โอ้ไม่ก็เขาพูดอย่างงี้เพราะอะไรเพราะว่าพอมีข่าวแบบนี้ส่วนใหญ่ผมก็จะเห็นราคาก็จะตกลงแบบลงจริงพี่หมวย
8: ใช่ครับ
0: คือลงเพราะคนไม่ศรัทธาพอไม่ศรัทธาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ไปเป็นเศษดินเขามองกันแบบนั้นเลยคนในวงการพระเขามองกันแบบนั้นเลยไม่ใช่คนในวงการคนที่เป็นคนที่เขาหาซื้อกันอ่ะหาเช่ากันอ่ะนะ
3: ค่ะ
0: เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
9: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยนิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
11: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
12: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
13: ไปต่างประเทศต้องพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะ เหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
14: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟราเสือดาว

0: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
1: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
2: เที่ยงวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33
3: ไม่เป็นไรฮะเปิดได้เลยครับไม่เป็นไรฮะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระก่อนหน้านี้เป็นเหมือนกับทุกคนเข้าไปกราบไหว้ท่านอยู่แล้วไม่เป็นไรเนี่ยครับทุกคนรู้จักอยู่แล้ว
4: ค่ะ
3: คือแล้วท่านก็น่าจะบวชมานาน
4: ค่ะ
3: บวชมานานนะครับแล้วก็พอจะสึกไปเนี่ยท่านก็คงไม่อยากสึกหรอกแต่สุดท้ายอ่ะอย่างที่เมื่อกี้ทางฝั่งคุณเอบอกเอาไว้อ่ะพลเมืองดีที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาบอกว่าบางเวลาเนี่ยคนเนี่ยพอมีเงิน มีอำนาจแล้วบางครั้งเนี่ยชอบหลุดกรอบ
4: ค่ะ
3: อาจจะมีหลุดกรอบออกไปนะฮะแล้วไม่มีใครเตือนหรือเตือนไม่ฟังเตือนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นได้เนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ตัวท่านเองถ้าตอนแรกท่านอยู่กับตัวเองนะแล้วทั้งทบทวนท่านคิดนะท่านจะรู้เลยว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันผิด
4: ค
3: ่
4: ะ
3: แต่ท่านเองไม่ได้พิจารณา
4: หลังจากนี้ก็น่าจะถูกนำตัวมากองปราบ
3: ใช่ครับน่าไปกองปราบเพราะมีเรื่องของการฟอกเงินหนักนะ
4: โอ้92ล้าน
3: ติดคุกนะ
4: ค่ะ
3: โอเค
4: ดูเรื่องนี้หน่อยค่ะผู้ที่อยากลงทุนในหุ้นกู้บริษัท PTT Global Chemical หรือ GC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลประกาศอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ชุดใหม่2รุ่นค่ะชูอันดับความน่าเชื่อถือระดับ Double A- ไทยโดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมและกลุ่มผู้สูงวัยจองซื้อก่อนเพื่อสร้างทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงและยั่งยืนค่ะบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC แกนนำธุรกิจเคมีภัณฑ์ของกลุ่มปตท.เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวม2รุ่นประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดที่1อายุ7ปีอัตราดอกเบี้ย 2.65% ต่อปีและหุ้นกู้ชุดที่2อายุ10ปีค่ะอัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปีโดยหุ้นกู้ GC ในทั้งนี้ได้รับอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ Double A ลบไทยจาก Fitch Ratingประเทศไทยสำหรับการเสนอขาย GC ได้จัดลำดับความสำคัญเพื่อดูแลนักลงทุนอย่างทั่วถึงโดยเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมค่ะเป็นรุ่น PTT GC 296A ได้จองซื้อได้ก่อนตั้งแต่ช่วงแรกเลยพร้อมทั้งสามารถจะเลือกลงทุนทั้งรุ่นอายุ7ปีและอายุ10ปีโดยไม่จำกัดมูลค่าการลงทุนซึ่ง GC จะดำเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวก่อนครบกำหนดในวันที่11กันยายนนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นกู้เดิมสามารถนำเงินมาลงทุนต่อเนื่องได้ทันทีค่ะหลังจากนั้นในช่วงที่2ของการเสนอขายจะเปิดให้กับกลุ่มผู้สูงวัยเข้าจองซื้อได้ก่อนเพื่อสนับสนุนทางเลือกการลงทุนที่มั่นคงและมีรายได้สม่ำเสมอในวัยเกษียณก่อนจะเปิดเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปในลำดับถัดไปค่ะ
3: การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารโครงการสร้างเงินทุนและสภาพคล่องอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสนับสนุนขับเคลื่อนกลยุทธ์ของบริษัททั้งการเสริมแกร่งธุรกิจปิโตรเคมีนะฮะแล้วก็การต่อยอดการเติบโตในธุรกิจสเปเชียลตี้รวมไปถึงกลุ่ม Green and Bio นะฮะเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาวครับคาดว่าจะเปิดจองซื้อได้ระหว่างนะครับวันที่14-21 กันยายน 69นี้ผ่านธนาคารพาณิชย์ทั้งหมด6แห่งด้วยกันนะครับจะมีธนาคารกรุงเทพกรุงไทยกรุงศรีอยุธยากสิกรไทยไทยพาณิชย์และธนาคาร CIMB ไทยนะครับคุณผู้ชมครับ
4: ค่ะผู้ที่อยากลงทุนในหุ้นกู้นี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะ
3: ครับนะฮะ
4: พูดถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมค่ะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจต่างๆทางปตท.สผ.จึงได้จัดงาน PTT EPKM Week นะคะ2026ค่ะเวทีนี้จะเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานไปดูเรื่องนี้กันค่ะ
5: เมื่อเร็วๆนี้บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตท.สผ.จัดงาน PTT Knowledge Management Week 2026หรือ KM Week 2026ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างปตท.สผ.ภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา KM Week 2026จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Energy Security in an Era of Global Uncertaintyเพื่อสะท้อนบทบาทสำคัญของความมั่นคงทางพลังงานของประเทศต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตท่ามกลางความผันผวนและความไม่แน่นอนของโลกปัจจุบันภายในงานนายมนตรีลาวันชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตท.สผ.ได้ให้การต้อนรับดร.คุรุจิตนาครทัพผู้อำนวยการสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยซึ่งกล่าวปาฐกถาพิเศษรวมทั้งผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงยุทธศาสตร์และแนวคิดการรับมือกับความท้าทายของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของพนักงานปตท.สผ.ที่ส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น267ผลงานครอบคลุมด้านธรณีศาสตร์ด้านวิศวกรรมและปฏิบัติการและด้านการดำเนินธุรกิจโดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมตัดสินและมอบรางวัลรวมทั้งยังมีการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีศูนย์กลางความเป็นเลิศทางธรณีศาสตร์และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียมเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเช่นโครงการนำแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียมที่สิ้นสุดการผลิตกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทั้งโครงสร้างรวมถึงแนวทางการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
4: งาน PTT EPKM Week 2026ค่ะ
3: ครับผมอ้าวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปโหนกระแสกันนะครับไปฟังเรื่องราวที่วัดพุทธไทยสวรรค์เป็นวัดที่โอ้โหผมเชื่อว่าพุทธศาสนิกชนหลายคนในประเทศไทยเนี่ยรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะ
4: ค่ะ
3: ไปกราบไหว้ท่านเจ้าอาวาสไปเช่าหาวัตถุมงคลหรือแม้กระทั่งไปเที่ยวโบราณสถานในสถานที่แห่งนั้นนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดเกิดเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาแล้วนะครับเพราะเจ้าอาวาสเองเนี่ยถูกแจ้งข้อหานะฮะคือฟอกเงินแล้วก็เรื่องของไปมั่วสีกาแล้วมีภาพกล้องวงจรปิดให้ดูด้วยคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวไปคุยด้วยฮะที่โหนกระแสครับ
4: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ยิ่งวันทันเหตุการณ์จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
7: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปสาและลำไย
8: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้โอ้โหเป็นกระแสจริงๆแต่เช้าเลยคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจจริงๆต้องบอกแบบนี้วันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องนี้เลยตอนแรกผมจะตั้งใจจะทำเรื่องของต้านะฮะก็คุยกับต้าตอนแรกต้าจะมาปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันสะเทือนใจเราผู้สานิกชนอย่างหนักเลยฮะเป็นเรื่องราวของท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีชื่อว่าพระวชิรยานวิ หรือว่าหลายคนก็จะเรียกกันนะครับว่าหลวงพ่อโชติหรืออีกหนึ่งชื่อคือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรคือท่านเองอายุ66ปีแล้วนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตัวท่านเองเนี่ยถูกสอบสวนกลางเนี่ยนะครับเข้าไปจับกุมตัวนะครับในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยไปเจอคลิปจากกล้องวงจรปิดถึงได้ทราบครับว่าตัวท่านเองเนี่ยได้มีการไปเสพสีกานะฮะแล้วเสพแต่ละที่เนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหมันน่าตกใจฮะเอาตรงๆคุณผู้ชมผมขออภัยลูกศิษย์ลูกหาเลยนะมันยิ่งกว่าหนังเอ็กยิ่งกว่าหนังเอ็กคุณผู้ชมคือมันดุดันนะฮะแล้วก็สถานที่เนี่ยมันไม่ใช่บนเตียงทั่วไปคุณผู้ชมครับมันแทบจะทุกจุดของกุฏินะฮะคือบรรยายไปเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้ไปขยี้อีกเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาจะเสียใจร้องไห้นั่งอยู่ข้างๆผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะคุณผู้ชมครับคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ครับสวัสดีครับ
9: ดีครับพี่
3: วันนี้นะครับอาจารย์จตุรงจงอาสานะครับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
10: ครับสวัสดีครับ
3: ตำแหน่งยาวๆนะอาจารย์นะ
10: จริงๆเป็นอดีตแล้วครับหมดสมัยปัจจุบันนี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมเขารุ่นที่23ผมรุ่นที่25ตอนนี้สภารุ่นที่26ครับ
3: โอเคแล้ววันนี้ครับเราเชิญทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์มาครับ
11: สวัสดีครับ
12: สวัสด
13: ีครับพี่ตุ๋ย
3: คือพี่ตุ๋ยเลยต้องเปลี่ยนเคสเลย
11: ครับ
3: นะฮะหรือเปลี่ยนกระทันหันเลยอาจารย์ก็ได้รับตามตัวตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10โมงมั้ง
10: กำลังอยู่สำนักพุทธก็ต้องกำลังเลยต้องเลี้ยวรถมากันแทบไม่ทัน
3: ครับอาจารย์ผมถามเดี๋ยวก่อนคุยกับทางลูกศิษย์นะจะร้องก็ร้องได้เอากระดาษมา
12: ไหมไม่ได้พี
3: ่เอาถือไว้ก่อน
12: ขอบคุณครับ
3: อาจารย์เอาอาจารย์ก่อนอาจารย์รู้จักวัดแห่งนี้ไหมวัดแห่งนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไง
10: วัดนี้เขาเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทองแล้วก็เป็นสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นยังไงไม่รู้แต่สำหรับผมอ่ะเขาเป็นท็อป3ที่ต้องไปเที่ยวต้องไปไหว้ดังนั้นคือเป็นอะไรที่อยู่กับคู่กับคนไทยมานานเป็นวัดที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอสมควรนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาโดนทั้งเรื่องจิตใจเรื่องทุนทรัพย์แล้วก็เรื่องหลายอย่างคือเข้าทุกดอกอันเนี้ยของผมอะถ้าผมไม่แค่รู้จักแบบฉาบฉวยแต่อันนี้นี่ลงทุนไปด้วย
3: ครับ
10: นาได้เห็นใจพิเศษ
3: คุณนัทวันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมาได้ใช่ไหม
12: ได้ผม
3: ไม่โกรธกันนะไม่โกรธนะเดี๋ยวจะมาโกรธกันไม่ได้นะ
12: ไม่เป็นไรพี่เอาให้เต็มที่ไม่เป็นไรพี
3: ่เอาให้เต็มที่ใช่ไหมเดี๋ยวพูดคำนี้รู้สึกผิดเลย
12: ไม่เป็นไรพี่จริง
10: ๆไม่แต่เขารักของเขาคืออันใหญ่ให้คุณสังคมเข้าใจพี่นัทว่าพี่นัทรักและศรัทธาแกมากท่านเจ้าคุณโชติเนี่ยด้วยเหตุผลคือหนึ่งท่านเป็นผู้สร้างจตุคามแล้วก็เหรียญเหนือดวงประจำภาคกลางคือในภาคกลางเนี่ยอันนี้คือเบอร์หนึ่ง
3: เพราะว่าจตุคามเมื่อก่อนเขามาจากใต้แล้ว
10: มาจากใต้แต่ถ้าถามว่าภาคกลางเนี่ยที่นี่เบอร์หนึ่งของเซียนพระหรือนักลงทุนหรือแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ตามถือของไว้เยอะอันนี้ก็เลยต้องถามว่าอันเนี้ยถือไว้เท่าไหร่ดีกว่า
12: จริงๆผมไม่มีของอยู่แล้ว
3: อ๋อไม่มีของแต่คนอื่นนะ
10: แต่ตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าหงายท้องกันหลายคนเรียนพี่หนุ่มตรงๆว่าใครที่ถือกันไว้เนี่ยแล้วมาเจอสภาพเนี้ยมันก็เลยไปไม่เป็นถึงบอกว่าเรื่องจิตใจเรื่องการลงทุนเรื่องศรัทธาภาพลักษณ์ชื่อเสียงต่อไปใครจะอยากมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต่อก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าพี่ลองนึกภาพสมมติพี่ต้องไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเนี้ยพี่จะรู้สึกไงเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์เน
3: ี่
10: ยมันก็เสียภาพลักษณ์ไปหมดคือมันกระทบไปหมดอะ
3: เสียหาย
10: แล้วยิ่งพอมีคลิปที่แพรลี่เขาเอามาโชว์วันนี้อีกบนโต๊ะอาหารผมก็ยังฟอร์เวิร์ดไปไม่ถึงนะแต่ทำไมแพรลี่เขาได้ดูแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันมีการมาถามว่าผมขึ้นไหวไหมผมบอกผมคงขึ้นไม่ไหวแล้วขาโต๊ะน่าจะหักหรือไม่โต๊ะน่าจะคว่ำผมขึ้นไม่ไหวจริงๆอันนี้เรียนตรงๆไม่สามารถเรียนแบบได้ขอใช้เตียงปกติแล้วกันครับอย่าให้ผมต้องขึ้นบนโต๊ะฉันเลยไม่ไหวไม่ไหว
3: เดี๋ยวกลับมาคุยอาจารย์ผมถามคุณนัทไหวนะคุณคุยกับผมได้นะ
12: พี่สบาย
3: สบายนะ
12: หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วพี
3: ่อู้อย่างนั้นเลยเหรอผิดหวังมาหลายครั้ง
12: ก็หลายครั้ง
3: รู้จักท่านมานานแค่ไหนละ
12: ปีนี้ปี69ใช่ไหมครับผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ปี50ผมรู้จักอาจารย์โชติก่อนผมรู้จักปี45ครับ
3: ปี45
12: 2545พี
3: ่โอ้โหนานมากนะตอนนั้นรู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็น
12: ท่านเป็นพระธรรมดาย
3: ังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
12: ยัง
3: เป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี
12: ้ใช่
3: แล้วพี่ไปรู้จักท่านได้ยังไง
12: คือเราตัวผมอยู่ในหนังสือกรุงสยามแล้วผมเป็นเซียนพระอยู่แล้วแล้วมันมีการสร้างองค์พ่อมาเรื่อย คันนี้ตอนปี45เนี่ยองค์พ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียงมาก
3: องค์พ่อคือจตุคาม
12: องค์พ่อจตุคามราม
3: เทพจตุคาม
12: เสร็จแล้วท่านโชติก็เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมในการทำพิธีอธิษฐานพระเครื่ององค์พ่อจตุคามพี่แล้วก็เราก็เลยเจอท่าน
3: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระดังนะฮะใครที่อยู่สายพระเนี่ยก็จะต้องคุ้นหน้าคุ้นตาเห็นหน้าเห็นตาท่านอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เนี่ยท่านก็ต้องรับสภาพให้ได้ถูกไหมฮะ
10: ถูกต้องครับ
3: เพราะท่านไม่พิจารณาจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเบลอหน้าท่านด้วยซ้ำถูกไหมฮะเอาตรงๆคืออย่ามองว่าเป็นการประจานนะมันไม่ใช่การประจานนะฮะแต่มันคือเรื่องของการไม่พิจารณาและตัวท่านเองเนี่ยเป็นบุคคลที่อย่างเป็นผมอย่างเงี้ยสมมติวันนึงกัญชัยไปทำอะไรผิดโดนจับกุมไม่ต้องเบลอหน้าผมนะเพราะสุดท้ายคนก็รู้อยู่ดีว่าไอ้เนี่ยกัญชัยเบลอเพื่ออะไรอ่ะเบลอเพื่อโลกสวยหรือเบลอเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจไม่ต้องเบลอผมว่าท่านก็ต้องรู้ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงอันนี้จริงๆไม่ต้องเบลอนะทีมงานผมบอกเลยเชิญต่อครับยังไงต่อฮะ
12: ก็พอเจอท่านเราก็แค่รู้จักกันนะครับตอนนั้นแล้วองค์พ่อท่านเป็น1ใน3พระที่โกผ่องประทับทรงแล้วมีการมอบการเขียนยันให้แบบสอนการเขียนยันก็เลยหนึ่งในนั้นก็มีท่านหลวงหนุ่ยที่เมื่อก่อนปี50จะมีข่าวเยอะหน่อยท่านหลวงท่านสิ้นแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์โชติก็พอหลวงหนุ่ยสิ้นเนี่ยโกผ่องสิ้นหลวงหนุ่ยสิ้นทุกคนก็จะแรงศรัทธามันก็จะรวมไปอยู่ที่ท่านอาจารย์โชติเพราะว่ามีช่วงนึงที่โกผ่องมีความจำเป็นต้องหลบไปอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพราะว่ามีคดีความทางภาคใต
3: ้ครับ
12: ครับพอไปหลบไปที่นั่นอ่ะก็องค์โกผ่องก็มีการประทับทรงแล้วมีการสร้างรูปหล่อครั้งแรกของประเทศไทยที่เป็นรูปหล่อองค์พ่อองค์ใหญ่ที่นี
3: ่ครับ
12: แล้วคนที่ศรัทธาองค์พ่อที่เดินทางไปใต้ไม่ได้เนี่ยไหว้ใกล้สุดณตอนนั้นก็จะมาไหว้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์
3: คือวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีชื่ออันคือเป็นสำนักพุทธไทยสวรรค์
12: สำนักพุทธไทยสวรรค์
3: ก็คือเรื่องของกระบี่กระบองเรื่องดาบเรื่องอะไรเงี้ยที่เขาฝึกกัน
12: แล้วเดิมอ่ะเจ้าอาวาสท่านชื่อหลวงพ่อหวนก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์โชติท่านก็สอนกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่านอาจารย์โชตินะตอนนั้นเป็นพระลูกวัดแต่ก็พอดูแลโกผ่องปุ๊บเนี่ยเหมือนก็มีการโกผ่องก็มีการถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงสามารถเขียนยันผมขอโทษนะพี่หนุ่มเนี่ยผมเพิ่งมาไปมาเมื่อวานนี้ของอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเนี่ย
3: นี่คุณเพิ่งไปมาเมื่อวาน
12: ไปเมื่อวาน
3: อันนี้ท่านเพิ่งให้มา
12: ให้
3: กับมือเมื่อวานเลย
12: ใช่ทุกคนที่ไปไหว้ท่านก็จะได้กระดาษที่เขาเรียกว่ากระดาษดวงตราพญาลาหูอันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้เวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยให้เขียนเรื่องเดือดร้อนใจแล้วเผาบอกกล่าวองค์พ่อจตุคามรามเทพถ้าไม่เหลือกว่าแรงกรรมใช่ท่านก็จะช่วยเมื่อวานผมยังเผาให้ช่วยเรื่องของผมแล้วขอโทษนะครับผมไม่ได้อ้างอะไรนะยังสำเร็จเรื่องของผมเลย
3: จริงไหม
12: ผมไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์โชตินะ
3: อันนี้คุณเขียนเนี่ยขอให้หลวงพ่อรอดแล้วเผา
12: ไม่ใช่เรื่องนี้พี่ใจเย็นก่อนครับพี่
3: ไม่ใช่ไม่เดี๋ยวไปถามว่าขยี้ไม่ได้ขยี้นะไม่แบบอยากจะลดทดสอบของไปบอกขอให้หลวงพ่อโชตินรอดทันทีเถอะขอให้ปล่อยตัวให
10: ้คลิปรอดขึ้น
3: ขอให้คลิปนั้นเป็น AI และเผา
12: ไม่ใช่คลิปพิจารณาที่ผักจักรยานไปไอ้ไม่ใช่คลิปอย่างนั
9: ้นไปเรื่องนั้น
3: ได้แล้วยังไงแล้วพอคือให้มาแบบนี้ปุ๊บ
12: คือโดยปกติท่านให้เสร็จเนี่ยใครมีเรื่องอะไรก็ให้ไปขอกับองค์พ่อองค์ที่เป็นเทวรูปองค์ใหญ่ทุกคนก็จะเอากระดาษเนี่ยไปอธิษฐานแล้วก็ขอให้เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่ปี30ทำมาอย่างนี
3: ้ครับ
12: ครับท่านก็สืบต่อธรรมเนียมมาประมาณนั้นเพราะว่าไอ้ดวงตราเนี้ยมันเป็นโลโก้ขององค์จตุคามรามเทพตั้งแต่ดั้งเดิมมาประมาณนั้นครับ
3: โอ้โห
12: ผมเนี่ยพี่ดูดิขออนุญาตนะถ้าผมให้ดูเนี่ยพี่จะต้องเข้าใจว่าเนี่ยเซียนพระทุกคนต้องมีกล้องถูกไหม
3: ถูกต้องครับ
12: นี่คือที่อาจารย์โชติเขียนให้ผมเป็นดอกพลาสติกเอาดอกไม้พลาสติกอันนึงอะ
3: ดอกมะลิ
12: ดอกรัก
3: เป็นดอกดอกรัก
12: เพราะว่า
3: ตกเป็นดอกรักพลาสติก
12: ใช่เพราะว่าแกบอกว่าโทษนะครับบอกมึงปากหมาหาเรื่องดีนักก็เอาเนี้ย
3: อ๋อท่านบอกเลยว่ามึงกับปากหมาหาเรื่องดีนัก
12: ใช่แล้วก็เขียนว่าเออมึงพกไว้จะได้มีคนรักมึงมั่งอะไร
3: เพราะฉะนั้นเขากำลังจะสื่อให้เห็นว่าเขาเป็นเซียนพระเขาก็จะพกกล้องไว
12: ้
3: แต่กล้องของเขาอ่ะจะมีดอกรักของทางหลวงพ่อโชติเนี่ยคู่กันอย่างนี้ตลอด
12: ใช่ผมมีกล้องอันเนี้ยที่เป็นกล้องสำรองตลอดถ้ากล้องหลักไม่อยู่แล้วจำนำอยู่กล้องหลัก
3: กล้องหลักไปจำนำ
12: จำนำ
3: ก้องรองแต่อยู่กับ
12: อยู่กันเนี่ย
3: ดอกรัก
12: นะแล้วก็คงจะไม่ปลดออกก็คงทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเจตนาดีให้เราผมไม่ได้ดราม่าอะไรนะครับความสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่เขาทำแต่ว่าณตอนนั้นเขาเจตนาดีทำให้เราก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
3: นะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสอบสวนกลางเองเนี่ยลงพื้นที
2: ่โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย AIS 3BB Fiber 3อนาคตที่มากกว่าเพื่อคุณ
7: เวลโนวาเมลาเคลียร์เคลียร์รอยฝ้าและเสริมผิวให้ดูขาวกระจ่างนวัตกรรมไบโอ CPX จากธนาคารปอสาและลำใหญ
11: ่มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
0: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
2: ์ FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อ้าวสายต่อไป
2: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
1: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแวงไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
3: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
4: โหนกระแสจากช่อง3กด33
5: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
6: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
7: คลิปมีแต่ว่าท่านบอกว่าเฮ้ยเองเอาโทรศัพท์ลงก่อนเดี๋ยวกูมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ้
1: าวเปิดดูสิ
7: เป็นคลิป
8: ไม่เอาเดี๋ยวไม่โพสกูไม่เอาย
9: ังไม่โพส
8: ไม่เอาร
9: วยกับรวยคล้ายๆกันนะโอ๊ยคำนี้คมมากเลย
8: ไม่เอาเรานี่เพิ่งจะโดนมาหยก
9: ๆเรื่องรวยกับรวยคอย
8: ไม่เอาเดี๋ยวไม่โพสกูไม่เอาย
9: ังไม่โพส
1: ทำไมท่านถึงจะไม่ให้ถ่ายพ่อเลย
7: เพราะคืออย่างนี้ครับท่านตอนที่ท่านบอกไม่ให้ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปท่านไปแล้วไปอ้างว่าสนิทกับท่านแล้วไปหลอกเงินผู้หญิงแล้วก็หลอกผู้หญิงด้วยหลอกตัวกับหลอกเงินท่านก็เลยหยุดการถ่ายคลิปแล้วเหตุผลที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเนี่ยคือมันมีน้องคนหนึ่งที่ไปกับผมทำกิจการแล้วท่านก็แนะนำว่าให้หยุดกิจการก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีแล้วท่านก็ยกนิ้วขึ้นมาว่ารวยกับซวยเนี่ยมันใกล้ๆกันนะพิจารณาให้ดีนะรวยกับซวยแล้วคำนี้มันเข้าหูเอ้ยรวยกับสวยมันใกล้กันหลวงพ่อช่วยพูดอีกทีได้ไหมผมจะเอาคลิปไปสอนคนแต่ว่าให้ไม่เอาเองอย่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็สุดท้ายก็ได้คลิปมาเท่านี
7: ้ก็ได้คลิปแค่นี้เพราะว่าเราท่านพูดเราก็หยุดครับครับ
1: โอเคนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือคุณผู้ชมมันน่าตกใจฮะเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยไปเจอคลิปนะครับซึ่งถ่ายเอาไว้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดแต่อันนี้ต้องเบลอให้เขานะ ไม่ใช่บอกคนเอาเปิดสิ เห็นแล้วใช่ไหมอันนี้แล้วคลิปที่นี่ถูกแชร์ไปเยอะมากนะครับคลิปเนี่ยก็คือวันที่17เดือน7 2026ก็คือเดือนกรกฎาคมวันที่17
10: เกือบ2เดือน
1: เกือบ2เดือนเนี่ยนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีสีกาคนหนึ่งเนี่ยครับคอยเป็นบาดพัดวีอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมแต่มันเนี่ยฮะแตะตัวแล้วเนี่ยฮะแล้วก็มีการมาจุบกันหลังจากนั้นคลิปอีกคลิปหนึ่งมันก็ปรากฏขึ้นมาเลยครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยขึ้นไปอยู่บนโต๊ะกลมนะเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้ลงมามานี่โต๊ะกลมแบบเนี้ย เนี่ย
7: ครับ
1: ตกใจไหมเมื่อวานเราเจอท่านอยู่แล้ววันนี้เป็นแบบนี้
7: เมื่อวานโต๊ะนั้นผมก็ยังนั่งอยู
1: ่โต๊ะเนี้ยนะตรงส่วนนั้นมันเป็นอะไรฮะ
7: คือมันเป็นคือถ้าเป็นคนไปไหว้องค์พ่อเนี่ยก็เราก็จะมีพวกใบสีหรือว่าของที่จะจัดเตรียมเพื่อจะไหว้
1: ไหว้องค์พ่อไม่ใช่หลวงพ่อ
7: ต้องถ้าไหว้หลวงพ่อจะมี ทีมงานจัดพานก่อนจะเดินเข้ามาอยู่แล้วแล้วยกพานให้หลวงพ่อรับเป็นพานครูเสร็จแล้วหลุดเดินหลุดออกมาข้างหลังตรงจุดนั้นก็บางทีก็คนเอาไว้นั่งทานข้าวหรือว่าท่านก็มานั่งฉันข้าวก็แล้วแต่จังหวะแต่ว่าคนที่มีของเยอะของไหว้ก็จะไปวางที่โต๊ะตรงนั้นแล้วเมื่อวานผมก็นั่งตรงนั้นเหมือนกัน
10: นั่งบนโต๊ะนี้เลยตรงนั้นเป็นครัวเหรอหรือเป็นอะไร
7: ใช่
10: เป็นครัว
7: เป็นครัว
10: อยู่ในส่วนของกุฏิของท่าน
7: อยู่ในส่วนของที่ไหว้องค์พ่อทั้งหมดเลยฮะอยู่ใกล้ๆกันห่างกันแค่ไม่กี่เมตรจาก
10: เป็นครัวกลางไหม
7: ใช่ใช่ใช่ด้วย
10: เป็นครัวกลางคือใครจะเดิน
7: ทานข้าวก็ได้
10: ใครจะเดินผ่านไม้ผ่านมาก็เดินตรงนั้นได
7: ้ครับ
10: ท่านกล้ามากนะท่านทำตรงนั้น
7: ครับ
10: ท่านกล้ามากนะ
7: ครับ
10: แล้วมันไม่ใช่จุดนั้นจุดเดียวไงมันมีอีกจุดนึงหน้าเตาติ้งหน้าเตาติ้ง
7: เตาติ้ง
10: เราดูเตาติ้งเนี่ยเห็นไหมไมโครเวฟเตาตรงเตาติ้งตั้งอยู่จุดไฟเตาแก๊สไฟยังจุดอยู
7: ่
10: สีกาเดินมาจุดใกล้กันถูกไหมโต๊ะกลมอยู่ซ้ายมือจุดเดียวกันเนี่ยเอาละประกบละประกบปากละเนี่ยกอดกันละกลมเลยเนี่ยฮะหวานซึ้งกินใจเนี่ยฮะกอดกันนี่มาแล้วครับโอ้ถวายบัวนี่โอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยมีคนมาสังเกตอย่างนะอาจารย์ท่านเองเนี่ยจะถือโทรศัพท์เอาไว้ตลอดเวลาแล้วท่านจะดูโทรศัพท์ตลอดเวลาอาจารย์สังเกตไหมต่อให้มีการจูบกันอยู่หรือสีกาเนี่ยกำลังฉันบวบท่านอยู่เนี่ยพระก็จะดูอยู่ตลอดสักพักพระก็จะแบบเรียกสีกาแล้วก็แยกย้ายผมเชื่อว่าท่านเองเนี่ย
11: เช็ควงจรปิด
10: อยู่ตลอดเวลาว่าใครเดินเข้าออก
11: ใครกำลังจะมา
10: เป็นไปได้ไหม
7: ก็เห็นด้วยครับ
10: เห็นด้วยนะ
7: เห็นด้วย
10: บางคนไปบอกว่าไปกล่าวหาว่าท่านดูหนังโป
7: ๊คงไม่
10: ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไปกล่าวหาท่านดูหนังโป
7: ๊ครับ
10: ผมเชื่อว่าท่านดูกล้อง
12: พื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่แบบเปิดใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับเป็นเอเรียใครเดินเข้ามาก็ได
12: ้อ๋อก็แปลว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างที่พี่หนุ่มประเมิน
7: ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เดินเข้าแบบตัวยูครับเดินเข้ามาเจอท่านแล้วก็พอเดินตรงสุดก็จะเจอแล
10: ้
7: วก็วนออก
10: ขอไว้บอร์ดหน่อยฮะเดี๋ยวให้นัดก็วาดให้ดูหน่อย
7: ครับครับ
10: จะได้เห็นภาพว่าอ๋อคือไอ้ที่สงสัยคือในเมื่อนัดบอกว่ามันเป็นที่เดินเข้าเดินออกอาจารย์ทำไมท่านถึงกล้า
11: ท่านอาจจะชอบความตื่นเต้นก็ได
10: ้อุ้ยตายพาน้องชมวิว
11: เอาคนเรารสนิยมทางเพศมันเท่ากันที่ไหนแล้วบางคนเขาก็อาจจะชอบมากขออภัยนะพี่นะบางคนเขาอาจจะชอบความตื่นเต้นอาจจะอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่ๆแบบคนไม่เคยปิดกุฏิอยู่จะมาปิดกุฏิคนมันก็สงสัยใช่ไหมพี่หนุ่ม
10: ใช่
11: ดังนั้นมันก็ต้องไม่ปิดอ่ะก็ต้องเสี่ยงด้วยการที่ไม่ปิดเพราะอยู่ๆถ้ามีสีกาคนหนึ่งถือกับข้าวถือของถือทยาธรรมมาเงี้ยแล้วเราปิดกุฏิอ่ะคนก็จะสงสัยอยู่ดี
10: แต่เมื่อกี้พี่หมวยดร.หมวยถามผมอันนึงก็น่าสนใจนะก็ถามบอกว่าพี่หนุ่มแล้วถ้าเกิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวงจรปิดมันอยู่ตรงเนี้ยทำไมท่านยังไปทำตรงนี้อีกผมก็เลยบอกพี่หมวยเป็นไปได้ไหมว่าตัวหลวงพ่อเองอ่ะอาจจะมีรหัสโทรศัพท์คนเดียวที่จะเข้าไปดูกล้องได
11: ้ก็คือคิดว่าไม่มีใครจะเข้าถึงไงแต่นี่ตำรวจเข้าถึงไงปัญหาคือพอตำรวจบุกทุกอย่างเขาเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนตรงตำรวจนั่นแหละพี่หนุ่มทุกครั้งอ่ะที่ถามว่าไม่ว่าจะวัดบางแยกแพรกที่ลัดหัวหรือหลวงพ่อลงกฎหรือใครก็ตามเกมมันพลิกทุกครั้งที่ตำรวจเข้าเพราะตำรวจจะเข้าถึงข้อมูลทางไอทีตำรวจจะเข้าถึงข้อมูลทางการเงินตั้งแต่หลวงพ่อยงหลวงพ่อแย้มมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามอ่ะจนถึงนาทีนี้หลวงพ่อคงหลวงพ่อคมแล้วจนล่าสุดหลวงพ่อโชติเนี่ยก็กรณีเดียวกันคือตายเพราะตำรวจเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส
12: ์จริงๆก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับที่เขาจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วฉะนั้นเขาต้องตรวจทุกอย่างผมมองแบบนั้นเขาต้องตรวจทุกอย่าง
10: นะเอาพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่ว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้มาดูผู้ชมครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีลูกศิษย์บางท่านที่จะโฟนอินเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวมีคุณอาร์มนฤชากมุจจทินอยู่ในพื้นที
11: ่
10: นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับทางฝั่งของตัวสอบสวนกลางด้วย
11: อ๋อพี่อาร์มได้เหรอเพราะว่าเห็นเขาประกาศปิดวัดนะเมื่อเช้าบอกว่าจะซ่อมแซมวัด
10: ไฟฟ้าเสีย
11: ไฟฟ้าเสียจะซ่อมวัด
10: อ่ะลองขึ้นไฟฟ้าเสียสิทีมงานนี่ปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
11: นั่นไง
10: ไฟมันสปาร์ค
11: แล้วอามเข้าไปได้เหรอเขาประกาศปิด
10: เข้าได้เข้าได
11: ้เอาอามเข้าได
10: ้เนี่ยนะฮะไฟมันสปาร์คแบบ
11: เน
10: ี่
11: ยเราขยี้อย่างเงี้ย
10: ไม่ได้ขยี้เอาจริงๆไฟมันปุ๊บ
7: ชาวบ้านเล็ก
10: ไฟดับทั้งวัดแหละเนี่ยไฟฟ้าซ่อมแล้วแม่จริงๆเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
13: โหนกระแสจากช่อง3กด33
14: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
15: Lucky Flame เตาแก๊สเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนส่งต่อลักให้กัน Lucky Flame
16: ระวังนะลูก
17: ค่อยๆวิ่งนะลูก
16: อย่าปีนสูงนะ
17: เดี๋ยวล้มนะลูก
18: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
19: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
20: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
21: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
15: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นส

0: า
1: และออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: นี่นะครับคือทางนัดเขาวาดถังให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคือหลายคนก็สงสัยว่าท่านไปทำกันตรงไหนอ่ะขออนุญาต
6: ครับ
5: นี่นะฮะเป็นแบบนี้เนาะนี่กำแพงนะ
6: ครับ
5: กำแพงนะ
6: ครับ
5: เ
6: ราต้องเข้าตรงนี้ครับเราเดินเข้ามาทุกคนเข้าตรงนี้ครับ
5: เข้านี่นะทางเข้านะ
6: ครับแล้วก็จะเจอสิทธิ์เขาน
5: ี่สิทธิ์เขานะ
6: ใช่ครับที่
5: กล้องวงจรปิดก็จะมีอยู่นี
6: ่รอบ
5: ตัวนี้นะรอบเลยนะ
6: รอบทั้งหมดนี่พี
5: ่รอบนี้เลยนะ
6: ใช่ครับ
5: กำพงกำแพงนี้ด้วยนะ
6: ใช่ครับ
5: จากนั้นยังไงนะ
6: เสร็จปุ๊บก็จะให้ทุกคนไปเนี่ยทำหยอดตู้ไปเอาดอกไว้ทุบเทียนนะครับเนี่ยเราทุบเทียนก็มาตรงนี้สิจะจัดพานให้แล้วก็เดินตรงไหว้หลวงปู่ทวดก่อนก็ได้
5: หลวงปู่ทวดอยู่นี่
6: ใช่ครับเป็นวิหารบุตรเล็กๆอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็เดินตรงเข้ามาก็ท่านจะนั่งอยู่ตรงนี้
5: ท่านนั่งนี่นะ
6: ใช่ครับ
5: ที่คุณไปไหว้เมื่อกี้ที่คุณถ่ายคลิปมานะ
6: ใช่ครับ
5: แล้วก็
6: เสร็จก็จะมีห้องกั้นตรงนี้นิดนึงแล้วก็องค์พ่อจะอยู่เยื้องมานิดเดียวเองเนี่ยเยื้องท่านมา
5: องค์พ่อนี่องค์พ่อจะตรง
6: ใหญ่เลยใช่ฮะอยู่ตรงน
5: ี้โอเค
6: แล้วระหว่างตรงที่ท่านนั่งก็จะมีจุดช่องตรงนี้ที่มี
5: ขายพระ
6: ขายพระอยู่ขายพระขายที่ระลึกของที่ระลึกนะแล้วก็พอเดินหลุดห้องตรงนี้เราก็มาไหว้องค์พ่อได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะที่มีรูปนะครับแล้วก็โต๊ะไหว้ของมันก็ติดกัน
5: ที่โต๊ะกลม
6: อันนี้โ
5: ต๊ะกลมโต๊ะสำคัญ
6: แล้วเตาก็อยู่ตรงนี
5: ้โต๊ะสำคัญ
6: ใช่ครับ
5: อันนี้โต๊ะไหว้
6: โต๊ะไหว้ที่เวลาเราจัดของก็ต้องยกมาไหว้ตรงนี้ครับ
5: แล้วเตาอยู่ไหนเตาติ้งเตาติ้ง
6: เตาอยู่นี่ฮะเตาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้รอบตรงนี้ครับรอบเป็นตัว L เนี่ยครับ
5: นี่เตาอยู่นี่นะ
6: ใช่ครับ
5: เตาอยู่นี่ถูกไหม
6: ใช่ครับ
5: นี่เตาอยู่นี
6: ่ครับแล้วก็เป็นตัวไปเก็บของไปที่ล้างซิงค์เป็นอะไรเงี้ยครับ
5: แสดงว่าเดินทะลุกันได้หมดเลย
6: เดินเป็นตัวยูเลยครับเดินออกเข้าเป็นตัวยูแล้วก็มีขายจุดขายประทัดเนี่ยพอเดินเข้ามาก็ต้องวนออกเป็นตัวยูครับ
5: อ๋อเดินมานี่ออกงี้ข้างนี้ออกงี้
6: ใช่ครับ
5: เป็นวงอย่างนี้เลย
6: ใช่ครับ
5: นี่อย่างนี้นะโอ้โหแล้วท่านมาทำกิจอยู่ตรงนี้
6: ตรงนี้ก็เห็นตรงที่ผมไปกราบก็ตรงมีคลิปโผล่มานิดนึง
5: แล้วตรงนี้คือโต๊ะกลมเมื่อกี้ทำกิจตรงนี้ก่อน
6: ครับ
5: ที่เมื่อกี้เราเห็นถูกไหม
6: ครับ
5: โอ้โหแล้วก็เตาติ้งอยู่นี
6: ่ครับ
5: นี่นะแต่โต๊ะนี่ผมอยากถามท่านมากท่านซื้อที่ไหนแข็งแรงมากนะ
6: โอ้โห
5: โต๊ะ
6: แถวบ้านผมไม่ได้เรียกขยี้พี่แต่ว่าเรียกกระทืบครับ
5: โต๊ะแข็งแรงจริงเอานี่เป็นอะไรเอาแข็งแรงจริง
6: ครับครับ
5: ไม่พังลงมาบ้างหรืองงมากเลยนะ
6: จะสั่งสักตัวไหมล่ะครับ
5: สองคนขึ้นไปนั่นแหละ
7: นั่นน่ะสิโต๊ะไม้คุณนัทเป็นโต๊ะไม้อะไรครับคุณน
6: ัทเป็นปูน
7: อ๋อเป็นปูนเหรอครับ
5: โต๊ะปูนเหรอ
6: น่าจะเป็นโต๊ะปูนถ้าจำไม่ผิด
5: ไอ้โต๊ะกลมนี่เป็นโต๊ะไหนเปิดดูซิมัน
6: น่าจะเป็นโต๊ะปูนนะครับ
5: โต๊ะปูนเหรอ
6: ถ้าจำไม่ผิด
7: น่าจะเป็นหินอ่อนป
6: ่ะเป็นโต๊ะปูนโต๊ะหินอ่อนนะน
5: ี่โต๊ะหินอ่อนนะ
6: ครับ
5: โอ้โห
7: แต่มันไม่แยกส่วนหรอปกติเอ๊ะมันจะตัวฐานกับตัวคอนเนี่ย
6: บ่วงตรงก็ไม่ได้สังเกตนะแต่ว่าน่าจะเป็นฐานข้างล่างเป็นปูนนะฮะแล้วก็ตัวบนเป็นที่แผ่นวางหรือเปล่าผมไม่ได้สังเกต
7: ร้านไหนเป็นผู้ผลิตแสดงตัวด้วยนะครับคนทานอันดับหนึ่ง
5: เนี่ยสุดจริงอ่ะทีนี้พอหลังจากที่มีคลิปออกมาเนี่ยมันมีหลายจุดหลายมุมมากนะอาจารย์
7: ใช่ครับเห็นอยู
5: ่ใช่ไหมฮะคือแสดงว่ามันเหตุไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียว
7: เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นครับ
5: โอ้อ้าวลองดูภาพอื่นสิทีมงานมันมีคลิปอะไรอีกนะอันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นคลิปที่มันหลุดออกมาอยู่ใน

0: สื่อทั้งหลายแล้ว
1: ตอนนี้ทั้งสื่อทุกสื่อมีหมด
0: สื่อ
1: มีหมดครับ
0: เนี่ยฮะ
1: อันนี้คนละวันดูได้จากสี
0: มีคนละวันเนี่ย
1: โอ้ย
2: แล้วคนเดิมไหมครับโทษครับ
0: คนเดิมคนเดิมใช่ไหมคนเดิมคนเดิมเนี่ยฮะแล้วใส่เสื้อมิกกี้เมาส์ด้วยนะผู้หญิงอ่ะนี่อันนี้ข้างคล้องเห็นไหม
2: นี่คือจุดจุดจุดที่
0: สีกาข้างคล้องสีกาข้างคล้องเราอยู่ตุ่มด้วยเห็นไหมนั่นน่ะตุ่มใช่ไหมนั่นตุ่มคุณเคยเห็นจุดตุ่มนี่ไหม
2: ครับ
0: อันตุ่มอะไรเนี่ยตุ่มอะไร
2: ก็มีส่วนใส่ของไม่เคยเปิดพี
0: ่เหรออ๋อแล้วคล้องนั่นหนูคล้องงงงงนั่นอ่ะ
2: ครับ
0: เห็นไหมล่ะ
2: ครับ
0: โอ้หลายจุดนั่นอ่ะ
3: คุณนั้นคล้องตีได้ไหมครับที่คุณนัทเคย
2: ครับท่านจะตีครับถ้ามีเหตุที่จะตีอะไรเงี้ยไม่เอามาใช้ในงานเสกอะไรเง
0: ี้
2: ยอ๋อ
0: เวลาปลุกเสกอะไรเงี้ยเคาะ
2: ใช่ครับ
0: งง แล้วมันมีจุดไหนอีกที่ท่านไปนั่นอ่ะเนี่ยอันเนี้ยหนักนะบนโต๊ะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมถวายพระตรหารบนโต๊ะนะ
2: ครับ
0: อันเนี้ยเอาแล้วดูเวลาดิคุณผู้ชมลองดูเวลาขอดูเป็นภาพใหญ่หน่อยได้ไหมทีมงานครับดูเวลามีไหมเวลาที่ขึ้นมา
2: ไม่มีตีห้าสามสิบห้า
0: ล้างหน้าไก่โดยแท้ทรูฮะ
3: ก่อน
0: บินทบาท
2: ท่าน
3: ออกบินทบาทไหมครับ
2: คิดว่าไม่นะครับ
0: อันนี้ท่านตั้งเวลา AM อะไรผิดหรือเปล่า AM PM เป็น5โมงเย็นหรือเปล่าไม่ใช่นะ
2: โอ้จะ5โมงเย็นขนาดน
0: ี้น่าจะเป็นตีห้าครึ่ง
2: คร
0: ับ ล้างหน้าไก่ที่แท้ทรูโอ้โหตายแล้วไม่น่าเชื่อจริงอะนัด
2: ครับ
0: ทำยังไงเห็นอย่างเงี้ยถามจริงนัดยังศรัทธาอยู่ไหม
2: องกับตัวท่านคงเว้นไว้ในฐานะตอนนี้ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดานะพี่แต่ว่าไอ้สิ่งดีๆที่แกทำกับเราก็เราก็จดจำว่าแกทำเรื่องดีๆกับเราอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่แต่อันหนึ่งต้องชื่นชมท่านนะคือท่านดูแข็งแรงนะ
1: โอ้
0: ใช่ป่ะอาจารย์
1: คือไปเขย่งบนโต๊ะกับข้าว
2: สาธุพี่ส
1: ุดยอดจริงท่านี้ผมก็ไม่ถนัด
2: พี่ใช่ป่ะผมเนี่ยที่สุดคือพี่ครับพี่มีรางวัลอะไรผมต้องเอามาให้พี่อ่ะคือแบบเป็นที่สุดของพี่เป็นที่สุดจริง
0: ๆไม่ใช่ไม่จริงท่านแข็งแรงจริงนะต้อง
2: ผมพี่ว่าผมทำใจแบบโอ้โหพี่นุ่มพี่สุดยอดนี่มาแต่ละดอกนี่ดอกละ2วิ3วิอ่ะพี่คิดดูดิถ้าเป็นมวยนี่ผมน็อกไปเลยนะ
0: ไม่แต่จริงคือท่านแข็งแรงจริงนะท
1: ่
0: านอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: 66ครับเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยว่าท่านหลวงพ่อปีนี้กี่พรรษาเนี่ยที่ก่อนจะถามว่าจะศึกอ่ะ
0: ครับ
2: ถ้าก็นับแล้วผมก็ทายใช่3พุทธทายพรรษาว่าจะเอาไปแทงเลขอ่ะแทงหวยอะไรง่าย30ป่ะหลวงพ่อเฮ้ยใช่พอดีเลย30พรรษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดดูดิพี่บวช30ปี
3: คุณนัทพูดไปยิ้มไปตาก็คอไปตลอดเลย มันความรู้สึกไงเหมือนคนอกหักมั้ยครับ
2: อกหักมันน้อยกว่าพี่อกหักเนี่ยเรารู้ว่าผู้หญิงแม่งล้านได้ผู้หญิงมันขอโทษผู้หญิงอาจจะทองอะไรก็ได้แล้วบทแต่ว่าเนี่ยมันครูบาอาจารย์เราพี่นึกออกมั้ยมันเหมือนกับว่าเรามีครูที่สอนเรามาตั้งแต่มัธยมก็ได้อนุบาลก็ได้แต่ครูจะมาทำอะไรกับเพื่อนเราอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: มันคือความฟิลนั้นเลยพี่นึกออกไหมแล้วความศรัทธาเรามากกว่าเพราะเราชวนคนไปไหว้เป็นร้อยอ่ะใครว่าท่านผมไม่เคยที่จะแบบเฮ้ยท่านดีท่านดีท่านดีแต่เราไม่ได้นั่งเฝ้าท่านไงพี่นึกออกว่าเราไม่ได้นั่งเฝ้าท่าน
3: ครับ
2: เราเสียใจมากพี่เสียใจมาก
0: อ้าวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคืนไว้สถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันยาวๆเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะคุยกับทางสอบสวนกลางด้วย
3: ครับ
0: นะครับแล้วก็จะคุยกับทางคุณอาร์มนฤชากมุจจทินอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็จะถามด้วยนะฮะเรื่องของสีกาที่ชื่อปุญญวีเนี่ยเป็นใครไปมาหลายครั้งเจอทุกครั้งใช่ไหม
2: ทุกครั้งพี
0: ่แล้วอากับกิริยาของสีกาคนนี้เขาเป็นยังไงเขาแนะนำตัวเขาเป็นใคร
2: ไม่เขาไม่มีเฉิดฉายพี่เขาไม่ได้เฉิดฉาย
0: แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าเป็นใคร
2: ไม่มีการแนะนำใดๆเพราะเรารู้อยู่แล้วเขาอยู่ประจำตำแหน่งทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาทำอะไร
2: เขาก็อยู่ช่วยงานตรงนั้นแล้วบางทีก็นั่งอยู่ในจุดที่ขายประทัดอย่างที่ผมนำเรียนนะครับแล้วก็แต่ละจุดจะมีคนทำงานประจำอยู่อย่างเงี้ยครับประมาณ
0: เขาเป็นหนึ่งในพนักงาน
2: ใช่ครับใช่
0: ขายประทัด
2: อยู่ผมเคยเห็นเขานั่งอยู่ตรงจุดขายประทัดด้วยนะครับตอนที่ผมคืออย่างเงี้ยประทัดเนี่ยเป็นประเพณีว่าถ้าเกิดเราจะไล่สิ่งไม่ดีให้จุดประทัดปั้งๆเนี่ยเราจะแบบความเชื่อนะครับแล้วก็จะไปจ่ายตังค์แล้วก็เอาบัตรจ่ายตังค์ไปไว้มอบให้ตรงนั้นแล้วก็จะมีเวลาจุดประทัดก็เป็นของแก้บนอย่างหนึ่งขององค์พ่อจตุคามรามเทพครับ
0: อาจารย์จตุรงค์ก็น่าจะเสียใจมากเพราะท่านเคยพูดหลายครั้งว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเจอพระที่แบบหลายๆคนกราบไหว้แล้วต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม
3: ผมเคยเห็นอาจารย์เสียใจมากมาก
1: เพราะเอิญองค์นี้ไม่ได้สนิทกันนะครับก็เลยไม่เจ็บรอบนั้น
2: ฟิลเดียวกันที่เขาร้องไห้วันนั้นฟิลเดียวกัน
1: แต่จะอยากจะบอกคุณหนุ่มว่าคนที่เจ็บหนักกว่าผมก็คือเขานะแต่เขาไม่ได้มาออกสื่อคือตั้งแต่หลวงพ่อวัดไร่ขิง
2: ผมไหว้กี่วัดวัดได้เป็นรายชื่อหมดเลยงง
1: วัดชูจิตธรรมารามเนี่ยเขาทำเป็นแสนนะวัดชูจิตองค์ที่เอาไฟฉายตีหัวแล้วเขาทำเป็นแสนนะ
0: วัดชูจิตก็คุณเหรอ
2: ผมทำคลิปกับท่าน
1: เป็นแสน
4: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวว
5: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปะกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยาน FM 106 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทันเกมค่ะ
9: พี่อ่านสคริปต์ตามนี้นะครับ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์3 2 1ครับ
10: ล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
9: ไม่ใช่พี่ Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต
10: ์ล้านล้านล้านล้านล้านล้าน
11: นี่แหละอาการลืมล้านไม่ลงเมื่อรู้ว่า Blue Plus แจกใหญ่ลุ้นล้านพอยต์แค่โหลดสมัคร Blue Plus ก็รับสิทธิ์ลุ้นล้านพอยต์ใช้เป็นส่วนลดน้ำมันปตท.คาเฟ่อเมซอนและร้านค้าในเครือ OR ได้ 200,000 บาทลุ้นสิทธิ์ได้ตั้งแต่1กันยายน69ถึง31ตุลาคม69โหลดเลย
12: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
13: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
12: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
13: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
14: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีกสิบคู่มันไหวแล้วครับน้องๆนะฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสมากาบไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตท่าดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: สนามบินใหญ่จังเลยเราจะหลงไหมเนี่ย
2: หนูก็เป็นห่วงค่ะพ่อไม่รู้ว่าจะไปถึงเกตทันหรือเปล่า
3: สวัสดีค่ะหากต้องการความสะดวกแนะนำ Airport Premium Service มี Personal Butler คอยดูแลตลอดการเดินทางค่ะพร้อมบริการ Express Lane และรถบักกี้รับส่งเพิ่มความสะดวกสบายค่ะ
1: มีคนช่วยถือกระเป๋าด้วย
2: บริการดีแบบนี้หนูก็อุ่นใจค่ะ Airport Premium Service มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปเพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเราสำรองบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมโทร02-029-7889หรือดาวน์โหลดแอปสวัสดี by AOT วันนี้มีผู้ช่วยส่วนตัวคอยดูแลทุกก้าวที่คุณไปสนามบินกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณ Airport Premium Service เพราะทุกรอยยิ้มของคุณคือความสุขของเรา
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: ทางคลื่นวิทยุ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวสทล.วังนันทอุทยานวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายนอยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์รับหน้าที่ดำเนินรายการก็มาพูดคุยกันในเรื่องราวของกีฬาไม่ว่าจะเป็นความเคลื่อนไหวนะครับของนักกีฬาทีมชาติไทยเพราะว่าก็เหลืออีกประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะเริ่มต้นแล้วในมหกรรมกีฬาของคนเอเชียอย่างเอเชียนเกมนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันแล้วก็ยังมีเรื่องของฟุตบอลนะครับทั้งฟุตบอลไทยแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศด้วยนะครับแต่ก่อนอื่นครับช่วงแรกนะครับก็ขอขอบคุณผลิตภัณฑ์จากทางแกนสปอร์ตด้วยนะครับก็สนับสนุนนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมนะครับซึ่งทางแกนสปอร์ตเองเนี่ยเขาก็ออกแบบเสื้อสวยๆนะครับสำหรับนักกีฬาไทยแล้วก็ถ้าใครดูรายการเราอยู่ทาง Facebook นะครับทางไลฟ์สด Facebook นะครับเข้าไปที่วิทยุครอบครัวข่าวก็จะเห็นผู้ดำเนินรายการนะครับอย่างวันนี้เองผมก็สวมเสื้อของแกนสปอร์ตเป็นชุดที่นักกีฬาไทยนะครับจะไปเข้าร่วมในการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับซึ่งสำหรับแนวคิดนะครับในส่วนของเสื้อนักกีฬานะครับก็อย่างแนวคิดเรื่องของการถักทอเนี่ยก็ถูกนำมาตีความนะครับในการออกแบบเสื้อวันนี้ผมใส่เสื้อเป็นสีฟ้าอ่อนนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยใส่สีดำนะครับแล้วก็มีใส่แจ็คเก็ตด้วยก็สำหรับวันนี้เนี่ยใส่สีฟ้าอ่อนนะครับเป็นในส่วนของการออกแบบเนี่ยภาษาลายจักสานภูมิปัญญาที่เชื่อมโยงกับผู้คนทั่วเอเชียเข้ากับลายอาซาโนฮะนะครับศิลปะดั้งเดิมของญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็ใครที่สนใจนะครับอยากได้เสื้อสวยๆนะครับไปที่ร้านแกนสปอร์ตช็อปหรือเข้าไปที่ Facebook นะครับแกนสปอร์ต1961ได้เลยนะครับพิมพ์ว่าแกนสปอร์ตแล้วก็1961นะครับนอกจากในส่วนของผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าของนักกีฬาไทยแล้วก็จริงๆยังมีอัปเดตข่าวสารข้อมูลด้วยโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงนะครับทางเว็บแกนสปอร์ตซึ่งก็เป็นผู้สนับสนุนเนี่ยเขาก็อัปเดตด้วยนะครับก็เข้าไปตามกันได้หรือไปเลือกชมเลือกซื้อสินค้ากันได้เลยนะครับก็ขอบคุณทางแกนสปอร์ตด้วยนะครับที่ดูแลนักกีฬาไทยแล้วก็ช่วงแรกครับมีประชาสัมพันธ์นะครับก็เริ่มจากบริการ Airport Premium Service นะครับ Airport Premium Service บริการให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้โดยสารคนพิเศษเพื่อประสบการณ์การเดินทางผ่านสนามบินที่ราบลื่นแบบไร้รอยต่อกับบริการของเราบริการ Personal Butler นะครับเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไปขึ้นเครื่องได้ตรงเวลานะครับบริการ Express Lane นะครับก็เป็นช่องทางด่วนพิเศษช่วยลดการรอคิวในสนามบินแล้วก็บริการบักกี้นะครับรถกอล์ฟไฟฟ้าเพื่อการเดินทางที่รวดเร็วนะครับก็บริการนี้เนี่ยเหมาะสำหรับท่านที่เดินทางกับผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุนะครับก็จะช่วยอำนวยความสะดวกสนใจสำรองบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเบอร์020297889นะครับ020297889หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสวัสดี by AOT เพื่อรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษให้การเดินทางของคุณน่าประทับใจยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็ขอบคุณ TIC Group ด้วยนะครับประกอบด้วย3บริษัทนะครับก็คือบริษัท TIC Modular System จำกัดเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดมาตรฐานระดับสากลแล้วก็2บริษัท TIC Engineering จำกัดเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์3บริษัท TIC Electric Corporation จำกัดเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบำรุงรักษา Electrical Switch Board นอกจากนี้ครับยังเป็นตัวแทนจำหน่ายบัตดัสแบรนด์ลิงก์จากประเทศมาเลเซียติดต่อ TIC Group สำนักงานใหญ่นะครับ02-105-4247หรือ www.ticcorp.net ได้นะครับก็นึกถึงนะครับตู้สวิตช์บอร์ดนะครับรางไวเวย์เคเบิลเทเคเบิลแลดเดอร์นึกถึง TIC Group นะครับแล้วก็ช่วงนี้ครับช่วงแรกเรามาพูดถึงในส่วนของกีฬากันก่อนเลยนะครับเรามาเริ่มต้นนะครับจากแบดมินตันจริงๆตอนนี้เนี่ยขอรายงานก่อนนะครับว่าก็มีในส่วนของวอลเลย์บอลทีมชายทีมชาติไทยลงแข่งนะครับกับทางด้านออสเตรเลียนะครับในวอลเลย์บอลชายนะครับชิงแชมป์เอเชียนะครับก็ต้องบอกเลยว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดแรกของทีมวอลเลย์บอลชายเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าก็ชนะล้วนหมดเลยนะครับชนะทางด้านของกาตาร์นะครับในเกมแรกแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังชนะนะครับคู่แข่งอย่างไต้หวันด้วยนะครับก็ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับโดยในส่วนวอลเลย์บอลชายเนี่ยก็ถ้าพูดถึงอันดับโลกเนี่ยต้องบอกเลยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอันดับพุ่งขึ้นมาอยู่ถึงอันดับ47ของโลกเพราะว่าการชนะในแต่ละนัดเนี่ยมันทำให้คะแนนดิบเนี่ยในส่วนของอันดับแชมป์โลกเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็แข่งอยู่กับทางด้านของออสเตรเลียนะครับก็โค้ชเนี่ยก็คือปาร์คกีวอนนะครับชาวเกาหลีใต้นะครับจนคนจริงๆเขาก็แซวกันนะเพราะว่าอย่างฟุตบอลหญิงเนี่ยเรามีทีมสตาฟโค้ชเฮดโค้ชเนี่ยโค้ชออสเกียรติพงษ์เลิศชตาเกียงไกรแต่ผู้ช่วยก็มีเฟิ่งคุนซึ่งก็เป็นภรรยาโค้ชออสแล้วก็มีโค้ชชินโยชิดะนะครับซึ่งเราก็ชนะทั้งในส่วนวอลเลย์บอลหญิงชนะทั้งญี่ปุ่นนะครับบอกว่าก็เพราะว่าเรามีโค้ชชินหรือชนะจีนในรอบชิงของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกที่เราได้โควต้าไปโอลิมปิกเนี่ยก็บอกว่าเพราะเฟิ่งคุณนะครับแล้วอย่างวอลเลย์บอลชายเนี่ยเราชนะเกาหลีใต้ได้นะครับวันก่อนนะครับก็ในรอบแบ่งกลุ่มนะครับก็เพราะว่าโค้ชปาร์คกีวอนนะครับเขาก็แซวกันนะก็เดี๋ยวค่อยรายงานแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มแข่งกันแล้วนะบ่ายโมงครึ่งนะครับก็แข่งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรามาพูดถึงในส่วนของแบดมินตันกันนะครับล่าสุดนะครับทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยก็ออกแถลงการแสดงความยินดีแล้วก็ยกย่องน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยในโอกาสสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการลูกขนไก่ระดับโลกนะครับด้วยการเป็นนักกีฬาแบดมินตันประเภทหญิงเดี่ยวคนแรกของโลกที่สามารถสะสมชัยชนะในการแข่งขันอาชีพได้ครบ600แมตช์นะครับก็สมาคมบอกว่าความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในหมุดหมายสำคัญของวงการแบดมินตันไทยที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นความทุ่มเทมีวินัยและความสามารถโดดเด่นของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์บนเส้นทางนักกีฬาอาชีพกว่า17ปีนอกจากนี้เนี่ยทางสมาคมก็ยังพูดถึงความสำเร็จของน้องเมย์ไม่ว่าจะเป็นการคว้าแชมป์เยาวชนโลก3สมัยติดต่อกันนะครับการคว้าแชมป์โลกประเภทหญิงเดี่ยวในปี2556และการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งนักแบดมินตันหญิงเดี่ยวมืออันดับ1ของโลกเมื่อปี2559ก็ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างชื่อเสียงและความภูมิใจให้แก่ประเทศไทยแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและก็นักกีฬารุ่นหลังต่อไปด้วยส่วนเป้าหมายถัดไปของน้องเมย์และชนกอินทนนท์เนี่ยก็คือเอเชียนเกมนะครับที่เมืองนาโกย่าไอจิระหว่างวันที่20ถึง29กันยายนนะครับก็จริงๆพูดถึงน้องเมย์และชนกอินทนนท์เนี่ยเธอเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นตำนานไปแล้วนะครับแต่เธอก็ยังสร้างความสุขให้คนไทยลงแข่งอยู่ยังลงเล่นอยู่นะครับขณะที่เพื่อนที่อายุรุ่นเดียวกับเธอหลายคนเนี่ยก็เลิกเล่นไปแล้วนะครับอย่างสมัยก่อนถ้าเราจำกันได้เนี่ยเธอก็เบียดมากับลีเซียลุยนะครับนักแบดมินตันหญิงจีนตอนนี้ก็เลิกไปแล้วหรือแคโรไลนามาลินจากสเปนนะครับหลายๆคนนะครับที่เรียกว่าแข่งกับน้องเมย์มาก็โอ้โหแขวนแร็คเก็ตไปแล้วตอนน้องเมย์ก็ยังอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะครับก็กำลังเรียกว่าคือต้องบอกเลยว่าหลายคนเนี่ยก็คือชื่นชมนะครับแม้ว่าผลงานช่วงหลังอาจจะเจอนักแบดมินตันรุ่นใหม่ๆขึ้นมานะแต่เธอก็ยังเป็นพี่ใหญ่นะตอนนี้เป็นพี่ใหญ่นะของทีมแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยนะครับก็คอย ประคองนะครับแล้วก็แข่งนะครับประคองน้องๆด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับพูดถึงแบดมินตันแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยทางนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยพลอากาศเอกมนทนสัชชุกรเนี่ยก็เปิดเผยถึงความพร้อมของแบดมินตันทีมชาติไทยด้วยนะครับก็บอกว่าคือต้องบอกว่านักแบดมินตันทีมชาติไทยหลายคนอยู่ในการแข่งขันอาชีพตลอดทั้งปีไม่มีปัญหาเรื่องความฟิตแต่น่าห่วงก็คือเรื่องสภาพร่างกายที่ต้องกำศึกหลายรายการติดต่อกันก็ต้องเช็คกันรายบุคคลนะครับเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดแต่ก็เชื่อว่ามีลุ้นเหรียญรางวัล นะครับ 1-2 เหรียญจากทั้งประเภทบุคคลแล้วก็ประเภททีมขณะที่ผู้จัดการทีมแบดมินตันชุดเอเชียนเกมก็มีทางด้านของโค้ชส้มนะครับนาวาอากาศโทหญิงสลาลีทุ่งทองคำก็เป็นอดีตนักแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยเหมือนกันเนี่ยตอนนี้ก็มาเป็นโค้ชนะครับก็ออกมาเปิดเผยว่าอย่างน้องเมย์และชนกอินทนนท์แล้วก็รวมทั้งน้องวิวกุลวุฒิวิทิศานะครับนักแบดมินตันชายเดี่ยวเนี่ยก็จะนำทัพนักขนไก่ทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับก็เชื่อว่าประเภทชายเดี่ยวเนี่ยวิวก็น่าจะแสดงศักยภาพออกมาได้อย่างเต็มที่ส่วนหญิงเดี่ยวน้องเมย์และชนกอินทนนท์ก็จะผนึกกำลังร่วมกับน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับที่เพิ่งได้เหรียญทองแดงชิงแชมป์โลก2026แล้วก็ตอนนี้เป็นมือหนึ่งของไทยนะน้องหมิวพรปวีช่อชูวงนะครับสาวจากจังหวัดระยองนะครับซึ่งก็ไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วก็ยังกำลังอยู่ในช่วงที่มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมนะครับแล้วก็ประเภทคู่ผสมเนี่ยก็ได้ลุ้นเหรียญก็บาสนะครับเดชพลพัววรานุเคราะห์ที่เจ็บนะครับจากรายการชิงแชมป์โลกเมื่อเดือนสิงหานะครับก็ไม่ได้มีอาการรุนแรงแล้วก็น่าจะหายทันจะจับคู่กับเฟรมสุพิศราเพียว3พานส่วนหญิงคู่ก็มีคู่พี่น้องนะครับมูนากับอันนาเบญญภาแล้วก็นันทการเอี่ยมสะอาดแล้วก็ยังมีแพทกับกัจจังนะครับหาไทยทิพย์มิจฉากับนภภากรตุงคัสถานะเป็นคู่ดาวรุ่งแล้วก็ชายคู่ก็มีพีนะครับพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลทีละรัศกุลนะครับก็มีโอกาสที่ลุ้นสร้างเซอร์ไพรส์ได้เช่นกันนะครับนี่ก็คือในส่วนของแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยนะครับก็เราอย่าลืมตามเชียร์กันนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของกีฬาประเภทแร็คเก็ตนะครับก็อีกหนึ่งชนิดกีฬานะครับที่ก็พูดเลยก็คือในส่วนของเทนนิสนะครับก็ล่าสุดนะครับทางสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนะครับก็ออกมาพูดถึงความคาดหวังของทีมนักเทนนิสทีมชาติไทยในกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งในส่วนของเทนนิสเนี่ยจะแข่งขันระหว่างวันที่27กันยาถึง3ตุลาคมนะครับโดยทางด้านของนายกสมาคมก็บอกว่าจริงๆคร่าวๆก็ประมาณว่าเป็นงานที่ไม่เบาเลยงานหินแต่ก็มีลุ้นได้เหรียญเหมือนกันนะครับก็บอกว่าถ้านักกีฬามีความพร้อมทั้งกายและใจทัพไทยก็อาจจะได้ลุ้นเหรียญรางวัล นะครับจากทีมเทนนิสนะครับโดยทางนายกสมาคมนะครับนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมก็บอกว่าก่อนหน้านี้ครับนักเทนนิสไทยชุดเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นเนี่ยสามารถทำผลงานได้ดีอย่างในประเภทหญิงเดี่ยวเนี่ยปีนี้ต้องบอกเลยนะอย่างลวงข้าวลาลานาธาราฤดีแล้วก็ใหม่มนัชยาสว่างแก้วเนี่ยตอนนี้ติดมือท็อปของโลกเรียบร้อยแล้วเพราะว่าทำผลงานได้ดีจากรายการแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดันและ US Open ในปีนี้ขณะที่ชายเดี่ยวก็มีบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนะครับผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศเทนนิสอาชีพ ATP Challenger 75ได้เป็นครั้งแรกก็ได้รองแชมป์ประเภทชายเดี่ยวรายการ International Challenger จังเจียกังที่ประเทศจีนเมื่อช่วงเงินที่6กันยาที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีนัดปัตยาอิสโลนะครับมือคู่95ของโลกก็ได้รองแชมป์และแชมป์ประเภทชายคู่ในเทนนิสอาชีพหลายรายการแต่ก็ยอมรับว่าเทนนิสในเอเชียนเกมนี่เป็นงานยากในการลุ้นเหรียญรางวัลเพราะว่าคู่แข่งก็อยู่ในระดับแถวหน้าแต่ด้วยผลงานของนักเทนนิสไทยที่ผ่านมาก็เหมือนการอุ่นเครื่องก่อนเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นแล้วก็ความพร้อมของร่างกายและจิตใจก็ทำให้มีลุ้นหลังเหรียญรางวัลเช่นกันนะครับขณะที่ผลงานของเทนนิสไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมที่หังโจนะครับครั้งที่แล้วได้มา1เหรียญทองแดงจากชายคู่ก็เป็นปัตยาอิสโลกับแม็กซิมัสพราพันโจนะครับแล้วก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีนายวิเชษฐ์ ทีปะกากรอุปนายกสมาคมเป็นผู้จัดการทีมมีโค้ชเอ็กครับนายพัชรพลคำสมาแล้วก็โค้ชเบิ้มดร.ธนากรศรีชาพันธ์เป็นผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวนะครับของทั้งแบดมินตันแล้วก็ในส่วนของเทนนิสนะครับก่อนเอเชียนเกมนะครับดูจากเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจช่วงหน้าครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยมาฝากกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
6: ว้าอยากกินซูชิคำหนึ่งว่าไหวไหมว้าโอ้โหชนมาเลยหนึ่งไหวปะโถนี่ซื้อรองเท้าใหม่ก็ยังไหวซื้อได้อีก10คู่อ่ะมันไหวแล้วครับน้องๆฮะไปฟูจิก็ได้ครับไปเที่ยวต่างประเทศกินเนื้อเอฟไฟมัสบะกับไปดูแสงหนงแสงเหนือไปคอนเสิร์ตทัดาไปได้หมดเลยเพราะว่ามันไหวหมดเลยอย่างนั้นอันนี้ก็ไหวสบายสบายประกันยังไหวค่าเบี้ยต่อปีเฉลี่ยเริ่มต้นวันละไม่ถึง55บาทประกันยังไหวโดยทิปไลฟ์ทิพยประกันชีวิต
7: รู้หรือไม่รายได้สำคัญของประเทศส่วนหนึ่งมาจากภาษีสรรพสามิต
8: กรมสรรพสามิตมีภารกิจหลักในการจัดเก็บภาษีจากสินค้าและบริการเฉพาะอย่างเพื่อเป็นรายได้สำคัญให้รัฐบาลนำไปใช้พัฒนาและบริหารประเทศในทุกมิติ
7: รายได้เหล่านี้ถูกนำไปสร้างโอกาสทางการศึกษาพัฒนาสาธารณสุขและยกระดับเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงและยั่งยืน
8: ภาษีสรรพสามิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
9: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X-Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอกทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
10: เมื่อที่สุดของสุนทรียภาพแห่งความหรูหราเดินทางมาพบกับความนุ่มนวลสะดวกสบายในการขับขี่สัมผัสยางระดับ Luxury Comfort รุ่นล่าสุดยาง Dunlop Sport Max Lux ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัยผลิตจากประเทศญี่ปุ่นออกแบบมาเพื่อรองรับทั้งรถยนต์สันดาปและรถ EV สัมผัสความนุ่มนวลนุ่มเงียบตลอดการเดินทางด้วย Silent Core Technology เพิ่มฟองน้ำดูดซับเสียงและลดแรงสั่นสะเทือนยาง Dunlop Sport Max Lux สัมผัสนิยามใหม่ของยางระดับ Luxury Comfort
11: บ้านคือความรักบ้านคือความสุขบ้านคือความอบอุ่นเพราะบ้านคือทุกอย่างการเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขสร้างอนาคตก้าวสู่ยุคใหม่ Thailand 4.0 โปร่งใสทันสมัยใส่ใจประชาชนสร้างสมาร์ทซิตี้ให้ความสำคัญกับการอยู่อาศัยร่วมกันของผู้คนทุกเพศทุกวัยเน้นการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนแบบ One Stop Service การเคหะแห่งชาติพัฒนาคุณภาพการอยู่อาศัยพัฒนาสังคมไทยยั่งยืน
12: สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติพัฒนาที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตสู่ชุมชนอัจฉริยะน่าอยู่น่าอาศัยอย่างยั่งยืน
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
5: กลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็มาพูดถึงความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยกันต่อแต่ก่อนอื่นครับก็มีประชาสัมพันธ์จากทางมิตรแท้ประกันภัยนะครับโดยล่าสุดนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางมิตรแท้ประกันภัยก็ไปร่วมงานมหกรรมการเงินระยองครั้งที่8ยกขบวนประกันภัยครบทุกความต้องการพร้อมโปรโมชั่นลดเบี้ยสูงสุดถึง 15% บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนโดยนายวิจักปาสาธิกะกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดงานนะครับมหากรรมการเงินระยองครั้งที่8 Money Expo 2026ระยองนะครับซึ่งก็จัดภายใต้แนวคิด AI Wealth Creation นะครับขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยพลัง AI รวบรวมบริการด้านการเงินการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงจากสถาบันการเงินและบริษัทประกันภัยนะครับเพื่อให้ประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการได้เลือกใช้บริการภายในงานมิตรแท้ประกันภัยก็ได้นำเสนอทางเลือกนะครับทางด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคคลครอบครัวและผู้ประกอบการผ่านผลิตภัณฑ์ประกันภัยอาทิประกันภัยรถยนต์รถเก๋งรถกระบะรถยนต์ไฟฟ้าประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลประกันโรคมะเร็งประกันภัยบ้านและอัคคีภัยประกันภัยโดนรวมถึงในส่วนของประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับร้านอาหารและผู้ประกอบการพร้อมโปรโมชั่นพิเศษในงานนะครับก็คือลดเบี้ยประกันภัยสูงสุด 15% เฉพาะภายในงานก็มีตัวแทนของบริษัทให้ข้อมูลและแนะนำแผนความคุ้มครองให้เหมาะสมกับความต้องการงานหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็มีอีกนะครับก็เตรียมพบกับมิตรแท้ประกันภัยได้ในงานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ครั้งที่21 6-8 พฤศจิกายนนะครับณเชียงใหม่ฮอศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเช่นเดียวกันก็ติดตามรายละเอียดได้นะครับที่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของมิตรแท้ประกันภัยมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผยนะครับซึ่งจริงๆช่องทางเนี่ยก็มีทางออนไลน์ทาง Facebook นะครับพิมพ์คำว่ามิตรแท้เข้าไปได้เลยนะครับก็ขอบคุณทางด้านของมิตรแท้ประกันภัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นประจำในทุกสัปดาห์นะครับพูดถึงเรื่องของกีฬามวยครับมวยไทยมันๆ นะครับศึกรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟท์ในวันเสาร์ที่12กันยายนนะครับณสนามมวยเพชรบัญชาหาดเฉวงอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งสัปดาห์นี้ครับก็พบกับมวยมันๆ6คู่เหมือนเดิมโดยเฉพาะคู่เอกนะครับก็คือในพิกัด145ปอนด์นะครับก็นักมวยไทยครับใจสิงสิทธิ์นายกพันศักดิ์นะครับจะเจอกับนักมวยโมร็อกโกก็คือโซเฟียนแฟมิลี่มวยไทยนะครับแล้วก็ยังมีมวยมันๆ นะครับไม่ว่าจะเป็นพิกัดเล็กสุด119ปอนด์เดียสีพนมยิงจะเจอกับซุปเปอร์แบงค์วรวุฒิมวยไทยนะครับแล้วก็พิกัด134ปอนด์นะครับนี่เป็นนักมวยต่างชาติเจอกันนะครับซอบันเดียแฟมิลี่มวยไทยจากเมียนมาเจอกับอาลีสิทธิ์คุณวสันต์จากมาเลเซียนะครับแล้วก็พิกัด141ปอนด์นะครับลูคัสยอดยุทธมวยไทยจากฝรั่งเศสจะเจอกับซานฮินสิทธิ์คุณวสันต์จากมาเลเซียขณะที่พิกัด145ปอนด์นะครับก็จะมีนักมวยไทยก็คือสนั่นศึกสวิเศษกิจนะครับเจอกับนักมวยโมร็อกโกก็คืออาซูก้าเรด้าแอนและเบตงแล้วก็พิกัด167ปอนด์นะครับพิกัดใหญ่นะครับนักมวยต่างชาติก็โบดี้วีวินยิมนะครับจากอังกฤษจะเจอกับแฮร์รี่เวทพิญโยมวยไทยนะครับก็นี่ก็คือมวยมันๆ6คู่นะครับในศึกรวมพลคนสมุยในวันเสาร์นี้นะครับก็สนับสนุนโดยท่านสมชายภูลสวัสดิ์แล้วก็โกเด้ครับคุณพลัญชัยอดิเทพวรพันธ์โปรโมเตอร์ก็คือคุณเดียเกียรติเพชรนะครับก็เริ่มชกกันตั้งแต่เวลา 21:00 นเป็นต้นไปนะครับก็มีถ่ายทอดสดนะครับทางเพจแล้วก็ YouTubeศึกรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟแล้วก็เพจมวยไทยเกียรติเพชรด้วยนะครับก็สำหรับใครที่อยากชมมวยไทยมันๆนะครับก็ถ้าอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยหรือไปแถวนั้นก็ไปชมกันได้3ทุ่มนะครับสนามมวยเพชรบัญชาหรือจะติดตามทางเพจแล้วก็ YouTube เพราะว่าถ่ายทอดสดเลยนะครับทางเพจศึกรวมพลคนสมุยสมุยซุปเปอร์ไฟแล้วก็เพจมวยไทยเกียรติเพชรนะครับอ่ะช่วงนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกีฬากันต่อดีกว่านะครับเมื่อสักครู่ก็อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องมวยกันต่อละกันนะครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวนะครับในส่วนของมวยนะครับโดยล่าสุดนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยครับนายกสมาคมก็คือคุณพิชัยชุนหวัชิระนะครับก็มีการให้โอวาทในส่วนของนักกีฬามวยสากลนะครับทีมชาติไทยนะครับก็ที่ศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลระดับมาตรฐานสากลที่ IBTC ภายในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับนายกสมาคมแล้วก็ในส่วนของเลขาธิการสมาคมก็คือพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเนี่ยก็เดินทางเข้ามาให้โอวาทกับนักมวยสากลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมได้มีการพูดปลุกใจสร้างขวัญกำลังใจก่อนที่ทีมกำปั้นมวยสากลจะเดินทางไปนะครับเทนนิ่งแคมป์นะครับที่นาโกย่าก่อนแข่งขัน12วันนะครับก็ต้องชื่นชมทางสมาคมมวยสากลด้วยนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าลงทุนนะครับให้นักกีฬาเนี่ยไปที่ญี่ปุ่นก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมจะเริ่มเพื่อไปปรับตัวต่างๆด้วยนะครับซึ่งการให้โอวาทบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นส่วนมวลชนก็มาร่วมทำข่าวอย่างพร้อมเพียงโดยทางคุณพิชัยชุนหวัชิระก็บอกว่าเอเชียนเกมครั้งนี้ยอมรับว่าด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่างทำให้โอกาสในการลุ้นเหรียญทองของทีมกำปั้นไทยไม่ง่ายเพราะมีแต่รุ่นใหญ่ๆแต่ก็เชื่อว่าอย่างประเภทมวยหญิงอย่างโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่น54กิโลกรัมหญิงมีลุ้นเหรียญทองได้หากผลจับฉลากแบ่งสายออกมาดีและมีเทพีแห่งโชคเข้าข้างบ้านส่วนนักมวยคนอื่นๆต้องไปดูทีละรอบสำหรับเรื่องเงินอัดฉีดก็ยืนยันว่านอกจากเงินจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วในฐานะผู้บริหารก็จะจัดหาเพิ่มให้ส่วนทีมมวยสากลของไทยในเอเชียนเกมก็อย่างกำปั้นชายเนี่ยส่ง6คนนะครับก็ประกอบด้วยรุ่น55กิโลกรัมกังปีโบขุนทศรุ่น60กิโลกรัมศักดารวมทำรุ่น70กิโลกรัมบรรจงสินสิริรุ่น80กิโลกรัมวีรพลจงจอห่อแล้วก็รุ่น90กิโลกรัมก็มีจักรพงศ์ยมโคแล้วก็มากกว่า90กิโลกรัมนายอัธพงษ์แสงเทพขณะที่มวยหญิงส่ง5คนนะครับ5รุ่นก็51กิโลกรัมจุธามาลักษัตรนะครับ54กิโลกรัมณัฐนิชาจงโปร่งกลาง60 โลกรัมปุณละวีลื่นลดนะครับรุ่น65กิโลกรัมก็มีจันแจ่มสุวรรณเพ็งแล้วก็75กิโลกรัมมีพรทิพย์บัวป่าก็ทีมกำปั้นไทยทั้ง11คนจะเดินทางไปนาโกย่านะเพื่อเข้าโปรแกรมเทนนิ่งแคมป์ในส่วนโค้งสุดท้ายโดยโปรแกรมของมวยสากลในเอเชียนเกมจะเริ่มต้นวันที่21กันยาแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะชกกันในวันที่2ตุลาคมก็อย่าลืมตามเชียร์ในส่วนของนักมวยไทยกันด้วยนะครับแล้วก็พูดถึงกีฬาประเภทต่อสู้เรามาดูในส่วนของเทควันโดกันต่อเลยนะครับชุดสู้ศึกเอเชียนเกมเพราะว่าวันก่อนเนี่ยก็ได้รับกำลังใจจากผู้สนับสนุนเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารก่อนเดินทางไปแข่งขันนะครับโดยทางด้านของนายธนทิศลักษณ์ตบุตรครับเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยก็เรียกว่าก็พูดถึงขอบคุณนะครับในส่วนผู้สนับสนุนในการจัดเลี้ยงมื้อพิเศษเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาแล้วก็โค้ชนะครับก็คือขอเอ่ยชื่อแล้วก็คือทางบริษัทนะครับ Food Selection Group นะครับก็พานักกีฬาเนี่ยไปเลี้ยงอาหารนะครับโดยนอกจากการเลี้ยงอาหารเนี่ยผมก็นั่งดูภาพนะไปกินอาหารญี่ปุ่นกันนะครับนี่เดี๋ยวเดินทางไปญี่ปุ่นก็ไปกินอาหารญี่ปุ่นกันก่อนก็ในส่วนนักกีฬาก็พูดถึงความเคลื่อนไหวนะครับในเอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึงอย่างประเภทชายนะครับ63กิโลกรัมชายอย่างหยูบัลลังก์ทัพทิมแดงนะครับเจ้าของเหรียญทองด้วยนะครับรุ่น63กิโลกรัมในเอเชียนเกมครั้งที่19จะไปป้องกันแชมป์นะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมถือว่าเป็นแมตช์ใหญ่สุดในปีนี้อยากทำผลงานออกมาให้ดีทุกคนก็ซ้อมตั้งแต่ต้นปีก็ไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งศาลหลักเมืองกรุงเทพวัดพระศรีรัตนศาสดารามศาลเท้ามหาพรหมเอราวัณก็มีความสบายใจส่วนเรื่องที่บนไว้ถ้าประสบความสำเร็จในการแข่งขันก็ขออุบไว้เป็นความลับก่อนก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทีมเทควันโดทีมชาติไทยให้ทำผลงานให้ดีในเอเชียนเกม2026ที่ญี่ปุ่นนะครับก็จะแข่ง 1-3 ตุลานะครับโดยอยู่เนี่ยจะลงแข่งวันที่3ตุลาก็อยากฝากให้ร่วมเชียร์กันก็เดี๋ยวส่วนในเทควันโดประเภทต่อสู้นะครับจะไปเก็บตัวที่นครราชสีมา1สัปดาห์นะครับก่อนที่จะเดินทางไปที่นครโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นในวันที่20กันยายนแล้วก็เดินทางเข้าหมู่บ้านนักกีฬาที่เมืองนาโกย่าวันที่27กันยายนต่อไปนะครับนี่ก็คือในประเภทต่อสู้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีประเภทภูมิเซ่นะครับหรือท่ารำเนี่ยจริงๆภูมิเซ่เนี่ยผมเคยไปถามในโอลิมปิกเนี่ยเขาจะไม่มีเทควันโดประเภทภูมิเซ่หรือท่ารำแต่เอเชียนเกมเนี่ยก็ยังมีนะครับก็เดี๋ยวในส่วนของเทควันโดภูมิเซ่เนี่ยจะไปแข่งชิงแชมป์โลกที่เกาหลีใต้16-20กันยาแล้วก็เดินทางเข้าญี่ปุ่นไปแข่งเอเชียนเกมต่อเลยนะครับนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของเทควันโดนะครับอ่ะดูจากเวลาแล้วจริงๆก็ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวของนักกีฬาอยู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าต้นช่วงอาจจะพูดถึงเรื่องของนักกีฬาไทยแล้วก็ค่อยพูดถึงเรื่องของฟุตบอลกันต่อละกันนะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราต้องไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับ
4: ทันเกมทันทุกเรื่องราว

0: ยู่นี่ก็ได้ถ่าย
1: เหมือนเดิม
0: เหมือนเดิมเลยใช่เพราะไม่ได้โพสต์แค่ถ่ายส่งเขา
1: ไปดูรูปก่อนได้ไหม
0: น่าจะได้
1: หนูกดไปหลายรูปอยู่กดเลยอยู่หรือว่าเอาออกมาอีก
0: เพราะอย่างนี้ได้เพราะมันเห็นไปได้เลยขอบคุณครับ

0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
1: ใหม่เครื่องปรับอากาศ Imminence รุ่น XL GM ด้วยโกลฟินคอยเคลือบสารสีทองและฟิลเตอร์5ขั้นตอน Imminence XL GM ขั้นสุดของ XL Inverter เร่งสุดความเย็นและความทนทานระดับโกล Imminence เย็นทั่วไทยก้าวไกลระดับโลก
2: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
3: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
4: คิดถึงนะคะ
2: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
3: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
2: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: แย่แล้วจะทำยังไงดีแล้วทีนี
6: ้ในช่วงเวลาที่คุณต้องการใครสักคนในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
7: มิตรแท้มาแล้วครับสบายใจได้ทุกอย่างต้องเรียบร้อย
6: มิตรแท้ประกันภัยอยู่เคียงข้างคุณทุกความเสี่ยงภัยเพราะเราเป็นเพื่อนที่ห่วงใยมิตรแท้จริงใจเปิดเผย
8: ภาษีคาร์บอนพลังขับเคลื่อนเพื่อโลกสีเขียวและเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน
9: กรมสรรพสามิตใช้ภาษีคาร์บอนเพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมดูแลสิ่งแวดล้อมโดยไม่กระทบต่อราคาขายปลีกน้ำมัน
8: ภาษีคาร์บอนทางเลือกของวันนี้เพื่อสิ่งแวดล้อมของวันพรุ่งนี
9: ้โดยกรมสรรพสามิต
10: บริษัท TAC ผู้นำด้านตู้ควบคุมไฟฟ้าที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกจากประเทศเยอรมนีแบรนด์ลิขสิทธิ์รุ่น X Energy ของอีตันอีกทั้งยังผ่านการทดสอบไทเทส IEC 61439เวอร์ชันล่าสุด2020และเป็นผู้ผลิตตู้กระแสสูงสุดที่ 16,000 แอมป์นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตรางไวเวย์เคเบิลเทรย์เคเบิลแลดเดอร์ด้านการบริการหลังการขายในส่วนนี้ยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยบริษัท TAC มีประสบการณ์ร่วม30ปีได้รับมาตรฐาน ISO มอก.ทำให้มั่นใจในความปลอดภัยแข็งแรงทนทานพร้อมรองรับทุกการใช้งานให้ TAC เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งของคุณ
11: สนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
0: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
12: กลับมาพบกับช่วงที่3ของรายการนะครับอยู่กับผมแบงค์พิพัฒน์นะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับในเรื่องราวของกีฬาแต่ก่อนอื่นนะครับก็มีประชาสัมพันธ์นะครับขอฝากไว้นิดนึงสำหรับท่านไหนที่อยากไปชมฟุตบอลแดงเดือดนะครับในฤดูกาลนี้เกมระหว่างลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งเดี๋ยวเกมแรกที่ทั้งคู่จะเจอกันในฤดูกาลนี้นะครับก็คือช่วงที่19ถึง25พฤศจิกายนนะครับก็ทัวร์อังกฤษ7วันพร้อมดูบอลแดงเดือดลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับคุณหมอเมานะครับก็ดูฟุตบอลแดงเดือดนะครับกับคุณหมอเมาในราคาที่จับต้องได้ทริปในฝันนะครับสำหรับแฟนบอลก็7วันเต็มนะครับบินไปกับสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ที่นั่งสุดแสนสบายพักโรงแรมระดับ4ดาวทุกคืนก็ดูฟุตบอลที่นั่งฝั่งลองโลเวอร์นะครับเห็นนักเตะแบบชัดๆราคาเพียงท่านละ 163,000 บาทราคานี้นี่รวมหมดทุกอย่างแล้วนะครับคือพูดแบบตลกๆนะครับคือไปแต่ตัวยังได้เลยนะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยรวมค่าอาหารค่าโรงแรมค่าวีซ่ารวมทุกอย่างครับตั๋วฟุตบอลก็พลาดไม่ได้ครับหมอเมาจัดเต็มราคาถูกเพื่อให้ทุกคนไม่เดือดร้อนกับสภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นก็มีการตัดรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่รกรุงรังเน้นแต่ของที่จำเป็นสำหรับทริปนี้นะครับแน่นอนว่าก็ดูฟุตบอลแดงเดือดคู่ลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดณสนามแอนฟิลด์แบบลองโลเวอร์ก็คืออยู่ชั้น1เลยนะครับแล้วก็เห็นนักกีฬาแบบชัดๆแบบกระจ่างตานะครับก็จริงๆจะปล่อยให้ท่านที่เดินทางเข้าไปในแอนฟิลด์ก่อนแข่งประมาณชั่วโมงกว่าเพื่อลงไปเก็บภาพนักกีฬาที่เขาอุ่นเครื่องอยู่ข้างสนามแล้วก็เห็นแบบเหมือนห่างกันไม่ถึงแบบ5เมตร10เมตรอะครับก็อยากแนะนำให้ไปเพราะว่าเราตั๋วเราเนี่ยกล้าการันตีว่าเป็นลองโลเวอร์แล้วก็
4: มีสเตเดียมทัวร์นะครับของลิเวอร์พูลที่แอนฟิลด์แล้วก็ของแมนยูที่โอแทคฟอร์ดแบบทุกซอกทุกมุมช้อปปิ้งเอาท์เล็ตนะครับในราคาที่จับต้องได้นะครับแบรนด์เนมจับต้องได้ที่เมืองแมนเชสเตอร์ส่วนอาหารเนี่ยสำคัญมากไปกับคุณหมอเมาเป็ดย่างโฟร์ซีซั่นเบอร์เกอร์ล็อบสเตอร์บุฟเฟ่ปิ้งย่างสไตล์บราซิลนะครับอาหารทุกมื้อไม่หรูหราแต่ทานได้อร่อยตามสไตล์หมอเมาแต่จริงผมอยากจะบอกว่ามันก็หรูแล้วแหละครับผมแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเที่ยวลอนดอนแบบจุใจมีพระราชวังบักกิงแฮมมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์ลอนดอนไอบิ๊กเบนแล้วก็ถ่ายภาพดูวิวริมแม่น้ำเทมนะครับดูวิวทิวทัศน์2ฝั่งแม่น้ำแบบพลาดไม่ได้แล้วก็ยังมีไปเที่ยวเมืองเบอร์มิงแฮมเมืองลิเวอร์พูลแบบเจาะลึกนะครับเที่ยวเมืองแมนเชสเตอร์ด้วยนะครับเที่ยวเมืองออกฟอร์ดนะครับเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในโลกพักโรงแรมเนี่ย4ดาวนะครับผมบอกเลยการันตี4ดาวนะครับทุกคืนแล้วก็อาหารทานได้ทุกมื้อไม่หรูหราแต่เต็มอิ่มด้วยความประทับใจรับเพียง30ที่นั่งนะครับจ่ายเงินได้สินนั้นทันทีราคาเพียงท่านละ 163,000 บาทนะครับจองแล้วโอนแล้วได้สิทธิ์ไปทิมในฝันกับหมอเมาสนใจก็โทรหรือไลน์นะครับ0860354000นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีประชาสัมพันธ์นะครับจากทางต้องขอบคุณทางพี่เอวรนันท์นะครับจากทาง Exxon Mobil ด้วยนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ครับโดยทางภาคเอกชนและก็นักวิชาการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่อการผลักดันการแก้ไขกฎหมายปิโตรเลียมของไทยให้ทันสมัยนะครับรองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในประเทศและรับมือความท้าทายของราคาพลังงานในอนาคตนะครับก็เมื่อวันที่21กรกฎาคมนะครับก็ก่อนหน้านี้ทางสถาบันปิโตรเลียมและพลังงานแห่งประเทศไทยร่วมกับบริษัทโบเวอร์กรุ๊ปเอเชียจัดการประชุมโต๊ะกลมระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาควิชาการในหัวข้อการพัฒนากฎหมายปิโตรเลียมให้ทันสมัยเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นต่อความจำเป็นในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมและภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของประเทศไทยให้ตอบโจทย์ด้านความมั่นคงทางพลังงานเมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่งในภูมิภาคเอเชียด้วยกันที่พยายามปรับปรุงเงื่อนไขสัญญาสัมปทานให้ดึงดูดนะครับนักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาสำรวจแล้วก็แสวงหาแหล่งปิโตรเลียมในประเทศของตนให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสในการพบแหล่งปิโตรเลียมใหม่แล้วก็เพิ่มปริมาณสำรองก๊าซธรรมชาติในประเทศแล้วก็สามารถเผชิญกับความผันผวนของราคาพลังงานในอนาคตซึ่งบนเวทีเสวนาก็ดำเนินรายการโดยดร.คุรุจิตนาครทัพนะครับผู้อำนวยการ PEIT แล้วก็ผู้ร่วมเสวนาก็ต่างเห็นด้วยนะว่ากรอบกฎหมายและเงื่อนไขการลงทุนเนี่ยควรสอดคล้องกับสภาพธรณีวิทยาความเสี่ยงแล้วก็ช่วงอายุของแต่ละแหล่งปิโตรเลียมไม่ควรใช้กติกาเดียวกันทุกพื้นที่อันหนึ่งครับสถาบัน PIT แล้วก็ BGA ก็ทำการสรุปแล้วก็รวบรวมข้อเสนอแนะจากวงเสวนาแล้วก็จัดทำเป็นรายงานเชิงนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมเพื่อสนับสนุนภาครัฐในการวางรากฐานความมั่นคงทำพลังงานให้กับประเทศต่อไปนะครับก็ขอบคุณครับประชาสัมพันธ์จากทาง Exxon Mobil ด้วยนะครับเพราะว่านี่ก็เป็นเรื่องของส่วนรวมเลยนะครับก็นี่ก็คือช่วงที่3ของรายการนะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้ครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลเรามาดูความเคลื่อนไหวของเอเชียนเกมกันต่อดีกว่านะครับก็อันนี้ก็ล่าสุดนะครับเป็นเรื่องของน้องคีรินตันติเวชนะครับนักวิ่งขวัญใจชาวไทยก็ออกมายืนยันครับว่าก็ถอนตัวจากเอเชียนเกมนะครับก็บอกว่าจริงๆก็ตัดสินใจที่จะไม่ได้วิ่งให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกม2026เพราะว่าตอนนี้มุ่งสู่กำลังฝึกซ้อมเพื่อมุ่งสู่ระยะมาราธอนซึ่งเป็นเรื่องยากมากนะครับคือต้องบอกว่าคิรินเนี่ยเขาก็เรียกว่าได้3เหรียญทอง4เกมที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับครั้งล่าสุดนะครับทั้งระยะ 1,500 เมตร 5,000 เมตรแล้วก็ 10,000 เมตรตัดสินใจไม่ขอลงแข่งในมหกรรมกีฬาของเอเชียก็คือเอเชียนเกมในช่วงปลายเดือนนี้โดยคิรินบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากๆนะครับที่ไม่ได้วิ่งให้กับทีมชาติไทยในเอเชียนเกมแต่ที่ตัดสินใจไม่ลงแข่งเนี่ยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยการเริ่มสู่ระยะมาราธอนเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีเพราะเขามองว่าอยากทำผลงานให้กับทีมชาติไทยในโอลิมปิกเกม2028นะครับมาราธอนที่ LA Los Angeles นะครับในกีฬาโอลิมปิกนะครับคือการที่มุ่งฝึกซ้อมเพื่อแข่งมาราธอนการซ้อมทำให้ไม่สามารถแข่งระดับสูงในเอเชียนเกมได้นะครับซึ่งทางกิรินก็บอกตอนนี้ก็กำลังซ้อมวิ่งมาราธอนอย่างเข้มข้นแล้วก็เป็นไปด้วยดีตั้งเป้าสถิติอาเซียนแล้วก็สถิติประเทศไทยในมาราธอนแรกของตัวเองที่ชิคาโกมาราธอนในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่ง จริงๆสถิติการวิ่งมาราธอนประเทศไทยเนี่ยโทนี่เพนเคยทำไว้นะ2ชั่วโมง16นาที56วินาทีเมื่อปี2018ส่วนสถิติอาเซียนเนี่ยเป็นโลบิซายาตุรีจากอินโดนีเซียทำไว้2ชั่วโมง12นาที20วินาทีที่ทำไว้ในปีนี้นะครับซึ่งคิรินก็ยังยืนยันว่าไม่ได้จะเปลี่ยนการวิ่งจากลู่วิ่งไปสู่การวิ่งถนนอย่างถาวรแต่อาจจะช่วงนี้เท่านั้นนะครับซึ่งคิรินเขาก็โพสต์นะครับในสื่อออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ของตัวเองบอกว่าเสียใจนะครับที่ไม่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในเอเชียนเกมที่กำลังจะมาถึงแต่ก็ตัดสินใจที่จะเริ่มฝึกวิ่งมาราธอนซึ่งยากมากๆแต่โค้ชที่ปรึกษาก็คิดว่าควรมุ่งเน้นกับการวิ่งมาราธอนในปีนี้เพราะว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่ทำผลงานได้ดีสำหรับประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกที่ LA 2028ซึ่งถ้าไม่หันมามุ่งกับการวิ่งมาราธอนในตอนนี้อาจจะไม่มีเวลาคิดว่าศักยภาพเนี่ยมันจะไม่พีคในการแข่งขันโอลิมปิกปี2028คืออยากทำได้ทั้ง2อย่างแต่การออกกำลังกายและการฝึกฝนที่จำเป็นสำหรับมาราธอนเนี่ยไม่อนุญาตให้ผมแข่งขันในระดับสูงในสนามเอเชียนเกมได้ส่วนข่าวดีก็คือมาราธอนเนี่ยก็เป็นไปด้วยดีแล้วก็ตั้งเป้าสถิติของอาเซียนนะครับแล้วก็สถิติที่ประเทศไทยด้วยนะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าน้องคิรินเนี่ยเขาก็รับใช้ชาติมาหลายครั้งแล้วนะครับก็เป็นขวัญใจคนไทยคนนึงนักกีฬาขวัญใจคนไทยคนนึงเลยนะครับสำหรับคิรินตันติเวชนะครับซึ่งจริงๆถ้าถามผมนะผมก็อยากเห็นนักกีฬาไทยไปแข่งโอลิมปิกเยอะๆนะเพราะว่าโอลิมปิกเนี่ยถือว่ามันเป็นเวทีที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วนะครับสำหรับมหกรรมกีฬาของมวลมนุษยชาตินะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้เนี่ยที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็กำลังเจอปัญหาเรื่องของปัญหาฝนตกหนักนะครับก็แน่นอนครับว่าโดยเฉพาะเมืองนาโกย่าซึ่งเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมนะครับเจอปัญหาช่วงนี้ครับฝนตกอย่างหนักโดยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยวัดปริมาณฝนได้สูงถึง 104.5 มิลลิเมตรภายใน1ชั่วโมงซึ่งมากที่สุดในรอบ136ปีทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันถนนจมน้ำน้ำไหลทะลักเข้าสู่อาคารซึ่งหลายฝ่ายก็กังวลเพราะว่าเหลือประมาณ2อาทิตย์ก็จะเข้าจะมีมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าแล้วซึ่งหากช่วงแข่งขันเกิดปัญหาดังกล่าวจะมีวิธีการรับมืออย่างไรล่าสุดเนี่ยทางผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีก็บอกมาเปิดเผยว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เจอภัยพิบัติเนี่ยบ่อยครั้งแล้วก็รุนแรงนะครับเพราะว่าตั้งอยู่บนวงแหวนแห่งไฟแล้วก็แนวไต้ฝุ่นทั้งแผ่นดินไหวสึนามิพายุฝนตกหนักแต่เชื่อมั่นว่าญี่ปุ่นจะรับมือและบริหารจัดการเรื่องเหล่านี้ได้เชื่อว่าไม่ส่งผลกระทบกับการแข่งขันส่วนประเทศไทยตอนนี้นักกีฬาเริ่มทยอยเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นแล้วมีบุคลากรจากทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็คณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยที่มีประสบการณ์ในการทำงานในมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติเดินทางไปล่วงหน้าและตามไปกับทีมด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทั้งนักกีฬาไทยแล้วก็รับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นให้รู้ล่วงไปโดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมีการเปิดไทยเฮาส์ให้บริการขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นก็ยืนยันเตรียมเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับทัพนักกีฬาไทยโดยทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ประสานงานกับสถานทูตไทยเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้วยก็ช่วงนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายก่อนถึงเอเชียนเกมก็ขอให้นักกีฬาทุกคนเนี่ยระมัดระวังเรื่องอาการบาดเจ็บอาการป่วยแล้วก็หากต้องไปอยู่ในสถานที่ที่แออัดเนี่ยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันไข้หวัดรวมทั้งโควิดที่ก็กลับมาระบาดนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการเดินทางที่จะเสี่ยงไปกับการเกิดอุ

แล้วก็เพราะว่ารายการเราอย่างที่ทราบนะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของฟุตบอลไทยกับทางคุณอ๋อวังโอ่งแล้วก็คุณบับเบอร์ยิ่งรักรักสุวรรณอยู่แล้วนะครับก็อ่ะเรามาพูดถึงเรื่องของฟุตบอลไทยกันเลยดีกว่านะครับก็เดี๋ยวในส่วนของการเตรียมทีมนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไหนๆเราพูดถึงเอเชียนเกมมาพูดถึงทีมฟุตบอลชายชุดเอเชียนเกมกันเลยดีกว่านะครับก็เมื่อวานนี้นะครับก็มีการเข้าแคมป์ฝึกซ้อมกันวันแรกนะครับก็นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็มารายงานตัวที่โรงแรมทาราพาร์ครีสอร์ทเทลนะครับแล้วก็จะซ้อมกันที่สนาม BG นะครับโดยทีมชุดนี้มีโค้ชวังนะครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลเนี่ยเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนซึ่งก็ออกมายอมรับนะการขาดตัวหลักไม่ว่าจะเป็นคคณะคำยกเสกสันลาตีก็มีผลเพราะว่าเป็นนักกีฬาที่ความสามารถสูงแต่ก็เป็นเรื่องที่ดีที่ได้ขึ้นไปเล่นชุดใหญ่ส่วนกรณีของยศกรบุรพาที่ต้องวิ่งลอกเล่นทั้งสโมสรและทีมชาติเพราะช่วงนี้ลีกไทยลีกเปิดแล้วนะครับตอนแรกคุยกับต้นสังกัดก็คือทางชลบุรีนะครับว่าอาจจะไม่ได้ตัวมาร่วมทีมเพราะว่าไม่ได้อยู่ในช่วงฟีฟ่าเดย์ก็เข้าใจสโมสรแล้วก็พยายามหาทางออกเพราะว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็มีเวลาน้อยในการหาคนใหม่ก็เลือกใช้ยศกรหากผ่านรอบแรกได้ก็เข้าฟีฟ่าเดย์แล้วเป้าหมาย2เกมแรกก็คือต้องการชัยชนะ2นัดเพื่อเข้ารอบก่อนเจอกับญี่ปุ่นนะครับซึ่งในเอเชียนเกมของทีมชาติไทยเนี่ยรอบแรกเดี๋ยววันที่16กันยานี้ลงเตะเจอคีร์กีซสถานนะครับแล้วก็20กันยาเจอฮ่องกงก่อนที่วันที่23กันยายนจะเจอกับญี่ปุ่นทุกนัดเนี่ยเตะที่โตโยต้าสเตเดียมที่เมืองไอจีนะครับคือต้องบอกเลยว่าจริงๆอันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะอย่างนาโกย่าเนี่ยเขาถือว่าเป็นเมืองของบริษัทโตโยต้าเลยนะเพราะว่าโรงงานโตโยต้าบริษัทโตโยต้าเนี่ยครั้งแรกเขาก็ก่อตั้งที่เมืองนาโกย่านะครับก็พูดกันขำๆอย่างถ้าโตโยต้าคือเมืองนาโกย่าอย่างมาสด้าก็คือฮิโรชิมานะครับจริงๆถ้าไปดูประวัติแบรนด์รถญี่ปุ่นหลายๆแบรนด์เขาก็จะมีความเกี่ยวพันกับเมืองต่างๆด้วยนะครับอันนี้เนี่ยก็คือในส่วนของทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยนะครับในส่วนของชุดเอเชียนเกมแล้วก็เรามาพูดถึงเกมไทยลีกกันนิดนึงดีกว่านะครับเพราะว่าเดี๋ยวในสุดสัปดาห์นี้นะครับก็จะมีฟุตบอลไทยลีกเตะกันเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ประเดิมนัดแรกกันไปแล้วนะครับก็พรุ่งนี้นะครับก็จะมีเตะนะครับในส่วนของวันศุกร์นะครับก็จะมีเตะ3คู่เลยทีเดียวเพราะว่าที่เตะ3คู่เพราะว่าทีมที่เตะพรุ่งนี้เนี่ยเป็นทีมที่จะต้องไปเล่นฟุตบอลในระดับถ้วยเอเชียนะครับก็พรุ่งนี้เนี่ยจะมีเตะบุรีรัมย์เจอเชียงราย 18:00 น.การท่าเรือเจอลำพูนวอริเออร์ 18:30 น.แล้วก็ราชบุรีนะครับเจอกับทูแบงคอกเวลา 19:00 น.ส่วนโปรแกรมวันเสาร์นะครับก็มีศรีสะเกษยูไนเต็ดเจอกับอยุธยานะครับเวลา 18:00 น.นะครับแล้วก็วันเสาร์ 18:30 น.อุทัยธานีเจอปัตตานีนะครับแล้วก็ 19:00 น. BG ปทุมเจอราศีสลัยยูไนเต็ดนะครับซึ่งผลงานของทีมน้องใหม่ในสัปดาห์แรกนะครับไม่ว่าจะเป็นปัตตานีเกมโอ้นัดแรกเสมอ BG 0-0ศรีสะเกษนี่แพ้ทูบังคอก 1-3 ในสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ราศีสลัยแพ้การท่าเรือ 1-2 นะแล้วก็โปรแกรมวันอาทิตย์ก็ยังมีพีทีประจวบเจอสุโขทัยซึ่งสุโขทัยเกมแรกนะครับแพ้บุรีรัมย์ไป1-3นะครับโดยสุโขทัยจริงๆก็อิมพอร์ตนักเตะบราซิลมาเยอะมากๆเลยปีนี้หรืออีกคู่หนึ่ง19:00 นเป็นดับบี้แมตช์ไกลๆนะครับชลบุรีเจอกับระยองนะครับเพราะว่าก็เป็นสองทีมจังหวัดติดกันซึ่งเกมแรกชลบุรีแพ้เชียงรายไป0-1แล้วก็ทางด้านของระยองเนี่ยชนะพีทีประจวบไป1-0นี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลไทยนะครับที่จะเตะกันนะครับก็อย่าลืมติดตามกันฟุตบอลไทยก็ขอพูดประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็เราไปพูดถึงเรื่องของฟุตบอลต่างประเทศกันเลยดีกว่านะครับก็ในส่วนฟุตบอลต่างประเทศก็กลางสัปดาห์แบบนี้นะครับก็มีฟุตบอลยุโรปนะครับโดยเฉพาะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟรดก็เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ขอรายงานผลก่อนละกันบาร์เซโลนาครับชนะเฟยนอร์ลอตเทอร์ดัมจากเนเธอร์แลนด์ไป5-1นะครับตุตการ์จากเยอรมันชนะไวกิ้ง FK 3-1 ลิเวอร์พูลครับเมื่อวานนี้เปิดบ้านแอนฟิลด์นะครับทีมของอิราโอล่านะครับชนะอาร์เนโกมาดริด2-1ปารีสแซงต์แชร์แมงผลงานในลีกอาจจะฝืดแต่โอ้โหเมื่อวานนี้ยิงสโลวานบาติสลาว่าจากสโลวาเกียไป6-1แล้วก็เมื่อวานนี้นาโปลีครับแพ้อาร์เซนอลนะครับเล่นที่ต้องบอกว่ามาราโดน่าสเตเดียมสิจริงๆก็คือซานเปาโลเก่า

0: แพ้เซนอนไป0-1แล้วก็สปอร์ติ้งลิสบอนครับชนะกาลาตาซาลายไป3-1นี่ก็คือฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ยังมีแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสนะครับตั้งแต่5:45เฟเนอร์บาเช่จากตุรกีเจอโรม่าจากอิตาลีแล้วก็ PSV ไอโอเฟนเจอชักตาโดเนตจากยูเครนนะครับ PSV นี่ทีมเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็2:00บาเยิร์นมิวนิกเจอโบโดกิมนะครับจากนอร์เวย์นะครับโบโดกิมเนี่ยก็เป็นสโมสรที่ทำผลงานในทั่วยุโรปได้ดีมากๆเลยนะครับปีที่แล้วนะครับชนะได้ถึงโอ้ชนะแมนซิตี้ด้วยนะครับโบโดกิมเนี่ยทีมจากนอร์เวย์นะครับแล้วก็แฟนแมนยูคืนนี้ครับจะเจอกับซาบ้า FK นะครับแล้วก็ยังมีโคโมนะครับเจอแอร์เบย์ไลซิกนะครับนี่ก็เป็นการกลับมาเล่นฟุตบอลยุโรปนะครับอีกครั้งของโคโมจากอิตาลีนะครับแล้วก็ยังมีสลาเวียปาร์คเจอกับลองด้วยนะครับก็นี่ก็คือในส่วนของโปรแกรมคืนนี้นะครับแล้วก็พูดถึงในส่วนของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับก็มาดูกันหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของข่าวนะครับเพราะว่าในส่วนของเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับอย่างลิเวอร์พูลเองนะครับที่เอาชนะอาร์นิโกมาดริดนะครับก็คือทางด้านของแบรี่บาโคล่านักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลที่ได้มาจากปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเจ้าตัวเนี่ยต้องออกจากสนามในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโดยลิเวอร์พูลชนะไป 2-1 โดยมาร์กอสยอเรนเต้เนี่ยยิงประตูนำในช่วงครึ่งแรกโดยประตูจากโดมินิกโซบอลไลแล้วก็อเล็กซินแมคเลเตอร์ช่วยให้ยิงแซงนะครับแอดมาดริดนำก่อนแล้วก็ลิเวอร์พูลมายิงแซง2ลูกนะครับก็ถือว่าเป็นการคว้าชัยชนะในแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกของอิลาล่าในฐานะหัวหน้าโค้ชด้วยเกมนี้แบรี่บาโคล่าเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ซื้อมาเนี่ย120ล้านปอนด์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับโดยอิลาล่าเนี่ยก็เปลี่ยนตัวโคดิกัสโปนะครับหลังได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับในเกมที่ชนะอิปสวิชแต่บาโคล่าเนี่ยล้มลงในช่วงครึ่งหลังแล้วมีอาการเจ็บที่น่องแล้วถูกเปลี่ยนตัวออกซึ่งลิเวอร์พูลตอนนี้ก็เริ่มเจอปัญหานักเตะบาดเจ็บนะครับเพราะว่าอีกคนที่ต้องออกเมื่อเกมเมื่อคืนก็คือมีลอสเคอร์เคสนะครับแต่หลังเกมเนี่ยทางด้านอิลาล่าก็บอกว่าอาการบาดเจ็บนักข่าวก็ถามว่าทั้งบาโคล่าและเคอร์เคสเนี่ยมันน่ากังวลแค่ไหนซึ่งทางอิลาล่าก็บอกว่าเป็นแค่ตะคริวโดยเฉพาะกับแบรี่บาโคล่าเราเล่นเขาลงมากไปหน่อยเพราะอยากให้ลงเล่นแต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ทำได้เท่าที่ทำได้นะครับก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับก็มาดูว่าจะฟื้นตัวเร็วแค่ไหนสำหรับเกมต่อไปนะครับขณะที่เราล่าก็ยืนยันว่าโคดิกัสโปจะกลับมาลงสนามได้นะครับก็น่าจะเกมพรีเมียร์ลีกวันเสาร์นี้เจอกับฟูลแลมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นชัยชนะเกมที่2ติดต่อกันนะครับของลิเวอร์พูลแล้วก็อีราล่าและยังไม่แพ้ใครในฐานะผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลโดยโค้ชลิเวอร์พูลบอกสนุกมากนะครับแล้วก็ชมแอร์นิโกมาดริดเป็นทีมที่ดีเทคนิคดีเยี่ยมโดยเฉพาะแดนกลางที่มีผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมการกดดันผู้เล่นเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าก็มีคุณภาพนะครับแล้วก็บอกเลยว่าเรากลับมาได้ครั้งหลังจากเกมกับฟอร์เรสต์แล้วก็นิวคาสเซิลแต่ก็ต้องปรับปรุงมีสิ่งที่ปรับปรุงแล้วก็พูดถึงว่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยนะครับนี่ก็คือหลังเกมลิเวอร์พูลนะครับขณะที่อาร์เซนอลเองนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโหปีนี้สตาร์ทฟอร์มดีมากๆเพราะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วชนะเชลซีมาล่าสุดนะครับก็ชนะนาโปลี 1-0 ด้วยนะครับโดยมาร์ตินโอเดกาดเป็นคนทำประตูนะครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยก็อยากได้แชมป์ฟุตบอลรายการนี้อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกเพราะไม่เคยได้นะครับซึ่งทางด้านของมาร์ตินโอเดกาดเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างดีนะครับแล้วเป็นประตูที่4ของเจ้าตัวใน5เกมของฤดูกาลนี้อันนี้รวมถึงเกมคอมมูนิตี้ชิลด้วยนะครับซึ่งทางด้านของมิเกลอาร์เตต้านะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็ยกย่องมาร์ตินโอเดกาดนะครับมิดฟิลด์ของทีมจริงๆผมมีโอกาสได้ดูเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เจอกับเชลซีสุดสัปดาห์ที่แล้วสิโอเดกาดผมสังเกตว่าเขารู้สึกร่างกายดีขึ้นผอมลงแล้วก็มีความปาดเปรียวมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าน่ากลัวซึ่งอาร์เตต้าก็ชมนะครับบอกว่าคือแสดงความเป็นตัวเองในเวอร์ชันฟุตบอลโลกฐานะกัปตันทีมชาตินอร์เวย์ทำแอสซิสต์ได้ถึง4ครั้งก่อนเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเมื่อเดือนกรกฎาคมนี่คือในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ที่สำคัญเองเนี่ยทางด้านของอาร์เซนอลเนี่ยก็ถือว่าถ้าดูนะครับทีมในพรีเมียร์ลีกนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมา2นัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกทีมที่ผลงานเนี่ยถือว่าดีเลยนะครับหลายๆทีมนี่ยังไม่ลงตัวนะอย่างแมนยูเนี่ยก็โอ้เจอปัญหานะครับถูกเอเวอร์ตันยิงตีเสมอจังหวะสุดท้ายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเชลซีไม่ต้องพูดถึงครับเชลซีนี่ก็แพ้อาร์เซนอลไปนะครับแมนเซตี้ของเอนโซมาเรสกาเนี่ยก็ยังเจอปัญหานะครับยังดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่นะครับแล้วก็ แต่อย่างไรก็ตามมีคนที่เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับอาร์เซนอลเท่าไหร่ในการที่จะประสบความสำเร็จในถ้วยแชมเปี้ยนลีกปีนี้ก็คือพอเมอร์สันนะครับตำนานนักเตะของอาร์เซนอลบอกว่าอาร์เซนอลจะไม่ได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกปีนี้เพราะว่าไม่สามารถคว้ากองหน้าระดับซูเปอร์สตาร์ได้สำเร็จนะครับในตลาดที่ผ่านมานะครับก็แน่นอนว่าทีมผมมองว่าทีมมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยยังขาดสิ่งที่จำเป็นสำหรับแชมเปี้ยนลีกสมัยแรกอยู่นะครับแม้ว่าจะทุ่มเงินถึง160ล้านปอนด์ซื้อทั้งบูโน่กิมาไลเอสซีคอนซาคริสตอสโซลิสแต่อย่างไรก็ตามก็มองว่าเนี่ยเรื่องกองหน้าคือปัญหาที่จะทำให้ทีมไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ยังบอกว่าทีมยังขาดส่วนประกอบเล็กน้อยถ้ามีวินิซิอุสจูเนียร์หรือฮูเลนอัลวาเรซเนี่ยจะทำให้มีโอกาสคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้นะครับก็คิดว่าพลาดไปนิดเดียวนะครับในปีที่แล้วนะครับอ่ะแต่นี้ก็เป็นทัศนะของนักวิจารณ์ก็คงจะต้องมารอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ก็คือในส่วนของฟุตบอลต่างประเทศนะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับใครที่อยากไปดูฟุตบอลแดงเดือดแมนยูลิเวอร์พูลนะครับก็0860354000นะครับ19-25พฤศจิกายนก็ดูจากเวลาแล้ววันนี้ก็ขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านด้วยผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พบกับรายการเราอีก1วันกับคุณอ๋อและคุณบับเบิ้ลวันนี้ผมแบงค์พิพัฒน์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
1: ทันเกมทันทุกเรื่องราว
2: ที่จบลงไปนั้นคือรายการทันเกมค่ะที่นี่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานวิทยุเพื่อความตระหนักรู้ข้อมูลข่าวสารความมั่นคงของชาติทางทะเลรายงานข่าวอากาศและที่เวลามาตรฐาน
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
4: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับเฮาไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
6: สวัสดีครับมาพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ครับหรือทางด้านของเพจ Facebook นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับตอนนี้เราก็มีช่องทางผ่านทาง YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับเราจะเอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันในโลกโซเชียลว่าเรื่องที่เขาแชร์กันเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องค่อนข้างน่าเศร้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของเด็กชายครับถูกแมงกะพรุนนะครับนะทำให้เสียชีวิตเลยและในข่าวบอกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เสียชีวิตกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลนะครับแต่คำถามคือมันมีจริงเหรอนะที่บอกแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยที่บอกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตได้เนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับนะแต่ว่าคำว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยพูดตรงๆนะขนาดพวกผมสายชีววิทยาเองยังไม่คุ้นเคยคำนี้เลยครับนะแล้วก็เราก็คงต้องมาคุยกันให้ถูกต้องครับว่าคำนี้จริงๆมันควรจะเรียกว่าอะไรนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อช่วงวันเสาร์ที่1 สิงหาคม 2569นะครับที่บริเวณหาดบ้านฝายท่านะครับตำบลทุ่งใสอำเภอสิชนนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมีเด็กชายคนหนึ่งนะครับเนี่ยเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับโรงเรียนแถวนั้นอายุเพียงแค่13ปีเองนะครับบอกว่าถูกพิษของแมงกะพรุนเสียชีวิตนะครับกระทันหันขณะลงเล่นน้ำทะเลครับมีร่องรอยถูกพิษบริเวณหน้าอกแขนและคอนะครับแล้วก็มีร่องรอยตามข้อพับแขนซ้ายด้วยนะเกิดการช็อกหมดสติครับแล้วก็น้ำลายฟูมปากตั้งแต่ที่เกิดเหตุเลยและระหว่างที่อยู่ที่รถกู้ชีพนะครับนะพาเดินทางไปเนี่ยครับบอกว่าก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วบนรถกู้ชีพนั่นนะครับ สอบถามจากญาติบอกว่าตอนนั้นจริงๆก็คือว่าเด็กชายคนนี้กับเพื่อนๆเนี่ยกำลังแข่งฟุตบอลครับมีเหตุการณ์เตะจุดโทษกันริมหาดตรงนั้นนะครับนะหารายได้การกุศลให้กับชุมชนนะครับแข่งเสร็จลงไปเล่นน้ำทะเลครับนะก็ลงไปตั้ง20คนครับไม่ได้ลงไปคนเดียวนะครับนะบอกว่าห่างฝั่งอยู่แค่ประมาณแค่10เมตรเองนะครับแต่ระหว่างนั้นก็ไปเจอแมงกะพรุนที่ว่าเข้าเนี่ยครับนะบอกว่าเพื่อนๆบอกว่าขณะที่ผู้ตายเนี่ยโดนแมงกะพรุนเนี่ยคือร้องขอความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ตนก็วิ่งเข้าไปช่วยเนี่ยพบว่ามีแมงกะพรุน3-4ตัวเลยครับล้อมอยู่รอบตัวผู้ตายนะครับมีคนไปใช้ศัพท์ผิดบอกว่ามันลุมกัดคงไม่ใช่ขนาดนั้นนะครับน่าจะแบบพันๆอยู่แถวๆนั้นนะครับแล้วก็ผู้ตายก็เป็นลมหมดสติไปนะเพื่อนๆก็เลยขอความช่วยเหลือจากรถพยาบาลซึ่งเขาจัดงานใช่ไหมครับเขาก็มีรถพยาบาลสแตนบายอยู่แล้วเนี่ยพาส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าก็ไม่ทันการครับจริงๆแล้วเพื่อนที่ลงไปเล่นน้ำไปช่วยเหลือเนี่ยนะครับนะมีคนได้รับผิดจับแมงกะพรุนไปอีก2คนครับนะคนแรกโดนที่แขนแล้วก็อีกคนก็โดนที่น่องนะครับชาวบ้านที่เข้าไปช่วยเหลือก็บาดเจ็บไปด้วยนะครับฉะนั้นแตะโดนไม่ได้เลยนะครับนะโดนแล้วก็อันตรายมากทีทางอิหม่ามของชุมชนนะครับก็บอกว่าปกติเนี่ยแมงกะพรุนชนิดนี้นะครับซึ่งชาวบ้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะมีชุกชุมตอนช่วงเดือนพฤศจิกายนนะแต่เนี่ยเดือนสิงหาคมเนี่ยกลับมาพบแล้วนะครับนะแล้วก็ที่พื้นที่แถวๆทั้งอำเภอสีชนเนี่ยที่ผ่านมาก็ไม่เคยมีใครเสียชีวิตจากพิษแมงกะพรุนมาก่อนนะครับนะประเด็นที่เราจะคุยกันก็คือว่าโอเคนะมันมีแมงกะพรุนที่ว่าจริงแล้วก็ชาวบ้านอาจจะเรียกว่าแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยครับนะทางด้านอาจารย์ธรครับนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าขอแสดงความเสียใจกับน้องที่เสียชีวิตด้วยนะนะครับแต่ว่าชื่อเนี่ยแมงกะพรุนสายฟ้าเนี่ยมันเป็นชื่อท้องถิ่นนะขอให้สื่อนะครับอย่าใช้ชื่อนี้เลยนะพาดหัวข่าวไปคนก็สับสนกันเปล่าๆนะครับให้เรียกว่าแมงกะพรุนกล่องนั่นแหละนะครับนั่นแล้วก็พอคุ้นเคยแล้วว่าอ๋อมันคือแมงกะพรุนกล่องแมงกะพรุนมีพิษที่เตือนกันมานานนะครับในส่วนของแมงกะพรุนเองเนี่ยปกติก็คุ้นเคยกันว่ามันเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะของหนวดนะครับที่เรียกว่าเทนตาเคิลเนี่ยและตัวหนวดเนี่ยครับมันก็มีพิษอยู่ด้วยนะครับทีนี้มันก็มีหลายชนิดที่มีพิษร้ายแรงแล้วก็รวมทั้งแมงกะพรุนกล่องด้วยครับนะที่เหลือก็เป็นพวกแมงกะพรุนไฟอะไรที่เราเคยได้ยินชื่อกันมาก่อนนะครับแมงกะพรุนกล่องก็รูปทรงก็ดูค่อนข้างเหลี่ยมครับไม่เหมือนชาวบ้านไม่เหมือนกลมๆนะฉะนั้นก็เลยดูง่ายว่ามันเป็นแมงกะพรุนกล่องที่ว่านะครับแล้วแต่ละหนวดเนี่ยก็จะยื่นออกมาจากตรงด้านของตรงมุมของร่มของเขาเนี่ยนะครับนะแล้วก็มีพิษครับนะพิษก็เข้าสู่ร่างกายได้ขึ้นกับความรุนแรงฉะนั้นลักษณะพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีเป็นเส้นๆเนี่ยค่อยไปค่อยมาอาจจะเป็นแผลนูนขึ้นมาตามรอยที่มันโดนเนี่ยครับนะแล้วถ้าเกิดรุนแรงเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นหมดสติหัวใจหยุดเต้นนะครับแล้วก็เสียชีวิตได้ที่ว่าดังนั้นถ้าเกิดใครไปช่วยต้องระวังนะครับนะเอาตัวเองออกไปห่างไม่ให้โดนตัวของแมงกะพรุนนะครับนะให้ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆแล้วก็อย่าไปเช็ดอย่าไปถูครับนะให้ใช้น้ำส้มสายชูราดครับราดไปจนกระทั่งออกมันกระทั่งออกไปเยอะนะครับอย่าใช้น้ำจืดเด็ดขาดนะครับนะแล้วก็ตะโกนช่วยเหลือนะครับเรียกคนมาช่วยเหลือเอาขึ้นรถพยาบาลไปถ้าหมดสติก็ต้องทำการปั๊มหัวใจไผ่ปอดนะครับนะนั้นสรุปนะครับที่บอกว่ามีข่าวแมงกะพรุนสายฟ้าทำให้เด็กเสียชีวิตเนี่ยเรื่องจริงนะครับแต่ว่าอย่าเรียกเลยเรียกว่าแมงกะพรุนกล่องดีกว่าครับ
5: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
8: วัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
5: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
2: สวัสดีค่ะ
3: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและน้องแจ็คกี้ชาคลีนนะครับ
2: ใช่ค่ะ
3: เชื่อว่าวันนี้หลายคนน่าจะอยู่หน้าจอแล้วก็เกาะขอบจอทั้งทีวีทั้งออนไลน์ต่างๆในการที่จะเสพข่าวในเรื่องของวงการสงฆ์นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆในทุกช่วงข่าวหลักของทางช่อง3ก็จะมีการอัปเดตนะครับว่าเรื่องราวการสอบสวนการให้ปากคำต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าในข่าว3สีเราขอเว้นพื้นที่ไว้แล้วกันเอาไว้แบบหายใจหายคอกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่2เดี๋ยวจะมีน้องๆนักแสดงจากซีรีส์ถ้อยรักคำลวงนะครับจะมาพูดคุยกับเราด้วยใครเป็นแฟนคลับของน้องๆก็รอติดตามได้ในช่วงที่2
2: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะเป็นเรื่องของข่าวลือค่ะพี่ยามเป็นข่าวลือที่บอกเลยว่าหลายคนช็อกเหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งคนที่จะไปแบบแพลนแล้วว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือหยุดชะงัก
3: เอาบ้านแจ็คกี
2: ้ใช่เพราะเขามีข่าวลือว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้คือโควิดระบาดหนักมากถึงขั้นที่จะมีการประกาศล็อกดาวน์เลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคนะคะเขาออกมายืนยันแล้วว่านี่เป็นข่าวปลอมค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะฝากมาเตือนว่าอย่าลงเชื่อข่าวปลอมที่บอกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยประกาศล็อกดาวน์หลังพบพนักงานโรงงานขนมปังติดโควิด-19 จำนวนมากโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2564ยืนยันว่าปัจจุบันตอนนี้ที่เชียงใหม่ไม่มีมาตรการล็อกดาวน์และไม่พบการระบาดของโควิด-19 ในพื้นที่ดังนั้นนะคะถ้าใครอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วหรือว่ามีแพลนค่ะว่าจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะสามารถไปทำกิจกรรมได้ตามปกติเลยนะคะ
3: ข่าวลือแบบนี้ก็กระทบกับภาคการท่องเที่ยวเนาะหลายคนเห็นข่าวแล้วก็กลัวนะครับไม่กล้าที่จะไปกันนะครับแต่สถานการณ์ยังปกติดี
2: ปกติไม่มีอะไรค่ะ
3: ที่เชียงใหม่นะครับเอาจากบ้านเราไปดูสถานการณ์ระดับโลกกันบ้างดีกว่ากับเรื่องของความร้อนแจ็คกี้นะครับที่ยุโรปเองล่าสุดหลายพื้นที่ที่ยุโรปก็ยังคงเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศอิตาลีครับที่เขาว่ากันว่าร้อนที่สุดในรอบโอ้โห76ปีเลยครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุว่าฤดูร้อนปีนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24.3 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมที่ 23.6 องศาเซลเซียสในปี2003นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยที่อิตาลีนั้นแตะที่ 25.6 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมของเดือนสิงหาคมที่เคยร้อนที่สุดในปี2024ตอนนั้นอยู่ที่ 24.6 องศาเซลเซียสนะครับโดยนักวิจัยมองว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้ต่างเป็นเดือนที่ทำลายสถิติอุณหภูมิที่สูงที่สุดติดต่อกันเป็นครั้งแรกทำให้มีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าถึงสิ้นปีนี้2026นี้อาจจะเป็นปีที่อิตาลีอาจจะต้องบันทึกสถิติใหม่นะครับเป็นปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี1950หรือว่าในรอบ76ปีเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นภัยต่อภาคเกษตรกรรมอย่างรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีหลายพื้นที่เกษตรกรรมแล้วนะครับที่ประสบกับภาวะแห้งแล้งที่น่ากลัวเขาบอกว่ามันไม่ได้ร้อนแค่ในฤดูร้อนแต่ว่าฤดูอื่นๆอย่างฤดูใบไม้ผลิปีนี
2: ้
3: อุณหภูมิก็สูงเหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนทั้งโลกจะต้องให้ความใส่ใจนะครับเริ่มกันที่ตัวเรานี่แหละตอนนี้ทำอะไรได้ต้องช่วยกันละ
2: ใช่ค่ะ
3: ครับ
2: ส่วนใครนะคะที่รักสวยรักงามรักในความเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆนะคะไม่อยากให้คุณพลาดงานนี้เลยค่ะสำหรับบางกอกเจมส์ครั้งที่74ที่เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะบางกอกเจมส์นะคะเป็นงานมหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับชั้นนำของโลกและยังเป็นอันดับหนึ่งผู้ส่งออกพลอยสีที่เจียรไนแล้วรวมถึงเป็นอันดับสองของโลกนะคะในการเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเครื่องเงินอีกด้วยนะคะดังนั้นงานนี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่จะสามารถแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในบ้านเรานะคะเพราะนอกจากจะเป็นงานแสดงสินค้าแล้วยังเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ผลิตผู้ค้านักออกแบบผู้ซื้อแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกให้มาพบ ปะเชื่อมโยงนะคะแล้วก็สำรวจโอกาสทางธุรกิจและสร้างความร่วมมือใหม่ๆตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งงานนะคะเริ่มจัดขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะจัดยาวไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้ที่ฮอ1-8นะคะแล้วก็ Plenary Hall 1-3ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะ
3: แจ็คกี้มีนายทุนพาไปหรือยังงานนี
2: ้ยังไม่มีเลยชวนได้นะคะ
3: ว่าถ้าแจ็คกี้มีนายทุนพี่จะแนะนำแบรนด์จิวเวลรี่สักแบรนด์หนึ่งที่ไปโชว์ในงานนี้สักหน่อยนะฮะอย่างแบรนด์เจอร์มอนอนันดารานะครับนี่เป็นเครื่องประดับชั้นนำในฐานะไทยโกลบอลไฟว์จิวเวลรี่เฮาส์นะครับที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ในท็อป100 Jewelry and Watch Brands of the World ประจำปี2025และปี2026จากสถาบันระดับโลกอย่าง Luxury Lifestyle Awards นะครับซึ่งเขาได้ใช้พื้นที่ในงานนี้อวดโฉมคอลเลคชั่นชิ้นสำคัญอย่าง Absolute Deco นะครับเครื่องประดับระดับไอคอนิกของ House Brand โดดเด่นด้วยการนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมลายเส้นตรงและก็รูปทรงเรขาคณิตที่สมมาตรกันนะครับมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยจนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะคล้ายกับสถาปัตยกรรมที่สวมใส่ได้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีคอลเลกชันไฟเวิร์คคอลเลกชันนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมาจากพลุไฟที่สว่างสวัยบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ส่องประกายผ่านแสงเพชรมรกตไพลินโอปอลแล้วก็ Black Matter of Pearl รวมถึงอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือชิคคอลเลกชันนะครับเป็นงานฝีมือช่างศิลป์ของไทยสู่สายตาสากลที่สะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ไว้อย่างชัดเจนนะครับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74นี้จะจัดไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเขาคาดว่างานนี้นะจะมีเงินสะพัดมากกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
2: นี่ไงล่ะขอเมานิดนึงได้ไหมคะเนื่องจากว่าดิฉันไปวิ่งอยู่ข้างๆดิฉันแอบไปงานมาเบาๆ
3: จริงเหรอ
2: ใช่ค่ะแต่เขายังไม่เปิดค่ะตอนจะบอกว่างานใหญ่มาก
3: เดี๋ยวบอกทำไม
2: จะบอกไงว่าตอนนั้นเห็นตอนเขาสร้างออกมาไง
3: ก็นึกว่าได้มานิดหน่อยแล้วอะไรอย่างนี้
2: อยากได้อยู่ค่ะ
3: บอกใครหรือเปล่า
2: ไม่ได้บอกใครค่ะก็ไปข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะจะพาไปดูกิจกรรมของศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสามัคคีค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอรรถสิทธิ์ดำรงรัตน์นะคะประธานชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นมาร่วมกันดวลวงสวิงค่ะในการแข่งขันกอล์ฟสามัคคีครั้งที่3ประจำปี2569ที่สนามกอล์ฟเดอะรอยัลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับลาดกระบังซึ่งได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าอย่างล้นหลามเลยนะคะบรรยากาศนอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังอบอุ่นตามสไตล์พี่น้องเตรียมอุดมนะคะแล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าด้วยเนื่องจากว่าในงานนะคะมีการมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับโรงเรียนวัดพลมณีเขตลาดกระบังเพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีความสามัคคีแล้วก็ได้รอยยิ้มอิ่มบุญกันไปพร้อมกันเลยค่ะ
3: ครับช่วงหน้าครับข่าวสามสีจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันจับโกหกนะครับเพราะว่า3นักแสดงจากซีรีส์ Third Person ท้อยรักทำลวงอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับน้องพิกเล็ตน้องการน้องมีมี่นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับเขากันนะฮะว่าในซีรีส์ที่เราจะได้ดูตอนแรกวันเสาร์นี้
2: ใช่ค่ะ
3: ใครเป็นคนโกหกกันแน
2: ่นี่
3: ช่วงหน้าครับ
2: นี่ไงล่ะ
0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย Herb Miracle ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: เชียร์ด้วยกันมันกว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
8: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ่6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรป เตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เร็วๆนี
9: ้ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
7: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
12: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888025592727
13: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
14: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: ย้ำเตือนแฟนเพลงของพี่ๆวงคาราบาวนะครับห้ามพลาดกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสำคัญนะครับมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วที่ Live House Search Studio รามคำแหง81ครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับกับคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายนะครับพร้อมสนุกไปกับบทเพลงระดับตำนานใกล้ชิดกับศิลปินในบรรยากาศแบบ Exclusive และอีกหนึ่งความพิเศษก็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีวงดนตรีจากศิลปินอย่างซินจิรัชยาและหนูเล็กชนิดามาร่วมแสดงด้วยรวมถึงมีการประมูลของนะครับเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโครงการซัพพอร์ตนะครับเพื่อที่จะไปจัดซื้อเครื่องดนตรีมอบให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะครับนอกจากนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีของที่ระลึกสุดพิเศษอย่างผ้าโพกลายมนเพลงคาราบาวซึ่งใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official @searchstudioth นะครับแต่สำหรับใครที่อยากไปซื้อที่หน้างานบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้ยังสามารถเข้าไปจับจองบัตรกันได้ผ่านทาง The Concert หรืออินบ็อกซ์ไปที่แฟนเพจ Facebook Search Studio ก็ได้นะครับรวมถึง LINE Official @searchstudioth ก็ได้เช่นกันนะครับคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีนะครับต้องขอขอบคุณสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัทชิโปรไอโลจิสติกและบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดครับ
2: และก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะต้องมาดูข่าวนี้กันก่อนเลยสำหรับข่าวลีน่าหมิวค่ะเพราะน้องๆ นะคะควงนะคะผู้กำกับพี่อูพัชนีนะคะมาเปิดเผยเบื้องหลังสุด Exclusive ก่อนที่ซีรีส์ Please Love รักได้ไหมจะออกอากาศในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ Please Love รักได้ไหมนะคะคือซีรีส์เรื่องที่2ของ2สาวลีน่าและลินานะคะและคุณหมิวณัชชาค่ะซึ่งถึงแม้ว่าซีรีส์นะคะจะยังไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าความร้อนแรงคือเป็นที่พูดถึงเยอะมากงานนี้ลีน่าหมิวพร้อมด้วยผู้กำกับคุณอุพัชนีนะคะได้ยกทัพมาเปิดเผยเบื้องหลังในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลงานนี้พี่อุเมาแซ่บมากบอกว่า2ละครเนี่ยคือปั้นมาให้แบบดีที่สุดนะคะเพราะในเรื่องนี้ลีน่ารับบทเป็นพีมเป็นคนปากแข็งเอาแต่ใจดุและมีสายตาที่ฟาดฟันเนี่ยค่ะในขณะที่หมิวนะคะรับบทเป็นป่านสาวดริ้งตัวท็อปที่ภายนอกดูเหมือนจะแพรวๆแต่ว่าข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เพียบเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้หลังจากที่เราดูตัวอย่างซีรีส์แล้วนั่นก็คือเลิฟซีนรุนแรงมากงานนี้นะคะลีน่าหมิวเคมีจะร้อนแรงแค่ไหนต้องดูด้วยตาของตัวเองซึ่งนอกจากสองสาวลีน่าหมิวแล้วเนี่ยยังมีทีมนักแสดงที่มาร่วมพูดคุยกันหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณไผ่พาทิตย์คุณสมิธภาสวิทย์คุณแคชชัตริกาแล้วก็คุณพริกขิงด้วยที่จะมาเติมไฟให้เรื่องนี้เนี่ยวุ่นวายขึ้นไปอีกนะคะติดตามรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลได้วันนี้เวลา 18:00 น.และสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกครั้งนึงในวันที่17กันยายนผ่านทาง 3+ ค่ะ
3: ต้องยอมรับเลยนะครับว่านาทีนี้ซีรีส์แนวเกิร์ลเลิฟมาแรงจริงๆนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราจะได้รับชมกันเป็นตอนแรกนะครับในวันเสาร์นี้นะครับก็คือ Third Person ถ้อยรักคำหลวงและตอนนี้ทีมนักแสดงก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับต้อนรับน้องพี่เล็ดน้องการน้องมิมี่สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
16: สวัสดีค่ะ
3: สดใสสดชื่น
2: ค่ะใช่เลย
3: อ่ะก่อนอื่นถามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนกันก่อนดีกว่านะครับแนะนำตัวพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าแต่ละคนเล่นเป็นใครอะไรยังไงบ้างครับเชิญเลย
17: ค่ะสวัสดีค่ะพิกเลตค่ะรับบทเป็นนาเดียค่ะ
18: สวัสดีค่ะการณัฐชาค่ะรับบทเป็นคริสค่ะ
19: สวัสดีค่ะมิมี่ภาพันธ์นะคะรับบทเป็นซันค
3: ่
19: ะ
3: ขยายความคาแรคเตอร์ให้ฟังหน่อยว่าแต่ละตัวละครนี้ลักษณะเขาเป็นยังไงบ้าง
18: ขอเริ่มจากการเลยนะคะคือคริสค่ะจะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อ4ปีก่อนค่ะทำให้สูญเสียความทรงจำทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นคนที่สับสนแล้วก็จะงงตลอดเวลาค่ะจนวันนึงเราตื่นขึ้นมาเราเจอผู้หญิงคนนึงที่เขาบอกว่าเป็นแฟนเราน
3: ั
18: ่นก็คือนาเดียนั่นเองค่ะ
17: ใช่แล้วค่ะสำหรับตัวนาเดียเองนะคะก็เป็นคนที่คลั่งรักนิดนึงก็คือจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากๆเลยค่ะเขาก็จะเป็นคนที่คอยดูแลคริสอยู่ดูแลคริสตอนที่คริสแบบต้องการเขาใช่ค่ะ
18: จนวันหนึ่งค่ะ
3: นี่เล่าไปเรื่องราวแล้วตอนนี้
17: เล่าเรื่อง
18: จนวันหนึ่งนี่แหละค่ะคริสก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อซันคือเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของคริสค่ะ
19: ก็หนูนะคะรับบทเป็นซันเป็นคนที่เหมือนเติมสีสันให้กับชีวิตของเขาซึ่งหนูอ่ะกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าห่างหายกันไปแล้วอยู่ดีๆหลังจากนั้นก็กลับมาซึ่งก็ต้องติดตามว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงกลับมาค่ะ
2: ตายละ
3: มันเข้มข้นนะจริงฟังแค่คาแรคเตอร์นะเนี่ย
2: จริงเป็นเรื่องเป็นราวอยากดูเลยอ่ะเรามาพูดถึงแนวดีกว่
3: า
2: ซีรีส์แนวนี้มันคือมันแนวไหนคะสืบสวนสอบสวนหรอไม่นะ
3: มีต้องลุ้นตาม
19: มีค่ะเป็นสไตล์มิสซิเรียสืบสวนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีความดราม่ามีความโรแมนติกด้วยแล้วก็มีไซโคด้วยหลายรสในเรื่องเลยค่ะ
3: ซึ่งจริงๆเอาเท่าที่ฟังที่น้องๆเล่าเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์รวมไปถึงที่มาที่ไปที่มันเริ่มจากการเกิดอุบัติเหตุก่อนเนี่ย
2: ค
3: ือมันจะมีความซับซ้อนของแต่ละตัวละครอยู่ในเรื่องราวอยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งเราถือว่าเป็นตัวกลางไหมคริสเนี่ย
18: ใช่ค่ะถือว่าเป็นตัวกลางเป็นตัวที่คอยรับข้อมูลจากทุกๆคนใช่ค่ะแต่ว่าความพิเศษคือเราต้องมาดูว่าสุดท้ายเราคริสจะเลือกระหว่างความถูกต้องหรือว่าความถูกใจ
2: อุ๊ย
3: อ
2: ุ๊ย
3: ประสบอุบัติเหตุเขาจำอะไรไม่ได้อย่างนี้จะ
19: ใช่
2: ยังไงอ่ะ
3: จำไม่ได้จริงใช่ไหม
2: จำไม่ได้จริงหรือเปล่า
18: จริงจริงจำไม่ได้จริงจริง
2: แต่อย่างนี้พิกเลตก็น่าจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดในเรื่องนี้ป่ะ
19: อุ๊ย
2: เพราะว่าเราทำดีกับเขาอ่ะแต่เขาไม่เห็นค่ะ
19: ใช่ก็คือในเรื่องอ่ะหนูเป็นคนดีที่สุดอะค่ะใช่อ
18: ันนี้ต้องให้คนอื่นพูด
2: เริ่มคิดไปเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าม
3: ันยังไงตัวละครนี้พิกเลต
19: จริงๆแล้ว
3: หลุดออกมาหลุดออกมา
19: หลุดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากให้ติดตามดูเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่ายังไง
17: เหมือนทุกๆอย่างอ่ะมันจะค่อยๆ คลี่ปมไปเรื่อยๆอย่าง EP แรกเราอาจจะแบบเฮ้ยยังมีความสดใสเอ๊ะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยพอ EP ต่อไปมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งตัวนาเดียเองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลคริสมาตลอดแล้วก็รักคริสมากๆใช่แต่ว่าแบบมันมีเรื่องราวของแบบอีกคนนึงด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะแบบเข้มข้นมาก
15: คือคริสอ่ะขับรถชนนี่อยากดูเองคริสขับรถชน
17: ใช่
15: แล้วคริสลืมไปเลย4ปีหรอ
17: ใช่ค่ะ
15: แล้วยินนี่เพิ่งมาหรอ
17: ตอนที่ใช่ค่ะ
15: เขาไปไหนเนี่ย
17: นั่น
15: มาก
17: ค่ะเป็น
15: แฟนเก่ากันแล้วเขาไปไหนมาตั้ง4ปีฉันเดาทางไม่ถูก
3: แล้วซันไปอยู่ไหนมาซันความโหมมาตอนนี้คือยังไง
18: ไม่แล้วรู้จักกันจริงหรือเปล่า
17: เออ
15: ไม่แต่ละ
17: คนนี้เป็นตัวจริงมันจะเป็นแบบเอ๊ะใครตัวจริงนะอะไ
15: รคือจริงๆหนูว่าในเรื่องพวกเราค่ะทุกตัวละครอ่ะน่าสงสารหมดเลยแต่ว่าทุกผู้ชมจะต้องไปดูเอาเองว่าน่าสงสารขนาดไหนหรือว่าน้อยขนาดไหนมากมาน้อยขนาดไหนคือแล้วแต่เลยค่ะเราก
0: ็ข่าว3สีจากช่อง3กด33FM 106วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
3: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
4: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
5: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727

0: สวัสดีครับชาววิทยุครอบครัวข่าวผมสง่าดามาพงศ์ขอเชิญชวนทุกท่านมาดูดีมีสง่าด้วยหลากหลายวิธีที่ผมและทีมงานจะคัดสรรมาเล่ามาคุยสู่กันฟังทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นแล้วมาร่วมกันดูดีมีสง่าที่วิทยุครอบครัวข่าวกันนะครับ
1: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 น.ถึง 2:00 น.เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: สวัสดีครับเต่าผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่คาร์ดประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทื่อแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าหายกลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
4: ร้อยหกอาสากับทีมทนายความ
5: 15:08 นะครับรายการ106อาสากับทีมทนายความครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมเดชารินทพลนะครับท่านผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยปรึกษาข้อกฎหมายกันได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาก็024249755นะครับ024249755 SMS ก็หมายเลขเดิม4838106นะฮะท่านที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live ของทางวิทยุข่าวข่าวก็เขียนคำแนะนำติชมทักทายนะฮะคำถามเข้ามาได้ครับอันไหนเป็นคำถามก็จะเอามาให้ทางวิทยากรของเรานะครับตอบคำถามในเรื่องของข้อกฎหมายนะครับก่อนจะไปคุยกันนะฮะขออนุญาตอัปเดตข่าวกันสักนิดนึงนะฮะเมื่อช่วงเช้าหลายท่านน่าจะติดตามกันแล้วเพราะดูเป็นข่าวที่หวือหวามากสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็มีหลายแง่มุมหลายอารมณ์ความรู้สึกนะครับก็ข่าวเมื่อช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาในทางตำรวจสอบสวนกลางตำรวจกองปราบนะฮะกองบังคับปราบปรามเนี่ยเข้าไปจับกลุ่มพระวัชริยานวินะครับหรือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็มีหลักฐานหลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเขาเรียกอะไรล่ะโอนเงินนะครับออกไปนะครับเป็นเงินของทางวัดนะฮะแล้วก็มีคลิปเขาบอกว่ามีกล้องหลายตัวมากอันนี้ก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าเป็นกล้องของทางวัดหรือว่าเป็นกล้องของทางลูกศิษย์ของท่านเนี่ยไปตั้งไว้นะครับแต่ก็เป็นหลักฐานนะครับตำรวจก็เอาตรงนี้เป็นหลักฐานเข้าจับกลุ่มนะครับเมื่อช่วงสายก็มีการลาสิกขาเรียบร้อยนะครับแต่ที่เขาจับตาดูอยู่ก็คือว่าทางตำรวจเนี่ยเอาโต๊ะกลมที่ไว้ฉันเช้าวางอาหารวางหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยออกจากกุฏิแล้วนะฮะเพราะว่าน่าจะเขาเรียกอะไรมันน่าจะเกะกะนะฮะเพราะว่าตำรวจกำลังเข้าไปตรวจค้นหาพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าทางตำรวจเนี่ยถึงขั้นเอาเครื่องนับเงินเนี่ยเข้าไปในกุฏินะฮะเพื่อน่าจะไปตรวจสอบเงินสดที่อยู่ในกุฏิเองนะฮะแล้วรวมไปถึงเนี่ยในรายงานข่าวนะฮะพบทองคำแท่งหนึ่งเนี่ย10บาทนะครับจำนวน12แท่งนะครับอยู่ในกุฏิด้วยนะครับก็หลังจากที่จับทางพระอติโชติเนี่ยนะฮะอติโชติเนี่ยนะครับศึกแล้วเนี่ยนะทางตำรวจก็จะพาตัวไปสอบสวนที่กองบัญชาการ สอบสวนกลางหรือกองอาจจะที่กองปราบเนี่ยอีกทีนึงนะฮะส่วนตัวสีกาที่มีความสัมพันธ์เนี่ยตำรวจพาไปตั้งแต่ช่วงสายๆนะครับก็ไม่ได้ให้การไม่ใช่สิก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับทางผู้สื่อข่าวใดๆนะฮะเดินผ่านผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามถึงเรื่องความสัมพันธ์กับทางหลวงพ่อนะฮะก็ทางสีกาก็ไม่ได้พูดอะไรก็เดินเข้าไปพบพนักงานสอบสวนนะครับอันนี้ก็ความคืบหน้าล่าสุดนะครับเดี๋ยวติดตามดูอีกทีนะฮะในรายการเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับส่วนอีกประเด็นนึงนะครับมีผู้สื่อข่าวไปถามคุณเอกนิตินิติธันประภาสนะฮะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ถามเรื่องไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยฮะเพราะว่าเดี๋ยวกันยานี้30เนี่ยหมดโครงการจะเรียกล็อตแรกก็ไม่ได้เพราะก็ไม่รู้จะมีล็อต2หรือเปล่านะฮะก็ผู้สื่อข่าวไปถามว่าจะมีอีกไหมมีอีกไหมจะมีอีกไหมเพราะว่าเหมือนว่าช่วงต้นเดือนมันก็กระตุ้นทางเศรษฐกิจได้ดีนะครับคุณเอกนิติก็ว่ายังไม่แน่ใจนะฮะว่าจะมีไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมไปอีกหรือเปล่านะครับก็เพราะว่ารอบนี้แม่ก็มีอยากเช็ครอบแรกอะรอบ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ใช้เงินไปประมาณราว 175,000 ล้านบาทไปแล้วถ้าเกิดจะมีไทยช่วยไทยพลัสไปอีก1โครงการต่อไปไปชนเอาปีใหม่เนี่ยไม่รู้จะจะหาสตังค์ที่ไหนมานะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าก็เพราะว่าทางท่านรองนายกนี่ยังตอบไม่ได้เป็นปากเต็มคำว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่อาจจะมีคำตอบมาอีกทีนึงภายหลังจากที่ประเมินโครงการแล้วนะครับอ่ะส่วนของเราครับวิทยากรประจำรายการครับอาจารย์ปิชาณ ณ เชียงใหม่อาจารย์อยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: หลังจากเมื่อช่วงเช้ารับทราบข่าวทางวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับเคย
6: ไหมจับได้บ้างนะเพราะพระภิกษุหลายรูปก็อยู่เป็นพระนอกฤทธิ์อ
5: ่ะอ๋อเหรอฮะแสดงว่าเคยไปเหรอครับอาจารย์เคยไปแถวนั้นมาอยุธยา
6: คือไปไหว้พระแถวอยุธยาบ่อยนะ
5: ครับ
6: วัดเก่าทั้งหลายอ่ะนะอยากเป็นวัดที่มีมนต์ขลังอยู่อย่างนึง
5: ครับ
6: นะครับทีนี้พระที่ปลุกเสกเล็กยันอาจารย์ไม่ค่อยเห็นด้วยนะ
5: อ
6: ่
5: าฮะ
6: ครับ
5: ไม่ค่อย
6: นั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าบางทีพระพุทธรูปนี้จะจัดการกันบ้างก็ดีนะครับ
5: อืม
6: คือพระที่อยู่ในธรรมวินัยเขาจะไม่ทำของประเภทนี้นะครับ
5: ใช่ไหมฮะก็จะศึกษาธรรมะจะเรียนรู้คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไปทางนั้นเลยไปธรรมวิพระธรรมบ้างพระวินัยบ้างสำหรับคนที่บวชก็ต้องไปศึกษาพระธรรมวินัยนะครับ
6: คือพระบางทีก็พวกเซียนทั้งหลายก็ไปหากินกับพระพวกนี้แหละนะครับซึ่งมันทำให้ศาสนามัวหมองนะครับ
5: บางท่านก็ถึง
6: เวลาก็คือเรียกกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาถึงวันหนึ่งก็มันต้องปรากฏนะครับ
5: ถ้าเกิดไม่ใช่
6: ศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่เสื่อมที่คนอยู่ที่พระไม่บัตรเดี๋ยวก็เสื่อมไปเองแต่ก็ดีเดี๋ยวนี้มีกฎหมายลงโทษพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่นอกฤทธิ์เนี่ยนะ
5: ครับ
6: ไปติดคุกซะบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับดังนั้นก็จะกลายเป็นพุทธศาสนาก็จะไม่สามารถจัดการภาพพวกนี้ได้อะภาพนกติดได้นะครับ
5: อือฮึก็ต้องตื่นรู้กันนะฮะอาจารย์หลักเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยการแหมไม่ใช่บอกว่ายึดมาถือมาแต่จริงๆถ้าเกิดเราศึกษาในศาสนาขออนุญาตศาสนาพุทธนี่ก็จะรู้ว่าเราก็ต้องอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าใจโลกมากกว่านี้ไม่ได้ไปยึดติดอยู่ตรงนั้นนะฮะ
6: จะเชื่ออะไรเราต้องปฏิบัติก่อนต้องตามดูเขาเรียกว่าตามดูปฏิปทาของพระแต่รูปนะต่อให้ดังแสนดังไงเราต้องตามปฏิทาท่านก่อนว่าท่านทำจริงทำอะไรไหมนะครับปฏิบัติจริงไหมนะ
5: ครับ
6: สายมันแยกอยู่สองสายนะสายเรียกว่าพระธรรมคำสอนน่ะดูแลคำสอนน่ะนะแล้วก็อีกสายก็สายปฏิบัติแต่จริงสายวัดบ้านวัดป่าเขาต้องมีหน้าที่ต้องปฏิบัติเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ข้าพเจ้าเป็นวัดบ้านนะนะแล้วจะไม่ปฏิบัติเลยก็ไม่ได้นะ
5: ครับ
6: ถึงสมาธิและปัญญามันจะต้องปฏิบัตินะอย่าลืมเวลาคุณบวชพระเนี่ยนะพุทธเจ้าทรงสอนไว้เลยว่าพระประชาชนทั้งหลายถ้าไม่ให้เขาเรียกว่าภาษาพุทธคือภาษาชาวบ้านคือเวลาเราบวชเนี่ยภาษาลูกทุ่งนะบอกพุทธเจ้าจะให้กระสุนเรามา5นัด
5: ยังไงฮะ
6: นะก็เกศาโลมานขาทันตาจะโจนะคือให้พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังนะนะ
5: ให้ดู
6: ใช่
5: ให้ศึกให้จะใช้คำว่าอะไรให้พิจารณาคือให้ดูให้เห็น
6: คำถามห้าน
5: ่
6: ะคือสาวลงมานะขาทันตาตะโจน
5: อ
6: ่ะตั้งแต่ศีรษะลงมานะจนถึงเท้าอ่ะนะ
5: ครับ
6: พิจนายศกับไปยศที่นี่ถ้าพระอุปชาองค์ไหนเนี่ยไม่สอนลูกศิษย์ไม่ให้กรรมฐานให้เรียนกรรมฐานห้าเนี่ยพิจนาเกศาโลมานะขาทันตาตะโจนเนี่ยนะ
5: ครับ
6: ผ ผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยนะ
5: uh-huh.
6: ทั้งหลายไม่ uh-huh. ถือว่าพระอุปชานั้นใช้ไม่ได
5: ้อ๋อต้องให้พิจารณาสังขาร
6: ไม่ว่าวัดบ้านวัดป่าต้องให้กรรมฐาน5นะ
5: ครับ
6: ดังนั้นพระองค์ไหนที่บอกโอ้ยข้าพเจ้าเป็นสายวัดบ้านมหานิกายไม่ต้องไปปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานไม่ต้องทำสมาธิวิปัสสนากรรมฐานถือไม่ถูกต้องผิดหลักคำสอนพุทธเจ้าครับ
5: ก็ตั้งแต่โกนศีรษะบวชเพื่ออุปสมบทหรือบรรพชาเป็นสามเณรเนี่ยก็เป็นการปลงหรือว่าการพิจารณาสังขารแบบหนึ่งโกนคิ้วขนที่ใบหน้านี่ก็เป็นการพิจารณาสังขารแบบหนึ่งทำให้เห็นว่าไม่ได้อยู่ยึดติดอะไรอย่าไปอยู่ยึดติดอะไรอยู่อย่างนั้น
6: ถูกต้องบางท่านบอกว่าไม่ทำวินัยไม่ได้มีให้โกนคิ้วคือเขาโกนขนทั้งหลายนะให้เห็นว่าให้เห็นมันไม่ใช่สิ่งสวยงามจริงไหม
5: ครับไปยึดติดอยู่ความสวยงาม
6: ว่าก็แล้วแต่นะนานาจิตจังก็ไม่มีทำไม่วินัยบัญญัติไว้หรอกก็คือโกนคิ้วอ่ะจริงไหมแต่บางทีส่วนใหญ่พอบ้านเราเมืองเราโกนคิ้วก็จะพระรูปไหนไม่โกนคิ้วมันลึกแปลกแยกไหม
5: ฮะก็ดูว่าเป็นพระฝั่งนู้นมา
6: ท่านให้ละทิ้งความสวยความงามทุกสิ่งทุกอย่างไงแต่ขนตากระทั่งบอกป้องกันเหงื่อป้องกันอะไรมันป้องกันได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับ
5: ครับ
6: คนแก่ก็ไม่มีขนตากันถูกต้องทุกวันหนึ่งต้องล่วงลงสู่ดินหมดนะ
5: ครับก็เป็นการพิจารณา
6: ฝากหลายท่านก็การดีใจด้วยหลายท่านที่ตั้งชมรมตั้งอะไรที่มาปราบพระอรัตถีพวกนี้ก็ดีนะพุทธศาสนาจะได้ไม่มัวหมองมากไปกว่านี้นะครับ
5: โอ้โห
6: ปล่อยให้เสวยสุขอยู่บนเขาเรียกว่าความทุกข์ของชาวบ้านไปหาก็เขาหวังว่าคุณจะกราบพระ
5: จะได้ชี้ทางธรรมจะได้เห็นธรรม
6: คุณอยากกราบพระให้เสียมือถ้าพระรูปนั้นไม่ปฏิบัติไม่ปฏิบัติธรรมเลย
5: อ่
6: ะไม่มีศีลสมาธิและปัญญาเลยคือเป็นชาวบ้านปันตัวเรากินข้าวสามมื้อคุณอยากกราบเขาไหม
5: ก็ไม่เหมือนไม่ต่างจากเราอะไรอย่างนี้เหรออาจารย์จะบอก
6: ไม่ต่างประตูไม่ต่างจากปุถุชนธรรมดาเนี่ย
5: ครับคร
6: ับ จะไปกราบไปเสียมือทำไมนี่เอาคำสอนของครูบาอาจารย์ท่านมานะฮะพูดให้ฟัง
5: ครับ
6: ฉะนั้นเราจะเชื่อใครจะเคารพกราบไหว้พระอาจารย์รูปไหนต้องดูปฏิปทาท่าน
5: แหมอาจารย์พูดอย่างนี้ผมขอถามเติมเพิ่มไปสักนิดหนึ่งพอเห็นภาพข่าวออกมาหลายภาพอาจารย์คือสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เห็นก็คือโต๊ะที่ตั้งอาหารเนี่ยโอ้โหมีอาหารเยอะมากเต็มมากจัดหนักเลยมันจริงๆแล้วก็ปฏิเสธไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีคนมาถวายอะไรอย่างเงี้ยเนาะผมเข้าใจว่าพระท่านก็ไม่สามารถปฏิเสธแต่มันเยอะเกินไปมันแบบดูอลังการงานสร้างมากบางทีมีทั้งกุ้งมีทั้งนู่นโอ้โห7-8อย่าง9อย่างล้นออกจากโต๊ะก็มีในโดยทั่วไปอาจารย์มีพูดกันไหมหรือว่าเขามีแนวทางไหมจะมาก็ไม่ต้องถวายพัฒหารพระเยอะแยะหรือเลิศหรูอลังการอะไรลักษณะ
6: อาจารย์ไม่ได้เก่งในธรรมะวินัยแต่ดูปฏิปทาของครูบาอาจารย์หลายๆรูปเนี่ย
5: ครับ
6: สายที่เขาปฏิบัติตัวเคร่งจริงท่านฉันแต่พอดีรู้ไหมว่าครูบาอาจารย์หลายรูปเนี่ยท่านบิณฑบาตเต็มบาตรท่านปิดบาตรกลับบัตรนะ
5: ไม่ใส่ถุงต่อนะต่อให้บางแต่สมัยนี้ก็บอกว่าก็มีเด็กวัดมาอยู่ที่กุฏิด้วยบางทีก็ต้องบิณฑบาตไปเผื่อเด็กวัดอะไรในลักษณะอย่างนั้นนะอาจารย์
6: แต่บางทีเนี่ยคือคนทุกคนเนี่ยอยากใส่บาตรหมดไงอ๋อ
5: ใช่
6: อย่าลืมนะพระ
5: ที่
6: ร
5: ูป
6: หน
5: ึ่งได
6: ้ท่านมีศีลาจารวัตรดีที่ดีเนี่ยศีลงดงามเนี่ยคนก็จะเหมือนกับดอกไม้อาจจะมีกลิ่นหอมอ่ะขมอนก็อยากดอมดมถูกต้องไหมพระรูปที่
5: อยากทำบุญด้วยอยากให้ความดีงามมันเจริญเติบโต

0: กลางวันทีเด็กต่างจังหวัดกลางวันไม่มีข้าวกินนะนมไม่มีกินถูกต้องไหมท่านก็จะแยกแกะไปขวายเลยท่านจะไม่ให้วัดสะสมนะล
1: ู
0: กศิษย์ท่านไม่ให้สะสมเลย
1: มีเยอะก็ดูแลเยอะ
0: ฉะนั้นท่านฉันจะพอกินอ่ะพอเต็มบาทอ
1: ่
0: ะจบแล้ว
1: ครับนะฮะ
0: คือเวลาถึงเวลาอินทัดไปถึงวัดท่านก็ให้มารวมกันแล้วก็เอาถวายจริงไหมครับ
1: ฉะนั้นพุทธศาสนิกชนก็พึงที่จะดูเรื่องนี้ของวัดปฏิบัติของพระบางรูปด้วยเหมือนกันถ้าเกิดดูแบบว่าอลังการงานสร้างอันนี้ก็ต้องติ่งกันไปนะครับอาจารย
0: ์คือญาติโยมมาถวายสักของก็ให้มันพอดีพอเหมาะพอควรไม่ใช่ถวายโอ้โหโต๊ะจีนอย่างเงี้ยหมูกระทะอย่างเงี้ยจริงไหม
1: หมูกระทะได้ด้วยเหรอไม่ให้ปรุงเขาไม่ให้พระภิกษุประกอบอาหารไม่ใช่เหรออาจารย์
0: ก็ถูกจะถวายให้มันถวายตามปัจจัยสี่ให้มันพอดีไง
1: เอาหมูกระทะไป
0: อลังการนะ
1: หมูกระทะถวายหมูกระทะให้เด็กวัดเป็นคนย่างอะไรอย่างนี้เหรอ
0: คุณเชื่อไหมว่าวันหนึ่งที่ผมฟังคำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านบอกว่าไงบ้าง
1: ครับ
0: คุณขึ้นดูบารมีของพระสัมมาพุทธเจ้าเนี่ยนะพระองค์2,569ปีมาถูกต้องไหม
1: ครับ
0: พวกคุณเนี่ยมาบวชในบวรพุทธศาสนาเนี่ยในอาศัยบารมีของพุทธเจ้าเนี่ยคุณคิดดูไม่ต้องทำมาหากินเลยนะ มีข้าวกินตลอดเนี่ยคุณคิดดู2,569ปีเนี่ย คนที่มาบวชแล้วไม่มีศีล227ข้อไม่บัตรทำทั้งหลายเนี่ย เขาเรียกว่าไม่สำนึกในบุญคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลย
1: พูดได้หยาบหน่อยคืออกตัญญูต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยใช่ไหมอาจารย์
0: ถูกต้องแล้วพอยทำให้ศาสนาเมื่อหมองคนจะเสื่อมศรัทธาคนไม่เข้าวัดทำบุญศาสนาเขาอยู่ไม่ได้จริงไหม
1: ครับ
0: คุณอยู่ในเรียกว่าอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าน่ะมา2,569ปีแต่ไม่สำเนียกเขาเรียกไม่สำเนียก
1: ครับ
0: นะมีพอเข้าใจใช่ไหมถ้าค
1: ุ
0: ณปฏิบัติดีปฏิบัติชอบชาวบ้านเขาศรัทธาเขาได้บุญกลัวที่อาจารย์จะมากราบครูบาอาจารย์สายวัดป่าสายวัดจันทร์ศึกษานะอาจารย์ตามดูปฏิทาท่านอู้เยอะนะดูทุกรูปนะ
1: ครับ
0: เกือบเป็น50-60รูปฉะนั้นเนี่ยเราก็อย่าไปเชื่ออย่างงมงายนะเราต้องพิสูจน์ด้วยตัวเราเองว่าท่านเป็นยังไง
1: ครับ
0: นะแล้วถ้าท่านตามพระปฏิบัติจริงบางทีท่านจะเห็นปฏิทาบางอย่างที่เราคิดว่าโลกนี้ไม่มีอยู่นะแล้วท่านจะเห็นเองนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวถามว่าอาจารย์ไปโม้หรือไปอะไรในสายกรรมฐานสายวัดป่ามากเกินไป
1: ครับ
0: คุณไปตามแล้วคุณจะรู้เลยบางทีท่านไม่เขาเรียกว่าท่านจะไม่เปิดเผยอ่ะไม่ที่เปิดเผย
1: ครับ
0: เราตามไปเรารู้เลยว่าท่านแต่รูปของจริงหรือไม่จริงอ่ะนะครับ
1: ครับ
0: ไปถามเลยพระบางรูปท่านปฏิบัติไม่ปฏิบัติคุณถามเลยถ้าคุณเจอคุณทำสมาธิคุณเจออะไรคุณถามพระปฏิบัติเขาจะตอบไม่ได้พระไม่ปฏิบัตินะนะถ้าพระจะครูอาจารย์ที่ท่านสายปฏิบัติท่านตอบให้ละเอียดหมดคุณเจอปัญหาอะไรยังไงนะ
1: ครับ
0: อย่าลืมบางทีผมไปเจอหลายคนเนี่ยโอ้โหเขาปฏิบัติทำทำสมาธิเก่งจริงนะ
1: ครับ
0: แต่ส่วนใหญ่ท่านก็ต่างคนต่างอยู่ฉะนั้นก็227ข้อท่านถือไม่ครบนะก็เขาท่านพระอาจารย์บอกว่าอย่ามาบวชให้เสียเวลาอย่ามาบวชให้ขาดทุนบวชแล้วต้องได้กำไรอ่ะคนที่บวชศีลไม่ครบ207ข้อคุณถือบวชขาดทุนนะ
1: ไม่ได้อะไรกลับไปใช่ไหม
0: ถูกต้องแถมคุณถ้าพูดถึงว่าขาดทุนหมายความว่าต้องไปตกนรกอ่ะคุณเป็นชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านถือศีล5ศีล8ก็ยังได้เลยจริงไหม
1: ครับ
0: เป็นข้อยังได้นะถ
1: ้
0: าคุณคิดว่าศีลคุณจะไม่ครบ207ข้อคุณปฏิบัติตัวแล้วคุณตึกดีกว่า
1: ถอดพระเหลือง
0: หลายรูปยอมศึกเห็นไหม
1: ถอดพระเหลืองออกไปปฏิบัติแบบทางพุทธศาสนิกชนทั่วไป
0: ไปถือศีล5ศีล8แบบชาวบ้านดีกว่า
1: ครับ
0: อย่างน้อยก็สามารถถือเป็นข้อได้ไง
1: ละบ้างได
0: ้คฤหัสถ์ครองเรือนไม่ต้องครบนะศีล5เป็นวิสูงวิสูงเป็นข้อได้จริงไหม
1: ครับ
0: วันนี้เผลอไปฆ่าสัตว์ตบยุงนะวันนี้ก็ไม่ต้องถือก็ได้นะเนี
1: ่
0: ยแต่พระสงฆ์ไม่ได้นะศีล5
1: ห้ามขาด
0: ต้องเริ่มแต่ศีล5ให้ครบศีล8ให้ครบศีล227ข้อต้องครบขาดข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้นะ
1: ครับ
0: แม้ขาดศีลข้อ5ไปเองก็ทำให้อาบัติมีหลายข้อ
1: ระด
0: ับ นะครับฉะนั้นก็ถือว่าดีนะการจับพระสงฆ์อย่าไปถือว่าเอามาออกข่าวทำผู้สื่อข่าวมัวหมองแต่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนตื่นรู้ไง
1: ครับจะเอาว่าอย่างนี้คือเป็นพนักงานรัฐเจ้าหน้าที่รัฐการดำเนินคดีก็เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการความผิดเกี่ยวกับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่เป็นเจ้าที่รัฐกันเอาหนักขึ้นศาลปราบปรามทุจริตนู่นแหละ
1: นะครับ
0: นะแล้วจริงๆอ่ะงัดกฎหมายฟอกเงินมาใช้เนี่ยเอาพวกเซียนทั้งหลายด้วยที่ร่วมกันอ่ะครึ่งหนึ่งกันครึ่งหนึ่งอ่ะ
1: เขาจะรู้ด้วยเหรอเขาอาจจะไม่
0: ร
1: ู้ทราบเหรอ
0: พระลองดูพระสมมติว่าอะไรเหนือดวงเนี่ยมาสมมติว่ามาประมาณสัก10,000 องค์ใช่ไหม

0: เราเหมือนเราจะไม่หาพวกเลยนะเราจะหาอย่างอื่น
1: ไม่คูณไม่ถูกองค์เท่าไหร่
0: เ
1: งินเท่าไหร่เงินทั้งหมดหายไปไหนอ่ะลองไล่ดูดิ
0: อ๋อไปแบบไปเขาเรียกอะไรไปสืบค้นไปติดตามไปคุยนี่หาดูซิว่าไอ้คงไม่ใช่โครงการสิแต่ละครั้งที่มีการจัดทำวัตถุมงคลอะไรเหล่านี้เนี่ยเอ๊ะทำคิดคนเดียวไหมหรืออาจจะมีคนอื่น
1: มันมีวัตถุประสงค์ในการสร้างนะถ้าวัตถุประสงค์ว่าเอาสมมติว่าคุณสร้างพระเหนือดวงมาเนี่ยวัตถุประสงค์คือวัดครึ่งหนึ่งกรรมการหนึ่งใครจะบูชาคุณไหม
0: วัดครึ่งหนึ่งกรรมการคือไม่นะก็ต้องเป็นของวัดอย่างเดียว
1: ถูกต้องฉะนั้นวัตถุประสงค์ที่ดีคนส่วนใหญ่เขาเลือกเส้นเอาไปสร้างโบสถ์วิหารสร้างฐานะกุศลทำโน่นทำนี่เนี่ยวิธีเพราะวัตถุประสงค์ดีคนก็จะแห่จองถูกต้องไหม
0: ครับ
1: นะต้องดูก่อนว่าวัตถุประสงค์เขาไปทำอะไร
0: อันนี้
1: เขาถูกสงฆ์ทำสร้างวัดวาอารามเนี่ยนะแล้วเอาเงินไปเงินที่เหลือหายไปไหนอ่ะ
0: ครับ
1: คำนวณได้ไม่ยากหรอกครับสมมติสร้างมากี่สร้างมากี่องค์ถูกต้องไหม
0: ครับ
1: ก็เอาคูณไปดิแล้วเงินหายไปไหนแค่นั้นแหละ
0: อันนี้เขาต้องให้เวลาตำรวจอีกสักนิดนึงอาจจะแม้แต่เขาหวังว่าน่าจะไม่มีนะไม่มีคนเข้าไปยุ่งเกี่ยวมีแต่ท่านเป็นคนจัดการกับสีกาหรือเปล่าท่านนั้นพอเพราะว่าเห็นเรียกอะไรอ่ะแหมเซียนพระเหรอหลายคนก็น้ำตาตกน้ำตานองเสียใจให้ความเคารพนับถือกันมานานไม่น่าจะมามีอะไรเรื่องอะไรอย่างนี้เกิดขึ้น
1: ใครที่ถอนตัวไปทันติดดอยก็เรียบร้อยเหมือนกัน
0: อ่
1: ะสมมติว่าคุณสะสมพระรุ่นนี้ไว้คุณเรียบร้อยนะตอนนี้มีค่าเป็นศูนย์นะ
0: ฮะ
1: ยกใครๆยังไม่เอาอ่ะ
0: แต่อาจารย์มาพอผมอย่างฟังในรายการหนกระแสอย่างนี้เหมือนกันก็มีลูกศิษย์หลายคนก็บอกตรงๆว่าก็ไม่สามารถที่จะไปดูเขาได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงอ่ะก็เห็นที่วัดปฏิบัติต่อหน้าก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้ในมุมของอาจารย์ที่คำเคร่งอยู่กับเรื่องนี้อยู่พอสมควรเอ๊ะดูยังไงดีอาจารย์ดูวัดปฏิบัติอย่างที่อาจารย์ว่าหรือว่ามันจะมีแง่มุมอะไรอื่นอีกโดยเฉพาะแหมโครงการแต่ละโครงการเนี่ยมีขออนุญาตใช้คำนี้นะอาจารย์มีตัวเลขค่อนข้างเยอะอะไรลักษณะเนี้ยเราตรวจสอบได้เหรออาจารย์ตรวจสอบได้มั้ย
1: ก็สามารถตรวจสอบได้หมดคือคุณไปดูนะพระบางรูปเนี่ยคนจนๆคนธรรมดาเนี่ยนะก็ไม่ค่อยได้กราบเด็กคุณหญิงคุณนายคนรวยเนี่ยก็ต้องดูตรงนั้นด้วยดูโอ้กินหรูอยู่สบายใช้รถดีๆรถหรูเบนซ์เนี่ย BM รถยุโรปเนี่ย
0: ถ้าน้ำมันไหลเข้าไปอยู่ตรงเป็นบ่อตรงนั้นเยอะขึ้นเนี่ยก็ควรจะเข้าไปตั้งข้อสังเกตกันบ้างไปพิจารณาดูบ้างว่าเอ๊ะมันมีออกไปข้างนอกไปไหลรั่วไปทางอื่นบ้างไหมอะไรอย่างนั้นนะอาจารย์
1: ใช่มีแต่เซียนวิ่งเข้าไปหาเต็มไปหมดเนี่ยให้ระวังไว้นะครับ
0: ครับ
1: เรียกว่าขยันสร้างวัตถุมงคลเหลือเกินเงี้ยถึงเอาเงินไปทำอะไรเยอะแยะ
0: ฮะ
1: พอเห็นภาพใช่ไหม
0: ครับผมจำได้แหมพอพูดขอเติมกลับไปอีกนิดนึงผมเคยจำได้ว่าอาจารย์เคยเสนอว่าเอ๊ะเรื่องการจัดทำวัตถุมงคลอีกหน่อยควรจะควบคุมกับทางวัดทางพระสำนักพุทธก็ควรจะต้องไปควบคุมด้วยอันนี้ไม่มีความคืบหน้าเลยใช่ไหมอาจารย์อย่างแบบว่าแต่เขาผมจำได้ว่าสำนักพุทธเคยออกมาว่าจะต้องขออนุญาตก่อนใช่ไหมอาจารย
1: ์จริงต้องขออนุญาตถ้าวัตถุประสงค์นำรายได้ชัดเจนแล้วทำบัญชีอ่ะ
0: ครับ
1: นะ
0: ม
1: ูลที่เขายังทำบัญชีให้เรียบร้อยเลยแล้วมีค่าดำเนินการให้เรียบร้อยพระไปอยู่ในวัดเนี่ยทุกอย่างรับเงินเนี่ยต้องออกกฎหมายห้ามแล้วพรบ.สงฆ์ห้ามพระรับเงิน
0: ยากนะ
1: โดยหลักเขาก็ให้อยู่แล้วเท่าไหร่อ่ะ20บาทใช่ไหมคะถือเงินได้ไม่เกิน20บาทอ
0: ันนั้นเป็นคติอะไรสักอย่างหนึ่งที่เห็น
1: บางคนพูดอยู่เป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็น
0: ธรรมวินัยเหรออาจารย
1: ์ธรรมวินัยของพุทธเจ้าจริงเพื่อไม่พระยึดติดเงินทองเพราะพระเนี่ยทุกอย่างเบิกค่าใช้จ่ายในวัดได้อยู่แล้วจริงไหมครับพระจำเป็นต้องใช้อะไรทุกอย่างชาวบ้านถวายให้หมดอยู่แล้วบางทีมีล้นกุฏิด้วยซ้ำไป
0: ถ้าเราไปตรวจสอบไปมีโครงการอย่างนี้ก็เหมือนกับโครงการหลวงอะไรล่ะที่ทำอะไรนะที่วัดพระอลงกตอย่างนั้นน่ะถ้าเกิดเข้ามาปุ๊บตรวจสอบทุกบาททุกสตางค์ว่าอยู่ตรงไหนเสร็จโครงการปิดปุ๊บมีเท่านี้เงินเข้าวัดเท่านี้เงินไปจ่ายให้กับคนที่ผลิตคนนั้นคนนี้ทำบัญชีจบก็คือจบแสดงบัญชีทรัพย์สิน
1: ส่วนมากสำนักพุทธเรากับกรมศาสนาเราเนี่ยนะมันไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวไง
0: จิต
1: ถ้าไปตรวจสอบดูแลชาวบ้านเขาไม่เสียหายจริงไหม
0: จิตใจบอบบางกลัวนรกจะรับประทานศีรษะอย่างนี้เหรออาจารย์
1: ไม่หรอกบางทีไปพระหลายรูปท่านไม่รู้กฎหมายไงก็ให้ความรู้ด้านกฎหมายจัดทำบัญชีให้เรียบร้อยจริงไหม รายได้เป็นยังไงก็ทำบัญชีเข้าใช่ไหมตั้งทำโดยรูปคณะกรรมการแล้วท่านก็ปลอดภัยจริงไหม
0: รวมไปถึงมรรคทายกไวยาวัจกรอะไรในลักษณะนี้ก็ต้องมีความรู้เข้าไปช่วยถ้าเกิดว่าวัดมีการจัดทำโครงการอะไรในลักษณะอย่างนี้ก็เข้าไปช่วยเข้าไปดูแลโดยไวยาวัจกรนี่ส่วนใหญ่ก็ต้องมีความรู้ทางด้านกฎหมายนะอย่างอาจารย์ธงทอง
1: เปิดบัญชีวัดอย่างเงี้ยบัญชีวัดเอาเงินทุกอย่างเข้าวัดมันจะไปไหนอ่ะจริงไหม
0: ครับ
1: ก็ตรวจสอบมันตรวจสอบง่ายไหม
0: ง่ายใครเอาใครเอาเข้าใครเอาออก
1: หรือไปมรรคนายกหรือบัญชีพระมันก็เกินไปอ่ะนะครับ
0: อ่าจริงๆ
1: นะหลายๆรูปคุณต้องวางคดีนะคุณถวายบางคนถวายรถอย่างดีพระสงฆ์เจ้าไปใช้ส่วนตัวไปขายหมดนะ
0: อันนี้เดี๋ยวแหมมันไม่รู้จะมันจะเกิดได้จริงหรือเปล่าไม่รู้นะอาจารย์เพราะว่าถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องการรับบริจาคอะไรในลักษณะอย่างเงี้ยคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องมีราวกันว่าพอรับบริจาคเสร็จจริงๆเนี่ยเงินที่ได้รับมาเนี่ยก็ต้องทำตามวัตถุประสงค์ที่ตัวเองร้องขอหรือเปิดบริจาคมาถ้าเกิดว่ากฎหมายกำหนดว่าคุณจะต้องไปขออนุญาตทางกระทรวงมหาดไทยหรือท้องถิ่นเนี่ยคุณก็ต้องทำถ้าเกิดว่าขอรับบริจาคอย่างมีความจำเป็นบางอย่างแต่ตามต้องการแล้วก็ปิดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยก็จะต้องชี้แจงกับทางสาธารณะว่าเงินที่ได้รับบริจาคมาเท่านี้เนี่ยใช้ไปเท่าไหร่อยู่ที่ใครยังไงเหลือเท่าไหร่หลังที่เหลือไปแล้วเนี่ยจะไปทำยังไงต่อเพื่อไม่ให้เกิดความคางแคลงใจว่าเงินที่ได้รับบริจาคจากประชาชนเนี่ยไม่ได้ทำตามวัตถุประสงค์จริงๆลักษณะพวกนี้มันเกิดขึ้นกับการบริจาคทั่วไปแต่เรายังไม่เคยเห็นใช่ไหมอาจารย์ว่าพระหรือวัดเนี่ยทำโครงการมาแล้วแจงๆมาอย่างชัดเจนกฎหมายแบบเคร่งครัดว่าต้องทำเนี่ยยังไม่มีใช่ไหมอาจารย
1: ์ยังไม่มีครับแต่ส่วนใหญ่ก็ถือทำไม่ได้อ่ะคือถือตามวัตถุประสงค์เขาบริจาคให้ทำอะไรก็ต้องทำตามนั้น
0: เพราะถือว่าเป็นพระสงฆ์เป็นนักบวชเนี่ยจะต้องมีศีลธรรมมีจริยธรรมมากกว่าคนอื่นฉะนั้นการใช้จ่ายอ่ะก็น่าจะควรจะได้รับความน่าเชื่อถือมากๆกว่าคนอื่นเขาอย่างนี้เน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องครับนะทีนี้พระบางทีก็มันก็ลำบากนะบางทีอ่ะนะมาคืนบริจาคให้วัดหรือให้พระสงฆ์เป็นส่วนตัว
0: ไม่แล้วอีกหน่อยต้องบอกว่าพระบริจาคให้พระสงฆ์อ่ะก็พระสงฆ์มาเพื่อมาเอากำไรทางธรรมวินัยเฉยๆนี่ไม่ได้มาหารายได้ก็จะเกิดจะเป็นต้องใช้จ่ายอะไรนู่นก็ไปเบิกกับทางวัดให้วัดทำบัญชีมาจะมีคอมพิวเตอร์จะมีอะไรเป็นของตัวเองโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนก็ทำเรื่องพิจารณากันเป็นรายๆไปอะไรในลักษณะอย่างนี้อ
1: าจารย์บางทีอาจารย์จะส่วนใหญ่พระสายกรรมฐานในสายวัดป่าเนี่ยหรือที่ท่านเคร่งจริงท่านจะให้ญาติโยมเขียนใบปรณานบัตรนะไปว่าประสงค์บริจาคให้พระหรือให้วัด
0: อ๋อเหรอฮะ
1: ทำอะไรบางทีท่านเนี่ยไม่กิจท่านต้องใช้ส่วนตัวให้ท่านป่วยบ้าง
0: ครับ
1: หรือบางทีท่านต้องเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยอาจารย์เคยถวายท่านเหมือนกันบางทีพระท่านต้องบินไปต่างประเทศเพื่อไปโปรดญาติโยมในต่างประเทศเนี่ยท่านก็จะก็จะบอกก็จะมีการ
0: บอกบุญให้กับทางญาติโยม
1: ท่านเป็นค่าเครื่องบินค่าญาติพนักค่าโน่นค่านี่อะไรเงี้ยค่าเจ็บป่วยท่านส่วนตัวอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ค่ารักษาอะไรก็จะมีแล้วแต่นะครับ
0: ครับ
1: แต่ส่วนใหญ่ถ้าเราบริจาคให้วัดเขาได้เขียนใบอนุญาตว่าบริจาคให้วัดสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างโน่นสร้างนี่นะครับ
0: ครับ
1: นะ
0: ทีนี้ก็ไปดูเรื่องการทำบัญชีก็คนที่ดูแลไม่ว่าจะเป็นมรรคทายกหรือวัยยาวัจกรก็ลงไปดูรายละเอียดพวกนี้แล้วก็สรุปแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนแต่ละปีว่าเงินเข้าวัดเท่าไหร่ใช้จ่ายอย่างไรอาจจะประกาศให้ญาติโยมทราบก็จะเป็นกุศลอย่างมากเหมือนกันนะฮะอาจารย
1: ์ใช่คนจะทำบัญชีนะวัดเนาะ
0: ครับใช่ไหม ใครไม่รีบพูดไปเราสองคนนี่อะไรจะกินศีรษะหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะจ๊ะ
1: ไม่โดยหลักเนี่ยมันต้องทำบัญชีอยู่แล้ววัดมรรคนายกข้างหลายก็ต้อง
0: เขาจะหาว่าเราไปสอน
1: ห้ามจับเงินอยู่แล้วแต่บางทีอ่ะพระไม่จับเงินทีมรรคนายกหรือวัดไม่ยาวไว้ก่อนเนี่ยสุจริตไหมก็นั่นแหละ
0: อาจารย์ปรีชาคุณเดชาน่ะจิตใจขุ่นมัวไปนั่งกลัวแต่ว่าพระท่านจะทำไม่ดีมาให้ท่านตรวจสอบทำบัญชีอะไรเงี้ยเขาจะว่า
1: ไม่ก็ไม่ใช่มันพระอาจารย์พระพุทธพระท่านคำสอนท่านบอกแล้วพระสงฆ์ทำไม่ถูกอ่ะญาติโยมมันติดสินนินทาได้ไม่ได้ว่าจะไปบาปไปกรรมอะไรหรอกจริงไหม
0: ครับ
1: มันก็ควรจะต้องทำบัญชีไหมอ่ะ
0: ใช่
1: เงินเป็นเงินของท่านไหมอ่ะ
0: ไม่ใช่ก็ญาติโยม
1: เงินของชาวบ้านนะ
0: เขาศรัทธา
1: ท่านอยู่ได้ทุกวันนี้ถ้าเขาบอกว่าบริจาคให้ท่านไปเสวยสุขเนี่ยใครจะบริจาคให้ท่านไหมอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่มีอ่ะ
1: บอกใช่ไหมบริจาคให้ท่านไปเลี้ยงเหล้าเลี้ยงสุรานารีอ่ะอาชีพไพ่เนี่ยเล่นการพนันเนี่ย เขาจะบริจาคให้ท่านไหมทำบุญกับท่านไหม
0: พอฟังอาจารย์งี้นะก็อยากจะบอกทางพี่น้องประชาชนเพราะว่าเขาบอกอย่างนี้อาจารย์นะผมไปอ่านหนังสือมาเขาบอกว่าที่ไหนมีคนเนี่ยที่นั่นจะมีวัดนี่ในประเทศไทยนะที่ไหนมีคนจะต้องที่นั่นจะต้องมีวัดแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจก็ฝากทางพุทธศาสนิกชนเหมือนกันก็กดดันนิดนึงก็ได้หรือเรียกร้องว่าวัดนี่ก็คือวัดของพวกเราเนี่ยแหละก็อยากให้ทางกรรมการวัดหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยแต่ละปีแต่ละเดือนชี้แจงมาหน่อยว่ามีรายรับเข้ามาเท่าไหร่ใช้จ่ายอะไรไปและในฐานะที่เป็นพุทธศาสนิกชนเป็นผู้สนับสนุนพระศาสนาเนี่ยเขาจะได้สบายใจก็ช่วยกันกดดันไปผมว่าก็ดีนะอันนี้อยากเห็น
1: จริงๆสำนักพุทธก็ดีนะกรมศาสนาก็ดีนะ
0: ครับ
1: ควรจะต้องออกระเบียบหรือกฎหมายนะให้แต่ละวัดเนี่ยพระสงฆ์เจ้าทำบัญชีแสดงทรัพย์สินคล้ายกันยื่นปปง.
0: โอ้ย
1: แต่ให้ยื่นสำนักพุทธแทนยื่นกรมศาสนาแทนหรืออะไรก็ว่าไป
0: จะไม่ถึงตรงนั้นเลยสิ
1: คุณต้องทำไม่ทำหรือจะมีปัญหาเงี้ยทำแล้วซ้ำอีกนะครับก็ฝากแค่นี้นะ
0: ฝากไว้แค่นี้อ่ะยกเบรกก่อนแล้วกันนะฮะแหมชวนคุยเรื่องนี้แบบมันก็สะกิดใจอะเพราะจริงๆเราก็อยากให้มันมีกฎหมายหลายตัวที่ออกมาแต่ยังไม่เห็นกฎหมายสักทีนะช่วยจะใช้ในการดูแลอย่าใช้ว่าควบคุมเลยเราขอให้ดูแลให้มันเคลียร์ภาพใสโปร่งใสกันอ่ะก็น่าจะดีนะฮะอาจารย์อ่ะเดี๋ยวเบรกตรงนี้นิดนึงครับอาจารย์คุณผู้ฟังครับพักฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายของรายการครับ
2: 106อาสากับทีมทนายความเชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจ @line พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
4: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวว
5: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
7: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูเรสปอนส์ทีจี
2: 106อาสากับทีมทนายความ
0: กลับมาช่วงท้ายนะครับก่อนไปคุยกับอาจารย์นะครับผมขออนุญาตอัปเดตสักนิดนึงนะไอ้ที่คุยตอนต้นรายการว่าโต๊ะที่เอาออกมาจากกุฏิเนี่ยปรากฏว่าตำรวจนี่เอาไปกองปราบด้วยนะฮะไม่รู้เอาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือเปล่านะฮะแล้วก็14ในการ30นาทีเนี่ยนะครับทางไทยรัฐเนี่ยรายงานว่าตำรวจเนี่ยก็เอาเครื่องนับเงินเนี่ยเข้าไปในกุฏินะฮะไปน่าจะไปนับเงินที่อยู่ในกุฏินะอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่ามีทองคำเนี่ย10บาทเนี่ย ทั้งหมด12แท่งนะครับและรวมไปถึงเนี่ยก็เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัววัยวจกรเนี่ยขึ้นรถมากองปราบด้วยนะก็คงจะต้องสอบให้ครบทุกด้านนะฮะอาจารย์อยู่ในสายนะครับอาจารย
1: ์ครับผมทีนี้เราไปดูเรื่องนิดนึงนะตอนนี้จะบอกแฟนรายการนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ทุกคนโดนคดีบัญชีม้าเยอะมากโดนกันแบบเต็มบ้านเต็มเมืองเลย
0: จริงเท็จด้วยนะอาจารย์บางทีก็ไม่รู้ว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมมาบอกว่าเราเป็นใช่ไหมอาจารย์ก็เลยจะบอกอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์
1: ถูกต้องถูกต้องทีนี้ถ้ามีตำรวจจริงมันก็จะมีหมายเรียกของตำรวจนะนี่เราก็ต้องไปติดต่อสน.เลยนะคร
0: ับ เดี๋ยวว
1: ิชาชีพมันก็จะ
0: ตำรวจอ่ะไม่มีโทรมาหาเราใช่ไหมอาจารย์ไม่มีทางเลยใช่ไหมที่บอกว่าเนี่ยคุณเป็นบัญชีม้าไม่มีทางใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ใช่ช่วงนี้คดีบัญชีม้าเยอะมาก
0: ครับ
1: โดยเฉพาะแถบสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยเยอะมากนะครับงงเหมือนกันชาวบ้านเจอกันทั่วหน้าร
0: ู้ได้ยังไงใช่ไหมอาจารย์
1: อาจารย์บอกว่าบางทีธรรมเนียมนะต้องฝากหลายๆท่านด้วยว่าช่วยเหลือชาวบ้านหน่อยนะบางทีอยู่ดีเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นรปภ.บ้างเป็นชาวบ้านไม่รู้เรื่องบางทีทำแต่งตัวเนียนเหมือนชาวบ้านเหมือนข้าราชการเนี่ยเหมือนกรมทั้งหลายออกไปเดินเจ้าที่ฝ่ายบ้านเมืองออกไปแจกโน่นแจกนี่แจกของให้สแกนบ้านตาสแกนโน่นสแกนนี่ไง
0: ครับ
1: คือเปิดบัญชีไงชาวบ้านเขาก็ไปดูอ้าวตอนนี้มีสแกนหน้าเอาปลารับของรับไข่ไก่ไปนะรับโดนรับนี่นะ
0: ครับ
1: แล้วใครต้องสแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตนนะเพื่อรับของหน้าอะไรเงี้ยเรียบร้อยหมด
0: สวัสดีครับคุณป้าคุณลุงปีชาผมเนี่ยมาจากสำนักงานสัมภาระเนี่ยโอ้โหผมมีของมาจากทางกรมนี่เอามาแจกแต่ว่าต้องขอข้อมูลคุณลุงปีชานิดนึงนะ
1: อะไรเงี้ยเขาจะกรม
0: เนาะสมมติสมมติหรือว่ามาจากหน่วยงานราชการอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ก็ไม่เสียหายกลมแล้วกันกลมนะ
0: แหมปกป้องนะก็อันนี้วูดดิ้งมันจะเป็นประมาณนี้ใช่ไหมว่านี่มีของมาทำเพียงกรอกข้อมูลให้ผมหน่อยเนี่ยทางกรมเขาต้องการข้อมูล
1: กระทรวงโน้นกระทรวงนี้กรมนั้นกรมนี้อย่างเงี้ยแจกของให้ชาวบ้านอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วขอ
1: ถ่ายรับของแล้วว่าสแกนมั่นตายืนยันตัวตนว่าได้รับของแล้วนะครับ
0: อ๋อ
1: เป็นชาวบ้านก็เผลอไหม
0: อุ้ยก็เห็นของมาแต่งตัวดีก็คิดว่าคงจะใช่แหละก็ของมาให้อย่างถึงที่นี่อะไรในลักษณะอย่างนี้ก็เชื่อถือได้
1: เยอะมากเจอนะไปทางฝั่งอีสานเยอะมากนะ
0: ครับ
1: นะครับนั้นต้องฝากหน่วยงานทางกระบวนการยุติธรรมนะว่าอย่าเพิ่งลงโทษชาวบ้านนะตำรวจตั้งแต่ตำรวจอัยการและศาลนะชาวบ้านโดนลักษณะนี้เยอะมากบัญชีม้าน่ะ
0: อาจารย์ผม
1: คือแม้จะมีเป็นคดีนโยบายนะแต่บางทีชาวบ้านเขาไม่รู้จริงฉะนั้นถ้าหากท่านตกเป็นเหยื่อเป็นเหยื่อจริงๆคือไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนใดๆนะ
0: ครับ
1: หรือให้อย่างเงี้ยโดยที่รู้เท่ามาถึงการเนี่ยท่านสามารถสู้คดีได้ในชั้นสอบสวนน่ะยื่นสื่อขอความเป็นธรรมเรียกกล้องจรปิดหาพยานหลักฐานชาวบ้านไปยืนยันว่าทุกคนโดนหลอกหมดหลายคนโดนหลอกเงี้ยนะตอนนี้ดีที่ดีใจนิดนึงคือตำรวจเขาเริ่มช่วยเหลือชาวบ้านเพราะคดีมันเยอะมากล้นลงพักหมด
0: แต่อาจารย์เด้อต้องเรียนอาจารย์ถามอาจารย์หนีเมื่อต้นเจอแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ไม่จำแทบบางคนอาจจะจำไม่ได้ด้วยซ้ำไปว่าเอ๊ะเราเคยไปให้ข้อมูลอะไรใครที่ไหนอย่างนี้จนแบบว่ามาถึงว่าเราเป็นปัญหาเพราะเราไปเปิดบัญชีเพื่อให้ไปใช้บัญชีม้าเนี่ยบางท่านก็จำไม่ได้นะอาจารย
1: ์ใช่ปัญหาเนี่ยที่เกิดขึ้นคุณไม่มีพยานหลักฐานคุณก็ต้องไปให้การกับตำรวจนะที่ประพบท่านเลยบอกเนี่ยเราตกเป็นเหยื่อชาวบ้านโดนกันเยอะมากนี่ถ้าชาวบ้านรวมกันโดนทั้งหมู่บ้านก็รวมตัวหลายรายบางทีนะ
0: ครับ
1: อู้ชาวบ้านโดนทั้งหมู่บ้านนะทั้งตำบลอำเภอเนี่ยก็รวบรวมนะชาวบ้านไปร้องเรียนผ่านส่วนลงทำนะผู้ว่าก็ได้นายอำเภอก็ได้
0: คร
1: ับ ส่วนการแต่เราโดนอ่ะเรารวบรวมผู้เสียหายผู้เหยื่อทั้งหลายอ่ะ
0: ครับ
1: พอเหยื่อนี่ไปลงชื่อมีฤทธิ์และชื่อแล้วก็เอาเหยื่อชื่อพวกนี้ไปแสดงกับตำรวจเนี่ยเราไปร้องเรียนสูงโรงพันว่าทุกคนโดนหมดเราเต็มไปหมดอย่างเงี้ย
0: คร
1: ับ ที่ตำรวจเขาก็สั่งไปฟ้องให้ผู้เสียหายเสียถอนฟ้องน่ะเขาสงสารชาวบ้านอ่ะต่อให้เป็นคดีที่ไม่สามารถยอมความได้แต่ชาวบ้านไม่รู้จริงอ่ะ
0: เป็นผู้เสียหาย
1: สมมติชาวบ้านโดนกันเป็นร้อยเงี้ย
0: ครับ
1: หรือ20-30คนเนี่ยมันเชื่อได้ไหมว่าชาวบ้านเป็นเหยื่ออ
0: ันนี้เชื่อได้เพราะว่าดูเหมือน
1: ว่ามันมีไข่แจกมีนวลแจกมันก็เป็นเขาเรียกเป็นการหลอกล่ออ
0: ่ะฮะครับ
1: นะชาวบ้านสนใจก็รู้ไม่เท่าทันหรอกจริงไหมครับ
0: บ
1: างทีมารถอย่างดีมีตาลงตาโล่งเนี่ยหรือบางทีมาไปใส่ชุดเหมือนคล้ายราชการเงี้ยจริงไหม
0: ครับ
1: ชาวบ้านเขาก็เชื่อแล้วแหละอ้างหน่วยงานโน้นหน่วยงานนี้เนี่ยจริงไหม
0: ตำรวจควรจะพิจารณาลักษณะข้อเท็จจริงลักษณะนี้บ้างนะเช่นแม้บางทีเอาม่านตาเอาสแกนม่านตาไปเปิดบัญชีออนไลน์อะไรในลักษณะอย่างนี้ชาวบ้านทำไม่เป็นหรอก
1: ถ้าท่านเป็นเหยื่อเนี่ยไปยื่นขอความเป็นธรรมตำรวจได้เลยนะไปให้การตำรวจบอกเนี่ยป้ากับลุงก็โดนเป็นเหยื่ออย่างนี้แหละป้าไม่ใช่เป็นมิจฉาชีพหรอกป้าไม่รู้จักกันเลย
0: ครับ
1: นะเป็นเหยื่อถ้าเราเป็นเหยื่อโดนหลอกอีกทีเนี่ยนะแต่ระวังนะรับจ้างเปิดบัญชีเนี่ยบางทีเขาไม่ถือเป็นเหยื่อนะ
0: ใช่ไม่เป็นแล้วแต่ในข้อได้จริงถ้าเกิด
1: แทน300 500 1,000 เนี่ยถือเป็นไม่ถือเป็นเหยื่อนะ
0: แต่ว่าคนที่ไม่รู้จริงๆเนี่ยมันก็มีแต่เราก็ต้องมีพยานหลักฐานหรือมีพยานบ้างแหละว่าน่าจะมาจากสาเหตุอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างนี้นะ
1: ถูกต้องที่ไปหลอกแจกของเนี่ยโอเคเนี่ยน่าเชื่อเป็นเหยื่อ
0: ครับ
1: จริงไหมไม่ได้จ้างเปิดบัญชีแต่หลอกไปแจกของให้หลอกไปเปิดบัญชีแล้วแทนม่านตาเนี่ยจริงไหม
0: อ่าฮะ
1: ที่ถ้าเป็นเหยื่อเนี่ยตำรวจตรงนี้ต้องขอบคุณนะว่าบางทีก็ช่วยเหลือชาวบ้านนะ
0: ก็อยากให้
1: ผู้เสียหายมาไกลเกลี่ยให้ถอนแจ้งความบ้างอะไรบ้างเยอะแยะนะก็ถือว่าดีเป็นสิ่งที่ดีนะครับ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ผักคดีมาให้ศาลอย่างเดียวว่าถึงศาลชาวบ้านก็สู้คดีไม่เป็นรับสารภาพอย่างเดียวเสร็จหมด
0: อ่าฮะ
1: เพราะฉะนั้นคนจะติดคุกเพราะบัญชีมาเยอะมากพอเข้าใจใช่ไหมครับ
0: ก็
1: นะเจอคดีบัญชีมาถ้าเราสุจริตไม่รู้โดนเป็นเหยื่อแล้วก็สู้ว่าเป็นเหยื่อนะแล้วหาพยานหลักฐานยืนยันเราถ้ามีแบรนด์หลักฐานไปร้องเรียนหน่วยงานก่อนนะส่วนลงทำทั้งหลายรวมชาวบ้านไปนะฮะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวข้อมูลพวกนี้จะเข้าสู่ส่วนราชการเองนะ
0: แล้วก็ฝากนะอาจารย์พออาจารย์พูดอย่างนี้แบบคนที่อยู่ในหมู่บ้านอ่ะนะฮะจนตอนเนี้ยคนวัยรุ่นเนี่ยก็ออกมาทำงานกลางวันไม่มีคนอยู่ก็จะกลุ่มพวกนี้เขาจะเข้ามาหาโอกาสในลักษณะเงี้ยคนที่อยู่ในหมู่บ้านถ้าเกิดเห็นอะไรลักษณะเงี้ยผิดปกติอ่ะก็ควรจะเตือนหรือแจ้งหรืออะไรสักอย่างนึงเพื่อทำให้รู้ว่าเช็คว่าเอ๊ะมันเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจริงๆหรือเปล่าอะไรในลักษณะนี้บ้างนะอยากให้ตื่นกันบ้างนิดนึงช่วยกันหน่อยอ่ะว่ากันง่ายๆนะจ๊ะไม่งั้นไปแก้ปลายทางมันจะเหนื่อยพอสมควรนะฮะ
1: ใช่ครับต้องระวังนะบางทีหลายเนี่ยหลายคนก็โดนนะทุกคอเซ็นเซอร์ทั้งอะไรเต็มไปหมดนะสารพัดบัตรสัตว์บกที่โทรมาเบอร์ต่างๆเนี่ยคือมันเขาเรียกว่ามิจฉาชีพมันทำทุกรูปแบบนะตอนนี้มุ่งนักเรียนนักศึกษาก็เยอะนะครับ
0: ใช่นั่นแหละจากกรณีสแกมม่านตาอย่างอาจารย์ว่าอีกอันนึงก็คือว่ากรณีพวกบอกว่าขอตรวจสอบบัญชีของคุณเนี่ยตำรวจไม่มีโอกาสที่จะโทรศัพท์มาหาคุณโดยเนื้อหรอกอย่างมากที่จะเป็นจริงๆคือคุณจะโทรหาตำรวจแล้วก็ตำรวจจะติดต่อคุณก็ต้องเป็นเอกสารทางราชการเท่านั้นมาแปะมาอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: ฮะหมายเลขหมายจับอ่ะ
0: เ
1: ขามี
0: แล้ว
1: บอกคุณหรอกคุณผิดอะไรโทรหาไกลเกลี่ยคุณไม่มีหรอก
0: แล้ววันนี
1: ้คุณจะพบเขาตามเวลานั้นแหละ
0: บางทีมันอาจจะมีหมายจับปลอมมันก็มีนะคุณก็สามารถไม่ต้องกังวลนะถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยได้รับหมายเรียกเนี่ยมีโผล่มาหมายจับก่อนเนี่ยคุณก็เอาหมายจับไปเช็คกับทางตำรวจดูอีกทีนึงก่อน
1: ตอนที่โทรไปก็ได้โทรเบอร์ตรงนะเบอร์ตรงนะอย่าโทรไปที่เบอร์บริษัทที่ให้ในหนังสือนะ
0: ค้นหาเองแล้วก็โทรไปนะว่านี่เป็นสน.นี่ขอเช็คหมายจับหน่อย
1: ไปพบกับฝากตำรวจก็ดูก็ได้นะฝากทนายความหรือใครก็ได้ที่รู้ว่าขอความช่วยเหลืออ
0: าจารย์ผมแหมพอพูดแล้วพูดต่อถามนิดนึงเราตรวจสอบได้จริงๆใช่ไหมอาจารย์สมมติว่ามันเป็นหมายจับเอากรณีหมายจับนะเพราะว่าเสรีภาพเรากำลังจะหมดลงแล้วเป็นหมายจับของสน.นึงอาจจะอยู่ต่างจังหวัด
1: เนี่ย
0: เราตรวจสอบยังไงอาจารย์
1: เป็นทนายความหรือเป็นอะไรเขาก็จะดูออกถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ฮะแต่ทีเนี้ยประชาชนโดยทั่วไปถ้าเกิดสมมติมันมีใครวิดีโอคอลมาหาเราแล้วนี่ผมมีหมายจับคุณนะเรื่องนี้มันไม่ต้องเชื่อแล้วล่ะถ้าเกิดเป็นวิดีโอคอลมาแต่บางคนจะเชื่อไงหรือแม้กระทั่งมาหาที่บ้านแล้วมีหมายจับเนี่ยเราตรวจสอบก่อนได้ใช่ไหมอาจารย์ผมเชื่อว่าตำรวจมาเนี่ยโดยลักษณะเนี่ยก็จะบอกว่าคุณเดชาใช่ไหมนามสกุลนี้นะผมเป็นตำรวจจากที่นี่คุณมีข้อหานี้ก็จะแจ้งให้เราทราบอย่างชัดเจนนะแต่ส่วนเราเนี่ยก็สามารถที่จะขอเช็คหมายจับนั้นจริงๆก็ได้ใช่ไหมอาจารย์ว่า
1: แต่ส่วนหมายส่วนใหญ่เขาจะมีตาคุดหรือมีสำนักงานตุลาการชาตินะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีคำเตือนแล้วมีแบบฟอร์มอ่ะให้ผู้กล่าวหาคือใครผู้ต้องหาคือใครนะแล้วบางทีเขาจะมีเบอร์ตำรวจด้วยนะเบอร์ตำรวจที่บางทีประชาชนก็ใส่เป็นเบอร์ของตัวเองนะ
0: ใช่
1: ไม่ถ้าคุณไม่เชื่อคุณโทรไปสปอสนโดยตรงเลยว่าเนี่ยขอเบอร์ตรงสนว่าตำรวจคนนี้มีไหมนะเบอร์นี้ไห
0: ม
1: มีคดีแจ้งความเราดำเนินคดีดีไหมโทรไปก็ได้โทรไปสอบก็ได้นะ
0: ครับ
1: โทรศัพท์ไปสอบถามเอาดีกว่าไปตัวเองบางทีเรากลัวไง
0: ฮะ
1: ลองโทรไปถามก่อนร้อยตำรวจเอกเนี่ยนะพันตำรวจโทรเนี่ยมีหมายเรียกข้าพเจ้าจริงไหมให้เบอร์ตรงสอดอนอย่าใช้เบอร์ที่ปรากฏในหมายนะคุณสงสัยหมาย
0: คุณต้องไปเสิร์ชใน Google สักนิดนึงนะแล้วก็เอาเบอร์ใน Google เนี่ยโทรไปว่ามันใช่สอดอนจริงๆสอดอนก็ไกลใช่ไหมฮะเนี่ยมีหมายจับตรงนี้มาหาผมเนี่ยตำรวจมายืนอยู่อันนี้มีนายตำรวจคนนี้อยู่ไหมหมายจับหมายเลขนี้ชื่อผมอย่างนี้มีทางโรงพักได้ออกมาเพื่อจะมาจับผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ตรวจเช็คได้ขอตรวจสอบได้ใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่หมายจับส่วนใหญ่ส่งทางไปรษณีย์พร้อมกับ ให้ตำรวจไปบางทีก็ให้ตำรวจไปส่งถึงบ้านนะครับ
0: ตกกระดาษน่ากลัว
1: หมายเรียกอ่ะหมายเรียก
0: อ่ะหมายเรียกอ่ะถ้าเกิดหมายเรียกยังไม่ค่อยน่ากลัวนะอาจารย์
1: ให้ตำรวจไปส่งอีกรอบเพื่อความมั่นใจนะครับ
0: หมายเรียกยังไม่ค่อย
1: นะถ้าท่านโดนหมายเขาเรียกว่าโดนบัญชีม้าอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: มีโดนหลอกล่อเป็นเหยื่ออย่างนี้ท่านรีบไปแจ้งความลงประจำวันขอกล้องวงจรปิดขอหลักฐานขอโน่นขอนี่ได้นะครับหลายรายโชคดีนะเขากระทำผิดในเกิดในห้างในอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ยังดีเขาไปขอกล้องวงจรปิดไว้ทันก็ลงประจำวันขอกล้องจุดนี้ลงวงจรก็หลักฐานว่าเราเป็นเหยื่อจริงนะครับไม่ใช่ว่าโอ้โหเขารู้ว่าเราเป็นเหยื่อแล้วโดนหลอกแล้วเนี่ยทำเฉยนะ
0: แต่มัน
1: เราต้องรีบไปลงจำวันเป็นหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์ใจเราก่อนนะครับจริงไหมถ้าเราโดนหลอกเนี่ยสมมติคุณโดนหลอกในห้างเนี่ยให้ไปกด ATM ให้เขาหรือทำโน่นทำนี่อย่างเงี้ยจริงไหมครับ
0: ครับ
1: เปิดบัญชีให้เนี่ยเพราะคุณรีบไปแจ้งความขอกล้องจะปิดตามหาผู้กระทำผิดอ่ะจนได้กล้องจนปิดเห็นหน้าตาพันเนี่ยตำรวจเขาก็เชื่อคุณเป็นเหยื่อจริงไหมครับ
0: ใช
1: ่ถ้าคุณร่วมกระบวนการเนี่ยคุณจะไปเอารูปเอาพยานหลักฐานมาจับพวกนี้ทำไมจริงไหมครับ
0: อ่าฮะ
1: นะครับก็ฝากไว้บัญชีม้าบางทีก็สู้ได้นะหลายท่านต้องระวังเหมือนกัน
0: ครับ
1: ทีนี้เรื่องที่เราเตรียมต่อไปเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาเยอะมากนะ
0: ครับ
1: ไม่มีสายไม่มีสายใช่ไหม
0: ไม่มีฮะแต่เวลาเราก็จูดเจียมกันนะสัก5-6 นาทีครับอาจารย์
1: ได้คือสมัยคือมีข่าวเห็นคุณเห็นไหมว่าบางทีลูกค้าส่วนใหญ
0: ่ลูกค้าคือพระเจ้า
1: เขาเรียกว่าคนไทยติดใจว่าลูกค้าคือพระเจ้าใช่ไหมผู้มีพระคุณบ้าง
0: Uh-huh.
1: บางทีเนี่ยลูกค้ามาวีนมาร้องเรียนบริษัทเนี่ยนะว่าคนอย่างนั้นพูดจาไม่ดีเนี่ย uh-huh. เช่นสาวอะไรนี้ก็ปิดแตกว่าเขาบอกว่าเรียกว่าป้าใช่ไหม
0: ป้าพี่สาวแต่ว่าพนักงานอายุเยอะลูกค้าเนี่ยอายุยังไม่เท่าไหร่มาเรียกเราพี่สาวได้ยังไงอะไรอย่างนี้หาว่าเราแก่กว่าเธออีกเหรอที่เธอ50 กว่าแล้วอะไรเงี้ยเหรออาจารย
1: ์ใช่อย่างเช่นคุณเดชาอายุ50 มั้งใช่ไหมไปเจอสาวประมาณสัก40นะ uh-huh. ไปเรียกเขาพี่อย่างเงี้ย uh-huh. เขาก็มองคุณเดชาเอาผมก็งอกเลยบอกเรียกฉันว่าพี
0: ่
1: อะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องจริงการเรียกพี่เนี่ยเขาเรียกเป็นการให้เกียรตินะ
0: ครับ
1: อาจารย์เจอตอนเมื่อก่อนเราก็ติดตัวเราเป็นทนายเล็กๆสมัย20เศษต้นๆอ่ะนะ
0: uh-huh.
1: เราเรียกทุกคนเจอใครก็พี่หมดใช่ไหมเดี๋ยวนี้พอ uh-huh. เราอายุมากขึ้น50ปั๊บเราก็จะติดคำว่าพี่อยู
0: ่
1: uh-huh. สมัยเป็นเด็กเป็นทนายน้อยหนุ่มเนี่ยนะ
0: หนุ่มน้อย
1: เด็กๆอยู่นะยังหนุ่มน้อยอยู่เนี่ยทีนี้บางทีเราเคยเรียกลูกค้าอยู่รายหนึ่งนะว่าเรียกว่าพี่อย่างเงี้ยเขาด่ากลับเลยนะคุณเรียกฉันว่าพี่ได้ไงฉันน่ะเป็นป้าคุณแล้วนะ
0: ครับ
1: เป็นแม่คุณได้ซ้ำเราโดนด่าอีกต่างหากซึ่งเราก็บอกขอโทษครับตอนไหนเราก็จะเปลี่ยนคำว่าถ้าคนเขาถือองค์เนี่ยเราก็เรียกคุณไปแล้วกัน
0: ครับแต่คนไทยก็
1: คุณนี่ก็จบนะคร
0: ับ แต่คนไทยส่วนใหญ่ก็ถือเป็นพี่น้องกันนึงอาจารย์พอเราเจอกันก็เรียกน้องบ้างพี่บ้างอะไรลักษณะ
1: นี้ถ้าเรียกพี่ให้เกียรตินะ
0: ครับ
1: นะบางทีอาจารย์ก็ถือเรียกพี่เดชาเนี่ยเพราะอะไรอาจารย์ได้เปรียบเนี่ยเพราะเรียกคุณว่าพี่ก่อนเนี่ยจริงไหมอาจารย์ก็ดูหนุ่มกว่าคุณไง
0: จ้า
1: ประมาณนั้นทีนี้มันก็เหมือนกับฝรั่งแหละฝรั่งบางทีเขาก็ให้นะแมมมาดามจริงไหม
0: ครับใช่
1: มิสเตอร์อะไรเนี่ยมิสอย่างเงี้ยเขาก็ให้เกียรติกันตามลำดับไปลำดับชั้นไปฉะนั้นบ้านเราเนี่ยถ้าหากคนที่เราไม่สนิทกันเรียกว่าคุณก็แล้วกันเนาะ
0: ครับ
1: บางคนอาจารย์มีลูกความอายุตอนนั้นอาจารย์20เป็นต้นลูกความอายุ60-70นะ
0: ครับ
1: เขาบอกห้ามเรียกพี่กับป้านะให้เรียกกับพี่นะแล้วก็เป็นอีกอย่างเห็นไหมคุณเห็นไหม
0: ครับ
1: อาจารย์20เป็นต้นแต่เขา60เขาบอกให้เรียกกับพี
0: ่
1: ถ้าเรียกกับป้าแล้วโกรธกันเนี่ยป้านะอาโกรธให้เรียกกับพี
0: ่ครับ
1: หรือสุภาพเราเรียกว่าคุณส่วนใหญ่อาจารย์จะติดเรียกเขาวันนี้เขา7-80อาจารย์ก็เรียกเขาพี่ตลอดเวลา
0: ครับ
1: คือบางทีก็ต้องระวังไอ้การร้องเรียนไอ้พวกนี้คำร้องพวกนี้นะการร้องเรียนไปเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เป็นเหตุให้ไปเลิกจ้างเขาได้หรือลงโทษเขาได้นะเหตุลงโทษตามกฎหมายมีไม่กี่อย่างจริงไหม
0: ครับ
1: 119ก็ดูทุจริตต่อที่ทำให้ในจ้างเสียหายประมาทเลินทำให้แจ้งรับความสายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่สำคัญนะ
0: uh-huh.
1: หรือว่าได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้วละทิ้งหน้าที่การงาน3 วันติดต่อกันมีโทษจำคุกการรักษาได้รับโทษให้จำคุกเห็นไหมเหตุเลือกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าเชยหดเหตุต่างๆมีไม่กี่เหตุเองนะ
0: จ
1: ุดใดสำคัญแต่การเรียกชื่อลูกค้าอย่างเงี้ย
0: uh-huh.
1: มันอยู่ที่สังคมไทยนะให้การให้เกียรติเงี้ย
0: ก็อย่าไปเรียกอย่างอื่นเรียกพี่เรียกป้ายังโอเคอย่าไปเรียกอย่างอื่นอย่าละกัน
1: แค่เราใช้คำพูดผิดเนี่ยไม่เป็นไรนะ
0: สรรพนามอาจจะผิดมีนะอาจารย์ภาษาจีนสมัยก่อนใช้ภาษาจีนอย่างเงี้ยอาซิมอาซิมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำที่บางทีคนไทยบางคนเนี่ย เอานี้สมัยก่อนนะผมเข้าใจว่าทุกวันนี้อาจจะไม่ค่อยมีละนะฮะส่วนใหญ่ก็ใช้นี่แหละภาษาไทยกลางนี่แหละไม่ค่อยมีภาษาจีนอาซิมเชิญนะไอเฮียเชิญเชิญครับบางทีบางคำมันดูซิมเนี่ยมันก็ใกล้ใกล้เคียงกันไงอาจารย์
1: ใช่บางทีเราไม่ถนัดภาษาจีนเน
0: ี่
1: ย
0: อะไรอย่างเงี้ยอ
1: าซิมอะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้เนี่ยว่าคือซิมอะไรก็ไม่รู้ซิมกับซิมมันอะไรไงจริงไหม
0: คือซิมเนี่ยมันอาซิมเนี่ยมันยังดูบวกไงอาจารย์พอเป็นอาซิมปุ๊บเนี่ยมันไม่บวกแล้วไงมันดูลบๆไง
1: บางทีการถามอายุเนี่ยจริงเนี่ยเขาถือนะบางทีอาจารย์ก็เผลอไงถือไปถามว่าเท่าไหร่ไงเราจะเรียกลูกพี่เป็นพี่เราเป็นน้องเราเป็นอะไรกับเราเงี้ยจริงไหม
0: ครับ
1: บางทีก็แค่ไม่สุภาพนะไม่ได้ดูหมิ่นเหยียดหยามอะไรก็ไม่เป็นไรนะครับ
0: ครับก็ไม่ได้ผิดอะไรหนักหนาอะไรอย่างนั้นนะ
1: ก็ฝากนายจ้างอย่าไปลงโทษลูกจ้างเรื่อยเปื่อยนะคร
0: ับ เห็นลูกค้าวีนมาเรื่องนี้ก็วีนตามลูกค้าเนี่ยไม่ได้นะคงไม่ได้พิจารณา
1: หมดยุคสมัยแล้วลูกค้าคือพระเจ้าเนี่ยนะ ลูกค้าคือผู้มีบุญคุณเนี่ยไม่ใช่นะคือก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยจริงไหมต่อให้คุณมีตังค์ถ้าเขาไม่ขายคุณเป็นไงคุณจะได้กินไหม
0: ไม่
1: การมันถ้อยทีไว้ใส่อะตอนนี้อะถึงไหม
0: ก็
1: ฝากไว้หน่อยนะนายจ้างหลายท่านนะฝากลูกค้าหลายท่านด้วยอย่าขี้วินเยอะนะ
0: ว่าเศรษฐกิจมันดูบอบบางไงอาจารย์ฉะนั้นบางทีก็แบบว่าต้องเอาใจลูกค้าบ้าง
1: ปิดใช่ไหมปิดแตกใช่ไหมอ
0: ะไรอย่างเงี้ยเฮ้ย
1: จริงเราไปหลายร้านค้าบางทีอะเดี๋ยวนี้มันแข่งขันกันสูงใช่ไหม
0: ครับ
1: ลูกร้านค้าบางรายพูดไม่ดีอะเราก็ไม่อยากเข้าแหละธรรมดาจริงไหมแต่ละทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันการเรียกการปิดสรรพนามปิดบ้างนะ
0: ฮะ
1: อวยยศกันบ้างหรืออะไรบ้างก็ต้องให้อภัยกันนะครับ
0: โอเคได้ครับอาจารย์ครับ
1: ต้องเรียกพี่เดชาหรือลุงเดชา
0: เรียกอะไรก็ได้อย่าเรียกอย่างอื่น ได้ครับอาจารย์วันนี้หมดเวลาแล้วครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเรียกอะไรก็ได้ฮะขอให้ได้ตังค์เอาหมดครับวันนี้หมดเวลาครับเราอาสาทีมทนายความผมเดชาดินทพลและอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่ลาคุณผู้ฟังก่อนครับสวัสดีครับ
8: 106อาสากับทีมทนายความที่วิทยุครอบครัวข่าว
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
11: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
12: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
13: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
14: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอช่วยป่วยปีแปดกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
2: เปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อปดูเรสปอนส์ทีจี
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
4: อยู่กับวัยสาวกันยาวๆได้ทุกเหตุการณ์กับแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์ชอบเข้มๆขอสีแบล็คชอบไลท์ๆใช้สีบราวน์ Work From Home เลือก500 ml สายเที่ยวพก300 ml ประหยัดมากเลือก500 ml หรือ300 ml เอ้าประหยัดเยอะเหมือนกันเลยนี่ก็เพราะตอนนี้ช็อปเดย์แฮร์แบบไหนก็คุ้มรีบเลยค่ะเข้า Shopee Lazada หรือ LINE SHOP @dayhair 089-334-9888 02-559-2727

0: มคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูレスปอนทีจี
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
6: ถึงแม้ว่าต้องทำงานตลอดทั้งวันแต่หญิงให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่ตัวเองเสมอค่ะ
7: หญิงดื่มเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์ชาขาวและชาเขียวผสมสมุนไพรถึง8ชนิดมีสารสำคัญจากชาเช่นเซียฟราวินและคาเทชินที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายพร้อมประโยชน์จากสมุนไพร
6: หอมละมุนดื่มง่ายจากชาและสมุนไพรธรรมชาติ
7: ชาขาวผสมสมุนไพรตราเฟอร์เมนเต้ทีรีไวฟ์
8: เผยผิวหน้าของคุณได้อย่างมั่นใจไม่ต้องปิดใหม่เพียวละมูลเซรั่มสารสกัดคอมบูชาเซรั่มช่วยบำรุงผิวหน้าที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากใบชาคอมบูชาและสารสกัดจากสมุนไพรมีวิตามินซีวิตามินอีและคอลลาเจนใส่ใจผิวทุกวันด้วยเพียวละมูลโบใช้เพียวละมูลเพราะผิวละมุนหอมละมุนชอบมากเลยค่ะมีจำหน่ายแล้วที่ช้อปปี้ลาซาด้าหรือโทรสั่งซื้อได้ที่0922798035
9: ตลอดเวลากว่า20ปีที่หญิงทำรายการสุขภาพหญิงได้เรียนรู้จากแพทย์และนักวิจัยมากมายจนวันที่หญิงมีปัญหาสุขภาพจึงเริ่มค้นคว้าและได้รู้จักคอมบูชาวันนี้หญิงตั้งใจผลิตเฟอร์เมนเต้คอมบูชาใช้ใบชาจากชาป่าธรรมชาติในภาคเหนือของไทยผ่านกระบวนการที่ได้มาตรฐานสากลไม่มีแอลกอฮอล์ดีแคฟคาเฟอีนและได้รับรางวัลรับประกันรสชาติจากหลายสถาบันเฟอร์เมนเต้คอมบูชาเครื่องดื่มที่หญิงตั้งใจทำมีจำหน่ายที่ Shopee Lazada Line Miss Organic และร้านค้าชั้นนำ
10: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ
11: ์ส สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเป็นวันที่เราจะมาติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศกันกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการประชุมสภากันเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันมากๆเลยต้องมาสอบถามความคิดเห็นกูรูทางการเมืองเพราะเห็นการประชุมสภามามากมายหลาย10ปีแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
12: สวัสดีครับคุณหญิงครับก็อย่างที่ทุกคนก็ถ้าติดตามก็จะเห็นนะครับก็คือยังซ่อนไอ้สิ่งที่ทำอยู่นะฮะตัวอย่างอย่างเช่นผมว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังสบายใจอ่ะนะที่เรื่องรายงานของกกต.ไม่เข้าสู่ที่ประชุมอ่ะเพราะเมื่อก่อนนี้ก็คาดกันว่าจะต้องเข้าวันพฤหัสที่แล้วใช่ไหมฮะก็ไปเจอเรื่องภาคใต้แทรกเข้ามาครับว่าภาคใต้จะมาจบในวันนี้แหละแล้วก็จะได้ต่อด้วยรายงานกตต.แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าการอภิปรายของเรื่องงบประมาณไม่จบอีกคราวนี้งบประมาณมันสำคัญวันนี้มันก็เลยแทนที่จะมาพูดต่อเรื่องภาคใต้ก็กลายเป็นว่าต้องงบประมาณเข้ามาไปมาเนี่ยกกต.นี่ก็จะสามารถพูดง่ายว่าวันที่14ที่วางไว้นี่สามารถสรุปได้โดยไม่มีแรงกดดันจากสภานะ
11: กติกาที่เรากำหนดขึ้นมาในการประชุมสภาคือหญิงสงสัยมาหลายทีแล้วล่ะว่ามันควรจะต้องเอาประเด็นเป็นที่ตั้งหรือเอาวันจำนวนวันเป็นที่ตั้งเพราะว่าถ้าเอาจำนวนวันเป็นที่ตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเล่นเกมทวงกันไปทวงกันมามีเหตุอะไรใดๆที่แบบไม่เป็นไปตามที่ตกลงเนี่ยมันทำให้การพิจารณากฎหมายมันค้างเติ่งมากมายนะอาจารย์แต่ถ้าเราเอากฎหมายเป็นที่ตั้งเช่นว่าเราต้องพิจารณาพรบฉบับนี้ให้เสร็จพิจารณาเรื่องใต้ให้เสร็จพิจารณาให้เสร็จคุณจะยื้อยังไปคุณจะประชุมกันไปทั้งปีทั้งชาติก็เรื่องของคุณเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณมันต้องไม่อย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย
12: ์เอาเสียงข้างมากเป็นหลักครับตัวอย่างเช่นเรื่องการงบประมาณเนี่ยนะก็แบ่งกันไปเลยฝ่ายค้านกี่ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลกี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ลงชื่อกันแต่ละฝ่ายที่ได้เวลาไปนั้นเนี่ยจะให้ใครกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ว่าไปก็ปรากฏว่าเกินเวลากันทุกคนแล้วก็พอนั้นก็ใช้เสียงข้างมากฝ่าไป
11: มันเห็นชัดเจนว่าการใช้เสียงข้างมากนี่มันลากไปจริงๆนะพวกมากลากไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติน่ะ
12: คุณพูดถูกแต่ว่ามันได้ประโยชน์กับคนอภิปรายไงเขาบันทึกการอภิปรายของเขานี่ไปโชว์ชาวบ้านผลงานเพราะนั้นทุกคนขึ้นมาขอ5นาทีก็เป็น15นาทีอะไรไป
11: ขอใช้แสงว่างั้นเถอะ
12: ครับครับว่านี่ได้อภิปรายให้แล้วนะได้เอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาแล้วนะอะไรเงี้ย
11: ทีวีรัฐสภาก็มีนะเปิดช่องอีกช่องนึงเลยเอาจัดคิวมาฉายแสงเลยอยากพูดอะไรก็พูดไปคนละ15นาที20นาท
12: ี
11: พ
12: ูดคิวไปเลยมันพูดในสภาไง
11: ไม่ดูไม่ขลังแต่มันเสียเวลาม
12: ันไม่ดูว่าปากพูดให้พูดง่ายว่าให้สสทุกคนได้ยินเรื่องของเรา
11: แต่ในทางหนึ่งมันก็เห็นความไร้สาระนะอาจารย์เห็นว่าเออคนนี้มันได้แค่เนี้ยเหรอใช่ไหมมันได้แค่นี้เหรอ
12: ม
11: ัน
12: ไม่เป็นไปตามกำหนดนะฮะมันเลยเอาไปเล่นเกมกันได้ยื้อเวลาพวกนี้นะฮะ
11: ใช่ค่ะเสียเวลาเพื่อบ้านเมืองแท้ๆมันเป็นธรรมเนียมอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมคะอาจารย
12: ์ใช่ใช
11: ่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ค่ะอาจารย
12: ์เขาคิดว่าเขา
11: คิดว่าดีแล้ว
12: มันดีหมดไงหลักการมันดีหมดแต่มันถูกทลายด้วยเสียงข้างมากหลักการมันดีหมดนะฮะพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยหลักที่กำหนดไว้เนี่ยก็ถูกเสียงข้างมากเปลี่ยนซะเนี่ย
11: แปลว่ามันต้องไม่ดีอาจารย์มันถึงทำให้คนไม่ดีเปลี่ยนได้มันคือแปลว่ามันไม่มีไม่ดีมันถึงยังมีช่องว่างอาจารย์มันต้องแก้ไขไหมคะอาจารย
12: ์มันจะทำยังไงผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าบางครั้งขอโทษนะฮะมันซ้ำซากหรือซ้ำนะ
11: ค่ะพูดเรื่องเดิม
12: ๆวนเวียนนะ
11: อาจารย์เห็นอย่างนี้มาเป็นหลายสิบปีก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โลกมันเปลี่ยนนะอาจารย์อะไรมันก็ต้องวิวัฒนาการจะไปยึดอะไรกันแบบทำไอ้ที่มันไม่ดีแล้วก็ทำต่อกันไปเรื่อยๆเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีนี่หรือว่ามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงในบางอย่างเหมือนกันมันดูแล้วมันน่าเบื่ออาจารย์ค่ะมันไม่ไปไหนเลยอ่ะเนาะทำไมถึงไม่พัฒนาอะไรกันบ้างประชุมสภาให้มันมีประสิทธิภาพไม่ต้องยื่นเยอะเอาให้มันตรงประเด็นแล้วมันจะได้กฎหมายหลายๆอย่างเข้ามาได
12: ้เด็กที่คุณยิงพูดเนี่ยคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คงได้ยินนะ
11: พูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจารย์ว่ามันจะเกิดขึ้นไหมคะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือว่าถ้าลงถนนแล้วมันจะทำให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมเห็นกำลังจะลงถนนกันอีกอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะอาจารย์ก็รอกันอยู่ว่าจะลงด้วยเหตุ าจารย์เหตุผลจริงๆที่ลงถนนที่นัดกันลงถนนเนี่ยเป็นเพราะเรื่องต่างด้าวเรื่องแบบเอามันขายชาติหรือว่าเรื่องสวหรือว่าเรื่องอะไรกันเนี่ยอาจารย์ว่าคิดว่ามีประเด็นอะไรอยู่เบื้องหลังไหมคะ
12: ประเด็นเรื่องทุจริตนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมเองคาดว่าคงจุดแบบเต็มถนนได้ยากอะนะ
11: อาจารย์คิดว่ายากใช่ไหมคะ
12: การเคลื่อนที่เป็นครั้งคราวอย่างที่เขากำหนดไว้เช่นวันนี้เขาจะไปที่สถานทูตอิสราเอลใช่ไหม
11: อ
12: ่
11: ะค่ะใช่ค่ะอาจารย
12: ์ตรงนี้แล้วก็วันที่14นี่ก็จะมาที่การลงมติของกกต.ไปที่กกต.
11: กกต.ค่ะอาจารย
12: ์ครับตรงนี้กกต.กดดันได้เป็นครั้งคราวแต่ว่าจะจุดคงไม่ติดอ่ะที่มันจุดติดครั้งใหญ่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีจุดหมายอ่ะในสุดก็ไปจบด้วยการรัฐประหารถูกไหม
11: หมายความว่าคือรู้ว่าการเริ่มต้นตรงไหนแล้วมันจะลงท้ายด้วยอะไร
12: มันชัดเจนมันมีรู้ว่าจุดลงท้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
11: จริงคือครั้งนี้นะมีแต่คนพูดว่าเฮ้ยไม่มีใครเรียกทหารออกมาเลยเพราะทุกคนยังเข็ดจากรัฐบาลรัฐประหาร
12: ผลที่แล้วนี่ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ย
11: ก็เขาบอกว่าอะไรนะที่ให้สัตว์สัญชาติให้พวกต่างชาติเข้ามาทำลายประเทศนี่ก็มาจากรัฐบาลรัฐประหารเป็นคนอนุมัติให้สัญชาติเขาทั้งนั้น
12: ผมว่ามวลชนยังชื่นชมกับรัฐบาลชุดนี้ว่าถึงโกงอย่างไรผมเคยได้ยินสมัยรัฐบาลชุดหนึ่งนะโกงก็ไม่ว่าขอว่าแบ่งกันบ้างก็แล้วกันคือผมมีความรู้สึกประชาชนเขายังรู้สึกว่าได
11: ้อะยังมีอะไรได้บ้างใช่ไหมคะอาจารย
12: ์ครับ
11: ไม่กินรวบอย่างเดียว
12: ทีนี้ไปมาเนี่ยนายทุนเนี่ยผมว่านายทุนคนนี้เนี่ยพรรคใหญ่เขาอวยทุกกลุ่มนะที่จะมาคราวที่แล้วเนี่ยมันผูกขาดตระกูลเดียวอะคุณนะเพราะนั้นตรงเนี้ยวันนี้ก็เลยมาใช้แนวขายชาติเข้ามาร่วมคราวที่แล้วเนี่ยที่มันขลังเนี่ยก็คือแนว
11: มันมีเป้าเดียว
12: พักดี
11: กับเป้าชัดเจน
12: กับแนวผูกขาดระบบทักษิณวันนี้พยายามจะให้เป็นระบบน้ำเงิน
11: สีน้ำเงินค่ะ
12: แต่มันยังไม่ชัดไงแล้วรู้สึกว่าระบบสีน้ำเงินเนี่ยมันอวยทุกกลุ่มนะ
11: ถูกเขาก็ไปหมดตั้งแต่บนยันล่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
12: ์ครับมันทำให้กลุ่มนายทุนที่เคยหนุนพันธมิตรอะไรพวกนั้น
11: ก็ยังอยู่
12: มวลชนเนี่ยหยุดฮะกักอยู่
11: อ๋อเพราะเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันว่างั้นเถอะ
12: เขาก็ได้อะเขาไม่เสียไง
11: เพราะฉะนั้นก็อ้าวอยู่กันไปอย่างนี้แหละเพราะได้ด้วยการแบ่งกันไป
12: กลุ่มไหนจะมาแทนไงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูวันที่เขานัดไอ้เรื่องเกี่ยวกับการจะกดดันเนี่ยก็มีแต่คนนำเก่าๆยังคิดว่าคนตามไม่รู้อยู่ไหนอยู่แหละ
11: แปลว่าจริงๆแล้วนะถ้าทางการเมืองเขาโปรยอาหารให้ทั่วเขาก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆถูกไหมอาจารย์ถ้าคนที่เขามีอำนาจ
12: ไม่ใช่ตู่ครับแนวโน้มเป็นอย่างนั้น
11: เป็นอย่างนั้นแล้วแปลว่าบ้านเมืองเราก็ประชาชนก็ต้องอดทนกันไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าฝ่ายที่เราเคยคาดหวังว่าจะช่วยเราได้ก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญจากเขาไปแล้ว
12: ถ้ามวลชนยังรู้สึกว่าได้ส่วนแบ่งอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้การจะจุดติดไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับมันสะสมไปเรื่อยอย่างตอนนี้คนก็ดูกันที่รายงานของกกต.เนี่ยนะฮ
11: ะ
12: ที่มีต่อการแทรกแซงในเรื่องวุฒิสมาชิกเนี่ยมันจะลงเอยยังไงถ้ามันลงเอยแบบว่ายอมตัดบางส่วนนะยอมสังเวยนักการเมืองบางคนนะ
11: มันจะเบาลง
12: ว่าระบบนี้ยังพอไปได้นะ
11: ไม่อาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเขายอมตัดบางส่วนแล้วก็สังเวยนักการเมืองบางคนมันก็เท่ากับว่ายอมรับว่ามันมีข้อบกพร่องมีความผิดจริงสิอาจารย
12: ์
11: ถูกไหมยังคิดว่าเขาต้องยันเอาไว้ไม่ให้ใครผิดเลยเพื่อจะยืนยันว่าฉันบริสุทธิ์สะอาด
12: ถ้าเกิดว่าไม่ผิดเลยเนี่ยมันก็สะสมไปเลยว่าระบอบนี้เนี่ยมันทำร้ายมัน
11: ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได
12: ้ทำอะไรไม่ได้เลย
11: ซึ่งท่าที
12: ก็คำว่าสีเงินมันก็จะเป็นแบบนั้นชัดขึ้น
11: ซึ่งก็เขาก็มั่นใจว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้แล้วไงถูกไหมอาจารย
12: ์ก็นั่นสิตรงนี้วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารัฐบาลเขามั่นใจเสียงในสภาไม่ต้องพูดถึงเลยดูการโหวตวาระสองก็เห็นประชาชนโทษพรรคอะไรนะพรรคสีเขียวเนี่ยกล้าทำเนี่ยนะ
11: ฮะ
12: ลงหนุนทุกพรรคหนุนทุกมาตราเลย
11: ก็เห็นชัดเจนว่าอยู่ข้างไหนถูกไหมคะอาจารย์
12: เพราะนั้นเพื่อไทยก็ขยับไม่ออก
11: แต่พูดจริงๆนะอาจารย์เอาพูดกันเป็นธรรมกับรัฐบาลนะคือหลายเรื่องที่มันมีปัญหาตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนที่ร่วมรัฐบาล

0: ได้ไหมอาจารย์รัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยทําสมัยรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้รับรองการรับรองประชามติมาแล้วก็รับรองมาแล้วถูกไหมอาจารย์อันนั้นเขาก็บอกว่าอันนั้นมันก็มาจากประชาชนก็รับรองคุณก็รับรองเองแล้วคุณจะมาโวยวายอะไรแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต่อให้คือหนึ่งจะมีรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยดูยากเย็นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลนี้อันที่สองต่อให้มีการแก้รัฐธรรมนูญหรือมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันว่าระบอบการเมืองของเราหรือว่าระบอบราชการคนที่จะมาคุมดูแลราชการจะนําไปสู่เส้นทางของความสุจริตได้อาจารย์มีอะไรรับประกันได้เราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่ฉบับแล้วนะอาจารย์
1: ถูกฮะตราบใดที่คนยังซื้อได้เนี่ย
0: ตราบใดที่คนยังเห็นแก่เงิน
1: ครับยังเห็นแก่ค่าผลตอบแทน
0: ใน
1: เ
0: ท
1: ฉ
0: ุก
1: พ
0: รา ะ
1: ะ
0: ด
1: หน
0: ับ
1: ้านะฮะไม่คำนึงอนาคตไอ้ระบอบที่ทำอยู่เนี่ยมันสร้างหนี้ไว้เยอะแยะเนี่ยนะ
0: ถูกค่ะอาจารย์แต
1: น
0: ่
1: ั่
0: ว
1: น
0: ่า
1: ก็
0: มั
1: เป
0: น
1: ็นเรื่องของคนรุ่นหน้ารุ่นเราเอาก่อน
0: หรือว่ามันเป็นกลยุทธ์อาจารย์ทำให้เราจนไว้เยอะๆทำให้คนลำบากจะได้ใช้เงินซื้อง่ายๆถ้าเกิดคนอยู่ดีกินดีมีการศึกษาก็ซื้อยากไหมอาจารย์
1: คนเรามันอยากอยู่ดีกินดีแบบสบายคนที่ปีนายครับ
0: อ๋อไม่ต้องทำมาหากินอะไรก็มี
1: ไม
0: ค
1: ่
0: น
1: ต้อง
0: ป
1: ท
0: ้อน
1: ำงา
0: ในห้
1: ไม่ถนัดแต่รับแจกนะครับ
0: จริงคนไทยเราเป็นอย่างนั้นเหรอคะอาจารย์
1: หน้าฟ้าเป็นฮะ
0: รู้สึกว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
1: แต
0: เ
1: ่
0: นี่
1: ว่
0: ย
1: าผมว่าแต่ว่าคนไทยรู้อะไรดีอะไรเงี้ยอะไรถูกอะไรผิดนะ
0: แต่
1: เพียงแต่เวลาทำเนี่ยมันมุ่งประโยชน์เฉพาะตัวมากไปส่วนใหญ่นะก็มีหลายคนที่ยอมรับว่าเล่นการเมืองแล้วจนลงอ่ะ
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: มี
0: อาจ
1: เย
0: า
1: อ
0: ระ ย์
1: นะครับ
0: ค่
1: ต
0: ะ
1: รงนี้
0: ค่ะค่ะ
1: มันก็ต้องบอกไม่ถูกนะระบบการศึกษาก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแต่มันก็คนกลุ่มเดียวที่จัดการ
0: ใช่
1: ค
0: ค
1: น
0: น
1: ท
0: ก
1: ี
0: ล
1: ุ่
0: ่มเ
1: ม
0: ดิ
1: าม
0: ทั้ง
1: มัน
0: ั้
1: น
0: น
1: ก็เป็นแนวอนุรักษ์นิยมซึ่งวันนี้ก้าวหน้ามันเกิดไม่สำเร็จนะ
0: ค่ะค่ะอาจารย์คือตั้งแต่รุ่นพ่อมานะรุ่นพ่อรุ่นแม่มาจนยันรุ่นลูกเลยนะอาจารย์คนกลุ่มเดิมหมด
1: คร
0: เ
1: ั
0: ล
1: บ
0: ยการเมือง
1: ครับ
0: หลาย10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ท
1: ใช
0: ํา
1: ่
0: ข่าวมาเนี่ยคนกลุ่มเดิมหมดเลยไม่มีคนกลุ่มใหม่มีคนกลุ่มใหม่แต่ก็โดนยุบไปเรื่อยๆโดนยุบไปเรื่อยๆก็ต้องหาโซลูชันต้องหาทางออกนะอาจารย์ประเทศเราเนี่ยเราปล่อยกันไปอย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์ลูกหลาน
1: ก็
0: ก่นด่าเรา
1: ผ
0: เล
1: ม
0: ย
1: ว
0: อ
1: ่
0: ะ
1: าก็มีการทักการชะงักกันชั่วครั้งชั่วคราวได้อยู่
0: ยังไงนะวันนี้ก็ยังมีความหวังว่าผู้นำรัฐบาลเราจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นได้นะหญิงก็ยังเชียร์คุณอน
1: ก
0: ุ
1: ็ห
0: ท
1: ว
0: ิ
1: ัน งอย่างนั้นนะครับ
0: เนาะอาจารย์เราไม่อยากให้มันมีอะไรมาแบบแทรกแซงที่มันนอกเหนือจากระบอบประชาธิปไตยแล้วก็
1: นอกจากกระบวนการ
0: ใช
1: ที่
0: ่
1: คนส่วนใหญ่นะแต่นี้
0: ใช
1: พอ
0: ่
1: พูดถึงคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ถูกซื้อซะแล้วมันก็ลำบากตราบใดที่การเลือกตั้งนี่ยังเต็มไปด้วยการซื้อเสียง
0: ใช
1: แ
0: ่
1: ล้วไม
0: ค
1: ่
0: ่ะ
1: มีการจับได้นะ
0: แล้วอันนึงก็ไม่อยากให้คุณอนุทินกระโดดมาทะเลาะกับคนอื่นเขาเนาะ
1: ไม่ตอนนี้
0: ม
1: อย
0: า
1: ่า
0: โพ
1: ว่า
0: ส
1: อ
0: ต
1: ย่
0: ์
1: างงู
0: ส
1: นี
0: ู
1: ้
0: ้
1: เลย
0: กับ
1: บอก
0: ค
1: ว
0: น
1: ่า
0: อื่นนี่ไม่อยา
1: ท
0: ก
1: ่าน
0: เล
1: ก
0: ย
1: ำลังมั่นใจเกินเกินเหตุไปนะ
0: อาจารย์เตือนอยู่นะคะเนี่ยท่านกำลังมั่นใจเ
1: เ
0: ก
1: พริ าะ
0: ด
1: ว่
0: เห
1: า
0: ตุ
1: คนอย่าลืมนะครับคนไม่ชอบเรื่องการท้าทายนะครับ
0: ค่ะอาจาร
1: ค
0: ย์
1: นชอ
0: จ
1: บ
0: ริง
1: การอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ
0: คนไทยนะอาจารย์ถึงเวลา
1: ครับ
0: ก็ยังมีความเป็นคนไทยอยู่นะเราก็ชอบ
1: ค
0: คร น
1: ับ
0: ท
1: ต้
0: ี
1: อ
0: ่
1: งถ่อมตน
0: อ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาหาต่อให้จะรู้ว่าเก่งกล้าขน
1: ฟ
0: า
1: ั
0: ด
1: ง
0: ไหน
1: เราครับ
0: เก่งกล้าขนาดไหนก็ขอให้มีท
1: แต
0: ่า
1: ่
0: ที
1: วัน
0: อ่
1: น
0: อ
1: ี
0: น
1: ้เ
0: น
1: นี
0: ้
1: ่
0: อ
1: ยไ
0: ม
1: ม่ค่อยชอบมันไส้
0: จริงจร
1: ม
0: ิ
1: ัง น
0: จริง
1: ง่
0: นะ
1: าย
0: ก็
1: ๆงั้น
0: เจ้าสัวหลายท่านของเมืองไทยที่อยู่ได้เติบโตมีบารมีเพราะว่าท่านใหญ่แต่ท่านอ่อ
1: ใน ช่
0: น้
1: ค
0: อ
1: ร
0: ม
1: ับ
0: ถ่อมตน
1: ครับ
0: มากๆเลยนะคะจ้ะอยากให้ดูเจ้าสัวเป็นนายแบบเป็นต้นแบบนะเจ้าสัวใหญ่ๆหลายๆท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาไว
1: ค
0: ้
1: ร
0: เร
1: ั
0: า
1: บ
0: มาบ
1: ส
0: ่น
1: วักส
0: ัน
1: ดี
0: ต่อ
1: คร
0: ส
1: ั
0: ับปดาห์หน้าสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลกับการพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองในประเทศในบ้านเมืองของเรายังไงก็ยังเป็นบ้านเมืองของเรานะคะเราทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลหมดเวลาของรายการ News from Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ๋อยมงไม่รู้จะได้คุยเรื่องที่อาจารย์เตรียมไว้คุยหรือเปล่านะคะติดตามพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
2: News from Home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับสิริบุญณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับ ไม่ได้ลุ้นง่า

0: ครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
5: หงแดงผีแดงปืนใหญ่สิงห์บรูเรือใบไก่เดยทองเชียร์ทีมไหนก็ต้องลุ้นแต่เรื่องความคุ้มไม่ต้องลุ้นให้ปวดหัว Isuzu D-Max คุ้มครบจบจริงเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force แรงขึ้นเร็วขึ้นประหยัดน้ำมันขึ้นซื้อ Isuzu D-Max รับดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้น 0.99% แถมช่วยค่าน้ำมันสูงสุด 5,000 บาทวันนี้ถึง30กันยายน2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศ Isuzu D-Max The One and Only
6: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์ 10:30 นพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์ 8:30 นโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอตราเสียดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาว
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I
8: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
9: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามี Day Hair ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาว Day Hair แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
10: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
11: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ 1:30 ถึง 2:00 เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวครับ
12: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.หลังข่าว3มิตินะคะ

FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
3: อร่อยชุ่มช็อกโกแลต
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
5: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่10กันยายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
4: ปัญหาศึก2สถาบันนะครับระหว่างอุเทนถวายกับช่างกลปทุมวันอย่างที่เรานำเสนอเมื่อวานนี้มีนโยบายที่อาจารย์เชนยศชนันรัฐมนตรีอว.บอกว่านี่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลย3เดือนห้ามเข้าพื้นที่เลยอุเทนถวายนี่ต้องย้ายออกส่วนช่างกลปทุมวันก็ต้องเตรียมการเปลี่ยนผ่านปรากฏว่าวันนี้คุณผู้ชมครับฝั่งอุเทนถวายครับโพสต์กันรัวๆมีข้อมูลของคนคนหนึ่งออกมาโพสต์นัดรวมตัวแล้วครับทำเป็นประกาศแบบนี้19กันยายนชุมนุมโดยสงบเพื่ออนาคตอุเทนถวายจะมีการยื่นข้อเรียกร้อง5ข้อ 1. ให้เปิดข้อมูลและแผนดำเนินงานสู่สาธารณะ 2. ขอให้รับฟังความเห็นนักศึกษาศิษย์เก่าบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 3. คุ้มครองสิทธิ์และคุณภาพการศึกษา 4. ขอให้การเปลี่ยนแปลงพื้นที่เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และ 5. ขอให้รักษาคุณค่าทางประวัติศาสตร์และการศึกษาวิชาช่างอุเทนที่น่าสนใจมีคนโพสต์ภาพซึ่งทำโดย AI นะฮะเป็นลักษณะเหมือนเป็นป้ายไปติดอยู่หน้าสถาบันอุเทนถวายไม่เลือกเพื่อไทยถ้าทำกับอุเทนถวายแบบนี
5: ้
4: หรือจะเป็นภาพโปสเตอร์เหมือนกันเป็น AI ฮะคัดค้านการย้ายอุเทนถวาย3สาเหตุ 1. ที่ดินมันมีราคา 2. คนทะเลาะกันย้ายไปมันก็ทะเลาะกันอยู่ดี 3. กลุ่มทุนกำลังครอบงำการศึกษาหรือจะเป็นโพสต์ของศิษย์เก่าบางคนออกมาคัดค้านเรื่องการย้ายอุเทนครับที่ต้องการจะย้ายอุเทนถวายก็เพราะมูลค่าที่ดินเขตพญาไทใช่ไหมไม่ใช่ข้ออ้างว่าเด็กตีกันทีมข่าวลงพื้นที่คุณผู้ชมครับวันนี้ฝั่งอุเทนถวายก็ต้องแน่นอนเงียบเหงานะฮะเพราะ3เดือนที่ห้ามเข้าพื้นที่เราไปเจอประชาชนนักเรียนนักศึกษาบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทุกคนที่เราสัมภาษณ์ก็เสียงเป็นเอกฉัน
5: ท์
4: เอาเป็นว่าเราให้ฟังบางคนนะฮะย้ายไปเถอะดีแล้วชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อน
6: เคยเจอแบบเฉียวเฉียดคือแบบอันนั้นกันแบบก็มีคือแบบก็ล่อมาแบบอุดบิดเหมือนกันครับก็ตอนนั้นผมขึ้น BTS นะครับตรงนี้ก็เขามีเรื่องกันคือแบบเขาแบบใช้มีดหรืออันนั้นกันคือว่ามันเฉียดไปนิดนึงคือแค่เสื้อขาดอะครับคือแบบเหมือนโดนลูกหลงก็อย่าให้จริงจังนะครับเพราะว่ามันเกินเลยจนแบบว่าคุณพกอาวุธอย่างเงี้ยมานอกสถานที่ได้มันก็เกินไปมันก็มีกฎหมายของเขาอยู่เรื่องข้างนอกแต่คุณก็ยังทำแบบนี้มันก็เกินไปครับข้อดีของถ้าย้ายออกก็จะดีสำหรับคนหมู่บ้านในละแวกนี้แต่ถ้าข้อเสียมันก็คนที่เรียนที่นี่มันก็จะไปเรียนที่ไหนแล้วจะไปเรียนต่ออะไรอะครับ
7: คือของหนูอะเวลาหนูอยู่โรงเรียนดึกใช่ไหมคะหนูกลับบ้านก็จะอยู่ประมาณ 3-4 ทุ่มตลอดก็หนูต้องผ่านเส้นนี้ตลอดเวลาหนูกลับบ้านหนูรู้สึกว่ามันก็รู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่าบางทีหนูก็เห็นพวกเด็กแบบนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่เขาก็อยู่ข้างในเขาก็จ้องมองบ้างเวลาหนูเดินผ่านใช่หนูกลัวว่ามันจะคนอื่นโดนลูกหลงไปด้วยใช่ค่ะเพราะว่าบางทีเราเดินผ่านเราก็ไม่รู้ตัวอาจจะแบบเกิดเหตุการณ์ร้ายแล้วเราอยู่ๆเราเดินเราโดนไปด้วยอย่างนี้เรา
8: คิดว่ามาตรการที่ออกมาอยากให้ทำได้จริงไหมคะ
7: สำหรับหนูก็อยากให้ทำได้จริงนะคะเพราะว่าด้วยความที่หนูก็อยู่ที่นี่มาหนูก็ได้เห็นข่าวตลอดว่ามันมีการตบตีกันตลอดแบบอยู่แถบโรงเรียนเลยค่ะเพราะหนูก็แบบมันแถวนี้มันก็มีทั้งนักเรียนด้วยแล้วก็มีทั้งแบบอยู่มหาลัยเด็กนักเรียนมันก็เยอะเหมือนกันค่ะแบบผู้หญิงเดินกับคนเดียวมันก็มีเยอะเช่นกันใช่ค่ะแล้วหนูก็อยากให้จริงจังกับสิ่งที่แบบอยากให้เป็นจริงๆอะค่ะเพราะว่าอยากให้แก้ไขเพราะว่าพวกหนูก็ไม่ได้ปลอดภัยด้วยใช่ค่ะ
4: อย่างที่รัฐมนตรีเชนบอกนะครับแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้ผมก็อยู่ยากและครั้งนี้ก็จะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดก็หวังใจทุกคนก็รอติดตามข่าวสารกันอยู่เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะแจ้งครับ
5: ค่ะ คุณผู้ชมเมื่อวานนี้ค่ะที่เรานำเสนอไปนะคะมีกรณีหมวดโอที่บุกไปยิงภรรยาเป็นคุณครูโรงเรียนเด็กเล็กอะค่ะโรงเรียนอนุบาลเสียชีวิตเสร็จแล้วก็ไปกบดานอยู่ที่บ้านตัวเองที่สุดนี่20ชั่วโมงนะเมื่อเช้านี้คลี่คลายนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะค่อยๆไล่เรียงกลับไปว่าสุดท้ายที่คลี่คลายได้ก็ต้องอาศัยลูกชายของทั้งคู่นั่นแหละหมู่โฟกเป็นคนมาเจรจาเกลี้ยกล่อมพ่อนะคะแต่คุณผู้ชมนี่ล่าสุดนะคะนำตัวไปฝากขังที่ศาลละหมวดโอเปิดปากกับตำรวจซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะคะก็เป็นผู้บังคับบัญชานี่แหละบอกว่าทั้งหมดเนี่ยที่ไปยิงภรรยาถึงที่โรงเรียนอนุบาลเพราะความหึงหวงจริงๆนะเป็นไปตามกระแสข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อบ่ายสองที่ผ่านมานะคะมีท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกณรงค์ฤทธิ์วาพันสุมาร่วมกับตำรวจสภ.บางละมุงสอบปากคำหมวดโอค่ะโดยมีลูกชายและญาติร่วมฟังการสอบปากคำด้วยนะคะใช้เวลาสอบปากคำประมาณสัก6ชั่วโมงหลังจากนั้นแจ้ง3ข้อกล่าวหากับหมวดโอหรือร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือบางคนเรียกว่าหมวดพงศ์อายุ55ปีรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงนะคะกรณีที่ไปยิงคุณไพลินหรือครูเปิ้ลอายุ48ปีภรรยาของตัวเองเมื่อวานนี้ช่วง 10:30 นข้อหาแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและมีข้อหาพาอาวุธปืนไปในตัวในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช่เหตุค่ะคุมตัวลงมาด้านล่างพิมพ์ลายนิ้วมือนะคะเจ้าตัวก็มีสีหน้าเคร่งเครียดมีผ้าขนหนูสีเทาคลุมศีรษะจากนั้นช่วงบ่ายสามพาตัวไปฝากขังผัดแรกที่ศาลพัทยานักข่าวพยายามถามแต่ก็ไม่ตอบอะไร
9: ครับขอสอบถามหน่อยว่าใจคุณเหตุจูงใจอะไรครับแต่จะมีทะเลาะอะไรกันนะครับมีปัญหากันมานานหรือยังครับมีปัญหามานานหรือยัง
10: เอาล่องล่าง
9: เป็นเรื่องปัญหาครอบครัวไหมครับหรือว่าเรื่องทรัพย์สินหรือว่าเรื่องไหนครับ
10: อยากขอโทษครอบครัวไหมครับ
9: ปวดครับปวดครับ
10: ปวดอยากขอโทษครูเปิ้ลหน่อยไหม
5: ท่านผู้กำกับการสภ.บางละมุงค่ะบอกว่าหลังจากสอบสวนหมวดโอซึ่งเป็นลูกน้องของท่านเองเนี่ยนะคะก็เลยทราบว่าปมเหตุมาจากเรื่องหึงหวงแต่รายละเอียดเชิงลึกก็ไม่ขอเปิดเผยค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ยืนยันนะคะว่าตัวหมวดโอเองเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานมาก่อนเรื่องการใช้ความรุนแรงก็คือไม่มีเลยค่ะท่านบอกด้วยค่ะว่าตัวเองในฐานะผู้บังคับบัญชาหลังจากนี้ก็จะพยายามสอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาคนอื่นๆด้วยนะคะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าป้องกันไม่ให้เกิดความรุนแรงซ้ำแล้วก็ในแง่ของพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยก็ต้องมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงด้วยค่ะซึ่งกว่าจะมาถึงจุดจบแบบนี้ได้เนี่ยโดยไม่มีการสูญเสียเพิ่มเติมจริงๆเมื่อวานก็ลุ้นกันมากนะคะ
4: ใช่ครับ
5: คือตัวหมวดโอเนี่ยหลังจากก่อเหตุยิงภรรยาเสร็จก็ไปกบดานที่บ้านพักซึ่งบ้านพักเนี่ยอยู่ห่างจากโรงเรียนไปไม่ไกลนะคะแล้วก็เงียบเลยช่วงที่เรานำเสนอไปที่พี่ไก่เล่าเนี่ยค่ะก็คือเงียบแล้วบางกระแสก็บอกว่าได้ก่อเหตุปลิดชีพตัวเองไปแล้วด้วยซ้ำอะค่ะจนที่สุดแล้วเมื่อคืนนี้นะคะ 20:50 ลูกชายของหมวดโอคือหมู่โฟกซึ่งเป็นตำรวจประจำการอยู่ที่พื้นที่ภาคใต้ก็มานี่แล้วก็มาพยายามเกลี้ยกล่อมพ่อ
11: ไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมาไม่มีใครมา
5: หมู่โฟกซึ่งก็เป็นตำรวจเหมือนกันเนี่ยก็เลยกลายเป็นต้องใช้วิธีที่เรียนมามาเจรจากับพ่อตัวเองนะคะพ่อกอดโฟกหน่อยพ่อไม่อยากเห็นหน้าหลานสาวหรออีก 3-4 เดือนจะได้เจอหน้าหลานแล้วนะเป็นหลานสาวจะได้มาอ้อนปู่ไงจนที่สุด 6:00 น.กับอีก 20 นาทีค่ะหมวดโอก็ใจอ่อนเดินออกจากบ้านมามือเปล่ามามอบตัวนะคะมาถึงก็เข้ากอดลูกชายร้องไห้โฮจากนั้นตำรวจก็เข้าควบคุมตัวนะคะนำไปสู่การสอบปากคำที่สภ.บางละมุงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยหมู่โฟก็ยังพาภรรยาและญาติๆมาเยี่ยมพ่อที่โรงพักนำอาหารนำยามาให้มีประโยคนึงจากพ่อตาของหมู่โฟกค่ะคุณเน่งอายุ55ปีซึ่งก็เพิ่งจะได้มาผูกญาติกันไม่กี่วันก่อนหน้านี้เองคือเพิ่งจะแต่งงานกันนะคะระหว่างหมู่โฟกกับภรรยาคือพ่อตาบอกเลยบอกว่าหมู่โฟกเขาพูดแต่ว่าเขาเสียใจคือตัวเขาเองอ่ะหลังแต่งงานเสร็จเขาไม่น่ารีบกลับใต้เลยถ้าเขายังอยู่เชื่อว่าคงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นแล้วก็ยืนยันนะคะว่าก่อนหน้านี้ที่เจอกับหมวดโอเนี่ยก็ดูเป็นคนปกติดีนะดูไม่มีปัญหาอะไร
11: เมื่อคืนที่ไปรับที่ดอนเมืองก็นั่งคุยกันมาตลอดทางเขาแค่เสียใจที่ไม่น่ารีบกลับเพราะว่าติดภารกิจต้องรีบกลับถ้าเขาอยู่ก็คงไม่เกิดเหตุแบบนี้ที่ไปสัมผัสกันก็ปกติพ่อก็อัธยาศัยดีแม่ก็อัธยาศัยดีก็เป็นเรื่องปกติที่เราคุยกันก่อนจัดงานก็ไปมาหาสู่กันหลายครั้งเลยไม่มีอะไรผิดสังเกต
12: ได้พูดคุยกับแกไหมครับ
5: พ่อตาหมู่โฟกบอกด้วยค่ะว่าก็รับปากกับหมวดโอแล้วนะคะว่าจะดูแลลูกชายให้ดี
4: ครับเอาท้ายเบรกนี้ครับแจกเสื้อแจ็คเก็ตของเรื่องเด่นเย็นนี้สีดำนะครับสนับสนุนโดย BYD ครับ3ตัวเหมือนเช่นเคยนะครับแสดงความคิดเห็นใน Facebook เรื่องเด่นเย็นนี้#เสพเมถุนยักยอกเงินวัดเรื่องของทิศโชติกับศรีกาเอนะครับทิศโชติก็คืออดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์เอาล่าสุดเลยไปค้นกุฏิตูนเจอทองรวมๆกัน90บาท
5: ค่ะ
4: ไปค้นบ้านศรีกาเอเจอเงินอีกจำนวนนึงกำลังนับกันอยู่เดี๋ยวสักครู่มาติดตามฮะ
5: ค่ะ
0: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียว
2: จบทุกอาการเมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
1: นมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
13: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
14: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
17: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
18: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
19: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
18: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
20: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
21: หรือร้านจองยากก็จัดให้
22: เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้ม
23: มาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ
24: สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
25: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
26: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
27: Thank you.
1: ชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
1: เชียร์ด้วยกันมันส์กว่าลีโอรวมกันมันส์กว่า
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
7: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
8: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: ศึกแล้วนะคะตอนนี้ต้องเรียกว่าทิศโชตนะคะอดีตพระวัชิรยานหรือว่าอดีตพระอติโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะคือที่สังคมจะรับรู้ไปเนี่ยมันคือเรื่องเสพเมถุนใช่ไหมคะโต๊ะกลุ่มตัวนั้นแต่ว่าทางคดีอาญานะคะมันคือการยักยอกเงินของวัด90กว่าล้านบาทคุณผู้ชมคะที่สำคัญการกระทำทุกอย่างเหล่านี้เจ้าตัวยอมรับหมดนะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ตอนศึกบอกว่าอะไรรู้ไหมคะเป็นห่วงศาสนาศึกเป็นห่วงศาสนาวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางค่ะหลังจากเข้าจับกลุ่มอดีตพระวัชิรยานหรือหลวงพ่ออติโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่อยุธยาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งในฐานความผิดฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทและเสพเมถุนเมื่อช่วงเที่ยงค่ะก็มีรายงานจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าพระวัชิรยานหรือพระอติโชตอายุ66ปีได้สละสมณเพศเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างที่เห็นในภาพนะคะได้กลับมาใช้สถานะฆราวาสสวมชุดขาวโดยตำรวจได้นิมนต์พระชั้นผู้ใหญ่อย่างรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาพระวชิโรภาสหรือเจ้าคุณดิษฐ์รวมถึงพระครูพิจิตรกิจจาธรเจ้าอาวาสวัดคลองตะเคียนเจ้าคณะตำบลที่ดูแลรับผิดชอบวัดพุทธไทยสวรรค์มาทำการลาสิกขาค่ะระหว่างดำเนินการนะคะตัวอดีตพระอติโชตเนี่ยนอกจากจะยอมรับถึงพฤติกรรมที่กระทำความผิดแล้วก็ยังบอกอีกว่าเป็นห่วงศาสนาค่ะตำรวจก็ได้คุมตัวไปสอบต่อที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะซึ่งพระผู้ใหญ่ทั้งสองรูปนะคะที่ดำเนินการในพิธีนี้เนี่ยท่านก็ได้เล่าให้สื่อมวลชนฟังนะคะอย่างเจ้าคุณดิษฐ์หรือพระวชิโรภาสค่ะท่านบอกว่าหลวงพ่อโชตลาสิกขาเรียบร้อยแล้วสีหน้าท่าทางท่านก็ปกติก็ไม่ได้ดูมีความกังวลอะไรแต่ว่าพระชั้นผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเงินไม่ว่าจะเรื่องสีกาหลังจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจที่จะต้องดำเนินคดีค่ะส่วนตัวท่านก็คือท่านพระวชิโรภาสเนี่ยค่ะท่านมองว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นก็น่าจะเป็นความตั้งใจเป็นความคิดของตัวอดีตพระอติโชตเองนั่นแหละมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าจะไม่ตั้งใจเหตุการณ์นี้ยอมรับว่าทำให้คณะสงฆ์ด่างพร้อยแม้ว่าที่ผ่านมาอดีตพระอติโชตจะไม่เคยมีเรื่องด่างพร้อยเรื่องใดๆมาก่อนก็ตาม
2: ท่านได้พูดหรือท่านได้หลั่งน้ำตาอะไร
3: ไม่มีไม่มีอะไร
2: ท่านปรึกษาไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
3: ไม่มีท่านไม่ได้พูดอะไรแล้วท่านทำไมเองไม่ได้ถามรายละเอียด
2: สีหน้าตอนที่ท่านลาสิกขาเป็นยังไงบ้างคร
3: ับ ปกติ
4: ท่านกล่าวขอโทษหรืออะไรไหมครับ
3: ไม่ม
4: ี
3: ศ
4: าสนาตอน
3: ไม่มี
2: แสดงว่าท่านไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยไหมครับหรือว่า
3: ที่เราไม
2: ่ไม่ท่านกำลังช็อกอยู
3: ่ไม่ใช่เราวิเคราะห์อะไรแทนท่านไม่ได้อะ
2: ท่านมีความต้องการที่จะสละสมณเพศหรือมีการโดนบังคับหรือตามเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายหรือ
3: เราไม่สามารถที่จะบังคับได
2: ้ครับ
3: แล้วก็ตั้งใจของท่าน
2: แสดงว่าท่านมีความตั้งใจว่าท่านจะลาสิกขา
3: ก็ต้องอย่างนั้นนะเน
2: า
3: ะคนเราไอ้ทุกอย่างน่าจะไม่มีความตั้งใจแล้วหรอกมันจะเป็นความคิดของท่านเองเพราะเราถ้าตั้งใจไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะ
2: ครับ
5: ที่ผ่านมามีการสองเรียนไปบ้างไหม
3: ไม่มีไม่มีเรื่องการสอง
5: ไม่เคยมีเลยใช่ไหมคร
3: ับ
2: ท่านด่างพลอยเรื่องเงินบ้างไหมครับท่านเจ้าคุณ
3: ก็ไม่มีนะ
5: มีไปยิบยืมเงินจากวัดอื่นอะไรอย่าง
3: นี้
5: ไม่ม
3: ี
5: ท่านมาถึงชาวพุทธเหรอฮะตอนนี้ชาวพุทธก็พอด
3: ีน้อยแต่เราชาวพุทธเรามุ่งมั่นตั้งใจเราจะไปคิดอะไรสิ่งที่เหตุการณ์ต่างๆเนี่ยถือว่าท่านสละแล้วก็ให้พี่น้องชาวพุทธเรารักพระพุทธศาสนา
0: ส่วนพระครูพิจิตรกิจจาธรเจ้าคณะตำบลสำเภาล่มค่ะท่านนี้แหละค่ะที่บอกว่าตอนศึกอดีตพระอติโชตนี่แหละพูดเลยว่าเป็นห่วงศาสนา
6: โจรก็รับศีลได้หลวงพ่อครับ
7: ก็ไม่ได้อะไรคือท่านก็ยอมรับสภาพแล้วท่านก็ไปนุ่ง
2: ท่านได้พ
7: ู
2: ดอะไรเลยคร
7: ับ ไม่ได้พูดอะไรโยมเพราะท่านยอมรับโดยดุษฎีและท่านก็เขียนในใบสุทธิสลักเรียบร้อยโยม
2: เห็นบอกว่าตอนแรกท่านขอทำใจก่อนแล
7: ้
2: วฮะ
7: อ๋อไม่นะท่านพูดกับหลวงพ่อรองจังหวัดกับเจ้าคณะอำเภอแล้วก็อาตมาเป็นเจ้าคณะตำบลท่านก็ยอมรับตั้งแต่ต้นแล้วขอเถอะท่านก็ยอมรับเลยยอมเอาแค่นี้ก่อนอ๋อฉันไม่ได้ดูอะไรกับเขาเลยแค่มาเป็น
2: เครียดไหมครับ
7: มันก็เป็นธรรมดานะโยมสีเดียวกันก็เป็นห่วงพระศาสนานะโยมนะเจริญพรฝากโยมด้วยช่วยกัน
2: นะถึงแล้วนะครับ
0: หลังจากที่สึกเรียบร้อยนะคะเมื่อเวลาประมาณสักเที่ยงครึ่งค่ะอดีตพระอติโชเนี่ยก็เดินทางมาที่โบสถ์และมาที่กุฏินะคะก็เข้าใจว่ามากับตำรวจเพื่อมาสอบปากคำและชี้จุดเก็บพยานหลักฐานค่ะมีช่วงหนึ่งที่นักข่าวอยู่ด้านนอกรั้วนะคะและนักข่าวก็ได้เห็นภาพด้วยอดีตพระอติโชนี่สูบบุหรี่นะอยู่บริเวณด้านหน้ากุฏิค่ะเนี่ยค่ะนั่งคุยกับตำรวจแบบนี้ในชุดขาวนะคะมีรายงานว่าที่กลับมาจุดนี้เนี่ยก็คือค้นกุฏินะคะเก็บหลักฐานต่างๆแต่น่าจะไม่จบในวันนี้ค่ะเพราะว่าอดีตพระอติโชตอยู่ที่วัดแห่งนี้มานานหลายสิบปีและในกุฏิก็มีกล้องวงจรปิดกว่า30ตัวอยู่มานานแค่ไหนคุณผู้ชมย้อนมาดูประวัติของอดีตพระอติโชตค่ะพระวชิรยานหรืออติโชตธรรมวโรอายุ66ปี30พรรษาค่ะอุปสมบทเมื่อ22มกราคม2540ตอนอุปสมบทก็ที่นี่แหละที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงจากนั้นเมื่อปี59ก็ได้ขึ้นเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ปี64ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และปี65ถึงขึ้นเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นั่นหมายความว่าอดีตพระอติโชตเนี่ยอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงมายาวนานมากๆก็เรียกได้ว่าบวชก็บวชที่นี่แล้วก็เติบโตตามตำแหน่งต่างๆขึ้นมาที่วัดนี้ตลอดค่ะด้านสมณศักดิ์นะคะเมื่อ28กรกฎาคม62เป็นพระครูสัญญาบัตรผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอกฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระครูภาวนาพัทรคุณจากนั้น28มิถุนายน67เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระวชิรยานค่ะนอกจากนี้ที่รู้จักกันดีนะคะก็คืออดีตหลวงพ่ออติโชตเป็นผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะค่ะเป็นที่นิยมมากในวงการพระเครื่องนะคะตอนนั้นที่จัดสร้างขึ้นมาก็เนื่องในวาระที่วัดพุทธไทยสวรรค์ได้ยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงนั่นเองแต่ในคดีนี้นะคะนอกจากอดีตหลวงพ่ออติโชตแล้วนะคะตำรวจเนี่ยจับกุมอีกคนนึงไปพร้อมๆกันก็คือสีกาเอค่ะเป็นสีกาคนสนิทที่ปรากฏในคลิปนั่นแหละค่ะนางสาวปุญญวีอายุ47ปีนะคะคืออันนี้เราทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะว่าการเสพเมถุนในแง่ของพระเนี่ยผิดพระธรรมวินัยก็คือต้องสึกแต่ในแง่ของสีกาเนี่ยจริงๆในกฎหมายอาญาไม่มีอะไรผิดเลยแต่เธอโดนข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเบียดบังทรัพย์หรือว่ายักยอกเงินวัด92ล้านไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ก็คือข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะตำรวจกองปราบก็นำหมายไปคุมตัวเข้ามาเมื่อเกือบบ่ายสองนะคะเจ้าตัวเนี่ยพอเข้ามาที่กองปราบเจอนักข่าวก็นิ่งนะคะไม่ตอบอะไรเลยแต่ถ้าผู้ชมสังเกตนะคะที่คอของเธอเนี่ยยังห้อยเหรียญเหนือดวงอยู่เลยเหรียญนี่แหละค่ะอดีตหลวงพ่ออติโชตเป็นผู้สร้าง
1: เราทำมานานหรือยังคะเรารับสารภาพไหมเราอยากจะบอกอะไรไหมคะ
0: คุณผู้ชมคะปรากฏว่าพอโดนจับจากคดียักยอกเงินทรัพย์ของวัดเนี่ยนะคะปรากฏก็เลยไปรู้ว่าสีกาเอคนนี้หรือนางสาวปุญญวีมีหมายจับครั้งเก่าตั้งแต่ปี63ค่ะพี่ไก่แต่ตำรวจยังไม่ได้จับคือตอนนั้นนะคะเธอไปผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยเคมีแต่ปุ๋ยที่ผลิตออกมาถูกตรวจสอบว่าไม่มีคุณภาพธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกำหนดไว้กรมวิชาการเกษตรก็เข้าแจ้งความดำเนินคดีค่ะและศาลจังหวัดปทุมธานีออกหมายจับเอาไว้ตั้งแต่ปี63แต่ยังไม่ถูกจับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ตำรวจที่ดูแลคดีนี้ค่ะคดีปี63เนี่ยบอกแล้วนะคะว่าออพอรู้ว่าถูกจับเรื่องยักยอกเงินวัดเดี๋ยวจะไปอายัดตัวเหมือนกันก็ดำเนินคดีเรื่องเงินวัดเสร็จก็จะมาดำเนินคดีเรื่องปุ๋ยปลอมต่อนะคะอีกคนนึงค่ะที่ถูกนำตัวเข้ามาที่กองปราบเหมือนกันนะคะ คือไวยาวัจกรวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะชื่อนายเชษฐานะคะเมื่อถูกนำตัวเข้ามาก็ถูกพาขึ้นลิฟต์ไปทันทีนะคะนักข่าวก็ได้เจออยู่แต่เจ้าตัวไม่ตอบอะไรค่ะข้อมูล
8: ของหลวงพ่อหรือไงครับพี
0: ่นอกจาก3คนนี้นะคะมีของกลางที่ตำรวจนำมาที่กองปราบด้วยและแน่นอนว่าจะต้องมีสิ่งนี้ค่ะนี่โต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มนะคะที่ปรากฏในวงจรปิดก็คือที่ใช้ในการเสพเมถุนตัวนั้นล่ะค่ะรวมไปถึงมีกล่องลังสีเขียวซึ่งด้านบนติดป้ายข้อความว่าอาคารสำนักงานและอาคารด้านข้างวงเล็บกุฏิเจ้าอาวาสองค์ก่อนก็คาดว่าน่าจะเป็นเอกสารเกี่ยวกับการยักยอกเงินวัดนะคะ
9: ครับส่วนบรรยากาศที่วัดพุทธไทยสวรรค์คุณผู้ชมครับต้องย้อนไปตั้งแต่10โมงเช้าที่ผ่านมาปรากฏว่าใน Facebook ของวัดเนี่ยขึ้นประกาศว่าปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วก็ลงวันที่วันนี้พฤหัสบดี10กันยายนก็ปรากฏเป็นไปตามคาดนะครับทัวร์ลงด่าสนั่นโพสต์นี้ถูกลบไปแล้วแล้วจริงๆโพสต์ที่เกี่ยวข้องกับโบราณสถานเนี่ยจะต้องเป็นการออกประกาศโดยกรมศิลปากรจริงๆช่วงบ่ายที่ผ่านมากรมศิลปากรเข้าพื้นที่ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ
10: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
11: สนับสนุนโดย New Isuzu D-Max The One and Only
12: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามิน B รวมวิตามิน B ธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
13: อะโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอะโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า

0: ม่ใช่ว่าแบบโอ้ใจหายเนี่ยหนูเลยขับรถมาดูเนี่ยแบบส่งเคาะพวกอะไรต่ออะไรเงี้ยเยอะแยะของกับคลังโรงพยาบาลเนี่ยให้ทุนการศึกษาเด็กนักเรียน
1: ขณะที่ทีมข่าวไปคุยกับอีกท่านหนึ่งอีกท่านนึงนี่เป็นอดีตลูกศิษย์ของหลวงพ่อหวนหลวงพ่อหวนเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสองค์เดิมฮะบอกได้ยินมานานพูดต่อๆกันตั้งแต่เจ้าอาวาสองค์เดิมสิ้นพอขึ้นพอรูปนี้ขึ้นคิดอยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมเลี้ยงหมาบางแก้วไว้ล้อมกุฏิเลยเป็น10ตัวมันต้องมีเหตุผลแล้วล่ะเคยเห็นสีกาบ้างไหมคุณบอสชยศก็ถามลูกศิษย์หลวงพ่อหวนท่านนี้บอกไม่กล้ายืนยันแต่รู้เพียงอย่างเดียวว่าเวลาเข้ามาไหว้หลวงพ่อเข้ามาเช่าเครื่องรางของขลังเนี่ยมันมีอยู่รายล้อมตัวหลวงพ่อเนี่ยเป็น10คนทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชาย
2: เคยละแคะละคายหรือได้ยินเกี่ยวกับเรื่องทั้งเรื่องสีกาเรื่องเงินอะไรอย่าง
3: น
2: ี้ไหมครับ
3: ได้ยินแต่ชาวบ้านก็พูดกันเนาะก็เนี่ยเรื่องพวกเนี้ยมันมีอยู่มานานแล้วเขาพูดกันมาเยอะแยะแล้วก็หลายปีเนี่ยไปถามชาวบ้านดีกว่าเดี๋ยวไปการใส่ร้ายท่านเอาสรุปว่าท่านมาอยู่ใหม่ๆแล้วกันก็เห็นมีสีกาก็มาอยู่มาช่วยจำหน่ายเครื่องมาช่วยจำหน่ายอะไรวัตถุมงคลเสกสัตว์คามหรือคามมีทั้งสีกามีทั้งผู้ชายอยู่คนเต็มเป็นสิบคนมีประจำอยู่แล้วแต่พี่ก็ไม่ได้พูดอะไรหมาก็เต็มหมาพันบางแก้วเป็นสิบตัวท่านก็อยู่ในกุฏิของท่านแหละจะพฤติกรรมยังไงแล้วก็ไม่ทราบเน
2: า
3: ะ
2: เคยมีโอกาสเห็นเนี่ยสีกาค่อนข้างพูดนะครับใกล้ชิดกับอดีตหลวงพ่อโชติ
3: คือใกล้ชิดนี่ไม่คือไม่ค่ายืนยัน
2: อย่างเรื่องเหรียญเหรียญเนี่ยดวงนี้ที่มาที่ไป
3: เหรียญนี่ไม่ทราบเลยเพราะตอนหลวงพ่อหวนอยู่ไม่กล้าสร้างหรอกเพราะหลวงพ่อท่านไม่ให้สร้างคือส่วนตัวเนี่ยก็เหมือนกับชาวบ้านเขาเชื่อกันแหละอย่าให้พี่ตอบว่าพี่เชื่อไม่เชื่อพี่ว่าก็เหมือนกับชาวบ้านเขาเชื่อกันแหละ
2: คร
3: ับ
2: เพราะเราเองเคยสนิทเคยเข้าไป
3: คือไม่สนิทนะแต่เข้าไปดูแต่ไม่ได้เข้าไปนับถือนะเพราะว่าไม่ได้ไปนับถือไม่เคยเช่าไม่ข่าวไม่ตกใจอ่ะมันน่าจะเป็นไปได้อยู่แล้วคิดว่ามันก็ไม่เกินความคาดคิดไว้ตั้งแต่ไหมเดิมๆเพราะว่าถ้าหลังหลวงพ่อท่านละสังขารเมื่อไหร่อ่ะมันเหตุการณ์ท่านจะเกิดขึ้นวันนี้ไม่ธรรมดานะนี่หลวงพ่อหัวนี่ปฏิบัติจริงแต่หลวงพ่อช่วยไม่น่าจะเป็นอย่างนั้น
2: คิดว่าหลังนี้ว่าจะเป็นยังไงในเมื่อตรงนี้เนี่ย
3: มันก็จะดีขึ้นนะคาดว่าจะดีขึ้นแต่ก็ต้องดูอีกนะว่าถ้าตั้งเจ้าอาวาสองค์ใหม่จะเป็นอย่างไร
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้กลับมาติดตามนะฮะค้นเสร็จสิ้นแล้วทั้งกุฏิทั้งบ้านสีกาเจอทองทั้งสองที่เลยมูลค่าไม่อย่าพูดถึงเลยเดี๋ยวไว้รอดูเบรกหน้า
4: ได้ค่ะปิดท้ายเบรกนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะทุกวันนี้เนี่ยคนไทยมีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งเฉลี่ยใกล้เคียงวันหนึ่งอ่ะตั้ง14ชั่วโมงพี่ไก่นานมากนะคะแล้วก็เกิดขึ้นกับทุกวัยทั้งเด็กเยาวชนวัยทำงานตลอดจนผู้สูงอายุค่ะการที่เราอยู่ในท่านั่งหรือว่าเอนนอนต่อเนื่องนานเกินไปนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งค่ะนั่งทำงานนั่งประชุมนั่งรถดูทีวีเล่นเกมหรือเอนหลังเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพฤติกรรมเหล่านี้เวลาสะสมนานเข้าเสี่ยงเป็นสาเหตุให้เกิดโรค NCD ค่ะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจและหลอดเลือดสสส.อยากชวนคนไทยขยับค่ะเพื่อลดเหนื่อยนิ่งด้วยการส่งน้องลุกค่ะเทวดาคุณอ่านถูกนะ
1: ลุกค่ะ
4: ลุกลอลิงอะค่ะไม่ใช่ลุกคาเทวดาที่ดูแลต้นไม้นะคะน้องลุกค่ะ
1: ลุก
4: เทวดาเป็นตัวแทนความห่วงใยค่ะมาเตือนให้ทุกคนลุกขึ้นมาขยับทุก30นาทีขยับก็แค่สัก3นาทีใช้ได้ละแล้วก็มีเพลงมี MV สนุกด้วยนะคะที่ไม่ได้อยากแค่ให้ติดหูแต่อยากให้คนลุกตามค่ะหยิบพฤติกรรมจริงของคนมาเล่าแบบตรงไปตรงมาและมีอารมณ์ขันทำหน้าที่เหมือนกระจกที่สะท้อนให้ผู้ชมได้เห็นตัวเอง
1: ทีนี้น้องลุกค่ะลุกค่ะเทวดาคือเขาร้องเพลงด้วย
4: ค่ะ
1: เนื้อเพลงเนี่ยบางส่วนนะคุณผู้ชมอิ่มนิ่งเป็นหลับไม่ขยับอาจเป็นโรคมนุษย์ติดจอติดพักนั่งนานจัดๆไม่ค่อยอยากจะลุกซีรีส์เรื่องไหนว่าดีก็บอกพี่มาเลยดิคืนนี้เอาให้จบตี2ตี3ยังไม่หลับไถฟีดนิ้วสะบัดจัดเต็มระบบเลยนะลุกค่ะลุกค่ะไอ้ประโยคเนี้ยประโยคทองตูน
4: ค่ะ
1: ลุกค่ะลุกค่ะ
4: ท่อนฮุกค่ะ
1: เป็นท่อนฮุกเลยฮะคือไม่ได้ต้องการสะท้อนแค่เป็นท่อนฮุกนะฮะแต่ทำหน้าที่เหมือนเสียงเตือนมันจะติดอยู่ในความทรงจำเราเลยเรากำลังนั่งนานเนี่ยคำนี้มันจะดังขึ้นมาในหัวเลยแล้วมันก็จะกระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหว

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: แก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
2: ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาง
3: ไม่จริง
2: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
3: ไม่จริง
2: แล้วอะไรจริงอะ
4: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
2: เส้นละ 1,990 บาท
4: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
2: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
4: ๆสอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
6: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
7: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
8: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
9: นี่ก็ไอนั่นก็ไออย่างนี้ก็ต้องพี่เสือดาวยาแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอไม่เติมแอลกอฮอล์และน้ำตาลและเขายังมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อม
10: ฮะมียาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมด้วยหรอ
11: ใช่ยาอมแก้ไอตราเสือดาวสูตรมะขามป้อมสรรพคุณเดียวกันช่วยบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอแล้วเธอชอบแบบไหนล่ะคำเตือนในฉลากและเอกสารผลิตภัณฑ์กำกับก่อนใช้
12: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
13: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝามันเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยาม
14: ากก็ความอุ่นใจคือความสะดวกที่พร้อมย่อทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์ไว้ในมือคุณแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance เชื่อมต่อความสะดวกให้ลูกค้ากรุงเทพประกันภัยแจ้งจุดเกิดเหตุง่ายผ่านแชร์พิกัดเคลมง่ายผ่านวิดีโอคอลติดตามสถานะการเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยรถยนต์แอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
15: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
16: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
15: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
16: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
17: คุณผู้ชมอันนี้เจอที่บ้านสีกาเอ๋นะฮะนอกจากนี้เนี่ยดาว8แฉกดาว8แฉกเนี่ยบอกว่าค้นเจอเงินสดจำนวนมากซุกในลังพลาสติกภายในกุฏิอดีตเจ้าอาวาสอันนี้จะเป็นที่กุฏิแล้วนะฮะที่กุฏิอยู่ในลังพลาสติกคุณผู้ชมดูจำนวนเงินฮะโอ้โหเงินสดแบงค์พันนี่ นอกจากนี้ที่กุฏิเช่นกันไทยรัฐรายงานว่าพบทองคำแท่ง12แท่งแท่งละ10บาทนะฮะรวมมูลค่าคร่าวๆนะตอนนี้มากกว่า7ล้านบาทนี่กำลังรวบรวมเป็นหลักฐานสำคัญที่กุฏิเนี่ยจริงๆต้องย้อนไปตั้งแต่บ่ายโมงครึ่งเลยฮะเจ้าหน้าที่เอาเครื่องนับเงินเข้าไปภายในกุฏิเอาเข้าไปแล้ว1เครื่องนะ
3: ค่ะ
17: ตอนบ่ายโมงครึ่งสงสัยจะไม่พอนักข่าวบอกเมื่อสักครู่นี้เอง4โมงครึ่งเอาเข้าไปอีกเครื่องนึง
3: โอ้มันต้องเงินเยอะขนาดไหนคะเครื่องเดียวไม่พอ
17: หรือยังไงหรือเครื่องมันพังไปแล้วหรอฮะต้องเอาไปเพิ่มกันอีกนี่ฮะนี่ฮะเอาเข้าไปเพิ่มกันอีกและแน่นอนครับไฮไลท์สำคัญมีการเอาโต๊ะไม้กลมนี่ออกจากกุฏิมาแล้วมาวางแล้วก็นำส่งสน.ก็ที่ถกเถียงกันอยู่ในออนไลน์ว่าเป็นไม้หรือเป็นปูนนักข่าวบอกว่าน่าจะเป็นปูน
3: ค่ะ
17: น่าจะเป็นปูนนะฮะแข็งแกร่งมั่นคงเอาขึ้นรถกระบะครับแล้วก็เอาออกไปมีกระเป๋าเดินทางอีก1ใบมีกล่องพลาสติกทึบอีก1ใบนักข่าวที่ปักหลักรออยู่ที่วัดเนี่ยได้ยินเสียงสุนัขหลายตัวอยู่ภายในกุฏินะครับก็มีรายงานว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยชอบเลี้ยงสุนัข ก็ตรงตามที่ลูกศิษย์บอกเมื่อสักครู่เลี้ยงไว้รอบกุฏิเลยเป็น10ตัวระหว่างนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชิญไวยาวัจกรของวัดออกมาผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามถึงรายละเอียดของเรื่องเงินครับรวมไปถึงพฤติกรรมของสีกาเจ้าตัวไม่ตอบคำถามขึ้นรถตู้ไปเลย
18: อย่างเรื่องสีกานี่มีบ่อยไหมพี่ฝั่งโน้นละแค่ละคายมาก่อนไหมครับพี
19: ่สำหรับตัวเรื่องสีกาเนี่ยนะครับพี่เขาแกเข้ามาหาหลวงพ่อนานหรือยังครับบอกที่ผ่านมาตัวสีกาเข้ามาหาหลวงพ่อนานหรือ
20: หลบนิดนึงหลบหลบหลบนี
19: ่พี่เห็นพฤติกรรมของหลวงพ่อที่ไปทำอะไรครับพี
21: ่เรื่องเงินนี้ไม่ทราบเลยเหรอพี่พอรู้บ้างไหมครับ
17: นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะครับถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบถ้าจะย้อนเรื่องราวทั้งหมดของวัดแห่งนี้พุทธไทยสวรรค์มันเกิดอะไรกันขึ้นต้องย้ำกับคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าการแชร์คลิปอนาจารนั้นตำรวจไซเบอร์ออกเป็นโพสต์แล้วนะครับถ้ามีการโพสต์หรือแชร์คลิปอนาจารระวังคุก5ปีปรับ 100,000 บาทขออนุญาตนะครับวงจรปิดเราจะนำเป็นภาพนิ่งเป็นบางช่วงเพราะว่าก็จัดเป็นคลิปอนาจารครับคุณผู้ชมจากความตั้งใจของตำรวจอย่างที่เราบอกนะครับจะสืบเรื่องเส้นเงิน92ล้านแต่กลายเป็นวงจรปิดบอกให้รู้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในกุฏิทั้งหมดครับคลิปที่เห็นนี้คือพฤติกรรมนะครับที่กล้องวงจรปิดติดอยู่ที่หน้ากุฏิของอดีตหลวงพ่อโชติถ้าดูจากเวลาเนี่ยคือประมาณ 5:30 ของวันที่17กรกฎาคมก็จะเป็นภาพในขณะที่นายโชติเจ้าอาวาสเดินมานั่งดูคลิปมือถือมีการมีพฤติกรรมบางอย่างตรงนี้แล้วนะครับดูคลิปไปแล้วก็มีพฤติกรรมไปที่โต๊ะกินข้าวนี่แหละครับสักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินถือของมาวางพอผู้หญิงคนนี้เดินมาก็คุกเข่าก็มีลักษณะของการกอดจูบกันอยู่หลายนาทีครับวางของก่อนแล้วหลังจากนั้นก็คุกเข่านะครับแล้วก็ขึ้นโต๊ะครับช่วงขึ้นโต๊ะเนี่ยมีลูกศิษย์วัดชายหญิง2คนเดินเข้ามานะครับทุกอย่างหยุดครับลงจากโต๊ะแล้วแต่งตัวทำทีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ก็จะเห็นว่าเหมือนตัวพระรู้ก่อนว่าจะมีคนเดินเข้ามาลุกขึ้นแต่งตัวในคลิปเนี่ยตัวพระเนี่ยดูมือถือตลอดเวลาพี่หนุ่มกัญชัยวิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นการดูภาพกล้องวงจรปิดก็เลยทำให้รู้ว่าใครจะเข้าจะออกจริงๆพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สาธารณะเดี๋ยวตูนจะเล่ามันก็เลยเห็นปุ๊บก็เลยแต่งตัวทันแล้วแยกย้ายหยุดพฤติกรรมคุณผู้ชมครับคลิปที่ปรากฏเนี่ยหลายจุดครับไม่ใช่แค่ที่โต๊ะตัวนี้นะครับพฤติกรรมการกอดจูบรูปคำมีไปรอบๆเลยครับ
3: นี่อย่างในครัวเนี่ยค่ะ
17: หน้าเตานะฮะจุดเตาอยู่ด้วยอืม คือคลิปเนี่ยบันทึกไว้ตั้งแต่เดือนเมษาจนถึงปัจจุบันมันก็เลยจะเห็นได้พฤติกรรมเยอะมากยังมีบริเวณใกล้ๆกับโต๊ะหมู่บูชาที่มีการเปิดให้ประชาชนเข้ากราบไหว้ใกล้ๆโต๊ะหมู่บูชาก็มีด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบเนี่ยการที่เข้าไปจับกุมตัวในโชติเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้มีสาเหตุมาจากคลิปนี้นะครับเป็นเรื่องของการทุจริตเรื่องเงินวัด92ล้านข้อหาของตัวในโชติเนี่ยคือ5ข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินแล้วก็อย่างที่บอกนำไปสู่การค้นกุฏิต่างๆทีนี้ในคลิปเราอาจจะเบลอเห็นไม่ชัดมันจะมีชายเสื้อน้ำเงินอยู่คนนึงเดินๆอยู่แถวๆนั้นปรากฏว่าวันนี้คุณบดชยศเนี่ยลงพื้นที่ไปเจอคนนั้นฮะคือด้วยความที่เสื้อเป็นเสื้อตัวเดียวกันกับในคลิปและโบสเนี่ยดูคลิปทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนจบจำรายละเอียดได้หมดเลยจำเสื้อตัวนี้ได้พอเห็นปุ๊บรู้ทันทีโบสพยายามถามหลายเรื่องนะฮะเจ้าตัวบอกไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบไม่ทราบ
18: คือเรารู้มาก่อนไหม
0: ไม่ทราบอะไรเลยครับผมคร
18: ับ
0: ผม
18: อันนี้คือแล้วเราเคยเห็นคลิปเห็นอะไรอย่างนี้ไหม
0: ไม่เคยครับผม
18: ที่ผ่านมาเคยละแค่ละขายเรื่องเงิน92ล้านนั่นต้องไหม
0: ไม่ทราบเลยครับ
18: ไม่ทราบเลยอยู่กับหลวงพ่อมานานเท่าไหร่แล้วคร
0: ับไม่ทราบเลยครับผมโทษทีนะพาพาพ่อไปถูกท่านนะครับโทษทีนะ
18: แล้วเครียดไหมครับหนูมีท่านชดท่านเครียดไหมครับก่อนหน้านี
0: ้ไม่ทราบเลยครับอยู่คนละส่วนกันครับ
17: และคุณผู้ชมครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยเปิดเผยถึงเรื่องราวทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะตรงกับที่ท่านให้สัมภาษณ์ในโหนกระแสทีมงานเตรียมเสียงของท่านในโหนกระแสได้เลยพลตำรวจโทณัฐศักดิ์เนี่ยบอกว่าสักเดือนกรกฎาคมครับมีอดีตลูกศิษย์คนหนึ่งของอดีตพระโชติให้ข้อมูลกับตำรวจกองปราบเกี่ยวกับการยักยอกเงินและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเป็นเรื่องเงินมาก่อนจริงๆเป็นเรื่องเงินมาก่อนเอามาให้ตำรวจสอบก็พบว่าเงินของวัดเนี่ยควรจะเข้าบัญชีวัดเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์แต่มันมีการเปลี่ยนเส้นเงินครับแล้วต่อมาก็มีการตั้งมูลนิธิขึ้นมาบังหน้าเพื่อออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดจากการตรวจสอบเนี่ยในช่วง2ปีกว่าออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดโดยมิชอบกว่า20รายการมูลค่าความเสียหาย92ล้านบาทเบื้องต้นอาจมีผู้เกี่ยวข้องอีกประมาณ 1-2 คนกำลังอยู่ในการรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อเช้าเนี่ยตำรวจก็เลยเปิดปฏิบัติการค้นทั้งหมด5จุดใน3จังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและก็กรุงเทพมหานครซึ่งบ้านของผู้หญิงอยู่ที่ปทุมธานีก็อย่างที่เราบอกนะครับก็เจอทั้งเงินสดเจอทั้งทองคำเจอทั้งพระเครื่องเลี่ยมทองประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตพระโชติกับศรีกาคนสนิทจากการสืบสวนเนี่ยตำรวจเชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกันได้ประมาณ2ปีแต่ก็อย่างที่ทราบว่าเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายเป็นการผิดพระธรรมวินัยสำหรับการพิจารณาการคัดค้านประกันตัวเนี่ยต้องพิจารณาจากพฤติการของผู้ต้องหาและข้อกฎหมายโดยเฉพาะประเด็นว่าจะมีพฤติการเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือไม่เนื่องจากผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงมีผู้ให้ความเคารพจำนวนมากส่วนรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับการแถลงข่าววันพรุ่งนี้11โมงนะครับคุณผู้ชมจะมีการแถลงอีกครั้งทีนี้ในโหนกระแสเนี่ยก็เข้าสายท่านนี่แหละฮะผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็มาจากลูกศิษย์นี่แหละฮะส่งข้อมูลทั้งคลิปภาพคลิปวงจรปิดครับ
20: เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ครับที่ส่งคลิปให้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับแต่ก็เรียนว่าตรงๆว่าท่านก็ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับแต่ว่าคลิปเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเราก็มาดูในพฤติกรรมนะครับจากการสืบสวนใช้เวลาประมาณ2เดือนเนี่ยเราก็พบว่ามีการพยาลักษณะของการเบียดบังทรัพย์ของทางวัดเนี่ยไปเป็นทรัพย์สินส่วนตนเองนะครับเราก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยออกหมายจับนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้นเนี่ยเงินส่วนมากเนี่ยที่ถูกเบียดบังเอาไปเนี่ยเป็นลักษณะของการจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับเมื่อสักครู่ผมน่าจะได้ยินคุณนัทพูดว่าการจำหน่ายวัตถุมงคลเนี่ยก็ต้องเข้ากับทางวัดหรือพระอาจารย์พระอาจารย์จะลงพูดนะครับแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีวัดหนึ่งถ้าเรียนตรงๆก็เป็นวัดเข้าบาทน้ำพุนะครับที่มีข่าวดังเนี่ยก็มีการจดมูลนิธิเพิ่มเติมเข้ามา แบบของพระบาทน้ำพุนะครับแล้วก็เอาเงิน

0: มีบุคคลอื่นอีกแล้วฮะ
1: มีข้อมูลครับมีข้อมูลเดี๋ยวเราขอพิสูจน์ทราบแล้วก็ดำเนินการต่อเมื่อกี้อาจารย์จะลงบอกแล้วว่าน่าจะมีพัวพันกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินพอสมควรในเรื่องของการฟอกเงินนะครับ
2: คุณผู้ชมปิดท้ายเบรกนี้ค่ะอยากให้ดูปรากฏการณ์นี้ที่หน้าวัดพุทธไทยสวรรค์นะคะมีชาวฮ่องกงคนหนึ่งชื่อคุณเคคุณเคมาไลฟ์เรียกว่าไลฟ์สดนั่นแหละผ่านทาง Facebook คุณเคเป็นคนฮ่องกงที่อยู่ไทยมา8ปีค่ะแล้วบอกวันนี้มาเพราะว่าคือตัวคุณเคเองอะค่ะก็อยู่ในแวดวงนี้แหละแวดวงพระเครื่องแล้วตอนนี้คนก็กังวลกันว่าพอมีข่าวแล้วราคาวัตถุมงคลจะตกไหมก็เลยมาเพื่อมาดูสถานการณ์แล้วก็มาไลฟ์สดไปด้วยคุณเคบอกว่าที่ผ่านมามีลูกค้าชาวฮ่องกงมาเช่าเหรียญของอดีตหลวงพ่อโชติกันเยอะเลยค่ะนิยมกันมาเช่าเนี่ยราคาตั้งแต่หลักพันขึ้นไปหลักล้านก็มีนะคะชาวฮ่องกงศรัทธาเพราะว่าหลวงพ่อก็คืออดีตหลวงพ่อโชติเป็นที่รู้จักในประเทศไทยชาวต่างชาติก็ชอบเก็บสะสมวัตถุมงคลของไทยอยู่แล้วจตุคามหรือว่าเหรียญของอดีตพระโชติเนี่ยก็ดังในไทยเลยทำให้ชาวฮ่องกงมาสะสมเช่นกันทีนี้มันก็มีคำถามอีกว่าเอ๊ะการเข้าพบนี่ยากหรือเปล่าในฐานะที่คุณเคเนี่ยอยู่ในแวดวงนี้แต่เป็นคนฮ่องกงนี่เข้าพบยากไหมคุณเคบอกเคยได้ยินเหมือนกันนะจะเข้าพบหลวงพ่อได้ต้องใส่ซองก่อนใส่มากเท่าไหร่ไม่ทราบลองฟังเสียงคุณเคปิดเบรกนี้นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
3: ครับรบกวนถามนิดนึงอันนี้น้องเป็นชาว
4: ฮ่องกงครับ
3: ฮ่องกง
4: ครับผมเคยมาแค่2ครั้ง2ครั้งเนี่ยพี
3: ่ครับทำไมถึงมาที่นี่ฮะ
4: เพราะว่าจริงๆพระอาจารย์เขาก็ตั้งอยู่ที่ประเทศเราครับก็เคยอยากมาตูบ้างถวายบ้างครับ
3: ครับครับก็เห็นบอกว่ามีลูกค้าเป็นชาวฮ่องกงนับถือเหรียญ
4: ใช่ครับใช่
3: ของ
4: หลวงพ่อโชติเยอะใช่เยอะๆครับเยอะ
3: เยอะมากเลยเหรอครับ
4: ก็ถือว่าเยอะแล้วครับพี่จริงๆผมเห็นตันชาเขามันก็ชอบเก็บของพระอาจารย์บางทีราคาหลักพันก็มีหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็มีครับมีหลายราคาครับ
3: ส่วนใหญ่แล้วได้เข้าพบ
4: บาดถึงลูกค้าใช่ไหม
3: ใช่ใช่
4: เข้าอยู่ครับเห็นลูกค้าบอกว่าก็เข้าอยู่ครับปกติแล้วถ้าสมมติเขาเข้าไปแล้วเขาต้องใส่ซองก่อนจะถือว่าเข้าไปเจออาจารย์ได้พระอาจารย์ได
3: ้ใส่ซอง
4: ใช่
3: เยอะกี่มากน้อยครับทราบ
4: อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ใช่แต่ว่าเห็นส่วนใหญ่หลักร้อยก็มีหลักพันก็มีครับ
3: ที่ผ่านมาทำไมคนฮ่องกงถึงศรัทธาขนาดนี้ครับ
4: เพราะว่าจริงๆผมว่าพระอาจารย์อยู่ไทยมันก็มีชื่อเสียงอยู่แล้วครับแล้วก็บางทีคุณที่ต่างประเทศครับต่างชาติเขาก็ชอบเก็บวัตถุมงคลของที่ไทยจริงๆอ่ะจตุคามของพระอาจารย์เขาก็ตั้งอยู่ที่ไทยเหมือนกันนี่แหละแล้วบางคนเขาอยากเก็บของที่มีค่าสมมติวัตถุมงคลอย่างเงี้ยเขาก็เก็บตามที่คนชอบอ่ะคนเล่นกันบ่อยเล่นกันเยอะเขาเก็
3: บ
4: ประมาณนี้ครับ
3: เห็นบอกว่าที่เรามาไลฟ์เนี่ยเพราะว่าลูกค้าหลายคนก็กังวลใจกลัวราคาเหร
4: ีย
3: ญจะตกนี่แหละ
4: ใช่ครับเหรียญที่ว่ามีค่าเหลือทองคำเหลือเงินอย่างเงี้ยปานที่เขาชอบมาเป็นแสงเขากลัวว่าเวลาข่าวออกมาแบบนี้ราคาจะตกหรือเปล่าหรือว่าเอ้ยเวลาขายโตเขาจะขายได้ไหมอย่างเงี้ยเขาก็กลัวเหมือนกันครับ
3: สิกาผู้หญิง
4: ครับ
3: เป็นคนคอยจัดการคิวหรืออะไรให้ไหมครับ
4: อ๋ออันนี้ผมไม่ทราบเลยครับ
5: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดยการไฟฟ้านครหลวง Energy for City Life Energize Smart Living
5: ยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
6: มี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
7: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก

0: ี2569 12-18 ตุลาคมนี้
1: ไลฟ์สไตล์ที่คุณออกแบบเองได้อุ่นใจมีเงินสำรองพร้อมใช้ยามจำเป็นสินเชื่อบำเหน็จตกทอดจากธ.ก.ส.ช่วยให้คุณผ่อนคลายเรื่องการเงินกู้ได้สูงสุด 100% ของหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จตกทอดดอกเบี้ยพิเศษผ่อนชำระสบายนานสูงสุด40ปีขอสินเชื่อได้แล้ววันนี้ที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02-555-0555เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต MEA Powering the Future City
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
1: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
4: ดูโฮมฉลอง43ปีแจก10ล้านลุ้น iPhone 18 Pro Max ลุ้นรับสินค้าฟรีทุกวันใหม่ดูโฮมแอปแจกใหญ่5ล้านพอยต์โหลดเลยวันนี้ถึง28ตุลาคมที่ดูโฮมทุกสาขาและออนไลน์โทร1746รวมสนับสนุนโดย Rowell Dewalt Pumpkin My Dear Hisense Mitsubishi Heavy Duty Stibel Eltron TOA Nippon Paint Bayer Delta และกัปตัน
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
6: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
2: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
7: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
8: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: คุณท่านนี้คุณนัทหลวงพ่อเหมือนพูดเป็นในก่อนหน้านี้นะคะมีการบอกว่าเนี่ยเห็นพระผู้ใหญ่โดนคดีกันเยอะช่วงที่ผ่านมานี่นั่งคิดวันต่อวันเลยนะว่าจะรอดหรือไม่รอดคุณนัทบอกฟังอย่างนี้ปุ๊บพอมาเจอข่าวโอ้โหย้อนคลิปเลยย้อนคิดเลยว่านี่ประโยคนี้มันแปลว่าคือท่านรู้อะว่าท่านมีเรื่องอย่างนี้เพราะอะไรอดีตพระผู้ใหญ่ที่ผ่านมาคุณผู้ชมก็ทราบโดนเรื่องอะไรบ้างล่ะคะเงินสีกามีอยู่เท่านี้
10: ใช่แล้วก็ตื่นมาตีห้าทุกวันอ่ะตูน มันก็ต้องรู้อยู่แก่ใจ
9: ค่ะคุณนัทเนี่ยนะคะคุณนัทแฟนพันธุ์แท้หรือว่าเรียกกันว่าเซียนนัทนะคะนอกจากนั้นยังมีแขกรับเชิญมีอาจารย์จตุรงจงอาสานักวิชาการด้านพุทธศาสนามีทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาภานนท์ค่ะตัวคุณนัทเนี่ยตั้งแต่เริ่มรายการก็อาการคือตาแดงๆเหมือนร้องไห้อยู่ตลอดนะคะพี่หนุ่มกัญชัยก็ยื่นกระดาษซับน้ำตาให้ตลอดรายการคุณนัทก็หยิบทิชชู่มาซับน้ำตาอยู่ตลอดเลยค่ะ
11: จะร้องก็ร้องได้เอากระดาษมาไหม
12: ไม่ได้พี
11: ่เอาขอบคุณครับดูไว้ก่อน
12: ขอบคุณครับ
11: คุณนัทวันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมาได้ใช่ไหม
12: ได้ผม
11: ไม่โกรธกันนะ
12: ไม่โกรธ
11: นะเดี๋ยวจะมาโกรธกันไม่ได้นะ
12: ไม่เป็นไรพี่เอาให้เต็มที่ไม่เป็นไรพี
11: ่เอาให้เต็มที่ใช่ไหมจะพูดคำนี้รู้สึกผิดเลย
12: ไม่เป็นไรพี่จริงๆ
11: คุณนัทไหวนะคุณคุยกับผมได้นะ
12: พี่สบาย
11: นะ
12: หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วพี
11: ่อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
9: คุณนัทนี่บอกว่ามันมากกว่าอกหักนะคือแบบรู้สึกว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์เราอะ คุณนัทก็เล่านะคะบอกว่ารู้จักอดีตหลวงพ่ออติโชติมาตั้งแต่ปี2545ตอนนั้นท่านเป็นพระธรรมดานี่แหละแล้วช่วงนั้นมีการสร้างองค์พระจตุคามรามเทพก็ได้เจอหลวงพ่อโชติอยู่ในพิธีท่านเป็นหนึ่งใน3พระที่สอนเขียนยันทีนี้ช่วงที่สำคัญมากเลยค่ะคุณนัทเล่าว่าไปหาท่านเมื่อวานอยู่เลยท่านก็ยังมอบกระดาษดวงตราพญาราหูส่งมาให้ผมกับมือทุกอย่างก็ยังปกติดีนะยังได้กราบตักท่านยังได้ถ่ายคลิปท่านเอาไว้เลยท่านน่ะยังสอนว่าคำว่าซวยกับคำว่ารวยมันอยู่ใกล้ๆกัน
13: รวยกับซวยคล้ายก
14: ันไม่เอาเดี๋ยวไปโพสต์กูไม่เอาย
13: ังไม่โพสต์
14: ไม่เอาร
13: วยกับซวยคล้ายๆกันนะโอ๊ยคำนี้คมมากเลย
14: ไม่เอาเรานี่เพิ่งจะโดนมาหยกโย
15: นตอนที่ท่านบอกไม่ให้ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปท่านไปแล้วไปอ้างว่าสนิทกับท่านแล้วไปหลอกเงินผู้หญิงแล้วก็หลอกผู้หญิงด้วยหลอกตัวกับหลอกเงินท่านก็เลยหยุดการถ่ายคลิปเหตุผลที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเนี่ยคือมันมีน้องคนหนึ่งที่ไปกับผมทำกิจการแล้วท่านก็แนะนำว่าให้หยุดกิจการก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีแล้วท่านก็ยกนิ้วขึ้นมาว่ารวยกับซวยนะมันใกล้ๆกันนะพิจารณาให้ดีนะรวยกับซวยแล้วคำนี้มันเข้าหูเฮ้ยรวยกับซวยมันใกล้กันหลวงพ่อช่วยพูดอีกทีได้ไหมผมจะเอาคลิปไปสอนคนแต่เฮ้ยไม่เอาเองอย่า
9: พี่หนุ่มก็ถามอะค่ะว่าตอนที่เห็นข่าวออกมาเชื่อไหมคุณนัทบอกตอนแรกไม่เชิงว่าไม่เชื่อแต่พอเห็นภาพเห็นคลิปมันหนีไม่ออกแต่ก็ว่าเอะใจตรงนี้แหละเมื่อวานตอนไปเจอหลวงพ่อโชตินะคะท่านคือปกติแล้วเนี่ยคุณนัทจะพูดตลอดว่าหลวงพ่ออย่าสึกนะก็ยอมรับตามตรงว่าคุณนัทเนี่ยแกก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหรียญเกี่ยวกับองค์พระนี่แหละคือถ้าหลวงพ่อสึกอะมันก็จะทำมันมีผลกระทบอะพูดตรงก็จะบอกท่านเสมอว่าหลวงพ่ออย่าเพิ่งสึกนะอย่าเพิ่งสึกนะทุกครั้งก็จะตอบกลับมาว่าสบายสบายแต่เมื่อวานท่านตอบกลับมาว่านี่นะตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสแล้วเห็นข่าวพระผู้ใหญ่โดนคดีเยอะก็เลยคิดไตร่ตรองเป็นวันๆเลยนะว่าเราอ่ะจะรอดหรือไม่รอดคุณนัทบอกตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอวันนี้มาเห็นข่าวท่านทำแบบนี้แล้วโดนจับโอ้โหคำพูดเมื่อวานท่านมันย้อนกลับมาเข้าหูกลับมาเลยอ่ะแต่ก็แยกแยะคุณนัทบอกแยกแยะศรัทธาในตัวท่านก็คงเว้นไว้ในอดีตก็ยังจดจำในสิ่งที่ท่านเคยทำดีกับเรา
15: ผมรู้จักอาจารย์โชติก่อนผมรู้จักปี45ครับ
11: ปี45
15: 2545พี
11: ่ตอนรู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็น
15: ท่านเป็นพระธรรมดาย
11: ังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
15: ยัง
11: เป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี
15: ้ใช่
11: แล้วพี่ไปรู้จักท่านได้ยังไง
15: ท่านโชติอ่ะก็เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมในการทำพิธีอธิษฐานพระเครื่ององค์พ่อจตุคามพี่แล้วก็เลยเจอท่านท่านเป็นหนึ่งในสามพระโกผ่องก็มีการถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงสามารถเขียนยันผมขอโทษนะพี่หนุ่มเนี่ยผมเพิ่งไปมาเมื่อวานนี้ของอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเนี่ย
11: นี่คุณเพิ่งไปมาเมื่อวาน
15: ไปเมื่อวาน
11: อันนี้ท่านเพิ่งให้มา
15: ให้
11: กับมือเมื่อวานเลย
15: ใช่ทุกคนก็จะเอากระดาษเนี่ยไปอธิษฐานแล้วก็ขอให้เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่ปี30ทำมาอย่างนี้เซียนพระทุกคนต้องมีกล้องถูกไหม
11: ถูกต้องครับ
15: นี่คือที่อาจารย์โชติเขียนให้ผมเป็นดอกพลาสติกเอาดอกไม้พลาสติกอันนึงอะ
11: ดอกมะลิ
15: ดอกรักบอกมึงปากหมาหาเรื่องดีนักก็เอาเนี้ยเขียนว่าเออมึงพกไว้จะได้มีคนรักมึงมั่ง
11: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพอได้ยินเรื่องตกใจไหมเชื่อไหม
15: ตอนแรกพอมันมีภาพอะเราหนีไม่ออกแต่ว่า
11: ตอนแรกไม่เห็นภาพ
15: ไม่เห็น
11: ไม่เชื่อ
15: ไม่เชื่อ
11: ใช่ไหม
15: ไม่เชิงไม่เชื่อพี่มันมีความรู้สึกตั้งแต่เมื่อวานตอนที่กราบท่านพูดผิดปกติพ่ออย่าสึกนะปกตินะถ้าเป็นปกติที่เราคุยกันมาตลอดพี่ถ้าจะบอกว่าเออสบายสบาย
11: เมื่อวานท่านตอบว่า
15: ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสมาเนี่ยเจอพระผู้ใหญ่เจอเรื่องต่างๆทำให้คิดไต่ตองและพิจารณาเป็นวันๆว่าจะรอดหรือไม่รอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดูว่า
16: เป็นวัน
15: ๆว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดแล้วฮะทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเห็นคลิปกับเมื่อวานมันคำพูดนี้มันเข้าหูมาเลยเพิ่งแค่คิดดูดิพี่บวช30ปี
16: คุณนัทพูดไปยิ้มไปตาก็คอไปตลอดเลย มันความรู้สึกไงเหมือนคนอกหักไหมครับ
15: อกหักมันน้อยกว่าพี่แต่ว่าเนี่ยมันครูบาอาจารย์เราพี่นึกออกไหมมันเหมือนกับว่าเรามีครูที่สอนเรามาตั้งแต่มัธยมก็ได้อนุบาลก็ได้แต่ครูจะมาทำอะไรกับเพื่อนเราอย่างเงี้ยมันคือความฟิลนั้นเลยพี่นึกออกไหมแล้วความศรัทธาเรามากกว่าเพราะเราชวนคนไปไหว้เป็นร้อยอ่ะใครว่าท่านผมไม่เคยที่จะแบบเฮ้ยท่านดีแต่เราไม่ได้นั่งเฝ้าท่านไงพี่นึกออกว่าเราไม่ได้นั่งเฝ้าท่านเราเสียใจมากพี่เสียใจมาก
9: อีกช่วงหนึ่งที่สำคัญก็คือโต๊ะกลมตัวนั้นนะคะคุณนัทบอกว่าตรงนี้คือเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่เปิดเผยอะคือคุณนัทก็วาดแผนผังเลยนะคะว่าจุดนี้มันเดินเข้ามาได้อะไรยังไงอ่ะฟังเลยดีกว่า
15: เริ่มอยู่ตรงนี
11: ้ท่านนั่งนี่นะ
15: ใช่ครับ
11: ที่คุณไปไหว้เมื่อกี้ที่คุณถ่ายคลิปมานะ
15: ใช่ครับ
11: แล้วก็
15: เสร็จก็จะมีห้องกั้นตรงนี้นิดนึงแล้วก็องค์พ่อจะอยู่เยื้องมานิดเดียวเองเนี่ยเยื้องท่านมา
11: องค์พ่อนี่องค์พ่อจะตุ้ม
15: ใหญ่เลยใช่ไหมขายที่ระลึกของที่ระลึกนะแล้วก็พอเดินหลุดห้องตรงนี้เราก็มาไหว้องค์พ่อได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะที่มีรูปนะครับแล้วก็โต๊ะไหว้ของมันก็ติดกัน
11: ที่โต๊ะกลม
15: อันนี้โต๊ะกลม
11: โต๊ะกลมโต๊ะกลมโต๊ะสำค
15: ั
11: ญ
15: เตาก็อยู่ตรงนี
11: ้โต๊ะสำคัญเตาอยู่ไหนเตาติ้งเตาติ้ง
15: เตาอยู่นี่ฮะเตาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้รอบตรงนี้ครับรอบเป็นตัว L เนี่ยครับ
11: นี่เตาอยู่นี่นะ
15: ใช่ครับ
11: เตาอยู่นี่ถูกไหม
15: ใช่ครับ
11: ตรงนี้คือโต๊ะกลมเมื่อกี้ทำกิจตรงนี้ก่อนแล้วก็เตาติ้งอยู่นี่แสดงว่าเดินทะลุกันได้หมดเลย
15: เดินเป็นตัวยูเลยครับเดินออกเข้าเป็นตัวยูแล้วก็มีขายจุดขายประทัดเนี่ยพอเดินเข้ามาก็ต้องวนออกเป็นตัวยูครับ
11: สีกาที่ชื่อปุญญวีเนี่ยเป็นใครไปมาหลายครั้งเจอทุกครั้งใช่มั้ย
15: ทุกครั้งพี
11: ่แล้วอากับกิริยาของสีกาคนนี้เขาเป็นยังไงเขาแนะนำตัวเขาเป็นใคร
15: ไม่เขาไม่มีเฉิดฉายพี่เขาไม่ได้เฉิดฉาย
11: แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าเป็นใคร
15: ไม่มีการแนะนำใดๆเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาอยู่ประจำตำแหน่งทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
11: เขาทำอะไร
15: ก็เขาก็อยู่ช่วยงานตรงนั้นแล้วบางทีก็นั่งอยู่ในจุดที่ขายประทัดอย่างที่ผมนำเรียนนะครับแล้วก็แต่ละจุดจะมีคนทำงานประจำอยู่อย่างเงี้ยครับประมาณ
11: เขาเป็นหนึ่งในพนักงาน
15: ใช่ครับใช
11: ่ขายประทัด
15: ผมเคยเห็นเขานั่งอยู่ตรงจุดขายประทัดด้วยลูกศิษย์นี่แหละเป็นคนเอาคลิปมาให้เพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์ต้องระแคะระคายแล้วลูกศิษย์ที่รักพระศาสนาหรือลูกศิษย์ที่รักองค์พ่อจริงๆอ่ะคงทำแบบนี้ถ้าเป็นผมก็ทำผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ต้องแจ้งเบาะแสก่อนผมเชื่อมั่นว่ามีลูกศิษย์ที่สงสัยแล้วก็แอบเอาคลิปกล้องเนี่ยออกมานี่คือกล้องวงจรปิดของในวัดถ้าผมระแคะระคายว่าหลวงพ่ออะไรมันต้องเป็น
11: อาจจะมีคุณอาจจะมีลูกศิษย์
15: เพราะผมเชื่อว่ามันต้องมีคนที่มึงที่อยู่ในนั้นมึงเห็นดีกับเขาหมดเลยเหรอนึกออกป่ะมึงไม่มีใครรักองค์พ่ออย่างนี้สักคนเหรอวะพี่เข้าใจความรู้สึกผมไหมถ้าไม่มีคนไหนพี่ผมถามใครจะเห็นนะ
9: ลองขึ้นแผนผังมาอีกทีได้ไหมคะทีมงานคือตรงนี้มันไม่ใช่จุดที่เป็นจุดปิดอะไรเลยอะค่ะ
10: ใครก็ได้เดินเข้าเดินออกได้หมดเลย
9: เนี่ยโต๊ะมันคือมุมขวาล่างเห็นไหมคะแล้วอยู่ใกล้โต๊ะไหว้อยู่ใกล้องค์พ่อคุณนัทยังบอกเลยโต๊ะตัวเนี้ยผมไปนั่งประจำเวลาเอาของมาไหว้ผมก็ไปตั้งของตรงโต๊ะนี้แล้วผมก็นั่งอยู่ตรงนี้
10: มันเลยเป็นที่มาว่าพี่หนุ่มก็เลยวิเคราะห์ทำนองว่าอ๋อที่ดูมือถือตลอดในคลิปเนี่ยอาจจะดูวงจรปิดว่ามันจะมีใครเดินเข้ามาหรือเปล่า
9: แล้วก็หยุดการกระทำส่วนตัวสีกาคนนี้นะคะอีกท่านหนึ่งที่รู้ที่มาที่ไปก็คือคุณเวกัสเซียนพระค่ะโฟนอินเข้ามาค่ะบอกว่าทราบว่าผู้หญิงคนนี้เขาลำบากเขามีปัญหาในชีวิตก็เลยเข้ามาขออาศัยวัดอยู่เพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่ปีนะคะแล้วหลวงพ่อก็เลยช่วยเพราะเห็นเขาลำบากมาพฤติกรรมหลวงพ่อก่อนหน้านี้ไม่มีเลยน่าจะเพิ่งมามีปีสองปีนี้
17: ช็อกไปครับตกใจอยู่ครับมันก็เข้าทางที่ลูกศิษย์ตั้งถ่ายแน่นอนก็ผมนับถือว่า10กว่าปีก็ตั้งแรกๆอ่ะท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมว่าอาจจะมีนี่แหละช่วงหลังเพราะว่าเริ่มมีลูกศิษย์ผู้หญิงเข้าไปเงี้ยมันก็ล่อแหลมอ่ะเขาก็มาอาศัยวัดนี้อยู่แหละหลวงพ่อให้อยู่เพราะว่าผมเคยคุยกับเขามีปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองอ่ะลำบากมาหลวงพ่อก็ให้มาช่วยงานที่วัดอยู่ที่วัดนี่แหละครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้มาเป็น10ปีหรอกครับเพิ่งไม่กี่ปีนี่เองไปมาตลอดผมเห็นอยู่ไม่มีมาก่อนไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นอยู่ไม่กี่ปีนี่เองผมก็กล้ายืนยันว่าพฤติกรรมหลวงพ่อแต่ก่อนหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรอ่ะคิดว่าถ้าจะมีก็คงช่วงไม่กี่ปีนี่แหละครับหรือไม่ก
9: ็ในรายการนะคะยังมีการพูดถึงวัตถุมงคลต่างๆของอดีตพระอติโชติเนี่ยค่ะบอกที่ดังที่สุดเลยคุณนัทบอกเหรียญเหนือดวงมูลค่าสูงสุด3ล้านนะคะพี่ไก่
10: ครับ
9: แต่ก็แน่นอนว่าราคาตอนนี้มันก็กระทบอ่ะนะคะคุณนัทยังบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าจะมีการคืนเหรียญคืนพระมายังตนก็ยอมรับแต่ว่าจะขอค่อยๆผ่อนนะเพราะว่าตอนนี้คนทักแชทมาหาจะคืนเหรียญเต็มไปหมดพูดง่ายๆก็คือคุณนัทอ่ะแกเป็นคนให้เช่าบูชาไงแกบอกคนทักมาเต็มเลยจะพยายามแก้ไขนะแต่จะขอเป็นค่อยๆผ่อนแล้วกัน
10: ทีนี้พูดถึงเหรียญ นี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมครับแชร์กันสนั่นเหมือนกันท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินครับเคยโชว์เหรียญ นี้จริงๆแกไม่ได้ตั้งใจจะโชว์เหรียญ นี้
9: จะโชว์เชือกร่มที่ห้อย
10: เป็นนวัตกรรมเป็นเหมือนกับว่าซอฟต์พาวเวอร์
9: ภูมิปัญญาคนไทยนะมันรูดเข้ารูดออกได้ท่านอนุทินบอก
10: แล้วมันเป็นภาพตั้งแต่24ตุลาคมปี66สมัยนั้นคุณอนุทินเนี่ย เป็นรองนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็เป็นช่วงที่จะต้องการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์มันเลยเกิดคลิปนี้ขึ้นมาอ้าวดูคลิปนี้ซะหน่อยแล้วกันปิดท้ายเบรกนี้ไปเลยแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าชมข่าวอื่นๆกันแล้วครับ
18: นี่ก็ซอฟต์พาวเวอร์นี่สร้อยคอลูดขึ้นลูดลงนี่ภูมิปัญญาคนไทยทั้งนั้นน่ะ
19: ที่ไหนจากที่ไหน
18: ฮะนี่เห็นไหมคนไทยน่าไปหลอกไปหาที่ต่างประเทศนี้ไหนลูดเข้าลูดออกได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ย
19: สนใจพามากเลยค่ะ
18: อย่างเงี้ยลูดปื้ดอย่างเงี้ยได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยเขาจะสินค้าที่ใช้ได้ดูเด็กผมไม่ต้องไปใส่ทองเลยว่าใส่เสื้อล่มนี่แหละสบายดี
19: มันคืออัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่มันมีอยู่แล้ว
18: ใช่
20: เรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
21: สนับสนุนโดยถ้าไอต้องไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไหร่ต้องไอเฮิร์บ
22: น้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
23: กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
24: เมืองไทยสมายคลับ
25: ให้เยอะจนคุณยิ้ม
26: มาพร้อมสิทธิพิเศษและกิจกรรมเพียบที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
25: จะชอบเที่ยวดำน้ำปีนเขา
26: เข้าสปาเข้าคาเฟ่ออกกำลังกายไปช้อปปิ้ง
25: สตรีมมิ่งดูหนังซีรีส์คอนเสิร์ตละครเวที
26: จะชอบกินมื้อเล็กมื้อใหญ่
25: หรือร้านจองยากก็จัดให้เมืองไทยสมายคลับให้เยอะจนคุณยิ้มมาเป็นลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิตด้วยกันนะครับ สนใจโทร1766เงื่อนไขเป็นไปตามที่บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
27: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
28: อ้าวสายต่อไป
29: มีปัญหามาปรึกษาหน่อยครับ
28: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าแนะนำเลยครับยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวสูตรไม่ใส่น้ำตาลไม่มีแอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดทานง่ายช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ ย้ำนะครับช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอยาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยราขวดสีขาวใส่ใจไม่ใส่น้ำตาลทางเลือกของคนรักสุขภาพอ้าวสายต่อไป
30: ใช้ทางพิเศษบ่อยยิ่งต้องมี Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีมี Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางง่ายครบในแอปเดียวและทุกการเดินทางยังเปลี่ยนเป็น Exact Reward สะสมคะแนนแลกรับสิทธิพิเศษมากมาย Easy Pass ผ่านง่ายได้สิทธิ์มากกว่าอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal แล้วรับสิทธิ์ Exact Reward ทุกการเดินทาง
3: ถ้ามีคนช่วยให้ธุรกิจเราไปต่อได้ก็คงดี
31: วันนี้รีวิว SME โครงการดีจากดีพร้อมภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากสสว.พร้อมที่จะช่วยผู้ประกอบการวิเคราะห์โจทย์ธุรกิจพัฒนาองค์ความรู้เพิ่มศักยภาพและต่อยอดโอกาสทางธุรกิจเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกโอกาสที่ใช่สมัครได้แล้ววันนี้ติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมรีวิว SME พลิกโอกาสสร้างอนาคตธุรกิจไทย
32: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
20: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33
9: ผู้ชมคะน้องหลุนโซโล่ค่ะวันนี้ลูกพี่ลูกน้องก็คือคุณมอสโพสต์แจ้งเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลการชันสูตรปรากฏว่าสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบนะคะว่าหลุนเนี่ยมีลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติค่ะเนี่ยค่ะคุณมอสโพสต์นะคะบอกว่าขณะนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ได้ประสานงานกับอัยการเพื่อขอข้อมูลผลชันสูตรโดยละเอียดจากจอร์เจียเพื่อจะได้นำมาประกอบกับผลการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยค่ะแต่ทีนี้ในส่วนของประเทศไทยก่อนเบื้องต้นผลการตรวจของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์พบลักษณะการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจซึ่งอาจส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติอย่างไรก็ตามต้องรอข้อมูลจากทางจอร์เจียเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาและสรุปผลให้ชัดเจนนะคะซึ่งคุณมอสก็บอกนะคะว่ากระบวนการที่ดำเนินการอยู่ในจอร์เจียเนี่ยครอบครัวยังไม่ทราบเลยว่าเรื่องอยู่ขั้นตอนไหนดำเนินการถึงไหนแล้วก็ไม่รู้กรอบระยะเวลาแน่ชัดค่ะว่าจะมีการสรุปผลหรือได้รับข้อมูลเมื่อไหร่ข้อมูลที่ครอบครัวได้รับในขณะนี้ส่วนใหญ่เป็นข้อมูลจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยสถานทูตเองก็แจ้งว่าอยู่ระหว่างการประสานงานและติดตามสอบถามข้อมูลกับจอร์เจียต่อเนื่องแต่ขณะนี้ก็อย่างที่บอกคือยังไม่ได้มีรายละเอียดอะไรเพิ่มเติมรวมถึงกรอบระยะเวลาที่ชัดเจนให้ครอบครัวทราบฉะนั้นที่เล่าไปเมื่อกี้นี้ค่ะจุดที่พบที่สำคัญว่ามีการอักเสบเก่าที่กล้ามเนื้อหัวใจแล้วอาจจะส่งผลให้การทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเนี่ยอันนี้คือของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ประเทศไทยนะคะต้องรอของจอร์เจียมาประกอบค่ะคุณมอสก็บอกว่าก็ยังคงรอคอยอยู่ค่ะรวมไปถึงทรัพย์สินสิ่งของต่างๆของหลุนนั้นครอบครัวก็ยังไม่ได้รับคืนมีแค่พาสปอร์ตหรือหนังสือเดินทางอย่างเดียวเท่านั้นค่ะที่ได้รับกลับมาพร้อมร่างของน้องในวันนั้น
10: ครับคุณผู้ชมครับมาตามนัดหมายนะครับคุณสนธิลิ้มทองกุลครับนำทีมแสดงพลังหน้าสถานทูตอิสราเอลทวงคืนประเทศไทยวันนี้ก็มาพร้อมกับคือถ้าเป็นแกนนำเราจะคุ้นหน้าคุ้นตาที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือมีคุณสายสก็อตมาร่วมในการชุมนุมด้วยนะครับใส่เสื้อ Not For Sale ในมือก็ถือธงชาติไทยแล้วก็มาร่วมชุมนุมแล้วก็จะมีคุณปานเทพคุณนิติธรล้ำเหลือคุณพิชิตชัยมงคลครับช่วงหนึ่งหลังจากที่การชุมนุมดำเนินไปสักระยะคุณสนธิออกมาให้สัมภาษณ์นะครับก็นี่ยังไม่ใช่การเริ่มต้นการลงถนนนะแค่แสดงพลังนะฮะแล้วก็ไม่ได้ประเมินว่าจะมาอะไรกันยังไงกี่คนแล้วก็ไม่ได้กังวลด้วยเพราะคนที่ควรกังวลคือรัฐบาลอยากจะฝากอะไรถึงคุณอนุทินไหมนักข่าวถามคุณสนธิตอบว่าไม่ต้องฝากหรอกเพราะเขาเป็นคนฉลาดทุกคนในประเทศโง่กว่าเขาหมด
0: ผมไม่เคยสนใจว่าจะต้องมากี่คนผมสนใจว่าผมได้นำพาคำพูดของผมและคนเข้าใจหรือเปล่าถ้าจะพูดถึงครั้งแรกแล้วเนี่ยก็ยังมากกว่าสมัยครั้งแรกที่ผมประท้วงตัดสินเมื่อ21ปีที่แล้วของพวกนี้ผมไม่กังวลเพราะว่าคนที่ควรกังวลก็คือรัฐบาลมากกว่าเพราะผมไม่ได้ลงเขาผมไม่ได้กดดันเขาคำตอบผมชัดเจนถ้าคุณทำไม่ดีคุณอยู่ไม่เป็นสุข
1: ม
0: ี
1: อะไรฝากถึงนายกอนุทินโดยตรงไหมว่า
0: ผมไม่ต้องฝากถึงก็หรอกนะเพราะว่าเขาเป็นคนฉลาดทุกคนในประเทศไทยโง่เขาหมด
2: แต่ตัวท่านนายกบอกว่าคนไทยไม่ได้ติดหนี้ใครไม่จำเป็นต้องไปท
0: ุกก็ใช่ไงไรไอ้สี่แสนบาทที่คุณกู้มาติดหนี้ใครวะพูดจาไม่รู้เลยว่าไม่รู้สี่รู้แปดว่าข้อที่จริงเป็นยังไงเพราะฉะนั้นความไม่โปร่งใสมีตลอดเวลาแล้วเมืองไทยไม่ติดหนี้ใครติดหนี้คุณอนุทินเนี่ยติดหนี้ประชาชนที่เดือดร้อนเพราะประชาชนของอนุทินกับประชาชนของผมมันคนละประชาชนกันประชาชนของผมเนี่ยต้องการประเทศไทยที่มีหลักนิติรัฐที่มั่นคงแน่นอนด้วยความมีนิติธรรมจนวันนี้คุณอนุทินแล้วก็พรรคพวกที่ปากแจ๋วยังไม่บอกผมเลยว่าไอ้โม่งตัวไหนเนี่ยกักตุนน้ำมันวันที่14คือวันชี้ชะตาอีกวันหนึ่งของอนุทินและรัฐบาลชุดนี้เพราะฉะนั้น14เนี่ยถ้าออกมาแล้วมันสวนทางกับสิ่งที่ประชาชนเห็นผมชุมนุมแน่นอนไม่18ก็19กันยา
10: คุณสายสก็อตบ้างครับให้สัมภาษณ์บอกว่าคือจริงๆที่มาร่วมชุมนุมเพราะเคยร่วมประท้วงเรื่องอิสราเอลมาแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าถ้านักการเมืองรับเงินง่ายๆเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นง่ายๆเขาก็เข้ามาง่ายๆประเทศไทยไม่ใช่ของคนไทยหรอและก็ตั้งคำถามรัฐบาลชุดนี้คงต้องการให้เราเป็นหมูเป็นหมาไม่ตื่นตัวทำตามเขาทุกอย่างอย่าออกแถววันนี้เลยต้องออกมาทรายไม่ได้มาเพราะสีทางการเมืองทรายเป็นสีทะเลแต่อนาคตคนรุ่นใหม่มันเหมือนได้เห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยตอนอยุธยาล่มแล้ว
4: ถ้าเกิดนักการเมืองเรารับเงินได้ง่ายๆก็อิสราเอลเข้ามาง่ายครับเลยนี่คือเหตุผลที่เรามาเห็นไปแล้วว่าประเทศไทยมันไม่ใช่ของคนไทยแล้วครับตอนนี้เลยเราก็ต้องมาก็การที่เขามาอยู่แบบเกินเป็นนักท่องเที่ยวนั่นคือปัญหาที่ใหญ่มากเลยครับมันไม่ถูกต้องครับถ้าเกิดพวกเราไม่โกรธไม่ออกมาแสดงความรู้สึกอ่ะเขาก็จะเอาอนาคตของเราไปหมดเลยนะครับรัฐบาลชุดนี้เขาต้องการให้เราเป็นหมูเป็นหมาที่ไม่ตื่นตัวทำตามทุกอย่างเหมือนเดิมอย่าออกแถวแต่นี่คือสิ่งที่ประชาชนทุกคนทำได้ตอนนี้ก็คือออกแถวครับคุณคิดว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดก็แสดงความรู้สึกเลยครับอย่ารู้สึกว่าเราต้องกดหัวไม่พูดอะไรนี่คืออนาคตของเรานะถ้าเกิดเราจะไม่พูดตอนนี้ใครจะพูดแล้วถ้าเกิดคุณไม่พูดอ่ะแล้วคุณจะพูดตอนไหนครับทรายไม่ได้มาเพราะทรายมีสีทางการเมืองนะครับทรายเป็นสีทะเลอยู่แล้วครับทรายเป็นทรัพยากรประเทศชาติของเราแต่เห็นเลยว่าอนาคตของคนรุ่นใหม่มันไม่มีแล้วครับแล้วมันถูกกวาดซื้อขายไปหมดครับมันเหมือนได้เห็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอ่ะของตอนที่อยุธยามันล่มครับทรายยืน
5: คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกและรัฐมนตรีคมนาคมนะครับบอกว่าจะใช้สิทธิ์อะไรก็เป็นเรื่องของเขาแต่ถ้าลงถนนแล้วคนเดือดร้อนขออนุญาตก่อนมันมีกฎหมายอยู่นะ
6: คุณสนธิเขาก็เชิญชวนมาหลายครั้งแล้วส่วนวันนี้จะได้ผลหรือไม่ได้ผลนะครับมันก็อยู่ที่เหตุผลในการที่เขาจะเชิญคนมาร่วมลงถนนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเขาจะเชิญลงถนนและอยู่ในที่ตั้งที่ไม่ได้กระทบกับการเดินทางของคนกรุงเทพและปริมณฑลก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณจะทำให้มีผลกระทบและสร้างทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพได้รับความเดือดร้อนสิ่งแรกที่ต้องกระทำคือคุณต้องขออนุญาตก่อน
7: คือรัฐบาลก็ไม่ได้เล่นใส่ใจกับการที่ออกมาเคลื่อนไหว
6: ไอ้คำว่าไม่ใส่ใจนี่มันไม่ได้นะครับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับผมเชื่อว่าฝ่ายบริหารต้องใส่ใจในทุกมิติแต่การใส่ใจตรงนี้เนี่ยให้น้ำหนักเท่าไหร่เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันเดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเอง
7: คุณต้องลองมองว่ามีวาระต้องเป็น
6: ผมบังเอิญเรื่องการเมืองผมไม่ค่อยเก่งผมเลยมองไม่ค่อยออกเพราะฉะนั้นให้คนที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางการเมืองดีกว่าให้เขามาเป็นผู้วิเคราะห์แทน
9: ไปที่สภากันหน่อยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ยังเป็นการอภิปรายร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี70ต่อนะคะที่ชัดเจนแน่ๆแล้วก็คือว่าจะไม่มีการพิจารณารายงานผลการดำเนินงานของกกต.ก่อนจะถึงวันที่14กันยายนที่กกต.นัดจะลงมติคดีหัวสว.คือตอนแรกก็พยายามฝ่ายค้านก็พยายามจะให้มีการอภิปรายเรื่องการดำเนินงานของกกต.ให้ได้แต่ที่สุดแล้วเนี่ยอภิปรายงบเมื่อวานไม่จบนะคะวันนี้ก็เลยต้องมาต่อแล้วที่ชัดเจนก็คือก่อนเที่ยงเนี่ยประธานโสภณสารัมก็แจ้งผลการหารือของวิป2ฝ่ายค่ะว่าการอภิปรายงบจะจบวันนี้ก็ตกลงกันว่าให้จบสักประมาณทุ่มหนึ่งส่วนพรุ่งนี้ไม่มีการประชุมค่ะแต่จะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปเพิ่มขึ้นมาสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วนแน่นอนรวมถึงยัตติภาคใต้แล้วก็รายงานกกต.ด้วยนะคะปรากฏประธานโสภณแจ้งปุ๊บก็ไม่มีการคัดค้านโดยเฉพาะไม่มีฝ่ายค้านคัดค้านด้วยทีมข่าวการเมืองเราก็สงสัยมากนะคะว่าทำไมฝ่ายค้านยอมง่ายก็เลยไปถามแหล่งข่าวพรรคฝ่ายค้านท่านหนึ่งบอกว่าคือยังไงเสียงมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วอะเราจะใช้วิธีอย่างนี้ละกันขอเพิ่มวันในการประชุมสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันแล้วเดี๋ยวเรื่องงบนี่แหละเดี๋ยวตอนไปถึงมาตรา32งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานองค์กรอิสระและองค์กรอัยการเมื่อไหร่เดี๋ยวพูดเรื่องสว.เลยพูดเรื่องกกต.เลยแล้วพอมาถึงมาตรา32ก็มาจริงๆคุณไอติมภริศวัชรศิลป์ค่ะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายพุ่งเป้าไปที่งบกกต.ค่ะบอกว่ากกต.ของงบ 2,700 ล้านจะใช้ให้กระบวนการเลือกตั้งน่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมแต่จากการสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาคุณภริศบอกไม่มั่นใจเลยว่างบประมาณจะถูกใช้เพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือถูกใช้เพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยแล้วก็ไปแตะเรื่องคดีโกงเลือกสว.ค่ะบอกตอนแรกผมยังนึกว่ากกต.แค่ปล่อยปละละเลยให้มีการโกงเลือกสว.หรือเปล่าแต่ดูข้อมูลไปมาผมเริ่มกังวลว่าบางส่วนของกกต.รู้เห็นเป็นใจตั้งแต่แรก เมื่อนำเส้นทางเรื่องการโกงสว.กับเส้นทางเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.มาเทียบกันหลักฐานมันฟ้องชัดเลย2เส้นทางเนี้ยเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อเหมือนถนนพระราม4และถนนสุขุมวิทที่มีซอยใหญ่ซอยเล็กเชื่อมโยงกันตลอดเส้นทางแถมยังไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายแยกพระโขนงไม่มีศาลหรือคุกรอท่านอยู
8: ่หลักฐานมันฟ้องครับว่า2เส้นทางนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยหากจะเทียบไปเห็นภาพครับขออนุญาตยกตัวอย่างที่อินเทรนด์นิดนึงครับก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระโขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับ
9: พอคุณไอติมอภิปรายไปถึงคดีโกงเลือกสว.นะคะสส.พรรคภูมิใจไทยลุกขึ้นประท้วงหลายท่านแต่ที่ดุเดือดที่สุดคือคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะบอกว่าคุณพริษฐ์นำเอกสารที่เป็นความลับในสำนวนมาเปิดเผยเหรอคุณพริษฐ์ก็ย้อนว่าคุณสุภชัยล่ะยังเคยปล่อยข่าวเท็จกลางสภาเลยมาแถลงข่าวว่าตนเอาเอกสารสำนวนมาเผยแพร่ทั้งที่ตนไม่เคยทำคุณสุภชัยเลยบอกอ่ะไม่อยากเถียงกับเด็กละแต่อย่ามาฮึกเหิมมากคุณพริษฐ์ก็เปิดคลิปเสียงตอนคุณสุภชัยแถลงข่าวถึงคุณพริษฐ์อะค่ะระหว่างนั้นรองประธานมาริกาจิรพันธ์วณิชที่ทำหน้าที่ประธานการประชุมก็พยายามจะห้ามปรามทั้งสองฝ่าย
11: ท่านพริษฐ
12: ์ท่านทราบได้ไงว่าผมกล่าวเท็จก็เอกสารท่านบอกว่าเอกสารนั้นไม่ได้อยู่ในมือท่านแต่จริงๆทีมงานท่านอาจจะส่งให้ผมก็ได้ตรงนั้นเนี่ยผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นและผมก็บอกว่านั่นคือเนื้อหาที่คณะ26ที่ท่านทั้งหลายชอบกันเอามาแถลงกันนั่นแหละแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมากแค่นั้นแหละครับ
8: ท่านประธานครับผมขออนุญาตไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูดของท่านสุภชัยเองท่านฟังเองนะครับ
13: ท่านสส.พริษฐ์ปัญจศิลป์ก็ได้นำเอกสารมาแสดงโชว์ให้เห็นอีก
8: ชัดเจนไหมครับว่าท่านบอกว่าผมนำเอกสารไปแสดงโชว์ทั้งที่ผมไม่ได้นำเอกสารไป
9: จริงๆคุณสุภชัยก็จบแล้วนะคะแต่ต่อมาก็มีสสพรรคประชาชนท่านอื่นบอกให้คุณสุภชัยถอนคำว่าฮึกเหิมคำว่าเด็กเจ้าตัวก็ยอมถอนค่ะ
5: ครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุคนร้ายจี้ชิงทรัพย์ธนาคารเป็นธนาคารธนชาตสาขาตลาดไทยนะครับคุณผู้ชมได้เงินไปล้านห้าแล้วดูวงจรปิดนะครับเข้ามาเสร็จปุ๊บจริงๆเปลี่ยนป้ายนะจะเปิดเป็นปิดแล้วเอาไม้ขัดไว้เสร็จปุ๊บเข้าไปที่เคาน์เตอร์เนี่ยไปเอาเงินจากเคาน์เตอร์ 500,000 แล้วจี้ให้พนักงานไปเปิดตู้เซฟกวาดเงินไปได้อีกล้านหนึ่งเชื่อไหมคุณผู้ชมขับรถไปจนถึงจุดกลับรถไปรษณีย์คลองหลวงแล้วจอดรถแล้วเผารถตัวเองเป็นรถเก๋งยี่ห้อโตโยต้าแล้วหลบหนีไปยังจับกลุ่มตัวคนร้ายไม่ได
9: ้นี่คือทั้งหมดของเรื่องเด่นเย็นนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
20: สรุปข่าวเด่นตรงประเด็นทันเหตุการณ์ในเรื่องเด่นเย็นนี้จากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
14: ให้ product ของคุณจูนได้ตรงลงได้เหมาะเกาะทุกเครือข่ายทั้งออฟและออนไลน์ติดต่อมาเลยที่081-359-9310
20: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
2: อุ้ย
1: จากสสส
3: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
4: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวาจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: เคลียร์รอยฟ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CPX เสริมผิวดูขาวกระจ่างยังปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช็อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้โอ้โหเป็นกระแสจริงๆแต่เช้าเลยผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจจริงๆต้องบอกแบบนี้วันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องนี้เลยตอนแรกผมจะตั้งใจจะทำเรื่องของต้านะฮะก็คุยกับต้าตอนแรกต้าจะมาปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันสะเทือนใจเราผู้สานิกชนอย่างหนักเลยฮะเป็นเรื่องราวของท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีชื่อว่าพระวชิรยานวิหรือว่าหลายคนก็จะเรียกกันนะฮะว่าหลวงพ่อโชติหรืออีกหนึ่งชื่อคือหลวงพ่ออติโชติธรรมวโรคือท่านเองอายุ66ปีแล้วนะคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตัวท่านเองเนี่ยถูกสอบสวนกลางเนี่ยนะครับเข้าไปจับกุมตัวนะครับในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นคุณผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยไปเจอคลิปจากกล้องวงจรปิดถึงได้ทราบครับว่าตัวท่านเองเนี่ยได้มีการไปเสพสีกานะฮะแล้วเสพแต่ละที่เนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหมันน่าตกใจฮะเอาตรงๆคุณผู้ชมผมขออภัยลูกศิษย์ลูกหาเลยนะมันยิ่งกว่าหนังเอ็กยิ่งกว่าหนังเอ็กคุณผู้ชมคือมันดุดันนะแล้วก็สถานที่เนี่ยมันไม่ใช่บนเตียงทั่วไปคุณผู้ชมครับมันแทบจะทุกจุดของกุฏินะฮะคือบรรยายไปเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้ไปขยี้อีกเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาจะเสียใจร้องไห้นั่งอยู่ข้างๆผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะคุณผู้ชมครับคุณนัทแฟนพันธ์แท้ครับสวัสดีครับ
7: ดีครับพี
6: ่วันนี้นะครับอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
8: ครับสวัสดีครับ
6: ตำแหน่งยาวๆนะอาจารย์นะ
8: ติดไปอดีตแล้วครับหมดสมัยปัจจุบันนี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมเขารุ่นที่23ผมรุ่นที่25
6: อ๋อ
8: ตอนนี้สภารุ่นที่26ครับ
6: โอเคแล้ววันนี้ครับเราเชิญทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพาทอาพันธ์นนท์มาครับ
9: สวัสดีครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับพี่ตุ๋ย
6: คือพี่ตุ๋ยเลยต้องเปลี่ยนเคสเลย
9: ครับ
6: นะฮะหรือเปลี่ยนกระทันหันเลยอาจารย์ก็ได้รับตามตัวตั้งแต่ช่วงประมาณสัก10โมงมั้ง
8: กำลังอยู่สำนักพุทธก็ต้องกำลังเลยต้องเลี้ยวรถมากันแทบไม่ทัน
6: ครับอาจารย์ผมถามเดี๋ยวก่อนคุยกับทางลูกศิษย์นะเจ จะร้องก็ร้องได้เอากระดาษมาไหม
2: ไม่ได้พี
6: ่เอาถือไว้ก่อน
2: ขอบคุณครับ
6: อาจารย์เอาอาจารย์ก่อนอาจารย์รู้จักวัดแห่งนี้ไหมวัดแห่งนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไง
8: วัดนี้เขาเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง
6: ครับ
8: แล้วก็เป็นสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นยังไงไม่รู้แต่สำหรับผมอ่ะเขาเป็นท็อป3ที่ต้องไปเที่ยวต้องไปไหว้ดังนั้นคือเป็นอะไรที่อยู่กับคู่กับคนไทยมานานเป็นวัดที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอสมควรนะฮะแต่อันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาโดนทั้งเรื่องจิตใจเรื่องทุนทรัพย์แล้วก็เรื่องหลายอย่างคือเข้าทุกดอกอันเนี้ยของผมอะถ้าผมไม่แค่รู้จักแบบฉาบฉวยแต่อันนี้นี่ลงทุนไปด้วย
6: ครับ
8: นัทได้เห็นใจพิเศษ
6: คุณนัทวันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมาได้ใช่ไหม
2: ได้ผม
6: ไม่โกรธกันนะไม่โกรธนะเดี๋ยวจะมาโกรธกันไม่ได้นะ
2: ไม่เป็นไรพี่เอาให้เต็มที่ไม่เป็นไรพี
6: ่เอาให้เต็มที่ใช่ไหมเดี๋ยวพูดคำนี้รู้สึกผิดเลย
2: ไม่เป็นไรพี่จริง
8: ๆไม่แต่เขารักของเขาคืออยากให้คุณสังคมเข้าใจพี่นัทว่าพี่นัทรักและศรัทธาแกมากท่านเจ้าคุณโชติเนี่ยด้วยเหตุผลคือหนึ่งท่านเป็นผู้สร้างจตุคามแล้วก็เหรียญเหนือดวงประจำภาคกลางคือในภาคกลางเนี่ยอันนี้คือเบอร์หนึ่ง
6: เพราะว่าจตุคามเมื่อก่อนเขามาจากใต้แล้ว
8: มาจากใต้แต่ถ้าถามว่าภาคกลางเนี่ยที่นี่เบอร์หนึ่งของเซียนพระหรือนักลงทุนหรือแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ตามถือของไว้เยอะอันนี้ก็เลยต้องถามว่าอันเนี้ยถือไว้เท่าไหร่ดีกว่า
2: จริงๆผมไม่มีของอยู่แล้ว
6: อ๋อไม่มีของแต่คนอื่นนะ
8: แต่ตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าหงายท้องกันหลายคนเรียนพี่หนุ่มตรงๆว่าใครที่ถือกันไว้เนี่ยแล้วมาเจอสภาพเนี้ยมันก็เลยไปไม่เป็นถึงบอกว่าเรื่องจิตใจเรื่องการลงทุนเรื่องศรัทธาภาพลักษณ์ชื่อเสียงต่อไปใครจะอยากมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต่อก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าพี่ลองนึกภาพสมมติพี่ต้องไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเนี้ยพี่จะรู้สึกไงเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค์เน
6: ี่
8: ยมันก็เสียภาพลักษณ์ไปหมดคือมันกระทบไปหมดอะ
6: เสียหาย
8: แล้วยิ่งพอมีคลิปที่แพรี่เขาเอามาโชว์วันนี้อีกบนโต๊ะอาหารผมก็ยังฟอร์เวิร์ดไปไม่ถึงนะแต่ทำไมแพรี่เขาได้ดูแล้วผมก็ตกใจเหมือนกันมีการมาถามว่าผมขึ้นไหวไหมผมบอกผมคงขึ้นไม่ไหวแล้วขาโต๊ะน่าจะหักหรือไม่โต๊ะน่าจะคว่ำผมขึ้นไม่ไหวจริงๆอันนี้เรียนตรงๆไม่สามารถเรียนแบบได้ขอใช้เตียงปกติแล้วกันครับอย่าให้ผมต้องขึ้นบนโต๊ะฉันเลยไม่ไหวไม่ไหว
6: เดี๋ยวกลับมาคุยอาจารย์ผมถามคุณนัทไหวนะคุณคุยกับผมได้นะ
2: พี่สบาย
6: สบายนะ
2: หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วพี
6: ่อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอผิดหวังมาหลายครั้ง
2: ก็หลายครั้ง
6: รู้จักท่านมานานแค่ไหนละ
2: ปีนี้ปี69ใช่ไหมครับผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ปี50ผมรู้จักอาจารย์โชติก่อนผมรู้จักปี45คร
6: ับปี45
2: 2545พี
6: ่โอ้โหนานมากนะตอนรู้จักท่านในฐานะที่
2: ท่านเป็นพระธรรมดาย
6: ังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
2: ยัง
6: เป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี
2: ้ใช
6: ่แล้วพี่ไปรู้จักท่านได้ยังไง
2: คือเราตัวผมอยู่ในหนังสือกรุงสยามแล้วผมเป็นเซียนพระอยู่แล้วแล้วมันมีการสร้างองค์พ่อมาเรื่อยคันนี้ตอนปี45เนี่ยองค์พ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียงมาก
6: องค์พ่อคือจตุคาม
2: องค์พ่อจตุคามรามา
6: จตุคาม
2: เสร็จแล้วท่านโชติก็เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมในการทำพิธีอธิษฐานพระเครื่ององค์พ่อจตุคามพี่แล้วก็เราก็เลยเจอท่าน
6: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะ คือตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระดังนะฮะใครที่อยู่สายพระเนี่ยก็จะต้องคุณหน้าคุณตาเห็นหน้าเห็นตาท่านอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่เนี่ยท่านก็ต้องรับสภาพให้ได้ถูกไหมฮะ
2: ถูกต้อง
6: เพราะท่านไม่พิจารณาจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเบลอหน้าท่านด้วยซ้ำถูกไหมฮะเอาตรงๆคือไม่อย่ามองว่าเป็นการประจานนะมันไม่ใช่การประจานนะฮะแต่มันคือเรื่องของการไม่พิจารณาแล้วตัวท่านเองเนี่ยเป็นบุคคลที่อย่างเป็นผมอย่างเงี้ยสมมติวันนึงกัญชัยไปทำอะไรผิดโดนจับกุมไม่ต้องเบลอหน้าผมนะเพราะสุดท้ายคนก็รู้อยู่ดีว่าไอ้เนี่ยกัญชัยเบลอเพื่ออะไรอ่ะเบลอเพื่อโลกสวยหรือเบลอเพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจไม่ต้องเบลอผมว่าท่านก็ต้องรู้ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงอันนี้จริงๆไม่ต้องเบลอนะทีมงานผมบอกเลยเชิญต่อครับยังไงต่อฮะ
2: ก็พอเจอท่านเราก็แค่รู้จักกันนะครับตอนนั้นแล้วองค์พ่อท่านเป็น1ใน3พระที่โกผ่องประทับทรงแล้วมีการมอบการเขียนยันให้แบบสอนการเขียนยันก็เลยหนึ่งในนั้นก็มีท่านหลวงหนุ่ยที่เมื่อก่อนปี50จะมีข่าวเยอะหน่อยท่านหลวงท่านสิ้นแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์โชติก็พอหลวงหนุ่ยสิ้นเนี่ยโกผ่องสิ้นหลวงหนุ่ยสิ้นทุกคนก็จะ แรงศรัทธามันก็จะรวมไปอยู่ที่ท่านอาจารย์โชติเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่โกผ่องมีความจำเป็นต้องหลบไปอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพราะว่ามีคดีความทางภาคใต
7: ้ครับ
2: ครับพอไปหลบไปที่นั่นอ่ะก็องค์โกผ่องก็มีการประทับทรงแล้วมีการสร้างรูปหล่อครั้งแรกของประเทศไทยที่เป็นรูปหล่อองค์พ่อองค์ใหญ่ที่นี
7: ่ครับ
2: แล้วคนที่ศรัทธาองค์พ่อที่เดินทางไปใต้ไม่ได้เนี่ยไหว้ใกล้สุดณตอนนั้นก็จะมาไหว้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์
7: คือวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีชื่ออันคือเป็นสำนักพุทธไทยสวรรค์
2: สำนักพุทธไทยสวรรค์
7: ก็คือเรื่องของ
2: กระบอง
7: เรื่องดาบเรื่องอะไรเงี้ยที่เขาฝึกกัน
2: แล้วเดิมอ่ะเจ้าอาวาสท่านชื่อหลวงพ่อหวนก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์โชติท่านก็สอนกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่านอาจารย์โชติณตอนนั้นเป็นพระลูกวัดแต่ก็พอดูแลโกผ่องปุ๊บเนี่ยเหมือนก็มีการโกผ่องก็มีการถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงสามารถเขียนยันผมขอโทษนะพี่หนุ่มเนี่ยผมเพิ่งมาไปมาเมื่อวานนี้ของอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเนี่ย
7: นี่คุณเพิ่งไปมาเมื่อวาน
2: ไปเมื่อวาน
7: อันนี้ท่านเพิ่งให้มา
2: ให้
7: กับมือเมื่อวานเลย
2: ใช่ทุกคนที่ไปไหว้ท่านก็จะได้กระดาษที่เขาเรียกว่ากระดาษดวงตราพญาราหูอันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้เวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยให้เขียนเรื่องเดือดร้อนใจแล้วเผาบอกกล่าวองค์พ่อจตุคามรามเทพถ้าไม่เหลือกว่าแรงกรรมใช่ท่านก็จะช่วยเมื่อวานผมยังเผาให้ช่วยเรื่องของผมแล้วขอโทษนะครับผมไม่ได้อ้างอะไรนะยังสำเร็จเรื่องของผมเลย
7: จริงไหม
2: ผมไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์โชตินะ
7: อันนี้คุณเขียนเนี่ยขอให้หลวงพ่อรอดแล้วเผา
2: ไม่ใช่เรื่องนี้พี่ใจเย็นก่อนครับพ
7: ี่อ๋อไม่ใช่เดี๋ยวไปถามว่าขยี้ไม่ได้ขยี้นะไม่แบบอยากจะลดทดสอบของไปบอกขอให้หลวงพ่อโชติรอดสักทีเถอะขอให้ปล่อยตัวให้
8: คลิ
7: ปรอดขึ้นขอให้คลิปนั้นเป็น AIแล้วเผา
2: ไม่ใช่คลิปพิธนายที่ผักจักรยานไปไม่ใช่คลิปอย่างนั
9: ้นไปเรื่องนั้น
7: ได้แล้วยังไงแล้วพอคือให้มาแบบนี้ปุ๊บ
2: คือโดยปกติท่านให้เสร็จเนี่ยใครมีเรื่องอะไรก็ให้ไปขอกับองค์พ่อองค์ที่เป็นเทวรูปองค์ใหญ
7: ่
2: ทุกคนก็จะเอากระดาษเนี่ยไปอธิษฐานแล้วก็ขอให้เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่ปี30ทำมาอย่างนี
7: ้ครับ
2: ครับท่านก็สืบต่อธรรมเนียมมาประมาณนั้นเพราะว่าไอ้ดวงตราเนี้ยมันเป็นโลโก้ขององค์จตุคามรามเทพตั้งแต่ดั้งเดิมมาประมาณนั้นครับ
7: โอ้โห
2: ผมเนี่ยพี่ดูดิขออนุญาตนะถ้าผมให้ดูอันนี้พี่จะต้องเข้าใจว่าเนี่ยเซียนพระทุกคนต้องมีกล้องถูกไหม
7: ถูกต้องครับ
2: นี่คือที่อาจารย์โชติเขียนให้ผมเป็นดอกพลาสติกเอาดอกไม้พลาสติกอันนึงอะ
7: ดอกมะลิ
2: ดอกรัก
7: เป็นดอกดอกรัก
2: เพราะว่า
7: ตกเป็นดอกรักพลาสติก
2: ใช่เพราะว่าแกบอกว่าโทษนะครับบอกมึงปากหมาหาเรื่องดีนักก็เอาเนี้ย
7: อ๋อท่านบอกเลยว่ามึงกับปากหมาหาเรื่องดีนัก
2: ใช่แล้วก็เขียนว่าเออมึงพกไว้จะได้มีคนรักมึงมั่งอะไร
7: เพราะฉะนั้นเขากำลังจะสื่อให้เห็นว่าเขาเป็นเซียนพระเขาก็จะพกกล้องไว
2: ้ใช
7: ่แต่กล้องของเขาอ่ะจะมีดอกรักของทางหลวงพ่อโชติเนี่ยคู่กันอย่างนี้ตลอด
2: ใช่ผมมีกล้องอันเนี้ยที่เป็นกล้องสำรองตลอดถ้ากล้องหลักไม่อยู่แล้วจำนำอยู่กล้องหลัก
7: กล้องหลักไปจำนำกล้องรองแต่อยู่กัน
2: นี่
7: ดอกรัก
2: แล้วก็คงจะไม่ปลดออกก็คงทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เขาเจตนาดีให้เราผมไม่ได้ดราม่าอะไรนะครับความสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่เขาทำแต่ว่าณตอนนั้นเขาเจตนาดีทำให้เราก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
7: นะครับเอ้าโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสอบสวนกลางเองเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ไปจับตัวทางหลวงพ่อโชตินะครับในข้อหายักยอกเงินวัด92ล้านบาทรู้เมื่อไหร่
2: รู้หลังข่าวครับ
7: รู้หลังข่าว
2: เพราะว่าผมไม่
7: เมื่อวานยังเจอกันอยู
2: ่เช้าเมื่อวานยังกราบตักท่านอยู่จริงๆครับแล้วก็เมื่อวานพาน้องคนนึงไปไหว้อีกทั้งยังคุยกันเรื่องจะให้ท่านช่วยเขียนกระดาษเผาเรื่องขายเกาะที่ดินเกาะพันล้านอยู่เลยครับหมายถึงว่าพา
7: เผากระดาษแบบเนี้ยเขียนว่าขอให้ขายเกาะได
2: ้มีพอดีมีผู้ใหญ่ที่สนิทกับผม
7: ฝากมา
2: อยากจะก็ผมก็เลยฮัลโหลวิดีโอกันเอ้ยฮัลโหลโทรศัพท์กันว่าช่วยดูดวงให้หน่อยอย่างเงี้ยครับช่วยดูให้หน่อยว่าจะขายเกาะยังไงวิธีการที่จะเอาสนามบินไปลงที่เกาะอะไรเงี้ยครับ
7: ท่านก็เลยบอกว่าให้เผากระดาษซะ
2: ท่านเขียนกระดาษให้แล้วก็บอกว่าให้ไปทําที่หลักเมืองนครศรีธรรมราชนะ7วันไปทําตั้งโต๊ะบวงสรวง7วันแล้วก็บวงสรวงแล้วเสร็จแล้วให้นิมนต์พระสายอีก2รูปถวายพระไตรนี่คือสิ่งที่ท่านแนะนํามาครั้งล่าสุด
7: ท่านดูแม่นมากเลย
2: มันถ้าถามผมพี่ก็มีถูกบ้างผิดบ้างแต่โดยมากจะไปทางถูกละกัน7-80% ไปทางถูกต้องแล้วมันก็เวลาคนถามก็จะแก้ไขปัญหาเนี่ยมัน
7: โอเค
2: ทําบุญก็ดีอ่ะ
7: คุณนัดไปวัดนั้นบ่อยมั้ย
2: เฉลี่ยนะครับ 2-3 เดือนครั้งนึง
7: รู้จักปุญญวีมั้ย
2: ชื่อไม่รู้จักแต่หน้าอ๋อกันแน่นอน
7: อ้าวโอเคเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูบนโต๊ะอ๋อไหม
2: ผมว่าในวัดอ่ะอ๋อทุกคนแหละที่เราเห็นหน้าเขาอะเพราะว่าเราบางที
7: เขาอยู่ใกล้ติดตัวเลยนะ
2: เขาอยู่ตรงจุดประทัดมั้งถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
7: โอ้มันถึงติดตลอดเวลานี่ไง เอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกรรชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์

0: ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
1: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน TT บริษัท Triple Iโลจิสติกส
2: ์โหนกระแสจากช่อง3กด33
3: สนับสนุนโดย
4: อาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
6: เฮิร์บมิราเคิลออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
7: กลับมาสู่รายการโหนกระแสแล้วคุณผู้ชมครับยังพูดคุยถึงเรื่องราวของหลวงพ่อโชติคือท่านเองเนี่ยเป็นพระที่โอ้โหมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะจริงๆในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะสายนักเล่นพระนะฮะเพราะท่านเองเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องของหนึ่งการดูดวงทำวัตถุมงคลนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะในแวดวงการเมืองทหารตำรวจนะฮะหรือนักเลงพระเซียนพระต่างๆนานาเนี่ยขึ้นกับท่านบ่อยนะฮะก็ขึ้นกันครับเรียกว่าเกือบทุกวันท่านต้องมีแขกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนัดแฟนพันธุ์แท้ที่มานั่งตรงนี้นะครับนัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพอได้ยินเรื่องตกใจไหมเชื่อไหม
8: ตั้งแต่ตอนนั้นเชื่อไหมพี่ตอนแรกพอมันมีภาพอะเราหนีไม่ออกแต่ว่า
7: ตอนแรกไม่เห็นภาพ
8: ไม่เห็น
7: ไม่เชื่อ
8: ไม่
7: เชื่อใช่ไหม
8: ไม่เชิงไม่เชื่อพี่มันมีความรู้สึกตั้งแต่เมื่อวานตอนที่กราบท่านพูดผิดปกติเมื่อวานตอนที่เรากราบท่านอะผมจะขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตนะแต่ตัวพ่ออย่าสึกนะปกตินะถ้าไปปกติที่เราคุยกันมาตลอดปีถ้าจะบอกว่าเออสบายสบายคำตอบท่านจะตอบ
7: แล้วทำไมนะถึงต้องบอกพ่ออย่าสึกนะพ่ออะไร
8: เป็นแรงศรัทธาเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่ทำให้องค์พ่อจะดูคามมีแรงศรัทธาที
7: ่มีราคา
8: ราคาส่วนหนึ่ง
7: พี่
8: พูดไม่ผิดเลยยอมรับ
7: ยอมรับนะ
8: ยอมรับยอมรับแต่ตรงนั้นอะใครไปไหว้ที่ใต้ไม่ได้ก็จะมาไหว้ที่ตรงนี
7: ้
8: แล้วท่านเคยพูดไว้ว่าถ้าองค์พ่อศักดิ์สิทธิ์จริงท่านจะไม่ลุกจากตรงนี้เลยจะต้องโทษนะครับท่านอันนี้ขอพูดเรื่องจริงนะท่านจะไม่ลุกจากตรงนี้เลยเงินจะต้องเข้าวัดไหมท่านพัฒนาวัดนี่คือสิ่งที่ท่านพูดแล้วท่านก็ไม่ลุกเลยฮะท่านไม่รับนิมนต์จะไปไหนเลยเนี่ยนะเสร็จแล้วพอเมื่อวานพอเราจับปุ๊บพ่ออย่าสึกนะปกติท่านบอกเอ้ยสบายสบายเราสบายสบาย
7: เมื่อวานท่านตอบว่า
8: ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเจ้าวาดมาเนี่ยเจอพระผู้ใหญ่เจอเรื่องต่างๆทำให้คิดไต่ตองและพิจารณาเป็นวันๆว่าจะรอดหรือไม่รอดท่านพูดอย่างนี
7: ้ตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสแล้วเจอ
8: พระผู้ใหญ
7: ่ก็เลยกลับมาพิจารณา
8: เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดูว่า
9: เป็น
8: วันๆว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดแล้วฮะทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วผมไปกัน 3-4 คนก็เขาบอกเราก็ยังแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเห็นคลิปกับเมื่อวานมันคำพูดนี้มันเข้าหูมาเลยฟึ่งปกติเราจับปุ๊บเนี่ยท่านจะสบายสบายไม่มีอะไร
7: คุณอัดคลิปนั้นมาปะคลิปมาที่ไปเมื่อวาน
8: คลิปมีแต่ว่าท่านบอกว่าเฮ้ยเองเอาโทรศัพท์ลงก่อนเดี๋ยวกูมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ยอ้
7: าวเปิดดูสิ
8: เป็นคลิป
10: ไม่เอาเดี๋ยวไม่โพสต์กูไม่เอาย
11: ังไม่โพสต
10: ์ไม่เอาร
11: วยกับสวยคล้ายๆกันนะโอ๊ยคำนี้คมมากเลย
10: ไม่เอาเรานี่เพิ่งจะโดนมาหยก
11: เรื่องรวยกับสวยขอ
10: ไม่เอาเดี๋ยวไม่โพสต์กูไม่เอาย
11: ังไม่โพสต
7: ์ไม่เอาทำไมท่านถึงจะไม่ให้ถ่ายพ
8: ่อเลยคืออย่างนี้ครับท่านตอนที่ท่านบอกไม่ให้ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปท่านไปแล้วไปอ้างว่าสนิทกับท่านแล้วไปหลอกเงินผู้หญิงแล้วก็หลอกผู้หญิงด้วยหลอกตัวกับหลอกเงินท่านก็เลยหยุดการถ่ายคลิปแล้วเหตุผลที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเนี่ยคือมันมีน้องคนหนึ่งที่ไปกับผมทำกิจการแล้วท่านก็แนะนำว่าให้หยุดกิจการก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีแล้วท่านก็ยกนิ้วขึ้นมาว่ารวยกับซวยเนี่ยมันใกล้ๆกันนะพิจารณาให้ดีนะรวยกับซวยแล้วคำนี้มันเข้าหูเอ้ยรวยกับซวยมันใกล้กันหลวงพ่อช่วยพูดอีกทีได้ไหมผมจะเอาคลิปไปสอนคนแต่ว่าให้ไม่เอาเองอย่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
7: ก็สุดท้ายก็ได้คลิปมาเท่านี
8: ้ก็ได้คลิปแค่นี้เพราะว่าเราท่านพูดเราก็หยุดครับครับ
7: โอเค คนะครับแต่ที่แน่ๆนะ

0: ครับก็คือคุณผู้ชมมันน่าตกใจฮะเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยไปเจอคลิปนะครับซึ่งถ่ายเอาไว้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดแต่อันนี้ต้องเบลอให้เขานะ ไม่ใช่บอกผมว่าเอาเปิดสิเห็นแล้วใช่ไหมอันนี้แล้วคลิปที่นี่ถูกแชร์ไปเยอะมากนะครับคลิปเนี่ยก็คือวันที่17เดือน7 2026ก็คือเดือนกรกฎาคมวันที่17
1: เกือบ2เดือน
0: เกือบ2เดือนเนี่ยนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีสีกาคนหนึ่งเนี่ยครับคอยเป็นบาดพัดวีอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมแต่มันเนี่ยฮะแตะตัวแล้วเนี่ยฮะแล้วก็มีการมาจุบกันหลังจากนั้นคลิปอีกคลิปนึงมันก็ปรากฏขึ้นมาเลยครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยขึ้นไปอยู่บนโต๊ะกลมนะเอาแค่นี้แหละเอาแค่นี้ลงมามามานี่โต๊ะกลมแบบเนี้ยเนี่ย
2: ครับ
0: ตกใจไหมเมื่อวานเราเจอท่านอยู่แล้ววันนี้เป็นแบบนี้
2: เมื่อวานโต๊ะนั้นผมว่ายังนั่งอยู่
0: โต๊ะเนี้ยนะตรงส่วนนั้นมันเป็นอะไรฮะ
2: คือมันเป็นคือถ้าเป็นคนไปไหว้องค์พ่อเนี่ยก็เราก็จะมีพวกใบสีหรือว่าของที่จะจัดเตรียมเพื่อจะไหว
0: ้ไหว้องค์พ่อไม่ใช่หลวงพ่อ
2: องค์เทวรูปถ้าไหว้หลวงพ่อจะมีทีมงานจัดพานก่อนจะเดินเข้ามาอยู่แล้วจะยกพานให้หลวงพ่อรับเป็นพานครูเสร็จแล้วหลุดเดินหลุดออกมาข้างหลังตรงจุดนั้นก็บางทีก็คนเอาไว้นั่งทานข้าวหรือว่าท่านก็มานั่งฉันข้าวก็แล้วแต่จังหวะแต่ว่าคนที่มีของเยอะของไหว้ก็จะไปวางที่โต๊ะตรงนั้นแล้วเมื่อวานผมก็นั่งตรงนั้นเหมือนกัน
0: นั่งบนโต๊ะนี้เลยตรงนั้นเป็นครัวเหรอฮะหรือเป็นอะไร
2: ใช่
0: เป็นครัว
2: เป็นครัว
0: อยู่ในส่วนของกุฏิของท่าน
2: อยู่ในส่วนของที่ไหว้องค์พ่อทั้งหมดเลยฮะอยู่ใกล้ๆกันห่างกันแค่ไม่กี่เมตรจาก
0: เป็นครัวกลางไหม
2: ใช่ใช่ใช่ด้วย
0: เป็นครัวกลางคือใครจะเดิน
2: ทานข้าวก็ได้
0: ใครจะเดินผ่านไม้ผ่านมาก็เดินตรงนั้นได
2: ้ครับ
0: ท่านกล้ามากนะท่านทำตรงนั้น
2: ครับ
0: ท่านกล้ามากนะ
2: ครับ
0: แล้วมันไม่ใช่จุดนั้นจุดเดียวไงมันมีอีกจุดหนึ่งหน้าเตาติ้งหน้าเตาติ้ง
1: เตาติ้ง
0: เราดูเตาติ้งเนี่ยเห็นไหมไมโครเวฟเตาตรงเตาติ้งตั้งอยู่จุดไฟเตาแก๊สไฟยังจุดอยู
2: ่
0: สีกาเดินมาจุดใกล้กันถูกไหมโต๊ะกลมอยู่ซ้ายมือจุดเดียวกันเนี่ยเอาละประกบละประกบปากละเนี่ยกอดกันละกลมเลยเนี่ยฮะหวานซึ้งกินใจเนี่ยฮะกอดกันนี่มาแล้วครับโอ้ถวายบัวนี่โอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยมีคนมาสังเกตอย่างนะอาจารย์ท่านเองเนี่ยจะถือโทรศัพท์เอาไว้ตลอดเวลาแล้วท่านจะดูโทรศัพท์ตลอดเวลาอาจารย์สังเกตไหมต่อให้มีการจูบกันอยู่หรือสีกาเนี่ยกำลังฉันบวบท่านอยู่เนี่ยพระก็จะดูอยู่ตลอดสักพักพระก็จะแบบเรียกสีกาแล้วก็แยกย้ายผมเชื่อว่าท่านเองเนี่ย
3: เช็ควงจรปิด
0: เช็ควงจรปิดอยู่ตลอดเวลาว่าใครเดินเข้าออก
3: ใครกำลังจะมา
0: เป็นไปได้ไหม
2: ก็เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยนะ
2: เห็นด้วย
0: บางคนไปบอกว่าไปกล่าวหาว่าท่านดูหนังโป
2: ๊คงไม่
0: ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไปกล่าวหาท่านดูหนังโป
2: ๊ครับ
0: ผมเชื่อว่าท่านดูกล้อง
1: พื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่แบบเปิดใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับเป็นแอร์เรียใครเดินเข้ามาก็ได
1: ้ก็แปลว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างที่พี่หนุ่มประเมิน
2: ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เดินเข้าแบบตัวยูครับเดินเข้ามาเจอท่านแล้วก็พอเดินตรงสุดก็จะเจอแล
0: ้
2: วก็วนออก
0: ขอไว้บอร์ดหน่อยฮะเดี๋ยวให้นัดก็วาดให้ดูหน่อย
2: ครับครับ
0: จะได้เห็นภาพว่าอ๋อคือไอ้ที่สงสัยคือในเมื่อนัดบอกว่ามันเป็นที่เดินเข้าเดินออกอาจารย์ทำไมท่านถึงกล้า
3: ท่านอาจจะชอบความตื่นเต้นก็ได้
0: อุ้ยตายพาน้องชมวิว
3: เอาคนเรารสนิยมทางเพศมันเท่ากันที่ไหนแล้วบางคนเขาก็อาจจะชอบมากขออภัยนะพี่นะบางคนเขาอาจจะชอบความตื่นเต้นอาจจะอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่ๆแบบคนไม่เคยปิดกุฏิอยู่จะมาปิดกุฏิคนมันก็สงสัยใช่ไหมพี่หนุ่ม
0: ใช่
3: ดังนั้นมันก็ต้องไม่ปิดอ่ะก็ต้องเสี่ยงด้วยการที่ไม่ปิดเพราะอยู่ๆถ้ามีสีกาคนหนึ่งถือกับข้าวถือของถือทยาธรรมมาเงี้ยแล้วเราปิดกุฏิอ่ะคนก็จะสงสัยอยู่ดี
0: แต่เมื่อกี้พี่หมวยดร.หมวยถามผมอันนึงก็น่าสนใจนะก็ถามบอกว่าพี่หนุ่มแล้วถ้าเกิดว่า ท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวงจรปิดมันอยู่ตรงเนี้ยทำไมท่านยังไปทำตรงนี้อีกผมก็เลยบอกพี่หมวยเป็นไปได้ไหมว่าตัวหลวงพ่อเองอะอาจจะมีรหัสโทรศัพท์คนเดียวที่จะเข้าไปดูกล้องได
3: ้ก็คือคิดว่าไม่มีใครจะเข้าถึงไงแต่นี่ตำรวจเข้าถึงไงปัญหาคือพอตำรวจบุกทุกอย่างเขาเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนตรงตำรวจนั่นแหละพี่หนุ่มทุกครั้งอะที่ถามว่าไม่ว่าจะวัดบางแยกแพรกที่ลัดหัวหรือหลวงพ่อลงกฎหรือใครก็ตามเกมมันพลิกทุกครั้งที่ตำรวจเข้าเพราะตำรวจจะเข้าถึงข้อมูลทางไอทีตำรวจจะเข้าถึงข้อมูลทางการเงินตั้งแต่หลวงพ่อยงหลวงพ่อแย้มมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามอ่ะจนถึงนาทีนี้หลวงพ่อคงหลวงพ่อคมแล้วจนล่าสุดหลวงพ่อโชติเนี่ยก็กรณีเดียวกันคือตายเพราะตำรวจเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส
1: ์จริงๆก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับที่เขาจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วฉะนั้นเขาต้องตรวจทุกอย่างผมมองแบบนั้นเขาต้องตรวจทุกอย่าง
3: เอากรณีหลวงพ่อคมเป็นตัวเกณฑ์นะครับอดีตพระคมเนี่ยเขาฝากสินทรัพย์ไว้กับที่ต่างๆนะครับเช่นฝากไว้กับญาติหรือฝากไว้กับพระในวัดนะครับถ้าหากท่านรู้ตัวท่านมีสินทรัพย์ดังกล่าวนะครับอย่านำไปซ่อนเหมือนคดีพระคมเพราะท่านจะได้รับคดีไปด้วยดังนั้นขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บอกคุณตำรวจไปเลยครับสารภาพตรงๆว่ามีสินทรัพย์เหล่านี้อยู่กับท่านท่านจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจท่านจะได้รอดนะครับอย่าเอาไปฝังไว้ตามนั้นตามนี้เพราะว่าจะกลายเป็นว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนและหลบซ่อนนะครับฝากไว้ตรงนี้ผมกลัวมากกลัวจะเป็นเหมือนพระของวัดพระคมตอนนั้น
1: ให้ความร่วมมือเจ้าหน้า
3: ที่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ครับรีบแสดงตัวเลยว่า
1: ของ
3: จะท่านเขาจะได้กันท่านเป็นพยานนะครับท่านจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาร่วมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกัน
0: ครับจะฝากอะไรไหม
2: คือความศรัทธาของผมที่ศรัทธากับอาจารย์โชติอาจจะหมดไปแต่ความศรัทธาของศิษย์ทุกคนที่อยู่กับองค์พระจตุคามรามเทพคนละเรื่องกันการสะสมที่มีราคาจะขึ้นจะลงก็ปล่อยไปตามตลาดผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องการปัดราคาหรืออะไรทั้งสิ้นแต่เพียงแต่ว่าองค์พ่อที่ทำให้ชีวิตผมมีถึงวันนี้ได้ผมศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพไม่ใช่ตัวบุคคลครับพี่หนุ่มพี่เวเขารับสายแล้วจะคุย
0: ได้สิครับมา
2: พี่เวพี่หนุ่มคุยด้วยนะครับพี่เว
0: สวัสดีครับพี่เว
4: ครับผม
0: กันชัยนะพี่เว
4: ครับ
0: พี่เวเป็นยังไงบ้างคือพอทราบข่าวมาเรื่องของหลวงพ่อโชติ
4: ก็ช็อกไปครับตกใจอยู่ครับ
0: ตกใจนะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีเรื่องแบบนี้ไม่เคยมีอะไรแบบที่มันเป็นทรายมาก่อนเลยใช่ไหมฮะ
4: ไม่มีครับแต่ก่อนก็ปกติอยู่ผมว่าเหตุการณ์ในนี้น่าจะเกิดไม่นานนี้แหละเขาดูจากกล้องที่เขาไปตั้งแอบถ่ายอย่างเงี้ยดูวันเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกล้องที่ถ่ายเมื่อเดือน7อ่ะ
0: ครับครับ
4: แล้วอันนี้มันก็เข้าทางที่เป็นอย่างที่ตำรวจบอกก็คือลูกศิษย์ตั้งถ่ายแน่นอน
0: ไม่คือพี่เวกำลังมองว่าท่านโดนวางงานเหรอ
4: ไม่แล้วก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็คือถ้ามันก็เป็นไปตามคดีตามลูกคดียังไงผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูก
0: ครับพี่เบนนี่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเบอร์ต้นๆเหมือนกันถูกไหมฮะ
4: ก็ผมนับถือว่า10กว่าปีก็ตั้งแรกๆอ่ะท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมว่าอาจจะมีนี่แหละช่วงหลังเพราะว่าเริ่มมีลูกศิษย์ผู้หญิงเข้าไปเงี้ยมันก็ล่อแหลมอ่ะ
0: เป็นไม่ได้ไหมครับว่าจริงๆเราก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านมีไฝมีสิวอยู่ที่หลังหรืออยู่ตรงไหนหรือเปล่า
4: อันนี้ไม่ทราบจริง
0: เพราะว่า
4: ก็คือผมไปมุ่งไปทำบุญไงแล้วก็ไปกราบองค์พ่อจตุคาม
0: เราก็อาจจะมองว่าผิวท่านขาวตลอดเวลาหรือเปล่าคืออันนี้ผมขอโทษนะอันต้องถามแบบนี
4: ้อันนั้นไม่ทราบเพราะว่าปกติผมไปวัดผมก็จะไปกราบองค์พ่อจตุคามกันนะครับพระโชตินี่ก็คือเป็นสื่ออย่างหนึ่งก็คือแกได้เขียนกระดาษยันแล้วก็เอากระดาษยันเนี่ยสิ่งไปสิ่งองค์พ่อจตุคามผมเหมือนคุณนัทแฟนคนแท้นั่นแหละครับ
2: เราสองคนคุยกันเวลาเจอกันเนี่ยคุยกันว่าพี่วันนี้เราไปไหว้มาแล้วมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเป็นอย่างนี้ตลอดเราคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยเรา
4: ปกติเรานับถือองค์พ่อจตุคามอยู่แล้วเพราะว่าเรามีความเชื่อแล้วก็มีประสบการณ์กันอยู
0: ่ครับแต่ว่าตัวตีการเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับตำรวจบอกว่ารู้จักกันมั้งแต่ปี67ก็2ปีนะฮะ
4: ไม่นาน
0: แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่ารู้จักกันมาตั้งแต่10ปีก่อน
4: ไม่มีเพราะว่าเท่าที่ผมเคยคุยกันนะเขาจะจริงๆก็ไม่อยากพูดนะว่าเขาก็มาอาศัยวัดนี้อยู่แหละ
0: เพิ่งมาอาศัยเหรอ
4: ใ ช่ใช่หลวงพ่อให้อยู
0: ่อ๋ออ่
4: าหลวงพ่อให้อยู่เพราะว่าผมเคยคุยกับเขาผมเคยถามเขาว่าเป็นมาใช่ใช่เป็นมายังไงไปมายังไงอยู่มาอยู่ตรงนี
0: ้ครับแล้วเขาตอบว่าไงฮะสีกาเขาว่าไงฮะ
4: อันนี้ผมรู้รายละเอียดผมอยากให้ข้อมูลนะมันเป็นเรื่องส่วนของเขาครับ
0: ไม่มันตอนนี้มันจบแล้วครับพี่พูดได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับ
4: คือเขามีปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองลำบากมาหลวงพ่อก็ให้มาช่วยงานที่วัดอยู่ที่วัดนี่แหละครับ
0: ครับ
4: แต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้มาเป็น10 ปีหรอกครับเพิ่งไม่กี่ปีนี่เอง
0: ไม่กี่ปีนะฮะ
4: ใช่ใช่
0: แ
4: ต่ผมไปมาตลอดผมเห็นอยู
0: ่ไม่เคยเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเจอ
4: ไม่มีเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นอยู่ไม่กี่ปีนี่เอง
0: ครับ
4: ผมก็กล้ายืนยันว่าพฤติกรรมหลวงพ่อแต่ก่อนหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรแหละคิดว่าถ้าจะมีก็คงช่วงไม่กี่ปีนี่แหละครับหรือไม่ก็อาจจะปี2 ปีนี้เอง
0: พี่เวกำลังมองว่าผู้หญิงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลวงพ่อเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ใช่ไหม
4: อันนี้มันก็ถ้าพูดตรงๆก็คือมันก็สองฝ่ายนะจริงๆแล้ว
0: ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอยู่แล้ว
4: ใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือผู้หญิงมันไม่ควรเข้าไปหรือไม่ต้องมีลูกศิษย์เป็นผู้หญิง
0: อ่า
4: อย่างนั้นมันจะตัดปัญหาเรื่องพวกนี้จบ
0: มันเสียหมด
4: นะ
0: อืม
4: ถ้ามีผู้หญิงเข้าไปมันก็เรื่องใหญ่อะ
0: ครับโอเคได้
4: ก่อนวัตถุมงคลผมก็ยังศรัทธาอยู่นะครับราคาก็ยังมีการรับซื้อกันอยู่ถึงแม้ราคาจะขยับลงบ้างอะไรบ้าง
0: ครับ
4: เพราะว่าวัตถุมงคลนี่ผมก็นั่นก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วเพราะเป็นองค์ข้อเจตุธรรมระดับประเทศเหมือนกัน
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะออกที่ทางใต้หรือออกที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพราะว่าเหรียญเหนือดวงนี่ออกตั้งแต่ปี 49และตอนนี้เป็นปี 69
3: 20 ปี
2: ใช
0: ่ครับแต่ตอนนี้รุ่นนี้คนเขาก็โอ้โหเขาจะเสื่อมศรัทธาหรือเปล่าครับตอนนี
4: ้ก็คือต้องแยกแยะครับเดี๋ยวนี้คนเราฉลาดพี่ผมว่าคนศรัทธาองค์พ่ออย่างคามราประเทศเนี่ยก็ผมว่าลองไม่เชื่อก็คุณนัทก็ลองขายเหรียญทองคำออกมาสักเหรียญละล้านเดี๋ยวก็มีคนซื้อพี
2: ่ยากพี่เพราะว่าจำนำไปหมดแล้วพี
0: ่โอเคได้ครับขอบคุณพี่เบย์มากนะ
4: ครับคร
0: ับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
0: พี่เวกัสนะครับเป็น
2: พี่ครับเขายังได้ยินอยู่พี
4: ่
0: โอเค
2: ครับครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เวกัสนะครับก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเบอร์ต้นๆของทางหลวงพ่อโชติเหมือนกัน
2: ไปทุกอาทิตย์
0: นะ
2: สัปดาห์ก็จะไปทุกวันพฤหัสเพราะว่าวันพฤหัสจะเป็นวันครูไงฮะแล้วบางทีผมก็ฝากพี่เวฝากตังไปทำบุญหน่อยอะไรเงี้ยครับ
0: นะครับอ้าวโอเคก็โดยส่วนตัวก็ต้องบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มองที่ตัวบุคคลนะฮะอันนี้ซีเรียสคือจริงๆแล้วเราเป็นคนพุทธนะครับเราต้องเข้าวัดทําบุญกราบไหว้พระนะครับเป็นเรื่องปกติของชาวพุทธก็มีแหละครับคือทุกวงการมันก็จะมีปฏิกบุคคลแต่ละคนว่ามันมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้วงการตำรวจหมอดารานักแสดงมันก็มีนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่เขาทำดีมันก็ไม่ค่อยมีคนเห็นแต่ความทำเลวปุ๊บเนี่ยมันออกมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปเสื่อมศรัทธากับผู้ศาสนากันละกันนะครับคืออย่างน้อยมันก็ต้องช่วยกันหลืบไรที่มาเกาะอยู่บนผู้ศาสนาเราก็ต้องช่วยกันกำจัดออกไปนะครับไม่งั้นศาสนามันก็จะไม่สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าโอ้ยเห็นแบบนี้ไม่ไหว้พระแล้วไม่เอาแล้วไม่กราบพระแล้วไม่ทำบุญแล้วนู่นนี่นั่นคืออย่าเพิ่งไปคิดขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นแค่ตัวบุคคลแบบเนี้ยมันเป็นไรเราแค่เอาไรออกเอาแค่ไรออกเราคงสภาพที่นอนหรือเตียงของเราไว้มุ้งของเราไว้เอาแค่ไรมันออกไปมันจะได้อยู่ด้วยกันได้นอนด้วยกันได้แบบนี้นะผมมองแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันผมก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันแต่ท่านผมมองแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์กรเป็นเรื่องหนึ่งบุคคลที่อยู่ในองค์กรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะขอบคุณคุณนัทมากที่วันนี้มาหลั่งน้ำตาในรายการนะฮะ
2: ดีครับเสียใจจริงครับ
0: เสียใจนะ
2: เสียใจมากเสียใจมาก
0: เอาเหรียญเมื่อกี้ไม่ขายไหมล่ะลุงตอดยับตอกยับเอาไหม
2: ใครเสกครับพี
0: ่ไม่รู้อันเมื่อกี้ขึ้นมาทีนี้นัทก็อยากเห็นเผื่อเอาไป
2: ขอดูพิธีขอดูพิธี
0: รุ่นเหนือเด้าเข้าซอยแรงใดในโลกไม่เท่าแรงขโยของอาตมาหรอกโยม
2: นี่อยากจะให้โล่ไอ้คนทำนี่ไวมาก
0: ขยันคิดนะ
2: ขยัน
0: คิดจริง เนี่ยดูสินี่ชอบอันนี้มากเลยนี่อาจารย์เราสักเหรียญไหมอาจารย
2: ์เสริมเคยหมอนเนี
0: ่ยเอาไหม
3: แต่เหรียญทองคำผมรับนะครับผมใครจะมาปล่อยรับนะฮะผมรับ 3,000 เดี๋ยวผมเอาไปหลอมขาย
0: โอ้
2: โหนี่อันนี้คือเอาเหรียญที่วัดมาเลยเมื่อกี้เนี่ยรูปเมื่อกี้รูปเมื่อกี้เนี่ย
0: ถอยไป
3: ถอยรูป
2: เลยฮะนี่
0: คือเหรียญอะไรอ่ะ
2: ก็จริงๆเพิ่งจะออกวัดเพิ่งออกเหรียญรุ่นนี้มาปี2ปีที่นี่เองฮะแล้วก็เอาตัดตรงกลางวงรีตรงกลางออกแล้วเอา
0: โต๊ะกลมโต๊ะกลม
2: ใช่
0: นี
2: ่รุ่นนี้ผมไม่ทราบชื่อเพราะว่าผม
0: ตอกแหลกตอกแหลก รุ่นตอกแหลกโอเคเป็นกำลังใจให้นะ
2: ขอบคุณมากครับพี่ครับ
0: อาจารย์ขอบคุณมากนะครับที่มาครับอาจารย์ครับ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณพี่ตู่ด้วยนะครับ
5: โหนกระแสจากช่อง3กด33
6: สนับสนุนโดย
7: คานิวะคานิวะอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวะ
8: อาหารแมวและสุนัขคานิวะหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
9: Herb Miracle ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นสำหรับผิวแห้งถึงแห้งมาก
10: ใช้ทางด่วนให้สะดวกกว่าเดิมเพียงสมัครบัตร Easy Pass ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเพียงเติมเงินขั้นต่ำ300บาทก็ใช้ได้ทันทีสมัครง่ายใช้งานสะดวกผ่านด่านรวดเร็วไม่ง้อเงินสดสมัคร Easy Pass แล้วอย่าลืมดาวน์โหลดแอป Exact Portal เช็คยอดเติมเงินตรวจสอบการเดินทางและปุ่ม SOS ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนทางพิเศษ Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมแล้วอย่าลืมโหลดแอป Exact Portal ด้วยนะ
11: เวลากินของเผ็ดๆโอ้ยบุฟเฟ่ปิ้งย่างหรือกินอะไรดึก
12: ๆเมื่อมีอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาการท้องอืดท้องเฟ้อเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยที่เกิดจากมีกรดมากเกินไปออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลรับประทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอ่านฉลากก่อนใช้ยา
13: วิทยุครอบครัวข่าวแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3กด33จันทร์ถึงศุกร์เต็มอิ่มตั้งแต่ขันข่าวเช้าตรู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งเรื่องเล่าเช้านี้เที่ยงวันทันเหตุการณ์โหนกระแสข่าว3สีเรื่องเด่นเย็นนี้จนถึงข่าว3มิติเสาร์อาทิตย์10โมงครึ่งพบเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์และวันอาทิตย์8โมงครึ่งโหนกระแสแต่เช้าแหล่งรวมรายการข่าวจากช่อง3ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวว
14: ิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้ไวน์ณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
15: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: วิทยุครอบครัวข่าวคูณความคิดยกกำลังธุรกิจด้วยการคุยกับตัวจริงสิงการตลาดใน106 Active Talk
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ106 Active Talkอยู่กับดิฉันสายเบญจมาลัญญาสิริเช่นเคยนะคะทักทายคุณผู้ฟังทางวิทยุและทาง Facebook Live วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ค่ะพูดคุยกันได้เลยนะคะ SMS 4838106ค่ะอยากเป็นผู้เลือกต้องเก่งกว่าเดิมนะคะแน่นอนว่าหลากหลายประเด็นน่าสนใจพูดถึงตลาดแรงงานที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนะคะมี AI เข้ามาแทนที่ทีนี้เด็กจบใหม่จะต้องพัฒนาตัวเองต้องมีสกิลมีทักษะอะไรบ้างถึงจะเป็นผู้เลือกในตลาดแรงงานปัจจุบันได้พูดคุยกันเช่นเคยค่ะกับดร.บวรนันท์ทองกัลยาประธานมูลนิธิเพื่อการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงประเทศไทยหรือ Talent Thailand และอดีตนายกสมาคมการจัดงานบุคคลแห่งประเทศไทยพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะดร.บวรนันท์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณทราย
1: คือมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรีดีไซน์จ็อบใหม่หมดเลยคือการงานในตลาดแรงงานปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปหมดเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่นอกจากรีดีไซน์จ็อบที่เราต้องเรียนรู้กันใหม่ด้วยนะหรือต้องอัปเกรดตัวเราเองอะครับรีสกิลอัพสกิลสร้างนิวสกิลใหม่ๆในตัวเองให้เรามีคุณค่าเพิ่มอะคุณทรายสิ่งสำคัญตอนนี้ที่ผมเรียนนะครับอันนี้ต่อยอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นเรื่องของการบริหารผลงานช่วงหลังองค์กรที่เข้มข้นขึ้นนะคุณสาย
1: ค
2: ือในองค์กรเวลาเข้าสู่ในตลาดในทำงานในองค์กรเนี่ยเขาจะให้ความสำคัญเรื่องของผลลัพธ์เรื่องตัวชี้วัดการทำงานเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็เป็นความท้าทายครับใช่แล้วเรื่องพวกนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ทักษะอย่างเดียวก็ยังไม่พอครับมันต้องได้ result ได้ผลงานด้วยครับคุณสายเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ๆตอนนี้ถูกคาดหวังสูงมากเลยนะถูกผมก็โชคดีที่อายุเยอะแล้วนะผมจะใช้คำว่าเราโชคดีที่อายุเยอะแล้วก็ไม่ได้นะคุณสาย
1: ค่ะเดี๋ยวนี้พูดแค่ได้แค่ไทยอังกฤษไม่พอแล้วนะคะ 2-3 ภาษานี่น้อยไปแล้ว
2: ตอนนี้ต้องใช้ AI เสมือนหนึ่งอวัยวะที่33ครับ
1: โอ้จริงค่ะแล้วอย่างเงี้ยทักษะที่ตลาดแรงงานต้องการจริงๆค่ะอาจารย์มีอะไรบ้างคะ
2: เบื้องต้นก่อนเลยครับคุยกันว่าจริงๆแล้วเนี่ย IBM เขาสวนกระแสเลยนะครับว่าของ IBM เนี่ยจ้างงานเพิ่มเลยนะครับในขณะที่องค์กรทั่วๆไปบริษัททั่วๆไปไม่ค่อยรับเด็กจบใหม่แต่เขาบอกว่า IBM ขอรับ3เท่าเลยนะจากเบสไลน์เดิมเนี่ยแต่ประเด็นคืออะไรครับงานใหม่เนี่ยต้องเป็นงานนะฮะต้องทำงานกับมนุษย์นะครับต้องใช้ทักษะของ human skill สูงมากครับนะทักษะการสื่อสารแก้ปัญหาการทำงานร่วมกันเนี่ยซึ่งพรุ่งนี้ผมเรียนอย่างนี้ครับเรียนว่าในแง่ของตัวภาคการศึกษาเองเนี่ยนะตัวน้องๆเองนะครับนะเราผมขออนุญาตคิดเป็นนายจ้างกันแล้วกันเนาะนะลองถอยตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆก็คือคิดเป็นนายจ้างเป็นผู้ประกอบการคนหนึ่งกันแหละนะเมื่อวานยังประชุมหอการค้าอยู่เลยนะประการแรกก่อนครับนะน้องๆครับคือคุณต้องใช้ AI เป็นเหมือนอวัยวะที่33อ่ะนะคือใช้ AI ทํางานได้ครับผมใช้ว่าตอนนี้คือมันใช้ AI แบบโคพายลอตยังไม่พอนะรู้ว่า AI ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไม่พอแล้วครับแต่คำถามคือน้องๆเองเนี่ยคนรุ่นใหม่ที่เข้ามาสู่องค์กรเนี่ยต้องใช้ AI ในการเพิ่มคุณภาพการทำงานของตัวเองได้ตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยครับนะฮะคือจะเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าคนรุ่นใหม่เวลานึกถึงเพอร์โซนาของเด็กรุ่นใหม่ๆที่จบการศึกษามาเนี่ยก็ฝากภาคการศึกษาด้วยนะครับจะสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็นนะเป็น AI ยังไงบ้างถ้าเรียน MBA ก็ต้องเป็น AI MBA นะทุกอย่างต้องเป็น AI ให้หมดครับประการที่2ครับประการที่2เองเนี่ยคืออย่างที่เรียนน่ะว่าเราอยู่ในโลกที่มันข้อมูลข่าวสารมันเยอะ AI เนี่ยหาคำตอบได้แต่สิ่งหนึ่งที่ AI ยังผมเชื่อว่ายังไม่ลึกมากพอเนี่ยก็คือการตัดสินใจในบริบทที่มันซับซ้อนนะครับการแก้ปัญหาการตัดสินใจอะไรควรทำไม่ควรทำเนี่ยนะครับเล็งเห็นผลกระทบไหมเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่อง critical thinking ไงการคิดอย่างมีดุลยพินิจซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องประสบการณ์ครับนะครับก็เลยฝากไว้ด้วยครับน้องๆครับตอนนี้มันอยู่ในยุคที่สักแต่รู้สู้ทำเป็นไม่ได้แล้วล่ะนะต้องมือเปื้อนฝุ่นแล้วต้องลองแบบทำจริงๆแล้วล่ะนะครับไม่ใช่เป็น อะไรอ่ะนักลบ PowerPoint อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ไม่ใช่หรอครับต้องออกไปเจอผู้คนไงต้องออกไปเจอผู้คนไปทำงานไปเซอร์วิสลูกค้านะฮะไปดูว่าจะเอาใจใส่เขายังไงบ้างตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญครับแล้วเรื่องที่3นะผมว่าเรื่องที่3ใหญ่สุดเลยครับคุณสายน้องๆทุกคนครับตัวชี้วัดว่าเราจะได้งานเราจะรักษาการจ้างงานที่เราได้มาหรือเปล่าไม่ใช่ได้แล้วดีใจนะครับคุณสายยังมีช่วงเวลา probation period ด้วยทดลองงานด้วยจริงไหมช่วงเวลาทดลองงานเนี่ยสำคัญนะถ้าคุณไม่มี human skill อะลำบากเลยอะเดี๋ยวนี้ก็ดูละเอียดนะคือถ้าไม่ใช่ก็ golden check hand กันเลยอะก็บอกไม่ผ่านทดลองงานเพราะฉะนั้น human skill ที่เด็กๆคนรุ่นใหม่นะครับที่ต้องมีคืออะไรเขาชอบว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยสื่อสารกับคนไม่เป็นนะไม่ชอบฟังนะเพราะนั้นก็ต้องฝึกเรื่องพวกนี้ครับฝึกการพูดการคุยการฟังนะครับการสื่อสารแล้วการสื่อสารที่สำคัญที่สุดคือฟังเขาก่อนทำงานกับพวก Gen X ตอนปลายๆพี่ๆ Gen Y ครับ ใช่ไหมฮะ เพราะฉะนั้นฟังมันคือการ respect มันคือการให้เกียรติเขาครับคุณสายไอ้เนี่ยมันเป็นเรื่องการทำงานกับ diversity คนที่ต่างวัยแล้วก็เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เองเนี่ยจะดีมากๆนะถ้า empathy เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกเข้าใจความต้องการเข้าใจ insight คนอื่นเนี่ยมองคนอื่นเป็นศูนย์กลางก่อนเนาะแล้วที่สำคัญมากๆเลยครับก็คือ human skill เนี่ยก็คือที่องค์กรต้องการมากๆจาก newcomer ก็คือการทำงานร่วมกับคนอื่นได้ไงทำงานกับชาวบ้านทำงานเป็นทีมไม่ได้เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ได้เนี่ยผมเชื่อว่า human skill มันทำให้คนน่ารักไง newcomer ต้องเป็นคนน่ารักครับไม่งั้นเวลาไม่ยอมรับเนี่ยไปทำงานกับชาวบ้านเขาก็ไม่อยากทำงานด้วยไงต่อให้เก่งขนาดไหนก็ตามครับ
1: จริงเพราะว่าในฐานะที่ไซก็ทำงานกับเหมือนน้องๆเจนใหม่เยอะอย่างเงี้ยคนที่ยิ่งมี human skill มี soft skill เยอะๆเนี่ยแล้วเขาทำงานเก่งด้วยเนี่ยโอ้โหเหมือนกับว่าติดสปีดเลยอ่ะเหมือนเขาไปได้เร็วเลยอะค่ะ
2: ใช่มันกลายเป็นผมเชื่อว่าน้องๆที่เป็น talent เนี่ยคือเก่งและดีจริงไหมความรู้ความสามารถก็มี AI ก็คล่องปือเลยฮะนะทำได้หมดเลยยังไม่พอยังเป็นคนดีด้วยไปที่ไหนคนก็ยอมรับอยากร่วมงานด้วยอ่ะมันมีเสน่ห์อ่ะคือถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็คือจะทำยังไงให้ภาคการศึกษาฝึกให้น้องๆเป็นคนน่ารักอ่ะคำว่าน่ารักคือคนนอกคนอื่นๆเวลาทำงานร่วมด้วยแล้วมีความสุขอ่ะครับตรงเนี้ยไอ้นี่คือสำคัญจริงๆอ่ะฮะว่าความเป็นภาวะผู้นำในตัวคนรุ่นใหม่สำคัญจริงๆครับ
1: ปีนี้เนี่ยเราควรจะเพิ่มทักษะอะไรบ้างที่จะทำให้เราได้เปรียบในตลาดนะคะ
2: ผมเรียนทุกท่านเลยคำถามนี้สำคัญมากเลยนะคือตอนนี้การทำงานคือทั้งหมดอะของผลรวมของความรู้ที่เรามีอยู่ทั้งหมดครับผลรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทักษะไม่ว่าจะเป็น hard skill นะหรือ human skill ต่างๆเนี่ยสุดท้ายคือต้องสร้างคุณค่าเพิ่มครับคุณสายครับเราต้องสามารถทำเป็นแล้วก็สร้างผลลัพธ์ให้ได้ครับคือคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นคนทำงานหรือน้องๆรุ่นใหม่ที่จบเข้ามาในองค์กรเนี่ยคุณต้องสามารถได้รีซอลสร้างผลงานที่มันจับต้องได้เป็นรูปธรรมได้บนพื้นฐานของอะไรครับบนพื้นฐานของทักษะที่คุณเป็นทั้งอะไรครับคนเก่งและคนดีที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นนี่แหละครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องๆรุ่นใหม่นะครับการมองการมีมุมมองที่การเข้าใจธุรกิจเข้าใจองค์กรเข้าใจคนอื่นเนี่ยสำคัญที่สุดครับในการที่จะสร้างโอกาสในการหางานตอนนี้และรักษาการจ้างงานตอนนี้ครับคุณสายครับ
1: ค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะรุ่นเรานี่คนพูดเก่งคนพรีเซนต์เก่งคือคนเก่งแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะอาจารย์
2: ต้องทำเป็นต้องสามารถแบบบอกมาแล้วอะไรคือได้รีซอลที่คุณขับเคลื่อนแล้วองค์กรเขาบอกว่าเนี่ยขาดคุณไม่ได้เลยและภูมิใจที่มีคุณอยู่อ่ะคุณสร้างผลลัพธ์งานอะไรบ้างที่เป็นรูปธรรม
1: เพราะว่าการแข่งขันมันก็สูงเหลือเกินไม่ว่าจะแวดวงไหนในตอนนี้ยากหมด
2: ยากครับเราพูดไม่ได้หมายถึงว่าทำให้ทุกคนที่ฟังรายการเราท้อถอยนะคุณสายแต่เราคุยกันเพื่อให้มีแรงขับเคลื่อนครับยกระดับตัวเองให้ก้าวข้ามข้อจำกัดให้ได้แล้วเราก็จะมีน้องๆรุ่นใหม่ครับที่เก่งกว่าคนรุ่นเดิมๆเก่งกว่าคน รุ่นเราจะใช้คำว่ารุ่นเราก็ไม่ได้นะคุณสาย
1: เห็นภาพเลยโหวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะอาจารย์น่าจะคุณผู้ฟังก็น่าจะได้หลายแง่มุมเลยนะคะเพื่อที่จะไปพัฒนาทักษะของตัวเองด้วยเพื่อให้ที่จะรักษางานในตลาดแรงงานรวมถึงน้องๆที่จบใหม่ด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
2: ครับขอบคุณครับคุณสายครับผู้ฟังทุกท่านเป็นเกียรติมากครับครับขอบคุณครับ
1: และทั้งหมดก็คือ106 Active Talk ในวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะจันทร์ถึงศุกร์ 18:45 น.ดิฉันสายเบญจมาลันลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ให้บทสนทนาสร้างพลังไฟธุรกิจติดตาม106 Active Talk ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:45 น.ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
3: สำหรับใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับเรามาเจอกันตรงนี้ได้นะครับเป็นประจำทุกค่ำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับผมจะนำเรื่องที่น่าสนใจในแวดวงกีฬามาพูดคุยกันทั้งในเรื่องของฟุตบอลและก็หลากหลายชนิดกีฬานะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ13:30ถึง20:00เจอกันได้สัปดาห์ละ5วันครับติดตามได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าว
4: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา20:00ถึง23:00และรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา03:00ถึง04:00ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะเป็นเราในวันนี้ผ่านกี่นาทีที่มีน้ำตา
5: ขณะนี้คุณกำลังอยู่กับสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเข้าใจทุกข่าวเข้าถึงทุกคนจากนี้ไปเชิญรับฟังรายการจากทางราชการ

0: วัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายคนนี้กรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผู้วิเศษตอนที่5ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า22นาฬิกาเศษวงไพ่สมัครเล่นเลิกแล้วแม่งามทั้ง4แยกย้ายกันไปห้องของตนหลังจากนั้นสักครู่คนในบ้านพัชราพรก็ได้ยินเสียงประภัยร้องโวยวายลั่นตึก
1: ว้ายช่วยด้วยกอนเป็นบ้าไปแล้ว
0: คณะพักสี่สหายต่างออกจากห้องวิ่งแนวมาที่ห้องส่วนตัวของนิกรเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าคุณประสิทธิ์กับคุณหญิงวาดนันทาประภานวลละอพลกิมหงวนดิเรกและเจ้าแห้วทุกคนแลเห็นประภัยยืนอยู่ที่เฉลียงหน้าห้อง
2: อะไรกันลูก
0: เจ้าคุณปัจจนึกตะโกนถามแล้วคนอื่นๆก็กล่าวถามประภัยเช่นเดียวกันประภัยชี้มือเข้าไปในห้อง
1: ก่อนเป็นอะไรไปก็ไม่ทราบค่ะเอาเครื่องแต่งตัวของดิฉันมาแต่งทาปากเขียนคิ้วนอนหลับกรนครอกๆแล้วก็ไม่รู้เอาอะไรมาไว้เต็มห้องไปหมดภัยคิดว่าก่อนคงเป็นบ้าแน่ๆเจ้าค่ะ
0: ทุกคนเฮโลเข้าไปในห้องเสียงพูดกันจอกแจ๊กจอแจจนฟังไม่ได้สับภายในห้องบนเตียงขนาด5ฟิตทุกคนต่างแลเห็นนิกรกำลังนอนหลับอย่างสบายเขาแต่งกายด้วยเสื้อกระโปรงชุดสีฟ้าตกแต่งดวงหน้าจนดูคล้ายกับผู้หญิงจริงๆที่หน้าอกมีผ้าขนหนูผืนใหญ่ห่มไว้และข้างๆเตียงมีชามอ่างครกถังน้ำกระโถนกลิ้งอยู่เกลื่อนกลาดของเหล่านี้อาจารย์แก๊ปได้ปล่อยมาเข้าท้องนี้ก่อนแต่ไม่สามารถจะเข้าไปในท้องได้เพราะในการุณวงมีแผ่นเหล็กชิ้นหนึ่งปิดหน้าท้องของเขาไว้ตลอดเวลาพลกิมหงวนและดร.ดิเรกมองดูหน้ากันแล้วอาเสียก็กระซิบกับพลอาจารย์แก๊ปเล่นงานเจ้าก่อนแน่ๆพลพยักหน้าเห็นพองด้วยกันคิดว่าเจ้ากรคงขโมยอะไรของแกมาลองปลุกมันขึ้นมาถามดูสิพูดจบก็หันมาพูดกับท่านผู้ใหญ่และแม่เสือทั้งสี่ไม่มีอะไรที่ควรวิตกแล้วครับกลับไปนอนได้คุณไพก็ตื่นไม่เข้าเรื่องเจ้ากรมันเป็นคนอุตริวิตฐานมาแต่ไหนแต่ไรแล้วประภัยยิ้มแห้ง
1: ๆมิเอาละค่ะดิฉันไม่นอนด้วยแล้วดีไม่ดีเดี๋ยวจะบีบคอดิฉันตายดิฉันไปนอนกับพี่นันดีกว่า
2: อ้าวแล้วผมนอนที่ไหนล่ะ
0: ประภัยหัวเราะ
1: คุณพลนอนกับกอนแทนดิฉันก็แล้วกันดีค่ะ
0: ในพัชราพรนิ่งตรึกตรอง
2: อ้าวตกลง
0: คณะพักสี่สหายบ่นกันพึมพำที่ประภัยทำให้ตกอกตกใจเสียเวลาลุกขึ้นมาจากที่นอนครั้นแล้วก็พากันกลับไปในห้องของตนคงเหลือแต่พลกิมหงวนและนายแพทย์ดิเรกยืนทำตาปริบๆมองดูนิกรอย่างอนาถใจดิเรกแปลกใจยิ่งนักเมื่อเห็นข้าวของต่างๆกลิ้งอยู่ตามพื้นห้องของเหล่านี้ไม่ใช่สมบัติของบ้านพัชราพรมันเป็นของที่คนจนๆใช้นายแพทย์หนุ่มพิศวงงงงวยเหลือที่จะกล่าวแล้วอาจารย์แก๊ปมีวิทยาอาคมเหนือมนุษย์ทั้งหลายสามารถเสกของเหล่านี้ให้เล็กเท่าปรมาณูแล้วส่งไปเข้าท้องใครต่อใครได้ตามความต้องการพลกระชากผ้าห่มที่คลุมตัวในการุณวงออกสามสหายสะดุ้งโยงเมื่อแลเห็นแผ่นเหล็กแผ่นหนึ่งปกคลุมท้องนิกรไว
2: ้บ้าอะไรกันเว้ย
0: พลพูดขึ้นลอยๆกิมหงวนว่า
1: เจ้ากรคงใช้เหล็กแผ่นนี้ปิดท้องมันเอาไว้ป้องกันของวิเศษของอาจารย์แก๊ปที่ปล่อยมา
0: ดิเรกเห็นพองด้วย
2: คงเป็นอย่างที่แกว่ากันสงสัยจริงแฮะ จ้ากรต้องขโมยอะไรของท่านอาจารย์ติดมือมาเป็นแน่ต้องปลุกมันขึ้นมาถามดูให้รู้เรื่องไม่พวกเราจะพลอยเดือดร้อนไปด้วย
0: แล้วดิเรกก็ก้มลงเขย่าตัวในการุณวงศ
2: ์กรกรเว้ยกร
0: เหมือนกับเรียกคนตายสามเกลอช่วยกันเรียกเสียงลั่นแต่ไอ้เสือมือกาวนอนนิ่งไม่ไหวติงกระชากหมอนออกจากศีรษะก็แล้วยกเหยื่อแก้วน้ำเย็นเทราดลงบนหน้าจนหมดขวดก็แล้วนิกรยังคงกรนครอกๆอย่างสบายใจคนนึกอะไรขึ้นมาได้ก็ก้มลงกระซิบข้างหูนิกรเบา
2: ๆเฮ้ยลุกขึ้นเว้ยกันซื้อบะหมี่และหอยแมลงภู่ทอดมาฝากแก
0: คราวนี้ได้ผลนิกรผลุนผลันลุกขึ้นโดยเร็วคล้ายๆกับเราท่านได้ยินเสียงหวอในตอนดึกกระดิ่งทองลืมตาโพลง
2: ใครไปไหนมาวะไหนล่ะหอยแมลงภู่กำลังหิวเชีย
0: พ่นหัวเราะ
2: เปล่าไม่มีอะไรกินหรอกฉันโกหกแกน่ะ
0: นิกรจุปากเอตโรลั่น
2: แล้วกันบ้าไปได้คนกำลังนอนหลับอย่างสบายเสือโกหกหลอกให้ลุกขึ้นแกนี่เลวมาก
0: พูดจบก็เอนกายลงนอนพลเงื้อหมอนขึ้นฟาดลงบนหน้าอกเพื่อนของเขาดังปุ
2: ลุกขึ้นฉันจะถามอะไรแกหน่อย
0: นิกรกรนเสียงสนั่นหวั่นไหวดิเรกกับกิมหงวนช่วยกันถึงศีรษะบ้างดึงจมูกบ้างนิกรก็ไม่ยอมตื่นในที่สุดสามเกลอก็หมดความพยายาม
1: ช่างมันเถอะวะ
0: กิมหงวนพูดอย่างหัวเสีย
1: หมอเนี่ยมันเกิดมันนอนแท้
0: ๆนิกรหลับตาพูดเสียงงัวเงีย
1: ก็มันง่วงนี่ว่า
0: อาเสียก้มลงหยิบเก้าอี้ตัวหนึ่งเงื้อขึ้นสุดแขนจะทุ่มลงบนตัวนิกรดิเรกเพ่นพรวดเข้าคว้าข้อมือไว
2: ้เฮ้ยเป็นอย่าทำคนนอนหลับฝรั่งว่าไม่ใช่สุภาพบุรุษ
0: กิมหงวนพูดเสียงกระชาก
1: มันแกล้งทำเป็นนอนหลับไม่ใช่เหรอ
0: นิกรพูดพึมพำในลำคอ
1: หลับจริงๆเว้ยไม่ได้แกล้ง
0: กิมหงวนคอนควับ
1: ก็ให้มันรู้ไปสิทำไมถึงไม่บอกแต่แรกล่ะ
0: แล้วเขาก็วางเก้าอี้ลงบนพื้นตามเดิมพลกล่าวกับเพื่อนเกลอทั้งสองอย่างเป็นงานเป็นการ
2: กันอยากรู้เหลือเกินว่าเจ้ากรขโมยอะไรของท่านอาจารย์มาช่วยกันค้นดูให้เห็นเท็จจริงหน่อยเถอะนะ
0: ดิเรกว่า
2: น่ากลัวจะเป็นพระเครื่องรางตอนที่อาจารย์แก๊ปหยิบถาดพระมาให้เราดูกันสังเกตดูเห็นเจ้ากรมีท่าทางร้อนรนอยากจะได
1: ้ถ้าอย่างนั้นมันคงขโมยพระแร่บางไผ่มาเป็นแน
0: ่กิมหงวนพูดยิ้มยิ้ม
1: ท่านอาจารย์อวดนักอวดหนาว่าเป็นพระที่อยู่ยงคงกระพันและน้อยคนนักที่จะมี
0: สามสหายช่วยกันค้นหาทั่วห้องดิเรกลายเห็นกางเกงขายาวของนิกรแขวนไว้บนราวก็หยิบมันขึ้นมาดูตรวจค้นตามกระเป๋าพอมือสัมผัสขวดน้ำมันพรายและน้ำมันโปดิเรกก็ร้องบอก
2: เฮ้ hey, ได้แล้วเว้ยอยู่นี
0: ่พลกับกิมหงวนเดินเข้ามาหา
2: ไหนดูสิ
0: พลพูดโดยเร็วดิเรกแบมือให้เพื่อนทั้งสองมองดูขวดเล็กๆในมือของเขาแล้วอ่านฉลากปิดขวดเบา
2: ๆน้ำมันพรายขวดนี้น้ำมันโป
0: เสียงหวนถามพลเบา
1: ๆสำหรับทำอะไรวะพล
0: นายพัชราพรสั่นศีรษะ
2: ไม่รู้หรอกเจ้ากรคงแพลบเอามาจากอาจารย์แต่เจ้ากรคงไม่ได้ประโยชน์อะไรจากน้ำมันนี้เพราะไม่รู้จักวิธีใช
0: ้ดิเรกเปิดจุกขวดน้ำมันโปออกเทใส่นิ้วชี้มือขวานิดนึงปิดจุกขวดไว้ยกนิ้วมือขึ้นดมนายแพทย์หนุ่มสะดุ้งเฮือก
2: ว่ากลิ่นตุตุเหมือนน้ำเหลืองผี
1: ฮี
0: ่กิมหวนร้องลั่น
1: เอาใส่กระเป๋ามันไว้ตามเดิมดิเรกอย่าไปหยิบไปต้องเข้าน้ำมันนี้น่ากลัวจะทำจากผี
0: ด็อกเตอร์นรงฤทธิ์เก็บขวดน้ำมันทั้งสองขวดใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงนิกรตามเดิมพาดกางเกงไว้บนราวพอดีรู้สึกคันใต้คิ้วตาจึงยกนิ้วมือที่เปื้อนน้ำมันโปขึ้นเกาน้ำมันโปก็เปื้อนหน้าตาเขาโดยไม่รู้ตัวพลพูดกับเพื่อนทั้งสอง
2: ไปนอนเถอะพวกเราดึกแล้วกันนอนนี่แหละ
0: กิมหงวนว่าก
1: ันนอนด้วยคนว่าพลเมื่อตอนบ่ายทะเลาะกับเมีย
0: เมียเขาบอกว่ากันต้องนอนบนโซฟาในห้องฉะนั้นกันคิดว่ากันนอนกับแกคงสบายกว่า
3: ในพัชราพรหัวเราะ
2: เอ้าดีเหมือนกันจะได้คุยกันเล่นกันยังไม่ง่วงหรอก
3: และเขาก็เปลี่ยนสายตามาที่นายแพทย์หนุ่ม
2: หมอนอนด้วยกันนะ
3: ดิเรกทำหน้าชอบกล
2: โนนอนรวมกันเป็นผิดอนามัยกันไปนอนล่ะกุดไหน
3: กิมหนวนพยักหน้าก
2: ุดนี้ไว
3: ้ดร.ณรงค์ฤทธิ์เดินยิ้มออกไปจากห้องพอพ้นห้องนี้ก่อนน้ำมันโปที่ติดขอบตาก็เริ่มสำแดงฤทธิ์ดิเรกรู้สึกแสบลูกในตาข้างขวาดิเรกพาตัวเดินเข้าไปในห้องส่วนตัวของเขาซึ่งขณะนี้นันทานวลละอประภัยประภากำลังนั่งสนทนาผลัดกันนินทาผัวของตนให้เพื่อนฟังดิเรกหยุดชะงักที่ธรณีประตูเขายืนตะลึงพรึงเพริดอ้าปากค้างใบหน้าขาวซีดอำนาจโหงพรายทำให้น้ำมันโปมีอิทธิฤทธิ์เหมือนแว่นวิเศษหรือคล้ายกับแสงเอ็กซเรย์ดิเรกแลเห็นแม่งามทั้งสี่เปลือยกายล่อนจ้อนทั้งที่ทุกคนสวมเสื้อนอนเรียบร้อยสี่นางพากันมองดูดิเรกเป็นตาเดียวอากับกิริยาของดิเรกทำให้แปลกใจไปตามกันนวลละออกล่าวถามขึ้นว่าเป็นอะไรไปคะคุณหมอดิเรกกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งเขาทำหน้าเหมือนกับจะร้องไห
2: ้โอ้ยผมควรจะถามพวกคุณดีกว่าว่าพวกคุณเป็นอะไรไปโธ่อันนี้จังทุกขังเอ้ยฝรั่งอยากจะผูกคอตายซะแล้ว
3: ประภาหน้าตื่นดิเรกหมายความว่าอะไรกันคะด็อกเตอร์หนุ่มยกมือขวาปิดตาแต่นิ้วมือไม่ปิดสนิท
2: โอ้ยดาร์ลิ่งทำไมอยู่กับเพื่อนๆเป็นอุตริอย่างนี
3: ้ประภาขมวดคิ้วย่นหันมาทางน้องสาว
1: แย่แล้วน้องภัยดิเรกของพี่เป็นอะไรก็ไม่รู้เขาเข้าใจเรายังไงกัน
3: ประภัยหัวเราะหึ่ๆเดินเข้ามาหานายแพทย์ดิเรกยกมือเท้าสะเอวยังไม่ทันจะถามอะไรดิเรกก็ร้องลั่น
2: เอ๊บถอยออกไปคุณภัยว่าผมทนดูไม่ได
1: ้หึ
3: ประภัยครางทำไมถึงดูดิฉันไม่ได้เราไม่เคยเห็นกันหรอคะดิเรกยืนตัวสั่นงานงกหันข้างให้ประภัย
2: ดูไม่ได้แน่มันอุจาทและผิดศีลธรรมโอ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทั้งสี่คนต่างเห็นผิดเป็นชอบนี่มันเมืองไทยนะครับไม่ใช่เมืองนอก
3: นวลละออจ้องตาเขม็งมองดูดิเรกไม่วางตาลุกขึ้นเดินเข้ามาหาเขาอยากจะเข้าใจว่านายแพทย์ดิเรกมีสติสัมปชัญญะฟั่นเฟือนไปแล้วคุณหมอดิเรกหลับตาปีไม่ยอมมองดูแม่งามทั้งสี่
2: ออกไปห่างๆครับหัวใจผมจะหยุดเต้นอยู่แล้ว
3: ประภาเดือดดาลขึ้นมาก็คว้าหน้าอกเสื้อสามีเขย่าและพูดกับเขาอย่างหัวเสีย
1: เป็นอะไรไปดิเรกพูดอะไรก็ไม่รู้เป็นบ้าเหรอคะ
3: ดิเรกฝืนหัวเราะ
2: ไอรับรองว่าไอไม่บ้าแน่ๆที่รักพวกยูสี่คนนี่แหละบ้า
1: อุ๊ยตาย
3: นันทาอุทานขึ้น
1: ทำไมคุณหมอมาว่าพวกเราอย่างนี
3: ้นายแพทย์หนุ่มสั่นศีรษะช้า
2: ๆโอ้ยพวกคุณสี่คนแก้ผ้าทงๆอย่างเนี้ยยังเชื่อว่าเป็นคนดีอยู่อีกแล้วครับบลูฝรั่งทุเรศตาเต็มทนแล้วเป็นขลังยังไงขึ้นมาล่ะครับสมาคมอาบแดดในเมืองไทยเขายังไม่มีแล้วก็กลางคืนอย่างเงี้ยใครเขาอาบแดดกันบ้างอันนี้จังเอ๋ย
3: สี่นางหันมามองดูหน้ากันประพาน้ำตาคลอหน่วยพูดเสียงสะอื้น
1: โถดิเรกไปซะแล้ว
3: นั่นน่ะสิคะนวลละออพูดเบาๆเมื่อสักครู่แกยังดีๆอยู่นี่คะนันทามั่นใจ 100% ว่าดิเรกวิกลจริตจึงได้มองเห็นหล่อนกับเพื่อนๆเปลือยกายหล่อนรู้สึกสงสารนายแพทย์หนุ่มมากรักเขานับถือเขาเหมือนกับญาติอันสนิทคุณหมออย่านึกคิดอะไรให้ฟุ้งซ่านเลยนะคะนอนหลับพักผ่อนเสียเถอะค่ะหมู่เนี้ยอากาศมันร้อนคุณหมอก็ใช้ความคิดมากจนเกินไปถึงได้เป็นอย่างนี้ดิเรกน้ำตาไหลริน สมเพชเวทนาแม่งามทั้งสี่อย่างยิ่งเขามั่นใจ100%ว่าประภัยประภานันทานวลละอเป็นบ้าเพราะเขาเห็นหล่อนเปลือยกาย
2: My God
3: ดิเรกร้องลั่น
2: ประภาของฉันโอ้ย
3: เจ้าคุณปัจจนึกเดินเข้ามาในห้องพอดีท่านตั้งใจจะเดินกลับไปห้องของท่านผ่านมาทางนี้ได้ยินเสียงดิเรกพูดเอะอะเอตโรท่านก็แวะเข้ามา
2: อะไรกันวะดิเรก
3: นายแพทย์หนุ่มหันคว้าบมาทางเจ้าคุณปัจจนึกแล้วเขาก็สะดุ้งสุดตัว
2: อึ๊บว้าคุณพ่อก็เป็นไปด้วย
3: สี่นางเข้ามาห้อมล้อมท่านเจ้าคุณชิงกันเล่าให้ฟังว่าดิเรกเห็นพวกหล่อนเปลือยกายและคงเข้าใจว่าเจ้าคุณปัจจนึกเปลือยกายไปด้วยอีกคนท่านเจ้าคุณกลืนน้ำลายเอื้อกเงยหน้ามองดูดิเรกอย่างตื่นตื่น
2: ดิเรกแกไม่สบายหรือ
3: ด็อกเตอร์หนุ่มสั่นศีรษะ
2: ผมควรจะย้อนถามคุณพ่อมากกว่าโอ้ยผมอยากตายให้พ้นทุกพ้นร้อนคนในบ้านเราเป็นบ้าไปหมดคุณพ่อก็เป็นไปด้วยเหมือนกันไปเอาผ้านุ่งเสียสิครับโป้ตายโหงแล้วลมก็แรงด้วย
3: ท่านเจ้าคุณทำคอย่นหัวรอก้า
2: ดิเรกเอ้ยไปเสียแล้วล่ะแกโธ่นี่แหละนะคนเราใช้ความคิดมากก็มักจะเป็นเช่นนี้ฉันไม่ได้แก้ผ้าดังที่แกเข้าใจหรอก
3: ดิเรกยกมือขยี้ตาตัวเองแล้วจ้องมองดูนวลละอ
2: ฮึหมดหมดล่อนจ้อนออกอย่างนี้ไม่ใช่ผมตาฝาด
3: นวลละอหัวร้อคิกขันก็ขันสงสารก็สงสารลองดูตัวคุณหมอเองสิคะว่านุ่งผ้าหรือแก้ผ้าดิเรกฝืนยิ้ม
2: ผมไม่เปลือยกายอย่างคุณหรอก
3: พูดจบก็ก้มลงมองดูตัวเองแต่แล้วอำนาจน้ำมันโปก็ทำให้เขาเห็นตัวเองเปลือยกายเช่นเดียวกันดิเรกร้องขึ้นสุดเสียง
2: ว้ายฝรั่งอายแย
3: ่พุ่งตัวขึ้นไปที่เตียงนอนของเขาคลี่ผ้าห่มนวมคลุมศีรษะตลอดปลายเท้าเขารู้สึกกระดากอายแม่งามทั้งสี่และเจ้าคุณปัจจนึกเหลือที่จะกล่าวเสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังลั่นห้องแต่ประภาหัวเราะไม่ออกเพราะสงสารผัวหล่อนโผเข้ากอดเจ้าคุณปัจจนึก
1: คุณพ่อคะผัวหนูเป็นบ้าไปซะแล้วทำยังไงดีล่ะคะ
3: ท่านเจ้าคุณยกมือตบศีรษะคนโตของท่าน
2: ไม่ต้องวิตกประภาวันนี้เขาคงใช้ความคิดและสายตามากเกินไปเส้นประสาทตาจึงเกิดชำรุดอากาศมันก็ร้อนจัดเสียด้วยเจ้าดูสิหน้าตาของพ่อยังเต็มไปด้วยเหงื่อ
3: ประภาสะอื้นเบาๆคลายมือที่กอดเจ้าคุณปัจจนึกออก
1: ถ้าดิเรกเป็นบ้าหนูไม่ยอมส่งปากคลองสารนะคะ
3: ดิเรกนอนสะดุ้งอยู่ในโปง
2: ไอไม่บ้านะที่รักเธอนั่นแหละบ้า
3: เจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจหนักๆเดินมาที่เตียงนอนดึงผ้านวมออกจากใบหน้านายแพทย์หนุ่ม
2: แกไม่สบายมากดิเรกนอนนิ่งๆพ่อคิดว่าแกใช้สายตามากเกินไป
3: พูดจบท่านก็ทรุดตัวนั่งบนเตียง
2: มาพ่อจะนวดขอบตาให้แกประเดี๋ยวก็หายพ่อเคยเป็นอย่างแกเหมือนกันวันไหนดูหนังสือมากๆในตาก็หลอกตัวเองเห็นหมาเป็นไก่ไปก็มีบางทีเห็นจิ้งจกเป็นม้าเทศ
3: ภายในห้องเงียบสงัดไปชั่วขณะท่านเจ้าคุณใช้นิ้วมือนวดหน้าและคิ้วกับขอบตาของดิเรกน้ำมันโปเลยติดนิ้วท่านโดยไม่รู้สึกตัว
2: พอแล้วครับคุณพ่อขอบคุณมากครับ
3: เจ้าคุณอมยิ้ม
2: อย่าพยายามลืมตาหลับตาเสีย
3: ดิเรกไม่เชื่อลืมตาขึ้นมองดูโลกคราวนี้เขาก็เห็นแม่งามทั้งสี่สวมเสื้อนอนทุกๆคนส่วนเจ้าคุณปัจจนึกนุ่งกางเกงขาสั้นสวมเสื้อเชิ้ตด็อกเตอร์ณรงค์ฤทธิ์รีบลุกขึ้นนั่ง
2: เอ๊ะ
3: ประภากล่าวถามเขาเป็นยังไงบ้างคะดิเรกดิเรกทำหน้ากะเรียกะราดชอบกล
2: เรียบร้อยแล้วที่รักเอาล่ะฉันยอมรับว่าฉันเป็นบ้าเอง
1: เออ
2: ทำไมถึงเป็นไปได
3: ้แล้วเขาก็พูดกับนันทา
2: ผมสาบานได้ว่าตะกี้เนี่ยผมเห็นคุณทั้งสี่คนแก้ผ้าจริงๆคุณพ่อก็แก้เหมือนกันและตัวผมด้วย
3: เสียงหัวเราะดังขึ้นอีกท่านเจ้าคุณยกมือตบศีรษะลูกเคยของท่าน
2: ต่อไปอย่าพยายามใช้สายตาให้มากนะ
3: ดิเรกพยักหน้า
2: เห็นจะจริงครับ
3: เจ้าคุณปัจจนึกลุกขึ้นจากเตียงรู้สึกคันที่คิ้วขวาก็ยกมือที่เปื้อนน้ำมันโปกาวเบาๆน้ำมันโปจึงติดหนังตาท่าน
2: นอนเสียเถอะดิเรกหมู่เนี่ยพ่อรู้สึกว่าแกทำงานมากเกินไปควรจะพักผ่อนเสียบ้างฉันเห็นแกคลุกอยู่ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์ตลอดวัน
3: นายแพทย์หนุ่มกระพุ้มมือไหว้พ่อตาของเขา
2: ขอบคุณครับที่ตักเตือนผม
3: เจ้าคุณปัจจนึกอ้าปากหาวดังๆพอหยุดหาวท่านก็สะดุ้งเฮือกจ้องมองดูนันทานวลละอประภัยและประภาทีละคนอำนาจน้ำมันโปทำให้ท่านเห็นแม่งามทั้งสี่แก้ผ้าตัวล่อนจ้อนแม้กระทั่งดิเรกก็แก้ผ้าเช่นเดียวกันท่านเจ้าคุณไม่กล้าบอกความรู้สึกนี้ให้ใครทราบเพราะเกรงว่าทุกคนจะเข้าใจว่าท่านเสียสติท่านเจ้าคุณอ้าปากหวอยืนตะลึงพรึงเพริดเมื่อก้มลงมองดูตัวเองท่านก็ใจหายวาบ
2: ตายห่า
3: เจ้าคุณร้องลั่นหมุนตัวกลับวิ่งปูเลงออกไปจาก

0: คือเล่นกันอย่างไม่ต้องกลัวโปลิสจับดังนั้นกิมหนวนจึงชวนพลไปเที่ยวที่นั่นแต่ไหนๆไปแล้วก็ต้องเล่นบ้างพอหอมปากหอมคออาเซียจึงเล่นไฮโลกับเขาพักหนึ่งแบ่งเงินให้พลช่วยแทงให้ในที่สุดปรากฏว่าเสียไป 10,000 บาทท่านคิดว่ากิมหนวนจะเสียใจหรือสนใจในเงิน 10,000 บาทที่เสียไฮโลไปอย่างนั้นหรือเปล่าเลยเงิน 10,000 บาทเหมือนกับสตางค์เดียวเท่านั้นผลกำไรของเสียหนวนวันหนึ่งหลายหมื่นนักจากการค้าพาณิชย์ที่มีอยู่มากมายก่ายกองถ้าแกไม่แทงอย่างที่เรียกว่ามุแกก็คงไม่เสียมากไปกว่านี้พลพูดยิ้มอาเซียหัวเราะช่างมันประไรวะหมื่นเดียวเท่านั้นพรุ่งนี้วันอาทิตย์สู้มันอีกเอาเงินไปสัก2 ล้านแทงให้เจ้ามือยกมือไหว้เลยอย่าขอทีเถอะวะถ้าขืนไปอีกไม่ช้าผีการพนันก็เข้าสิงแกเป็นพ่อค้าดีกว่าอย่าเป็นนักเลงการพนันเลยกิมหนวนจุปากสต๊อปหยุดคุยเรื่องนี้เดี๋ยวเมียรู้เข้าตายแน่แล้วกิมหนวนก็พูดกับนักขับสำล้อหยุดที่ตึกพี่ชายจักรยานสำล้อแล่นมาหยุดที่หน้าตึกใหญ่สองสหายพากันก้าวลงจากรถอาเซียส่งธนบัตรราคา5 บาท1 ฉบับให้คนรถแล้วเดินเคียงคู่กับพลขึ้นไปบนตึกด็อกเตอร์ดิเรกออกมาจากห้องโถงพอดี
1: ฮัลโหลงวนไปไหนมา
0: อาเซียยักคิ้วแผลบไปช่วยเพื่อนเขาแต่งงานดิเรกอมยิ้มมองซ้ายมองขวาแล้วพูดเบา
1: ๆยูอย่าโกหกฉันรู้ดีว่าแกไปคาสิโนมาใช่ไหมล่ะ
0: ฮะทำไมถึงรู้อ่ะนายแพทย์หนุ่มหัวเราะ
1: เมียแกบอกฉันแกรู้ไหมคุณนวลกำลังเป็นคลั่งเมื่อเช้าเงินในเซฟหายไป 12,000 คุณนวลว่าแกขโมยไปเล่นคาสิโน
0: กิมหนวนสะดุ้งหันมาทางพลแย่แล้วเว้ยทำยังไงดีอ่ะพลว่าไม่เห็นจะต้องวิตกอะไรเลยรับสารภาพเสียตามตรงก็แล้วกันคุณนวลจะว่าอะไรก็ทำหูทวนลมเสียผู้หญิงน่ะปล่อยให้บ่นปากเปียกปากแฉะครู่เดียวก็หายโกรธแต่ถ้าเราไปต่อล้อต่อเถียงเข้ามันก็เป็นเรื่องใหญ่
2: อาเซียยิ้มออกมาได
1: ้เออจริงของแก
0: พูดจบก็หันมาทางดิเรก
2: นี่เขากินข้าวกันหรือยัง
1: เรียบร้อยแล้วเหลือแก2 คนกับเจ้ากร
0: กิมหนวนขมวดคิ้วย่น
2: เจ้ากรไม่อยู่ดอกเหรอ
0: ดิเรกพยักหน้า
1: เห็นบอกว่าจะไปเก็บเงินจากลูกหนี้รายนึงในสวนภาษีเจริญพาเจ้าแห้วออกจากบ้านไปตั้งแต่เที่ยง
0: กิมหนวนยกมือกอดคอดิเรกเดินเข้าไปในห้องโถงพลเดินตามมาห่างๆสามสหายพากันขึ้นบันไดไปชั้นบนกิมหนวนชักใจไม่ใคร่ดีกลัวว่านวลละออจะเล่นงานเขาพอขึ้นมาชั้นบนสามสหายก็แลเห็นสีนางนั่งสนทนากันอยู่ที่เฉลียงหลังตึกกิมหนวนหยุดชะงักเกือบจะหมุนตัวกลับวิ่งหนีลงไปข้างล่างแต่ประภัยตาไวสกิดนวลละออให้มองดูอาเซียสายตาของแม่เสือนวลละออทะมึงทึงน่ากลัว
2: มาแล้วเหรอดีมากมานี
0: ่หล่อนพูดเสียงกร้าว
2: บอกให้มานี่ได้ยินไหม
0: กิมหนวนกลืนน้ำลายเอือกจูงมือในพัชราพรเดินเข้ามาหาแล้วอาเซียก็เผลอตัวยกมือไหว้หล่อน
2: กลับแล้วจ้าน
0: วลละออเค้นหัวรอ
2: เฮียไปไหนมาคะ
0: เสียงวนทำตาปริบๆ
2: ไปงานแต่งเพื่อนจ้ะ
0: แม่เสือยกมือชี้หน้าเขาส่งเสียงเอตโตร
2: อย่าตอแหลนะไปแต่งงานใครบ้านอยู่ที่ไหนเพื่อนชื่ออะไรถ้าไม่จริงตบล้างน้ำเชียวนะ
0: กิมหวนถอยหลังกรูดคนตบบ่าอาเซียเบาๆแล้วพูดว่ารับสิตามตรงทว่าไปคาสิโนเสียงหวนสะดุ้งทำตาเขียวกับนายพัชราพร
2: นี่แหละไม่ล่ะเพื่อนเราเผาเรือนไอเราพยายามโกหกเมียแกกลับปูดขึ้นแล้วเดี๋ยวพัด
0: นวลละออลุกขึ้นยืนคว้าหน้าอกเสื้อกิมหวนเขย่า
2: เฮียทำผิดแล้วต้องรับผิดถ้าไม่รับเฮียกับนวลต้องเลิกกันบอกมาเดี๋ยวนี้เมื่อเช้าเฮียขโมยเงินไป12,000ใช่ไหม
0: กิมหนวนหน้าจ๋อย

ุดอมแอมถ้าจะใช่กระมังจ๊ะนวลออหมั่นไส้เต็มทนก็สวิงขวาตูมเข้าให้ถูกก้านคอกิมหงวนอย่างถนัดใจอาเสียเซแซดแซดไปติดลูกกรงแม่เสือร้องไห้กระซิกกระซิกยกหลังมือเช็ดน้ำตาพูดเสียงเครือเฮียเอาเงินไปเล่นคาสิโนใช่ไหมกิมหงวนทำหน้าชอบกลจะว่าชกเขาแล้วยังจะร้องไห้อีกก็มันเจ็บใจนี่คะมีอย่างเหรอเงินตั้งหมื่นกว่าขโมยเอาไปเล่นการพนันแล้วก็ได้เสียเท่าไหร่บอกมาสิเสียงหวนฝืนยิ้มเสียไปหมื่นบาทนวลละออยกมือตบอกท้ายตายเสียตั้งหมื่นโธ่เฮียทำไมถึงบ้าอย่างนี้อยู่ดีๆผลาญเงินเล่นตั้งหมื่นรันแล้วแม่เสือก็ยกซ้ายปลายขวาอุตลุดถูกหน้าตาเนื้อตัวกิมหงวนเสียงดังตุบตับนี่น่ะนี่เนี่ยเจ็บใจนักนี่โอ้ยกลัวแล้วจ้ากลัวแล้วนันทากับประภัยช่วยกันรั้งตัวนวลละออไว้อย่าค่ะนันทาห้ามค่อยๆพูดกันดีๆเถอะค่ะเอะอะไปขายหน้าเขาเปล่าๆนวลละออร้องไห้โฮดิฉันเจ็บใจเหลือเกินค่ะคุณนันเฮียผลาญเงินราวกับว่าพิมพ์ธนบัตรได้เองอาทิตย์นี้คนเดียวใช้ไป20,000แล้วไม่รู้ว่าใช้ยังไงกันกิมหงวนเอื้อมือเขี่ยแขนหล่อนน้าอย่าโกรธเลยนะว่ายแล้วนะคนดีคนดีทีหลังเฮียจะใช้สตางค์ให้น้อยที่สุดวันละสลึงก็พอแม่เสือหัวเราะทั้งน้ำตาบ้า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัด
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปี่แปะกอตราลูกกระตันอยู่บรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
3: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกดูเรสปอนส์ทีจี
4: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
5: วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106เปิด movement ธุรกิจให้สุดแทร็กใน106 active
6: กลับมาพบกับ106 Active กับดิฉันทรายเบญจมาลัญญาสุอิรายการข่าวกิจกรรมทางธุรกิจการตลาดเพื่อการประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้ค่ะเริ่มกันที่แฟนคาราบาวเตรียมตัวให้พร้อมเพราะคอนเสิร์ตมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3กลับมาพร้อมความพิเศษแบบจัดเต็มสนุกไปกับบทเพลงระดับตำนานใกล้ชิดศิลปินในบรรยากาศแบบ Exclusive และที่พลาดไม่ได้กับของที่ระลึกสุดพิเศษไอเทมที่สายสะสมต้องมีเสาร์ที่12กันยายน2569 Live House Search Studio รามคำแหง81 18นาฬิกาเป็นต้นไปเปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้บัตร VIP 2,000 บาทได้รับแมกเนตที่เปิดขวดพิเศษเฉพาะงานนี้บัตร Regular 1,500 บาทผ่านช่องทาง The Concert หรือ Inbox ผ่านทาง Facebook Search Studio หรือ Line OA at Search Studio TH สุดพิเศษของที่ระลึกที่บอกได้เลยค่ะว่ามางานนี้มาแล้วผ้าโพกลายมนเพลงคาราบาวราคา350บาทหน้างานมีจำนวนจำกัดสำหรับผู้ที่สนใจร่วมบุญซื้อผ้าโพกสามารถสั่งพรีออเดอร์ได้ที่ LINE OA at Search Studio TH รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานมอบให้กับโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลค่ะต่อกันที่งานที่ไม่อยากให้พลาดกับ Pet Fair Southeast Asia 2026เตรียมพบกับงานแสดงสินค้าธุรกิจสัตว์เลี้ยงระดับนานาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้งานนี้ถือเป็นศูนย์กลางสำคัญของการเจรจาธุรกิจในอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงครอบคลุมตั้งแต่วัตถุดิบผลิตภัณฑ์อาหารและโภชนาการสุขภาพสัตว์เลี้ยงผลิตภัณฑ์ดูแลไปจนถึงเทคโนโลยีค้าปลีกและนวัตกรรมไลฟ์สไตล์สัตว์เลี้ยง Pet Fair Southeast Asia 2026จึงเป็นงานที่รวมผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางธุรกิจจากทั่วโลกมาไว้ในเวทีเดียวเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมสัตว์เลี้ยงในภูมิภาคและต่อยอดสู่ตลาดระดับโลกอย่างยั่งยืนไปกันได้นะคะกับ Pet Fair Southeast Asia 2026วันที่ 28-30 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคค่ะและนี่ก็คือ106 Active ในช่วงเวลานี้ติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 19:30 นาทีวันนี้ดิฉันทรายเบญจมาลันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ส่งข้อมูลจูนกระแสธุรกิจกับ106 Active ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ได้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106อัปเดตข่าวกีฬาในจอกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกรีกุล
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านได้เวลาของเจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะ ผมพิจารณาสาธิตกฤตคุณครับค่ำวันนี้ค่ำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569หรือ2026นะเรามาพูดกันที่ฟุตบอล UEFA Champions League นะครับเพราะว่าหลังจากที่2คืนก่อนคือวันอังคารเนี่ยก็ได้พูดไล่เรียงไปแล้วนะครับว่าผลการขันทั้ง6คู่เนี่ยออกมาทีมไหนเจอกับทีมไหนและใครแพ้ใครชนะกันบ้างโดย2ทีมจากอังกฤษในคืนวันอังคารก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าทั้งแมนซิตี้ทั้งแอสตันวิลล่าต่างก็คว้าชัยชนะได้ด้วยกันทั้งคู่โดยที่แมนซิตี้เนี่ยบุกไปเยือน FC ปอร์โตแล้วก็ชนะได้สวยหรู2ประตูต่อ0จากการทำประตูของเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์คนเดียวทั้ง2ลูกเลยมงลูกแรกแล้วก็ยิงลูกที่2นะครับในขณะที่แอสตันวิลล่าก็บุกไปชนะคลับบรูชที่เบลเยียมได้3ประตูต่อ2ส่วนเมื่อคืนนี้ครับก็มีเตะอีก6คู่เพราะว่านัดแรกสุดในรอบลีกเฟสของแชมเปี้ยนส์ลีกก็จะเตะกัน3คืนคือคืนวันอังคารคืนวันพุธคืนพฤหัสบดีในขณะที่พอนัดถัดๆไปเนี่ยก็จะเตะเฉพาะคืนวันอังคารและคืนวันพุธส่วนพฤหัสบดีก็จะเป็นคิวของยูโรปาลีกกับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้ในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยบาร์เซโลนาถล่มเฟเยนูร์ดร็อตเตอร์ดัมทีมของเนเธอร์แลนด์ไปถึง5ประตูต่อ1ก็ต้องบอกว่าบาร์เซโลนาในฟอร์มร้อนแรงเหลือเกินนะครับทั้งการออกสตาร์ทในลาลิก้าแล้วก็ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนี่ก็ยิงได้ถึง5ประตูโดยที่ในครึ่งแรกเนี่ยคนที่ทำประตูใน2ลูกแรกเป็นทางด้านอุสมันเดมเบเล่ในขณะที่ครึ่งหลังเนี่ยกลายเป็นขออภัยผมจำผิดไปอันนั้นคือในลาลิก้านะครับแต่ในเกม UEFA Champions League เนี่ยเมื่อคืนนี้ราฟินญาทำประตูแรกนาทีที่3จากนั้นบาร์เซโลน่าก็นำห่างไปเป็น 2-0 ในนาที22จากคาริมอาเดยิมีครึ่งหลังบาร์ซ่ามายิงอีก2ลูกหนีไปเป็น 4-1 โดยราฟินญาทำประตูที่2ของเขาลูก 3-1 ในลูก 3-0 ในนาที57แล้วก็เป็นลามินยามาลครับที่บวกลูก 4-0 นาที77แม้ว่าเฟเยนูดจะตีไข่แตกทวงคืนไปได้ลูกหนึ่งจากเซมสเตนแต่สุดท้ายแล้วบาซ่าก็มาได้ประตูติดท้าปิดท้ายจากทางด้านกาเบรียลเชซุสที่ฤดูกาลนี้ก็ไปเล่นให้กับบาร์เซโลน่านะครับหัวหอกบราซิเลียนที่ย้ายจากอาร์เซนอลไปอยู่กับบาร์เซโลน่าในฤดูกาลนี้คือกาเบรียลเชซุสอย่างที่เราเห็นฤดูกาลที่ผ่านมาจริงๆก็ตั้งแต่1 2ฤดูกาลก่อนแล้วเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในทีมอาร์เซนอลไม่เยอะมีปัญหาการบาดเจ็บด้วยแล้วพอเรคอนฟิตกลับมาตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลโดยเฉพาะในแนวรุกยิ่งฤดูกาลที่แล้วก็มีวิกตอร์ยอเครสเข้ามาเสริมทัพและยังมีคาฮาวาสอีกคนก็เลยทำให้โอกาสของกาเบรียลเชซุสที่จะลงสนามเนี่ยมันน้อยฤดูกาลนี้ก็เลยย้ายออกไปแต่การไปอยู่กับบาร์เซโลน่าก็ต้องบอกว่านักเตะคนไหนก็ตามได้ไปเล่นอยู่กับบาร์เซโลน่าทีมใหญ่ยักษ์ใหญ่ทีมหนึ่งของยุโรปของสเปนแน่นอนอยู่แล้วนะครับก็ต้องถือว่าไม่ได้ไปแบบว่าเฮ้ยตกอับไม่มีที่ไปแล้วอยู่กับทีมใหญ่ยังอาร์เซนอลไม่ได้ต้องย้ายไปอยู่ทีมเล็กๆนี่ก็ไม่ใช่เลยพอย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลน่าเนี่ยโอกาสที่จะลุ้นความสำเร็จก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนกว่าช่วงที่เขาอยู่กับอาร์เซนอลแต่อย่างใดนะครับก็ทำประตูปิดท้ายในช่วง5นาทีสุดท้ายโดยที่กาเบรียลเชซุสเนี่ยก็แน่นอนอะไปอยู่กับบาร์ซ่าโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงมันก็ไม่ได้เยอะเราก็ต้องเป็นตัวสมรองเป็นหลักแต่เมื่อคืนพอเขาลงสนามไปในนาที83แทนดานนี่โอโม่อยู่ในสนาม2นาทีก็ทำประตูลูกปิดท้ายลูก 5-1 ได้เลยเพราะถ้าพูดถึงตัวผู้เล่นของอาร์เซนอลแม้แต่อันโทนี่กอร์ดอนที่ย้ายไปด้วยค่าตัวร่วม80ล้านปอนด์เมื่อคืนนี้ก็ยังต้องลงไปเป็นตัวสมรองในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแทนเปดรีอย่างกาบี้ก ก็ลงไปช่วง8นาทีสุดท้ายพร้อมๆกับกาเบรียลเชซุสแทนโรดี้แล้วก็ยังมีเฟอร์มินโลเปสก็ลงไปแทนราฟินญาในช่วง20นาทีสุดท้ายมาร์คเบเนลก็ลงไปแทนคาริมอเดนยีบีในช่วงเหลือ20กว่านาทีเพราะว่าตัวผู้เล่นของบาร์ซ่าก็ถือว่าล้นปึกอยู่แล้วนะครับโดยที่ในแนวรุกเนี่ยนอกเหนือจากลามินยามาลราฟินญาแล้วยังมีคาริมอเดยิมี่อีกคนและอีกคนก็เป็นดานิโอโมนะครับก็เนี่ยถือว่าเป็นขุมกำลังที่ปึกเอามากๆสำหรับบาร์เซโลนานะครับโดยที่อเดยิมี่ก็ย้ายจากบอรุสเซียดอร์ทมุนด์ในบุนเดสลีก้าของเยอรมันมาอยู่กับบาร์ซ่าในฤดูกาลนี้สำหรับนักเตะโหฟูทีมชาติเยอรมันในวัย24ปีรายนี้นะครับก็แน่นอนอ่ะบาร์ซ่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่มีสิทธิ์หรือว่าถูกมองว่ามีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับพวกทีมยักษ์ใหญ่อีกหลายๆทีมอยู่แล้วนะครับนอกเหนือจากบาร์ซ่าทีมอื่นๆ2ทีมจากอังกฤษชนะได้แม้ว่าจะไม่ได้ชนะสวยหรูขาดลอยเหมือนบาร์ซ่าแต่การชนะได้3แต้มเป็นประเดิมก็ต้องถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายแล้วลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์เจอกับอัตเลติโกมาดริดแน่นอนว่ามันย่อมไม่ใช่งานง่ายอยู่แล้วนะครับแต่ลิเวอร์พูลก็ยังเอาชนะแอตมาดริดได้2ประตูต่อ1โดยที่โดมินิกโซบอสไลครับก็เป็นคนทำประตูให้ลิเวอร์พูลตีเสมอนาที40ท้ายครึ่งแรกก่อนหมดครึ่งแรก5ทีตีเสมอเข้าสู่ครึ่งหลังมา5นาทีก็เป็นอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์ก็ทำประตูให้ลิเวอร์พูลแซงชนะหลังจากที่แอตเลติโกมาดริดทีมเยือนเนี่ยเป็นฝ่ายออกนำก่อนตั้งแต่17นาทีแรกมาโกสโยเรนเต้ทำประตูให้อัตมาดริดนำค่อนข้างเร็วนะครับแต่ลิเวอร์พูลเล่นในแอนฟิลด์แฟนบอลเมื่อคืนนี้ก็เกือบ 60,000 เลยนะ 59,870 คนลิเวอร์พูลก็ยังชนะได้ตามคาดเพราะว่าถ้าเล่นในแอนฟิลด์ก่อนแล้วไม่ชนะก็ถือว่าไม่ได้เป็นผลดีสักเท่าไหร่เพราะว่าแม้ว่ารอบลีกเฟสของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยทุกทีมจะต้องลงเล่น8นัดด้วยกันเป็นทีมเยือน4นัดทีมเยือน4นัดจะบอกว่านัดแรกสุดไม่ต้องซีเรียสยังมี7นัดรออยู่มันก็คงไม่ได้เพราะว่าทุกนัดล้วนมีความสำคัญมันเป็นการทำผลงานทำแต้มสะสมเมื่อครบ8นัดก็ต้องมาไล่เรียงดูว่าทีมไหนอยู่ในอันดับไหนเฉพาะอันดับ1ถึง8ติดท็อป8เท่านั้นที่จะได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยอัตโนมัติแล้วยักษ์ใหญ่ในยุโรปเนี่ยมันมีมากกว่า8ทีมอยู่แล้วไงในยุคนี้นะครับอย่างที่เราเห็นน่ะอย่างฤดูกาลก่อนหน้านี้เรอัลมาดริดกับแมนซิตี้ยังไม่ติดท็อป8แล้วก็ต้องไปเจอกันในรอบเพลย์ออฟซึ่งจะเอาทีมอันดับ9ถึง24ไปประกบคู่เตะกันเพราะฉะนั้นมันมีสิทธิ์ที่ยักษ์ใหญ่บางทีมจะไม่ได้เข้าไปถึงรอบ16ทีมสุดท้ายหยุดอยู่ที่รอบเพลย์ออฟก็มีให้เห็นมาแล้วนะครับดังนั้นทุกทีมก็ย่อมต้องการที่จะคว้าชัยชนะแล้วก็เก็บ3คะแนนเต็มเป็นประเดิมให้ได้ก่อนโดยเฉพาะยิ่งเมื่อลิเวอร์พูลเล่นในบ้านพวกเขาต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่3คะแนนเต็มอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายก็ทำได้สำเร็จในขณะที่อาร์เซนอลก็ทำได้สำเร็จเช่นกันแล้วก็เจองานที่ไม่ได้ง่ายเช่นกันเพราะว่าต้องบุกไปเยือนนาโปลีที่อิตาลีแต่อาร์เซนอลก็ยังทำได้ดีพอที่จะเก็บชัยชนะกับถิ่นของพวกเขาไปได้หลังจากที่ในพรีเมียร์ลีกของอังกฤษเนี่ยอาร์เซนอลก็ชนะไปแล้ว3นัดรวดเช่นเดียวกับแมนซิตี้นะครับแมนซิตี้ยิงได้7เสีย2อาร์เซนอลยิงได้6เสีย1ผลต่างประตูได้เสียบวก5เท่ากันแต่แมนซิตี้อยู่ที่หัวตารางเพราะว่าเป็นทีมที่ยิงประตูได้เยอะกว่าแต่ถึงอะไรก็ตามก็อาร์เซนอลกับแมนซิตี้ก็คือทำผลงานได้เยี่ยมพอกันจากการออกสตาร์ท3นัดแรกชนะรวดแล้วโดยเฉพาะยิ่งอาร์เซนอลในนัดที่3เมื่อวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่แล้วนี่เจองานที่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยแม้ว่าจะได้เล่นในเอเมเรตสเตเดียมแต่ทีมที่ไปเยือนคือเชลซีที่ออกสตาร์ท2นัดแรกก็ชนะรวดเก็บ6คะแนนเต็มไปเช่นเดียวกับแมนซิตี้กับอาร์เซนอลแล้วก็อีกทีมคือฮัลเนี่ยนะครับก็ถือว่าอาร์เซนอลก็ผ่านเชลซีมาได้ในเกมนั้นเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นผลงานที่ ต้องบอกว่าทำได้อย่างยอดเยี่ยมคือจริงๆเชลซีเกมนั้นก็เล่นได้ดีนะแต่อาร์เซนอลก็แข็งแกร่งเกินกว่าที่เชลซีจะแบ่งแต้มออกไปแล้วเมื่อคืนนี้ครับอาร์เซนอลก็ได้ประตูชัยจากมาร์ตินโอเดการ์ดกัปตันทีมอีกแล้วเกมกับเชลซีโอเดการ์ดก็เป็นผู้ทำประตูชัยให้อาร์เซนอลแซงชนะเชลซีได้2ประตูต่อ1เมื่อคืนนี้อาร์เซนอลก็บุกไปเฉือนชนะนาโปลีได้ 1-0 โดยที่โอเดการ์ดทำประตูชัยในนาที75นอกเหนือจากนั้นอีก3คู่ที่แต่เมื่อคืนนี้ก็มี Sporting Lisbon ของโปรตุเกสชนะกาลาตาซารายของตุรกีไป3ประตูต่อ1โดยที่กาลาตาซารายเนี่ยนำเร็วตั้งแต่5นาทีแรกนะครับจากการที่ทางด้าน Sporting Lisbon ทำเข้าประตูตัวเองแต่หลังจากนั้น Sporting Lisbon ก็มียิง3ลูกรวดแล้วก็มีเกมที่ VfB Stuttgart ครับชนะไวกิ้งทีมของนอร์เวย์ไป 3-1 โดยที่ม้าขาวสตุตการ์ดเนี่ยก็มีเอเมดินดิมิโรวิชเดมิโรวิชเนี่ยก็เป็นนักเตะที่อาจจะเกิดในเยอรมันเกิดที่เมืองฮัมบุกเยอรมันก็จริงนะครับแต่ก็เป็นนักเตะทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวินาก็ติดทีมชาติบอสเนียมาตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนนะครับเล่นให้ทีมชาติไป44นัดแล้วสำหรับกองหน้าดาวยิงรายนี้แล้วเมื่อคืนนี้ก็ทำประตูให้ทางด้านสตุตการ์ดเหมาคนเดียว3ลูกรวดเลยนะครับสำหรับเดมิโรวิชก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ไปอีกคู่หนึ่งครบ6คู่แล้วเนี่ยเพราะว่าบาร์ซ่าชนะเฟยนูร์ด 5-1 2ทีมจากอังกฤษลิเวอร์พูลชนะแอตมาดริด 2-1 อาร์เซนอลบุกไปชนะนาโปลี 1-0 แล้วก็ยังมีสปอร์ติ้งลิสบอนชนะกาลาตาซาราย 3-1แล้วก็ฟาเบียสุกาก็ชนะไวกิ้ง 3-1 อีกคู่หนึ่งแหมผมก็มองข้ามไปจริงๆเป็นทีมที่ทำผลงานได้หรูสุดถ้าเทียบในจำนวน12คู่ที่เตะในเกมนัดแรกสุดของรอบลีกเฟสแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยนะครับที่6คู่เตะกันในวันอังคารไปก่อนละโดยที่แมนซิตี้บุกไปชนะปอร์โต้ 2-0 แล้วก็แอสตันวิลล่าก็บุกไปชนะคลับบรูช 3-2 อย่างที่ได้บอกนะครับนอกเหนือจากนั้นในเกมกวนคางก็มีบอรุสเซียดอร์ทมุนด์เฉือนชนะบีเรล 3-2 แล้วก็มีเรอัลเบติสบุกไปชนะลิลล์ 3-2 เหมือนกันมีเรอัลมาดริดที่เฉือนชนะอินเตอร์มิลานได้ 2-1 เมื่อคืนนี้อีก1คู่ที่ผมลืมไปเลยยังไม่ได้พูดถึงก็คือแชมป์เก่าจาก2ฤดูกาลที่ผ่านมาเป็นแชมป์มา2ฤดูกาลติดแล้วเป็นแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วด้วยก็คือเปเช่หรือปารีสแซงต์แชร์กแมงนะครับเจอกับสโลวานบราติสลาวาทีมที่ปัจจุบันนี้ก็เป็นสโมสรของสโลวาเกียนะครับก็เป็นพวกเชโกสโลวาเกียในอดีตนะสโลวานบราติสลาวาไปเยือนเปเช่แล้วก็ต้านไม่อยู่พ่ายไปถึง1ประตูต่อ6เลยทีเดียวนะครับโดยเปเช่เนี่ยเมื่อสักครู่ที่ผมพูดเนี่ยผมไปพูดสลับทีมว่าอุสมานเดมเบเล่นะครับเดมเบเล่ซึ่งเคยอยู่กับบาร์เซโลนาแต่มาอยู่กับเปเช่ตั้งแต่เมื่อ3ปีก่อนนะปี2023นะครับเดมเบเล่ก็ทำคนเดียว2ลูกแรกในนาที17กับนาที23จากนั้นอีก3ลูกถัดมาของเปเช่เนี่ยเป็นผลงานของเฟรันตอเรสคนเดียวเลย3ลูกเป็นแฮตทริกฮีโร่ไปนะครับโดยเฟรันตอเรสกองหน้าทีมชาติสเปนทำประตูแรกของเขาเป็นลูก 3-0 ให้เปเช่นาที31นำ 3-0 เมื่อหมดครึ่งแรกเข้าสู่ครึ่งหลังได้ไม่ถึง2นาทีทางด้านเปเช่ก็หนีไป 4-0 ลูกที่2ของเฟรนโตเรสและลูกที่3ของเฟรนโตเรสเป็นแฮตทริกก็ตามมาในอีก10นาทีถัดมาคือนาที57สโลนบาติสาวาเนี่ยมาได้ประตูตีไข่แตกจากคามาร่าในนาที59คือหลังจากเสียลูกที่5ไป2นาทีทวงคืนไปได้ลูกหนึ่งปิดท้ายเปเช่ก็มาได้ประตูลูก 6-1 จากฟาเบียนรูอิสในนาที88นะครับก็ส่งผลทำให้ในเกมเมื่อคืนนี้จากทั้งหมด6คู่เนี่ยเปเช่ก็คือทีมที่ชนะได้ สวยหรูที่สุดถึง6ประตูต่อ1คืนนี้ก็ยังมีเกม UEFA Champions League เตะกันอีก6คู่นะครับโดยทีมจากอังกฤษยังเหลืออีก1ทีม4ทีมชนะไปหมดละทั้งแมนซิตี้ทั้งแอสเซวิลล่าในวันอังคารทั้งอาร์เซนอลทั้งลิเวอร์พูลในคืนวันพุธเมื่อคืนนี้ต่างก็ชนะไปหมดเดี๋ยวในคืนนี้ครับตี2ของบ้านเราเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะลงสนามโดยที่จะเปิดโอลด์ทราฟฟอร์ดรับการไปเยือนของทีมจากอาเซอร์ไบจานคือสโมสรราบ้านะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าผลของแมนเตดคืนนี้อาซาบ้าไม่ใช่หรอว่าซาบ้าผลจะออกมาอย่างไรนะครับก็เริ่มเกมตอนตีสองบ้านเราคือที่มันอื่นเนี่ยเขายังเจอทีมใหญ่มีไอเซอร์วิลล่าเนี่ยอาจจะเจอทีมที่ไม่ถึงกับหนักมากครับบูชแต่ก็ยังต้องไปเยือนเนี่ยแต่พวกเขาก็ชนะได้อย่างแมนซิตี้บุกไปเยือนปอร์โตอาร์เซนอลบุกไปเยือนนาโปลีลิเวอร์พูลจะได้เล่นในแอนฟิลด์แต่ก็เจอทีมแกร่งอย่างอัลเลโกมาดริดแมนยูเนี่ยถือว่าเป็นสโมสรของอังกฤษที่เจอคู่แข่งเบาที่สุดในนัดแรกสุดของรอบลีกเฟสยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเจอซาบาทีมจากอาเซอร์ไบจานที่บอกตามตรงว่าหลายๆคนแฟนฟุตบอลในบ้านเราไม่รู้จักคือถ้าแฟนชาวไทยไม่รู้จักนั่นหมายถึงว่าทีมนี้ก็ย่อมไม่ใช่ทีมที่มีผลงานชื่อเสียงความแข็งแกร่งอะไรมากมายอยู่แล้วถ้าเกิดแมนยูยังเอาชนะไม่ได้ถือว่าน่าขายหน้ามากวันนี้ผมก็เข้าไปที่ช่อง3ไปทำรายการที่ออกทางออนไลน์นะครับมาเป็นแขกรับเชิญของคุณป๊อปปี้ในรายการป๊อปปี้เขาชื่อรายการป๊อปปี้ขยี้ทุกเกมทุกแมตช์อะไรอย่างเงี้ยนะก็คุยกันเรื่องนี้ผมก็ยังบอกไปตอนนั้นว่าถ้าเกิดแมนยูเนี่ยคืนนี้เล่นในโอลด์ทราฟฟอร์ดเจอสโมสรที่อาจจะเรียกว่าม้านอกสายตาทีมที่แบบแทบจะเป็นเต็งบวยอ่ะในการลุ้นแชมป์ลีกฤดูกาลนี้จากทั้งหมด36ทีมในรอบลีกเฟสแล้วถ้าเกิดแมนยูเต็ดยังชนะไม่ได้ก็ถือว่าน่าขายหน้ามากและในมุมมองของผมนะขนาดถ้าชนะและชนะเพียงแค่เฉียดฉิวอย่าง 1-0-2-1 อันนั้นก็ยังถือว่าเสียฟอร์มนะคือควรจะชนะไม่ต่ำกว่า2ลูกเป็นอย่างต่ำควรจะเป็นการเรียกความมั่นใจในตัวเองกลับมาให้ได้โดยเร็วเพราะว่าหลังจากที่แมนยูเต็ดออกสตาร์ทในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว3นัดแรกก่อนหน้านี้ผลงานมันก็โยโย่อยู่เหมือนกันนะครับนัดแรกสุดบุกไปเยือนฮาวทีมน้องใหม่ที่เล่นชั้นมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพก็แพ้ไปถึง0-2นัดที่2เจออีกหนึ่งน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นมาจากลีกแชมเปี้ยนชิพเหมือนกันอย่างอิปสวิชทาวน์โชคดีที่ชนะแล้วก็ชนะได้ขาดลอย5-2แต่พอมานัดที่3ในเกมวันอาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อให้ไม่แพ้แต่การที่คุณนำอยู่ 2-1 ได้ประตูลูก 2-1 นาที88ทดเวลา5นาทีคุณยังต้านเอาไว้ไม่อยู่ยังรักษาสกอร์ที่นำไว้จนจบเกมไม่ได้มาโดนเอเวอร์ตันเจ้าบ้านตีเสมอในนาที90+6แล้วคือผู้ตัดสินก็ทดเพิ่มไปอีกเล็กน้อยอ่ะก็เต็มจะเป่าแล้วแต่เอเวอร์ตันได้บุกอยู่ผู้ตัดสินก็ยังปล่อยให้เล่นและแมนยูเต็ดก็พลาดโดนเอเวอร์ตันตีเสมอก็โทษใครไม่ได้ก็ต้องโทษตัวเองและแมนยูเต็ดก็อย่างที่ผมได้พูดไปตั้งแต่ต้นสัปดาห์ว่าเล่นมา3นัดชนะเสมอแพ้อย่างละ1คุณเสียประตูนัดละ2ลูกมาตลอดทุกนัดคืนนี้ถ้ายังเสียประตูให้ซาบาอีกก็น่าขายหน้าแล้วถ้ายังชนะได้เพียงแค่เฉียดฉิวอันนั้นก็เสียฟอร์มอีกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าคืนนี้แมนยูไนเต็ดเจอกับซาบาในโอลด์ทราฟฟอร์ดเป็นการลงเล่นในโอลด์ทราฟฟอร์ดนัดที่2ของฤดูกาลนี้หลังจากเล่นในโอลด์ทราฟฟอร์ดนัดแรกก็คือเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่2ที่พวกเขาชนะอิปสวิชได้ 5-2ยังไงก็ต้องชนะแล้วก็ต้องชนะให้ได้สูรูเพื่อเป็นการเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้โดยเร็วที่สุด แล้วก็ต้องสร้างความมั่นใจเหมือนเป็นการซ้อมเท้าให้ได้มากที่สุดด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นพระราชอีก3วันข้างหน้าวันอาทิตย์แมนยูไนเต็ดจะต้องลง3นัดที่4ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้โอเคได้กลับไปเล่นในโอลด์ทราฟฟอร์ดอีกครั้งสำหรับเกมพรีเมียร์ลีกแต่ทีมที่จะไปเยือนคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ทีมที่ชนะไปแล้ว3นัดแรกสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เป็นจ่าฝูงด้วยแล้วก็บุกไปชนะปอร์โต้ได้เมื่อ2คืนก่อนมาแล้วด้วยนั่นบ่งบอกเห็นว่าผลงานของแมนซิตี้ก็ยังเป็นมาตรฐานของทีมระบายสีฟ้าแม้ว่าจะเปลี่ยนกุนซือจากเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเป็นเอ็นโซ มาเรสกาแล้วก็ตามก็ยังยอดเยี่ยมแล้วเออร์ลิ่งบราวน์ฮาแลนด์ก็อยู่ในฟอร์มที่เข้าฝักมากทำ3ประตูจาก3นัดแรกในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ทำคนเดียว2ประตูในเกมบุกไปชนะปอร์โตแมนยูไนเต็ดนี่คือเนี้ยคือเกมที่พวกเขาจำเป็นจะต้องทำงานให้ได้สวยหรูที่สุดแล้วก็ต้องชนะให้ได้อย่างสวยสดงดงามด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูกันคืนนี้ว่าแมนยูไนเต็ดจะทำได้ดีแค่ไหนนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีทีมยักษ์ใหญ่ในการลุ้นแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้อย่างบาเยิร์นมิวนิกจะเปิดบ้านเจอกับโบโดกลิมโคโม่เจอกับอาร์เบร์ไลป์ซิกแล้วก็มี PSV อาโดเฟนเจอกับชักตาโดเนตส์รวมถึงเฟเนบาเช่เจอกับโรม่าครับอีกคู่หนึ่งก็เป็นสลาเวียปรากเจอกับลองส์แน่นอนคนก็จะรอลุ้นแมนยูไนเต็ดเนี่ยเยอะในขณะที่แฟนเยอรมันก็คงจะรอลุ้นผลงานของไบเยอร์มิวนิกด้วยเช่นกันผลเป็นอย่างไรเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเรามาเก็บตกควันหลงคุยกันวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤตกุลลาไปก่อนพบกันใหม่ครับวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
5: เจาะกีฬากับบิ๊กจ๊ะสาธิตกฤตกุลอัปเดตข่าวกีฬาที่วิทยุครอบครัวข่าว
8: คณะเกียรติทิพย์ร่วมกับวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ภูมิใจเสนอนิยายชีวิตครอบครัวจากบทประพันธ์ของวรางคณาบทละครวิทยุโดยมาริสาวาดวงกตความรักเปรียบเสมือนยาชูกำลังชั้นดีแต่ถ้าเมื่อไหร่รักสั่นคลอนก็เหมือนยาขมดีๆนี่เองความรักของเขาและเธอก็เหมือนกันชวนพาให้สั่นคลอนอยู่เสมอเพราะเธอหูเบาเชื่อคนง่ายไว้ใจคนที่ได้ชื่อว่าเพื่อนรักของเธอจะสุขสมหวังหรือปิดฉากชีวิตคู่ร่วมติดตามความสนุกได้ในวันวานยังหวานแว่วทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา2ทุ่มถึง3ทุ่มและรีรันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาตี3ถึงตี4ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106กว่าจะ
9: พลนิกรกิมหงวนวรรณกรรม1ใน100เรื่องที่คนไทยควรอ่านวันนี้บ้านนิยายขอนำเสนอในรูปแบบหนังสือเสียงพาคุณย้อนวันวานไปกับเรื่องราวสุดป่วนและเสียงหัวเราะของคณะพักสี่สหายติดตามได้ทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5ทุ่มตรงหลังข่าว3มิตินะคะ

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
4: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกรดทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขาเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดังเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป็อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
4: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ตอนนี้อ่ะแม่หวานน่ะกลับถึงบ้านแล้วนะ
1: ลูกสาวคนเล็กของคุณอนบนั่นแหละคะ
0: ครับนั่นแหละครับ
1: อ๋อมาถึงนานแล้วยังคะ
0: ก็เพิ่งจะมาเมื่อครู่นี่เองอ่ะครับ
1: หรอคะ
0: ผมอยากจะให้คุณอรสาน่ะช่วยอาจารย์ออสมาที่บ้านหน่อยนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วมาได้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าครับ
1: เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันน่ะจะลองโทรถามตาออสก่อนนะคะไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่าแต่ถ้าว่างก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะ
0: ได้ความยังไงเนี่ยรบกวนคุณรสาโทรแจ้งผมนิดนึงได้ไหมครับ
1: อ๋อได้ค่ะ
0: งั้นแค่นี้ก่อนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกนะคะ
0: ครับสวัสดีนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: แม่ฮะคุยโทรศัพท์กับใครอ่ะ
1: กับเพื่อน
2: เพื่อนเพื่อนคนไหนครับแม่
1: ก็คุณอนบยังไงล่ะ
2: อ๋อลูกคนนั้นอีกแล้ว
1: อีกแล้วอะไรอะฮะ
2: ผมว่าลูกคนนั้นไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะแม่อยู่ข้างๆก็ดีกว่ามั้ง
1: อะไรป๊อดเห็นลุงนบเป็นยังไงฮะ
2: เหมือนกับพวกไอ้พวกอะไรแก่ตันหากลับไปยังไงก็ไม่รู้แม
1: ่กับป๊อดทำไมไปว่าลุงเขาอย่างงี้ล่ะ
2: ก็มันเรื่องจริงนี่นะ
1: เรื่องจริงยังไงไหนอธิบายให้แม่เข้าใจทีสิลุงไปทำอะไรให้เราถึงได้คิดอย่างนั้นนะฮะ
2: ก็คือว่า
1: แน่ว่าป๊อดน่ะกำลังมีอคติกับลุงเขาอยู่นะ
2: ผมเนี่ย
1: ถ้าเรายังไม่รู้จักใครดีก็อย่าเที่ยวไปพิพากษาเขาอย่างนั้นแม่ไม่เห็นด้วย
2: แต่ว่าแม่ฮะ
1: การที่แม่รู้จักกับคุณลุงนบถือว่าเป็นความโชคดีของแม่แล้วนะ
2: โชคดีเหรอแม่
1: ใช่แล้ว
2: โอ้โชคดีไงฮะ
1: อ้าวแม่จะได้มีเพื่อนยังไงล่ะ
2: แม่ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนอย่างคุณลุงนบนั่นหรอก
1: ทำไม
2: ก็แม่กำลังจะไปอยู่กับผมที่ต่างประเทศแล้ว
1: เรื่องนั้นน่ะค่อยคุยกันเถอะนะ
2: ค่อยคุยเหรอแม่
1: ใช
2: ่โอ้ค่อยคุยอะไรอีกฮะผมเตรียมการจะพาแม่ไปกับผมแล้วนะตอนนี้ผมกำลังเดินเรื่องเพื่อขอวีซ่าให้แม่อยู่อีกไม่นานแม่จะได้อยู่กับผมแล้วอ
1: ่ะอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้จะได้ไหมเห
2: อแม่นี่แม่กำลังคิดอะไรกันแน่ฮะ
1: เปล่าแม่ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น
2: แต่ที่แม่พูดเหมือนแม่ไม่อยากไปอยู่กับผมอย่างนั้นน่ะ
1: ป๊อด
2: ใช่ไหมผมขอถาม
1: แม่ไม่เคยคิดที่จะไปอยู่ที่ไหนเลยนะอย่าว่าแต่จะไปอยู่ออสเตรเลียเลยที่มันไกลบ้านไกลเมืองขนาดนั้นเลยขนาดคนละจังหวัดแม่ก็ไม่เคยนึกอยากไปอยู่ซะด้วยซ้ำไปป๊อดก็ลองเอาไปคิดดูดีๆสิว่าแม่ไปอยู่ที่นั่นกับลูกแล้วอะบ้านปลายชีวิตของแม่มันจะมีความสุขหรือเปล่า
2: แม่
1: เดี๋ยวแม่ขอโทรหาตาออสก่อนนะ
2: เดี๋ยวแม่จะโทรหาออสทำไม
1: แม่จะนัดกับออสให้ไปรับแม่บ้านลุงนบ
2: อีกแล้ว
1: แม่จะไป
2: แม่ขาดเพื่อนคนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเนี่ย
1: อันนบเป็นเพื่อนที่ดีคนเดียวของแม่ในตอนนี
2: ้แม่รู้ประวัติของลุงแกมากแค่ไหนเนี่ยตา
1: ถามทำไม
2: แม่ไม่คิดเหรอไอ้ลุงนบนั่นน่ะอาจจะมีเมียอยู่แล้วก็ได้นะแม่เขาอาจจะไม่ได้เป็นพ่อไม้ก็ได้นะครับอย่างที่เราคิดอ่ะ
1: แม่เคยบอกป๊อดหรือว่าคุณนบเป็นพ่อไม้นะฮะ
2: อ๋อเปล่า
1: ถึงว่าสิแม่ไม่เคยพูดสักหน่อยว่าคุณนบเป็นพ่อไม้แล้วป๊อดคิดได้ยังไงว่าเขาเป็นพ่อไม
2: ้อ๋อก็ในเมื่อเขากลับมาคบหาแม่แสดงว่าเขาต้องแสดงตัวว่าตัวเองเป็นพ่อไม้ก่อนสิหรือว่าแม่ว่าไง
1: ป๊อดลูกเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่า
2: ผมเข้าใจอะไรผิดฮะ
1: แม่กับคุณลุงนบคบกันฉันเพื่อนเท่านั้น
2: โอ้นี่แม่จะบอกว่าแม่ไม่ได้คบเขาฉันชู้สาวงั้นเหรอ
1: ไม่แม่ไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นแล้วอีกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วย
2: ทำไม
1: ก็เพราะว่าคุณนบเขายังมีภรรยาอยู่นะสิทีนี้เข้าใจแม่หรือยัง
2: ไม่ผมไม่เข้าใจแม่อยู่ดี
1: ไม่เข้าใจอะไรอีกนิ
2: ดในเมื่อแม่รู้ว่าลุงนบนั่นแกมีเมียอยู่แล้วแม่จะเสียเวลาไปคบหากับเขาทำไม
1: ก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่แค่อยากมีเพื่อนสักคนไม่ได้หาคู่ชีวิตเข้าใจหรือยัง
2: แล้วแม่ไม่กลัวนะ
1: กลัวอะไร
2: ก็ไม่กลัวว่าชาวบ้านจะนินทาว่าหาว่าแม่ไปแย่งสามีคนอื่นเขาไง
1: ตาป๊อดลูกพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าฮะ
2: รู้สิฮะผมว่าอย่างไรซะชาวบ้านก็ต้องคิดอย่างนั้นแน่นอน
1: แม่ไม่สนใจปากหอยปากปูหรอกนะลูก
2: แต่ว่าแม่ฮะต้องคิดนะ
1: เราไม่ต้องพูดอะไรละแม่จะโทรหาตาออดแล้ว
2: เอาฮะตามใจแม่ก็แล้วกันนะผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วไปดีกว่า
1: ตาป๊อดนี่ลูกจะไปไหนฮะ
2: ไปไหนก็ได้ที่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจอยู่แถวนี้แม่ก็ไม่ยอมเข้าใจผมสักทีไปดีกว่านะ
1: ตาป๊อดออดเหรอลูก
3: ฮะแม่มีอะไรหรือเปล่าฮะ
1: ยุ่งอยู่หรือเปล่าฮะ
3: เปล่าฮะ
1: แม่อยากให้ออสพาแม่ไปหาคุณนบหน่อยนะ
3: เดี๋ยวนี้เหรอฮะ
1: จ้าพอมีเวลามารับแม่หรือเปล่าล่ะถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาไว้ออสว่างตอนไหนก็ค่อยไปก็ได
3: ้อ๋อผมไปได้ฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นออสขับรถมารับแม่ที่บ้านได้ไหมล่ะหรือว่าจะให้แม่ไปหาที่บริษัท
3: คุณแม่จะมาให้เหนื่อยทำไมล่ะฮะแม่เองก็ขับรถไม่เป็นจะมายังไงหรือจะให้พี่ป๊อดเขาขับมาส่งฮะ
1: โอ้ยอย่าไปพูดถึงพี่เราเลย
3: ทำไมฮะทะเลาะ กันเหรอ
1: ไม่ได้ทะเลาะ กันหรอกเพียงแต่เรามีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมันก็เท่านั้นเองแหละ
3: แล้วไงแม่เลยไม่อยากจะใช้พี่ป๊อดไปไหนต่อไหนงั้นเหรอฮะ
1: ถ้าเขาอยู่ก็จะใช้อยู่หรอก
3: อ้าวแล้วพี่ป๊อดเขาไม่อยู่บ้านเหรอฮะ
1: เพิ่งออกไปเมื่อตะกี้นี้เองไม่พอใจแม่แล้วก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวเดินหนีแม่ไปแล้วล่ะ
3: เขาไม่พอใจเรื่องอะไรฮะ
1: พี่เราเขาไม่พอใจที่แม่ไปคบหากับคุณนบ
3: โอ้แล้วกันสิแค่คบกันเป็นเพื่อนมันไม่ได้เสียหายอะไรสักหน่อย
1: พี่เราเขาเป็นคนคิดมากสักหน่อยเนี
3: ่
1: ย
3: แล้วพี่ปอคิดไงล่ะแม
1: ่ก็คิดว่าแม่กับคุณนบคบหากันฉันชู้สาวนะจ๊ะ
3: แล้วแม่ไม่ได้อธิบายให้พี่เขาฟังเหรอฮะ
1: อธิบายแล้วแต่คนเรานะถ้ามีอคติกับใครแล้วล่ะก็ต่อให้เอาเหตุผล 108,009 มาอ้างเขาก็ไม่ยอมฟังหรอกออส
3: แล้วไงล่ะฮะ
1: พี่เราเขาว่าคนอื่นจะต้องมองว่าแม่ไปแย่งสามีเขาน่ะ
3: แล้วกันพี่ป๊อคิดได้ยังไงเนี่ย
1: ก็ถึงว่าน่ะสิ
3: แปลกคนจริงๆเลย
1: อย่าไปว่าพี่เราเลย
3: โธ่ทำไมจะว่าไม่ได้ฮะแม่กับพี่ป๊อไม่มีเหตุผลนี
1: ่พี่เราเขาคงจะเคืองคุณนบนั่นแหละ
3: เคืองเรื่องอะไรฮะ
1: ก็เครื่องที่แม่เปลี่ยนใจไม่ไปอยู่ต่างประเทศกับป๊อดก็เพราะแม่เจอเพื่อนใหม่แล้วล่ะสิ
3: โธ่แม่เองก็ไม่อยากไปอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนี่ฮะ
1: ใช่จ้ะ
3: นั่นไงเรื่องที่แม่คบกับลุงนบอ่ะก็ไม่น่าเอาไปอ้างเลย
1: แต่พี่เราเขาจะเอามาอ้างแล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
3: พี่ป๊อดนะพี่ป๊อดทำตัวไม่มีเหตุผลซะเลย
1: ตกลงออดจะมารับแม่ใช่ไหม
3: ใช่ฮะเดี๋ยวผมไปรับแม่แต่งตัวรอเลยนะฮะ
1: จ้าม
3: ีอะไรอีกไหมฮะ
1: อ๋อไม่มีแล้วลูกแค่นี้นะ
3: ครับแม
1: ่มาเร็วๆนะลูก
3: เดี๋ยวๆนะฮะ
1: ดีมากจ้า
3: ครับสวัสดีฮะแม่จะเจอกัน
1: จ้าสวัสดีลูก
4: ว่าไงพี่
5: อยู่ไหน
4: ขับรถอยู่ฮะ
5: ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรอกนะ
4: เปล่าจะออกไปรับแม่ที่บ้านพี่อยู่บ้านหรือเปล่าเห็นแม่บอกว่าพี่เดินออกจากบ้านมีปัญหาอะไรเหรอ
5: ก็
4: ว่าไงฮะ
5: นิดหน่อยนะ
4: เรื่องอะไรพอจะบอกผมได้ไหม
5: ได้สิมันเป็นความลับนี่นะ
4: แล้วอะไรล่ะฮะ
5: ฉันผิดใจกับแม่นิดหน่อยนะ
4: เรื่องอะไรฮะ
5: ฉันไม่ชอบใจที่แม่ไปคบหากับลุงนบนายรู้จักลุงนบแล้วนี่นะ
4: ใช่ครับผมรู้จักดีลุงนบน่ะเคยมาสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของผม
5: แล้วนั่นก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่รู้จักกับลุงนบถูกต้องไหม
4: ใช่ฮะ
5: แต่ฉันไม่เห็นด้วยหรอก
4: พี่ไม่เห็นด้วยที่แม่ไปคบหาลุงนบเหรอฮะ
5: ใช่ฉันไม่ชอบใจนักหรอกนะฉันว่าลุงนบในใจนั้นมันจะเหมือนมีอะไรอยู่อย่างนั้น
4: นะอะไรล่ะฮะ
5: ฉันว่าลุงนบอาจจะคิดนอกใจภรรยาตัวเองมาชอบแม่ของเราก็ได้นะตาออดนะ
4: พี่ป๊อดอะไรทำให้พี่คิดอย่างนั้นน่ะ
5: ไม่รู้สินะฉันสงวนใจนี่ฝากตาออดนะฉันสงวนใจแล้วไม่เคยพลาดเลยฉันค่อนข้างมั่นใจว่าลุงนบมีใจให้แม่เรา
4: แต่พัญญาลุงนบเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะพี
5: ่แล้วไงได้ไปเห็นกับตาหรือเปล่า
4: เห็นอะไรฮะ
5: ไปเห็นภรรยาลุงนบที่บ้านเขาหรือเปล่าเอาอีกคำอะไรกัน
4: ก็คำพี่เนี่ยสิถามแปลกคนจะไปเห็นเขาได้ยังไงแล้วผมก็แค่รู้ว่าลุงนบเขามีภรรยามีลูกและครอบครัวเขาก็มีความสุขดีก็เท่านั้นเอง
5: นายรู้จักครอบครัวของเขาด้วย
4: ไม่รู้จักเลยแต่ก็แปลกนะพี
5: ่แปลกอะไร
4: แปลกตรงที่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมรู้จักลุงนบมาก่อนหน้านี้แต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยรู้จักที่ไหนเมื่อไหร่มันคุ้นหน้าคุ้นตาจังเลย
5: คนบางเพศเหมือนกันเนี่ยอาจจะเคยเห็นกันที่ไหนหรือว่าเดินชูที่ไหนสักแห่งก็ได้นี่นะนายไม่รู้สึกอะไรกันตั้งนานแล้ว
4: ถ้ามันแค่นั้นผมคงไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่นี่ดูเหมือนว่าเราเคยรู้จักแล้วก็พูดคุยกันมาก่อน
5: เป็นไปได้
4: ไม่รู้สิฮะหรือว่าผมอาจจะเคยเห็นลุงนบตอนผมเด็กๆอ่ะพอโตแล้วผมก็เลยจำไม่ได้นะพี
5: ่เอา ยังไงก็ช่างฉันอยากจะขอร้องนายเรื่องด่วน
4: อะไรอะพี
5: ่นายอย่าคล้อยตามแม่สักทุกเรื่องนะ
4: คล้อยตามเรื่องอะไร
5: ฉันมีความรู้สึกว่าการที่แม่ให้นายไปบ้านลุงนกคราวนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลก็ได้
4: แล้วมันอะไรอะพี
5: ่ไม่รู้ฉันแค่แอบได้ยินแม่คุยโทรศัพท์กับลุงนกนั่น
4: พี่ได้ยินว่าไง
5: ฉันได้ยินแม่เรียกชื่อของใครคนหนึ่งด้วยนะ
4: ก็ใครล่ะพี
5: ่เดี๋ยวชื่อ
4: ตกลงแม่เรียกชื่อใครพี่
5: หวานหวานอะไรเนี่ยนะแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
4: หวานเหร
5: อ
4: ชื่อหวานเฉยๆอ่ะพี
5: ่ใช่น่าจะเป็นชื่อเล่นของใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะลูกสาวของลุงนบก็ได้
4: ลูกสาวลุงนบเหรอ
5: เออใช่เลย
4: แล้วพี่คิดไงอ่ะ
5: ฉันว่าบางทีนะแม่กับลุงนบเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันก็คือ
4: ว่าคืออะไรล่ะพี่ว่ามาเถอะกำลังฟังอยู
5: ่พวกเขาอาจอยากจะให้นายรู้จักหวานและสิทธิ์สรุปกับเป็นกรณีพิเศษฉันพูดอย่างเงี้ยนายคงเข้าใจความหมายของฉันดีนะออดนะ
4: พี่ป๊อดพี่คิดว่าแม่กับลุงนบอยากจะให้ผมลงเอยกับหวานอะไรนั่นเหรอฮะ
5: ฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นแม่วางสายลุงนบแล้วทำไมต้องรีบให้นายเอารถไปรับแม่ด้วยถ้าไปรับที่บ้านลุงนบนี่ก็แสดงว่าลุงนบเนี่ยจะต้องให้ลูกสาวที่ชื่อหวานกลับมาที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะไปที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ได้นะออส

0: างเพื่อที่จะไม่ยอมไปกับฉันแน่นอนเลย
1: เขาอ้างยังไงอ่ะพี
0: ่ก็อ้างว่าที่ว่าแม่อยากอยู่ดูแลครอบครัวของนายนะสินะนายยอมแม่แต่ก็อาจจะต้องลงเอยกับผู้หญิงที่ชื่อหวานอะไรนั่นก็ได้แล้วนายกับผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องมีลูกด้วยกันแม่ก็จะอ้างว่าอยากอยู่เลี้ยงหลานที่นี่ฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นนายเข้าใจที่ฉันพูดไหมฮะ
1: เพราะว่าไม่เกี่ยวกันมั้งพี่
0: เกี่ยวสิออด
1: มันจะเกี่ยวยังไงถ้าแม่อยากไปกับพี่ยังไงแม่ก็ไปอยู่นั่นแหละแต่เมื่อแม่ไม่อยากไปด้วยต่อให้พี่ฉุดแม่ยังไงแม่ก็ไม่ไป
0: ฉันรู้และฉันก็รู้อีกด้วยว่าแม่จะต้องเกรงใจฉันไม่กล้าปฏิเสธฉันแน่นอนแต่ถ้ามีเรื่องของนายขึ้นมาแล้วก็แม่จะต้องหยิบยกเรื่องของนายมาเป็นข้ออ้างได้และฉันก็คัดค้านแม่ไม่ได้ซะด้วยสิเพราะฉะนั้นฉันอยากจะขอร้องนายอย่าทักใจแม่เอาหัวใจตัวเองเป็นเครื่องตัดสินก็ใจไหม
1: ครับพี
0: ่รับปากฉันแล้วนะ
1: ฮะเดี๋ยวที่พี่เดี๋ยว
0: อะไร
1: ผมนะไม่ได้รับปากพี่นะ
0: อ้าวเฮ้ยมันยังไงกันวะเนี่ย
1: คือผมยังไม่รู้เลยว่าคนชื่อหวานอะไรนั่นเป็นใครแล้วมาเกี่ยวกับแม่กับผมยังไงยังไงก็รอดูต่อไปก่อนดีกว่า
0: ไปด้วยนายรับปากฉันได้ไหมล่ะ
1: รับปากอะไรอีกล่ะพี
0: ่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนายอย่าไปตกปากรับคำอะไรผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงคนที่ชื่อหวานได้ไหมฮะ
1: ผมก็บอกพี่แล้วไงว่าผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรับปากพี่ได้ยังไง
0: นี่หมายความว่าถ้าแม่ขอร้องนายนายจะยอมทำตามคำสั่งแม่งั้นเหรอ
1: ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย
0: แล้วมันยังไงอ่ะ
1: ก็มันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะ
0: ไม่มีอะไรแต่ว่านายไม่ยอมรับปากฉันแสดงว่านายเองก็คงจะเคยผ่านหูชื่อผีคนนั้นมาก่อนเนี่ยนี่ไม่ใช่ไหม
1: เปล่าฮะ
0: เปล่าเหร
1: อฮะ
0: นั่นนายจะเชื่องั้นเหรอ
1: ก็ผมพูดความจริง
0: นะเมื่อนายรับปากฉันไม่ได้ก็สุดแท้แต่นายก็แล้วกันนะฉันคู่ข้าวอะไรนายไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันอยากจะเตือนสตินายอย่างนึงว่าถ้าจะลงเอยกับใครขอให้นายเป็นคนตัดสินใจด้วยใจนายเองไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเข้าใจไหม
1: พี่มีเรื่องพูดกับผมแค่นี้ใช่ไหม
0: ทำไมนายเบื่อจะฟังฉันพูดแล้วหรือไงวะ
1: เปล่าผมกำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้าน
0: อ้าวนี่นายไปถึงบ้านเขาแล้วเหรอนาย
1: ฮะแม่ให้มารับไปบ้านลุงนบ
0: เอาเป็นว่าฉันอยากให้นายมีสติแล้วก็คิดสนิทก็แล้วกันนะ
1: ฮะแค่นี้ก่อนนะพี่นะผมจะจอดรถละ
0: เอาสิ
1: สวัสดีฮะ
0: สวัสดี

0: ออสมาแล้วเหรอลูก
1: อ่ะแม่แหม
0: ดีๆงั้นเราไปกันเลยนะลูก
1: ไม่นั่งข้างหน้านะฮะหรือว่าจะนั่งข้างหลังก็ได้นะฮะ
0: นั่งข้างหน้าดีกว่าจ้า
1: ผมเปิดประตูให้แม
0: ่จ้าขอบใจลูก
1: พร้อมนะแม่
0: จ้าสตาร์ทรถไปกันเถอะจ้า
1: ไปเดี๋ยวนี้แล้วฮะ

0: แม่แม่ผมพาไปบ้านลุงนบทำไมอ่ะ
1: ไปถึงบ้านลุงอนบออดก็รู้เองแหละจ้ะ
0: แหมทำเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างไม่อยากบอกผมตอนนี้งั้นแหละจริงไหมฮะแม
1: ่ความลับอะไรล่ะ
0: ไม่รู้สิผมว่าแม่มีความลับเล
1: ยไม่มีหรอกแม่ไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นแม่ก็แค่อยากจะให้ออดไปเห็นกับตาตัวเองมันก็เท่านั้นแหละ
0: เอ๊หรือจะเป็นจริงอย่างที่พี่ปอดว่าเยหวานอะไรนั่นน่าจะเป็นลูกสาวลุงนกแล้วที่แม่ให้เราพาไปแบบนี้หมายความว่า

0: ตั้งอีกล่ะ
1: พ่อใครมาคะ
0: อ๋อหวานอยู่ไหนอะเหรอได้ยินแต่เสียงน่ะ
1: อยู่หลังบ้านจ้ะพ
0: ่อโอ้นี่ยกน้ำฝนมาให้แขกหน่อยสิสองที่นะลูก
1: ค่ะพ่อ
0: คุณอรสาโอ้ยมาถึงแล้วเหรอเนี่ยฮะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้อง
0: สวัสดีสวัสดีอ๋ออาจารย์คมสันน่ะก็มากับคุณแม่ด้วยเหรอเนี่ย
3: ครับสวัสดีครับลุง
0: อ๋อสวัสดีอาจารย์เชิญบนบ้านก่อนเถอะยืนนั่งบนศาลาหน้าบ้านเลยศาลาไม้ไผ่ไม่เหมาะที่จะให้อาจารย์นั่งหรอก
3: ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็ได้
0: อืมไม่เป็นไรไม่ได้หรอกนะเชิญบนบ้านดีกว่านะเชิญเชิญเชิญเชิญ
3: ขอบคุณนะ
0: เชิญครับคุณอรสา
2: ขอบคุณค่ะเราขึ้นไปบนบ้านกันเถอะออส
3: ไปฮะแม
1: ่น้ำฝนมาแล้วค่ะ
2: ดีจังเลยที่นี่มีน้ำฝนไว้ดื่มบ้านฉันน่าจะมีน้ำฝนดื่มบ้างนะเนี่ย
0: ก็ทำได้นี่นาแถวบ้านเราน่ะน่าจะรองน้ำฝนไว้ดื่มได้มีองค์ขนาดใหญ่ใช้รองน้ำฝนสัก10-20ใบรองทิ้งไว้ข้ามปีแล้วเอามาดื่มเหมือนเป็นน้ำทิพย์จากสวรรค์สดชื่นอย่าบอกใครเชียว
3: บ้านผมอยู่ในเมืองไม่เหมือนบ้านลุงที่อยู่ในสวนหรอกฮะ
0: ไม่เหมือนยังไงเหรอในเพชรบุรีไม่ได้เลวร้ายเหมือนในกรุงเทพสักหน่อย
3: ถึงจะมีมลพิษทางอากาศต่ำกว่ากรุงเทพก็จริงแต่ก็มีมลพิษนะครับในเมืองนะรถราวิ่งมาทั้งวันไม่เหมาะที่จะรองน้ำฝนไว้ดื่มหรอกครับ
0: อ๋อเหรอ
3: ฮะ
2: ออดลูกฉันเขาก็พูดมีเหตุผลดีนะคะอันที่จริงอยู่ในเมืองก็มีน้ำประปาบริการถึงบ้านอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรองน้ำฝนเหมือนอยู่ในสวนอย่างนี้แล้วล่ะค่ะ
0: แต่บ้านผมนะก็มีน้ำประปาถึงเหมือนกันนะคุณอรสาแต่ก็ใช้น้ำประปาทำอย่างอื่นส่วนเรื่องน้ำดื่มผมยังยินดีที่จะใช้น้ำฝนอยู่ผมว่าน้ำฝนเป็นวิถีชาวบ้านสมัยโบราณโบราณดีนะ
2: จริงค่ะแล้วนี่หนูก็คื
0: ออ๋อลืมแนะนำไปเลยผมมัวแต่คุยเรื่องน้ำฝนเพลินไปหน่อย
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะใช่หวานที่คุณนพพูดถึงหรือเปล่าคะ
0: อ๋อครับนั่นแหละหวานลูกสาวคนเล็กของผมชื่อจริงว่าเยรองหวานเอ้ยนั่นคุณรสาเพื่อนของพ่อนะจ๊ะ
4: สวัสดีค่ะคุณป้า
2: ไหว้พระเถอะจ้ะหนูสวยมากเลยรู้ไหม
4: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วนั่นอาจารย์คมสันอาจารย์เขาเปิดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ในเมืองเป็นลูกชายคนเล็กของคุณรสาน่ะรู้จักกันเอาไว้นะลูกนะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีเชื่อเยลองเหรอครับ
4: ค่ะ
3: อ๋อผมนึกออกแล้ว
2: เอ๊ตาออดเรานึกอะไรออกเหรอ
0: นั่นสิอาจารย์นึกเรื่องอะไรออกเหรอครับ
3: คนที่ชื่อเยรองเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะผมว่าไม่น่าจะมีใครชื่อนี้หรอก
2: มันยังไงกันนะเรารู้จักกับหวานมาก่อนหรือไงตาออด
0: เออนั่นน่ะสิอาจารย์ไปรู้จักกับลูกสาวฉันตอนไหนล่ะเนี่ย
4: อาจารย์รู้จักฉันเหรอคะ
3: เดี๋ยวก่อนนะขอถามอะไรหน่อย
4: ค่ะเชิญถามมาได้เลยค่ะ
3: เยรองนี่คือน้องสาวของตราใช่ไหมตราที่มีชื่อเต็มๆว่าญาตราน่ะ
4: อาจารย์รู้จักพี่ตราด้วยเหรอคะ
0: อ้าวนี่ไม่ยังไงกันล่ะฮะอาจารย์รู้จักลูกสาวคนโตของฉันเหรอเนี่ยเอ๊ะไม่ยังไงกันล่ะ
5: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพย์
6: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดทุกก่อนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
8: ยกสุดท้ายยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้บรรเทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อปน้ำมันยาป๊อปกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองบรรเทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กราบ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักราบ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป ชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
9: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
10: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที
11: ่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ผมนึกอยู่ตั้งนานว่าผมเคยเห็นหน้าลุงที่ไหนที่แท้ก็ตอนผมยังเป็นเด็กนั่นเองอ่ะ
1: มันยังไงกันล่ะเนี่ยอาจารย์เป็นเพื่อนลูกตรายตั้งแต่ยังเด็กเหรอเนี่ย
0: ฮะลุงเราเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนอยู่มัธยมต้นนะฮะพอมัธยมปลายผมก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียผมเพิ่งห่างกับตราเขาตอนสมัยมัธยมปลายนี่แหละครับจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยอ่ะ
1: แล้วอาจารย์เคยมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าล่ะ
0: ไม่หรอกฮะผมเห็นลุงตอนที่ลุงไปส่งตราเขาที่โรงเรียนนั่นแหละฮะผมยังเคยยกมือไหว้ลุงทั้งหลายครั้งแน่แต่ว่าตอนนั้นล่ะผมยังเด็กลุงคงจำผมไม่ได้แล้ว
1: โอ้บอกตามตรงเลยนะว่าจำไม่ได้จริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าจะบังเอิญกันขนาดนี
2: ้นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยแล้วตอนนี้ลูกสาวคนโตของคุณนบอยู่ไหนล่ะคะ
1: อยู่กรุงเทพอ่ะ
0: ตราเขาทำงานที่ไหนล่ะฮะผมไม่ได้ข่าวเขาเลยอ่ะ
1: เพราะลูกตราจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีแล้วก็สอบเข้ารับราชการได้ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี
2: ่ยแบบนี้ก็ต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีสิเนี่ย
1: แหมยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยก็ต้องลาออกมาซะแล้วละ
2: ทำไมล่ะคะ
0: นั่นสิฮะทำไมล่ะฮะลุง
1: ก็ลูกตราน่ะแต่งงานกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านนึงเขาก็เลยให้ลูกตราน่ะลาออกเสียให้มาเป็นคุณนายดูแลลูกอยู่บ้านน่ะนะ
2: แบบนี้ก็ดีสิคะคุณนบลูกสาววาสนาดีเหลือเกินนะเนี่ย
1: จะว่าดีก็ดีอยู่หรอกเพราะเรื่องการเงินไม่ค่อยขาดมือเลยแต่ก็อย่างว่าแหละนะปัญหาครอบครัวก็มีมั่งแหละเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วเรื่องหึงหวงก็เข้าหูประปรายอยู่เหมือนกันน่ะนะ
2: ธรรมดาค่ะคุณนบเรื่องผัวผัวเมียเมียมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของมือที่สามนั่นแหละค่ะแต่ว่าคนเป็นเมียก็ต้องอดทนใจเย็นมีเหตุผลไม่หูเบาจิตใจต้องหนักแน่นเข้าไว้ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการคลองคู่เชียวนะคะคุณนบ
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยลูกตราเป็นคนหัวรั้นอยู่สักหน่อยและที่สำคัญน่ะเป็นคนหูเบาซะด้วยสิเชื่อคนง่ายเหลือเกิน
2: แบบนี้ก็แย่หน่อยนะคะมันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เตียงหักได้นะคะ
1: นั่นแหละเท่าที่รู้มาตอนนี้ลูกตราน่ะก็ล่ำล่ำจะยากับผัวเขาแล้วล่ะ
0: ฮะอะไรนะลุงเรื่องจริงเหรอฮะ
1: อืมจริงลูกตราน่ะไปทำศัลยกรรมใบหน้าที่พัทยาอยู่เพราะไปเชื่อเพื่อนเป่าหูหาว่าเมียน้อยของพ่อนินน่ะพูดว่าลูกตราหน้าเหี่ยวแก่ไปแล้วพ่อนินเลยนอกใจไปมีเมียน้อยนอกบ้านพอรู้เรื่องเท่านั้นแหละเอะอัจฉยาก็พ่อนินให้ได้แล้วก็ตัดสินใจไปทำศัลยกรรมใบหน้าเพื่อให้ตัวเองน่ะดูสวยปิ้งปังขึ้นมาน่ะ
2: ลูกสาวของคุณนบคนนี้หน้าแก่จริงๆเหรอคะ
1: โอ้ไม่เลยแกยังดูหน้าใสอยู่ตลอดเวลาเลยสมัยสาวๆไปยังไงมีลูกสองคนแล้วก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแต่แกเป็นคนไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองฟังเพื่อนเป่าหูว่าหูเบาว่างั้นเถอะ
2: แบบนี้ก็แย่สิคะอยู่ดีๆก็ให้หมอลงมีดให้เจ็บตัวซะอย่างนั้นแหละ
1: นั่นแหละเห็นแม่ของลูกตราบอกว่าพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วจะขอหย่ากับพ่อนินเลย
2: สามีของลูกสาวคนนั้นของคุณน่ะชื่อนินเหรอคะ
1: ชื่อเล่นว่านินชื่อเต็มๆว่าธนินน่ะ
2: อ๋อเหรอคะ
1: ครับ
2: เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยเหรอคะ
1: นั่นแหละพวกเขาเจอกันที่นั่นลูกตราเคยเป็นลูกน้องของพ่อนินมาก่อน
2: อ๋อเหรอคะ
1: ครับ
0: ตราเคยกลับมาที่นี่บ้างไหมฮะลุง
1: ก็มาอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเทศกาลสำคัญน่ะปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละไม่ได้มาบ่อยนักหรอกเขามีภาระต้องดูแลลูก
0: ๆครับหวาน
3: ค่ะ
0: พี่ขออะไรอย่างได้ไหม
3: อะไรคะพี่ออต้องบอกก่อนนะคะว่าขออะไรหวานให้ได้ก็จะให้แต่ถ้าให้ไม่ได้ก็จนปัญญานะคะ
0: พี่เชื่อว่าหวานนะให้ได้แน่นอน
3: ถ้างั้นก็จะให้ค่ะพี่จะขออะไรอะคะ
0: พี่ขอเบอร์ของตราเขาหน่อย
3: อ๋อนึกว่าขออะไรที่แท้ก็เบอร์พี่ตรานั่นเอง
0: พี่พูดไร้สาระมากใช่ไหม
3: เปล่าหวานไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะพี่ออส
0: งั้นก็แล้วไปตกลงให้พี่ได้ใช่ไหม
3: ก็ได้สิคะแหมแค่เบอร์โทรพี่ตราทำไมจะให้พี่ไม่ได้ล่ะคะพี่เมมเบอร์พี่ตราไว้ในมือถือเลยค่ะ
0: อาจ้ะว่ามาเลย
3: ค่ะ086
0: 086เรียบร้อยแล้วจ้ะขอบใจมากนะ
3: ค่ะไม่ไรค่ะแต่ว่า
0: อะไรจ้ะ
3: พี่จะโทรไปคุยกับพี่ตราในฐานะอะไรล่ะคะ
0: อ้าวก็เพื่อนน่ะสิมีอะไรเหรอ
3: ก็นึกว่าพี่ออจะโทรไปหาพี่ตราในฐานะแฟนเก่าซะอีกนะคะ
0: หวานเออเธอรู้หรือว่าพี่กับตราน่ะตอนวัยรุ่นเราเป็น
3: ก็รู้สิคะรู้ตั้งแต่พี่ออจีบพี่ตราใหม่ๆด้วยนะคะเนี่ย
0: จริงเหรอ
3: จริงสิคะตอนนั้นน่ะพี่ตราพูดถึงพี่ออสอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะเขาปลื้มพี่ออสมากเพราะตอนนั้นพี่ออสนั้นหล่อมากแล้วเท่าที่รู้นะคะพ่อแม่พี่ออสก็รวยด้วยในขณะที่พวกเราเป็นชาวสวนเท่านั้นเอง
0: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตราน่ะเขาพูดถึงพี่ให้เธอฟังบ่อย
3: ตอนนั้นน่ะหวานเรียนไล่ตามพี่ตราอยู่2ปีค่ะพี่ตรามีอะไรก็จะคุยกับหวานตลอดเลยค่ะค่ะ
0: ไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะมาเจอกันอีกนะตอนแก่ๆเนี่ย
3: แหมเชิญพี่ออสแก่เป็นคนเดียวเถอะค่ะหวานเนี่ยยังไม่อยากแก่หรอก
0: ทำไมอ่ะ
3: อ้าวก็หวานยังเป็นนางสาวอยู่นี่นาไม่ได้แต่งงานซะหน่อยจะแก่ได้ไงอ่ะ
0: พี่เองก็ยังโสดเหมือนกันนะหวาน
3: ไม่อยากจะเชื่อแล้วค
0: ่
3: ะ
0: เชื่อเถอะนะพี่ยังไม่มีใครจริง
3: ๆแล้วมาบอกหวานทำไมไม่ทราบ
0: ก็ไม่มีอะไรอยากให้หวานรู้ไว้ไง
3: รู้แล้วทำไมคะ
0: เราสองคนจะได้คบกันง่ายขึ้นไม่ต้องระแวงใครไงเล่า
3: พี่ออส
2: เป็นยังไงมั่งล่ะฮะ
0: อะไรคะแม
2: ่รู้จักกับหนูหวานแล้วรู้สึกยังไงมั่ง
0: ก็เคยรู้จักกันตอนวัยรุ่นนะฮะแม
2: ่ตอนนี้กับตอนนั้นมันต่างกันหรือเปล่า
0: ตอนนั้นมันยังเด็กก็คิดตามประสาเด็กนะฮะแม่
2: แล้วตอนนี้ล่ะ
0: ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็คิดตามประสาผู้ใหญ่สิฮะ
2: แล้วมันยังไงอ่ะคิดตามประสาผู้ใหญ่ของเรานะฮะ
0: ก็คือว่า
2: พูดมาตามตรงเถอะไม่ต้องมาปิดบังแม่หรอก
0: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกฮะแม
2: ่ไอ้ที่ไม่มีอะไรมากอ่ะแล้วมันยังไงล่ะจ๊ะอ้าวหัวเราะอะไรคิดอะไรในใจอย่างนั้นหรอ
0: ผมรู้นะแม่คิดอะไรอยู่อ
2: ่
0: ะ
2: แน่ถ้ามาเป็นรู้ใจแม่อีกนะ
0: จริงๆนะแม่ผมรู้ว่าแม่กำลังคิดอะไรอยู่จริง
2: ๆถ้ารู้ก็ตอบแม่มาสักทีสิว่าเราอะคิดยังไงกับหนูหวานมั่งล่ะ
0: บอยเขาก็ดีนะฮะ
2: ดีของเรามันยังไงแม่ไม่เข้าใจความหมายของลูกพูดให้ตรงประเด็นหน่อยสิจ๊ะ
0: ก็เป็นคนดีนิสัยดีทำกับข้าวอร่อยด้วย
2: เหมาะจะเป็นแม่สีเรือนว่างั้นเหอะ
0: แม่ถามผมเหรอ
2: ใช่ใช่หรือเปล่าล่ะ
0: ก็แม่มีคำตอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะ
2: ออจ๊ะ
0: ฮะแม
2: ่อายุของลูกอะก็มีน้อยแล้วนะแม่ว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่ลูกเนี่ยจะหาใครสักคนมาดูแลลูกแม่น่ะก็อายุมากแล้วทำอะไรก็ไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ยืนนานๆก็ปวดเข่าเมื่อยขาทำอะไรหนักหน่อยก็ปวดโน่นปวดนี่จนแม่รู้สึกว่าระยะ 2-3 ปีมาเนี่ยแม่แก่ลงไปเยอะทีเดียวเชียวล่ะ
0: ผมเข้าใจที่แม่พูดฮะ
2: แม่อยากให้ลูกมีครอบครัวสักทีดูอย่างเพื่อนเราสิ
0: เพื่อนผมคนไหนอะ
2: ลูกสาวคนโตของคุณนบยังไงล่ะ
0: อ๋อตาเนอะฮะทำไมฮะแม่
2: เขาว่ารุ่นเดียวกับเราแต่เขามีลูกถึง2คนแล้วนะเรียนมหาลัยคนหนึ่งเรียนอยู่ม.ปลายคนหนึ่งแล้วนะแล้วเราล่ะเราก็อายุเท่าเขาเรากลับไม่มีเมียแล้วยังไงเนี่ยจะมีลูกทันใช้ได้ยังไงล่ะเ
0: หรอโอ้แม่ครับสมัยเนี้ยเขาไม่หวังพึ่งลูกกันแล้วล่ะฮะ
2: อย่าคิดอย่างนั้นสิ
0: ทำไมล่ะฮะ
2: ใครๆเขาก็มีหวังอาศัยลูกกันทั้งนั้นแหละเลี้ยงลูกก็ต้องอบรมสั่งสอนให้ได้ดีที่สุดสอนให้ลูกรู้จักบุญคุณคนรู้จักตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อย่างนั้นจะเลี้ยงลูกไว้ทำไมล่ะให้ลูกเกิดมาแล้วมีชัยจะสักที่เลี้ยงโตไปวันๆเท่านั้นนะคนเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะต้องสอนให้ลูกคิดเป็นทำเป็นคิดดีแล้วก็ต้องทำดีด้วยรู้ไหม
0: พูดง่ายฮะแม่แต่มันทำยาก
2: ทำยากขนาดไหนก็ต้องทำให้ได้ดูอย่างพ่อกับแม่เราสิถ้าไม่ตั้งใจไม่วางอนาคตให้ลูกแล้วลูกจะได้ดียังไงล่ะ
0: มันก็จริงของแม่นะฮะ
2: เพราะฉะนั้นออสควรจะแต่งงานได้แล้ว
0: กับใครนะฮะก็ผมยังไม่มีแฟนเลย
2: หนูหวานยังไงล่ะลูก
0: แม่ที่แม่ให้ผมมารู้จักกับหวานเพราะอยากให้ผมแต่งงานกับหวานใช่ไหม
2: แม่ยอมรับนะว่าแม่อยากเห็นลูกมีครอบครัวแล้วก็มั่นใจด้วยว่าลูกของคุณนพจะต้องเป็นคนดี
0: แม่เอาอะไรไปมั่นใจอย่างนั้นนะฮะ
2: เขาว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
0: ่ดูให้แน่ต้องดูให้ถึงยายใช่ไหมฮะ
2: ใช
0: ่แต่ลุงนพเป็นผู้ชายนะฮะจะดูยังไง
2: คุณนพเป็นพ่อใช่ไหมลูก
0: ฮะเปลี่ยนจากการดูแม่ให้มาดูพ่อแทนเหรอฮะ
2: ใช่แล้วจ้ะ
0: โอ้มั่วดีจริงๆเลยแม่เนี่ย
2: อ้าวก็เหมือนกันนั่นแหละพ่อกับแม่เป็นคนอบรมเลี้ยงดูลูก
0: คนที่เลี้ยงลูกจริงๆก็คือแม่ไม่ใช่พ่อสักหน่อยพ่อมีหน้าที่ทำมาหาเงินเอาเงินเข้าบ้านไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกหรอกฮะ
2: เอาเถอะจ้ะแม่มั่นใจนี่นา
0: แม่น่ะพอใจลุงนพก็เลยคิดว่าลูกสาวลุงนพอ่ะเขาต้องใจดีเหมือนลุงนพใช่ไหมฮะ
2: แล้วหนูหวานเป็นยังไงหรือเปล่าล่ะฮะ
0: ก็ดีนะ
2: นั่นไงแม่ดูผิดซะที่ไหนล่ะ
0: เอาเป็นว่าแม่เก่ง
2: ต่อไปเนี้ยออสก็ต้องหมั่นไปหาหนูหวานนัดหนูหวานออกไปทานข้าวดูหนังฟังเพลงหากิจกรรมทำร่วมกันให้มากๆรู้ไหมลูก
0: กิจกรรมอะไรล่ะแม
2: ่ก็อย่างเช่นหาเรื่องชวนหนูหวานเข้าฟิตเนสหรือไม่ก็ไปออกกำลังกายในสวนสาธารณะก็ได้
0: ตลกแล้วแม
2: ่ไม่ตลกเลยลูกลูกควรจะทำ
0: สมัยก่อนตอนที่พ่อจีบแม่ใหม่ๆพ่อทำอย่างนี้ใช่ไหม
2: ตอนพ่อกับแม่รักกันมีผู้ใหญ่ชักนำผู้ใหญ่ก็จัดการให้หมดรุ่นแม่น่ะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกพ่อแม่บอกว่าผู้ชายคนนี้ดีต้องแต่งงานก็ต้องแต่งจะมาอ้างโน่นอ้างนี่อย่างลูกหลานสมัยนี้ไม่มีเด็ดขาด
0: ปากเปี้ยวขาเป๋ถ้าพ่อแม่ชอบก็ต้องแต่งเหรอฮะ
2: ถูกต้องถ้าพิการแต่ทั้งบ้านรวยมีปัญญาเลี้ยงดูครอบครัวก็ไม่เลวนะออส
0: หวังสมบัติหรือมั้งเนี่ย
2: ไม่ได้หวังสมบัติแต่ต้องดูว่ามีรากฐานทั้งครอบครัวมั่นคงก็พอที่จะนำพาครอบครัวไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าต่างหากล่ะ
0: เอาเถอะผมขี้เกียจเถียงกับแม่แล้ว

0: เออผมส่งแม่หน้าบ้านนะไม่ขึ้นไปบนบ้านหรอก
1: ไม่ขึ้นไปดื่มอะไรสักหน่อยก่อนเหรอ
0: ไม่ครับผมจะไปที่โรงเรียนเลย
1: ติดสอนหรือไง
0: เปล่าแต่ต้องไปเคลียร์งานนะฮะแม
1: ่งั้นก็บีบแต่เรียกแม่บ้านมายกมะละกอขึ้นบ้านแล้วกันคุณนบให้มะละกอมาซะมากมายเลยเนี่ย
0: ฮะแม
1: ่อ้าวตะป๊อดเดินออกมาเองเหรอหน้า
0: ให้พี่ปอนหิ้วมะละกอให้ก็ได้นี่แม่
1: ป๊อดป๊อดมาช่วยแม่หิ้วมะละกอขึ้นว่าหน่อยเร็ว
2: ฮะแม่
0: มะละกออยู่หลังเบาะนะพี
2: ่อ๋อเออนายไม่ขึ้นเป็นบ้านก่อนหรือไง
0: ไม่ฮะจะเลยไปโรงเรียนเลยแม่สวัสดีฮะ
1: สวัสดีลูก
2: เออนี่ออส
0: ฮะพี
2: ่ตกลงแม่นายไปบ้านลุงนบทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่มีอะไร
2: แล้วผู้หญิงที่ชื่อหวาน
0: อ๋อลูกสาวคนเล็กของลุงนบนะฮะ
2: เออได้เจอกันหรือเปล่า
0: เจอครับลุงนบแนะนำให้รู้จัก
2: นั่นไงนึกว่าไม่มีผิดยังไงซะลูกคนนั้นต้องแนะนำลูกสาวให้รู้จักกับนายแน
0: ่ก็แค่รู้จักอะแต่ผมก็รู้จักหวานเขามานานแล้ว
2: เฮ้ยจริงเหรอวะ
0: จริงฮะ
2: เฮ้ยรู้จักกันได้ไงอะ
0: ตอนเรียนมัธยมต้นน่ะตอนนั้นผมเป็นเพื่อนกับพี่สาวของหวานเขา
2: โอ้เหรอ
0: ฮะ
2: แล้วตอนนี้เพื่อนนายอยู่ที่นั่นเดินหรือเปล่า
0: ตราก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอยู่กรุงเทพ
2: คนน้องล่ะ
0: หวานนั่นแหละฮะยังโสดฮะไม่มีใคร
2: นั่นไงเข้าล็อกเลย
0: โอ้ยไม่หรอกพี
2: ่ไม่ยังไงวะ
0: ผมยังไม่ได้คิดอะไรอ่ะไปไปพี่เอามะละกอขึ้นบ้านไปให้หมดเลย
2: หมดแล้ว
0: งั้นผมไปนะ
2: เออ
0: สวัสดีพี่
2: เออสวัสดีเออขับรถเดี๋ยว

0: อ๋อแม่ฮะ
1: อะไรหึ
0: แม่คิดจะทำอะไรกันหน้าเนี่ย
1: เรื่องอะไรอีกล่ะ
0: ก็ที่แม่ให้ออดไปบ้านลุงนบนั่นไง
1: เราคิดว่ามีเรื่องอะไรอีก
0: แม่ใช่ออดเนี่ยลงเอยกับหวานอะไรนั่นใช่ไหม
1: ใช่
0: แม่โอ้นี่แม่คิดอะไรอยู่ฮะ
1: อ้าวแม่ก็คิดว่าน้องเราอ่ะสมควรแก่เวลาที่จะมีครอบครัวได้แล้วนะสิเราเองก็ยังมีลูกแล้วด้วยเนี่ยข่าวเขาว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันกับตาออดยังมีลูกโตขนาดเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะและน้องเราล่ะกับยังครองโสดอยู่อีกไม่รู้จะรอไปถึงไหนสินะ
0: ออดก็ไม่อยากมีภาระแม่จะหาภาระให้เขาทำไมฮะ
1: ภาระอะไร
0: ก็นี่ไงการที่ออดเนี่ยแต่งงานมันก็เพิ่มภาระขึ้นมามากมายแล้วนะแม
1: ่ฐานะอย่างตาออดมีภาระเพิ่มขึ้นแค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะ
0: แต่ออดอาจจะไม่อยากแต่งงานก็ได้เขาอาจอยากจะอยู่เป็นโสดจนแก่เลยก็ได้นี่ฮะแม่ก็
1: เราก็อย่าเดาส่งเดทหน่อยละป๊อด
0: จริงๆนะแม่นะผู้ชายสมัยเนี้ยครองโสดเป็นว่าเล่นเลย
1: ที่เป็นโสดเพราะเลือกมากต่างหากล่ะ
0: ไม่จริงเหรอฮะ
1: จริงถ้าไม่เลือกมากก็มีประเภทหนึ่ง
0: อะไรฮะ
1: ก็เป็นตุ๊ดยังไงล่ะ
0: อ้าวแม
1: ่จริงๆนะป๊อดแม่มียอมนะถ้าออดเป็นตุ๊ดยังไงออดก็ต้องแต่งงานมีเมียมีลูก
0: ที่แม่ทำอย่างนี้นะเพราะแม่ต้องการจะอยู่เมืองไทยหาข้ออ้างที่จะไม่อยู่กับผมใช่ไหม
1: ไม่จริงแม่อยากให้น้องเรามีครอบครัวจริง
0: แล้วแม่ก็อ้างว่าอยากอยู่ดูแลครอบครัวตาออดที่นี่สินะใช่ไหม
1: แล้วแต่เราจะคิดแต่แม่อยากอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่ต่างประเทศแน่นอน
0: โอ้แม่
2: โทรมาแล้วเนี่ย
3: หน้าจอไม่ขึ้นชื่อมาหรือยังไงล่ะ
2: เบอร์แปลกๆค่ะ
3: เบอร์แปลกๆก็ไม่ต้องไปรับมันปล่อยให้มันดังไปเดี๋ยวสายก็หลุดไปเองนั่นแหละ
2: ไม่เอาอ่ะจะรับ
3: จะรับก็รีบรับอย่าปล่อยให้สายมันดังนานๆรำคาญ
2: ก็กำลังจะรับอยู่นี่ไงแม่ฮัลโหล
4: ฮัลโหล
2: ใครคะนั่นน่ะ
4: ผมออดนะ
2: ออดออดไหนคะ
4: ออดเพื่อนตอนเรียนมัธยมต้นไงจำไม่ได้แล้วเหร
2: ออ๋อจำได้แล้วที่แท้ก็ออดที่มีปานแดงที่ก้นเอง
4: ไม่น้อยหน่อยยัตรา
2: หรือไม่จริงล่ะ
4: ไม่จริงก้นจะไม่มีปานแดงอย่างเธอว่าสักหน่อย
2: จริงเหรอ
4: จริง
2: ถ้างั้นทำไมเพื่อนๆถึงพูดถึงกันล่ะ
4: มันล้อเล่นต่างหากแล้ว
2: ไม่จริงมั้งฉันว่าเพื่อนพวกนั้นน่ะจะต้องจับนายแก้ผ้าแล้วก็เห็นปานแดงที่ก้นนายแน่นอนเลยอ่ะ
4: นี่เธอยังเหมือนเดิมเลยนะเธอเนี่ย
2: นายสบายดีเหรอ
4: สบายดีไอ้เธอสบายดีป่ะ
2: ตอนนี้ไม่สบายนะ
4: เป็นอะไร
2: ให้หมอผ่าตัดใบหน้าตอนนี้ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่พัทยาอยู่เลย
4: เฮ้ยนึกยังไงถึงให้หมอมีดกรีดเล่นฮะ
2: บ้าใครว่าให้หมอเอามีดกรีดเล่นล่ะฉันทำศัลยกรรมความงามบนใบหน้าถึงหากเลยยะ
4: เธอก็สวยอยู่แล้วแล้วไปทำทำไม
2: เฮ้ยนายไม่เห็นฉันในตอนนี้
4: มันเป็นยังไง
2: แกเหี่ยวนะสิ
4: จริงเหรอ
2: ก็จริงนะสิไม่งั้นเนี่ยฉันจะหาเรื่องเจ็บตัวทำไมล่ะ
4: ไม่ใช่เพราะเธอหูเบาไปเชื่อลมปากของเพื่อนหรอกเหรอ
2: ออดอย่ามาว่าฉันหูเบานะเดี๋ยวเถอะ
4: เรื่องจริงนี่นาเธอน่ะหูเบามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
2: นี่อย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยนาแล้วเนี่ยนายได้เบอร์โทรฉันจากใครยะ
4: หวาน
2: นายเจอหวานที่ไหนอ่ะ
4: ก็ที่บ้านเธอนั่นแหละ
2: เดี๋ยวออด
4: อะไร
2: เธอไปบ้านฉันมาหรือไง
4: ใช
2: ่นายไม่เคยไปบ้านฉันนายรู้จักบ้านฉันได้ยังไงอ่ะ
4: ฉันเป็นคนเมืองเพชรแล้วตำบลที่เธออยู่ก็ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอะไรนักหนาจนหาไม่เจอนี่
2: ไม่ต้องเลยนะฉันนั่นรู้จักนายดีนายไม่มีวันควานหาที่อยู่ฉันหรอกยะแต่ถ้านายรู้ว่าฉันตายศพตั้งสวดอภิธรรมอยู่ในวัดไหนอย่างนั้นล่ะก็นายถึงควานหาที่อยู่ฉันไม่อย่างนั้นน่ะนายไม่มีวันทำอย่างนั้นแน่นอน นั่นไงนั่นไงฉันพูดถูกต้องใช่ไหมล่ะโถเอ้ย
4: รู้ใจสิอีกแน
2: ่นี่นายบอกมานะนายไปบ้านฉันได้ไงแล้วรู้ได้ยังไง ว่าหวานอยู่บ้านเราไม่ได้ติดต่อกันเป็นชาตินึงแล้วละมั้งเนี่ย
4: นี่อย่ามาว่าฉันนะเราเคยสัญญากันว่าไงจำได้หรือเปล่า
2: สัญญาอะไรล่ะ
4: ก็สัญญากันว่าเราจะรักกันจนวันตายไง
2: ก็ใช่ทุกวันเนี้ยฉันก็ยังรักนายอยู่นะ
4: เฮ้ยไม่ต้องพูดดีหน่อยเลยถ้ารักฉันจริงเธอจะรีบแต่งงานไปทำไม
2: อ้าวรักก็ส่วนรักสิแต่งงานก็ส่วนแต่งงานสิยะ
4: จะบ้าเหรอเรารักกันเราก็ต้องแต่งงานกันสิแต่เธอทิ้งฉันไปแต่งงานได้ยังไง
2: นี่นายอย่าบอกนะว่านายยังโสดอยู่น่ะ
4: ก็ใช่ดิเราสัญญากันแล้วอ่ะฉันก็ต้องรอเธอคนเดียวสิ
2: ไม่ต้องเลยนี่ออส
4: อะไร
2: บอกมาตามตรงดีกว่านายแต่งงานแล้วหรือยัง
4: ยัง
2: โหไม่อยากเชื่อเลยอ่ะ
4: จริงๆกว่าจะ

0: กาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่อย่าน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์
2: คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกตทิพย์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกตทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
4: ์ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแววจะเป็นประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นบทละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินดาพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมทายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮร์แถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
1: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02559-2727
2: พลนิกรกิมหงวนหัสนิยายอมตะสุดฮาเรื่องราวของสี่สหายจอมป่วนที่จะพาคุณย้อนยุคไปกับเสียงหัวเราะและความสนุกสุดคลาสสิกโดยทีมงานบ้านนิยายเฮ้ยใครว่าเราไม่ฮาเดี๋ยวปัดเหนียวเลยนะอยู่จะขำจนนอนไม่หลับแน่นอนไอรับประกันผมนี่แหละไอเดียหลักของทุกเรื่องเลยนะครับคุณผู้ฟังพบกันได้ทุกคืนวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิติทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHzพลนิกรกิมหงวนเสียงหัวเราะก่อนนอนที่คุณไม่ควรพลาด
3: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
4: FM 106 วิทยุครอบครัวข่าวทุกความเคลื่อนไหวของข่าว

0: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
1: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: อิ๋วใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
6: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: Fresh and Fun กับจันทราชยนาม
8: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี

วันนี้ก็มาต้อนรับคุณผู้ฟังด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอกันมาทาง Facebook นะคะเพลงแรกเป็นเพลงที่บิลลี่โจลนะคะแต่งแล้วก็ร้องเองชื่อเพลง Honesty นำมา cover ใหม่โดย Emily Lynch นะคะจบลงมาสักครู่นี้ก็คือบิลลี่โจลนั่นแหละค่ะกับเพลง She's Always a Woman นะคะก็เป็นเพลงที่เพราะมากทั้งสองเพลงก็ขอบคุณที่ยังจำกันได้แล้วก็ขอกันมาทาง Facebook ค่ะเสียงแหบนิดนึงนะคะเพราะว่ายังไงเพราะว่าเพิ่งตื่นก็เลยต้องมารีบทำรายการนะคะเดี๋ยวจะไม่ทันแล้ววันนี้ก็เป็นวันพฤหัสแล้วนะคะหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะไม่เจอกัน4วันคือศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์เพราะว่ารายการ Fresh and Fun ทางวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz เนี่ยเราจะพบกันทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะ 3-4 ทุ่มโดยประมาณดังนั้นถ้าคุณผู้ฟังชอบฟังเพลงแบบนี้นะคะในยุคตั้งแต่ปี60 70 80บางทีก็90อะไรเงี้ยก็สามารถที่จะฟังได้แล้วก็ฟังดิฉันคุยในประสบการณ์ต่างๆที่ไปเจอมาค่ะหลายๆคนก็คงจะได้ไปอ่านใน Facebook แล้วนะคะที่ลงเกี่ยวกับเรื่องการแถลงข่าวโขนตอนสีดาซึ่งจะเริ่มกันในปลายปีนี้นะคะวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคมแล้วก็เขาเพิ่มรอบพิเศษให้แล้วเนื่องจากว่ามีผู้คนจองบัตรเข้ามามากมายแล้วก็เรียกร้องว่าขอให้เพิ่มรอบได้ไหมเพราะว่าในรอบหลังๆมาเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีรอบจริงอยู่มีตั๋วนะคะให้จองที่ถ่ายติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาเนี่ยแต่ว่าราคาจะสูงหน่อยนึงแล้วก็นั่งแยกกันนะคะทั้งนี้ดิฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเพิ่มรอบวันพุธที่11พฤศจิกายนนี้เนี่ยรอบทุ่มนะคะจะมีพอไหมบัตรยังคงมีไหมเนี่ยก็บอกเพื่อนบอกโอ้โหตายละฉันรู้ช้าไปสงสัยจะไม่มีแล้วเลยก็อย่าเพิ่งท้อใจนะคะยังไงก็ไปดูเถอะค่ะนะคะทุกปีมานั่งคิดถึงเงินที่บางทีสมมุติเราจ่ายไปเนี่ยเหมือนกับอาจจะกินข้าวกับเพื่อนมื้อใหญ่ๆ2มื้อนะคะก็นั่นแหละแล้วกินแล้วก็จบข่าวแต่ว่างานโขนเนี่ยเป็นงานที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายมากในการที่จะต้องคือทุ่มเทไม่ว่าจะเป็นฉากไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงไม่ว่าจะเป็นตัวละครกว่าจะคัดออกมาได้ตั้งแต่เด็กมาจนถึงโตขึ้นมาหน่อยนึงกว่าจะฝึกชุดเครื่องแต่งกายกว่าจะได้มาแต่ละชิ้นนะคะซึ่งดิฉันก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณธรรมนูญรักใหม่นะคะซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการปักดิ้นเงินดิ้นทองลูกปัดอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็รู้สึกแบบคือแบบมีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจที่ได้คุยกับช่างปักท่านนี้นะคะแล้วก็คือตอนนั้นคนกลับไปหมดแล้วไงคะเราก็ยังเหลืออยู่ไม่กี่คนทำให้มีโอกาสได้คุยเปิดใจคุณธรรมนูญซึ่งเป็นหนึ่งใน3ท่านซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปักจริงๆแล้วช่างปักเนี่ยมีประมาณ9ถึง10กว่าแล้วก็แต่ว่า1ใน3เนี่ยก็คือคุณธรรมนูญซึ่งเป็นเหมือนกับว่าอยู่มาหลายปีแล้วทีมบอกว่าเข้าไปจริงๆแล้วเข้ามาทำงานที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตั้งแต่อายุ15ด้วยซ้ำนะคะเรียกว่านับ10ปีเลยอะค่ะแล้วก็ไม่แปลกใจนะคะที่คุณธรรมนูญให้สัมภาษณ์ด้วยแววตาที่สดใสเมื่อถามถึงความรู้สึกว่าทำไมถึงเลือกมาเป็นช่างปักนะคะเครื่องแต่งกายโขนเนี่ยซึ่งไม่ใช่ง่ายเลยนะคะแล้วก็ทราบทีหลังว่าต้องนั่งปักในแสงธรรมชาติไม่ใช่แสงนีออนเพราะแสงนีออนนั่นก็จะแสบตานิดนึงเนื่องจากว่าต้องเพ่งนะคะซึ่งทำให้รู้สึกว่าความรู้สึกแบบเหมือนกับได้ก้าวเข้าไปในความรู้สึกลึกๆของคุณธรรมนูญว่านี่แหละคือเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความงดงามของเครื่องแต่งกายโขนที่ถ้าคนเข้าไปดูโขนก็โอเคก็ดูในภาพรวมแต่ว่าเมื่อมาเพ่งพินิจจริงๆแล้วเนี่ยดูเครื่องแต่งกายของแต่ละตัวละครเนี่ยก็จะเห็นได้ถึง
ฝีมือฝีปากที่ใช้พลังกว่าจะออกมาทีละจุดทีละฝีมือเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายเลยดิฉันดูแล้วแบบเพราะว่าในงานแถลงข่าวเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นแบบมานั่งช่างปักจะมานั่งสาธิตให้สื่อมวลชนชมนะคะแล้วก็ได้สัมภาษณ์แต่ว่าคนที่มาสัมภาษณ์ในช่วงนั้นก็จะแบบพื้นๆแบบแตะๆเพราะว่าเขากำลังนั่งปักอยู่แล้วจะไปสัมภาษณ์ลงลึกเนี่ยก็จะไม่มีสมาธิใช่ไหมคะดิฉันถือว่าโชคดีมากวันนั้นที่ขนาดรู้สึกไม่ค่อยสบายเนี่ยก็ยังรู้สึกแบบปลาบปลื้มภูมิใจที่ได้พูดคุยกับคุณธรรมนูญนะคะซึ่งคุยยาวเลยค่ะแล้วคุณธรรมนูญก็แบบคือคุณผู้ฟังนึกออกไหมว่าคนที่มีความภูมิใจในฝีมือปากของตัวเองแล้วตาเป็นประกายนะคะเรียนก็สัมภาษณ์กับน้องจุ๊บที่ไปด้วยอะค่ะสุดคุณอลิสาก็เฝ้าของอยู่นะคะกระเป๋าลากอะไรเงี้ยไปกันเหมือนย้ายบ้านเพราะว่ามีของมาแจกน้องๆที่ทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะโดยแล้วก็ของแจกสื่อมวลชนปีนี้เนี่ยก็งามสวยงามเป็นเสื้อสีออกแบบโอวัลตินนะคะเป็นแล้วก็มีเป็นกระเป๋าเอาไว้ใส่พวกอะไรล่ะโน้ตบุ๊กกระเป๋าสีขาวนะคะสีขาวสวยมากเลยแล้วก็มีภาพนางสีดากับพระรามอยู่ทางมุมขวาล่างคือแบบเห็นแล้วแบบแต่ละสวยจังเลยนะคะแล้วก็โชคดีที่ได้เสื้อมานะคะสำหรับแจกสื่อมวลชนเกือบจะไม่ได้แล้วด้วยนะคะก็ทั้งหมดเนี่ยที่ไปงานวันนั้นเนี่ยดิฉันก็มาลงใน Facebook แล้วถ้าคุณผู้ฟังอยากจะดูรายละเอียดพร้อมภาพเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปดูได้ใน Facebook ที่ใช้ชื่อว่าจันทราชัยนามเป็นภาษาไทยนะคะเข้าไปอ่านดูก็ยาวเลยนะคะเพราะว่ากว่าที่จะลง Facebook ครั้งนี้ได้เนี่ย อยากฟังไหมคะจะเล่าให้ฟังว่าคือก่อนที่จะลงเรื่องราวที่มีคุณค่าแบบนี้นะคะจะมีที่มาที่ไปนะเนื่องจากว่าครูบาอาจารย์สอนมาที่คณะนิเทศศาสตร์เนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังว่าการสื่อกับเราเป็นนักสื่อสารมวลชนเนี่ยการสื่อให้คนรับสารได้ฟังได้อ่านเนี่ยนะเราจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่ามันคืออะไรคืออย่างน้อยๆก็คือ what when where why who นะคะ how คือจะต้องให้ครบเพื่อที่ว่าคนผู้รับสารเนี่ยเขาจะได้เข้าใจในสิ่งที่เราโพสต์ไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าอันนี้ฉันไปงานแถลงข่าวมานะงานโขนนะไปดูให้ได้นะจองบัตรแล้วก็ถ่ายภาพมาอะไรเงี้ยซึ่งงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ดิฉันแบบคอนเซนเทรตคือต้องมีสมาธิมากเนื่องจากว่าคือเป็นคนที่เพื่อนรำคาญคือละเอียดเกินไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ว่างานครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเป็นเราไปชมตัวอย่างการแสดงโขนตอนหนึ่งนะคะตอนหนุมานพลาดท่าเสียทีกับพระโอรสแฝดของนางสีดาชื่อพระมงกุฎแล้วก็พระลบแต่ว่าตอนที่ดูเนี่ยคือคุณสงสารคุณอิโน่เมธานีคืองานโขนเนี่ยการแสดงเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีรายละเอียดเยอะมากว่าใครเป็นใครใครเป็นลูกใครคนนี้เป็นลูกคนนี้ออกลูกมาเป็นคือแบบว่าเยอะมากตัวละครที่ซับซ้อนนะคะดังนั้นเนี่ยก่อนที่ดิฉันจะลงใน Facebook ที่ยาวมากในครั้งนี้เนี่ยฉันก็ใช้สมาธิตอนดึกนิ่งนั่งนิ่งๆแล้วก็เข้าไป Google ไปดูว่าน้องสองคนที่เป็นพระโอรสแฝดชื่ออะไรมีที่มายังไงเป็นใครนะคะแล้วก็ผู้ที่มากับพระลักษ์กับพระรามเนี่ยเป็นใคร

ฟังเข้าไปอ่านแล้วกันเพราะที่ฉันจะพูดมันก็คือจะยาวมากจนกระทั่งก็จะจับเกร็ดเล็กๆน้อยๆมาว่าปีนี้อาจจะมีการแจกเรื่องย่อให้ด้วยนะคะแล้วก็เพื่อคุณผู้ฟังก็จะได้เวลาไปชมโขนก็จะได้มีความเข้าใจแล้วก็ดูโขนด้วยความรู้สึกแบบมีรสอรรถรสว่าอันนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วถ้าจะให้ดีก็เข้าไปที่ Google ก่อนก็ได้ว่าอันเนี้ยอย่างเช่นที่ฉันเข้าไปดูภาพ4คนที่มากับทั้ง2คนเนี่ยที่เดินตามพระลักษมณ์กับพระรามเนี่ยคือใครนะคะแล้วพระพรตกับพระสัตรุธเนี่ยเป็นใครเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพระลักษมณ์พระรามเพราะว่าเกิดจากพ่อเดียวกันแต่คนละแม่มีแม่3คนเป็นต้นซึ่งคือถ้าเข้าไปดูแล้วฉันก็ต้องนั่งเขียนนะคะเอาลูกศรชี้ไปคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นลูกอันนี้เข้าใจละแล้วทำไมเหรอทำไมหนุมานถึงแพ้น้องพระมงกุฎกับพระลบซึ่งเป็นลูกแฝดของสีดาอ่ะแล้วทำไมนางสีดาถึงมีลูกล่ะแบบงานงงบอกว่ายังไม่ได้แต่งงานอย่างกับพระรามเลยมีลูกได้ไงงงหรือว่าเป็นคู่กันสมัยก่อนก็มีลูกเองเหรอคือแบบคิดอย่างเวอร์ความไม่เข้าใจก็เข้าไปดูใน Google ถึงรู้ว่าอ๋อพระโอรสทั้งสองเนี่ยเกิดจากพระฤาษีนะคะที่เป็นคนเหมือนเสกมาว่าเป็นพระมงกุฎเป็นพี่แล้วก็พระลบเนี่ยเป็นน้องซึ่งแบบโอ้คือแบบมีความรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจนะคะพอใช้คำว่าตื่นตาตื่นใจดิฉันก็คิดถึงขนมไทยโบราณที่มาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานะกว่าจะเข้าใจว่าอ๋อมาจากสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดานี่เองแล้วก็สถาบันนี้เนี่ยก็จะมีแบบหลายระดับชั้นการศึกษามีตั้งหลายแผนกหลายโอ้แบบหลายระดับโอ้มีคือเราไม่คือเนื่องจากว่าเราใช้ชีวิตกันแบบทุกวันนี้เนี่ยเราก็ถ้าไม่มี Google นะเราต้องแย่แน่ๆเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจแล้วไม่รู้จะไปถามใครแล้วก็จะคำพูดที่ออกมาไว้เป็นอย่างนี้เราก็ต้องอัดเทปเพื่อเราจะได้ทบทวนที่จะมาสื่อสารดิฉันทำตรงนี้นะคะทำที่ลง Facebook เนี่ยปรากฏว่าก็ให้น้องจุ๊บที่ไปด้วยเนี่ยถ่ายรูปดิฉันกับคุณบูรณีรัชชัยบุญคือคุณหนูเล็กซึ่งเป็นคนที่ดูแลเรื่องฉากแสงสีเสียงนะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์มือฉมังนะคะแล้วก็มาทำงานให้โขนเนี่ยมาทุกครั้งนะคะตอนที่มีการแถลงข่าวนะคะโดยคุณนฤมลล้อมทองซึ่งเป็นกรรมการของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเนี่ยก็บอกว่าคุณหนูเล็กอยู่ไหนนั่งอยู่ตรงไหนคะคนก็ปรบมือบอกว่าเนี่ยเป็นคนที่มาดูแลเรื่องฉากแสงสีเสียงเนี่ยยังกุมขมับอยู่เลยค่ะว่าจะงานนี้จะออกมาเป็นยังไงนะคะคนก็ปรบมือให้อะไรเงี้ยซึ่งคุณหนูเล็กเนี่ยบังเอิญเขาเคยมาร่วมงานกับคุณยุทธนามุกดาสนิทตอนที่ทำเรื่องเทพธิดาบ่าย21นะคะดิฉันก็เลยสนิทสนมกันแบบรู้คุ้นเคยกันมาคุณหนูเล็กแบบงานเลิกแล้วเนี่ยงานแถลงข่าวเลิกแล้วคุณหนูเล็กก็ยืนอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอีกฟลอร์อีกฝั่งหนึ่งดิฉันก็ยืนอีกฝั่งหนึ่งก็มองไปไกลๆก็เอ้าพี่หนูเล็กอะไรเงี้ยเขาก็บอกอ่ะนะหนูเล็กค่ะพี่แดงอยู่ตรงนี้ค่ะอะไรเงี้ยแล้วก็เดินมาเจอข้ามฝั่งซ้ายวิงซ้ายวิงขวามาเจอกันแล้วก็มาถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นยังไงบ้างบอกแบบทำหน้าแบบก็ต้องพยายามแล้วค่ะพี่แดงเลยแต่ว่าก็บอกไม่ได้อุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าในฉากเนี่ยมันจะมีเรื่องการจับม้าอุปการซึ่งพระโอรส2องค์นั้นน่ะก็เป็นคนที่มีความสามารถในการจับม้าได้ซึ่งไม่มีทางถ้าเป็นคนอื่นนะคะเป็นม้าพยศพอจับม้าได้ปั๊บก็หนุมานก็บอกว่าอันนี้มาจับม้าได้ยังไงเลยก็ถึงได้รบกันแบบพวกเดียวกันเนี่ยค่ะเพราะว่าพระโอรสเนี่ยเป็นลูกนางสีดาหนุมานก็ไปฟ้องพระรามว่าเนี่ยโดนสักหน้าผากมาโดนพระมงกุฎจับได้แล้วก็สักใช้สอนเนี่ยสักหน้าผากก็มาฟ้องพระรามก็มาปราบพระโอรสทั้งสองพระองค์เอ้าก็ไม่ได้สักทีปราบไม่ได้กันยิงสอนแผลงสอนครั้งแรกก็กลายเป็นนมเนยให้เด็กกินอะไรอย่างเงี้ยส่วนพระโอรสทั้งสองพระองค์ก็แผลงสอนไปที่พระรามก็กลายเป็นดอกไม้อะไรเงี้ยทำไมจนกระทั่งนางสีดาปรากฏกายมาถึงได้รู้ว่าอ้าวพวกเดียวกันนี่อันนี้ก็เป็นเพียงแค่ฉากเล็กๆนะคะที่
ที่ดิฉันได้ไปดูมาแต่ว่าการที่จะลง

มีเรื่องที่มันก็ว่าไม่ใช่ง่ายอะค่ะนะคะการใช้สับแสงอะไรต่างๆก็ไปค้นมาแล้วก็ดิฉันไม่สามารถที่จะลงได้ครั้งเดียวนะคะเพราะว่ารูปไม่ครบพูดแล้วก็เหมือนกับว่าแบบสายมูอะค่ะคือถ้าไม่ complete เนี่ยเบื้องบนท่านไม่ให้ลงคือดิฉันก็ลงไม่ได้สักทีแบบทำไมมันติดจะขอลงรูปเพิ่มก็ไม่ได้อ๋อรูปเราลงไม่ครบนี่นาดิฉันก็เลยต้องไปดูรูปที่น้องจุ๊บเขาส่งมาแล้วดิฉันยังไม่ได้ลงในแกลเลอรี่ก็เลยต้องไปนั่งแบบไปดึงมารูปมาแล้วก็ถึงได้มานั่งแบบเรียงว่าเข้ามาถึงเจออะไรไปเจอใครยังไงจนกระทั่งถึงตอนจบนั่นแหละถึงได้ออกมาเป็นการลง Facebook ประมาณ 7-8 ย่อหน้านะคะแล้วก็ตรวจแล้วตรวจอีกว่าสะกดผิดหรือเปล่าถูกต้องไหมถ้าผิดขึ้นมาแล้วไม่ได้นะเดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดอะไรเงี้ยกว่าจะลงได้ประมาณตีเท่าไหร่ไม่รู้ของอีก2คืนต่อมาเดงก็บอกกับตัวเองแล้วว่าเข้าใจแล้วสงสัยว่าทำไม add picture add more picture ก็ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้เอ๊ะทำไมอ่ะอ๋อเบื้องบนท่านคงไม่ให้ลงเพราะว่าข้อมูลไม่ครบนะคะจนใช้เวลา2คืนดิฉันต้องเซฟเท็กซ์ไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลืมนะคะว่ากว่าจะค้นได้มาอันนี้คือเล่าให้ฟังขำๆว่ากว่าที่จะมาเป็นลงเรื่องราว Facebook ว่าไปงานแถลงข่าวงานโขนวันนั้นเนี่ยมันคืออะไรยังไงดิฉันก็แบบพอลงได้เสร็จแล้วก็แบบโล่งใจพอเสร็จแล้วสำเร็จแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดูนะคะใน Facebook ชื่อจันทราชัยนามแล้วคุณฟังก็จะได้รู้รายละเอียดพอสมควรแล้วก็สำหรับบทสัมภาษณ์คุณธรรมนูญเนี่ยเดี๋ยวขอมานั่งแบบเรียบเรียงก่อนแล้วก็จะมาถ่ายทอดให้คุณผู้ฟังฟังนี่พูดไปเนี่ยเกือบ10กว่านาทีแล้วเนาะให้ฟังอีกเพลงนึงตามคำขอนะคะเพลงชื่ออะไรนะ เพลงชื่อ Sleeping Child นะคะจากนำมา cover โดยMusic Travel Love 42ล้านวิวเลยนะคะเพราะมากเป็นเพลงจาก Michael Learns to Rock ฟังเพลงนี้ด้วยกันแล้วเดี๋ยวมาคุยกันต่อในช่วงที่2ค่ะ

0: Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Microfilter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
0: ส์ Fresh and Fun กับจันทราชัยนาม
1: สนับสนุนโดยซิงค์คอร์ปอเรชั่นปทุมวันปรินเซสโรงแรมหรู5ดาวใจกลางเมืองติดกับ MBK Center

มาถึงช่วงที่สองนี่ก็ยังไงคะเปลี่ยนโหมดการฟังนิดหนึ่งนะคะมาเป็นช่วงของคณะ The Brothers Four นะคะซึ่งมีคุณผู้ฟังบอกว่าคิดถึงวงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วก็เลยนำมาฝากกันด้วยเพลงแรกก็คือ Try to Remember กับ Green Leaves of Summer นะคะทั้งสองเพลงก็คงจะถูกใจคุณตุทัศนียาและคุณปุ๊ช่อลดามากๆเพราะว่าทุกครั้งที่เปิดเพลง Try to Remember ก็จะไลน์มาบอกว่าคิดถึงเพลงนี้ชอบอะไรเงี้ยก็ไม่แน่ใจว่าวันนี้เขาฟังรายการหรือเปล่านะคะค่ะและนี่ก็คือรายการ Fresh and Fun นะคะวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz โดยมีสิงห์คอร์ปอเรชั่นเป็นผู้สนับสนุนรายการและดิฉันจันทราชัยนามดำเนินรายการค่ะขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะลักษณะของรายการเนี่ยดิฉันก็จะหาเพลงที่ก็ตามคำขอบ้างดิฉันขอเองคิดถึงบ้างนะคะแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ที่ไปเจอมาว่าวันนี้ไปเจอใครยังไงมาบางครั้งก็จะถูกทดสอบด้วยภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาคือสิ่งที่เราจะชอบไม่ชอบ positive negative อะไรเงี้ยมันก็เป็นธรรมชาติเป็นปกติว่ายังไงเราคงไม่เจออะไรที่มันราบรื่นไปทุกวันยิ้มชอบอะไรเงี้ยเราก็ต้องเจอคนที่เขาปฏิบัติกับเราบอกทำไมเขาทำกับทำไมเขาอย่างนี้งงก็บอกไม่ต้องงงแล้วก็มนุษย์ไงมันคนมันเหมือนไม่เหมือนกันก็จะให้เขาnice กับให้เขาดีกับเราได้ยังไงอะไรเงี้ยก็เลยแบบเหมือนกับว่าพยายามที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์กับคุณผู้ฟังว่าวันหนึ่งไปเจออะไรบ้างนะคะเพื่อจะได้เหมือนกับว่าอาจจะได้แง่คิดอะไรจากที่ดิฉันคุยนะคะแล้วก็ได้ไปสัมภาษณ์ใครต่อใครมาซึ่งนิสัยโดยส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบคุยกับผู้คนต่างๆอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะไปขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นแกร็บอะไรเงี้ยก็จะคุยให้เขาฟังไม่ใช่คุยให้เขาฟังก็จะคุยกับเขาว่าอันนี้รถเองหรือเปล่าคะแต่วันนี้ได้เท่าไหร่แล้วล่ะอะไรเงี้ยเหนื่อยไหมแล้วก็คุยไปคุยมาก็พอยิ่งรู้ว่าวันนี้ได้น้อยก็ก็บวกให้เขาไปเขาก็จะแบบเหมือนกับนิดนึงน้ำทิพย์ชโลมใจนะคะก็เป็นนิสัยของเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยดิฉันเองก็มาทำรายการคือปกติทำรายการตอนดึกนะคะเสียงก็จะมาแต่วันนี้ทำรายการตอนกลางวันเสียงก็ยังไม่มาเสียงก็แบบว่าเป็นแบบเสียงต่ำๆนิดนึงนะคะขอบคุณคุณเอมี่เป็นห่วงว่าจิบน้ำอุ่นนะคะอะไรเงี้ยขอบคุณแล้วก็ขอบคุณคุณชัยนะคะคุณน้องอะไรก็ห่วงใยกันมาเมื่อวานนี้นะคะดิฉันก็เกริ่นว่าไปดูหนังอาจจะไปดูหนังวันไหนนะจริงๆเราไปดูตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะค่ะนะคะเมื่อวันพุธที่9นะคะโดยคุณถาก็บอกว่าพี่แดงคือถ้าเป็นหนังผีตั้งตกใจแบบบ้าคลั่งเขาก็จะไม่ชวนดิฉันไปดูเพราะดิฉันเป็นคนที่ตกใจแล้วก็ติดตาเวลาเห็นแบบอะไรที่มันภาพน่ากลัวนะคะเราก็จะแบบบางทีอยู่ดึกแล้วนั่งทำงานอยู่เนี่ยก็กลัวเสียงอะไรโลนแก๊กเลยก็จะเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็เลยไม่ชวนดิฉันไปดูหนังผีหนังที่น่ากลัวแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยเป็นคือหนังสมัยนี้เนี่ยมันจะเป็นหนังที่แบบซูเรียลเป็นหนังที่แบบเหนือจริงเป็นหนังที่แบบโอ้ดูแล้วแบบว่าอันนี้ AI เปล่าเนี่ยอะไรมันใช่เปล่าเนี่ยมันยังไงเนี่ยทำยังไงก็ปรากฏว่าเป็นหนังแบบน่ารักเป็นหนังชีวิตเป็นหนังแบบพ่อแม่ลูกเป็นหนังความรักอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้ได้ดูแล้วก็ขอบคุณคุณเฮนรี่ทรานเป็นหนังของ Warner Brothers นะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นหนังของ Warner เนี่ยดิฉันก็จะแบบมีความรู้สึกว่าคุณเฮนรี่ให้คุณถาหรือคุณเปียกนะมาชวนพี่แดงไปดูนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็ไปดูหนังเรื่อง Practical Magic นะคะดาราก็คือคุณซานดราบูลล็อกกับนิโคลคิดแมนซึ่งอันนี้เป็นภาค2นะคะภาคแรกนี่ก็เมื่อ28ปีที่แล้ว1998นะคะแต่ปีนี้ก็2026ก็คือจำได้ว่าไปดูเหมือนกันแต่ว่าลืมไปแล้วว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงแต่รู้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยจะเป็นเหมือนกับว่ามีแฟนไม่ได้เพราะเธอเป็นแม่มดนะคะมีแฟนป้าแฟนจะตายมาตายหมดอุบัติเหตุนี้เป็นต้นแต่ครั้งนี้เราดูซิว่าสามารถที่จะล้างคำสาปได้ไหมนะคะเป็นหนังที่คุณผู้ฟังต้องไปดูให้ได้นะคะคือเราจะดูหนังเรื่องอะไรที่มันเหนือจริงมันบ้าคลั่งมันเห็นแล้วแบบโอ้พอปะกลับมาก็โอเคก็ไปถึงนี้ตามไม่ทันนะ AI ไปไหนแล้วเนี่ยนะคะพวกกราฟิกต่างๆที่มาเล่น
แต่ครั้งนี้มันก็มีเหมือนกันก็คือแน่นอนที่สุดแม่มดก็ต้องแบบเหมือนแมรี่พอปปินส์ที่แบบกลางร่มแล้วเหาะแบบลอยมาในอากาศได้เนี่ยอันนี้ก็ตอนจบก็เป็นคล้ายๆแบบนี้นะฮะซึ่งดิฉันจะไม่สปอยแหละเอาเป็นว่าไม่ว่าจะเป็นซานดราหรือว่านิโคเนี่ยเป็นดาราคนโปรดของดิฉันอยู่แล้วนะคะสำหรับครั้งที่แล้วเนี่ยตอนที่ซานดราเล่นเป็นแม่มดเนี่ยนะคะทั้งคู่เนี่ยก็จะคืออายุนิโคเนี่ยตอนนั้นอายุ31ซานดรา34นะคะแต่เธอแบบว่าทำเวลาทำอะไรเธอไม่ได้เลยทั้งคู่กับหน้ายังแบบว่ายังสวยอยู่เลยนะคะภาคแรก Practical Magic เนี่ยนิโคคิดมันเนี่ยตอน Practical Magic เนี่ยตอนแรกเนี่ยภาคแรกนะคะอายุ31ส่วนซานดราเนี่ยอายุ34นะคะตอนนี้เนี่ยนิโคลเนี่ย59ซานดราเนี่ย62นะคะคือทั้งคู่ก็เล่นเป็นพี่น้องกันอยู่แล้วแล้วก็มีความผูกพันน่ารักแบบครั้งนี้ที่เล่นเนี่ยนิโคลน่ารักมากเลยนะคะแต่เธอเนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงตัวสูงแล้วซานดราเนี่ยตัวเตี้ยกว่าเยอะก็เลยแบบแต่มันก็เป็นความน่ารักกันนะคะแล้วก็ขอแนะนำว่ายังไงคุณผู้ฟังก็พลาดไม่ได้เลยเรื่องนี้เป็นหนังที่แบบดูแล้วก็ยิ้มอ่ะคือไม่ต้องร้องไห้แล้วคือดิฉันเวลาดูแล้วยังแบบมีน้ำตาปริ่มๆนิดๆอะไรเงี้ยเพราะเป็นคนแบบค่อนข้างจะเซนติเมนทัลนิดนึงคือแบบปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยดิฉันไม่ต้องกังวลเตรียมทิชชู่อะไรเงี้ยก็ก็ดูแล้วสบายใจดีแบบชอบแบบมันเป็นมุกมีมุกน่ารักน่ารักถึงแม้ว่าจะมีน่ากลัวนิดหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้หน้าผีอะไรให้มาเห็นให้มันตกใจนะคะแต่ว่าก็มีแบบอภินิหารเล็กน้อยถ้าคุณผู้ฟังไปดูแล้วก็จะแบบน่าเอ็นดูทั้งคู่นะคะซานดรากับนิโคลคือบทที่เขาเล่นเนี่ยเขาเล่นแบบธรรมชาติแล้วก็น่ารักนะคะพระเอกก็หล่อดีหล่อทีเดียวนะคะก็ยังไงก็มาชวนให้ไปดูให้ได้แล้วรู้สึกจะลงโรงแล้วคือจะฉายแล้วล่ะนะคะชื่อเดี๋ยวก่อนนะชื่อภาษาไทยจดไว้ไหนเนี่ยตอนแรกเนี่ยชื่อภาษาไทยภาคแรกนะคะชื่อสองสาวพลังรักแมจิกถ้าผิดขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ส่วนภาคนี้เนี่ยก็ชื่อสองสาวพลังรักแมจิกมนตราเสน่หาอะไรประมาณนี้นะคะจดแล้วอ่านไม่ออกลายมือหวัดนะคะพี่น้องตระกูลโอเวนส์นะคะ OWENS เนี่ยซาลี่นะคะกับไม่ว่าจะเป็นซานดรากับคุณนิโคลเนี่ยนะคะก็เล่นบทบาทได้อย่างแบบน่ารักอะค่ะคุณผู้ฟังยังไงก็ไปดูให้ได้เลยนะคะเชียร์มากเลยชื่อ Practical Magic นะคะค่ะอยากก็แบบสนุกสนานมากถ้ายังไงก็ไปดูสนุกแค่ไหนก็เล่าให้ฟังบ้างนะคะดิฉันเองก็พยายามจะแบบจะได้ฟังไหมเนี่ยเพลงเนี่ยคุณจันทราคุยเยอะไปค่ะก็ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับความผูกพันที่เรามีให้กันนะคะเราจะไม่เจอกัน4วันนะคะแล้วไปเจอกันใหม่วันอังคารซึ่งก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังอีกเยอะแยะสนุกด้วยนะคะวันนี้ก็คงจะลากันด้วยเพลงเดี๋ยวก่อนชื่อเพลงอะไรนะ Greenfields นะคะเมื่อปี1960จาก The Brothers Four ขอบคุณสำหรับการติดตามฟังรายการนะคะแล้วก็ฝนตกบ่อยมากโควิดมาอีกแล้วนะคะอาจจะไม่สบายกันบ้างดิฉันเองก็คุณตุ้ทัศนียาบอกว่าให้ดูแลตัวเองดับเบิลคือให้เป็น2เท่าดิฉันก็พยายามอยู่นะคะแต่ว่านั่นแหละค่ะพูดไปก็เหมือนแก้ตัวเอาเป็นว่าตอนนี้ดูแลตัวเองดีขึ้นเยอะมากวัดความดันทุกวันเช้าเย็นกินยาหมอสั่งอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะไม่กินมันแล้วก็พยายามดูแลสุขภาพตัวเองคุณผู้ฟังก็เหมือนกันวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมอย่างที่คุณน้องแนะนำมานะคะเอาไว้เดี๋ยววันอังคารมีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าเอาแวะเข้าไปที่งานของมูลนิธิสายใจไทยที่ชั้น3ของพารากอนถ้ายังไงวันนี้ยังทันอยู่ก็ไปเพราะว่ามีของน่ารักน่ารักที่ฉันซื้อมาแล้วนะคะเก็บไว้แบบชื่นชมตัวเองคนเดียวเพราะว่าชอบอะไรที่มันเป็นของน่ารักน่ารักจิกๆอะค่ะนะคะเอาไว้วันอังคารค่อยเจอกันใหม่นะคะวันนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ไม่เจอกัน4วันคิดถึงกันบ้างนะคะค่ะไปแล้วค่ะ

0: Present Fun กับจันทราชยนาม
1: สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นห้องอาหารคองจูโรงแรมปทุมวันปรินเซสอาหารเกาหลีรสชาติต้นตำรับเสิร์ฟความอร่อยยาวนานกว่า30ปี
2: ทำไมน้ำดื่มสิงจึงใช่สำหรับคุณใช่ตั้งแต่แหล่งน้ำที่มาผลิตใช่เพราะทุกหยดต้องผ่านเทคโนโลยีการผลิต Smart Micro Filter ใช่เพราะสะอาดและคงไว้ซึ่งสิ่งดีๆที่เหมาะกับร่างกายจึงใช่ทุกครั้งที่ดื่มใช่ทุกรายละเอียดดื่มสิ่งที่ใช่ให้กับตัวเองเถอะครับน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
4: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
5: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
6: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
7: จากนี้ไปจะมีนัดเลี้ยงรุ่นเมื่อไหร่เราก็พร้อมเสมอแหละแถมจะชวนทั้งกวนเพื่อนมาเก็บภาพทุกปีให้มีเกมถ่ายกันด้วยว่าเป็นภาพถ่ายจากปีไหนเพราะรูปทุกใบจะเห็นแก๊งเรามีแต่ความเงางามและสุขภาพดีของสีผมด้วยเคล็ดลับง่ายๆเพราะเรามีเดย์แฮร์ประจำห้องอาบน้ำอยู่แล้วถูกใจที่สุดเพราะใช้เวลานิดเดียวแค่20นาทีนับจากเริ่มฉลมแชมพูสมุนไพรปิดผมขาวเดย์แฮแถมวางใจได้ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ
8: ซื้อก็ง่ายทั้งใน Shopee Lazada แล้วก็ LINE SHOP @dayhair 0893349888 02-559-2727
2: ข่าวสารสำคัญที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันTTบริษัททริปเปิลไอโลจิสติก
1: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
2: อาหารแนวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
4: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำนะครับที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับหรือทักทายผ่านทาง Facebook ได้นะครับที่เพจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายอาจารย์เจตนะครับเป็นเพจของผมนะครับรวมทั้งด้านช่องทางอื่นๆครับอย่างเช่นช่อง TikTok ช่อง YouTube นะครับลองไปหาติดตามกันดูนะครับเราจะได้เอาเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์มาคุยกันครับเพราะบางทีมีหลายเรื่องที่แชร์กันในโลกโซเชียลแล้วก็มาดูว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะอันนี้ก็เป็นไอเดียแค่เรื่องใกล้ตัวแต่แปลกดีครับเขาบอกว่ามันมีการแนะนำว่าถ้าเกิดคุณเนี่ยนอนนะครับแล้วก็หัวแนบหมอนนะครับแล้วคุณได้ยินเสียงนะหัวใจเต้นคุณได้ยินตึบเนี่ยนะครับมันจะเป็นสัญญาณที่บอกถึงการเป็นโรคนะครับเช่นเป็นโรคความดันโรคโลหิตสูงโรคเนื้องอกในสมองนะครับนะเรื่องอย่างเงี้ยเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับการที่บอกว่านอนแนบเอาหูแนบหมอได้ยินเสียงหัวใจเนี่ยจะเป็นโรคนั้นโรคนี้เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเรื่องนี้ต้องนับเป็นเรื่องมั่วนะครับนะแต่ว่ามันก็มีคำอธิบายที่ต้องเตือนตัวเองเหมือนกันว่าถ้าเกิดคุณได้ยินเสียงพวกนี้จริงๆเนี่ยครับตัวที่ไม่ใช่ว่าตัวเป็นแบบเดินอยู่ก็ได้ยินด้วยเนี่ยครับนะก็ต้องเริ่มระวังแล้วครับนะคือเรื่องราวบอกอย่างนี้บอกว่าที่เขาแชร์กันเนี่ยเขาจะแชร์ว่าไงครับเป็นว่าเป็นการที่เรานอนเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แนบอยู่กับหมอนนะครับเนี่ยแล้วคุณก็บอกว่ามันมีเสียงอาจจะเป็นเสียงฟู่ๆหรือตุ๊บๆขึ้นมาเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วเขาก็อ้างว่าเนี่ยมันมีเรื่องของโรคต่างๆมากมายที่จะเป็นไปได้นะครับเนี่ยอันนี้เราบอกว่าโดยการตรวจสอบเนี่ยบอกว่ามันเป็นเรื่องมั่วครับนะแต่ถ้ามันเป็นตลอดเวลาถ้ามันเป็นประจำแต่มันไม่ได้เป็นแค่ตอนที่เอาหัวไปหนุนหมอนเนี่ยครับก็อาจจะต้องระวังนะครับว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณจริงๆนะเรื่องราวเนี่ยครับมันอาจจะเริ่มย้อนกลับไปที่คลิปวิดีโอนะครับเป็นของต่างประเทศนะครับเป็นนายแพทย์ที่สหรัฐอเมริกานะครับชื่อว่าดร.แอนโทนีหยวนนะครับนะดร.แอนโทนีหยวนเนี่ยเขาก็ทำคลิปเรื่องการแพทย์มากมายครับในเรื่องนี้ที่เขาเล่าเขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นภาวะชื่อว่า pulsatile tinnitus นะครับบอกว่าเป็นอาการผิดปกติที่ไม่ควรจะวางเฉยเช่นเขาบอกว่าเนี่ยคุณลองดูนะบางครั้งเวลาที่คุณนอนตะแคงข้างนะแล้วคุณได้ยินเสียงหัวใจของเต้นของคุณกำลังเต้นตุบๆๆเนี่ยนะครับเนี่ยอันเนี้ยคือของคุณหมอเขาไม่ได้บอกว่าถึงขนาดจะต้องเป็นโรคนั้นโรคนี้แต่เขาเริ่มอธิบายก่อนบอกว่ามันจะเป็นเลือดของการที่ตรงคอคุณเนี่ยมีหลอดเลือดแดงอยู่ครับชื่อว่าเลือดคาโรทิดนะครับคาโรทิดอาร์เทอรี่ตรงเนี้ยมันอยู่ที่ตรงคอแล้วก็เรานอนเนี่ยครับมันก็ไปกด กับหมอนหนุนนะครับมันก็เลยทำให้เรามีเสียงนะสะท้อนขึ้นมาผ่านมาจนทั้งถึงการขยายเสียงขึ้นมานะครับเราบอกว่าหมอนก็เหมือนทำหน้าที่เป็นเครื่องขยายเสียงธรรมชาตินี่แหละพอหมอนไปกดทับใช่ไหมแล้วก็การสั่นสะเทือนของเส้นเลือดแดงตรงนี้มันตรงแถวคอแถวใบหูเนี่ยมันดังขึ้นมามันก็เลยทำให้เราได้ยินเสียงชัดขึ้นก็เหมือนเราได้ยินเสียงชีพจรนะครับมันจับชีพจรนะครับนะแต่คุณหมอเนี่ยเขาบอกว่าสภาวะเนี่ยมันจริงๆแล้วก็ให้ระวังด้วยนะครับบอกว่าการเกิดพอลเซไททินนิทัสเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าเกิดบอกว่าคุณได้ยินตลอดเวลาเลยนะครับยืนก็ได้ยินนะครับเนี่ยคุณยังได้ยินอีกอันนี้แหละก็เป็นเรื่องที่ต้องน่าคิดแล้วแหละนะครับอาจจะต้องไปพบแพทย์นะครับเพราะว่ามันอาจจะเป็นโรคต่างๆได้ครับเนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นได้จริงนะครับเนี่ยฉันไม่ใช่ว่าปลอมทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเขาบอกว่าถ้าการมีเสียงอย่างนี้ไม่ว่าจะนั่งยืนหรือเดินนะครับโดยไม่ได้เอาหูแนบหมอนเนี่ยครับนะมันแล้วเกิดยิ่งมีอาการอย่างอื่นตามมาด้วยเช่นเวียนหัวปวดหัวนะครับหรือตามัวเนี่ยก็เป็นสัญญาณจริงๆแหละนะครับที่บอกได้ว่าอาจจะเป็นความดันโลหิตสูงนะครับเส้นเลือดตีบหรือเป็นเนื้องอกบางชนิดได้ด้วยนะครับนะนั้นภาวะที่เราเรียกว่าPulsatile tinnitus เนี่ยมันเป็นศัพท์การแพทย์จริงๆครับนะมันบอกว่ามันคือสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงของเลือดนะครับบอกว่าเส้นเลือดเนี่ยนะครับอาจจะมีการผิดปกติก็ได้นะครับนะอาจจะมีการหักงอในสมองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติที่หลอดเลือดที่คอได้จริงๆนะครับหรือเป็นโรคความดันสูงนะครับนะซึ่งคุณอาจจะมีภาวะเครียดเพราะว่ามีกินแอลกอฮอล์เข้าไปกินคาเฟอีนเข้าไปก็ยิ่งทำให้เป็นผลได้หรือโรคอื่นๆเช่นโรคหลอดเลือดแข็งตัวโรคต่อมไทรอยด์ทำงานเกินภาวะความดันในกระโหลกศีรษะสูงไม่ทราบสาเหตุหรือแม้ทั้งผนังไซนัสผิดปกตินะครับหรือรอยต่อต่างๆก็มีผลได้นะครับฉะนั้นถ้าเราพบว่ามีอาการที่อย่างที่ว่าเนี่ยก็ให้แพทย์ประเมินได้แพทย์ก็จะมีการตรวจเช็คนะครับนะดูซิว่ามีอาการอื่นๆหรือเปล่าหรือก็การรักษาก็ทำได้ครับอาจจะมีการให้ยาเช่นอาจจะมียาลดความดันนะแก้เรื่องโลหิตจางเรื่องไทรอยด์หรือปรับเปลี่ยนสุขภาพนะครับเช่นต้องรับประทานอาหารที่ดีขึ้นลดน้ำหนักลงไปนะครับนะลดภาวะของความดันในสมองนะครับนะของกระโหลกศีรษะนะครับหรือสุดท้ายต้องถึงการผ่าตัดได้ดังนั้นจริงๆแล้วมันก็เป็นภาวะที่ไม่ใช่ไม่มีเรื่องนี้เลยนะแต่อย่าเพิ่งตื่นตกใจครับสุขภาพว่าถ้าเกิดเราได้ยินเสียงตุบๆฟูฟูในหูเราตลอดเวลาเลยอันนี้น่าห่วงครับอาจจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ได้แต่ถ้าคุณแค่ตะแคงนอนนะครับเอาหูแนบหมอนได้ยินเสียงอันนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นแค่เส้นเลือดที่คอเราโดนกดเท่านั้นเองครับ
3: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.comเว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
5: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
6: ตำรวจกองปราบนำตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์สึกจากความเป็นพระหลังมีกล้องวงจรปิดขณะเสพเมถุนพร้อมตั้งข้อหายักยอกเงินเบียดบังทรัพย์และสมคบกันฟอกเงินกว่า90ล้านบาทสนธิลิ้มทองกุลและคปท.ร่วมชุมนุมหน้าสถานทูตอิสราเอลกล่าวหากลุ่มอิสราเอลเทาหุบที่ดินโดยใช้นอมินีเรียกร้องให้ออกกฎหมายควบคุมผู้มีอิทธิพลต่างชาติเจ้าหน้าที่และมูลนิธิ Watch Dog Thailand ประสานรถนำส่งสุนัขพันธุ์พิทบูที่กัดเจ้าของบ้านเสียชีวิตส่งคืนเจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีเพื่อประเมินการดูแลป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเป็นครั้งที่3เนปาลเตรียมขอความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศร่ำรวยและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อฟื้นฟูความเสียหาย พร้อมย้ำว่านี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมต่อประเทศยากจน

0: วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับข่าว3มิติ10กันยายนนะครับการประชุมสภาเพื่อพิจารณางบประมาณปี2570เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาฝ่ายค้านขอนับองค์ประชุมหลายรอบนะครับหลังจากที่รัฐบาลยื้อเวลาเพื่อเลี่ยงอภิปรายงบกกต.ล่าสุดยัตติ3ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และรายงานของกกต.ก็ถูกเลื่อนไปสัปดาห์หน้าแล้วนะครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทในวาระ2และ3เมื่อคืนที่ผ่านมายืดเยื้อข้ามคืนนะครับก่อนที่วันนี้ประธานสภาจะประกาศให้เร่งการพิจารณาให้จบภายใน1ทุ่มวันนี้แต่ที่ประชุมก็มีมติผ่านงบประมาณวาระ3เมื่อเวลาประมาณ 20:37 นาทีส่วนเมื่อคืนที่ผ่านมาการประชุมยืดเยื้อข้ามคืนนะครับฝ่ายค้านขอให้นับองค์ประชุมถึง3ครั้งก็คือเวลา 23:43 นาทีเที่ยงคืน28นาทีและเที่ยงคืน49นาทีโดยตั้งข้อสงสัยว่ารัฐบาลจงใจยื้อเวลาลากยาวข้ามคืนเพื่อเลี่ยงการอภิปรายตรวจสอบงบประมาณของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ก็ตั้งข้อสังเกตในประเด็นนี้เช่นเดียวกันขณะที่ฝ่ายรัฐบาลยืนยันว่าเรื่องงบประมาณเป็นเรื่องสำคัญต้องให้เวลาอภิปรายอย่างครบถ้วนไม่ควรจำกัดเวลาก่อนที่ประธานจะสั่งปิดประชุมเวลา 14:09 นาทีโดยพิจารณาไปถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมเข้าสู่เช้าวันนี้การประชุมเริ่มเมื่อ 9:00 นเข้าสู่มาตราที่27นะครับงบประมาณของหน่วยงานอิสระและองค์กรที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงกว่า 41,900 ล้านบาทซึ่งต้องพิจารณาให้ครบทั้งหมด41มาตราก่อนเข้าสู่วาระ3เพื่อลงมติผ่านร่างส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรแจ้งมติที่ประชุมวิปว่าจะเร่งให้การพิจารณาจบภายในเวลา 19:00 ของวันนี้โดยจัดสรรเวลาให้ฝ่ายค้านอภิปรายรวม6ชั่วโมงส่วนฝ่ายรัฐบาลให้ประธานคณะกรรมการงบประมาณบริหารเวลาที่เหลือเองพร้อมเลื่อนยติด่วนด้วยวาจาเรื่องสถานการณ์ชายแดนภาคใต้และรายงานของกกต.กรณีคดีทุจริตการเลือกสว.ที่มีผู้เกี่ยวข้อง229คนออกไปพิจารณาในการประชุมนัดพิเศษสัปดาห์หน้าแทน
1: ในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.ฉะนั้นก็ขอให้ที่ประชุมรับทราบตามนี
0: ้โดยงบประมาณจังหวัดและก็กลุ่มจังหวัดวงเงิน 4,275 ล้านบาทผ่านความเห็นชอบอย่างรวดเร็วใช้เวลาพิจารณาเพียง9นาทีที่น่าสนใจก็คือช่วงอภิปรายงบประมาณปี2570ของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.วงเงิน 2,700 ล้านบาทกลายเป็นช่วงเดือดของการประชุมวันนี้ครับเมื่อนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายว่าไม่มั่นใจว่างบดังกล่าวนี้จะถูกใช้ปกป้องประชาธิปไตยหรือสนับสนุนสิ่งที่เขาเรียกว่าอาชญากรรมทางประชาธิปไตย
2: คณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่16ซึ่งยอมรับครับว่าเป็นคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นมาเป็นคณะพิเศษเนื่องจากเป็นการทำหน้าที่ร่วมกันระหว่างเจ้าที่กกต.และก็ DSI พอประเมินประสิทธิภาพของคณะนี้ครับก็ดูจะค่อนข้างมีประสิทธิภาพครับมีการฟังทั้งผู้ร้องและผู้ถูกกล่าวหาทั้งสองด้านมีการสอบพยานปาก700กว่าคนครับแล้วก็มีการสอบสวนโดยละเอียดจนสรุปออกมาเป็นเอกสารถึง 90,000 กว่าหน้าครับก็ดูจะมีความละเอียดรอบคอบในระดับหนึ่งและข้อสรุปของคณะนี้ก็น่าสนใจนะครับมีการลงความเห็นครับให้สั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด229คนไปที่ศาลครับโดยมี138คนเป็นสมาชิกวุฒิสภาและมีอีก21คนครับเป็นรัฐมนตรีส.ส.และกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยครับพอเราไปดูการทำงานของอนุวุฒิชัยชุดที่36เนี่ยเราเห็นนะครับว่าพอหลักฐานมันเริ่มเชื่อมโยงไปถึงนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะในสภาในครม.เนี่ยเราก็จะเห็นคณะอนุวุฒิชัยชุดที่36เนี่ยออกโรงมาปกป้องนะครับเพื่อจะปฏิเสธข้อเท็จจริงว่าการโกงส.ว.ที่เกิดขึ้นนั้นมันทำงานกันเป็นขบวนการแต่สิ่งที่ผมคิดว่ามันตอกย้ำชัดเจนว่าการทำงานของคณะอนุวุฒิชัยชุดที่36นั้นไม่มีประสิทธิภาพและเราไม่ควรจัดสรรงบให้กับคณะอนุแบบนี้ก็เพราะว่าหลังจากเห็นหลักฐานทั้งหมดครับคณะอนุวิสัยชุดที่36มีข้อสรุปว่าขบวนการโกงสว.ไม่มีอยู่จริงครับไม่มีใครผู้ถูกกล่าวหาคนไหนที่ควรจะมีการสั่งฟ้องไปที่ศาลแม้แต่คนเดียวส ิ่งที่ผมพยายามสื่อคือคณะอนุชุดนี้ครับรับเบี้ยประชุมรวมกันหลักแสนบาทนะครับท่านประธาน
0: ระหว่างการอภิปรายก็มีส.ส.พรรคภูมิใจไทยหลายคนลุกขึ้นประท้วงว่านอกประเด็นงบประมาณและพาดพิงพรรครวมถึงเกิดการโต้เถียงระหว่างนายพฤทธิ์กับนายสุภชัยใจสมุทรก่อนจะสงบลงหลังจากมีการถอนถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมนะครับด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างงบประมาณก็ระบุว่าไม่ขอก้าวล่วงการทำงานของกกต.และคณะอนุชุดที่36ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายพร้อมให้จับตาผลการแถลงข่าวของกกต.ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยกกต.มีกำหนดวินิจฉัยคดีทุจริตการเลือกส.ว.วันที่14กันยายนนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญต่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ขององค์กรอิสระแห่งนี้สำหรับงบประมาณรายจ่ายปี2570ทั้งฉบับวงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาทผ่านการปรับลดโดยกรรมธิการไปแล้วกว่า 11,000 ล้านบาทก่อนเข้าสู่พิจารณาวาระที่2และ3ในสัปดาห์นี้ครับวันนี้นายสนธิลิ้มทองกุลและเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศหรือคปท.ร่วมชุมนุมอ่านแถลงการหน้าสถานทูตอิสราเอลนะครับกล่าวหากลุ่มคนอิสราเอลเทาฮุบที่ดินทำสถานที่ทางศาสนากีดกันคนไทยใช้นอมินีซื้อที่ดินและก็เรียกร้องให้รัฐบาลเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายครับเช้าวันนี้ที่บริเวณหน้าสถานทูตอิสราเอลถนนสุขุมวิทซอย21กลุ่มมวลชนนำโดยนายสนธิลิ้มทองกุลและนายพิชิตชัยมงคลแกนนำเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคปท.รวมตัวกันจัดกิจกรรมเอาประเทศไทยขึ้นมาร่วมอ่านแถลงการแสดงจุดยืนคัดค้านสิ่งที่กลุ่มผู้ชุมนุมกล่าวหาว่าเป็นการเข้ามายึดครองพื้นที่ของชาวอิสราเอลกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยกลุ่มผู้ชุมนุมระบุว่ามีชาวอิสราเอลกลุ่มสีเทาเข้ามายึดพื้นที่ของคนไทยเพื่อสร้างเป็นสถานที่ทางศาสนากีดกันไม่ให้คนไทยเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวรวมไปถึงกล่าวหาว่ามีการใช้คนไทยเป็นนอมินีจัดตั้งบริษัทเพื่อซื้อที่ดินตั้งรกรากกิจกรรมวันนี้ไม่ได้ยื่นหนังสือต่อสถานทูตนะครับแต่เป็นการอ่านแถลงการแสดงจุดยืนเท่านั้นกลุ่มผู้ชุมนุมใช้รถเครื่องขยายเสียง2คันนะครับนำโดยนายพิชิตชัยมงคลนายสุนทรลิ้มทองกุลนายนิติธรล้ำเหลือและนายปานเทพพัววงพันธ์เนื้อหาการปราศัยก็พาดพิงพฤติกรรมชาวอิสราเอลและชาวต่างชาติกลุ่มอื่นที่ผู้ปราศัยมองว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วนนายพิชิตชัยมงคลก็ให้ได้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนขึ้นเวทีปราศัยในวันนี้ด้วยครับ
3: จะทำมาหากินอะไรก็ทำไป
4: เจ้าหน้าที
3: ่เรายินดี
4: แม้แต่พูดของอิสราเอลเขาไปเจรจากับรัฐบาลไทยมาโดยตลอดนะครับแต่พอหลังจากเจรจาพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวของเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะครับดังนั้นการแก้ไขปัญหาร่วมกันระหว่างทูตอิสราเอลกับรัฐบาลไทยจะเป็นในลักษณะที่หลวมเหลวมาโดยตลอดนะครับต้องเจรจากันทุกวันเลยใช่ไหมพูดอิสราเอลต้องไปเจรจากับรัฐบาลไทยแทบทุกวันใช่ไหมถึงจะแก้ปัญหาได้ไม่ใช่หรอกครับอิสราเอลต้องวางมาตรการการกรองนักท่องเที่ยวของตัวเองมีหลายคนที่เป็นผู้มีอิทธิพลเข้ามาในเมืองไทยดังนั้นน่ะมาตรการขั้นเด็ดขาดของทูตอิสราเอลคือต้องการกรองนักท่องเที่ยวตัวเองคนเข้ามาในไทย
0: นายพิชิตยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยออกกฎหมายควบคุมผู้มีอิทธิพลต่างชาติทบทวนมาตรการฟรีวีซ่าและเพิ่มบทลงโทษคนไทยที่รับเป็นนอมินีให้ต่างชาติถือคร

0: เผยว่านายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตอิสราเอลมาหารือแล้ว
1: นั้นถ้าหากว่าเขาจะเชิญลงถนนและอยู่ในที่ตั้งที่ไม่ได้กระทบกับการเดินทางของคนกรุงเทพและปริมณฑลก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณจะทำให้มีผลกระทบและสร้างทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในกรุงเทพได้รับความเดือดร้อนสิ่งแรกที่ต้องกระทำคุณต้องขออนุญาตก่อน
0: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่าการชุมนุมเป็นเรื่องปกติในการแสดงความเห็นต่างยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่กังวลเพียงขอให้ใช้สิทธิ์ตามกฎหมายไม่กระทบสิทธิผู้อื่นและไม่มีการชุมนุมล้อมทำเนียบรัฐบาลในรัศมี50เมตรตามที่กฎหมายกำหนด
2: ท่านนายกท่านไม่ได้กังวลใจเรื่องเหล่านี้เลยนะครับเพียงแต่ว่าท่านฝากดูแลเวลามีผู้คนมีประชาชนมีพี่น้องทั้งหลายเนี่ยมาชุมนุมเรื่องต่างๆบอกให้ดูแลให้ดีนะอย่างผมเนี่ยท่านมอบหมายให้ดูแลแล้วก็เวลามีประชาชนเนี่ยนะครับกังวลใจเรื่องอะไรมายื่นหนังสือเนี่ยผมก็ต้องลงไปรับไปทำความเข้าใจนะครับสื่อสารแล้วก็ให้โอกาสในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่างๆในมุมมองที่ท่านเห็นต่างกับรัฐบาลความเห็นต่างไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับแต่ว่ามันจูนกันได้นะ
0: กลุ่มคปท.และนายสนธิมีแผนจะจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันนี้ต่อเนื่องในพื้นที่อื่นๆนะครับต้องจับตานะครับว่าการเคลื่อนไหวนี้จะขยายผลไปอย่างไรหลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเตรียมวินิจฉัยคดีทุจริตการเลือกสว.วันที่14กันยายนนี้ครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามาดูเรื่องอันเนื่องมาจากคลิปพระกับสีกาที่ว่อนในออนไลน์วันนี้นะครับในที่สุดก็ถูกจับศึกแล้วครับเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่พระนครศรีอยุธยาแล้วก็ถูกแจ้งข้อหาหลายข้อด้วยครับ
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินไม่เคยเกิดจากเสียงเดียวแต่เกิดจากพลังแห่งความร่วมมือพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
2: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19

0: ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
1: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
2: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: ตำรวจกองปราบปรามสืบสวนนาน2เดือนนะครับหลังจากที่มีกลุ่มญาติทำร้องเรียนพฤติกรรมของเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอยู่ร่วมกับสีกาและมีพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลอยู่หลายครั้งจนมีเงินมากกว่า100ล้านบาทแต่ได้โอนเข้าบัญชีตัวเองแล้วก็ซื้อบ้าน2หลังแล้วก็ทองคำให้สีกาน้ำหนักร่วม90บาทนะครับติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ้วเจริญวงศ์ครับ
1: จุดเริ่มต้นคดีจับนายอติโชตอายุ66ปีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงเริ่มจากเมื่อวันที่15กรกฎาคมปี2569ตำรวจสอบสวนกลางได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มพุทธศาสนิกชนผู้ไม่ประสงค์ออกนามกล่าวหาว่าพระวชิรยานหรือทิศโชตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์มีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมการบริหารเงินและทรัพย์สินของวัดไม่โปร่งใสและมีความผิดปกติด้านเส้นทางการเงินตำรวจกองปราบปรามได้ตรวจสอบพฤติการย้อนหลังไปถึงปี2567พบหลักฐานเป็นคลิปของเจ้าอาวาสและนางสาวปุญวีอายุ47ปีสีกาคนสนิทมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งโดยมีคลิปวงจรปิดเป็นหลักฐานในช่วงระยะเวลา2ปีอดีตเจ้าอาวาสและสีกามีความสัมพันธ์พิเศษมากกว่าโยมอุปถากเป็นที่ทราบกันดีว่าทางวัดได้จัดพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลหลายครั้งเริ่มจากยุคจตุคามรามเทพกำลังเฟื่องฟูโดยมีลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวจีนที่นิยมวัตถุมงคลบางรุ่นราคาสูงเป็นหลักล้านจนชาวจีนนิยมนำไปปล่อยเช่าในตลาดทำให้วันนี้มีชาวฮ่องกงมาดูสถานการณ์ที่วัดและเล่าว่าการเข้าพบพระโชตต้องถวายเงินอย่างต่ำแบงค์500ไปจนถึงแบงค์พันขึ้นไป
2: แล้วเราเคยเข้าไปไหม
3: ผมเคยเข้าไปรอบสองรอบเองครับ
2: แล้วต้องจ่ายเท่าไหร่ตอนที่เข้าไป
3: ก็แล้วแต่ครับแต่ว่า
2: เขามีกำหนดเบสิกของเราอะ
3: ถ้าที่ผมรู้นะพี่ถ้าที่ผมรู้นะถ้าสมมติว่าเราใส่ซองร้อยอะสมมติว่าเคยให้ผ่านไป
2: ไม่เข้าแต่ว่าถามจริงๆแต่เราคือเราใส่เท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ได้เข้าไปได้เจอ
3: ผมไม่ทราบเลยพี่แต่ว่าผมกินแต่ถ้าส่วนใหญ่ก็ใส่แต่500พันหนึ่งอย่างเงี้ย
2: แค่นั้นหรอไม่ได้เยอะกว่านั้นผม
3: ถ้าเยอะกว่านี้มีอยู่ครับพี
2: ่ประมาณเท่าไหร่ได้ที่เรา
3: ส่วนใหญ่จะมีต่างชาติพาผ้าจางไปต่างประเทศด้วยอันนี้ไม่รู้ที่ดู
4: หมายถึงนี้มันไปต่างประเทศ
3: ใช่ไปปลุกเสกที่นู่นเลยครับใช่น่าจะได้เยอะด้วยถ้าไปถึงนู่น
1: และยังมีเหรียญเหนือดวงที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ว่ากันว่าวัดทำพิธีปลุกเสกร่วมกับคนมีชื่อเสียงทำให้มีเงินจากการเช่าวัตถุมงคลไหลมาเทมาจำนวนมากพระรูปหนึ่งบอกว่าเคยร่วมปลุกเสกที่วัดหลายครั้งจึงมาเป็นกำลังใจให้กับพระโชต
5: เอาแล้วท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่ประมาณ30ปีใช่ไหมคะ
6: จ้ะ
5: แล้วท่านเคยบวชอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ใช่ไหม
6: ที่ไหนใครก็แค่กระบวดครั้งเดียวเลย
5: อ๋อบวชครั้งเดียวก็คือบวชตรงนี้เลยไม่ได้ย้ายไปไหนแล้วหลวงพ่อรู้จักกับพระอาจารย์นั้นอย่างหลวงพ่อรู้จ
6: ัก ปีเนี่ยปีสองปีเองต้องไปช่วยงานช่วยป้าป้าอะไรบ้างที่หน่อยๆเห็นกระทั่งอันนี้มนต์มางานบ้างอะไรบ้างเนี้ยแค่นั้นแหละ
5: เอาแล้วเมื่อเช้าตกใจไหมคะหลวงพ
6: ่
5: อ
6: ไม่เกี่ยวกับอะไรกับผมนี่จะเป็นตกใจไงไม่ได้เกี่ยวเลยครับมาดูปกติไม่ได้เกี่ยวกับเราไม่ได้ไปตกใจอะไร
5: แต่หลวงพ่อแบบว่าไม่ได้แต่ว่ามาร่วมกิจกรรมอยู่แต่ว่าไม่ได้จำ
6: ที่มากิจนิมนต์นี่แหละเขานิมนต์ก็นิมนต์มา
1: ขณะที่ชาวบ้านใกล้วัดบอกว่าวัดมีประวัติที่ยาวนานมีสมบัติล้ำค่าแต่เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันได้หันมาทำพิธีปลุกเสกเป็นพุทธพาณิชย์มี QR code ให้โอนเงินรอบวัดและเมื่อมีเงินมากเรื่องไม่ดีงามจึงเกิดขึ้น
7: เงินวัดเอาเงินวัดไปคนก็มาทำบุญมาอะไรอย่างนี้แต่จะตั้งไว้แต่ไอ้คนที่ก่อนหาตังค์ไม่ได้มันเรียกไอ้คนแก่ไอ้ที่เขาเรียกอะไรนะไอ้อะไรนะไอ้เงิน800หรือเงินพันไอ้คน
5: ผู้
7: สู
5: ง
7: แก่
5: ผู้สูงอายุ
7: เขายังถวายวัดนะบางคนนะพูดถึงนะ
5: ชอบมาถวายว
7: ั
5: ด
7: ก็เอาเขาไปรู้ถ่ายไปละผมไม่สนใจผมพูดผมไม่สนใจผมไม่รู้โต๊ะ
5: ก็โดนแบบเหมือน
7: ตักหมดนะว่าใครเลยให้หมดไปใส่ขัน
8: สงสารพระศาสนาไงสงสารคนที่เขาคนดีๆที่เขามาทำบุญน่ะทำคนที่เขามีจิตใจดีแล้วมาทำบุญแล้วคนเพียงแค่คนเดียวแล้วยังแล้วเห็นไหมออกคลิป ไปนอนกันอะไรต่ออะไรโอ้โหที่โล่งๆตายแล้วคุณพระช่วย
1: เมื่อมีสีกาคนสนิททำให้เงินไหลไปอยู่ที่สีกาโดยพบเงินไปซื้อบ้าน2หลังที่จังหวัดปทุมธานีรวม4ล้านบาทรถยนต์1คันเงินในบัญชี5ล้านบาทจากการเข้าตรวจค้นบ้านของสีกายังพบพระเครื่องเนื้อทอง35องค์ทองคำ90บาทเป็นทองคำแท่ง10บาท5บาท2บาทและ1บาทรวมทั้งสร้อยคอทองคำรวมมูลค่ากว่า6ล้านบาทโฉนดที่ดิน2ฉบับสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดินเอกสารการลงทุนใบประกันทองคำใบซื้อขายทองคำสลากออมสินและเงินสดกว่า3ล้าน5แสนบาทเงินสิงคโปร์กว่า 10,000 US สิงคโปร์เงินหยวนชนิด100หยวน57ใบส่วนที่กุฏิพระโชตมีกล้องวงจรปิด30ตัวอยู่ในสถานที่มิดชิดพบเงินสดจำนวนมากและเงินในบัญชีซึ่งเจ้าอาวาสเปิดเป็นชื่อบัญชีของตัวเองโดยเงิน92ล้านบาทพบว่ามีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดแต่เงินเข้าบัญชีมูลนิธิและบัญชีส่วนตัวของเจ้าอาวาสเองสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
0: หลังจากการจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วตำรวจก็ตั้งข้อหาทั้งฐานเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สมคบกันฟอกเงินล่าสุดก็ได้แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดรูปใหม่แล้วนะครับหลังจากตำรวจจับกุมอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็นำตัวไปทำพิธีสึกนะครับมีรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำพิธีลาสิกขาให้เจ้าตัวยอมรับในพฤติกรรมและการสละสมณเพศส่วนการดำเนินคดีทางโลกจากนี้ไปตำรวจจะควบคุมตัวนายอติโชตินี่ไปสอบสวนขยายผลที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมสีกาคนสนิทและก็สั่งอายัดทรัพย์ทั้งหมดไว้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายครับตำรวจแจ้งข้อหาหนักนะครับกับอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นโดยมิชอบสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินเพื่อส่งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในขณะนี้ยังคงสอบสวนอยู่ที่กุฏิอดีตเจ้าอาวาสเพราะยังมีทรัพย์สินอยู่จำนวนมากมีเจ้าหน้าที่ปปง.เข้าไปตรวจยึดด้วยล่าสุดมีคำสั่งจากพระเทพวัชรจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดท่าการร้องเป็นรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับมีรายงานข่าวว่านางสาวปุญญวีหรือสีกาเอซึ่งเป็นคนสนิทของอดีตเจ้าอาวาสวัดนี่เคยถูกศาลจังหวัดปทุมธานีแจ้งข้อหาร่วมกันในข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าไม่มีคุณภาพธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดไว้ทางกรมวิชาการเกษตรเข้าแจ้งความดำเนินคดีเบื้องต้นตำรวจได้ออกหมายจับไว้แล้วครับแต่ยังไม่ได้แจ้งจับและเมื่อทราบว่าผู้ต้องหาถูกจับกุมกรณีเสพเมถุนกับอดีตเจ้าวาดในวันนี้ก็ให้ตำรวจดำเนินคดีตามกฎหมายไปก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นพนักงานสอบสวนก็จะขออายัดตัวต่อเพื่อดำเนินคดีตามความผิดที่ถูกแจ้งเรื่องการผลิตปุ๋ยไม่มีคุณภาพต่อไปหลังจากนั้นตำรวจควบคุมตัวนายเชษฐานินสุขุมวัยวจกรวัดพุทธไทยสวรรค์เดินทางมาถึงกองปราบปรามนะครับเพื่อสอบปากคำด้วยรวมทั้งเจ้าหน้าที่ยังได้นำสิ่งของที่ตรวจยึดมาด้วยทั้งโต๊ะไม้ทรงกลมสีส้มและกล่องลังสีเขียวด้านบนติดป้ายข้อความระบุว่าอาคารสำนักงานและอาคารนะครับวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงเป็นวัดเก่าแก่ทางประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยาครับตั้งอยู่ที่ตำบลสำเภาล่มอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำละครชื่อดังอย่างเช่นบุพเพสันนิวาสและพรหมลิขิตด้วยหลังจากอดีตเจ้าอาวาสถูกตำรวจควบคุมตัวและสึกจากสมณเพศก็ทำให้ร้านค้าจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มของที่ระลึกร้านจำหน่ายปลาสำหรับปล่อยที่หน้าวัดหลายร้านก็ปิดให้บริการไปกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในจับมือกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินพันธมิตรทำโครงการกระจายผลไม้ไทยผ่านสนามบินให้ผู้โดยสารโหลดฟรี10กิโลกรัมนาน1ปีนะครับตั้งเป้าว่าจะช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตกว่า 1,000 ตัน
9: กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและ7สายการบินได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์สนกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ ร่วมลงนามความร่วมมือกระจายผลไม้ผ่านท่าอากาศยานและสายการบินประจำปี 69-70 เพื่อช่วยชาวสวนในช่วงผลไม้ออกสู่ตลาดพร้อมผลักดันตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ที่ต้องการให้ผลไม้ไทยเป็นแลนด์มาร์คของผู้มาเยือนภายใต้แนวคิด The Land Thailand of Tropical Foodsความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำศักยภาพของท่าอากาศยานและสายการบินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารนำผลไม้จากแหล่งผลิตกับภูมิลำเนาได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายโดยกรมการค้าภายในจะจัดสรรกล่องมาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน20แห่งทั่วประเทศนำร่องเมืองรองอาทิน่านลำปางพิษณุโลกเลยอุดรธานีขอนแก่นอุบลราชธานีบุรีรัมย์ประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีกระบี่ตรังและนราธิวาสโดย7สายการบินจะให้บริการโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องฟรีไม่เกิน10กิโลกรัมต่อผู้โดยสาร1ท่านตั้งเป้า 100,000 กล่องหรือ 1,000 ตันนี่ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและการบริโภคผลไม้ไทยให้เกิดประโยชน์ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่เกษตรกรจนถึงผู้บริโภค
0: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีรายงานจากคุณธีรุจนิมโรธรรมอยู่ที่เซินเจิ้นนะครับตามคณะของทีเซ็ปไปเปิดตลาดการประชุมนิทรรศการสัมมนานะครับที่นั่นแล้วก็มาดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้ากรณีพิษบูที่กัดเจ้าของบ้านจนเสียชีวิตนะครับตอนนี้ก็กำลังถูกส่งกลับไปให้เจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรี
10: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
11: ระวังนะลูก
12: ค่อยๆวิ่งนะลูก
11: อย่าปีนสูงนะ
12: เดี๋ยวล้มนะลูก
13: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
15: MEA การไฟฟ้านครหลวงยกระดับชีวิตเมืองเดินหน้าเปลี่ยนมิเตอร์เป็นสมาร์ทมิเตอร์มิเตอร์อัจฉริยะที่ทำให้การใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายดูการใช้ไฟฟ้าผ่านสมาร์ทโฟนจะรายวันหรือย้อนหลังก็เช็คได้แม่นยำโปร่งใสและปลอดภัยจากมิจฉาชีพแน่นอนที่สำคัญ MEA ดำเนินการโดยไม่เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
16: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสสส
17: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
18: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอตราลูกกตัญญูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
19: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางดันล็อกบลูเรสปอนส์ทีจี
20: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่เส้นยาวายจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือน และผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เหลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เหลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
2: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: จ้าหน้าที่เตรียมนำสุนัขพิษบูที่กัดที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับที่เลี้ยงดูอยู่นั้นจนเสียชีวิตกลับไปให้เจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีประเมินการดูแลเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำเป็นครั้งที่3นะครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลเขตบึงกุ่มและเจ้าหน้าที่มูลนิธิ Watchdog Thailand ประสานเจ้าหน้าที่บริการรับส่งสัตว์เลี้ยงบายเชอรี่นำรถตู้เข้ามารับจ่ายแอนสุนัขพันธุ์พิทบูที่กัดเจ้าของบ้านเสียชีวิตออกไปส่งโรงพยาบาลสัตว์และก็เตรียมส่งคืนเจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีทันทีที่เจ้าหน้าที่มาถึงบ้านจ่ายแอนก็มีอาการร่าเริงนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่สั่งให้นั่งคอยแล้วก็นำตะกร้อมาครอบปากจูงสายพาใจแอนขึ้นรถตู้นางขันติยากล้าหาญพนักงานรับส่งสัตว์เลี้ยงบอกว่าเธอคุกคีกับใจแอนมานานกว่า5ปีหรือตั้งแต่ที่ใจแอนเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้ตั้งแต่แรกๆทุกครั้งที่เจ้าของบ้านต้องการพาใจแอนไปหาหมอก็จะเรียกใช้บริการเธอเสมอยอมรับว่าไม่เคยเห็นใจแอนมีพฤติกรรมดุร้ายมาก่อนอาจจะมีเห่าและมีอาการฟึดฟัดบ้างบางครั้งแต่ไม่เคยมีความรุนแรงเหตุที่เกิดขึ้นเธอคาดว่าอาจจะเกิดจากอากาศร้อนครับทำให้ใจแอนหงุดหงิดซึ่งตลอดทั้งวันใจแอนวนเวียนอยู่แค่บริเวณหน้าบ้านเท่านั้นไม่มีเพื่อนคอยมาเล่นด้วยหมาก็เหมือนคนครับเธอบอกว่าถ้าไม่ได้คุยกับใครหรือเล่นกับใครก็จะมีอาการเหงาหรือซึมเศร้าให้เห็นนางกันติยายอมรับว่าป้าที่ดูแลนั้นก็เอาใจใส่ใจแอนดีมากใจแอนป่วยเป็นมะเร็งอยู่นะครับตอนแรกคิดว่าใจแอนอาจจะอยู่ได้ไม่นานถ้าไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่ที่ดีเบื้องต้นก็จะนำใจแอนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลสัตว์หลังจากนั้นก็ต้องประสานไปที่ผู้เชี่ยวชาญเลี้ยงสัตว์ดุร้ายก่อนจะส่งคืนเจ้าของเดิมที่สุพรรณบุรีเพื่อประเมินอาการของใจแอนว่าจะต้องดูแลอย่างไรหลังจากนี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเป็นครั้งที่3ครับอีกด้านนึงครอบครัวของนางวันดีได้นำร่างของนางวันดีอภิบาลธนกิจวัย70ปีออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบึงทองหลางนะครับพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สุริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจให้ข้อมูลว่าจากการชันสูตรพลิกศพเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตมีบาดแผลชะกันบริเวณใบหน้าลำคอและแขนทั้งสองข้างโดยเฉพาะบริเวณใบหน้ามีร่องรอยถูกกัดบริเวณฟันกรามเป็นบาดแผลลึกจนถึงกระดูกแตกครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือทีเซ็ปหน่วยงานที่รวมทั้งหน่วยงานต่างๆรวมทั้งผู้ประกอบการไทยนะครับไปรุกตลาดการค้าการลงทุนในตลาดจีนผ่านงาน Meet Thai Plus 2026เซินเจิ้นตั้งเป้าว่าจับคู่เจรจาธุรกิจได้800นัดหมายจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาทและก็ขยายความร่วมมือจากธุรกิจไมซ์ไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตคุณธีรุตนิมโรธรรมรายงานจากเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: เซินเจิ้นครับเป็นหนึ่งในเมืองที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีของจีนนะครับโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ของเกตเตอร์เบย์แอเรียที่อยู่ทางตอนใต้ของประเทศครับซึ่งก็มีโอกาสทางด้านของการค้าการลงทุนแล้วก็ธุรกิจแห่งอนาคตเกิดขึ้นมากมายที่นี่นะครับนั่นก็เป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้ทางทีเซฟครับเลือกที่นี่นะครับในการเข้ามาเจาะตลาดเชื่อมธุรกิจระหว่างไทยจีนเข้าไว้ด้วยกันนะครับผ่านงาน Meet Thai Plus นะครับที่จัดขึ้นที่นครเซินเจิ้นระหว่างวันที่9ถึง10กันยายนครับ
2: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือที่เซฟจัดงาน Meet Thai Plus 2026เซินเจิ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการเซินเจิ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet for More งานนี้เป็นเวทีส่งเสริมเศรษฐกิจระหว่างประเทศครั้งแรกของที่เซฟเพื่อใช้อุตสาหกรรมไมซ์ที่ประกอบด้วยธุรกิจการประชุมการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลและงานแสดงสินค้าเป็นกลไกนำผู้ประกอบการมาพบกันและต่อยอดสู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจสำหรับประเทศไทยมีผู้แทนเข้าร่วมทั้งหมด135องค์กรครอบคลุมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคการศึกษาพร้อมความร่วมมือจากหน่วยงานและสมาคมธุรกิจจีนอีก15แห่งผมมีตัวอย่างของบูธอวดเมืองของ3จังหวัดทางภาคอีสานนั่นก็คือขอนแก่นนครราชสีมาและศรีสะเกษที่นำไมซ์มาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดเสียงแคนจากศิลปินขอนแก่นอ้นแคนเขียวได้ถ่ายทอดอัตลักษณ์อีสานผ่านแนวคิดของบูธที่นำเสนอม่วนเทศกาลจังหวะหัวใจแห่งอีสานนั่นก็คือเทศกาลหมอลำและผ้าไหมนานาชาติขอนแก่นพร้อมกับสินค้าท้องถิ่นที่นำมาจัดแสดงที่นี่โดยนำเสนอศักยภาพของขอนแก่นสู่ตลาดจีน ผ่านการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นเทศกาลเชื่อมทั้งการท่องเที่ยวและโอกาสทางธุรกิจซึ่งงานก็จะจัดในช่วงต้นเดือนธันวาคมนี้
3: ในส่วนของไมซ์ของจังหวัดขอนแก่นเองเนี่ยก็คือจะมีในเรื่องของการพัฒนาโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มประชุมที่เราเรียกว่ามีตติ้งค่ะแล้วก็กลุ่มที่เป็นคอนเวนชั่นกำลังขยายตัวขนาดใหญ่เยอะมากเพราะว่าเราได้เป็นทั้งเมืองไมซ์ซิตี้ได้เป็นทั้งเมืองสมาร์ทซิตี้แล้วก็เรื่องของเมดิคอลแล้วก็เวลเนสเพราะฉะนั้นเนี่ยงานประชุมที่เป็นงานสเกลขนาดใหญ่ที่เป็นระดับนานาชาติอะค่ะแล้วก็อย่างของพี่หนุ่ยสมาคมท่องเที่ยวนะคะและไมซ์ของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะมีงาน TTM Plus ในปี2027ด้วย
4: ก็จะเป็นครั้งแรกของจังหวัดขอนแก่นแล้วก็เป็นครั้งแรกของภาคอีสานที่เราจะนำเอเจนซี่เกี่ยวกับเรื่องด้านท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะคะมาประมาณ 4-500 โพสต์มานะคะมาจัดที่ขอนแก่นก็เราคาดว่าแต่ละครั้งที่มีการจัดงานนี้ก็ยอดเงินสะพัดในการแมทชิ่งแต่ละครั้งของงาน TTM Plus นะคะก็ประมาณ 4-5,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นปีหน้าก็จะเป็นงานใหญ่ซึ่งเป็นเกี่ยวเรื่องกับทั้งเรื่องไมซ์แล้วก็เรื่องท่องเที่ยวด้วยค่ะ
2: เช่นเดียวกับจังหวัดศรีสะเกษที่นำเสนอดนตรีพื้นบ้านร่วมสมัยจากสนายเป็นอีกจุดเด่นร่วมกับ Sound of ศรีสะเกษ2026ในเดือนธันวาคมนี้ศรีสะเกษใช้ความเป็นเมืองรองเชิญชวนให้ผู้คนที่ไปท่องเที่ยวเมืองหลักได้เปลี่ยนหมุดหมายลองแวะมาเที่ยวที่นี่ซึ่งตอนนี้ทางเมืองศรีสะเกษก็นำจุดเด่นของการแสดงดนตรีและการแข่งขันดนตรีมาเป็นจุดเด่นในการเชิญชวนและสร้างอีเวนต์ในจังหวัด
5: ก็จะใช้เทศกาลเป็นอีกโหนดนึงนี่แหละในการที่จะช่วยดึงนักท่องเที่ยวแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจให้กับชาวศรีสะเกษก็อีกอย่างนึงเราอยากได้การคอลแลบกันระหว่างศิลปินของคนศรีสะเกษนะคะหรือว่าวงโยธวาทิตย์ของศรีสะเกษกับศิลปินของทางเมืองจีนด้วยค่ะก็ยังถือว่าเป็นตลาดที่ใหม่มากๆสำหรับคนจีนในศรีสะเกษซึ่งเอาจริงๆวันนี้ที่เรามาเซินเจิ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราได้เปิดเมืองของเรานะให้ทางคนจีนได้รับรู้ว่ายังมีจังหวัดเล็กๆในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไทยเนี่ยชื่อศรีสะเกษเนี่ยอยู่ด้วยก็เผื่อยังไงเขาสนใจก็จะได้ไปเที่ยวชมเทศกาลด้วยกันค่ะ
2: งานมิตรไทยพลัส2026เซินเจิ้นจัดขึ้นในจังหวัดสำคัญของความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพราะช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้จีนจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกไชน่า2026ที่เซินเจิ้นนายณภินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าเวทีนี้จะช่วยเชื่อมศักยภาพทางธุรกิจของไทยและจีนสร้างความร่วมมือระยะยาวและต่อยอดข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศหรือ MOU ที่เคยทำไว้ร่วมกัน15ฉบับให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครอบคลุมทั้งการค้าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและปัญญาประดิษฐ์
6: ในครั้งนี้เนี่ยก็คือการนำเอาหน่วยงานภาครัฐ8หน่วยงานด้วยกันที่พร้อมที่จะให้นักลงทุนจีนมาพบปะในขณะเดียวกันก็นำเอาภาคเอกชนนะครับที่มีความพร้อมเนี่ยนะครับแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยไม่เป็นเพียงให้นักธุรกิจจีนไปเพียงค้าขายกับประเทศไทยแต่ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมเป็นประตูของการค้าของอาเซียนนะครับเป็นประตูที่พร้อมให้นักลงทุนประเทศจีนเนี่ยไปลงทุนมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับคนไทยซึ่งคนไทยนั้นก็มีความพร้อมในขณะเดียวกันเนี่ยสิ่งที่คนไทยได้เชื่อมธุรกิจกับอาเซียนไว้เนี่ยเขาก็มาต่อยอดได
2: ้ดร.สุภวรรณเตียรรัตน์ผู้อำนวยการทีเซปอธิบายว่าเป้าหมายของงานนี้คือการดึงธุรกิจของจีนเข้ามาค้าขายและลงทุนในประเทศไทยควบคู่กับการเปิดช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดจีนสอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศโดยเฉพาะในภาคธุรกิจกลุ่มไฮโกรทเซกเตอร์และกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคตหรือฟิวเจอร์อินดัสทรีเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผ่านแพลตฟอร์มของไมซ์
7: กลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มใหม่ที่ทางทีเซปเองเนี่ยอยากจะดึงทั้งกลุ่มองค์กรที่เราเรียกว่าคอร์ปอเรทเนี่ยไปจัดประชุมที่เมืองไทยแล้วก็ผู้จัดงานปรากฏว่าที่เซินเจิ้นและแถบ Greater Bay Area เนี่ยมีผู้จัดงานที่อยู่ในกลุ่มเทคโนโลยีเยอะมากเราก็อยากที่จะดึงผู้จัดงานเนี่ยยกงานไปที่เมืองไทยและที่สำคัญกว่านั้นเนี่ย2วันนี้เราพาผู้จัดงานแสดงสินค้าของประเทศไทยมา21บริษัทนะคะเพื่อที่จะมาทำพาร์ทเนอร์กับสมาคมการค้าดังนั้นสิ่งที่ประเทศไทยมาตอนนี้ก็คือว่าหาพาร์ทเนอร์ร่วมกันเป็นผู้ร่วมทำธุรกิจด้วยกันทั้ง2ประเทศจะลงทุนที่จีนหรือจะลงทุนที่ไทยเหมือนกันหมดค่ะ
1: ป
7: ั
1: จจุบันจีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยโดยในปี2568 มีมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศมากถึงกว่า1ล้านล้านหยวนหรือประมาณ5ล้านล้านบาทไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ28จากปี2567และยังเป็นตลาดที่มีนักเดินทางจากกลุ่มไมซ์มายังประเทศไทยมากเป็นอันดับ1สัดส่วนประมาณร้อยละ30ของนักเดินทางทั้งหมดสะท้อนถึงศักยภาพของตลาดจีนและความสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศซึ่งตลอด2วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงาน 3,976 คนและเกิดการเจรจานัดหมายทางธุรกิจแล้ว 1,003 นัดหมายเกินเป้าที่ตั้งไว้โดยคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจมากถึงกว่า 1,000 ล้านบาทธีรุจนิมโรธรรมรายงานจากนครเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: พักสักครู่กลับมาเรากลับไปดูความคืบหน้าการฟื้นฟูประเทศที่เสียหายจากภัยพิบัติใหญ่ของเนปาล นะครับแล้วก็ประเทศก็เตรียมจะขอความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศร่ำรวยและองค์กรระหว่างประเทศด้วยครับ
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33
9: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
10: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช้อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
12: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @ Herb Miracle TH แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
11: เคลียร์รอยฝ้าต้องเวลโนวาเมลาเคลียด้วยนวัตกรรมไบโอ CTX เสริมผิวดูขาวกระจ่างอย่างปลอดภัยเผยผิวใสในแบบคุณช้อปทันทีที่ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
13: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอเมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
8: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33

0: เนปาลเตรียมขอความช่วยเหลือทางการเงินจากประเทศที่ร่ำรวยและองค์กรระหว่างประเทศในสัปดาห์นี้นะครับเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูประเทศในเบื้องต้นจากเขตน้ำท่วมพลับพลันและก็คลื่นโคลนถล่มครั้งใหญ่ที่พรมแดนเนปาลทิเบตนะครับเมื่อปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากทาน้ำแข็งและก็เทือกทาน้ำแข็งจากเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มตลอดแนวของแม่น้ำสายหลักในพื้นที่ทางใต้ของเนปาลและทิเบตเมื่อ26สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เนปาลระบุว่านี่เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของผลกระทบจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมต่อประเทศยากจนเนปาลมองว่าประชาคมโลกควรจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูระยะแรกจากภัยพิบัติทางธรรมชาติครั้งใหญ่นี้ซึ่งคาดว่าต้องใช้เงินสูงถึง 5,000 ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 1.7 ถึง 1.8 แสนล้านบาทในการบูรณะโครงสร้างพื้นฐานทั้งใหญ่ครับนายธรามราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานจัดการภัยพิบัติของเนปาลเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าเนปาลเตรียมเสนอแผนงบประมาณการฟื้นฟูเบื้องต้นในช่วง5เดือนข้างหน้านี้ไปยังธนาคารโลกธนาคารพัฒนาแห่งเอเชียรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตของประเทศและกลุ่มพันธมิตรที่สำคัญได้แก่สหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรอินเดียจีนญี่ปุ่นและสหภาพยุโรปด้วยโดยจะยื่นภายในสัปดาห์นี้ครับโดยก่อนการยื่นครั้งนี้จะมีขึ้นก่อนที่นายกรัฐมนตรีเบเลนราชาของเนปาลมีกำหนดการขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสหประชาชาติในวันที่24กันยายนนี้ซึ่งคาดว่าเขาจะเรียกร้องให้ประชาคมโลกเร่งให้การสนับสนุนแก่ประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเสี่ยงสูงต่อภัยธรรมชาติในขณะเดียวกันทางการเนปาลก็ยังคงปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่องล่าสุดได้สร้างสะพานข้ามแม่น้ำทาดีแห่งใหม่เสร็จสิ้นแล้วนะครับทดแทนสะพานเดิมที่ถูกมวลน้ำมหาศาลซัดทำลายไปสะพานแห่งนี้เชื่อมต่อระหว่างเมืองทวิกาดกับกรุงกาดมันดุซึ่งจะถูกใช้เป็นเส้นทางการค้าและการส่งความช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยหลังจากถูกตัดขาดจากกันมานานกว่า2สัปดาห์การเร่งฟื้นฟูและสร้างสะพานอย่างรวดเร็วครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยเชื่อมต่อเส้นทางให้กับชุมชนที่ถูกตัดขาดเท่านั้นแต่ชาวบ้านผู้ประสบภัยมองว่าเป็นการช่วยสร้างความหวังที่จะให้ประชาชนมองเห็นว่ารัฐบาลกำลังลงมือช่วยผู้ประสบภัยครั้งใหญ่นี้อย่างเต็มที่ส่วนพื้นที่ประสบภัยที่ยังเข้าไม่ถึงนะครับเนื่องจากเส้นทางคมนาคมทั้งถนนและสะพานถูกตัดขาดนอกจากกองทัพเนปาลจะใช้เฮลิคอปเตอร์ในการปฏิบัติภารกิจค้นหาช่วยเหลือแล้วล่าสุดกองทัพก็นำโดรนไร้คนขับมาใช้เป็นเครื่องมือหลักในการขนส่งเสบียงไปช่วยเหลือชุมชนต่างๆที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกแล้วขณะนี้สามารถปฏิบัติภารกิจส่งเสบียงประมาณ 10-16 เที่ยวต่อวันด้วยฝูงโดรน4ลำซึ่งได้รับมอบการสนับสนุนจากรัฐบาลจีนสำหรับยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มในเนปาลและทิเบตที่ได้รับการยืนยันแล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,300 รายและยังมีผู้สูญหายอีกมากกว่า 5,300 คนนะครับขณะที่มวลน้ำมหาศาลที่ไหลทะลักลงจากเทือกเขาก็พัดพาโรงไฟฟ้าพลังน้ำมากกว่า12แห่งเส้นทางการค้าชายแดนถนนสะพานบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเสียหายอย่างหนักเนปาลก็เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้รุนแรงที่สุดนะครับสามมิติคืนนี้ลาท่านด้วยงานเฉลิมฉลองครบรอบ78ปีวันก่อตั้งเกาหลีเหนืออย่างยิ่งใหญ่ที่กรุงเปียงยางในงานมีการแสดงจากนักเรียนนักศึกษาประชาชนจำนวนมากนะครับรวมทั้งแสดงพลุดอกไม้ไฟตระการตาคืนนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมสวัสดีครับ
1: ข่าว3มิติจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
2: วิทยุครอบครัวข่าวเปิดรายการบ้านนิยายด้วยเรื่องราวจี้เส้นชวนหัวจากปลายปากกาปออินทราปาลิตพลนิกรกิมหงวน
3: ส สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 106 MHz ค่ะวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัสนิยายพลนิกรกิมหงวนโดยปออินทราปาลิตในตอนที่มีชื่อว่าผจญเพลิงตอนที่3ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังตอนใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ5ทุ่มหลังข่าว3มิตินะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าไฟไหม้ค่ะคุณพ่อเจ้าคุณสะดุ้งโยงเพ่นพรวดลุกขึ้นยืน
4: ไฟไหม้ไหม้ที่ไหนกันอีหนู
3: ท่านพูดแทบหายใจหายคอไม่ทันไหม้บางรักค่ะกองดับเพลิงที่ภูเขาทองเขาโทรศัพท์มาบอกท่านเจ้าคุณตื่นเต้นอย่างที่สุดยืนหันรีหันขวางแล้วพูดระล่ำระลัก
4: เร็วอีหนูขึ้นไปบอกผัวของเจ้าให้แต่งเครื่องดับเพลิงเดี๋ยวนี
3: ้แม้พี่ดิเรกเพิ่งนอนหลับนี่ค่ะรอให้แกได้นอนอีกสักชั่วโมงไม่ได้เหรอคะคุณพ่อเจ้าคุณปัจจนึกจุปากยกมือเกาหัวล้าน
4: รออีกชั่วโมงจะไปดับไฟตะวักตะบวยที่ไหนกันเร็วขึ้นไปบอกให้มันแต่งตัวลงมาเร็วๆ
3: ประภายิ้มเล็กน้อยวิ่งกระตุ้มกระเตี้ยมขึ้นบันไดไปชั้นบนเจ้าคุณปัจจนึกย่อขาลงต่ำแล้วกระโดดตัวลอยวิ่งโครมครามมาที่เครื่องโทรศัพท์หยิบหูโทรศัพท์ขึ้นหมุนเลขอัตโนมัติต่อตรงไปห้างศิวิไลพาณิชย์มีเสียงเหมือนกับแมวไล่กัดกันสักครู่ก็มีเสียงห้าวๆพูดมา
5: ฮัลโหลที่ไหน
4: บ้านสิริสวัสดิ์บอกไอ้งวนว่าพูดสายเร็วนี่ฉันพระยาปัจจนึกพูด
5: พระยาปัจจนึกที่ศีรษะล้านใช่ไหมครับ
4: ใช่โว้ย
3: เจ้าคุณตะโกนลั่น
4: ไอชิบหายนั่นใครพูด
3: มีเสียงหัวเราะมาตามสาย
5: อะไรคุณอาจำเสียงผมไม่ได้หรอครับ
3: เจ้าคุณทำปากยื่นในตาถลน
4: นึกว่าหมาพูดซะอีกเอ้ยรีบมาหาอาเร็วไฟกำลังไหม้บางรัก
3: อาเสียนิ่งอึ้งไปสักครู่ก็พูดมา
5: คำคำได้ไหมครับผมไม่ว่างจริงๆ
3: เจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจเฮือกใหญ
4: ่คำคำไฟมันก็ดับหมดนะสิโว้ยมาเดี๋ยวนี้เข้าใจไหม
5: ว่ามันดับหมดก็ให้ใครเขาจุดขึ้นใหม่สิครับ
3: เจ้าคุณคว้างหูโทรศัพท์โครมแล้วหยิบขึ้นมาพูดอีก
4: ฉันบอกให้แกมาเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่มาแกกับฉันไม่ต้องคบกันอีก
5: บ้ายุ่งจริงแฮะเอารอเดี๋ยวนะครับผมจะไปหาคุณอาเดี๋ยวนี้แต่งเครื่องแบบกองดับเพลิงไปเลยล่ะครับ
4: เออมาเร็วๆเว้ยเอาล่ะเลิกกัน
3: ท่านเจ้าคุณวางหูโทรศัพท์ไว้ขณะนั้นเสียงแตรไฟฟ้ารถยนต์คันหนึ่งดังกังวานขึ้นที่หน้าตึกเจ้าคุณปัจจนึกจำเสียงแตรสตูดเก่งของพลได้ท่านวิ่งตักตักออกมาจากห้องโถงสะดุดธรณีห้องหัวขมำหกล้มป้าบแต่แล้วก็รีบลุกขึ้นอย่างรวดเร็วสตูดเก่งแล่นมาหยุดหน้าตึกพลนิกรในเครื่องแบบดับเพลิงสวมหมวกทองเหลืองเหน็บขวานไว้ที่เอวก้าวลงจากรถอย่างรวดเร็วเจ้าแห้วตามลงมาทีหลังประมุขแห่งกองดับเพลิงบรรดาศักดิ์ยิ้มออกมาได้เมื่อแลเห็นสองสหายกับเจ้าแห้วท่านวิ่งเหาะๆลงบันไดเข้ามาหา
4: ดีมากดีมากไอ้หลานชายรวดเร็วอย่างนี้สินาถึงจะสมกับเป็นกองดับเพลิงทำไมกะจึงรู้ว่าไฟไหม
3: ้พลยิ้มอ่อนโยน
6: รู้สิครับมันไหม้ตรงกันข้ามกับบ้านผมนี่ครับกำลังนั่งทำงานพอไหม้ผมก็บึงรถกลับบ้านแต่งตัวเสร็จพาเจ้าแห้วไปรับไอ้กรมานี่จะเสียรู้หรือยังครับ
3: เจ้าคุณพยักหน้า
4: อาโทรศัพท์บอกมันไปแล้วอีกสักครู่ก็คงมา
3: แล้วท่านก็มองดูเจ้าแห้วแลเห็นคนใช้ของพลแต่งตัวรุ่มร่ามก็อดหัวเราะไม่ได
4: ้ยังไงไอ้แห้วทำไมถึงรุ่มร่ามนักโว้ยเครื่องแต่งตัวของแกดูมันไม่รัดกุมเลยแขนเสื้อยาวปิดนิ้วมือหมดกางเกงก็สั้นเต๋อขึ้นมาอยู่แค่หัวเข่า
3: เจ้าแห้วหัวเราะหึหึ
7: การแต่งตัวไม่สำคัญหรอกขอรับรับประทานการปฏิบัติงานสำคัญกว่า
4: เออดี
3: ขณะนั้นชายหนุ่มในเครื่องแบบกองดับเพลิงคนหนึ่งคาบกล้องยาเส้นเดินวางมาดอย่างสง่าผ่าเผยลงบันไดมา ขาคือนายแพทย์ดิเรกณรงค์ฤทธิ์ลูกเขยเจ้าคุณปัจจนึกดิเรกโบกมือให้เพื่อนเกลอทั้งสอง
8: Good evening boys
3: นิกรยกพื้นรองเท้าให้ดู
4: นี่แน่ Good eveningอย่าฝ่าฝืนรัฐนิยมหน่อยเลยวะโธ่ประเดี๋ยวพะล้วงกระเป๋าซะเลยไอ้นี
3: ่ในแพทย์หนุ่มยิ้มแห้ง
8: ๆ Sorry ไอเป็นลืมเว้ยทีหลังไม่พูดอีกละ
3: กระดิ่งทองหัวเราะยกมือตบหลังดิเรกดังตุ๊บ
4: เฮ้ยเอากล้องออกจากปากซะทีทว่าดิเรก
3: นายณรงค์ฤทธิ์สั่นศีรษะ
8: เป็นเก๋น่าฝรั่งชอบ
4: เก๋เหรอทุยฉันดูคล้ายๆกับหมาคาบกระดูกจริงๆวะ
3: ดิเรกทำหน้าชอบกล
8: เองเป็นไม่รู้อะไรผู้ที่คาบกล้องล้วนแต่เป็นนักเรียนนอกและผู้ดีชั้นสูง
3: พูดจบเขาก็หันมาทางเจ้าคุณปัจจนึก
8: ป๋าไอเสียมาหรือยัง
3: เจ้าคุณกลืนน้ำลายเอือก
8: เป็นยังโว้ยประเดี๋ยวก็คงเป็นมาหรอกเฮ้ยลำบากโว้ยมันอยู่กันคนละบ้านต่างคนต่างมากว่าจะพร้อมกันไปถึงไฟก็พอดีไฟดับ
3: พูดจบเจ้าคุณก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนต้นมะขามใหญ่ข้างเรือนต้นไม้เจ้ามั่นคนใช้ของท่านที่เป็นยามดูไฟไหม้กำลังนอนหลับสบายใช้ผ้าขาวม้าแดงผืนกว้างใหญ่ผูกกับกิ่งมะขามทำเป็นเปลเจ้าคุณปัจจนึกขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกรอดกรอด
8: ดูแกดูสิพลเห็นไหมว่าไอ้นั่นมันเหลวไหลเพียงใดใช้ให้มันเป็นยามมันกลับนอนหลับเอาโว้ยช่วยกันขว้างกระบาลมัน
3: สามสหายมองดูหน้ากันแล้วอมยิ้มนี่ก่อนว่า
4: ไอ้นั่นถ้ามันเกิดวันเดือนปีเดียวกับอัว
3: เจ้าคุณคอนนี่ก่อนแล้วหยิบก้อนดินก้อนหนึ่งเงื้อเงื้อหมายมั่นปั้นมือขว้างกระบาลคนใช้ของท่านเมื่อเล็งเหมาะเจาะดีแล้วก็ขว้างขึ้นไปเต็มแรงก้อนดินกระทบกิ่งมะขามแคนนอนเหมือนลูกบิลเลียดกระเด็นมาถูกศีรษะเจ้าคุณปัจจนึกดังโป๊กเจ้าคุณร้องสุดเสียงยกมือกุมหัวล้านสุดตัวนั่งทันที
8: อุ้ยโอ้ยโอ้ยหัวกูแตกแล้ว
3: นิกรทำหน้ากระเรียกกระราดเดินเข้ามาดึงมือท่านออกจ้องดูกลางกระหม่อมพ่อตาแล้วหัวเราะเบา
4: ๆไม่แตกหรอกครับเออเหอหัวคุณพ่อแข็งเนี่ยกับหัวไอ้โจร
8: ไอ้เปรต
3: เจ้าคุณตวาดแหว
8: ทะลึ่งไอ้เน่
3: สามสหายและเจ้าแห้วหัวเราะลั่นเจ้าคุณปัจจนึกค่อยๆลุกขึ้นตะโกนเรียกเจ้ามั่นอย่างหัวเสีย
8: ไอ้มั่นไอ้ชาติหมามั่นไอ้มั่นโว้ย
3: ยามดูเพลิงไหม้ตกใจตื่นยงโยยงหยกลุกขึ้นจากเปลผ้าขาวม้ายกกล้องส่องไปรอบๆตัวทั้งที่เขาเมาขี้ตาอยู
8: ่ไอ้โลซก
3: เจ้าคุณตะโกนลั่น
8: ลงมาดิไอ้มั่นกูต้องเอาเลือดหัวมึงออกแล้ว
3: คนใช้เก่าแก่ของบ้านสิริสวัสดิ์มองลงมาข้างล่างยกนิ้วชี้มือขวาแตะริมฝีปากแล้วร้องซีดดังๆ
4: อย่าเอะอะไปครับผมแลเห็นควันขึ้นกรนๆทางโน้นน่ากลัวจะไฟไหม้
3: เจ้าคุณก้มลงหยิบก้อนอิฐอีกก้อนหนึ่ง
8: ลงมาไอ้500ไม่ต้องดูหรอก
3: เจ้ามั่นทำหน้าครึ่งยิ้มครึ่งแย่
4: แต่เท้ารับกล่องสองทางไกลทีเถอะครับ
3: พูดจบเขาก็โยนกล้องลงมาตรงที่เจ้าคุณปัจจนึกยืนอยู่พอดีท่านเจ้าคุณในตาเหลือบยืนตกตะลึงก่อนที่กล้องราคาแพงจะกระทบพื้นดินกระดิ่งทองก็เอื้อมมือคว้าไว้ได้อย่างรวดเร็วแล้วเก็บใส่กระเป๋าเดินผิวปากทำไม่รู้ไม่ชี้เข้ามาหาพลและนายแพทย์ดิเรก
8: เฮ้ย
3: เจ้าคุณร้องลั่น
8: ของข้าเอาส่งมาเน
3: ่นิกรหมุนตัวกลับอมยิ้มแก้มตุย
4: อะไรครับ
8: อะไรเล่ากล้องนะสิ
3: ในการุณวงตบมือปิดปากหัวเราะคิกคักล้วงกระเป๋าหยิบกล้องออกมาโยนให้พ่อตาของเขาเจ้าคุณปัจจนึกถอยหลังกรูดสะดุดตอไม้เล็กๆหงายหลังพลึงท่านพยายามไขว่คว้ารับกล้องส่องทางไกลไว้ได้อย่างหวุดหวิดพลนิกรดิเรกและเจ้าแห้วหัวเราะลั่นโดยเฉพาะไอ้แห้วถึงกับนั่งเอามือกุมท้องหัวหน้ากองดับเพลิงลุกขึ้นด้วยความลำบากยากเย็นท่านวางกล้องลงบนพื้นล้วงกระเป๋าเสื้อกุยเฮงหยิบมีดพับสปริงขึ้นมาง้างออกนิกรกับไอ้แห้วร้องเสียงหลงต่างใส่ตีนหมาโกยอ้าวเข้าไปในสนามหน้าตึกเจ้าคุณปัจจนึก ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันวิ่งไล่กวดติดๆไปแต่ก็หาทันไม่กระดิ่งทองเร่งสตรีมเต็มที่วิ่งไปทางหลังตึกเจ้าแห้วเพ่นแผลวขึ้นบันไดหน้าตึกเลยเข้าไปในห้องโถงอารามรีบร้อนชนกับประภาเขาเต็มรักหกล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่หมวกทองเหลืองและเสื้อกางเกงของเจ้าคุณปัจจนึกกระเด็นหลุดจากมือประภาเจ้าแห้วรีบลุกขึ้นยืนยกมือไหว้ประภาปลกปลกก้มลงคว้าหมวกและเสื้อกางเกงของเจ้าคุณปัจจนึกวิ่งออกมานอกห้องโถงแลเห็นเจ้าคุณยืนเหนื่อยหอบอยู่หน้าตึกก็ทำใจดีสู้เสือเขาเดินตรงเข้ามาหาท่านอย่างนอบน้อม
7: รับประทานรีบแต่งตัวเธอขอรับกระผมจะได้เอารถออกพอรับทานคุณกิมหวนมาจะได้ไปเลย
3: เจ้าคุณนึกขึ้นได้ว่าไฟกำลังไหม้บางรักเลยหายโกรธเจ้าแห้ว
8: เออดีเร็วๆส่งมานี่พลโว้ยช่วยกันเอารถออกโว้ยอย่าร่ำไรเร็วเข้าป่านนี้ไฟมอดหมดแล้วก็ไม่รู้ว้าไอ้หวนชักช้าจริง
3: พลนิกรดิเรกและเจ้าแห้วต่างวิ่งเหยาะๆไปที่รถดับเพลิงเจ้าคุณปัจจนึกรีบแต่งตัวโดยเร็วแล้วรถดับเพลิงรุ่นพระเจ้าเหาก็แล่นโครงเครงออกมาจากโรงด้วยความลำบากยากเย็นนิกรทำหน้าที่เป็นคนขับเขานำรถแล่นมาจอดหน้าตึกดิเรกขยับระฆังเสียงลั่นไปหมดเจ้าคุณทำตาเขียวกับนายแพทย์ณรงค์ฤทธิ
8: ์เฮ้ยไม่ต้องตีเสือกตีหาตะวักตะบวยอะไรกันรถยังไม่ทันออกจากบ้านโว้ย
3: ดิเรกชักฉิวทำตาเขียวกับพ่อตาของเขาบ้าง
8: อู้วะใครจะไปรู้เล่า
3: เจ้าคุณยิ้มแห้งๆพูดเสียงอ่อยทันที
8: รถออกนอกถนนถึงค่อยตีระฆังนะครับคุณพ่อเออก็บอกให้เป็นกิจจลักษณะสิ
3: พลยกเท้าถีบดิเรกปั้งเขาให้กระเด็นตกจากรถลงมาหมอบอยู่ข้างกอพุทธรักษาร้องครางเสียงลั่นบ้าน
8: แกมันโตนักไอเรกพูดจาไม่มีสัมมาคารวะเลยรู้ไหมว่าท่านเป็นพ่อตาของแก
3: เจ้าคุณหัวเราะชอบใจ
8: นานต้องอย่างนั้นเจ้าพลแกดีมากไอเรกกับไอกรเลวใช้ไม่ได
3: ้นายแพทย์หนุ่มทรงตัวลุกขึ้นยืนด้วยความลำบากยากเย็น
8: อุ้ยอ๋อยเลิกไม่เอาแล้วเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งเอากระดูกแขวนคอ
3: เขาพูดอย่างหัวเสียถอดเสื้อฟอร์มออกเจ้าคุณปัจจนึกยิ้มออกมาได้ท่านจำเป็นต้องง้อดิเรกเจ้าคุณเดินเข้ามายกมือตบบ่าเขยใหญ่ของท่านเบา
8: ๆเฮ้ยอย่าทำเป็นใจหมาหน่อยเลยวะล้อกันเล่นนิดๆหน่อยๆเป็นอะไรไปหนักแน่นอดทนบ้างสิโว้ยรักหยอกแล้วจะต้องกลัวหยิกทำไม
3: นายณรงค์ฤทธิ์หน้างอเหมือนม้าหมากรุกขณะที่ MG ตอนเดียวแบบสปอร์ตคันหนึ่งเลี้ยวเข้ามาในบ้านอย่างรวดเร็วพ่อเจ้าประคุณกิมหวนมาแล้วเขาแต่งกายแบบนักดับเพลิงอย่างครบครันใส่หมวกทองเหลืองขัดเสียเป็นมันแพลบอเสียขับรถเหยียบกอกุหลาบราบไปแถบหนึ่งแล้วลงจากถนนเข้าไปในสนามตัดตรงมาทางหน้าตึกซึ่งเป็นทางลัดพอแลเห็นเสียงหวนเจ้าคุณปัจจนึกก็เริ่มกลุ้มใจท่านขมวดคิ้วนิ้วหน้ามองดูกอกุหลาบด้วยความเสียดายกิมหวนห้ามล้อพืชกระโดดลงจากรถอย่างสง่าผ่าเผยชิดเท้าตรงยกมือวันทยาหัดหัวหน้ากองดับเพลิง
8: ขอโทษครับที่ผมมาล่าช้าไปหน่อย
3: ใบหน้าของเจ้าคุณบอกบุญไม่รับ
8: ทำไมแกถึงโอ้เอ๋นักฮะ
3: อาเสียหัวเราะเบา
8: ๆเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับผมแต่งตัวเสร็จออกจากบ้านก็บึงรถไปบางรักไปที่ไฟไหม้เพื่อตรวจดูว่ามันไหม้จริงหรือเปล่าและถ้าไหม้จริงก็ต้องดูให้รู้แน่ว่าไหม้มากหรือไหม้น้อย
3: เจ้าคุณปัจจนึกถอนหายใจเฮือกใหญ
8: ่แล้วเสือกไปดูทำไมโธ่แกนี่เซอร์อะไรอย่างนี้กว่าจะไปถึงไฟมันก็คงดับหมดแล้ว
3: เสียงหวนยิ้มแป้น
7: ดับแล้วสิครับดีเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อย
3: เจ้าคุณกลืนน้ำลายเอือกมองไปรอบๆแล้วออกคำสั่งกับพลดับเพลิงในบังคับบัญชาของท่าน
8: เร็วขึ้นรถโว้ย
3: ต่างคนต่างขึ้นรถตามคำสั่งเจ้าคุณปัจจนึกทำหน้าที่ขับเองเพราะต้องการไปยังที่เพลิงไหม้โดยเร็วที่สุดท่านสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์นำรถออกแล่นไปจากบ้านสิริสวัสดิ์ผู้คนใช้ชายหญิงพากันหัวรอคิกคักไปตามๆกันเส เสียงระฆังรถดับเพลิงบรรดาศักดิ์ดังลั่นระคนกับเสียงเครื่องยนต์ซึ่งดังราวกับรถถังทหารราบท่านเจ้าคุณมีใบหน้าเคร่งขรึมทอดสายตามองไปข้างหน้ามือกุมพวงมาลัยมั่นเท้าเหยียบคันเร่งน้ำมันลงไปจนจมมิดรถบูรังโท่ของเยอรมันวิ่งไปเร็วที่สุดที่จะเร็วได้เด็กคาวบอยหลายคนวิ่งนำหน้ารถส่งเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานประชาชนสองฟากถนนอดหัวเราะไม่ได้เมื่อรถดับเพลิงผ่านไปจากบ้านสิริสวัสดิ์มาบางรักในราวครึ่งชั่วโมงเศษเท่านั้นดิเรกขยับระฆังตลอดทางรถผ่านหน้ากรมไปรษณีย์โทรเลขไปตามถนนเจริญกรุงพอเลยมุมถนนสุริวงศ์ไปเล็กน้อยรถดับเพลิงของตำรวจคันหนึ่งก็วิ่งสวนมาพวกตำรวจในรถเสื้อฟอร์มเปียกมาลอกมาแลกมาตามกันขณะที่รถสวนกันนั้นตำรวจที่อยู่ในรถต่างตบมือชัยโยโห่ร้องเสียงลั่นเจ้าคุณปัจจนึกยกมือให้ด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเสียงหวนลุกขึ้นรำฮาวายสายตะโพกไปมาเข้าจังหวะของเครื่องยนต์ซึ่งเดินโครมโครมเป็นจังหวะรำบ้าตำรวจคนหนึ่งตะโกนโบกๆมาจากรถดับเพลิง
9: พรุ่งนี้ค่อยมากันสิพักพวก
3: เจ้าคุณหันหลังชะโงกหน้าไปค้อนตำรวจทั้งรถ
9: เออสิวะ
3: ท่านตะโกนตอบแล้วท่านก็เร่งน้ำมันทวีความเร็วขึ้นอีกพลพัชราภรณ์นั่งเคร่งขรึมมาตลอดทางอิดหนาระอาใจเป็นที่สุดแล้วสภาพของเขากับพรรคพวกดูคล้ายๆกับกองดับเพลิงแห่งสำนักโรงพยาบาลโรคจิตต่างคนรุ่มร่ามในเครื่องแบบสับปะรังเคนี้ซึ่งเจ้าคุณปัจจนึกเป็นผู้จัดหาให้พลนั่งเคียงคู่กับท่านเขารู้สึกละอายมากเมื่อผ่านผู้หญิงสาวตามริมถนนและแม่งามเหล่านั้นหัวเราะ กันคิกคักนายพัชราภรณ์ถอนหายใจดังๆหันมาพูดกับเจ้าคุณปัจจนึก
9: ขับให้มันเร็วกว่านี้อีกนิดได้ไหมครับคุณอา
3: เจ้าคุณยิ้มเล็กน้อย
9: ได
3: ้ท่านตอบสั้นๆ
9: ได้ก็เร่งน้ำมันเข้าสิครับเร่งแล้วเห็นไหมเล่าเหยียบซิจนจมมิดแต่เครื่องยนต์มันมีกำลังความเร็วเพียงเท่านี้เอง
3: พลจุปากสั่นศีรษะช้าๆ
9: ไม่ไหวแล้วครับผมอายไอ้พวกเด็กกุ้ย 3-4 คนที่มันวิ่งนำหน้ารถเราเหลือเกิน
3: เจ้าคุณยิ้มแย่ๆ
9: อายมันทำไมกันเราไม่ได้สร้างรถคันนี้ขึ้นเองนี่ว่ามันวิ่งได้แค่ไหนก็ต้องปล่อยให้มันวิ่งไปแค่นั้น
3: ก็แล้วเมื่อไหร่มันจะถึงไฟล่ะครับเจ้าคุณหัวเราะ
9: มันก็ต้องถึงวันยังค่ำแล้ววะไอ้หลานชาย
3: พูดจบเจ้าคุณก็สะดุ้งเมื่อแลเห็นหน้าหม้อรถยนต์มีควันออกมาพลุ่งๆท่านถอนเท้าจากคันน้ำมันเหยียบห้ามล้อและยกเท้าซ้ายเหยียบคลัชปลดเกียร์เป็นเกียร์ว่างรถดับเพลิงหยุดห่างจากท่อประปาราวหนึ่งเสาไฟฟ้าพลหันมาถามเจ้าคุณปัจจนึก
9: คุณอาหยุดรถทำไมอีกล่ะครับ
3: เจ้าคุณหัวเราะเบาๆชี้ไปที่หน้ารถ
9: น้ำหมดโว้ยแกดูสิแห้งหม้อแล้ว
3: พูดจบท่านก็หันมาทางกิมหงวน
9: ไอ้เสียลงรถวิ่งไปเอาน้ำมาเติมรถสักครึ่งปี๊บเถอะวะขอยืมปี๊บเขาที่นั่นก็ได
3: ้เสียงวนอ้าปากหวอ
7: ไอ้ยาจะให้ผมหิ้วปี๊บมานี่อ๋อยไม่รับประทานละครับ
3: เจ้าคุณจุปาก
9: แล้วกันโว้ยแกไม่ไปเอาทำไมรถถึงจะแล่นต่อไปได
7: ้ยังไงก็แล้วแต่เถอะครับผมน่ะอิดหนาระอาใจเต็มทนแล้วรถตะหวักตะบวยอะไรไม่เคยพบแล่นช้ากว่ารถบดถนนเป็นกอง

0: ว่ารถคนบ้า
1: ไอ้หลอหัวรอคิกพวกลือมันแต่งตัวเหมือนคนบ้านี่วะเจ้าคุณกระโดดแผลวลงจากรถด้วยความโกรธเด็กหมวกทองเหลืองหลุดกระเด็นยุวชนคาวบอยโห่ร้องเสียงสนั่นวันไหว
2: เฮ้หัวล้านด้วยเว้ยพวกเราฮ่าหัวแดงแจ๋หน้าเอาขี้หมาละแรงหัวจังเว้ยฮ่า
1: คนนิคอนกิมหวนและดิเรกพลอยขบขันไปด้วยเจ้าคุณโกรธหัวฟัดหัวเวียงกวักมือเรียกไอ้หลอ
0: มามึงมาชกกับกู
1: ไอ้หลอบ้วนน้ำลายปริ๊ดยกมือทั้งสองท้าเซเอลอย่างไม่พรั่นหันไปรีตากับเพื่อน
2: ๆเฮ้ยเจอนักเลงโตหัวลูกมาอึเขาแล้วเว้ย
1: เสียงหวนกำลังเติมน้ำหน้าหม้อได้ยินคำพูดประโยคนี้ก็หัวเราะลั่นปล่อยปี๊บหลุดจากมือซุดตัวลงนั่งเอามือกุมท้องเจ้าคุณวิ่งเข้าไปเตะกิมหวนดังพลัก
0: หัวเราะอะไรฮะไอ้หวน
1: อาเสียค่อยๆลุกขึ้นยืน
2: หัวเราะที่ไอ้หลอมันล้อคุณอาครับ
1: เจ้าคุณปัจจนึกค้อนประหลับประเหลือกหันมายกมือชี้หน้าพวกยุวชนคาวบอย
0: มึงระวังให้ดีเถอะพ่อจะบอกตำรวจให้เอาพวกมึงไปปล่อยเกาะให้หมด
1: ไอ้หลอยักคิ้วแผลบ
2: ก่อนไหนครับก่อช้างใช่ไหมครับฮะปล่อยเกาะเรื่องอะไรกันคุณ
0: มึงล้อค่ะว่าหัวล้านน่ะสิวะ
1: พวกเขาบอยหัวเราะกันอย่างครื้นเครงเจ้าเด็กแก่นแก้วอีกคนตะโกนขึ้นดัง
2: ๆพวกเราเว้ยวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นสองดวงเว้ยฮะ
1: เจ้าคุณโกรธหัวฟัดหัวเวียงท่านหันมาทางกิมหวน
0: ไอเซียเอาปี๊บไปคืนเขาแล้วกลับมาขึ้นรถเร็ว
1: กิมหวนอมยิ้มแก้มตุย
2: ไม่ต้องคืนแล้วครับ
1: พูดจบก็หันไปทางท่อประปาตะโกนบอกเจ้าของปี๊บ
2: เฮ้ยปี๊บของใครมาเอาไป
1: แล้วอาเซียก็เหวี่ยงปี๊บไปบนบาดวิถีเจ้าคุณปัจจนึกกับกิมหวนก้าวขึ้นรถท่านเจ้าคุณสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์นำรถดับเพลิงแล่นต่อไปยุวชนคาวบอยโห่ร้องกันเกลียวกราวรถดับเพลิงยี่ห้อบูรังโทวิ่งขยโยกขยเยกเหมือนม้าพาสังขารอัญชราภาพตรงไปที่เพลิงไหม้อีกสักครู่ใหญ่ๆก็มาถึงจุดหมายไฟดับแล้วไม่มีรถดับเพลิงแม้แต่คันเดียวเจ้าคุณปัจจนึกหยุดรถริมท่อน้ำเยื้องกับบริเวณเพลิงไหม้เล็กน้อย
0: เร็วลงรถต่อสายสูบเร็วโชคดีจริงรถดับเพลิงเรามาถึงก่อนใครหมด
1: พลหัวรอกาก
3: กลับบ้านดีกว่าครับคุณอาตำรวจเขาดับเรียบร้อยแล้ว
0: เธอนาไฟตอนกลางๆยังมีอีกเห็นไหม
1: ดิเรกนรงฤทธิ์เอื้อมมือตบบ่าพ่อตาของเขาแล้วพูดยิ้มยิ้ม
0: เป็นกลับดีกว่าเชื่อไอทยูเห็นไหมครับป๋าใครๆเขาพากันยิ้มเยาะเรา
1: เจ้าคุณทำหน้าปั้นยากที่สุดท่านมองไปที่บาดวิถีริมถนนและเห็นประชาชนชายหญิงพากันยืนจับกลุ่มมองดูรถดับเพลิงอย่างขบขันท่านเจ้าคุณถอนหายใจเบาๆหันมาพูดกับสี่สหายและเจ้าแห้ว
0: เราคือกองดับเพลิงของประชาชนไหนๆมาถึงแล้วก็ควรลงไปดูที่เกิดเหตุสักหน่อยดีกว่ามาเสียเที่ยวเปล่าใครจะหัวเราะก็ช่างเขาประไร
1: สี่สหายกับเจ้าแห้วยังคงนั่งอยู่บนรถเจ้าคุณปัจจนึกสั่งให้ทุกคนเข้าไปในที่เพลิงไหม้ซึ่งไฟดับหมดแล้วแต่ยังมีควันโชยกลุ่นอยู่กิมหวนยิ้มให้ท่านพลางสั่นศีรษะ
2: คุณอาอยากดูก็เข้าไปคนเดียวเถอะครับพวกผมขอรออยู่ที่รถก็แล้วกัน
1: ท่านเจ้าคุณจุปากรู้ดีว่าพลนิกรกิมหวนและดิเรกไม่ยอมทำตามคำสั่งท่านร้องบอกเจ้าแห้ว
0: แห้วเองเข้าไปดูนี่เป็นคำสั่งของหัวหน้ากองดับเพลิงเพื่อประชาชน
1: เจ้าแห้วกระโดดลงจากรถยืนมองดูเจ้าคุณปัจจนึกด้วยสายตาแข็งกร้าว
2: รับประทานกระผมยินดีฟังคำสั่งใต้เท้าแต่ขออนุญาตไม่ปฏิบัติตามขอรับ
1: ท่านเจ้าคุณทำปากจู
0: ๋นี่แกกล้าขัดคำสั่งฉันหรือประเดี๋ยวข้าก็เตะให้เท่านั้น
1: เจ้าแห้วทำตาโตเท่าไข่ห่าน
2: กระผมจำเป็นต้องขัดคำสั่งขอรับรับประทานกระผมเบื่อเต็มทนที่ต้องเป็นจำอวดในสายตาของใครต่อใคร
1: พูดพลางล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบมีดพกออกมาดีดสปริง
2: วันนี้รับประทานเป็นยังไงเป็นกันขอรับ
1: เจ้าคุณปัจจนึกหน้าซีดเผือดพูดเสียงระล่ำระลักกับนายพัชราพร
0: ผลโวยไอ้แห้วมันเป็นคนของแก มันบังอาจขัดคำสั่งอา

0: และจะทำร้ายอาอีกด้วยแกต้องจัดการมันเดี๋ยวนี
1: ้นายพัชราพรหัวเราะเบาๆช่างมันเถอะครับคุณอาไอ้แห้วมันกำลังโมโหอย่างเงี้ยใครขืนไปเอะอะกับมันมันแทงตายแน่ผมรู้นิสัยไอ้แห้วดี
2: พูดจบก็ขยิบตากับคนใช้จอมแก่นของเขาเจ้าคุณสะดุ้งโยงเจ้าแห้วได้ท่าก็แกล้งทำกริยาขึงขัง
3: รับประทานไก่เท้าอยากเตะก็ลงมาเตะเองสิขอรับ
2: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มแย่ๆ
0: ไอ้แห้วมึงจะสู้กูหรือ
2: ไอ้แห้วทำเป็นขบเคี้ยวๆฟัน
3: รับประทานไม่เลือกหน้าทั้งนั้น
2: เจ้าคุณชักใจไม่ดี
0: บ้านะทำเป็นฝรั่งเศสไปได้ขึ้นมาเว้ยกลับบ้านพร้อมๆกัน
2: เจ้าแห้วซ่อนยิ้มไว้ในหน้าปีนขึ้นมานั่งบนรถตามเดิมคณะพักยิ้มแป้นไปตามกันคณะรถยนต์แท็กซี่คันหนึ่งแล่นผ่านมาเสียงหวนตะโกนเรียกเสียงลั่นถนน
3: แท็กซี่แท็กซี
2: ่รถเฟียสสีเลือดหมูห้ามล้อเอียดหยุดริมรางรถรางเจ้าคุณปัจจนึกกล่าวถามกิมหงวนทันที
0: เฮ้ยแกเรียกรถแท็กซี่ทำไม
2: กิมหงวนอมยิ้มผมจะกลับบ้าน
0: อ่ะไม่ได้สิโว้ยมาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันสิ
2: เสียงหงวนสั่นศีรษะ
3: ไม่รับประทานละครับผมจะกลับไปทำงานงบบัญชีประจำวันของผมขืนไปรถโกโรโกโสคันนี้กว่าจะถึงก็ค่ำ
2: นิกรพูดเสริมขึ้นทันที
0: เออดีโว้ยกันกลับด้วยคน
2: นายพัชราพรพูดขึ้นบ้าง
0: ว่าไปด้วยเว้ย5 โมงเย็นจะต้องไปเยี่ยมศพพ่อของเพื่อนคนหนึ่งมีเวลาอีกเล็กน้อยเท่านั้น
2: กิมหงวนพยักหน้า
3: ไปกันไปส่ง
2: แล้วหันมาทางดิเรก
3: แกจะกลับพร้อมกันไหมล่ะ
2: นายแพทย์หนุ่มพยักหน้า
0: เป็นกลับดีเหมือนกันให้ไอ้แห้วกับคุณพ่อนำรถกลับบ้านก็แล้วกัน
2: เจ้าแห้วรีบพูดกับกิมหงวน
3: รับประทานขอให้ผมโดยสารกลับด้วยคนเธอขอรับ
2: อาเสียหัวเราะเบา
3: ๆไปสิ
0: เอาใครจะกลับลงไปขึ้นรถบ่อย
2: ทั้ง5 คนพากันกระโดดลงจากรถเจ้าคุณปัจจนึกโกรธจนเหลือที่จะกล่าวแล้ว
0: เฮ้ยยังไงกันบ่อยฮะพวกแกจะให้ข้าขับรถไปบ้านตามลำพังหรือเนี่ย
2: นิกรหัวเราะลั่น
3: เป็นอะไรไปล่ะครับรถของคุณพ่อคุณพ่อไม่ขับไปแล้วจะให้ใครขับ
0: ว้าข้าก็อายเขาแย่นะสินั่งไปในบ้าห่อฟางอยู่บนรถคนเดียวดูกะไรอยู่ไม่เอาโว้ยไปด้วยกัน
2: กิมหวนโบกมือ
3: จ้างผมอีก100 บาทผมก็ไม่นั่งรถคุณอากลับอายเขาแทบจะแทรกแผ่นดินหนีสารรูปของรถมันทุเรศเหลือเกิน
2: แล้วอาเสียก็พูดกับเพื่อนเกลอและเจ้าแห้ว
3: ไปโว้ยขึ้นรถเราเหอะเห็นไหมเล่าคนเขามุงดูเราแน่นขึ้นทุกที
2: ทั้ง5 คนพากันเดินไปขึ้นแท็กซี่แล้วรถคันนั้นก็แล่นไปทางสุริวงศ์เจ้าคุณด่าพึมพำเรียงลำดับปู่ย่าตายายของพลนิกรกิมหงวนดิเรกและเจ้าแห้วในที่สุดท่านก็ต้องนำรถดับเพลิงสมัยสุโขทัยกลับบ้านตามลำพังหมดกำลังใจที่จะตั้งกองดับเพลิงอีกท่านคิดว่าท่านจะขายเลหลังรถคันนี้ไปเสียเลิกเป็นกองดับเพลิงกันทีเพราะว่ามันยุ่งยากและมีอุปสรรคหลายอย่างนักตอนสายวันรุ่งขึ้นสตูดเก๋งขับโดยพลพัชราพรพาผู้โดยสารคือกิมหงวนกับนิกรเลี้ยวเข้ามาในบ้านสิริสวัสดิ์อย่างแช่มช้าแล้วจอดนิ่งที่หน้าตึก
0: เฮ้ย
2: พลพูดเสียงดังพลางดึงสวิตช์เปิดกระโปรงหลังรถ
0: เอาเครื่องแบบดับเพลิงขึ้นไปด้วยเว้ยจะได้ส่งคืนให้คุณอาพร้อมๆกัน
2: ทั้ง3 ก้าวลงจากรถนายการุณวงเหยียดแขน2 ข้างในท่าบิดขี้เกียจแล้วก้าวตาม2 สหายไปหยิบเครื่องแบบนักดับเพลิงขึ้นมาถือไว้ในเวลาเดียวกันดิเรกกับประภาเมียรักได้พาตัวเดินออกมาจากตัวตึกนายแพทย์หนุ่มเห็นเพื่อนเกลอก็ยกมือขึ้นโบก
0: เฮ้กูดมอร์นิ่งเว้ยพวกแกเป็นมาพร้อมกันสงสัยมีธุระสำคัญ
2: กิมหวนส่งยิ้มให้ดิเรกเดินเข้ามาหายื่นมือให้จับนายแพทย์หนุ่มยิ้มแป้นปราดเข้าประชิดตัวอาเสียเพื่อจับมือแต่กิมหงวนหดมือแผลบใช้ศีรษะโขกหน้าผากดิเรกค่อนข้างแรง
0: โอ้ย
2: นายนรงฤทธิ์ร้องอุทานลั่นยก2 มือกุมใบหน้ากิมหงวนหัวร้อกาก
3: เป็นสบายดีไหมไอ้ด็อกถุยเจ จอหน้าต้องทักทายแบบฝรั่งมันไส้เต็มทนเว้ย
2: นายหัวนอกชักฉิว
3: ฮึเว้ยเล่นบ้าๆอะไรก็ไม่รู้หน้าตาแทบแหกแกเป็นเลวมากฝรั่งไม่ชอบเว้ย
2: เสียงหวนหัวเราะชอบใจหันมาพูดกับประภา
3: คุณอาอยู่ไหมครับคุณประภา
2: แม่งามยิ้มเล็กน้อยอยู่ค่ะท่านอยู่ข้างบนเดี๋ยวนะคะดิฉันจะให้ใครขึ้นไปบอกท่านพูดจบประภาก็ตะโกนดังๆใครอยู่หลังบ้านเข้ามาหาฉันหน่อยเถอะอาเสียว่า
3: ไม่ต้องหรอกครับผมขึ้นไปเองก็ได้
2: แล้วเขาก็หันมาทางพลนิกร
3: ไปเว้ยขึ้นไปข้างบนเถอะที่เนี่ยมันเท่ากับบ้านของเรานั่นแหละ
2: พลนิกรกิมหวนเหวี่ยงเครื่องแบบไปที่หน้านายแพทย์ดิเรกพร้อมๆกันราวกับนัดกันไว้แล้วสามเกลอก็วิ่งแข่งกันขึ้นบันไดไปชั้นบนเสียงตึงตังโครมครามราวกับบ้านจะถล่มทลายเจ้าคุณปัจจนึกพินาศแต่งกายลำลองนั่งอยู่บนเก้าอี้ในห้องส่วนตัวของท่านกำลังตรวจนับธนบัตรในตู้เซฟเพื่อจะรวบรวมไปฝากแบงค์ในวันพรุ่งนี้สามเกลอพากันเข้ามาในห้องด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสเจ้าคุณสะดุ้งเฮือกเมื่อเห็นพลนิกรกิมหวนท่านรีบหยิบปืนพกที่วางอยู่บนหลังตู้เซฟขึ้นมาถือแล้วหัวเราะเบา
0: ๆไอ้หวนกับไอ้พลเชิญเข้ามาได้แต่ไอ้กรอยู่ที่ประตูนั่นขืนล้ำเข้ามาอีกก้าวเดียวฉันยิงแกเลย
2: นิกรหัวเราะคิก
4: หมายความว่ายังไงกันครับคุณพ่อ
2: เจ้าคุณจ้องปืนตรงท้องในการุณวงพอดี
0: หมายความว่าแกมันไวเกินกว่าที่ฉันจะระมัดระวังได
2: ้กระดิ่งทองยิ้มแป้นเดินตามเพื่อนเกลือทั้งสองเข้ามาหาท่าน
4: โธ่คุณพ่อเห็นผมเป็นคนขี้ขโมยไปได้เท่าที่ผมเคยล้วงกระเป๋าคุณพ่อหรือพวกเราก็เพื่อเล่นสนุกเท่านั้นเอง
0: อย่ามาพูดเลยวะแกน่ะเผลอได้เมื่อไรไปออกไปข้างนอก
2: นายการุณวงยิ้มแห้งๆยกมือไหว้ปลก
4: เชื่อผมเถอะครับโธ่ยังกับผมน่ะอดโซเต็มทีเงินของผมที่บ้านมากกว่าของคุณพ่ออีก
2: เจ้าคุณปัจจนึกจุปาก
0: หน้าด้านใจไงนี่ไล่ก็ไม่ออกไปอย่านะโว้ยขืนแย่มือเข้ามาในตู้เซฟค่อยยิงมือหักเลยอย่าเข้ามามุงโว้ยไอ้พวกนี้ออกไปห่างๆ
2: สามเกลอหาฟังเสียงไม่ต่างยืนล้อมรอบข้างหลังเจ้าคุณปัจจนึกและมองดูสิ่งของในตู้นิรภัยซึ่งเต็มไปด้วยธนบัตรเครื่องทองรูปพรรณและหนังสือสำคัญต่างๆกิมหวนจ้องตาเขม็งมองดูธนบัตรใบละ20 บาทปึกหนึ่ง
3: เออเหอทำไมเอาเงินไว้ในบ้านมากมายก่ายกองอย่างนี้ล่ะครับคุณอา
2: เจ้าคุณยิ้มแป้นท่านยกมือตบธนบัตรเหล่านั้นคล้ายจะอวดกิมหวน
0: อะไรมากมาย3-4 พันบาทเท่านั้นเอง
2: อาเสียอมยิ้มแก้มตุย
3: แหมลวดลายเหมือนยังกับธนบัตรรัฐบาลเชียวครับคุณอาซื้อพันละเท่าไหร่ครับ
2: เจ้าคุณสะดุ้งเหมือนถูกเข็มแทงเพ่นพรวดลุกขึ้นยืน
0: ไอ้หวนชัดช้านี่แกเข้าใจว่าแบงค์เก๋อย่างนั้นหรือ
2: เสียงหวนอ้าปากบ่แบงค์ดีเหรอครับนี่เขาถามเบา
0: ๆเออสิวะ
2: เจ้าคุณเอตโร
0: น้อยแน่ดูถูกกันนักไอ้นี่แกนึกว่าแกจะมีเงินแต่เพียงคนเดียวหรือยังไง
2: กิมหวนยกมือไหว้ขอโทษครับแหมมองดูอย่างกับแบงค์เก๋นะครับเจ้าคุณค้อนประหลับประเหลือกปิดตู้เซฟปังลั่นกุญแจกรุ๊ปท่านเปลี่ยนสายตามามองดูลูกเขยของท่านซึ่งยืนกระลิ้มกระเหลี่ยอยู่ข้างๆตู้เซฟมีกิริยาท่าทางเป็นพิรุธเจ้าคุณปัจจนึกผลุดลุกขึ้นยืน
0: ไอ้กอนจิกซับข้าไปบ้างหรือเปล่าไหนมาตรวจดูสิ
2: กระดิ่งทองขมวดคิ้วนิ้วหน้า
4: แล้วกันทำไมคุณพ่อดูถูกผมมากนักล่ะครับ
2: เจ้าคุณปัจจนึกยิ้มเล็กน้อย
0: ดูถูกนั่นแหละดีกว่าดูผิดมาเน่ข้าไม่ไว้ใจแกเลยเพื่อความบริสุทธิ์แกจะต้องให้ฉันค้นกระเป๋าแกก่อน
2: ในการุณวงเอียงคอยิ้ม
4: ถ้าค้นไม่ได้อะไรล่ะครับคุณพ่อจะว่ายังไง
0: ก่อนแล้วไปนะสิน
2: ิกรสะดุ้งโหยง
4: ไม่ได้สิครับการค้นทำให้ผมต้องเสื่อมเสียอิสรภาพถ้าค้นไม่ได้คุณพ่อต้องทำขวัญผม5 บาทก็แล้วกัน
2: เจ้าคุณนิ่งตรึกตรองคิดยี่ตอกในใจท่านรู้ดีว่า
1: พระราชบุตรเขยของท่านเป็นนักจิกที่มีฝีมือเหนือกว่านักจิกทั้งหลายนิกรยืนอยู่ใกล้ตู้นิรภัยของท่านตั้ง2นาทีหรือกว่านั้นธรรมดา10เบี้ยใกล้มือก็คงจะอดแหนบไม่ได้เขาอาจจะหยิบเอาแบงค์ไปสัก1ปึกและถ้าเป็นเช่นนี้ท่านก็ควรจะต้องค้นดูถึงแม้ค้นไม่ได้อะไรเสียเงินสัก5บาทก็ยังดี
0: เอาเอาเว้ยตกลงเข้ามานี
1: ่ไอ้เสือมือกาวยิ้มแป้นเดินเข้ามาหาโดยดีเจ้าคุณเริ่มค้นตามกระเป๋าเสื้อกางเกงโดยละเอียดถี่ถ้วนอนิจาเอ๋ยมันเป็นกรรมเวรของท่านที่มีลูกเขยผิดพ่อเจ้าประคุณนิกรจิกเงินของท่านจริงๆเขาหยิบเอาออกมาจากตู้เซฟเมื่อตะกี้นี้อย่างรวดเร็วที่สุดแล้วคาดการล่วงหน้าได้ว่าอย่างไรเสียเจ้าคุณปัจจนึกก็ต้องขอค้นเขาดังนั้นจึงเอาธนบัตรปึกนั้นค่อยๆยัดลงไปในกระเป๋าเสื้อกุยเฮงของท่านฝากท่านไว้ชั่วคราวก่อนโดยที่เจ้าคุณไม่รู้สึกตัวเลยค้นจนทั่วตัวก็ไม่ได้อะไรเจ้าคุณยิ้มแย่ๆยังไงครับคุณอาเสียงหวนกระเซาได้อะไรไหมล่ะครับท่านเจ้าคุณยกมือเกาศีรษะแกรกๆค้อนกิมหวนแล้วพูดกับลูกเขยของท่าน
0: ไหนอ้าปากดูสิ
1: กระดิ่งทองอ้าปากกว้างตั้งศอกจนกระทั่งมองเห็นลิ้นไก
0: ่อ้าวดูสิครับ
1: เจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะเบาๆยกมือจับหูนิกรมองดูในรูหูสองข้างแต่ก็ไม่พบอะไรนอกจากขี้หู5-6ก้อนเจ้าคุณเลยยอมจำนน
0: ดีมากแกเป็นผู้บริสุทธิ์แล้ว
1: นายการุณวงยักคิ้วแผลบ
0: โปรดจ่ายให้ผม5บาทตามสัญญาครับ
1: เจ้าคุณทำหน้ากระเรียกกระร่าชอบกลไขกุญแจแง้มตู้นิรภัยออกนิดหน่อยหันมาผลักอกนิกรเซออกไปแล้วหยิบธนบัตรใบละ5บาท1ฉบับออกมา
0: เอาเอาไปไอ้เปรตขาดทุนเปล่าๆซวยจริงโว้ย
1: นิกรยิ้มแป้นรับธนบัตรมายกขึ้นจูบเจ้าคุณปัจจนึกหันมาปิดตู้เซฟและลั่นกุญแจนิกรถือโอกาสนี้ค่อยๆล้วงกระเป๋าเสื้อกุยเฮงของท่านหยิบปึกธนบัตรออกมาใส่กระเป๋ากางเกงอย่างรวดเร็วที่สุดการกระทำของเขาหารอดพ้นสายตาพลกับกิมหมวนไม่ทั้งสองลืมตาโพลงแสดงความพิศวงในศิลปะการล้วงลักของนิกรอาเสียพูดขึ้นลอย
3: ๆตะเร็งเต็งเตรงเอาสามหารโว้ย
1: พลพูดขึ้นบ้างคล้ายกับร้องเพลง
0: ห้อยเทียนเล้าห้อยเทียนเล้าใครไม่เลี้ยงพ่อตีคองเลย
1: เจ้าคุณหันควับมามองดูหน้าสามเกลออย่างตื่นตื่น
0: อะไรกันไอ้พวกนี้ฮะ
1: พลรีบแก้ตัวทันที
0: เปล่าครับไอ้กอนมันมีโชคได้เงินฟรีตั้ง5บาทผมเลยบังคับให้มันพาผมกับไอ้เสียไปเลี้ยงที่ห้อยเทียนเหลา
1: เจ้าคุณปัจจนึกหัวเราะหึ่หึ
0: ่5บาทไปห้อยเทียนเหลาแกจะกินอะไรกันวะ
1: กิมหวนว่าเบียร์คนละขวดก็ได้ครับอาหารไม่ต้องพูดถึงเพราะพวกเราตั้งใจไว้แล้วว่าเย็นเนี้ยจะมารับประทานข้าวกับคุณอา
2: เจ้าคุณกลืนน้ำลายเอือก
0: บ่อยนักโว้ย4วันทั้งวันนี้แล้วที่แกมากินข้าวที่นี่ข้าวปี๊บหนึ่งเกือบ3บาทแล้วพ่อเอ้ย
1: สามสหายหัวเราะลั่น
4: อย่าขี้เหนียวนักเลยนะคุณพ่อ
1: นิกรพูดยิ้มยิ้ม
4: คุณพ่อไปรับทานที่บ้านผมบ้างสิครับเดือนหนึ่งก็ได้
1: เจ้าคุณว่า
0: แต่วันนี้ข้าไม่ได้สั่งแม่ครัวให้เขาทำกับข้าวเผื่อนี่ว่า
1: พลพูดขึ้นบ้าง
0: จะยากเย็นอะไรครับคุณอาใช้ให้ใครเอาปิ่นโตไปซื้ออะไรอะไรที่ราชวงศ์มาก็แล้วกันพวกผมคอยได้ครับไม่ต้องเกรงใจหรอก
4: อ๋อแล้วใครเป็นคนจ่ายทรัพย์ล่ะพ่อคุณ
3: คุณอา
1: สามสหายพูดพร้อมๆกัน
0: ไม่เอาเว้ยถ้าจะกินข้าวที่นี่กินกันตามมีตามเกิดก็แล้วกันไปเว้ยไปคุยกันข้างล่าง
1: พูดจบประมุขของบ้านสิริสวัสดิ์ก็เดินนำหน้าพาพลนิกรกิมหวนออกไปจากห้องนิกรคว้ากระป๋องบุหรี่ตราดาวที่อยู่บนโต๊ะพัดลมใส่กระเป๋าทั้ง4คนเดินลงมาข้างล่างและหยุดชะงักบนขั้นบันไดเมื่อแลเห็นนายแพทย์ดิเรกกำลังบรรจงจูบภรรยาของเขา
0: เฮ้ย
1: เจ้าคุณร้องลั่นหนุ่มสาวพลาออกจากกันทันทีสามเกลอชัยโยโห่ร้องเสียงสนั่นหวั่นไหว อาเสียกระโดดตัวลอยแหกปากตะโกน
3: ว้ายจูบกันกลางวันแสกๆว้ายไอ้ด็อก
1: ประพาอายม้วนต้วนดิเรกยิ้มทะม่องทะม่อง
5: ฝรั่งเป็นไม่ถือหน้า
1: เจ้าคุณพูดพลางหัวเราะพลาง
5: ให้มันลับหูลับตาคนหน่อยสิโว้ยอะไรจูบกันได้วันหนึ่งตั้งร้อยตั้งพันหนเป็นข้าเบื่อตายโหง
1: คณะพักเดินลงบันไดเข้ามาหาดิเรกและประภามีการสรรพยอกหยอกล้อกันในระหว่างเพื่อนฝูงและด่ากันนิดนิดหน่อยหน่อยตามธรรมเนียมต่างนั่งลงบนเก้าอี้นวมคนละตัวเจ้าคุณปัจจนึกและเห็นเครื่องแบบกองดับเพลิงกองอยู่บนพื้นถึงสี่สำรับก็กล่าวถาม
5: นี่พวกแกหอบเครื่องแบบมาทำไมกันโว้ยพล
1: นายพัชราพรยิ้มอ่อนโยน
6: เอามาคืนคุณอานะสิครับ
5: หอคืนแกหมายความว่าอะไรกันนี
6: ่พลว่าหมายความว่าพวกผมขอลาออกจากตำแหน่งการดับเพลิงของคุณอาครับ
1: ก่อนที่ประมุขของบ้านสิริสวัสดิ์จะพูดว่าอะไรเจ้าแห้วเดินทำหน้าทะเลนเข้ามาในห้องเข้าหัวเราะร่วนสุดตัวนั่งยองๆยกมือไหว้เจ้าคุณปัจจนึก
7: รับประทานกระผมขอลาออกขอรับ
1: เจ้าคุณทำตาปลิบ
5: ๆมันยังไงกันโว้ยอยู่ดีๆก็ลาออกหมดบอกเหตุผลหน่อยเถอะแล้วข้าจะได้ใครที่ไหนเป็นเจ้าหน้าที่ประจำรถดับเพลิงล่ะ
4: ก็จ้างเอาใหม่สิครับ
1: นิกรพูด
4: เดือนละ3บาท4บาทถมเถไปสมัยเนี้ยงานหาทำง่ายอยู่เมื่อไร
1: เจ้าคุณปัจจนึกจุปากจิกจัก
5: บ้าแล้วพวกแกบ้าแน่ๆเสียแรงที่เริ่มก่อการมาด้วยกันยังไม่ทันได้ดับเพลิงแม้แต่ครั้งเดียวก็ลาออก
1: ดิเรกพูดขึ้นบ้าง
6: ผมจะออกเหมือนกันครับรำคาญเต็มทนซะแล้ว
5: เอาละสิเจ้าเรกก็ลาออกทีนี้หลงจงข้าเก๋าเจ๋งคนเดียว
1: สีสหายหัวเราะลั่นเจ้าคุณพยายามพูดหวานล้อมชี้แจงแสดงเหตุผลให้พลนิกรกิมหวนดิเรกและเจ้าแห้วฟังว่าการกระทำเพื่อสาธารณประโยชน์ย่อมเป็นกุศลอันล้ำเลิศแต่ทั้งห้าคนคงยืนกรานขอลาออกท่าเดียวเมื่อหมดหนทางเจ้าคุณปัจจนึกก็ต้องอนุโลมตามใจ
5: ถ้าอย่างนั้นก็เป็นอันว่ากองดับเพลิงบรรดาศักดิ์ต้องเลิกล้มเฮ้ยไม่ควรเลยกูเสียทั้งทรัพย์เสียทั้งเวลาอยู่ดีๆรนหาที
1: ่กิมหงวนว่าน
4: ี่แหละครับเข้าทำนองหัวล้านได้หวีเอ้ยไม่ใช่ครับ
1: เจ้าคุณผลุดลุกขึ้นวิ่งเข้ามาก้มลงจิกผมอาเสียกระชากจนหน้าหงายแล้วตบหน้าเพี้ย
5: นี่แน่หัวล้านได้หวี
1: เสียงหวนสูดปากลั่นดิเรกหัวรอก้า
5: โอ้เป็นดีเว้ยสมน้ำหน้า
1: อาเสียค้อนประหลับประเหลือก
4: ประเดี๋ยวก็เป็นถีบเขาให้หรอก
1: เสียงหัวเราะอย่างครื้นเครงดังขึ้นพร้อมกันที่แก้มกิมหงวนมีรอยนิ้วมือ3นิ้วปรากฏเป็นผื่นแดงท่านเจ้าคุณกล่าวกับพวกกองดับเพลิงของท่าน
8: เรื่องราวจะดำเนินต่อไปยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะบ้านนิยายจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 23:00 นหลังข่าว3มิตินะคะท่านผู้ฟังท่านใดอยากฟังย้อนหลังหรือฟังซ้ำสามารถเข้าไปติดตามเป็นกำลังใจให้พึ่งได้ทางช่อง YouTube บ้านนิยายค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: กลับมาเติมเสียงวรรณกรรมฟังผ่อนคลายกับบ้านนิยายได้ที่นี่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: ทริป106ออนทัวร์ส่งท้ายปีที่ทุกคนรอคอยมาแล้วพฤศจิกายนนี้วิทยุครอบครัวข่าวพาทัวร์เมืองจีนไปกับเมืองสุดคูลสุดชิคชิงเต่าและเยียนไถ6วัน4คืนเปิดประสบการณ์ยุโรปในเอเชียที่คุณไม่ต้องบินไปถึงยุโรปเตรียมตัวให้พร้อมแล้วติดตามกติกาลุ้นชิงที่นั่งฟรีทางวิทยุครอบครัวข่าวและ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz
4: ร่วมออกเดินทางครั้งนี้โดยดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคออาหารแมวและสุนัขคาดีว่า
1: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยล์อาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอดไลน์พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
5: สาระบันเทิงครบครันที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว
6: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชต
7: สวัสดีครับคุณฟังครับมาแล้วครับซองทวิตเจอกับผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์นะฮะวันนี้รายการซองทวิตจะเป็นธีมที่ชื่อว่าเพลงที่มีคำว่าเรนเพื่อต้อนรับเข้าสู่หน้าฝนนะครับหรือว่า Song for Rain Season นะฮะคุณฟังนึกถึงเพลงอะไรบ้างครับบอกกันมาได้นะครับที่4838106นะฮะนี่เป็น SMS นะฮะที่คุณจะส่งข้อความมาหาเราได้แล้วก็ใครที่รับฟังผ่านช่องทางออนไลน์นะครับเว็บไซต์ www.searchgroup.co นะฮะคุณก็สามารถฟังรายการส่งทวิตได้เช่นกันนะครับเพลงแรกวันนี้ผมเลือกเพลงนี้ครับ

หลับตาไปแล้วก็ฟังเสียงของเจมส์เทเลอร์ไปก็ทำให้นึกถึงเพลง You Got a Friend เหมือนกันนะครับแต่ว่าเพลงนี้คือ Crying in the Rain นะฮะเจมส์เทเลอร์ร่วมงานกับอาร์ตกาฟังเกิลนะครับอยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า The Best of Art Garfunkel นะฮะออกมาในปี2001ส่วน Crying in the Rain ต้นฉบับเนี่ยเป็นงานของศิลปินดูโอชาวอเมริกันที่ชื่อว่า Every Brothers นะครับเพลงนี้เนี่ยต้นฉบับเนี่ยออกมาในช่วงปี1962แล้วก็ตัวเพลงเนี่ยขึ้นอันดับสูงสุดคืออันดับ6ใน Billboard Hot 100 Chart นะครับจะว่ากันไปก็มีการนำมา cover หลายต่อหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกนักร้องคันทรีอย่าง Tammy Wynette เอามา cover ในปี1988ขออภัย1981นะครับอยู่ในอัลบั้ม Your Bought Me Back นอกจาก Tammy Wynette ก็มี Don Williams ก็ cover ไว้ในปี1995นะครับรวมทั้งวงทริโอจากนอร์เวย์อย่าง Aha ก็เคยนำเพลงนี้มา cover นะฮะในอัลบั้มEast of the Sun, West of the Moon ออกมาในปี1990นะครับอีกคนหนึ่งคือคริสเตียนเกลก็เอามาร้องไว้เหมือนกันจากอัลบั้ม Hollywood Tennessee ในปี1981นะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายคนแหละนะครับสำหรับ Crying in the Rain นะครับที่คุณผู้ฟังได้ฟังจบไปเมื่อสักครู่นี้คนที่แต่งเพลงนี้คือคาร์โรคิงนะครับคาร์โรคิงแต่งเพลงนี้กับคู่หูที่มาร่วมงานเฉพาะกิจต้องบอกแบบนั้นปกติคาร์โรคิงตอนที่เธอเป็นนักแต่งเพลงให้กับค่ายเพลง Aldon Music เนี่ยเธอจะจับคู่กับเจอร์รี่กอฟฟินนะครับแต่ว่ามีอยู่วันหนึ่งผู้บริหาร Aldon Music บอกว่าคาร์โรคิงลองสลับคู่ลองเปลี่ยนคู่หูแต่งเพลงกันดีไหมสักครั้งหนึ่งลองดูนะฮะแล้วก็เธอก็มาจับคู่กับฮาวเวิร์ดกรีนฟิลด์นะครับมาแต่งเพลง Crying in the Rain เพลงนี้จนกระทั่งมันกลายเป็นเพลงเรียกว่าอมตะนะฮะจะบอกว่ายอดนิยมมันก็ไม่ใช่แหละเพราะว่าถ้ามองกันในแง่ของความนิยมในยุคนั้นที่ตอน Every Brothers เนี่ยร้องเพลงนี้ก็ขึ้นสูงสุดไปแค่อันดับ6เท่านั้นแต่กลับกลายเป็นคนที่เขาฟังเพลงนี้เขาชอบในเวอร์ชันของคนอื่นๆมากกว่าเวอร์ชันที่เป็นต้นฉบับนะครับมาต่อกันเลยครับสำหรับเพลงที่มีคำว่า Rain ในค่ำคืนนี้กับธีมเพลงที่มีคำว่า Rain ต้อนรับเข้าสู่ช่วงหน้าฝนนะครับหรือว่า Song for Rain Season ส่งทวิตทาง FM 106กับผมบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์อยากฟังเพลงอะไรบอกมานะครับ024127668 I'm sick

0: dancing in the rain.
1: เพลงจากหนังแนวโรแมนติกคอมเมดี้ออกมาในปี1952ทั้งชื่อเพลงชื่อหนังชื่อเดียวกันเลยนะครับ Singing in the Rain ตอนนั้นคนที่ออกแบบท่าเต้นให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็รวมถึงคนที่ร้องเพลงนี้คือจีนเคลลี่กับสแตนลีย์ดอนเนนนะครับจริงๆความตั้งใจผมเนี่ยผมตั้งใจเลือกเวอร์ชั่นของเจมี่คอลัมนะครับแต่ว่ามาเปลี่ยนใจเอาเมื่อคืนนี้ผมไปเซิร์ชหาว่านอกจากเจมี่คอลัมแล้วมีใครร้อง Singing in the Rain ไว้บ้างแล้วก็หน้าฝั่งบ้างท้ายสุดผมตัดสินใจเลือกดานาครอลนะครับเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชื่อ This Dream of You ของดานาครอลออกมาเมื่อปี2020นะฮะมีคุณชัยพรท่าน้ำนนท์บอกว่าขอเพลง Rain ของโฮเซ่คุณป้อมบอกว่าขอ Who Stop the Rain ของ CCR เดี๋ยวผมดูให้นะครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามแล้วก็ส่งข้อความมารวมทั้ง4728ส่งข้อความมาว่า Listen to the Rain ด้วยนะครับ

วลาอยู่ในรถเนี่ยฟังเพลงพวกนี้ระหว่างที่ฝนตกอยู่มันจะได้อารมณ์อย่างมากนะครับวันนี้ฝนตกลงมาแล้วนะฮะเหมือนจะเป็นช่วงบ่ายแก่ๆแต่ว่าช่วงนี้ก็คงจะหยุดไปแล้วนะครับเข้าสู่ช่วงหน้าฝนแล้วนะครับยังไงรักษาสุขภาพกันดีๆด้วยนะครับดูแลตัวเองกันให้เยอะๆทานอาหารถูกสุขลักษณะออกกำลังกายบ้างแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะครับคุณก็น่าที่จะเลี่ยงจากโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับ Rhythm of the Rain เพลงนี้ต้นฉบับเป็นของวง The Cascade นะครับออกมาในปี1962เพลงนี้แต่งโดยสมาชิกของวง Cascade นะครับชื่อว่าจอห์นครอสกัมโบจอห์นครอสกัมโบแต่งเพลงนี้ไว้ช่วงทศวรรษที่60โดยขึ้นสูงสุดอันดับ3ใน Billboard Hot 100นะครับแต่ว่าครองอันดับ1ในชาร์ต Easy Listening ของ Billboard 2สัปดาห์ทาง Billboard จัดอันดับสถิติของเพลงที่ได้รับความนิยมในปี1963เพลง Rhythm of the Rain เพลงนี้ติดอันดับ4นะครับช่วงเดือนมีนาคมปี1963เพลงนี้ไปติดใน Top 5ของ UK Single Chartทางฝั่งอังกฤษนะครับก็ได้รับความนิยมพอประมาณสำหรับ Rhythm of the Rain ในยุค 60s นะฮะคนที่เคยเอาเพลงนี้ไป cover เนี่ยก็มีหลายคนมากนะครับทั้ง Neil Sedaka มี Johnny Till Lawson ก็เคยนำไป cover ในปี1963นะฮะอยู่ในอัลบั้ม Talk Back Trembling Lips นะฮะรวมถึงสายคันทรีก็มีแพทโรเบิร์ตก็เคยนำมาคัฟเวอร์นะฮะรวมแล้วก็อีกคนหนึ่งคือแจ็คกี้วอร์ดนะครับเจสันโดโนแวนด้วยนะฮะก็เคยร้องไว้ในปี1990แล้วก็เขากลับมานำมารีเรคคอร์ดคือนำมาบันทึกเสียงใหม่ในปี2008อยู่ในอัลบั้ม Let It Be Me นะฮะส่วนเวอร์ชันของแดนฟอกเกนเบิร์กที่คุณได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้อยู่ในอัลบั้มที่ชื่อว่า The Wide Fates ขออภัย The Wide Place นะครับออกมาในปี1990ครับ

จะเป็นอะไรไหมถ้าผมจะเปิดเพลงนี้ซ้ำอีกสักรอบหนึ่งแต่เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งเพลงนี้เขียนโดยเบิร์ตบัคคารักนะครับแล้วก็ฮันเดวิดเป็นเพลงประกอบหนังเรื่อง Butch Cassidy and the Sundance Kid นะครับหนังเรื่องนี้ออกฉายในปี1969ซิงเกิลที่เป็นที่รู้จักเป็นซิงเกิลของ BJ Thomas นะครับแล้วก็ Raindrops Keep Falling on My Head ที่ผ่านไปเป็นของเวอร์ชันของ Patti Page นะครับเวอร์ชันนี้ที่ผมกำลังจะเปิดขอเปิดใหม่ครั้งหนึ่งคือเวอร์ชันของโบครับจากอัลบั้ม The Greatest Song of the 60s

าคงจะถูกใจคุณฟังบ้างไม่มากก็หน่อยนะครับคงจะได้ชุ่มฉ่ำใจในบรรยากาศของเพลงที่เข้ากับช่วงหน้าฝนนะฮะ Song for Rain Season ชื่อธีมรายการในคืนนี้ต่อกันเลยนะครับนี่คือ Raining in My Heart เวอร์ชันของ Leon Sayer ครับ

ชอบไหมครับเพลงนี้เวอร์ชันของ Leo Sayer นะครับใครที่นึกถึง Leo Sayer ก็คงต้องนึกถึง More Than I Can Say นะครับเพลงฮิตของ Leo Sayer เพลงนั้นนะฮะ Raining In My Heart เวอร์ชันนี้ของ Leo Sayer อยู่ในอัลบั้มชื่อเดียวกับเขาครับคือ Leo Sayer นะฮะออกมาในปี1978ต้นฉบับของเพลงนี้เป็นของ Buddy Holly นะครับทำออกมาในช่วงปี1958นะฮะตอนนั้น Buddy Holly ทำเพลงนี้ตอนที่เขาอยู่นิวยอร์กนะครับแล้วก็คนที่แต่งเพลงนี้คือเฟอริสแบรนด์นะฮะแต่งร่วมกับบอลุกแบรนด์นะฮะก็น่าจะเป็น2พี่น้องกันนะคาดว่านะฮะอยู่ในค่ายเพลงที่ชื่อว่า Coral Records นะครับก็โอ้โหยุคทศวรรษที่50ปลายๆผมยังไม่เกิดเลยฮะคุณผู้ฟังเกิดกันหรือยังครับมีใครคิดถึงเพลงอะไรอีกบ้างในคืนวันนี้นะฮะชื่อธีมของ Song Twist ก็คือเพลงที่มีคำว่า Rain เพื่อต้อนรับเข้าสู่หน้าฝนหรือ Song for Rain Season นะฮะมีคุณป้อมที่ขอ Who Stop the Rain แล้วก็ผมเตรียมมาพอดีเลยนะครับ

มีเพลงอะไรต่อล่ะในลิสต์ที่ผมเตรียมมาวันนี้เปิด CCR ไปแล้ว1เพลงนะฮะจริงๆมันก็มี Have You Ever Seen The Rain ด้วยแต่ผมเล่นไปหรือยังอะ Have You Ever Seen The Rain เนี่ยยังใช่ไหมมีเวอร์ชันของ Rod Stewart 1เวอร์ชันแล้วก็อีกเวอร์ชันหนึ่งที่ผมเตรียมมาก็เป็น Have You Ever Seen The Rain เหมือนกันของ Smokey ขอเล่นเวอร์ชันนี้แล้วกันRod Stewart เบิร์ดแล้วนะฮะฟังเวอร์ชันของ Smokey ครับ

ต้นฉบับเป็นของ Credence Clearwater Revival หรือว่า CCR นั่นเองนะครับ Smokey ก็นำมา cover ด้วยเหมือนกันนะฮะเพลง You Are นะฮะหรือว่า You Are The Sun You Are The Rain นะฮะไปฟังเลยครับ

Lionel Richie นะครับก็เพลง You Are จากอัลบั้มชื่อเดียวกับเจ้าตัวนะฮะออกมาในปี1982อัลบั้มนี้มีเพลงอย่าง Tully ด้วยนะครับเป็นเพลงฮิตของ Lionel Richie นี่คือผลงานของอดีตนักร้องนำและก็สมาชิกของวง The Commodores นั่นเองนะครับ3:50 นาทีแล้วครับนี่คือช่วงเวลาของ Song Twist นะฮะรายการเพลงที่มาเป็นธีมมาเป็นคอนเทนต์แบบแต่ละสัปดาห์แต่ละวีคก็จะเป็นธีมที่ผมกำหนดขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่คุณผู้ฟังอยากฟังเนี่ยมันก็จะต้องเข้ากับธีมที่คิดไว้ธีมที่ตั้งไว้นะฮะมาฟังอีกหนึ่งเรนที่เตรียมไว้ให้ครับเป็นเพลงของ Adele อันนี้อยู่ในยุค90แล้วนะครับชื่อเพลง Set Fire to the Rain

พลงนี้ได้ Grammy Award นะฮะสาขา Best Pop Solo Performance ครั้งที่55ไปครองด้วยนะครับขออภัยที่บอกว่าเป็นยุค90มันใหม่กว่านั้นนะครับเป็นเพลงที่ออกมาในปี2011อัลบั้ม21ของ Adele นะครับเพลงนี้ติดอันดับ1ในชาร์ต Billboard Hot 100ด้วยนะฮะชื่อ Set Fire to the Rain นะครับเพราะมากครับนักวิจารณ์ชื่นชมว่าเป็นผลงานเพลงที่ยอดเยี่ยมมากนะครับเอาละเวลาหมดแล้วครับคืนนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามนะครับเพลงสุดท้ายที่ผมจะเปิดปิดท้ายชื่อเพลงมีแค่คำเดียวคือ Rain จาก Jose Feliciano นะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งคืนนี้นอนหลับฝันดีทุกคนครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: วิทยุครอบครัวข่าวขอปลดล็อกเวลาชวนคุณมา Turn Back the Clock ไปกับ2ทวิตกับบ๊อบบี้บีจอมภูมิพงษ์ดิษฐโชติ
1: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
2: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
3: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันTTบริษัททริปเปิ้ลไอโลจิสติก
4: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัก
1: สวัสดีครับต้อนรับกับสู่รายการตุ่มโฮมกับผมกิตติสิงหาปัตรครับ
2: หมอแพทย์ค่ะแพทย์หญิงประสวีแสงชาติเฮา2คนมาประจำการต้องมีสาระดีๆมาฝากทุกคนคือเก่าค่ะ
1: อาทิตย์หนึ่งมาพอกันแค่
2: 2ม
1: ื้
2: อ
1: นะแน่นอนคิดฮอดพี่น้องนะครับ
2: ค่ะ
1: แต่ก่อนเฮาพอกัน5มื้อบัดนี้มันเหลือ2มื้อ
2: นั่นล่ะมันจะได้จุกๆแน่น
1: ๆเออพี่น้อง
2: ตั้งหน้าตั้งตาพอกัน
1: พากันจนฮอดวันพฤหัสวันศุกร์นะคร
2: ับ
1: สิพอกันมื้อนี้หมอแพทย์เรื่องสุขภาพมีหยังครับ
2: ต้องมาเตือนพี่น้องเลยค่ะการมันเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวเรื่องกระดูกสะโพกหักของแบบผู้มีชื่อเสียงในวงการก็เลยอยากจะมาเว้าให้พี่น้องฟังว่าไผเสียงป้องกันแบบใด
1: อ
2: ันตรายแบบใด
1: อีกเรื่องนึงคุณมนมนตุ่มโฮม
2: คุณมนคุณมน
1: บินไปไกลฮอดเม็กซิโกครับพาพี่น้องไปเบิ่งงานไทยเฟสติวัลบ่น่าเชื่อได้ครับข้ามโลกไปอีกโลกนึงเลยคนมักของไทยหลายครับหมอแพทย์คนมาเบิ่งงานเป็น 3-4 หมื่นจัด2มื้อ
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวติดตามกับม่อนตุ่มโฮมครับ
2: ค่ะ
1: มื้อนี้เฮาเปิดรายการด้วยเอ้าของดีเมืองวิเชียร
2: ค่ะ
1: ก็คือไก่ย่างวิเชียรบุรีนี่แหละครับอันนี้อยู่ถนนกระโรมนะครับอยู่ใกล้ซอย17ตำบลโพธิ์เสด็จอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชน
2: ะ
1: ครับเห็นป้ายไก่ย่างวิเชียรชัดเจนอยู่กับหน้าร้านเพิ่นตั้งเด่นเป็นสง่าร้านนี้นั่นเป็นไก่ย่างวิเชียรเจ้าเดียวของนครศรีธรรมราช
2: ค่ะ
1: บริหารโดยคุณวรรณชัยแว่งจันทร์และกับคุณการันขานเสือเป็น2พี่น้องชาวอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์นะครับก่อนบรรสิมาตั้งหลักพักฐานอยู่นี่เพิ่นเคยมาล่องตลาดแล้วปรากฏว่าได้รับการตอบรับดีครับหมอแพทย์เกิดเลยตัดสินใจมาเปิดร้านจริงจังผ่านมา15ปีแล้วไก่ย่างของเพิ่นนี่มักเครื่องเทศตามสูตรมัก5ชั่วโมงแล้วก็เอามาย่างหนังหอมเนื้อนุ่มเพิ่นขายตัวละ180บาทน
2: ะ
1: ครับเครื่องตัว90บาทนะครับผู้ใดอยากไปล่องนะครับสูตรอาหารแท้ๆนอกจากไก่ย่างมันก็ไม่สมตำ
2: ค่ะมันก็ต้องคู่กันมันต้องคู่กัน
1: ขาย8โมงเช้าถึง4โมงแรงครับไปเลยครับอยู่นครศรีธรรมราชเฮาถือว่าอาหารของดีตัวนี้มันขามทินแล้ว
2: เนาะ
1: อยู่อีสานก็มีอาหารใต้อยู่ขอนแก่นบ้านอ้ายนี่มีอาหารใต้แซ่บๆอยู่หลายร้านนะครับ
2: อยู่กรุงเทพก็มีลาบยะโส
1: พี่น้องเฮากินของไทยนำกันนะครับ
2: มัน
1: จะเป็นการสนับสนุนนะคุณบ้าภาคเหนือกินอาหารภาคใต้ภาคใต้กินอาหารภาคอีสานสลับกันแบบนี้ครับนั่นเป็นซอยเหลือกันเนาะ
2: แม่เลยค่ะ
1: ครับ
2: ไปเรื่องการทำมาหากินอยู่บ้านหมอแพ้ไอ
1: ครับ
2: ปกติเฮาดำหน้าแล้วบางคนก็ต้องแบบดำหน้าแล้วเนาะบ้านเฮาเนี่ยเขาก
1: ็
2: สิเขาก็สิบางทีเขาก็เข้ากรุงเทพมาทำงานใช่ไหมคะเออแต่ว่าบ้านหมอแพ้นี่อยู่บ้านคำน้อยเพิ่นเลือกสิเฮ็ดขั้นเบ็ดขายในช่วงดำหน้าแล้วเพื่อที่จะเป็นอาชีพเสริมแล้วก็อยู่ประจำบ้านอยู่บ้านคำน้อยตำบลน้ำคำใหญ่ยะโสธรนี่แหละไ
1: อ
2: ้ตะกี้ก็เฮ็ดหน้าแล้วเนาะก็ออกไปรับจ้างอันนี้แม่บ้านหรือผู้สูงอายุอยู่เฮือนนี่หาอาชีพเสริมโดยการเล้าขั้นเบ็ดไม้ไผ่ขายตะกี้เพิ่นก็เฮ็ดกันเบิดบ้านเลยล่ะค่ะไอ้แต่เดี๋ยวนี้เพิ่นเหลืออยู่ 3-4 รายเท่านั้นเองแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี่ขายดีคักๆค่ะเพราะว่าน้ำไหลน้ำขังแล้วก็เขาก็คนบ้านเขาก็ไปว่างเบ็ดหาปลาเดี๋ยวนี้ได้ออเดอร์เขามาเนี่ยเฮ็ดฮอดบ่ทันขั้นตอนคือเลือกไม้ไผ่แก่ๆลำตรงตรงไอ้แล้วก็มาตัดเป็นท่อนยาวๆลำหนึ่งก็สัก90เซนบัดนี
1: ้
2: พาเป็นซีกเป็นซีกแล้วก็เอามีดคมๆมาเล้าให้เรียบปลายด้านนึงเนี่ยก็เฮ็ดให้น้อยๆงอๆน้อยเนาะให้มีโค้งๆแบบนั้นแล้วก็เอาไปแล้วก็เพราะเลี้ยวๆเอาไปล้มควันเพื่อให้แมงบ่มากินมันนะคะแล้วก็แข็งแรงจักน้อยก็เอาไปตากแดดต่อแล้วก็จังมาผูกกับขั้นเบ็ดแบบนี้ค่ะแล้วเอาไปใส่เลย
1: เพิ่นขายจักบาทเนี่ย
2: ขายอยู่ที่100หลัง150หมื่นนึงก็ได้200ถึง300หลังก็คือ150
1: 150
2: 150บาทสร้างรายได้มื้อละ300 400
1: โอ้บ่น่าเชื่อนะครับแต่น้อยๆแบบนี้อ่ะเฮ็ดเอง
2: อ่ะเฮ็ดเป็นอยู่บ่
1: อ่ะเฮ็ดเองบ่แม่นบ่ต้องไปซื้อคน
2: โอ้
1: เอาก็ไม้ไผ่มาไอ้
2: กะเหลา
1: แบบเดียวนี่ละเอาก็เอาเชือกไนลอนมาม
2: ัด
1: แล้วก็มัดด้านนึงก็มัดกับคัดไอ้เบ็ดเบ็ดอันเป็นเล็กน้อย
2: ๆเล็กๆเกี่ยว
1: เล็กเกี่ยวเบ็ดน่ะแล้วก็
2: เอาไปวางมันบ่บัด
1: ไปวางตามไทหน้าปักๆๆๆตามไทหน้าพอดำหน้าแล้วน้ําที่เขาหน้า
2: อ
1: มันสิมีป่ามีหยังมาอยู่
2: ค่ะ
1: โอ้ยเป็นผู้ใดเป็นคนบ้านนอกเด็กบ้านนอกต้องเคยว่างเบ็ดแบบนี้ต้องเฮ็ดเป็นบ่ต้องไปหาซื้อแต่ว่าสมัยนี้คนขี้ขาดเฮ็ด
2: คนบ่เฮ็ดแล้ว
1: คนบ่เฮ็ด
2: ขนาด
1: ก็เลยมี
2: บ่กี่เจ้าเฮ็ดบ่ทันซ้ํา
1: ก็มีคนแบบนี้นี่ครับ พี่น้องให้พี่น้องเบิ่งเนี่ยให้พี่น้องเฮ็ดฮอดคิดฮอดบ้านด้วยครับบางคนสมัยหน่อยๆมันยังเฮาเคยสัมผัสแบบนี้มาสมัยนี้มันบ่มีแล้วครับก็ถือว่านอกจากให้เป็นตัวอย่างว่าไอ้ของแบบนี้ผู้ใดเฮ็ดมันก็ขายได้หมอแพทย์เพราะสมัยนี้คนบ่ได้เฮ็ดแล้วนะผู้ใดเฮ็ดของเก่าๆมีหลายอย่างนะครับนอกจากเบ็ดแล้วก็มีหลายอย่างที่เป็นอาชีพได้พี่น้องเบิ่งให้เป็นประโยชน์นะครับพี่น้องครับเบิ่งตุ่มโฮมเนี่ยบ่แม่นมีเฉพาะของดีทั่วประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางมือตุ่มโฮมเฮากับโควิดตัวคือกันนะครับ
2: มื้อนี้เฮาจะบินไกล20ชั่วโมงไปเที่ยวเม็กซิโกกับไอ้มุนตุ่มโฮมนะคะสถานทูตไทยณกรุงเม็กซิโกไอ้ค่ะจัดงานไทยเฟสติวัล2026เพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยรอบด้านบ่ว่าสิเป็นประเพณีวัฒนธรรมอาหารสู่สายตานานาชาติไอ้จัด2มื
1: ้
2: อมีคนมาเที่ยว 40,000
1: โอ้ย
2: 40,000 คนในขณะที่อยู่เมืองเม็กซิโกคนไทยบ่ได้หลายปานใดมีแบบหลักร้อยคนแปลว่า
1: คนไงเป็นคนเม็กซิโกมา
2: เป็นคนเม็กซิโกมาสนใจของไทยไอ
1: ้ครับ
2: บอกว่าสิเป็นอาหารเมนูลาบไก่ย่างลาบหมูโอ้ยเป็นที่นิยม
1: ครับ
2: ดนตรีอีสานก็เป็นที่นิยมอีก
1: แน่นอนครับ
2: ผีตาโขนกระทึกใจ
1: ครับมันมวนนะครับ
2: ไปติดตามครับไอ้มวนตุ่มโฮมได้เลยค่ะ
1: ครับ
3: คุณกิติครับคุณบอกแม่ครับเมื่อนี้ผมมาอยู่เม็กซิโกครับมีการจัดงานไทยเฟสติวัล2026อยู่ที่ศูนย์ศิลปะแห่งชาติอยู่ที่นครเม็กซิโกซิตี้หรือว่าเมืองหลวงของประเทศเม็กซิโกครับตอนนี้เป็นการแสดงล่ำโป่งล่างหลากหลายล่ายครับหลากหลายดนตรีที่เอามาแสดงโชว์ในงานนี้ครับอันนี้ได้รับความสนใจจากคนเม็กซิโกอย่างหลายครับไปเบิ่งกันครับพูดนะครับคนเม็กซิโกนี่สิให้ความสนใจครับดนตรีคือประเภทนี้วัฒนธรรมของคนเม็กซิโกเนี่ยเป็นคนมักมวนคล้ายๆคนอีสานแหละครับดนตรีเนี่ยบ่ว่าสิเป็นเพลงไทยเพลงป๊อปหรือว่าเป็นเพลงสตริงเพลงลูกทุ่งหรือแม้ว่าอาจสิฟังบ่ออกแต่ว่าขอให้มีเสียงเพลงคนเม็กซิโกนี่มักขนาดครับหลายบทเพลงที่เป็นเพลงไทยเนี่ยบ่ว่าน้อยเท่าใหญ่ลงเพลงไทยได
4: ้งานไทยเฟสติวัลจัดขึ้นแทบทุกรัฐบาลครับเป้าหมายก็คือเผยแพร่สิ่งดีๆของประเทศไทยให้ต่างชาติได้เห็นส่วนหนึ่งก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนํากันอีกส่วนก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยบ่ว่าสิเป็นการลงทุนการค้าขายหรือว่าการท่องเที่ยวอยู่ประเทศเม็กซิโกก็คือกันครับปีนี้สถานเอกอัครราชทูตไทยประเทศเม็กซิโกจัดงานไทยเฟสติวัลขึ้นระหว่างวันที่29ฮอด30สิงหาคมที่ผ่านมามีคนมาร่วมงาน2มื้อเกือบ 30,000 กว่าคนหลังจากปีที่แล้วจัดขึ้นมีคนมาร่วมประมาณ 11,700 คนครับเพราะว่าคนเม็กซิโกมักประเพณีกีฬาดนตรีซีรีส์ไทยอาหารไทยอย่างเช่นตอนพิธีเปิดงานก็มีทั้งรำไทยแล้วก็โชว์ศิลปะมวยไทยให้ชาวเม็กซิโกที่มาเฝ้าเบิ่งตั้งแต่เช้าฮอดค่ำพุ่นล่ะครับในเม็กซิโกก็มีนักมวยไทยหญิงของเม็กซิโกเคยไปได้แชมป์มวยไทยสังเวียนสนามมวยราชดำเนินมาก่อนครับอีกมองนึงที่คนเม็กซิโกมักหลายก็คือการออกร้านสินค้าไทย20กว่าร้านครับมีคนไทยนำสินค้าไทยไปเปิดโตอยู่เม็กซิโกแล้วก็มีคนเม็กซิโกนำสินค้าไทยไปขายแล้วก็ที่พลาดบ่ได้ก็คือกางเกงมวยไทยขายดีขนาด
3: จากโซนที่เป็นการแสดงคอนเสิร์ตดนตรีหรือว่าพิธีเปิดครับโซนนี้เป็นโซนของการจัดแสดงอาหารที่เป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของไทยแต่ว่าเป็นคนเม็กซิโกที่นำเข้ามาครับปรากฏว่าทุกซุ้มทุกจุดขายของนี่คนเต็มขนาดเลยครับสิให้เบิ่งว่ามีร้านอาหารอีกร้านนึงครับชื่อร้านว่า Lady Boy ปรุงอาหารลาบหมูครับเป็น Lady Boy แล้วก็ไปเรียนสูตรทั้งอีสานแล้วก็มาเปิดอยู่นี่โอ้คิวง่าวขนาดเลยครับ
5: Went to Thailand to learn so they went to Bangkok and Isan and they learn their how to make the food so we bring it to Mexico for Mexicans to try
3: How is taste ลาบหมู
5: Very spicy very very spicy but good very good
3: อันนี้เป็นข้าวเหนียวมะม่วงนี่คนอยู่นี่มากกินแทบจะทุกคนที่ย่างไปย่างมาอยู่นี่ก็ต้องมีเมนูแบบนี้อันนี้คือขายด้วยครับคือส่วนของสถานทูตเอามาให้ชิมก็ส่วนหนึ่งแต่ว่าอันนี้คือเอามาขายแล้วก็ขายดีบ่ทันโดนครับเดี๋ยวก็เบิด How is taste
6: It's delicious It's incredible to see a flavor the mango and this rice is incredible because it's blue and it's completely different andever we taste before
3: the color this is the first time
6: yeah it's our first time but we are trying to find the way to go to Thailand
3: เพิ่นว่านี่เป็นเทื่อแรกของเพิ่นนะครับที่เพิ่นกินข้าวเหนียวบักม่วงเมื่อกี้เพิ่นบ่ฮู้ว่าข้าวเหนียวนี่คือหยังเนาะแต่ว่าก็เอาบอกเพิ่นว่ามันเป็นข้าวเหนียวบักม่วงผสมอัญชันมาเลยออกเป็นสีแบบนี้แล้วเพิ่นว่านี่เทื่อแรกแซ่บอีหลีสิหาโอกาสไปเมืองไทยว่าซั่นว่าม
7: ากหลายก็จะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงค่ะข้าวเหนียวมะม่วงนะคะขายดีสุดๆเลยค่ะแล้วก็จะเป็นเขาเรียกอะไรไข่นกกาค่ะน้องเป็นคนขอนแก่นจ้าสาวขอนแก่นยังไม่มีแฟนค่ะมาอยู่ประมาณ 4-5 ปีแล้วค่ะ
3: อยู่เม็กซิโกมีปลากินบ
7: ่มีจ้าก็ไม่นัวเท่าบ้านเราเนาะพี
3: ่หนึ่งอย่างที่เห็นแล้วเป็นที่เขาเอิ้นว่าหยังตื่นตาตื่นใจก็ว่าได้คือพีตาโขนกับเม็กซิโกนี่สิมีอีกมือนึงคือ The Day of Death วันแห่งความตายผีในเม็กซิโกหลายคือบ้านเฮาน่ะครับคือประเพณีอีสานมีความเชื่อเกี่ยวกับผี
5: incredible because you can know about the Thai culture in this mask in this pitakon
8: ทุกๆปีเนี่ยเม็กซิโกเขาจะมีงาน Day of the Dead Parade วันรำลึกถึงคนตายแล้วก็เลยมีผีเม็กซิโกเข้ามาเดินขบวนกันยาวเหยียดตั้งแต่กลางถนนมาเรื่อยๆประมาณ10กิโลคนดูก็หลายแสนคนเราก็เข้าไปร่วมเดินกับวอลันเทียร์แฟนคลับก็หาชุดที่เขาใส่มีหน้ากากเพนติ้งผีตาโขนคนข้างๆก็บอกว่าไทยแลนด์เดียไทยแลนด์เดียนะครับก็เป็นที่ชื่นชมมากไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวแต่เป็นการโปรโมทประเทศไทยให้คนทั่วโลกคนเม็กซิโกรู้จัก
4: ภาพเบิ่งของกินพ่อหอมปากหอมคอแล้วสิภาพไปเบิ่งความนิยมอีกอย่างนึงของคนเม็กซิโกก็คือดนตรีครับคนเม็กซิโกสิมักเบิ่งซีรีส์ไทยแล้วก็ฟังเพลงไทยปีนี้สถานทูตพาศิลปินคนไทยไปแสดงปรากฏว่าคนเม็กซิโกหลายพันคนไปเฝ้าติดตามเป็นแฟนคลับจนว่าล้นล้านชมการแสดงของศูนย์ศิลปะแห่งชาติเม็กซิโกศิลปินนักร้องที่คนเม็กซิโกฮู้จักดีมาก่อนก็อย่างเช่นนักร้องแมกกาครับมีแฟนคลับมาเฝ้าบ่ห่างบอยสมภพนักร้องนักแต่งเพลงประกอบซีรีส์วายก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่มีแฟนคลับหลายพันคนเอิ้นว่าเป็นหมื่นก็ได้ครับมาเฝ้าติดตามหรือว่าสิเป็นศิลปินเดียว JR ซึ่งเคยมาแสดงอยู่เม็กซิโกมาเทื่อนี้แล้วก็ยังมีแฟนคลับมาเฝ้าหลายกว่าเก่าอีกแม้ว่าประเทศเม็กซิโกสิมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ100กว่าคนแต่ว่างานไทยเฟสติวัลเฮ็ดให้คนเม็กซิโกฮู้จักประเทศไทยได้เทื่อละ 30,000 คนถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเด้ครับที่สิเผยแผ่พลังทางวัฒนธรรมของไทยต่อยอดไปสู่การลงทุนบ่ว่าสิเป็นการท่องเที่ยวหรือว่าการค้าการขายอื่นๆได้อีกตามมามนตุ่มโฮมรายงานจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกครับ
1: นั่นแหละครับเม็กซิโกเพิ่นมัก
2: ของไทย
1: ของไทย
2: ค่ะ
1: นะครับกลับมาเมืองไทยครับหลายคนอาจสิรู้จัก LNG หรือได้ยินคําว่า LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวนะครับในฐานะเป็นเชื้อเพลิงที่ประเทศไทยนําเข้ามาผลิตไฟฟ้าหรือว่าเป็นการเสริมความมั่นคงทางพลังงานของประเทศครับแต่พี่น้องฮู้บ่ครับว่าก้อน LNG เนี่ยสิถูกแปลงกลับมาเป็นก๊าซแล้วก็ส่งเข้าสู่ระบบทอส่งก๊าซนั่นเพื่อนำมาใช้ประโยชน
2: ์
1: มันมีความเย็นติดมากบ่แพ้นะครับแล้วก็สามารถนำไปสร้างประโยชน์ได้อีกหลายด้านตั้งแต่อุตสาหกรรมจนไปถึงการปลูกดอกไม้การปลูกผลไม้เมืองหนาวครับ
0: LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลวคือก๊าซธรรมชาติที่ถูกลดอุณหภูมิลงจนเปลี่ยนสถานะจากก๊าซให้กลายเป็นของเหลวที่160องศาเซลเซียสให้สามารถขนส่งทางเรือจากแหล่งผลิตมายังประเทศผู้ใช้งานและเก็บรักษาได้สะดวกขึ้นโดยประเทศไทยเริ่มนำเข้า LNG ตั้งแต่ปี2554เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติภายในประเทศรวมไปถึงเสริมความมั่นคงทางพลังงานปัจจุบันประเทศไทยมีสถานีรับจ่าย LNG ที่ขนส่งมาทางเรืออยู่ที่จังหวัดระยองแต่ก่อนจะนำ LNG ไปใช้งานจะต้องนำสู่กระบวนการแปลงสภาพเป็นก๊าซอีกครั้งหนึ่งโดยแลกเปลี่ยนอุณหภูมิกับน้ำทะเลผ่านระบบทอที่บ่มีการสัมผัสกันโดยตรงจน LNG มีอุณหภูมิสูงขึ้นและกลับสู่สถานะก๊าซพลังงานความเย็นจากกระบวนการนี้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้หลายระดับโดยในภาคอุตสาหกรรมสามารถใส่ในกระบวนการแยกอากาศเพื่อผลิตก๊าซอุตสาหกรรมเช่นออกซิเจนไนโตรเจนและอาร์กอนรวมไปถึงซอยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้า
9: ส่วนภาคเกษตรกรรมสามารถนำมาใส่ในโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิให้เหมาะกับการปลูกไม้ดอกและผลไม้เมืองหนาวเช่นทิวลิปไฮเดรนเยียและสตรอเบอรี่รวมถึงการทดลองปลูกวาซาบิซึ่งเป็นพืชมูลค่าสูงจากประเทศญี่ปุ่นตัวอย่างเหล่านี้สามารถพบได้ที่ Flora Exhibition Hall หรืออาคารนิทรรศพันธุ์ปรึกษาภายในสถานี LNG มาบตาพุดแห่งที่2บ้านหนองแฝกจังหวัดระยองซึ่งเปิดพื้นที่ให้ประชาชนเข้าชมโดยบ่มีค่าใช้จ่ายในวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 9:30 น.ถึง 16:30 น.ปิดรับรอบสุดท้าย 16:00 น.หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ
1: ์สาระดีๆแบบนี้เกี่ยวกับพลังงานตุ้มโฮมกับสินำมาแทรกเป็นระยะครับหมอแพทย์ครับมื้อนี้หมอแพทย์เตรียมเรื่องกระดูกสะโพกหัก
2: กระดูกสะโพกก็คือกระดูกต้นขา
1: ต้นขา
2: สองขางมันรับมากับสะโพกนะคะกระดูกนี่เป็นกระดูกสำคัญของมนุษย์เลยอ่ะไอ้เพราะว่ามันเอาไว้ทารับน้ำหนัก
1: ถ้าอย่างก็ต้องใส่อันนี้เป็นหลัก
2: ถ้าเกิดกระดูกนี้หักย่างบ่ได้จะย่างบ่ได้เลย
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเมื่อไรก็ตามที่กระดูกนี้หักต้องผ่าตัดเพื่อเขาต้องการให้คนน่ะกลับเข้ามาเข้าเล็กดัดเนาะเล็กดามเพื่อให้เดินได้ไวที่สุดอันนี้คือหลักการรักษาประเด็นคือมันจะเจออยู่ในกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้กระดูกบางบางคนพาได้หรือพาบ่ได้มีความเสี่ยงโรคหลายมื้อนี้ก็เลยเอามาเตือนกันนะคะอันนี้ความสำคัญอยู่ที่ว่าส่วนมากเจอในผู้หญิงที่อายุมากๆโดยเฉพาะแบบมีโรคกระดูกบาง
1: ครับ
2: กระดูกพุ้นแล้วล้มก้นกี่ทั้งนะไหมคะง่ายๆหักเลย
1: ก้นกี่ทั้ง
2: ก้นกี่ทั้งก็คือล้มก้นกระแทกพื้นเลยหักหรือแค่สะดุดซ้ำเนี่ยไอ้ล้มหักเลย
1: แต่ถ้ามันหักได
2: ้ปัญหาคือประมาณสัก 50% ภายใน1ปีจะมีโอกาสเสียชีวิตเพราะว่าอย่างที่ว่าเพราะว่าการที่กระดูกสะโพกหักมันเป็นการเจ็บป่วยอันใหญ่สำหรับคนป่วยสูงอายุมากๆอาจจะติดเตียงเป็นปอดอักเสบเป็นภาวะแทรกซ้อนแล้วมีการเสียชีวิตถึง 50% เพราะฉะนั้นเมื่อนี้ต้องระมัดระวังก
1: ัน ต้องระวัง
2: คนที่ให้ยาสเตียรอยด์เช่นกดภูมิอันนี้กระดูกบางห้ามล้
1: ม
2: คนเฒ่าสูงอายุมาแพ้แจ้งแล้วเนาะคนที่บ่ออกกำลังกายอันนี้สำคัญเพราะการออกกำลังกายเฮ็ดให้แข็งแรงไวทันแต่ตอนสาว
1: ๆ
2: เพราะตอนเฒ่ามันจะได้เอามาใส่งานนะคะระวังคนที่เช่นคนที่เสี่ยงกินยาเบาหวานแล้วน้ำตาลตกกินยานอนหลับแล้วสลึมสลือลุกขึ้นมาปัสสาวะกลางคืนแล้วล้มนี่ระวังค่ะคนที่เป็นอัมพาตนี่อีกอย่างนึงคือขามันบ่ค่อยมีแรงนิดหน่อยล้มหักเลยแทนที่สิย่างได้ก็ย่างบ่ได้เลยค่ะหรือว่าบางบ้านพื้นมันลื่นไอ
1: ้
2: อันนี้บางคนมีผู้สูงอายุอาจจะต้องเป็นพื้นสากแล้วก็มีราวเกาะในห้องน้ำมีแล้วคานไปแล้วตรงพื้นน่ะควรจะมีไฟแจ้งให้ผู้สูงอายุเดินไปของนางแบบบ่ล้มนะคะฝากไว้เพราะว่าเป็นเทื่อนึงสมมุติล้มซื่อๆเปลี่ยนชีวิตคนไปเลยไอ้บางท
1: ีมันป้องกันได้บ่ว่าเฮ็ดแค่กระดูกเข้าบ่เปาะบ่บาง
2: วิธีป้องกันนะอันที่หนึ่งถ้าเป็นโรคกระดูกบางคุณหมอต้องรักษาด้วยยาใช่มันก็จะมียากินยาฉีดหรือถ้าเป็นโรคไว้ท้องที่หมอว่าจำเป็นต้องใส่ฮอร์โมนคุณหมอจะให้ฮอร์โมน
1: แต่รักก็คือหมอปฏิเสธ
2: ถูกต้องค่ะ
1: เพราะมันหาไปหากินเองบ่เนี่ย
2: ถูกต้องบ่ได้เลยต้องซื้อมันยาอันตรายมากแล้วก็ถ้าเฮาอยากดูแลตัวเองออกกำลังกาย
1: เฮาสิไปตรวจได้ยังไงว่ากระดูกม้วนกระดูกเข้าปอเอาบางมันมีวิธีบ่ครับ
2: มีค่ะกะไปตามโรงพยาบาลสันนำที่เขามีเครื่องตรวจเขาจะเป็นเด็กซ่าสแกนเขาไปสแกนกระดูกบ้างเขาก็จะให้คะแนนมาเลยคุณหมอเขาก็จะให้ยารักษา
1: เพราะนั้นสิได้ฮู้รายก่อน
2: เลยค่ะ
1: นะครับมื้อนี้ขอบคุณหมอแพทย์ม
2: ี
1: ประโยชน์นะครับพี่น้องบ่แม่นทุกอย่างเกี่ยวกับร่างกายอย่าประมาท
2: แม่นค่ะ
1: มื้อนี้ผมมีงานประชาสัมพันธ์ที่แจ้งอยากให้พี่น้องไปเที่ยวครับประเภทนี้แข่งเรือยาวไทยลาวครับชิงถั่วพระราชทานประจำปี69นี่ครับงานที่จัดขึ้นมืออื่นครับวันศุกร์ที่11
2: ค่ะ
1: ถึงวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี่แหละอยู่ริมแม่น้ำโขงหน้าเทศบาลเมืองบึงกาฬนะครับมีฝีพายของไทยของลาวมาประลองฝีมือกันนะครับแล้วก็มีสีสันวัฒนธรรมมิตรภาพสองฝั่งโขงมีราคาสินค้าชุมชนกิจกรรมบันเทิงอีกหลายอย่างนะครับอย่าลืมนะครับ11ถึง13กันยายนนี่ครับอยู่บึงกาฬครับ
2: ต่อกันด้วยที่อุบลราชธานีไอมีอีสานอินโนเวชั่นไลฟ์ค่ะเป็นการนำเสนอผลงานสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะจากการวิจัยและก็นวัตกรรมที่เอามาปรับใส่ให้เหมาะกับพื้นที
1: ่ครับ
2: จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน12แห่งใน4จังหวัดบ้านหมอแพทย์นี่แหละค่ะอุบลศรีสะเกษยโสธรและอำนาจเจริญค่ะจัดใกล้ๆกันเหมือนกับไอ้เลย14ถึง16กันยายนค่ะณร้านบึงบัวสั้น3เส้นทันภาษาอุบลราชธานีค่ะ
1: ครับพี่น้องมีงานดีๆอยู่ใส่น่าสนใจก็ส่งมาบอกเข้าด้วยครับคือเก่าครับพี่น้องอยากได้เสื้อตุ่มม่วงแบบผมกับหมอแพทย์ใส่อยู่นี่
2: อย่าลืมส่งคลิปร้องเพลงมา
1: ให้กันมาม
2: าโซเลมาล้อมวงคุยกันเชิญทุกคนมาสำราญในรายการตุ้มโฮม
1: ครับทุกพุธทุกพฤหัสกับวันศุกร์นะครับส่งเข้ามาเอาแต่ลงเสือไปให้ครับ
2: เมื่อนี้หมดเวลาเฮา2คนไปแล้วค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ตุ้มโฮมร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีตามวิถีอีสานกับกิตติสิงหาปัต
10: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
1: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพื่อความสำเร็จแห่งอนาคตใน Smart SME กับสมาพรชูกิจ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart SME ค่ะทางสทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวอุกสมาพรชูกิจมาแล้วค่ะรายงานตัวนะคะหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจนะคะเราเคยได้ยินในต่างประเทศที่เขาบอกว่ามีเช่าปูเช่าย่าเช่าลุงอะไรเงี้ยไปเป็นญาติผู้ใหญ่ไปรับฟังไปสอนทำนู้นทำนี้แต่พอกลับมาที่บ้านเรานะคะตอนนี้เริ่มมีธุรกิจเช่าเพื่อนไปเที่ยวเป็นเพื่อนขับรถให้ไปนั่งกินข้าวไปนั่งคาเฟ่ไปถ่ายรูปแล้วแต่ว่าเป็นธุรกิจเช่าเพื่อนนะคะวันนี้พาไปรู้จักกับ Snap Same Friendนะคะเจ้าของก็คือคุณนันทนาต่างสีหรือว่าคุณจ๋านั่นเองตอนนี้คุณจ๋าอยู่ในสายแล้วคุณจ๋าสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: คุณจ๋าได้ยินเสียงพี่ปุ๊กชัดเจนใช่ไหมคะ
4: ค่ะได้ยินค
3: ่
4: ะ
3: วันนี้เราขออนุญาตไปเจาะธุรกิจ Snap Same Friend หน่อยจุดเริ่มต้นของธุรกิจนี้เนาะคุณจ๋ามันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงเอาเป็นว่าแบบทำไมถึงแบบได้เริ่มต้นทำธุรกิจนี้คะ
4: จริงๆเกิดจากการที่ไปเที่ยวคนเดียวบ่อยๆเนี่ยแหละค่ะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็เกิดไอเดียว่าทำไมถึงประเทศไทยอะไรถึงไม่มีอาชีพนี้ค่ะใช่จ๋าชอบเป็นคนพอโตขึ้นอ่ะเนาะต้องบอกก่อนว่าถ้ายิ่งโตขึ้นอ่ะเพื่อนเราจะน้อยลงแล้วก็ต่อให้เรามีเพื่อนอย่างเงี้ยเขาก็จะเวลาว่างไม่ตรงกันเพราะว่าแต่ละหน้าที่การงานเนาะต่างกันออกไปจ๋าก็เลยคิดว่าทำไมประเทศไทยไม่มีไอเดียนี้บ้างจ๋าก็เลยลองโพสจุดเริ่มต้นก็คือการโพสติ๊กต็อกหนึ่งคลิปเล่นๆบังเอิญว่าคลิปนั้นแมสค่ะคนดูเป็นแสนเลยค่ะ
3: โพสเล่นๆนี่คือโพสว่าอะไรคะคุณจ๋า
4: แต่โพสว่ามีบริการเช่าเพื่อนค่ะเช่าเพื่อนก็คือฟิลเพื่อนถ่ายรูปให
3: ้
4: ก็คือจริงๆหมายถึงว่าคนเราอะค่ะที่เวลาผู้หญิงออกไปเที่ยวไปคาเฟ่ไปวัด
3: ค่ะ
4: อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องการแค่เก็บโมเมนต์เล็กๆแต่มันไม่มีคนที่สามารถเก็บโมเมนต์นั้นให้เขา
3: เอาง่ายๆว่าเวลาที่เรานึกถึงหลักความจริงเนาะเวลาเราไปเที่ยวคนเดียวอ่ะการจะถ่ายรูปแล้วให้เห็นแบบอุ๊ยเฟรมวัดวาอารามเฟรมแบบต้นไม้สวยงามบางทีมันไม่ได้เพราะว่าเราเซลฟี่เองใช่ไหมมันไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: แล้วจะไปตั้งกล้องถ่ายมันก็บางคนก็ไม่ได้สะดวกเหมือนกันทุกคน
4: ใช
3: ่อันนี้
4: ใช่ค่ะ
3: จากประสบการณ์ตัวเองโดยตรงก็เลยทำเป็นแบบเขาเรียกว่าทำเป็นตัวอย่างขึ้นมาเดี๋ยวพี่ปุ๊กขออนุญาตเปิดเขาไปดูคลิปเน
4: า
3: ะคุณจ๋าปักหมุดอันนี้เอาไว้แบบต้นๆเลยไหมคะ
4: ใช่ค่ะปักหมุดไว้ต้นๆเลยก็คือแม้ตั้งแต่อันนี้เริ่มต้องบอกก่อนว่าคลิปที่โพสลงไปคือเพื่อนของเราเองที่เราถ่ายรูปให้แล้วเราก็เลยเราเลยถามเพื่อนว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเนี่ยเราเวลาว่างๆอยู่อย่างเงี้ยในประเทศไทยอ่ะมันต้องมีคนที่คิดเหมือนเราบ้างแหละว่าแบบต้องการแค่เพื่อนไปเที่ยวถ่ายรูปให้อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็โพสลงไปแล้วบังเอิญมันแมส
3: มันแมสขึ้นมาเดี๋ยวนะพี่ปุ๊กกำลังมองว่าเอ๊ะมันคืออันไหนเนาะเพราะว่าพอคลิกเข้ามามันมีหลายอันมากเลย
4: เพื่อนที่น่าจะเป็นใน TikTok ค่ะล่าสุดที่ส่งลิงก์ไปให
3: ้โอเคนะคะตอนนี้ถ้าคุณผู้ฟังที่เข้ามาลองดูนะคือแล้วปรากฏว่าแมสเพราะว่า
4: ค
3: นในยุคปัจจุบันเนี้ยเป็นแบบนั้นกันเยอะเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: คือไม่มีคนถ่ายรูปให้ไม่มีอะไรให้เอาพอเห็นว่ามันแมสละแมสแล้วต่อไปเราทำยังไงคะ
4: พอตอนแรกก็เหมือนแต่วันนึงก็จะรับลูกค้าได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราเป็นฟิลเพื่อนจริงๆเราต้องใช้เราต้องอยู่กับเขาร่วมกิจกรรมกับเขาก็คือเราก็จะพยายามเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าต่างคนต่างไม่รู้นิสัยกันแล้วมาเจอกันครั้งแรกค่ะก็ค่อนข้างทุกคนจะเก่งหมดเลยเราก็จะพยายามเอนเตอร์เทนเขาโดยการที่เราพูดคุยกับเขาว่าถามชื่อว่าชื่ออะไรมาจากไหนแล้วก็เขาอยากได้วันนี้เขาอยากถ่ายรูปโทนแบบไหนแล้วก็อยากไปที่ไหน
3: ค่ะ เดี๋ยวนะคุณจับพี่ปุ๊กขออนุญาตย้อนกลับไปก่อนเราเริ่มต้นทำธุรกิจถ้านับมาถึงวันนี้กี่นานแค่ไหนยังไงละคะ
4: ไม่นานมากเลยค่ะคุณปุ๊กประมาณ5เดือนได
3: ้5เดือนทีนี้จุดเริ่มต้นเลยที่ทำธุรกิจโอเคคลิปแมสปุ๊บเราแบบเราเริ่มทำเลยไหมเราแบบเราค่ะเราหาเพื่อนมาเที่ยวกับเราอะยังไงคะ
4: คือจ๋าจะปักลิงก์ไลน์ไว้ค่ะตอนแรกจ๋าใส่เป็นไลน์ส่วนตัวเนาะเราไม่คิดว่ามันจะแมสเราคิดว่ามันจะมีคนที่คิดแบบเราแหละแต่เราไม่ได้คิดว่ามันจะเยอะขนาดนั้นเราก็ใส่ไลน์ไว้ก่อนค่ะแต่ตอนนี้มีบัญชีไลน์ที่เป็นของทางร้านโดยตรงแล้วเราปักหมุดไว้ที่ใน TikTok ค่ะ
3: เขา
4: ส่วนใหญ่ลูกค้าหลักๆก็จะตามมาจากตรงนั้น
3: ค่ะพื้นที่การไปเที่ยวกับเพื่อนของคุณจ๋านี่คืออยู่ในแอเรียไหนคะกรุงเทพปริมณฑล
4: ใช่ค่ะเป็นกรุงเทพปริมณฑลค่ะ
3: เนาะเพราะว่ามันหนึ่งแบบใกล้ๆไม่ไกลมาก
4: ใช
3: ่ถามจริงๆกลัวไหมกับการที่เราทำธุรกิจเพราะว่าเนื่องจากว่าเราไม่รู้เลยอ่ะคนที่จะมาใช้บริการมาชวนเราไปหรือว่ามาให้เราไปเที่ยวเป็นเพื่อนเขาเป็นใครมาจากไหนมิจฉาชีพไหมโอ้ยแล้วยุคนี้เนาะสแกมเมอร์มิจฉาชีพอารวาสกันเยอะมากต้องถามก่อนว่ากลัวไหมคะตอนที่เริ่มต้นทำธุรกิจ
4: ตอนแรกที่มีเริ่มมีผู้ตอนแรกจะเป็นแค่ลูกค้าผู้หญิงใช่ไหม
3: คะ
4: ที่เข้ามาจ้างหลังพอแบบมันจะก็จะมีปะปนมีลูกค้าผู้ชายแล้วก็เป็นLGBTQ ค่ะแต่ก็เริ่มปรึกษาเพื่อนว่าเราควรรับไหมคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่
3: ะ
4: ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราก็กลัวเพราะว่าแบบแต่ส่วนใหญ่สถานที่ที่เราพาลูกค้าไปเที่ยวค่
3: ะ
4: มันจะเป็นสถานที่เปิดแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยมาก
3: คืออยู่ในสายตาอยู่ในสายตาคนอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ไหมอยู่ในสายตาคน
4: ค่อนข้างที่จะแบบปลอดภัยมากเพราะมันเป็นพื้นที่เป็นoutdoor ค่ะต้องบอกก่อนว่าไม่ค่อยได้รับใน indoor ในindoor ก็จะมีปะปายที่ลูกค้าแบบเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเลยค่ะ 90% ได้ลูกค้าของจ๋าจะเป็นผู้หญิงเพราะว่าเขาผู้หญิงจะเป็นเพศที่ชอบถ่ายรูปมากจริงๆค่ะ
3: ก็คือว่าง่ายๆว่าเราก็มีสโคปงานของเราเหมือนกันว่าม
4: ัน
3: จะอยู่ตรงไหนยังไงอันนี้คือเขาต้องนั่งรถไปกับเราไหมคะหรือว่าเราไปเจอเขาตรงจุดนัดหมายหรือว่าอะไร
4: ใช่ค่ะสมมติว่าวันนี้คุณปุ๊กอยากไปวัดวันนี้พี่อยากไปเที่ยวไปทำบุญที่วัดเราเจอกันที่วัดโพหรืออะไรเงี้ยค่ะลูกค้าก็จะเป็นคนส่งโลเคชั่นมาให้เราแล้วเราก็ไปทีหนึ่งไปเจอกันที่หน้างานใช่ค่ะ
3: โอ้ยนี่ก็จะเซฟเนาะปลอดภัยไม่ใช่ว่ามาอยู่ในรถคันเดียวกันแล้วเราต้องไปรับเขาหรืออะไรอย่างนั้นจำได้ไหมว่าลูกค้าท่านแรกนะเห็นเมื่อสักครู่คุณจ๋าบอกว่าเป็นผู้หญิงเนา
4: ะ
3: ที่แรกที่เปิดเลยอ่ะเปิดธุรกิจของเราเลยในการไปเที่ยวเราไปเที่ยวไหนกันคะ
4: ไปคาเฟ่ค่ะ
3: ไปคาเฟ
4: ่ชิดลม
3: ไป
4: เป็นคาเฟ่วิวรูฟท็อป
3: อย่างนี้แปลว่าตัวเราก็ต้องมีทักษะในการถ่ายรูปที่สวยด้วยถูกต้องไหม
4: ใช่ค่ะจริงๆจ๋าต้องบอกก่อนว่าจ๋าชอบถ่ายรูปมากชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่
3: ะ
4: แล้วก็คือยังไม่เคยแม้ว่าจะเป็นถ่ายวิวถ่ายคนอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายเพื่อนให้บ่อยจนรู้สึกว่าพอเรายิ่งโตขึ้นเราไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเราแบบถ่ายแค่วิวบ้างเราตั้งกล้องถ่ายเองบ้างมันไม่เหมือนกับคนที่เราถ่ายให้จริงๆค่ะก็เลยแบบเกิดอาชีพเกิดไอเดียนี้ขึ้นมาว่าแบบต้องมีสักคนแหละที่รู้สึกว่าแบบคิดแบบเราต้องการแค่เพื่อนถ่ายรูปให้เราใช่ค่ะ
3: โอ้อันนี้นะเราก็ต้องแบบคือเขาเรียกว่าเพนพอยต์ของเราอ่ะมันคือเราอยากมีคนถ่ายรูปเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนเหมือนเราก็เลยแบบเหมือนเป้าหมายของเรามันชัดเจนเนาะคนที่มาก็เลยชัดเจนแล้วมุมก็แบบแต่ละคนก็ชอบมุมไม่เหมือนกันเนาะเราแบบเวลาเราเจอลูกค้าเราต้องมองไหมคะว่าสแกนข้างไหนสวยถ่ายยังไงถึงจะออกมาดูดีเพราะว่าเราไม่ใช่ AI เนาะเราไม่ได้สวยทุกมุมคนเราจะมีมุมสวยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: เราก็ต้องศึกษาลูกค้าด้วยเนาะอะไรอย่างนั้นใช่
4: ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้ทีนี้พอทำมาแล้วอะธุรกิจนี้มีคนมาให้เราไปเที่ยวเป็นเพื่อนเนี่ยเยอะไหมคะ
4: เยอะมากค่ะคุณปุ๊กตั้งแต่ทำมาก็คือวันนี้ถ้านับเทียบปัจจุบันนะคะจะมีลูกค้ามากกว่า 1,600 คน
3: ฮะ 1,600 คน
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: เยอะมากอัน
4: น
3: ี้
4: ในระยะเวลาแค่5เดือน
3: อันนี้คือหลากหลายมากเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิง LGBT อะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วมีลูกค้าที่อายุน้อยสุดประมาณเท่าไหร่คะ
4: โอ้ยน้อยสุดเลยค่ะ13แต่ว่าเป็น ต้องบอกก่อนว่าคนที่ว่าจ้างเราคือพ่อกับแม่เขาจ้างให
3: ้จ้างไปเป็นเที่ยวเป็นเพื่อนลูกเนี่ยบางทีพ่อแม่ไม่มีเวลา
4: ใช่ค่ะจริงๆไม่ใช่ว่าไม่มีเวลาเขาพาเขาบอกว่าลูกเขาค่อนข้างที่เขาจะแบบวัยรุ่นนิดนึงอะค่ะ
3: ค่ะ
4: มุมกล้องของพ่อกับแม่เขาก็คือแบบ
3: เข้าใจไม่โดนใจล
4: ู
3: ก
4: แต่ไม่ได้วัยชายไม่โดนใจวัยรุ่นเขาก็เลยแก้ปัญหาด้วยการโอเคจ้างเรา
3: เ
4: พราะเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่
3: อันนี้เข้าใจเพราะว่าพอดีพี่ปุ๊กอะก็จะมีเพื่อนเนาะที่แบบว่าเขาก็มีลูกเป็นวัยรุ่นแล้วพอพ่อแม่ถ่ายรูปพี่ลูกนะลูกก็จะทำหน้าแบบไม่โอเคอะไม่ได้เขาก็จะมีมุมของเขาอันนี้เข้าใจได้แล้วคนที่แบบสูงวัยที่สุดที่แบบมาจ้างคุณจ๋าไปเที่ยวด้วยอะเป็น
4: 50ค่ะ
3: 50อุ้ยตายแล้ว50นี่ยังเด็กกว่าพี่ปุ๊กเลยนะก็แล้วถ้าสถานที่ท่องเที่ยวเนาะระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กต่างกันไหมอย่าง50ไปเที่ยวไหนคะ
4: ต่างกันค่ะก็คือเด็กส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นสถานที่คาเฟ่ที่มันแมสหรือว่าเป็นสวนสาธารณ
3: ะ
4: ที่แต่งตัวสตรีทได้แบบฟิลวัยรุ่นนะคะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างลูกค้าคนที่จะบอกนะคะแบบอายุแบบ40 50อะไรเงี้ยค่
3: ะ
4: เขาก็จะไปร้านอาหารไปบาร์แล้วก็แบบไปวัดด้วยค่ะ
3: ค่ะทีนี้คนที่จะทำธุรกิจนี้เนาะพี่ปุ๊กเชื่อว่าเดี๋ยววันเนี้ยมันน่าจะเริ่มต้นเพิ่มขึ้นเยอะของเราอะเราเนาะที่จะเรียกว่าอะไรเดียเราเป็นเหมือนเพื่อนแต่ไม่ใช่เพื่อนเพราะว่านี่คือการรู้จักกันครั้งแรกเนาะกับไกด์มันต่างกันไหมมันทำหน้าที่ต่างกันไหมต่างกันแค่ไหนยังไงคะเล่าให้ฟัง
4: แต่ว่าต่างกันเพราะว่าไกด์เนี่ยเขาจะมีหน้าที่แค่พาลูกทัวร์ไปเที่ยวใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
4: แล้วก็แนะนำสถานที่จุดตามนี้แล้วก็มันจะเป็นแพลนของเขาเนา
3: ะค่ะ
4: แต่ของเราอ่ะจะเป็นฟิลเพื่อเลยค่ะพี่ปุ๊กก็คือสมมติเราออกไปอย่างเงี้ยในวันเนี้ยเราไปวัดเนาะ
3: ค่ะ
4: แล้วเกิดฝนตกอะไรเงี้ยเราอาจสามารถเปลี่ยนแพลนทันทีโดยการที่แบบว่าที่อยากไปถ่ายรูปเป็นคาเฟ่ใกล้ๆวัดไหมคะอะไรเงี้ยแทนใช
3: ่
4: ก็จะฟีลต่างกันเราให้ความรู้สึกของลูกค้าค่ะเป็นเหมือนเพื่อนจริงๆเราจะพยายามชวนคุยชวนพูดเราให้เขาบอกว่าให้เขาคิดว่าเราอ่ะคือเพื่อนเขาจะได้ไม่เก่งในการแบบถ่ายรูปออกมาแล้วผลงานนะคะที่ถ่ายออกมามันจะดูดีมากมันจะดูแบบเราเป็นเหมือนเพื่อนเขาจริงๆที่เขาถ่ายแล้วเขาจะไม่ได้เกรงกับคนที่อยู่ตรงหน้าจนมากเกินไปในขณะที่เรามีเวลามีแก๊ปเวลาที่1ชั่วโมง2ชั่วโมงถึง3ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยที่อยู่กับเขาเขาจะรู้สึกเอนจอยแล้วก็รู้สึกชิลอันนี้ก็เป็นอีกข้อหลักที่ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง
3: คือเหมือนกับมันง่ายมากๆเลยที่ถ้าอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจเนาะคนเป็นไกด์อ่ะเขาก็จะมีหน้าที่ว่าโอ้โหต้องไปหาองค์ความรู้สถานที่นี่ต้องเล่ามาแล้วก็แพลนเป็นโปรแกรมเลยว่าอันนี้จะทำอะไรแต่อันนี้ไม่ใช่ลูกค้าอยากไปไหนบอกมาเลยเรามีหน้าที่ไปนั่งฟังนั่งคุยแล้วก็ไปช่วยถ่ายรูปไปแบบอะไรอย่างนั้นเหมือนฟิลเพื่อนมาเจอกันอะไรแบบนั้นมันจะต่างกันในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: มีไหมที่แบบมีแบบเหมือนกับว่ามาใช้บริการเราแล้วอุ๊ยติดใจคุณจ๋าน่ารักจังเลยอุ๊ยคุณจ๋าเดี๋ยวคราวหน้าเราเจอกันอีกนะมีไหมมีใครใช้บริการซ้ำ
4: มีค่ะมีเยอะมากเลยรูปที่ส่งผลงานที่ส่งให้คุณปู่ก็ค่ะล้วนเป็นลูกค้าเป็นลูกค้าประจำหมดเลย
3: ค่ะ
4: ที่ถ่ายมากกว่า 5-6 ครั้ง
3: กลายเป็นเพื่อนกันไปแล้ว
4: ใช่ค่ะบางคนอะค่ะคุณปู่ก็คือเหมือนเขาสนิทกับเราจนรู้สึกว่าเขาอะเอาปัญหาในครอบครัวหรือแบบชีวิตประจำวันของเขาอะมาแชร์ให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุรกิจแล้วก็แบบวันนี้ในเจนที่แบบอ่ะอย่างอายุขึ้นไปแบบ50ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาแชร์มาถามแต่ว่าน้องจ๋ามีไอเดียที่จะแชร์ไหมพอดีว่าลูกพี่อ่ะจะเข้ามหาลัยแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะคือเราคุยกันเหมือนเพื่อนจริงๆที่เขาแชร์แบบทุกอย่างให้เราเลยแบบเขาสนิทใจกับเราแล้วแล้วเขาก็กลายเป็นว่าเขาบางคนนะคะลูกค้าก็ไปทำคลิปบอกต่อให้
3: ค่ะ
4: ใช่แล้วก็แบบลูกค้าก็จะตามมาอีกทีนึงจากคลิปของลูกค้าเรา
3: โอ้แล้วคือพอจากที่ได้ทำธุรกิจมา5เดือนเนาะแล้วมีลูกค้าเป็นพันคนเลยเนี่ยสิ่งที
4: ่
3: ตอบได้เป็นยังไงคือหมายความว่าอะไรที่ทำให้คนมาใช้บริการเรามากมายขนาดนี้คุณจ๋า
4: จะคิดว่าเป็นความจริงใจของเราค่ะที่เรารู้สึกว่าเราต้องบอกเราต้องถามลูกค้าว่าลูกค้าชอบอะไรชอบแบบไหนแล้วก็เราจริงใจกับเขาเรารู้สึกว่าสมมติว่าจะบอกว่าพี่ปุ๊กว่าพี่ปุ๊กขาหันหน้าทางซ้ายสวยกว่านะยืนตรงนี้แล้วพี่ปุ๊กดูสูงกว่าแล้วก็เราจะบอกเขาตรงๆเลยค่ะว่าแบบคุณพี่แบบหันทางนี้เอียงทางซ้ายเอียงทางขวาแล้วหรือว่าใส่ชุดนี้บางคนก็จะส่งชุดมาให้เราเลือกด้วยเราช่วยเขาเลือกชุด
3: ว่าถ้าไปที่นี่พี่ควรจะใส่ชุดไหนดีคะอะไรเงี้ยอ๋อคือง่ายๆว่าเหมือนเพื่อนที่เราที่มาใช้บริการเราอ่ะเขาอยากได้ประสบการณ์ความทรงจำความพิเศษจากการไปในสถานที่นั้นๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
3: อย่างนี้เราคิดอัตราค่าบริการยังไงคะ
4: จะคิดแค่ถูกมากเลยค่ะถ้าเทียบกับปัจจุบันที่มีเด็กๆลุกขึ้นมาทำอาชีพนี้กันเยอะ
3: ค่ะ
4: ก็คือจะคิดแค่399บาทต่อ1ชั่วโมง
3: ค่ะ
4: แต่ว่ามันจะมีค่าเดินทางแยกต่างหาก
3: หมายถึงว่าสมมุติว่าเขานัดเราอยู่ไกลจากเราอะไรเงี้ยค่าเดินทางไปต่างหากนะ
4: ใช่ค่ะ
3: แต่ค่าที่เราอยู่ด้วยกันกินเป็นเพื่อนถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็คือ399บาทต่อ1ชั่วโมง
4: ใช
3: ่เคยมีคนใช้บริการเรานานสุดกี่ชั่วโมงคะ
4: 4ชั่วโมงค่ะ
3: โอ้โหนี่แบบอยู่กันแบบเอาครึ่งวันเลยเลยประมาณนั้น
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: นะคะโอ้แล้ว4ชั่วโมงนี้ต้องไปเที่ยวน่าจะต้องหลายสถานที่มั้ยคะที่เดียวน่าจะไม่พอเน
4: า
3: ะ
4: ก็จะเป็นละแวกเดียวกันแต่หลายสถานที่ค่ะ
3: ค่ะการทำธุรกิจนี้นะคะเราตอนแรกอะจากที่แบบแค่แบบเอ้ยคงจะมีสักคนแต่พี่ปุ๊กเห็นแล้วว่ามันเกินคาดมากเราตั้งเป้าหมายในอนาคตต่อไปกับธุรกิจนี้เอาไว้ยังไงบ้างคะ
4: คิดว่าอยากจะเป็นคนชอบถ่ายรูปเนาะ ก็คือคิดว่าแบบจริงๆทุกวันเนี้ยก็มีลูกค้าแบบใหม่ๆเข้ามาด้วยทั้งแบบไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่ใช่ช่องเพื่อนก็คือเขาให้เรามาเป็นแบบผู้ช่วยในการออกอีเวนต
3: ์
4: ใช่ค่ะก็คืออยากจะทำไอเดียต่อไปก็คืออยากจะรับจ้างแบบช่วยทำคอนเทนต์ทำไปเป็นคล้ายๆจริงๆทุกวันนี้จะมีอินฟูในประเทศไทยอ่ะเนาะเยอะมากที่เขาลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์แล้วก็ไปออกงานอีเวนต์ซึ่งบางคนอ่ะเขาเป็นแค่อินฟูตัวน้อยๆที่ยังไม่มีกำลังที่จะพอจ้างแบบ
3: คนทำคอนเทนต์ให
4: ้เป็นผู้ช่วยที่แบบจ่ายเป็นรายเดือนเขาก็เสียสละเวลาเงินจากตรงเนี้ยมาจ้างเราแทนแต่คิดว่าการต่อยอดจุดนั้นนะคะในอนาคต
3: คืออ
4: าจจะมีทีมเล็กๆที่สร้างขึ้นมาจากอาจจะเป็นเพื่อนของเราแล้วเราเทรนงานให้เขาให้มาช่วยอีกทีนึงเพราะว่าทุกวันนี้จะต้องบอกก่อนว่าทั้งร้านจะเป็นคนทำคนเดียวหมดเลยค่ะ
3: ค่ะที่ร้านเรามีร้านด้วยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
3: ร้านที่ทำอะไรบ้างใน Snap Same Friend เนี่ยค่ะ
4: ก็จริงๆทุกวันนี้ก็คือรับจ้างอาชีพหลักก็คือเป็นเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายเนี่ยแหละค่ะแต่ว่ามันจะมีงานที่แยกออกไปเช่นแบบบางวันจะไปออกกองกับลูกค้าที่สมมติว่าพี่ปุ๊กอยากเปิดแบรนด์เสื้อผ้าแบรนด์นึง
3: ค่ะ
4: แล้วพี่ปุ๊กไม่ได้อยากได้แบบเทรนแบบถ่ายรูปแบบขายกางเกงยีนอย่างเงี้ยไม่อยากได้แฟชั่นแบบที่เป็นสตูดิโออะไรเงี้ยค่ะ
3: อยากได้ที่แบบธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช
4: ่ใช่ค่ะอยากได้แบบภาพแบบมุมมองของวัยรุ่นหรือไม่กระทั่งแบบออกไปกองไปคาเฟ่ด้วยกันเพื่อโพสต์แบบขายสินค้าค่ะก็จะมีเหมือนกันมีบริการแบบนี้เหมือนกัน
3: เข้าใจแล้วคือง่ายๆว่าเราอ่ะมันไม่ใช่เหมือนแบบที่เป็นทำแล้วเป็นดูแบบเป็นสตูดิโอใหญ่ๆทำแต่อยากให้มาดูมีความเป็นธรรมชาติในการทำงานเนื้อหาแบบจับต้องง่ายแล้วก็ถ่ายทอดง่ายๆในมุมมองของคนรุ่นใหม่อะไรแบบนั้นประมาณนั้นเนาะ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้ก็เรียกได้ว่ามันยากเหมือนกันนะถ้าจะถามคุณจ๋าว่าความยากของการทำธุรกิจเนี้ยสำหรับคุณจ๋าเองนะอะไรมันคือความยากที่สุดในการที่ทำธุรกิจนี้คะ
4: จริงๆต้องบอกก่อนว่ามันยากค่ะพอถ้าคนที่ไม่ชอบแบบเนี้ยซึ่งการที่วันนึงเนาะเราจะเข้าหาลูกค้าในนิสัยที่ต่างกันอ่ะ8คนนะคะมันเป็นเรื่องที่ยากมากในการที่เราไม่ได้คุ้นชินกับสถานการณ์ทุกวัน
3: ค่ะ
4: เพราะว่า1ใน8คนอย่างเงี้ย1วันสมมุติเราไปเจอคนเนี้ยเขาอาจจะนิสัยอีกแบบนึงเขาอาจจะความต้องการอีกแบบนึง
3: ค่ะ
4: คนที่สองที่เราไปเขาจะความต้องการอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจลูกค้าเราต้องทำความเข้าใจลูกค้าเยอะๆจ๋าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบalert มากแต่จะชอบชวนคุยลูกค้าก่อนเพื่อให้ลูกค้ารีแลกซ์กับเราเพราะถ้าสมมติลูกค้าโอเคลูกค้าไว้วางใจเราลูกค้าแบบไม่เกรงลูกค้าช่วยพี่พดช่วยพี่บอกหน่อยนะตรงเนี้ยถ้าสมมติว่าพี่ทำได้ไม่ดีอ่ะบอกพี่หน่อยนะแนะนำพี่ได้นะอะไรเงี้ยจ๋าก็จะเป็นคนที่ช่วยเขาแนะนำเขาพยายามเข้าหาเขาคุยกับเขาเยอะๆเขาก็จะคิดว่าเราคือเพื่อนเขาจริงๆ
3: อันนี้พี่ปุ๊กถามเผื่อนะมีแฟนรายการถามเหมือนกันสมมติว่าไปแล้วนอกเหนือจากการถ่ายรูปสมมติว่าถ้าเป็นพวกน้ำขนมนมเนยอันนี้ก็คือคนที่จ้างเราก็ต้องเป็นคนออฟเฟอร์เราถูกต้องไหมคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะลูกค้าส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นคนออกเลย
3: ค่ะ
4: บางคาเฟ่เนาะที่เขาไม่ได้ฟิกหรือสถานที่ที่เขาไม่ได้ฟิกว่าต้องแม็กซิมัมสเปนเท่านั้นหรือแบบต้องซื้อคนนึงต่อแก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จ๋าก็ไม่ได้ซีเรียส
3: ค่ะ
4: เพราะว่าบางวันก็กินเรากินไปเยอะแล้วเนา
3: ะ
4: บางวันเราก็แบบไปบางร้านเราอาจจะยังไม่ได้อยากกินลูกค้าก็ไม่จำเป็นต้องจ่าย
3: ค่ะโอ้ในตั้งแต่ทำธุรกิจมานะวันหนึ่งเคยรับลูกค้าสูงสุดกี่คนคะ
4: อ๋อวันหนึ่งเคยรับ8คิวค่ะแต่วันแบบทำได้แบบ10ชั่วโมง
3: โอ้ยตายแล้วคือแล้วเราสถานที่ของลูกค้ามันอยู่ห่างกันไหมเพราะว่าวันหนึ่งเนาะมันประมาณนี้นั่นหมายความว่าต้องมีงานแบบเอ้ยมาเที่ยวแบบว่าสถานที่กลางคืนเป็นเพื่อนด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันถึงจะแบบยาวลันไปถึงช่วงนั้นได้
4: ใช่ค่ะใช่มันต้องแบบจะเรียงคิวตั้งแต่แบบเช้าใช่ไหมคะก็คือ10โมง11โมงเนี้ยเราก็จะเว้น1ชั่วโมงเพื่อที่ให้แบบเผื่อเวลาเดินทางของเราไปหาลูกค้าเพราะว่ากรุงเทพก็ค่อนข้างที่จะรถติดนิดนึงเราก็จะเว้นช่วงแต่ถ้าสมมติว่ามีแบบเขาเรียกว่าสถานที่เดียวกันเราอาจจะจับเขามาต่อคิวกันแบบสมมติว่าเสร็จคนเนี้ยจ๋าก็โอเคเดินไปหาคนนี้เดี๋ยวพี่รอก่อนนะคะอะไรเงี้ยใกล้ๆกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะแวะจะไม่ได้ไกลกันมากค่ะจะจับคิวเรียงแบบใกล้ๆกัน
3: โอ้นี่การบริหารจัดการก็มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นมากๆเนาะในธุรกิจนี้แน่นอนนะอย่างที่คุณจ๋าพูดแหละว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องมีแบบคู่แข่งมาอะไรเงี้ยห่วงไหมคะถ้าใครจะมาทำอาชีพนี้เหมือนเรา
4: ไม่ห่วงเลยค่ะทุกวันนี้ที่เห็นเด็กๆอะค่ะเด็กๆเจนที่เด็กจ๋าลุกขึ้นมาทำอาชีพเนี้ยจะรู้สึกว่าดีใจมากเลยที่ไทยมันมีอะไรแบบนี้เพราะว่าแต่ต่างประเทศอะค่ะพี่ปุ๊กต้องบอกก่อนว่าต่างประเทศอะมีแบบเนี้ยเยอะมานานมาก
3: โอ้พี่ปุ๊กเห็นนะเขามีอะไรนะมีเช่าหญ้าเช่ายายอะไรเงี้ย
4: ใช่ทุกอย่าง
3: โอ้แล้วก็มีเช่าหนุ่มๆฟิลแฟนแต่ไม่ใช่แฟนอะไรเงี้ยเราแบบอู้แต่ละคนหน้าตาดีทั้งนั้นเลยพี่ปุ๊กก็อยากไปเช่าเหมือนกันนะอันนั้นอะ
4: ใช
3: ่แล้ววันนี้พอมาที่เมืองไทยอะถามอย่างนี้เลยว่ามีคำแนะนำไหมสำหรับคนที่บอกเฮ้ยน่าทำบ้างเนาะพี่ปุ๊กเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะมีคาแรคเตอร์มีเขาเรียกว่ามีพลังในการดึงดูดคนที่เข้ามาหาแตกต่างกันไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่ต่อให้มีคนทำกันเยอะๆนะคนที่ก็จะแบบมาเช่าเราไปเป็นเพื่อนหรือว่ามาทำธุรกิจกับเราอ่ะก็ต้องมาอยู่ดีแต่ในฐานะเป็นรุ่นพี่ที่ทำธุรกิจนี้แรกๆในเมืองไทยมีอะไรอยากจะบอกกับคนที่อยากจะกำลังก้าวเข้าสู่แบบ

0: หรือว่าคุณที่เป็นคนเท
1: ่ๆ
0: ซึ่งจุดๆนี้แหละค่ะจะเป็นที่มันเหมือนเราจริงใจกับลูกค้ามากเราเอนเตอร์เทนลูกค้าแล้วลูกค้าจะกลับมาใช้บริการเราเองซึ่งทุกวันนี้ที่มีเด็กๆลุกขึ้นมาทำอาชีพนี้มาทำคอนเทนต์นี้เยอะๆแต่รู้สึกว่าดีใจมากเลยที่แบบเด็กๆลุกขึ้นมาแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าคนที่เราจ้างไปค่ะแต่ละคนเขาก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนที่ซึ่งต่างกันไปอย่างเช่นของจ๋าเนี้ยจ๋าก็ไม่ได้ซีเรียสเลยว่าอันเนี้ยที่เด็กๆขึ้นมาทำเยอะลูกค้าเราจะน้อยลงหรือเปล่าซึ่งหลักๆลูกค้าเราอ่ะจะรู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของเรามันอยู่ตรงไหนการถ่ายภาพของเราอ่ะมันดีขนาดไหนแล้วก็การเอนเตอร์เทนเวลาที่เราอยู่กับเขาอะค่ะเราใช้เวลาอยู่กับเขาไม่ว่าจะเป็นชั่วโมงหนึ่งถึงสองชั่วโมงอ่
1: ะ
0: เรามอบความจริงใจเราชวนเขาคุยที่เสมือนเขาไปเที่ยวกับเพื่อนจริงๆพี่ปุ๊กบางคนนะคะเขามีปัญหาครอบครัวเขาก็เอามาแชร์กับเราเราจริงใจถึงขั้นที่เราว่าเราเป็นผู้รับฟังที่ดี
1: เนาะเราต้องเก็บความลับของเขาด้วยถูกต้องไหมคะ
0: ใช่ค่ะเราเป็นผู้ฟังที่ดีมากแล้วเราให้คำแนะนำลูกค้าดีมาก
1: นี่เป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่ามันบอกกันไม่ได้แต่ว่าคุณก็ต้องเป็นคนคนนั้นจริงๆที่มีตัวตนมีจิตบริการมีคนที
0: ่
1: รับฟังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะทำธุรกิจนี้แบบปากต่อปากบอกต่อๆกันไปได้อย่างยั่งยืนสุดท้ายฝากร้านกันหน่อยค่ะน้องจ๋า
0: ก็เป็นส่วนถ้าเป็นใน TikTok อ่ะจะเป็น Snap Fame Fan เลยค่ะเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายค่ะชื่อภาษาไทย
1: ค่ะSnap Same Friend นะคะ
0: ใช่ค่ะตรงตัวเลย
1: ค่ะแล้วก็ภาษาไทยก็คือเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่าย
0: เพื่อนใช่ค่ะถ้าขึ้นถ้าเจอใน TikTok นี้น่าจะขึ้นชื่อแรกๆเลย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าคลิปมันแมสค่อนข้างแมส
1: ได้เลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: วันนี้ขอบคุณ
0: ส่วนถ้าเป็น Instagram ก็เป็นชื่อตามที
1: ่ Snap Same Friend
0: ใช
1: ่ได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า
0: ค่ะขอบคุณค่ะพี่ปุ๊กสวัสดีค่ะ
1: เป็นธุรกิจที่ใหม่มากนะคะคุณผู้ฟังสำหรับในประเทศไทยแต่ว่าอันนี้น้องเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามีขอบเขตเนาะในการรับงานว่าไปที่ไหนยังไงต้องเป็นที่แบบสาธารณะคนเยอะก็ตัดเรื่องของความอันตรายไปนะคะไม่ต้องไปแบบไปรถคันเดียวกันหมายถึงว่าไม่ต้องไปรับเขาเพื่อมาอยู่กับเราแล้วไปส่งไปนู่นไปนี่เพราะว่าค่าบริการเขาประมาณ399บาทต่อ1ชั่วโมงก็คือเพื่อนเที่ยวเพื่อนถ่ายก็คือถ่ายรูปให้ฟีลแบบเอ้ยเพื่อนถ่ายรูปให้กันเก๋ๆอะไรทำนองนั้นแล้วที่สำคัญโอ้ลูกค้าใช้บริการเยอะมากคุณฟังรู้ไหมว่ามันสะท้อนถึงอะไรเพิ่งไปฟังงานวิจัยของอาจารย์ท่านหนึ่งเนาะที่พูดถึงเรื่องของปัจจุบันเนี้ยคนไทยหันมานะหลงไหลหรือชื่นชอบกับอะไรที่แบบแต่เดิมเราอาจจะมองว่าเอ้ยมันไม่ใช่มั้งยกตัวอย่างแมสคอตเลยยกตัวอย่างน้องหมีเนยเลยก็ได้เพราะว่าเขาทำวิจัยน้องหมีเนยจริงๆเขาบอกว่าทำไมคนถึงแบบรักคนถึงเป็นแดดดี้เป็นมัมหมีเป็นอะไรกันเยอะมากทำไมคนถึงมองว่าน้องหมีเนี่ยเป็นอะไรที่ช่วยเติมเต็มชีวิตให้มีความสุขบางคนไม่เคยชอบตุ๊กตาหรืออะไรใดๆเลยบางคนเป็นผู้ชายด้วยซ้ำไม่ได้ชอบตุ๊กตาเขาบอกว่าคนเราเนี่ยกำลังต้องการความสุขมาเยียวยาใจเนาะเจออะไรใดๆก็ตามพอเจออะไรที่มันเป็นความสุขแบบที่ไม่ต้องมายัดเยียดอะไรให้แต่เราปรุงแต่งในจินตนาการในอันนั้นเองเนี่ยมันกลายเป็นว่าเรามองเราคิดเองเรามีความสุขเองเหมือนเพื่อนก็เช่นเดียวกันนะคะบางคนบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันอ่ะมันรู้จักกันมันอะไรกันแล้วบางทีเพื่อนมันจะปรุงให้เราอ่ะว่าเอ้ยต้องอันนั้นอันนี้แต่ถ้าไปคุยกับใครสักคนนึงที่ไม่รู้จักเลยเขาเป็นผู้รับฟังไม่ต้องมาอะไรใดๆกับชีวิตเรามากแค่ฟังนะอยากระบายให้ใครสักคนได้ฟังไม่ได้มาอยู่ในชีวิตจริงๆของเรามันรู้สึกมีความสุขแล้วไม่ต้องอะไรมากบางคนก็เป็นเขาเรียกว่า introvert เนาะอยากอยู่คนเดียวแต่บางทีก็ไม่ได้ introvert เสมอไปก็อยากจะมีมุมที่แบบมีเพื่อนเข้ามาคุยบ้างนั่นแหละค่ะก็เลยทำให้ธุรกิจนี้เนี่ยเติบโตมากยิ่งขึ้นใครสนใจนะปุ๊กให้เบอร์ไว้นะ0661148246 0661148246อยากมีรูปสวยๆกับเพื่อนที่จะไปเที่ยวเป็นเพื่อนเราก็ลองติดต่อคุณจ๋าหรือว่าน้องจ๋าไม่ได้นะคะต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆสำหรับการติดตามรับฟังรายการวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ทุกกลยุทธ์การลงทุนของธุรกิจทุกกลเม็ดเพ ึกความสำเร็จแห่ง

0: อนาคตใน Smart SME ที่วิทยุครอบครัวข่าว
1: รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลืนคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: คุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
1: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมอาร์มธนภูมิและน้องจักกี้ชาคลีนนะครับ
1: ใช่ค่ะ
2: เชื่อว่าวันนี้หลายคนน่าจะอยู่หน้าจอแล้วก็เกาะขอบจอทั้งทีวีทั้งออนไลน์ต่างๆในการที่จะเสพข่าวในเรื่องของวงการสงฆ์นะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆในทุกช่วงข่าวหลักของทางช่อง3ก็จะมีการอัปเดตนะครับว่าเรื่องราวการสอบสวนการให้ปากคำต่างๆจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าในข่าว3สีเราขอเว้นพื้นที่ไว้แล้วกันเอาไว้แบบหายใจหายคอกันสักหน่อยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่2เดี๋ยวจะมีน้องๆนักแสดงจากซีรีส์ถ้อยรักคำลวงนะครับจะมาพูดคุยกับเราด้วยใครเป็นแฟนคลับของน้องๆก็รอติดตามได้ในช่วงที่2
1: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นวันนี้นะคะเป็นเรื่องของข่าวลือค่ะพี่ยามเป็นข่าวลือที่บอกเลยว่าหลายคนช็อกเหมือนกันนะเพราะว่ายิ่งคนที่จะไปแบบแพลนแล้วว่าจะไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรเงี้ยคือหยุดชะงัก
2: บ้านแจ็คกี้
1: ใช่เพราะเขามีข่าวลือว่าที่เชียงใหม่ตอนนี้คือโควิดระบาดหนักมากถึงขั้นที่จะมีการประกาศล็อกดาวน์เลยนะคะแต่ล่าสุดค่ะกรมควบคุมโรคนะคะเขาออกมายืนยันแล้วว่านี่เป็นข่าวปลอมค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขนะคะฝากมาเตือนว่าอย่าลงเชื่อข่าวปลอมที่บอกว่าตอนนี้ที่เชียงใหม่เนี่ยประกาศล็อกดาวน์หลังพบพนักงานโรงงานขนมปังติดโควิด-19จำนวนมากโดยกรมควบคุมโรคนะคะได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวเก่าตั้งแต่ปี2564ยืนยันว่าปัจจุบันตอนนี้ที่เชียงใหม่ไม่มีมาตรการล็อกดาวน์และไม่พบการระบาดของโควิด-19ในพื้นที่ดังนั้นนะคะถ้าใครอยู่เชียงใหม่อยู่แล้วหรือว่ามีแพลนค่ะว่าจะไปเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะไม่ต้องกังวลค่ะสามารถไปทำกิจกรรมได้ตามปกติเลยนะคะ
2: ข่าวลือแบบนี้ก็กระทบกับภาคการท่องเที่ยวเนาะ
1: ใช่
2: หลายคนเห็นข่าวแล้วก็กลัวนะครับไม่กล้าที่จะไปกันนะครับแต่สถานการณ์ยังปกติดี
1: ปกติไม่มีอะไรค่ะ
2: ที่เชียงใหม่นะครับเอาจากบ้านเราไปดูสถานการณ์ระดับโลกกันบ้างดีกว่ากับเรื่องของความร้อนแจ็คกี้นะครับที่ยุโรปเองล่าสุดหลายพื้นที่ที่ยุโรปก็ยังคงเผชิญกับคลื่นความร้อนอย่างต่อเนื่องนะครับหนึ่งในนั้นก็คือประเทศอิตาลีครับที่เขาว่ากันว่าร้อนที่สุดในรอบโอ้โห76ปีเลยครับข้อมูลจากศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุว่าฤดูร้อนปีนี้มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 24.3 องศาเซลเซียสสูงกว่าสถิติเดิมที่ 23.6 องศาเซลเซียสในปี2003นะครับโดยเฉพาะช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอุณหภูมิเฉลี่ยที่อิตาลีนั้นแตะที่ 25.6 องศาเซลเซียสทำลายสถิติเดิมของเดือนสิงหาคมที่เคยร้อนที่สุดในปี2024ตอนนั้นอยู่ที่ 24.6 องศาเซลเซียสนะครับโดยนักวิจัยมองว่าสิ่งที่น่ากังวลก็คือช่วงเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมปีนี้ต่างเป็นเดือนที่ทำลายสถิติอุณหภูมิที่สูงที่สุดติดต่อกันเป็นครั้งแรกทำให้มีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าถึงสิ้นปีนี้2026นี้อาจจะเป็นปีที่อิตาลีอาจจะต้องบันทึกสถิติใหม่นะครับเป็นปีที่ร้อนที่สุดนับตั้งแต่ปี1950หรือว่าในรอบ76ปีเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่านอกจากจะกระทบกับวิถีชีวิตของประชาชนแล้วนะครับก็ยังถือว่าเป็นภัยต่อภาคเกษตรกรรมอย่างรุนแรงด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มมีหลายพื้นที่เกษตรกรรมแล้วนะครับที่ประสบกับภาวะแห้งแล้งที่น่ากลัวเขาบอกว่ามันไม่ได้ร้อนแค่ในฤดูร้อนแต่ว่าฤดูอื่นๆอย่างฤดูใบไม้ผลิปีนี
1: ้
2: อุณหภูมิก็สูงเหมือนกันนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนทั้งโลกจะต้องให้ความใส่ใจนะครับเริ่มกันที่ตัวเรานี่แหละตอนนี้ทำอะไรได้ต้องช่วยกันละ
1: ใช่ค่ะ
2: ครับ
1: ส่วนใครนะคะที่รักสวยรักงามรักในความเป็นเครื่องประดับจิวเวลรี่ต่างๆนะคะไม่อยากให้คุณพลาดงานนี้เลยค่ะสำหรับบางกอกเจมส์ครั้งที่74ที่เริ่มต้นขึ้นแล้วค่ะบางกอกเจมส์นะคะเป็นงานมหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะประเทศไทยของเราเนี่ยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีแล้วก็เครื่องประดับชั้นนำของโลกและยังเป็นอันดับหนึ่งผู้ส่งออกพลอยสีที่เจียรไนแล้วรวมถึงเป็นอันดับสองของโลกนะคะในการเป็นผู้ส่งออกเครื่องประดับเครื่องเงินอีกด้วยนะคะดังนั้นงานนี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญมากๆเลยค่ะที่จะสามารถแสดงศักยภาพความแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับในบ้านเรานะคะเพราะนอกจากจะเป็นงานแสดงสินค้าแล้วยังเป็นเวทีที่รวบรวมผู้ผลิตผู้ค้านักออกแบบผู้ซื้อแล้วก็พันธมิตรทางธุรกิจจากประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกให้มาพบป ะเชื่อมโยงนะคะแล้วก็สำรวจโอกาสทางธุรกิจและสร้างความร่วมมือใหม่ๆตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งงานนะคะเริ่มจัดขึ้นมาแล้วตั้งแต่วันที่8กันยายนที่ผ่านมาค่ะแล้วก็จะจัดยาวไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้ที่ฮ1-8นะคะแล้วก็ Plenary Hall 1-3ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ค่ะ
2: แจ็คกี้มีนายทุนพาไปหรือยังงานนี
1: ้ยังไม่มีเลยชวนได้นะคะ
2: ว่าถ้าแจ็คกี้มีนายทุนพี่จะแนะนำแบรนด์จิวเวลรี่สักแบรนด์หนึ่งที่ไปโชว์ในงานนี้สักหน่อยนะฮะ
1: อ
2: ย่างแบรนด์เจอร์มอนอนันดารานะครับนี่เป็นเครื่องประดับชั้นนำในฐานะไทยกลอบอลไฟจิวเวลรี่เฮาส์นะครับที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น1ใน Top 100 Jewelry and Watch Brands of the World ประจำปี2025และปี2026จากสถาบันระดับโลกอย่าง Luxury Lifestyle Awards นะครับซึ่งเขาได้ใช้พื้นที่ในงานนี้อวดโฉมคอลเลคชั่นชิ้นสำคัญอย่าง Absolute Deco นะครับเครื่องประดับระดับไอคอนิกของ House Brandโดดเด่นด้วยการนำโครงสร้างสถาปัตยกรรมลายเส้นตรงและก็รูปทรงเรขาคณิตที่สมมาตรกันนะครับมาประยุกต์ให้มีความร่วมสมัยจนเกิดเป็นผลงานที่มีลักษณะคล้ายกับสถาปัตยกรรมที่สวมใส่ได้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีคอลเลกชันไฟเวิร์คคอลเลกชันนะครับซึ่งเป็นแรงบันดาลใจมาจากพลุไฟที่สว่างสวัยบนท้องฟ้ายามค่ำคืนที่ส่องประกายผ่านแสงเพชรมรกตไพลินโอปอลแล้วก็แบล็กมาเชอร์ออฟเพิร์ลรวมถึงอีกหนึ่งคอลเลกชันที่ได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางก็คือชิคคอลเลกชันนะครับเป็นงานฝีมือช่างศิลป์ของไทยสู่สายตาสากลที่สะท้อนตัวตนของผู้สวมใส่ไว้อย่างชัดเจนนะครับงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับครั้งที่74นี้จะจัดไปจนถึงวันที่12กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเขาคาดว่างานนี้นะจะมีเงินสะพัดมากกว่า160ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณมากกว่า 5,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
1: นี่ไงล่ะขอเมานิดนึงได้ไหมคะเนื่องจากว่าดิฉันไปวิ่งอยู่ข้างๆดิฉันแอบไปงานมาเบาๆ
2: จริงเหรอ
1: ใช่ค่ะแต่เขายังไม่เปิดค่ะตอนจะบอกว่างานใหญ่มาก
2: เดี๋ยวบอกทำไม
1: จะบอกไงว่าตอนนั้นเห็นตอนเขาสร้างออกมาไง
2: ก็นึกว่าได้มานิดหน่อยแล้วอะไรอย่างงี
1: ้อยากได้อยู่ค่ะ
2: บอกใครหรือเปล่าบอกใครหร
1: ือ
2: เปล่า
1: ไม่ได้บอกใครค่ะไปข่าวต่อไปเลยดีกว่านะคะจะพาไปดูกิจกรรมของศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะที่รวมตัวกันจัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟสามัคคีค่ะเมื่อวานนี้นะคะนายอรรถสิทธิ์ดำรงรัตน์นะคะประธานชมรมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษาชวนศิษย์เก่าทุกรุ่นมาร่วมกันดวลวงสวิงค่ะในการแข่งขันกอล์ฟสามัคคีครั้งที่3ประจำปี2569ที่สนามกอล์ฟ The Royal Golf and Country Club ลาดกระบังซึ่งได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าอย่างล้นหลามเลยนะคะบรรยากาศนอกจากจะเต็มไปด้วยความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังอบอุ่นตามสไตล์พี่น้องเตรียมอุดมนะคะแล้วก็อิ่มบุญกันทั่วหน้าด้วยเนื่องจากว่าในงานนะคะมีการมอบสิ่งดีๆคืนสู่สังคมด้วยการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้กับโรงเรียนวัดพลมณีเขตลาดกระบังเพื่อสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ด้วยนะคะเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่ได้ทั้งสุขภาพที่ดีความสามัคคีแล้วก็ได้รอยยิ้มอิ่มบุญกันไปพร้อมกันเลยค่ะ
2: ครับช่วงหน้าครับข่าวสามสีจะชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันจับโกหกนะครับเพราะว่า3นักแสดงจากซีรีส์ Third Person ถ้อยรักคำลวงอยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับน้องพิกเล็ตน้องการน้องมีมี่นะครับเดี๋ยวจะมาคุยกับเขากันนะฮะว่าในซีรีส์ที่เราจะได้ดูตอนแรกวันเสาร์นี้
1: ใช่ค่ะ
2: ใครเป็นคนโกหกกันแน
1: ่นี่
2: ช่วงหน้าครับ
1: นี่ไงล่ะ
0: ข่าวสามสีจากช่อง3กด33
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
4: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาที ติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
2: ช่วงที่2ของข่าว3สีนะครับมาย้ำเตือนแฟนเพลงของพี่ๆวงคาราบาวนะครับห้ามพลาดกับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งสำคัญนะครับมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3ซึ่งจะจัดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วที่ Live House Search Studio รามคำแหง81ครับกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องครับกับคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายนะครับพร้อมสนุกไปกับบทเพลงระดับตำนานใกล้ชิดกับศิลปินในบรรยากาศแบบ Exclusive และอีกหนึ่งความพิเศษก็คือคอนเสิร์ตครั้งนี้จะมีวงดนตรีจากศิลปินอย่างซินจิรัชยาและหนูเล็กชนิดามาร่วมแสดงด้วยรวมถึงมีการประมูลของนะครับเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับโครงการซัพพอร์ตนะครับเพื่อที่จะไปจัดซื้อเครื่องดนตรีมอบให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะครับนอกจากนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีของที่ระลึกสุดพิเศษอย่างผ้าโพกลายมนเพลงคาราบาวซึ่งใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE Official @searchstudioth นะครับแต่สำหรับใครที่อยากไปซื้อที่หน้างานบอกเลยว่าต้องรีบหน่อยเพราะว่าก็มีจำนวนจำกัดเหมือนกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่มีบัตรตอนนี้ยังสามารถเข้าไปจับจองบัตรกันได้ผ่านทาง The Concert หรือ Inbox ไปที่แฟนเพจ Facebook Search Studio ก็ได้นะครับรวมถึง LINE Official @searchstudioth ก็ได้เช่นกันนะครับคอนเสิร์ตมนเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3นี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าขาดผู้สนับสนุนใจดีนะครับต้องขอขอบคุณสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัทชิโปรไอโลจิสติกและบริษัทสยามเฟรชเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดครับ
1: และก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานะคะต้องมาดูข่าวนี้กันก่อนเลยสำหรับข่าวลีน่าหมิวค่ะเพราะน้องๆนะคะควงนะคะผู้กำกับพี่อูพัชนีนะคะมาเปิดเผยเบื้องหลังสุด Exclusive ก่อนที่ซีรีส์ Please Love รักได้ไหมจะออกอากาศในวันพรุ่งนี้แล้วค่ะ Please Love รักได้ไหมนะคะคือซีรีส์เรื่องที่2ของ2สาวลีน่าและลินานะคะและคุณหมิวณัชชาค่ะซึ่งถึงแม้ว่าซีรีส์นะคะจะยังไม่ได้ออกอากาศแต่ว่าความร้อนแรงก็เป็นที่พูดถึงเยอะมากงานนี้ลีน่าหมิวพร้อมด้วยผู้กำกับคุณอุพัชนีนะคะได้ยกทัพมาเปิดเผยเบื้องหลังในรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลงานนี้พี่อุเมาแซ่บมากบอกว่า2ละครเนี่ยคือปั้นมาให้แบบดีที่สุดนะคะเพราะในเรื่องนี้ลีน่ารับบทเป็นพีมเป็นคนปากแข็งเอาแต่ใจดุและมีสายตาที่ฟาดฟันเนี่ยค่ะในขณะที่หมิวนะคะรับบทเป็นป่านสาวดริ้งตัวท็อปที่ภายนอกดูเหมือนจะแพรวๆแต่ว่าข้างในเนี่ยเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เพียบเลยอีกหนึ่งเรื่องที่ไม่พูดถึงไม่ได้หลังจากที่เราดูตัวอย่างซีรีส์แล้วนั่นก็คือเลิฟซีนรุนแรงมากงานนี้นะคะลีน่าหมิวเคมีจะร้อนแรงแค่ไหนต้องดูด้วยตาของตัวเองซึ่งนอกจากสองสาวลีน่าหมิวแล้วเนี่ยยังมีทีมนักแสดงที่มาร่วมพูดคุยกันหลายคนเลยไม่ว่าจะเป็นคุณไผ่พาทิตย์คุณสมิธภาสวิทย์คุณแคชชัทริกาแล้วก็คุณพริกขิงด้วยที่จะมาเติมไฟให้เรื่องนี้เนี่ยวุ่นวายขึ้นไปอีกนะคะติดตามรายการ Please Love รักได้ไหมสเปเชียลได้วันนี้เวลา 18:00 นและสามารถรับชมย้อนหลังได้อีกครั้งนึงในวันที่17กันยายนผ่านทาง 3+ ค่ะ
2: ต้องยอมรับเลยนะครับว่านาทีนี้ซีรีส์แนวเกิร์ลเลิฟมาแรงจริงๆนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นที่เราจะได้รับชมกันเป็นตอนแรกนะครับในวันเสาร์นี้นะครับก็คือ Third Person ถ้อยรักคำหลวงและตอนนี้ทีมนักแสดงก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะครับต้อนรับน้องพี่เล็ดน้องการน้องมิมี่สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีค
2: ่
8: ะ
2: สดใสสดชื่น
1: ค่ะใช่เลย
2: อ่ะก่อนอื่นถามคาแรคเตอร์ของแต่ละคนกันก่อนดีกว่านะครับแนะนำตัวพร้อมกับคาแรคเตอร์ที่ได้รับในเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าแต่ละคนเล่นเป็นใครอะไรยังไงบ้างครับเชิญเลย
9: ค่ะสวัสดีค่ะพิกเลตค่ะรับบทเป็นนาเดียค่ะ
10: สวัสดีค่ะการณัฐชาค่ะรับบทเป็นคริสค่ะ
11: สวัสดีค่ะมิมิพาพันธ์นะคะรับบทเป็นซันค่ะ
2: ขยายความคาแรคเตอร์ให้ฟังหน่อยว่าแต่ละตัวละครนี้ลักษณะเขาเป็นยังไงบ้าง
10: ขอเริ่มจากการเลยนะคะคือคริสค่ะจะเป็นคนที่ประสบอุบัติเหตุเมื่อ4ปีก่อนค่ะทำให้สูญเสียความทรงจำทั้งหมดเลยแล้วก็จะเป็นคนที่สับสนแล้วก็จะงงตลอดเวลาค่ะจนวันนึงเราตื่นขึ้นมาเราเจอผู้หญิงคนนึงที่เขาบอกว่าเป็นแฟนเรา ั่นก็คือนาเดียนั่นเองค
9: ่
10: ะ
9: ใช่ค่ะสำหรับตัวนาเดียเองนะคะก็เป็นคนที่คลั่งรักนิดนึงก็คือจะเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับความรักมากๆเลยค่ะเขาก็จะเป็นคนที่คอยดูแลคริสอยู่ดูแลคริสตอนที่คริสแบบต้องการเขาใช่ค่ะ
10: จนวันหนึ่งค่ะ
2: นี่เล่าไปเรื่องราวแล้ววันนี้
9: เล่าเรื่องมาก
10: จนวันหนึ่งนี่แหละค่ะคริสก็มาเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อซันคือเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของคริสค่ะ
11: ก็หนูนะคะรับบทเป็นซันเป็นคนที่เหมือนเติมสีสันให้กับชีวิตของเขาซึ่งหนูอ่ะกับเขาเคยรู้จักกันมาก่อนหน้านี้แต่ว่าห่างหายกันไปแล้วอยู่ดีๆหลังจากนั้นก็กลับมาซึ่งก็ต้องติดตามว่าทำไมอยู่ดีๆเขาถึงกลับมาค่ะ
2: อืม
10: ตายละ
2: มันเข้มข้นนะจริงๆฟังแค่คาแรคเตอร์นะเนี่ย
11: จริงเป็นลูกเป็นหลาวอยากดูเลยอ่ะเรามาพูดถึงแนวดีกว่
2: า
11: ซีรีส์แนวนี้มันคือมันแนวไหนคะสืบสวนสอบสวนหรอไม่นะ
9: มี
2: ก็ต้องลุ้นตามนะ
11: มีค่ะเป็นสไตล์มิสซิเรียสสืบสวนเนี่ยแหละค่ะแล้วก็มีความดราม่ามีความโรแมนติกด้วยแล้วก็มีไซโคด้วยหลายรสในเรื่องเลยค่ะ
2: ซึ่งจริงๆเอาเท่าที่ฟังที่น้องๆเล่าเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์รวมไปถึงที่มาที่ไปที่มันเริ่มจากการเกิดอุบัติเหตุก่อนเนี่ย
11: ค
2: ือมันจะมีความซับซ้อนของแต่ละตัวละครอยู่ในเรื่องราวอยู่พอสมควรเลยทีเดียวซึ่งเราถือว่าเป็นตัวกลางไหมคริสเนี่ย
10: ใช่ค่ะถือว่าเป็นตัวกลางเป็นตัวที่คอยรับข้อมูลจากทุกๆคนใช่ค่ะแต่ว่าความพิเศษคือเราต้องมาดูว่าสุดท้ายแล้วคริสจะเลือกระหว่างความถูกต้องหรือว่าความถูกใจ
11: อุ๊ย
10: ตาย
11: แล
10: ้วอุ๊ย
2: ประสบอุบัติเหตุเขาจำอะไรไม่ได้อย่างนี้จะก
11: ี
2: ่
11: ยังไงอ่ะ
2: จำไม่ได้จริงใช่ไหม
11: จำไม่ได้จริงจริง
10: จริงจริงจำไม่ได้จริงจริง
11: แต่อย่างนี้พิกเลตก็น่าจะเป็นคนที่เศร้าที่สุดในเรื่องนี้ป่ะ
9: อุ๊ย
11: เพราะว่าเราทำดีกับเขาอ่ะแต่เขาไม่เห็นค่ะ
9: ใช่ก็คนในเรื่องอ่ะหนูเป็นคนดีที่สุดอะค่ะใช่อ
10: ันนี้ต้องให้คนอื่นพูด
11: เริ่มคิดไปเราเริ่มคิดว่าเอ๊ะใช่หรือเปล่าม
2: ันยังไงตัวละครนี้พิกเลต
9: จริงๆแล้ว
2: หลุดออกมา
9: หลุดไม่ได้เลยเพราะว่าอยากให้ติดตามดูเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่ายังไงเหมือนทุกๆอย่างอ่ะมันจะค่อยๆ คลี่ปมไปเรื่อยๆอย่าง EP แรกเราอาจจะแบบเฮ้ยยังมีความสดใสเอ๊ะเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยพอ EP ต่อไปมันจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งตัวนาเดียเองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเขาเป็นคนที่แบบว่าคอยดูแลคริสมาตลอดแล้วก็รักคริสมากๆใช่แต่ว่าแบบมันมีเรื่องราวของแบบอีกคนนึงด้วยอะไรอย่างงี้ค่ะมันก็จะแบบเข้มข้นมาก
11: คือคริสอ่ะขับรถชนได้อยากดูเองคริสขับรถชน
9: อ่ะ
11: แล้วคริสลืมไปเลย4ปีหรอ
9: ใช่ค่ะ
11: แล้วยินนี่เพิ่งมาหรอ
9: ตอนนี้ใช่ค่ะ
11: เขาไปไหนเนี่ยนั่นค่ะเขาเป็นแฟนเก่ากันแล้วเขาไปไหนมาตั้ง4ปีฉันเดาทางไม่ถูก
2: แล้วซันไปอยู่ไหนมาซันพร้อมโผล่มาตอนนี้คือยังไง
10: ไม่แล้วรู้จักกันจริงหรือเปล่า
11: เออไ
9: ม่
11: แต่ละ
9: คนไหนเป็นตัวจริงมันจะเป็นแบบเอ๊ะใครตัวจริงนะอะไร
11: คือจริงๆหนูว่าในเรื่องพวกเราค่ะทุกตัวละครน่าสงสารหมดเลยแต่ว่าทุกผู้ชมจะต้องไปดูเอาเองว่าน่าสงสารขนาดไหนหรือว่าน้อยขนาดไหนมากมาน้อยขนาดไหนคือแล้วแต่เลยค่ะแล้วก็ทุกตัวละครเนี่ยจะมีเหมือนความลับ
2: ครับ
11: หรือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าคนอื่นอ่ะไม่ได้รู้ในตัวละครแต่ว่าคนดูก็จะเห็น
10: ตอนนี้ไม่ใช่ตัวละคร
11: เราคนเดียว
10: น
11: ะเราก็ไม่รู้ เรา
2: ไม่น้องมีมี่บอกว่าทุกตัวละครน่าสงสารหมดเลยแต่สำหรับเราอ่ะทุกตัวละครน่าสงสัยหมดเลย
11: ใช่ใช่เลย
2: คุณดูชื่อก่อนคุณดูชื่อเรื่องถ้อยรักคำลวงคุณจะเชื่อใครได
11: ้ถ้อยรักคำลวงเชื่อไม่ได้ซักคนตอนนี
9: ้เชื่อหนู
11: เฮ้ย
10: เ
11: ร
10: ื่องเหรอ
2: ไม่เราดูจากตัวอย่างก็ยัง
9: ค่ะ
2: มันจะเป็นคนดีใช่ไหมหรือยังไง
9: เป็นคนดีค่ะ
11: แล้วอุบัติเหตุนั้นน่ะมันจะใช่อุบัติเหตุจริงหรือเปล่า
2: เออ
9: จริง
2: อันนี้เป็นดาราหรือเป็นคนเขียนบทมาก่อนหน้านี้เขียนเองไม่เราเรื่องนี้เขาสร้างจากนิยายชื่อดังด้วยดังนั้นใครที่อ่านมาแล้วก็น่าจะรู้เรื่องมาพอสมควรแต่ว่าพอมันออกมาเป็นภาพในจอโทรทัศน
11: ์
2: มันก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่แบบเฮ้ยมันต้องติดตามจริง
11: ใช่ค่ะ
2: เหลือเวลาอีกนิดนึงให้น้องๆทั้ง3คนฝากผลงานซีรีส์เรื่องนี้ทราบว่ามิมี่ก็เป็นเรื่องแรกด้วยสำหรับงานในวงการบันเทิง
11: ใช่ค่ะก็ฝากเรื่อง Third Person ห้อยรักคำลวงด้วยนะคะรับรองว่าทุกคนจะได้ลิ้มรสทุกรสชาติจริงๆเรื่องนี้แล้วก็สนุกไปกับตัวละครแน่ๆค่ะแล้วก็เรื่องเรานะคะพีคขึ้นดูทุก EP ค่ะยังไงก็ฝากติดตามด้วยค่ะ
10: ก็ทุกวันเสาร์นะคะเวลา 4:25 ค่ะทางช่อง3ค่ะแล้วก็รับรองว่าไม่อยากให้พลาดสัก EP เพราะว่าอย่าเพิ่งเชื่ออะไรจนกว่าจะถึงตอนจบค่ะ
2: อุ้ยพิกเลต
9: ฝาก กันไปหมดแล้วยังไงก็ฝากติดตามนะคะเพราะว่าเรื่องราวมันเข้มข้นแล้วก็อยากให้ทุกๆคนค่อยๆคลายปมไปด้วยกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วใครคือตัวจริงกันแน่นะคะยังไงก็ดูย้อนหลังได้นะคะที
2: ่3+
9: ใช่แล้วค่ะแล้วก็ YouTube ของ North Star นะคะฝากติดตามThird Person ทอยรักคำลวงได้ค่ะ
1: วันนี้นะคะขอบคุณพิษเหล็กกันแล้วก็มีมี่มากเลยที่มาร่วมพูดคุยกับข่าว3สีของเรานะคะขอบคุณมาก
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ติดตามกันนะคะ Third Person ทอยรักคำลวงออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 4:25 นาทีเริ่มเสาร์นี้เป็นวันแรก
2: คุณผู้ชมจะบอกว่าเมะเรื่องนี้หล่อมาก
1: โอ้ใกล้ๆแบบเองเลยนะพี่อา
2: จริงเขาน่ารักอ่ะนะพักกันสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีฉัตรปวีใครที่อยากรู้ว่า iPhone ตัวใหม่มีอะไรที่เด็ดๆเจ๋งๆบ้างกับการเป็นจอพับครั้งแรกของ Apple นะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกับคุณซีช่วงหน้าครับ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
3: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33
9: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Daily C3 นะคะที่เก่าเวลาเดิมที่เพิ่มเติมคือเปลี่ยนปีไปเราก็จะเปลี่ยน iPhone ได้เวลาแล้วค่ะสำหรับ iPhone 18ในรอบนี้ค่ะการเปิดตัวเป็นการเปิดตัว CEO คนใหม่ล่าสุดที่เข้ารับตำแหน่งตั้งแต่วันที่1กันยายนด้วยบอกได้เลยว่าในครั้งนี้สื่อมวลชนจากทั่วโลกก็มีความตื่นเต้นนะคะพร้อมกับโชว์สุดพิเศษและกิจกรรมสุดพิเศษใน Apple Park ปีนี้ค่ะมาติดตามกันเลยค่ะ
8: นี่คือครั้งแรกกับการปรากฏตัวของ CEO ใหม่ถอดด้ามอย่าง John Ternus ซึ่งเปิดตัวไฮไลท์ที่ทุกคนรอคอยพอดีเลยค่ะนั่นก็คือยุคใหม่ของสมาร์ทโฟน iPhone Duo จอพับรุ่นแรกของ Appleโจทย์ของ Apple ปีนี้ไม่ใช่แค่เอามือถือ2เครื่องมาเย็บติดกันแต่คือทำยังไงนะให้ตอนพับยังเป็น iPhone ที่กระทัดรัดใช้งานสะดวกกลางแล้วได้ประสบการณ์หน้าจอใหญ่ที่เป็นธรรมชาติเหมือน iPad ตอนปิดเครื่องมีขนาดกระทัดรัดค่ะจอนอกประมาณ 5.4 นิ้วพกพาสะดวกขนาดประมาณพาสปอร์ตเลยค่ะพอกางออกมาคุณจะได้หน้าจอใหญ่สะใจ 7.6 นิ้วใหญ่กว่า iPhone 18 Pro Max ถึง 50% และตอนกลางก็ยังเป็น iPhone ที่บางที่สุดเท่าที่ Apple เคยทำมาด้วยค่ะวิศวกรรมการออกแบบรอบนี้ใช้ชิ้นส่วนความแม่นยำสูงกว่า100ชิ้นพร้อมระบบแม่เหล็กที่ช่วยให้พับปิดได้แน่นพอดีส่วนหน้าจอใช้โครงสร้างหลายชั้นประกบด้วยกาวพิเศษและผิวนาโนเท็กซ์เจอร์ที่ช่วยลดแสงสะท้อนและลดการมองเห็นรอยพับลงจะเปิด2แอปคู่กันแบบ Split View ก็ได้เปิด2หน้าต่างของแอปเดียวกันก็ได้หรือพับตั้งโต๊ะดูคอนเทนต์แบบ Hands Free ก็ทำได้นะระบบจะปรับหน้าจอและตำแหน่งคอนเทนต์ตามองศาของการพับให้เองเลยค่ะเรื่องกล้องก็ใช้ประโยชน์จากฟอร์มแฟกเตอร์ใหม่ได้เก๋กล้องหลัก48ล้านพิกเซลฟิวชั่นเครื่องตั้งได้ตัวระบบก็มี AI อย่าง Smart Take รอจังหวะแล้วถ่ายให้อัตโนมัติแบตเตอรี่ก็ทำมาได้น่าสนใจค่ะดูวิดีโอบนจอด้านนอกนะคะได้นานสูงสุด44ชั่วโมงชาร์จประมาณ20นาทีได้แบต 50% ราคาก็ไปสุดค่ะเริ่มต้นที่ 79,990 บาทในงานเดียวกันนั้น Apple ก็ยังอัปเกรด iPhone 18 Pro ครั้งใหญ่โดยเฉพาะกล้อง48ล้าน Fusion ที่เพิ่ม Variability Aperture หรือรูรับแสงที่น้องปิดเปิดตาได้จริงๆปรับได้จริงๆค่ะเหมือนรูม่านตาคนพร้อม Pro Control ให้ปรับ Shutter Speed White Balance และควบคุมการถ่ายภาพได้มืออาชีพหัวใจสำคัญคือชิป A20 Pro สถาปัตยกรรม2นาโนเมตรกราฟิกแรงขึ้นพลังประมวลผล AI ก็เพิ่มขึ้น2เท่าแต่เขามาพร้อมกับระบบระบายความร้อน Vapor Chamber ที่ใหญ่ขึ้น3เท่าใช้ได้นานมากขึ้นช่วยรักษาความแรงต่อเนื่องเวลาเล่นเกมทำงานหนักส่วนแบตเตอรี่ iPhone 18 Pro เล่นวิดีโอได้นานสูงสุด36ชั่วโมงชาร์จ 50% ได้ในเวลา15นาทีเองค่ะนี่คือการเปลี่ยนรูปแบบการใช้งาน iPhone ครั้งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปี
9: เรียกได้ว่ารอบนี้การเปิดตัวนะคะ Product Line ไม่ได้แน่นมากแต่ว่าน่าสนใจค่ะ
12: ตีตลาดในรุ่นพรีเมียมเป็นหลักค่ะแต่ว่าสิ่งที่คนให้ความสนใจมากกว่านะคะก็คือวิสัยทัศน์ของทางจอห์นเทอร์นัสค่ะจะพา Apple ไปสู่อีกหนึ่งทศวรรษอย่างไรบ้างค่ะ
1: ขอบคุณพี่สีด้วยนะคะ
2: ครับหมดเวลาของข่าว3สีแล้วนะครับเรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ข่าว3สีจากช่อง3กด33เกาะติดทุกกระแสข่าวกับ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกันชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสครับผู้ชมครับกระแสวันนี้โอ้โหเป็นกระแสจริงๆแต่เช้าเลยผู้ชมครับเป็นเรื่องราวที่น่าตกใจจริงๆต้องบอกแบบนี้วันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจทำเรื่องนี้เลยตอนแรกผมจะตั้งใจจะทำเรื่องของต้านะฮะก็คุยกับต้าตอนแรกต้าจะมาปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมมันสะเทือนใจเราผู้สานิกชนอย่างหนักเลยฮะเป็นเรื่องราวของท่านเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีชื่อว่าพระวชิรยานวิหรือว่าหลายคนก็จะเรียกกันนะฮะว่าหลวงพ่อโชตหรืออีกหนึ่งชื่อคือหลวงพ่ออติโชตธรรมวโรคือท่านเองอายุ66ปีแล้วนะผู้ชมครับปรากฏว่าตัวท่านเองเนี่ยถูกสอบสวนกลางเนี่ยนะครับเข้าไปจับกุมตัวนะครับในข้อหายักยอกเงินวัดกว่า92ล้านบาทแต่ที่มันน่าตกใจกว่านั้นผู้ชมครับปรากฏว่าตำรวจเองเนี่ยไปเจอคลิปจากกล้องวงจรปิดถึงได้ทราบครับว่าตัวท่านเองเนี่ยได้มีการไปเสพสีกานะฮะแล้วเสพแต่ละที่เนี่ยคุณผู้ชมครับโอ้โหมันน่าตกใจฮะเอาตรงๆคุณผู้ชมผมขออภัยลูกศิษย์ลูกหาเลยนะมันยิ่งกว่าหนังเอ็กยิ่งกว่าหนังเอ็กคุณผู้ชมคือมันดุดันนะฮะแล้วก็สถานที่เนี่ยมันไม่ใช่บนเตียงทั่วไปคุณผู้ชมครับมันแทบจะทุกจุดของกุฏินะฮะคือบรรยายไปเดี๋ยวก็จะหาว่าโอ้ไปขยี้อีกเดี๋ยวลูกศิษย์ลูกหาจะเสียใจร้องไห้นั่งอยู่ข้างๆผมก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์นะผู้ชมครับคุณนัทแฟนพันธุ์แท้ครับสวัสดีครับ
2: ดีครับพี
1: ่วันนี้นะครับอาจารย์จตุรงค์จงอาสานะครับที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมนักวิชาการอิสระด้านพุทธศาสนานะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
1: ตำแหน่งยาวๆนะอาจารย์นะ
3: ติดๆไปอดีตแล้วครับหมดสมัยแล้วนี่เขาเป็นรุ่นพี่ผมเขารุ่นที่23ผมรุ่นที่25
1: อ๋อ
3: ตอนนี้สภารุ่นที่26ครับ
1: โอเคแล้ววันนี้ครับเราเชิญทนายตุ๋ยพรศักดิ์วิพัฒน์อาภรณ์นนท์มาครับ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ตุ๋ย
1: คือพี่ตุ๋ยเลยต้องเปลี่ยนเคสเลย
4: ครับ
1: นะหรือเปลี่ยนกระทันหันเลยอาจารย์ก็ได้รับตามตัวตั้งแต่ช่วงประมาณสักสิบโมงมั้ง
3: กำลังอยู่สำนักพุทธก็ต้องกำลังเลยต้องเลี้ยวรถมากันแทบไม่ทัน
1: ครับอาจารย์ผมถามเดี๋ยวก่อนคุยกับทางลูกศิษย์นะจะร้องก็ร้องได้เอากระดาษมาไหม
5: ไม่ได้พี
1: ่เอาขอบคุณครับด้วยกัน
5: ขอบคุณครับ
1: อาจารย์เอาอาจารย์ก่อนอาจารย์รู้จักวัดแห่งนี้ไหมวัดแห่งนี้ที่มาที่ไปเป็นยังไง
3: วัดนี้เขาเก่าแก่สร้างในสมัยพระเจ้าอู่ทอง
1: ครับ
3: แล้วก็เป็นสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นยังไงไม่รู้แต่สำหรับผมอ่ะเขาเป็นท็อป3ที่ต้องไปเที่ยวต้องไปไหว้ดังนั้นคือเป็นอะไรที่อยู่กับคู่กับคนไทยมานานเป็นวัดที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์พอสมควรนะฮะ
1: ครับ
3: แต่อันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเพราะว่าเขาโดนทั้งเรื่องจิตใจเรื่องทุนทรัพย์แล้วก็เรื่องหลายอย่างคือเข้าทุกดอกอันเนี้ยของผมอะถ้าผมไม่แค่รู้จักแบบฉาบฉวยแต่อันนี้นี่ลงทุนไปด้วย
1: ครับ
3: อนาได้เห็นใจพิเศษ
1: คุณนัทวันนี้เราพูดแบบตรงไปตรงมาได้ใช่ไหม
5: ได้ผม
1: ไม่โกรธกันนะไม่โกรธนะเดี๋ยวจะมาโกรธกันไม่ได้นะ
5: ไม่เป็นไรพี่เอาให้เต็มที่ไม่เป็นไรพี
1: ่เอาให้เต็มที่ใช่ไหมเดี๋ยวพูดคำนี้รู้สึกผิดเลย
5: ไม่เป็นไรพี่จริง
3: ๆไม่แต่เขารักของเขาคืออยากให้คุณสังคมเข้าใจพี่นัทว่าพี่นัทรักและศรัทธาแกมากท่านเจ้าคุณโชติเนี่ยด้วยเหตุผลคือหนึ่งท่านเป็นผู้สร้างจัตุคามแล้วก็เหรียญเหนือดวงประจำภาคกลางคือในภาคกลางเนี่ยอันนี้คือเบอร์หนึ่ง
1: เพราะว่าจัตุคามเมื่อก่อนเขามาจากใต้แล้ว
3: มาจากใต้แต่ถ้าถามว่าภาคกลางเนี่ยที่นี่เบอร์หนึ่งของเซียนพระหรือนักลงทุนหรือแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ตามถือของไว้เยอะอันนี้ก็เลยต้องถามว่าอันเนี้ยถือไว้เท่าไหร่ดีกว่า
5: จริงๆผมไม่มีของอยู่แล้ว
1: อ๋อไม่มีของแต่คนอื่นนะ
3: แต่ตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าหงายท้องกันหลายคนเรียนพี่หนุ่มตรงๆว่าใครที่ถือกันไว้เนี่ยแล้วมาเจอสภาพเนี้ยมันก็เลยไปไม่เป็นถึงบอกว่าเรื่องจิตใจเรื่องการลงทุนเรื่องศรัทธาภาพลักษณ์ชื่อเสียงต่อไปใครจะอยากมาเป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต่อก็อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าพี่ลองนึกภาพสมมติพี่ต้องไปเป็นเจ้าอาวาสวัดเนี้ยพี่จะรู้สึกไงเจ้าอาวาสว่าเจ้าอาวาสพุทธไทยสวรรค
1: ์
3: เนี่ยมันก็เสียภาพลักษณ์ไปหมดคือมันกระทบไปหมดอะ
1: เสียหาย
3: แล้วยิ่งพอมีคลิปที่แพรี่เขาเอามาโชว์วันนี้อีกบนโต๊ะอาหารผมก็แบบผมก็ยังฟอร์เวิร์ดไปไม่ถึงนะแต่ทำไมแพรี่เขาได้ดูแล้วผมก็ตกใจเหมือนกัน มีการมาถามว่าผมขึ้นไหวไหมผมบอกผมคงขึ้นไม่ไหวแล้วขาโต๊ะน่าจะหักไม่โต๊ะน่าจะคว่ำผมขึ้นไม่ไหวจริงๆอันนี้เรียนตรงๆไม่สามารถเรียนแบบได้ขอใช้เตียงปกติแล้วกันครับอย่าให้ผมต้องขึ้นบนโต๊ะฉันเลยไม่ไหวไม่ไหว
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์ได้ผมถามคุณนัทคุณนัทไหวนะคุณคุยกับผมได้นะ
5: พี่สบาย
1: สบายนะ
5: หนักกว่าเธอก็เจอมาแล้วพี
1: ่อุ้ยอย่างนั้นเลยเหรอผิดหวังมาหลายครั้ง
5: ก็หลายครั้ง
1: รู้จักท่านมานานแค่ไหนละ
5: ปีนี้ปี69ใช่ไหมครับผมเป็นแฟนพันธุ์แท้ปี50ผมรู้จักอาจารย์โชติก่อนผมรู้จักปี45ครับ
1: ปี45
5: 2545พี
1: ่โอ้โหนานมากนะตอนนั้นรู้จักตอนรู้จักท่านในฐานะที่ท่านเป็น
5: พระธรรมดาย
1: ังไม่ได้เป็นเจ้าอาวาส
5: ยัง
1: เป็นพระลูกวัดอยู่ที่วัดแห่งนี
5: ้ใช่
1: แล้วพี่ไปรู้จักท่านได้ยังไง
5: คือเราตัวผมอยู่ในหนังสือกรุงสยามแล้วผมเป็นเซียนพระอยู่แล้วแล้วมันมีการสร้างองค์พ่อมาเรื่อยๆคราวนี้ตอนปี45เนี่ยองค์พ่อท่านเริ่มมีชื่อเสียงมาก
1: องค์พ่อคือจตุคาม
5: องค์พ่อจตุคามรามา
1: เทพจตุคาม
5: เสร็จแล้วท่านโชติอ่ะก็เป็นผู้ที่เข้าไปร่วมในการทำพิธีอธิษฐานพระเครื่ององค์พ่อจตุคามพี่แล้วก็เลยเจอท่าน
1: ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะคือตัวท่านเองเนี่ยเป็นพระดังนะฮะใครที่อยู่สายพระเนี่ยก็จะต้องคุณหน้าคุณตาเห็นหน้าเห็นตาท่านอยู่แล้วนะฮะแต่วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามแต่นะท่านก็ต้องรับสภาพให้ได้ถูกไหมฮะ
3: ถูกต้องครับ
1: เพราะท่านไม่พิจารณาจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเบลอหน้าท่านด้วยซ้ำถูกไหมฮะเอาตรงๆคือไม่อย่ามองว่าเป็นการประจานนะมันไม่ใช่การประจานนะฮะแต่มันคือเรื่องของการไม่พิจารณาแล้วตัวท่านเองเนี่ยเป็นบุคคลที่อย่างเป็นผมอย่างเงี้ยสมมติวันนึงกัญชัยไปทำอะไรผิดโดนจับกุมไม่ต้องเบอร์หน้าผมนะเพราะสุดท้ายคนก็รู้อยู่ดีว่าไอ้เนี่ยกัญชัยเบอร์เพื่ออะไรอ่ะเบอร์เพื่อโลกสวยหรือเบอร์เพื่ออะไรผมก็ไม่เข้าใจไม่ต้องเบอร์ผมว่าท่านก็ต้องรู้ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงอันนี้จริงๆไม่ต้องเบอร์นะทีมงานผมบอกเลยเชิญต่อครับยังไงต่อฮะ
5: ก็พอเจอท่านเราก็แค่รู้จักกันนะครับตอนนั้นแล้วองค์พ่อท่านเป็น1ใน3พระที่โกผ่องประทับทรงแล้วมีการมอบการเขียนยันให้แบบสอนการเขียนยันก็เลยหนึ่งในนั้นก็มีท่านหลวงหนุ่ยที่เมื่อก่อนปี50จะมีข่าวเยอะหน่อยท่านหลวงท่านสิ้นแล้วแล้วก็ท่านอาจารย์โชติก็พอหลวงหนุ่ยสิ้นเนี่ยโกผ่องสิ้นหลวงหนุ่ยสิ้นทุกคนก็จะแรงศรัทธามันก็จะรวมไปอยู่ที่ท่านอาจารย์โชติเพราะว่ามีช่วงนึงที่โกผ่องมีความจำเป็นต้องหลบไปอยู่ที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพราะว่ามีคดีความทางภาคใต้
1: ครับ
5: พอไปหลบไปที่นั่นน่ะก็องค์โกผ่องก็มีการประทับทรงแล้วมีการสร้างรูปหล่อครั้งแรกของประเทศไทยที่เป็นรูปหล่อองค์พ่อองค์ใหญ่ที่นี
1: ่ครับ
5: แล้วคนที่ศรัทธาองค์พ่อที่เดินทางไปใต้ไม่ได้เนี่ยไหว้ใกล้สุดณตอนนั้นก็จะมาไหว้ที่วัดพุทธไทยสวรรค์
1: คือวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะมีชื่ออันคือเป็นสำนักพุทธไทยสวรรค์
5: สำนักพุทธไทยสวรรค์
1: ก็คือเรื่องของกระบองเรื่องดาบเรื่องอะไรเงี้ยที่เขาฝึกกัน
5: แล้วเดิมอ่ะเจ้าอาวาสท่านชื่อหลวงพ่อหวนก็เป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นอาจารย์ของท่านอาจารย์โชติท่านก็สอนกรรมฐานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่านอาจารย์โชตินะตอนนั้นเป็นพระลูกวัดแต่ก็พอดูแลโกผ่องปุ๊บเนี่ยเหมือนก็มีการโกผ่องก็มีการถ่ายทอดวิชาให้ท่านจึงสามารถเขียนยันผมขอโทษนะพี่หนุ่มเนี่ยผมเพิ่งมาไปมาเมื่อวานนี้ของอยู่ในกระเป๋าอยู่เลยเนี่ย
1: นี่คุณเพิ่งไปมาเมื่อวาน
5: ไปเมื่อวาน
1: อันนี้ท่านเพิ่งให้มา
5: ให้
1: กับมือเมื่อวานเลย
5: ใช่ทุกคนที่ไปไหว้ท่านก็จะได้กระดาษที่เขาเรียกว่ากระดาษดวงตราพญาราหูอันนี้คือหมายถึงว่าอันนี้เวลาใครมีเรื่องเดือดร้อนใจเนี่ยให้เขียนเรื่องเดือดร้อนใจแล้วเผาบอกกล่าวองค์พ่อจตุคามรามเทพถ้าไม่เหลือกว่าแรงกรรมใช่ท่านก็จะช่วยเมื่อวานผมยังเผาให้ช่วยเรื่องของผมแล้วขอโทษนะครับผมไม่ได้อ้างอะไรนะยังสำเร็จเรื่องของผมเลย
1: จริง
5: ไ
1: ห
5: มผมไม่ได้เกี่ยวกับอาจารย์โชตินะ
1: อันนี้คุณเขียนเนี่ยขอให้หลวงพ่อรอดแล้วเผา
5: ไม่ใช่เรื่องนี้พี่
1: อ๋อเหรอ
5: ใจเย็นก่อนครับพี
1: ่อ๋อไม่เดี๋ยวไปถามว่าขยี้ไม่ได้ขยี้นะไม่แบบอยากจะทดสอบของบอกขอให้หลวงพ่อโชติรอดสักทีเถอะขอให้ปล่อยตัวให
3: ้คลิปรอดขึ้น
1: ขอให้คลิปนั้นเป็น AI แล้วเผา
5: ไม่ใช่คิดพิจารณาที่ผักจักรยานไปไอ้ไม่ใช่คิดอย่างนั
2: ้นไปเรื่องนั้นได
1: ้แล้วยังไงแล้วพอคือให้มาแบบนี้ปุ๊บ
5: คือโดยปกติท่านให้เสร็จเนี่ยใครมีเรื่องอะไรก็ให้ไปขอกับองค์พ่อองค์ที่เป็นเทวรูปองค์ใหญ่ทุกคนก็จะเอากระดาษเนี่ยไปอธิษฐานแล้วก็ขอให้เพราะเป็นธรรมเนียมปฏิบัติตั้งแต่ปี30ทำมาอย่างนี
1: ้ครับ
5: ครับ ท่านก็สืบต่อธรรมเนียมมาประมาณนั้นเพราะว่าไอ้ดวงตราเนี้ยมันเป็นโลโก้ขององค์จตุคามรามเทพตั้งแต่ดั้งเดิมมาประมาณนั้นครับ
1: โอ้โห
5: ผมเนี่ยเนี่ยพี่ดูขออนุญาตนะถ้าผมให้ดูเนี่ยพี่จะต้องเข้าใจว่าเนี่ยเซียนพระทุกคนต้องมีกล้องถูกไหม
1: ถูกต้องครับ
5: นี่คือที่อาจารย์โชติเขียนให้ผมเป็นดอกพลาสติกเอาดอกไม้พลาสติกอันนึงอะ
1: ดอกมะลิ
5: ดอกรัก
1: เป็นดอกดอกรัก
5: เพราะว่า
1: เป็นดอกรักพลาสติก
5: ใช่เพราะว่าแกบอกว่าโทษนะครับบอกมึงกับปากหมาหาเรื่องดีนักก็เอาเนี้ย
1: อ๋อท่านบอกเลยว่ามึงกับปากหมาหาเรื่องดีนัก
5: ใช่แล้วก็เขียนว่าเออมึงพกไว้จะได้มีคนรักมึงมั่งอะไร
1: เพราะฉะนั้นเขากำลังจะสื่อให้เห็นว่าเขาเป็นเซียนพระเขาก็จะพกกล้องไว
5: ้
1: แต่กล้องของเขาอ่ะจะมีดอกรักของทางหลวงพ่อโชติเนี่ยคู่กันอย่างนี้ตลอด
5: ใช่ผมมีกล้องอันเนี้ยที่เป็นกล้องสำรองตลอดถ้ากล้องหลักไม่อยู่แล้วจำนำอยู่กล้องหลัก
1: อืมกล้องหลักไปจำนำ
5: จำนำ
1: กล้องรองแต่อยู่กับ
5: อยู่กับนี่
1: ดอกรัก
5: แล้วก็คงจะไม่ปลดออกก็คงทิ้งไว้อย่างนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่เราเขาเจตนาดีให้เราผมไม่ได้ดราม่าอะไรนะครับความสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมที่เขาทำแต่ว่าณตอนนั้นเขาเจตนาดีทำให้เราก็จะเก็บไว้เป็นที่ระลึก
1: นะครับอ้าวโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาไล่เรียงกันก่อนนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับคืออย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสอบสวนกลางเองเนี่ยลงพื้นที่แล้วก็ไปจับตัวทางหลวงพ่อโชตินะครับในข้อหายักยอกเงินวัด92ล้านบาทรู้เมื่อไหร่
5: รู้หลังข่าวครับ
1: รู้หลังข่าว
5: เพราะว่าผมไม
1: ่เมื่อวานยังเจอกันอยู
5: ่เมื่อวานยังกราบตักท่านอยู่จริงๆครับแล้วก็เมื่อวานพาน้องคนนึงไปไหว้อีกทั้งยังคุยกันเรื่องจะให้ท่านช่วยเขียนกระดาษเผาเรื่องขายเกาะที่ดินเกาะพันล้านอยู่เลยครับหมายถึงว่าพา
1: เขากระดาษแบบเนี้ยเขียนว่าขอให้ขายเกาะได
5: ้มีพอดีมีผู้ใหญ่ที่สนิทกับผม
1: ฝากมา
5: อยากจะก็ผมก็เลยฮัลโหลวิดีโอกันเอ้ยฮัลโหลโทรศัพท์กันว่าช่วยดูดวงให้หน่อยอย่างเงี้ยครับช่วยดูให้หน่อยว่าจะขายเกาะยังไงวิธีการที่จะเอาสนามบินไปลงที่เกาะอะไรเงี้ยครับ
1: ท่านก็เลยบอกว่าให้เผากระดาษซะ
5: ท่านเขียนกระดาษให้แล้วก็บอกว่าให้ไปทำที่หลักเมืองนครศรีธรรมราชนะ7วันไปทำตั้งโต๊ะบวงสรวง7วันแล้วก็บวงสรวงแล้วเสร็จแล้วให้นิมนต์พระสายสองรูปถวายพระไตรนี่คือสิ่งที่ท่านแนะนำมาครั้งล่าสุด
1: ท่านดูแม่นมากเลย
5: มันถ้าถามผมพี่ก็มีถูกบ้างผิดบ้างแต่โดยมากจะไปทางถูกละกันเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปทางถูกต้องแล้วมันก็เวลาคนถามก็จะแก้ไขปัญหาเนี่ยมันท่านทำบุญก็ดีอ่ะ
1: คุณนัดไปวัดนั้นบ่อยไหม
5: เฉลี่ยนะครับสองสามเดือนครั้งหนึ่ง
1: รู้จักปุญญวีไหม
5: ชื่อไม่รู้จักแต่หน้าอ๋อกันแน่นอน
1: อ้าวโอเคเดี๋ยวเปิดภาพให้ดูบนโต๊ะอ๋อไหม
5: ผมว่าในวัดอ่ะอ๋อทุกคนแหละที่เราเห็นหน้าเขาอะเพราะว่าเราบางที
1: เขาอยู่ใกล้ติดตัวเลยนะ
5: เขาอยู่ตรงจุดประทัดบ้างถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
1: โอ้มันถึงติดตลอดเวลานี่ไงเอาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับคุณผู้ชมครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับหยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple ILogistic.
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสแล้วคุณผู้ชมครับยังพูดคุยถึงเรื่องราวของหลวงพ่อโชติคือท่านเองเนี่ยเป็นพระที่โอ้โหมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเยอะจริงๆในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะสายนักเล่นพระนะฮะเพราะท่านเองเนี่ยก็จะขึ้นชื่อเรื่องของหนึ่งการดูดวงทำวัตถุมงคลนะครับแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ว่าจะในแวดวงการเมืองทหารตำรวจ นะฮะหรือนักเลงพระเซียนพระต่างๆนานาเนี่ยขึ้นกับท่านบ่อยนะฮะก็ขึ้นกับท่านเรียกว่าเกือบทุกวันท่านต้องมีแขกนะครับหนึ่งในนั้นก็คือนัดแฟนพันธุ์แท้ที่มานั่งตรงนี้นะครับนัดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพอได้ยินเรื่องตกใจไหมเชื่อไหม
5: ตั้งแต่ตอนนั้นเชื่อไหมพี่ตอนแรกพอมันมีภาพอะเราหนีไม่ออกแต่ว่า
1: ตอนแรกไม่เห็นภาพ
5: ไม่เห็น
1: ไม่เชื่อ
5: ใช
1: ่ไม่เชื่อใช่ไหม
5: ไม่เชิงไม่เชื่อพี่มันมีความรู้สึกตั้งแต่เมื่อวานตอนที่กราบท่านพูดผิดปกติเมื่อวานตอนที่เรากราบท่านอะผมจะขออนุญาตอาจารย์ขออนุญาตนะแต่ตัวพ่ออย่าสึกนะปกตินะถ้าเป็นปกติที่เราคุยกันมาตลอดปีท่านจะบอกว่าเออสบายสบายคำตอบท่านจะตอบ
1: แล้วทำไมนะถึงต้องบอกพ่ออย่าสึกนะพ่ออะไร
5: เป็นแรงศรัทธาเป็นแรงยึดเหนี่ยวที่ทำให้องค์พ่อจะดูคามมีแรงศรัทธาที
1: ่มีราคา
5: ราคาส่วนหนึ่ง
1: พี่
5: พูดไม่ผิดเลยยอมรับ
1: ยอมรับนะ
5: ยอมรับยอมรับแต่ตรงนั้นอ่ะใครไปไหว้ที่ใต้ไม่ได้ก็จะมาไหว้ที่ตรงนี
1: ้
5: แล้วท่านเคยพูดไว้ว่าถ้าองค์พ่อศักดิ์สิทธิ์จริงท่านจะไม่ลุกจากตรงนี้เลยจะต้องโทษนะครับท่านอันนี้ขอพูดเรื่องจริงนะท่านจะไม่ลุกจากตรงนี้เลยเงินจะต้องเข้าวัดไหมท่านพัฒนาวัดนี่คือสิ่งที่ท่านพูดแล้วท่านก็ไม่ลุกเลยฮะท่านไม่รับนิมนต์จะไปไหนเลยนี่นะเสร็จแล้วพอเมื่อวานพอเราจับปุ๊บพ่ออย่าสึกนะปกติท่านบอกเอ้ยสบายสบายเราสบายสบาย
1: เมื่อวานท่านตอบว่า
5: ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเจ้าวาดมาเนี่ยเจอพระผู้ใหญ่เจอเรื่องต่างๆทำให้คิดไต่ตองและพิจารณาเป็นวันๆว่าจะรอดหรือไม่รอดท่านพูดอย่างนี
1: ้ตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสแล้วเจอพระผู้ใหญ่ก็เลยกลับมาพิจารณา
5: เรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็จะดูว่า
3: เป็นวันวัน
5: เป็นวันวันว่าวันนี้จะรอดหรือไม่รอดแล้วฮะทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยแล้วผมไปกัน 3-4 คนก็บอกเราก็ยังแบบไม่คิดว่ามันจะเป็นอย่างนั้นแต่พอเห็นคลิปกับเมื่อวานมันคำพูดเนี้ยมันเข้าหูมาเลยเพิ่งปกติเราจับปุ๊บเนี่ยท่านจะสบายๆไม่มีอะไร
1: คุณอัดคลิปนั้นมาปะคลิปมาที่ไปเมื่อวาน
5: คลิปมีแต่ว่าท่านบอกว่าเฮ้ยเองเอาโทรศัพท์ลงก่อนเดี๋ยวกูมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ย
1: อ้าวเปิดดูสิ
5: เป็นคลิป
7: ไม่เอาเดี๋ยวไม่โพสกูไม่เอาย
8: ังไม่โพส
7: ไม่เอาร
8: วยกับสวยคล้ายๆกันนะโอ๊ยคำนี้คมมากเลย
7: ไม่เอาเรานี่เพิ่งจะโดนมาหยก
8: เรื่องรวยกับสวยขอ
7: ไม่เอาเดี๋ยวไม่โพสกูไม่เอาย
8: ังไม่โพส
1: ทำไมท่านถึงจะไม่ให้ถ่ายพ่อเลย
5: เพราะคืออย่างนี้ครับท่านตอนที่ท่านบอกไม่ให้ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปท่านไปแล้วไปอ้างว่าสนิทกับท่านแล้วไปหลอกเงินผู้หญิงแล้วก็หลอกผู้หญิงด้วยหลอกตัวกับหลอกเงินท่านก็เลยหยุดการถ่ายคลิปแล้วเหตุผลที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเนี่ยคือมันมีน้องคนหนึ่งที่ไปกับผมทำกิจการแล้วท่านก็แนะนำว่าให้หยุดกิจการก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีแล้วท่านก็ยกนิ้วขึ้นมาว่ารวยกับซวยเนี่ยมันใกล้ๆกันนะพิจารณาให้ดีนะรวยกับซวยแล้วคำนี้มันเข้าหูเอ้ยรวยกับซวยมันใกล้กันหลวงพ่อช่วยพูดอีกทีได้ไหมผมจะเอาคลิปไปสอนคนแต่ว่าเฮ้ยไม่เอาเองอย่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็สุดท้ายก็ได้คลิปมาเท่านี
5: ้ก็ได้คลิปแค่นี้เพราะว่าเราท่านพูดเราก็หยุดครับครับ
1: โอเคนะครับแต่ที่แน่ๆนะครับก็คือคุณผู้ชมมันน่าตกใจฮะเพราะว่าทางตำรวจเองเนี่ยไปเจอคลิปนะครับซึ่งถ่ายเอาไว้อ่ะเดี๋ยวลองเปิดแต่อันนี้ต้องเบลอให้เขานะ ไม่ใช่บอกผมว่าเอาเปิดสิ เห็นแล้วใช่ไหมอันนี้แล้วคลิปที่นี่ถูกแชร์ไปเยอะมากนะครับคลิปเนี่ยก็คือวันที่17เดือน7 2026ก็คือเดือนกรกฎาคมวันที่17
2: เกือบ2เดือน
1: เกือบ2เดือนเนี่ยนะฮะในคลิปนี้ก็จะมีสีกาคนหนึ่งเนี่ยครับคอยเป็นบาดพัดวีอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมแต่มันเนี่ยฮะแตะตัวแล้วเนี่ยฮะแล้วก็มีการมาหลังจากนั้นคลิปอีกคลิปนึงมันก็ปรากฏขึ้นมาเลยครับเพราะว่าทั้งสองท่านเนี่ยขึ้นไปอยู่บนโต๊ะกลมนะอ้าวแค่นี้แหละเอาแค่นี้ลงมามานี่โต๊ะกลมแบบเนี้ย เนี่ย
5: ครับ
1: ตกใจไหมเมื่อวานเราเจอท่านอยู่แล้ววันนี้เป็นแบบนี้
5: เมื่อวานโต๊ะนั้นผมก็ยังนั่งอยู่
1: โต๊ะเนี้ยนะตรงส่วนนั้นมันเป็นอะไรฮะ
5: คือมันเป็นคือถ้าเป็นคนไปไหว้องค์พ่อเนี่ยก็เราก็จะมีพวกใบสีหรือว่าของที่จะจัดเตรียมเพื่อจะไหว
1: ้ไหว้องค์พ่อไม่ใช่หลวงพ่อ
5: องค์เทวรูปถ้าไหว้หลวงพ่อจะมีทีมงานจัดพานก่อนจะเดินเข้ามาอยู่แล้วแล้วยกพานให้หลวงพ่อรับเป็นพานครูเสร็จแล้วหลุดเดินหลุดออกมาข้างหลังตรงจุดนั้นก็บางทีก็คนเอาไว้นั่งทานข้าวหรือว่าท่านก็มานั่งฉันข้าวก็แล้วแต่จังหวะแต่ว่าคนที่มีของเยอะของไหว้ก็จะไปวางที่โต๊ะตรงนั้นแล้วเมื่อวานผมก็นั่งตรงนั้นเหมือนกัน
1: นั่งบนโต๊ะนี้เลยตรงนั้นเป็นครัวเหรอหรือเป็นอะไร
5: ใช่
1: เป็นครัว
5: เป็นครัว
1: อยู่ในส่วนของกุฏิของท่าน
5: อยู่ในส่วนที่ไหว้องค์พ่อทั้งหมดเลยฮะอยู่ใกล้ๆกันห่างกันแค่ไม่กี่เมตรจาก
1: เป็นครัวกลางไหม
5: ใช่ใช่ใช่ด้วย
1: เป็นครัวกลางคือใครจะเดิน
5: ทานข้าวก็ได้
1: ใครจะเดินผ่านไม้ผ่านมาก็เดินตรงนั้นได
5: ้ครับ
1: ท่านกล้ามากนะท่านทำตรงนั้น
5: ครับ
1: ท่านกล้ามากนะ
5: ครับ
1: แล้วมันไม่ใช่จุดนั้นจุดเดียวไงมันมีอีกจุดนึงหน้าเตาติ้งหน้าเตาติ้ง
5: เตาติ้ง
1: เราดูเตาติ้งเนี่ยเห็นไหมไมโครเวฟเตาตรงเตาติ้งตั้งอยู่จุดไฟเตาแก๊สไฟยังจุดอยู
5: ่ก็
1: สีกาเดินมาจุดใกล้กันถูกไหมโต๊ะกลมอยู่ซ้ายมือจุดเดียวกันเนี่ยเอาละประกบละประกบปากละเนี่ยกอดกันละกลมเลยเนี่ยฮะหวานซึ้งกินใจเนี่ยฮะกอดกันนี่มาแล้วครับโอ้ถวายบัวนี่โอ้โหหลังจากนั้นเนี่ยมีคนมาสังเกตอย่างนะอาจารย์ท่านเองเนี่ยจะถือโทรศัพท์เอาไว้ตลอดเวลาแล้วท่านจะดูโทรศัพท์ตลอดเวลาอาจารย์สังเกตไหมต่อให้มีการจูบกันอยู่หรือสีกาเนี่ยกำลังฉันบวบท่านอยู่เนี่ยพระก็จะดูอยู่ตลอดสักพักพระก็จะแบบเรียกสีกาแล้วก็แยกย้ายผมเชื่อว่าท่านเองเนี่ย
3: เช็ควงจรปิด
1: เช็ควงจรปิดอยู่ตลอดเวลาว่าใครเดินเข้าออก
3: ใครกำลังจะมา
1: เป็นไปได้ไหม
5: ก็เห็นด้วยครับ
1: เห็นด้วยนะ
5: เห็นด้วย
1: บางคนไปบอกว่าไปกล่าวหาว่าท่านดูหนังโป
5: ๊คงไม่
1: ไม่ใช่หรอกเดี๋ยวไปกล่าวหาท่านดูหนังโป
5: ๊ครับ
1: ผมเชื่อว่าท่านดูกล้อง
2: พื้นที่ตัวนี้เป็นพื้นที่แบบเปิดใช่ไหมคร
5: ับ ใช่ครับเป็นแอร์เรียใครเดินเข้ามาก็ได
2: ้อ๋อก็แปลว่าน่าจะเป็นไปได้อย่างที่พี่หนุ่มประเมิน
5: ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เดินเข้าแบบตัวยูครับเดินเข้ามาเจอท่านแล้วก็พอเดินตรงสุดก็จะเจอแล
1: ้
5: วก็วนออก
1: ขอไว้บอร์ดหน่อยฮะเดี๋ยวให้นัดก็วาดให้ดูหน่อย
5: ครับครับ
1: จะได้เห็นภาพว่าอ๋อคือไอ้ที่สงสัยคือในเมื่อนัดบอกว่ามันเป็นที่เดินเข้าเดินออกอาจารย์ทำไมท่านถึงกล้า
3: ท่านอาจจะชอบความตื่นเต้นก็ได
1: ้อุ้ยตายพาน้องชมวิว
3: เอาคนเรารสนิยมทางเพศมันเท่ากันที่ไหนแล้วบางคนเขาก็อาจจะชอบมากขออภัยนะพี่นะบางคนเขาอาจจะชอบความตื่นเต้นอาจจะอะไรก็แล้วแต่แล้วอยู่ๆแบบคนไม่เคยปิดกุฏิอยู่จะมาปิดกุฏิคนมันก็สงสัยใช่ไหมพี่หนุ่ม
1: ใช่
3: ดังนั้นมันก็ต้องไม่ปิดอ่ะก็ต้องเสี่ยงด้วยการที่ไม่ปิดเพราะอยู่ๆถ้ามีสีกาคนหนึ่งถือกับข้าวถือของถือทยาธรรมมาเงี้ยแล้วเราปิดกุฏิอ่ะคนมันก็จะสงสัยอยู่ดี
1: แต่เมื่อกี้พี่หมวยดร.หมวยถามผมอันนึงก็น่าสนใจนะก็ถามบอกว่าพี่หนุ่มแล้วถ้าเกิดว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าวงจรปิดมันอยู่ตรงเนี้ยทำไมท่านยังไปทำตรงนี้อีกผมก็เลยบอกพี่หมวยเป็นไปได้ไหมว่าตัวหลวงพ่อเองอ่ะอาจจะมีรหัสโทรศัพท์คนเดียวที่จะเข้าไปดูกล้องได
3: ้ก็คือคิดว่าไม่มีใครจะเข้าถึงไงแต่นี่ตำรวจเข้าถึงไงปัญหาคือพอตำรวจบุกทุกอย่างเขาเปลี่ยนเกมมันเปลี่ยนตรงตำรวจนั่นแหละพี่หนุ่มทุกครั้งอ่ะที่ถามว่าไม่ว่าจะวัดบางแยกแพรกที่ลัดหัวหรือหลวงพ่อลงกฎหรือใครก็ตามเกมมันพลิกทุกครั้งที่ตำรวจเข้าเพราะตำรวจจะเข้าถึงข้อมูลทางไอทีตำรวจจะเข้าถึงข้อมูลทางการเงินตั้งแต่หลวงพ่อยงหลวงพ่อแย้มมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ตามอ่ะจนถึงนาทีนี้หลวงพ่อคงหลวงพ่อคมแล้วจนล่าสุดหลวงพ่อโชติเนี่ยก็กรณีเดียวกันคือตายเพราะตำรวจเข้าถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส
2: ์จริงๆก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะครับที่เขาจำเป็นต้องเก็บรวบรวมหลักฐานอยู่แล้วฉะนั้นต้องตรวจทุกอย่างผมมองแบบนั้นเขาต้องตรวจทุกอย่าง
1: นะเอาพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานี่ว่าเสร็จแล้วนะเดี๋ยวให้มาดูคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆนะฮะเพราะเดี๋ยวเราจะมีลูกศิษย์บางท่านที่จะโฟนอินเข้ามาด้วยแล้วเดี๋ยวมีคุณอาร์มนฤชากมุจจุทินอยู่ในพื้นที
3: ่
1: นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะคุยกับทางฝั่งของตัวสอบสวนกลางด้วย
3: อ้าวพี่อาร์มได้เหรอเพราะว่าเห็นเขาประกาศปิดวัดนะเมื่อเช้าบอกว่าจะซ่อมแซมวัด
1: ไฟฟ้าเสีย
3: ไฟฟ้าเสียจะซ่อมวัด
1: ลองขึ้นไฟฟ้าเสียสิทีมงานนี่ปิดพื้นที่โบราณสถานเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
3: นั่นไง
1: ไฟมันสปาร์ก
3: แล้วอาร์มเ ข้าไปได้เหรอเขาประกาศปิด
1: เข้าได้เข้าได้
3: เอาเอาเข้าได
1: ้เนี่ยนะฮะไฟมันสปาร์คแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บ
3: เนี่ยเราขยี้อย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ไม่ขยี้เอาจริงๆไฟมันปุ๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป๊บแป
5: ๊บ
1: ไฟดับทั้งวัดอ่ะเนี่ยไฟฟ้าซ่อมแล้วแม่จริงๆเลยพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
4: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
9: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
0: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: นี่นะครับคือทางนัดเขาวาดถังให้ดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับคือหลายคนก็สงสัยว่าท่านไปทำกันตรงไหนอ่ะขออนุญาต
5: ครับ
1: นี่นะฮะเป็นแบบนี้เนาะนี่กำแพงนะ
5: ครับ
1: กำแพงนะ
5: ครับเราต้องเข้าตรงนี้ครับเราเดินเข้ามาทุกคนเข้าตรงนี้ครับ
1: เข้านี่นะทางเข้านะ
5: ครับแล้วก็จะเจอสิทธิ์เขาน
1: ี่สิทธิ์เขานะ
5: ใช่ครับที่
1: กล้องวงจรปิดก็จะมีอยู่นี
5: ่รอบ
1: รอบตัวนี้นะรอบเลยนะ
5: รอบทั้งหมดนี่พี
1: ่รอบนี้เลยนะ
5: ใช่ครับ
1: กำพงกำแพงนี้ด้วยนะ
5: ใช่ครับ
1: จากนั้นยังไงนะ
5: เสร็จปุ๊บก็จะให้ทุกคนไปเนี่ยทำหยอดตู้ไปเอาดอกไว้ทุบเทียนนะครับเนี่ยเราทุบเทียนก็มาตรงนี้สิทธิ์จะจัดพานให้แล้วก็เดินตรงไหว้หลวงปู่ทวดก่อนก็ได้
1: หลวงปู่ทวดอยู่นี่
5: ใช่ครับเป็นวิหารพุทธเล็กๆอยู่ห้องเดียวกันแล้วก็เดินตรงเข้ามาก็ท่านจะนั่งอยู่ตรงนี
1: ้ท่านนั่งนี่นะ
5: ใช่ครับ
1: ที่คุณไปไหว้เมื่อกี้ที่คุณถ่ายคลิปมานะ
5: ใช่ครับ
1: แล้วก็
5: เสร็จก็จะมีห้องกั้นตรงนี้นิดนึงแล้วก็องค์พ่อจะอยู่เยื้องมานิดเดียวเองเนี่ยเยื้องท่านมา
1: องค์พ่อนี่องค์พ่อจะตรง
5: ใหญ่เลยใช่ฮะอยู่ตรงน
1: ี้โอเค
5: แล้วระหว่างตรงที่ท่านนั่งก็จะมีจุดช่องตรงนี้ที่มี
1: ขายพระ
5: อยู่ขายพระขายที่ระลึกของที่ระลึกนะแล้วก็พอเดินหลุดห้องตรงนี้เราก็มาไหว้องค์พ่อได้แล้วก็ตรงนี้เป็นโต๊ะที่มีรูปนะครับแล้วก็โต๊ะไหว้ของมันก็ติดกัน
1: นี่โต๊ะกลม
5: อันนี้โต๊ะกลม
1: โต๊ะกลมโต๊ะกลมโต๊ะสำค
5: ั
1: ญ
5: เตาก็อยู่ตรงนี
1: ้โต๊ะสำคัญ
5: ใช่ครับ
1: อันนี้โต๊ะไหว้
5: โต๊ะไหว้ที่เวลาเราจัดของก็ต้องยกมาไหว้ตรงนี้คร
1: ับ แล้วเตาอยู่ไหนเตาติ้งเตาติ้ง
5: เตาอยู่นี่ฮะเตาอยู่ตรงนี้กับตรงนี้รอบตรงนี้ครับรอบเป็นตัว L เนี่ยครับ
1: นี่เตานี่อยู่นี่นะ
5: ใช่ครับ
1: เตาอยู่นี่ถูกไหม
5: ใช่ครับ
1: นี่เตาอยู่นี
5: ่ครับแล้วก็เป็นตัวไปเก็บของไปที่ล้างซิงค์เป็นอะไรเงี้ยครับ
1: แสดงมันเดินทะลุกันได้หมดเลย
5: เดินเป็นตัวยูเลยครับเดินออกเข้าเป็นตัวยูแล้วก็มีขายจุดขายประทัดเนี่ยพอเดินเข้ามาก็ต้องวนออกเป็นตัวยูครับ
1: อ๋อเดินมานี่ออกงี้ข้างนี้ออกงี้
5: ใช่ครับ
1: เป็นวงอย่างนี้เลย
5: ใช่ครับ
1: นี่อย่างนี้นะ
5: ครับ
1: โอ้โหแล้วท่านมาทำกิจอยู่ตรงนี้
5: ตรงนี้ก็เห็นตรงที่ผมไปกราบก็ตรงมีคลิปโผล่มานิดนึง
1: แล้วตรงนี้คือโต๊ะกลมเมื่อกี้ทำกิจตรงนี้ก่อน
5: ครับ
1: ที่เมื่อกี้เราเห็นถูกไหม
5: ครับ
1: โอ้โหแล้วก็เตาติ้งอยู่นี
5: ่ครับ
1: นี่นะแต่โต๊ะนี่ผมอยากถามท่านมากท่านซื้อที่ไหนแข็งแรงมากนะ
5: โอ้โห
1: โต๊ะ
5: แถวบ้านผมไม่ได้เรียกขยี้พี่แต่ว่าเรียกกระทืบครับ
1: โต๊ะแข็งแรงจริงเอานี่เป็นอะไรเอาแข็งแรงจริง
5: ครับ
1: ไม่พังลงมาบ้างหรือ

0: พอหลังจากที่มีคลิปออกมาเนี่ยมันมีหลายจุดหลายมุมมากนะอาจารย์
1: ใช่ครับเห็นอยู
0: ่ใช่ไหมฮะคือแสดงว่ามันเหตุไม่ได้เกิดแค่ครั้งเดียว
1: เข้าใจว่าเป็นแบบนั้นครับ
0: โอ้อ้าวลองดูภาพอื่นสิทีมงานมันมีคลิปอะไรอีกนะอันนี้ต้องบอกนะครับว่ามันเป็นคลิปที่มันหลุดออกมาอยู่ในสื่
1: อ
0: ทั้งหลายแล้ว
1: ตอนนี้ทั้งสื่อทุกสื่อมีหมด
0: สื่อ
1: มีหมดครับ
0: เนี่ยฮะ
1: อันนี้คนละวันดูได้จากสี
0: มีคนละวันเนี่ย
1: โอ้ย
2: แล้วคนเดิมไหมครับโทษครับ
0: คนเดิม
2: อ๋อ
0: คนเดิมใช่ไหมคนเดิมคนเดิมเนี่ยฮะแล้วใส่เสื้อมิกกี้เมาส์ด้วยนะผู้หญิงอ่ะนี่อันนี้ข้างคล้องเห็นไหม
2: นี่คือจุดจุดจุดที่
0: สีกาข้างคล้องสีกาข้างคล้องเราอยู่ตุ่มด้วยเห็นไหมนั่นตุ่มใช่ไหมนั่นตุ่มคุณเคยเห็นจุดตุ่มนี่ไหม
2: ครับ
0: อันตุ่มอะไรเนี่ยตุ่มอะไร
2: ก็มีส่วนใส่ของไม่เคยเปิดพี่
0: เหรออ๋อแล้วคล้องนั่นหรือคล้องงงๆนั่นอ่ะ
2: ครับ
0: เห็นไหมล่ะ
2: ครับ
0: โอ้หลายจุดนั่นอ่ะ
3: คุณนั้นคล้องตีได้ไหมครับที่คุณนัทเคย
2: ท่านจะตีครับถ้ามีเหตุที่จะตีอะไรเงี้ยไม่เอามาใช้ในงานเสกอะไรเง
0: ี้
2: ยอ๋อ
0: เวลาปลูกเสกอะไรเงี้ยเคาะ
2: ใช่ครับ
0: งงอ่ะแล้วมันมีจุดไหนอีกที่ท่านไปนั่นอ่ะเนี่ยอันเนี้ยหนักนะบนโต๊ะใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมถวายพระตรหารบนโต๊ะนะ
2: ครับ
0: อันเนี้ยเอาแล้วดูเวลาดิคุณผู้ชมลองดูเวลาขอดูเป็นภาพใหญ่หน่อยได้ไหมทีมงานครับดูเวลามีไหมเวลาที่ขึ้นมาไม่ม
2: ีนี่ตีห้าสามสิบห้า
0: ล้างหน้าไก่โดยแท้ทรูฮะ
1: ก่อน
0: บินทบาท
3: ท่านออกบินทบาทไหมครับ
2: คิดว่าไม่นะครับ
0: อันนี้ท่านตั้งเวลา AM อะไรผิดหรือเปล่า AM PM เป็น5โมงเย็นหรือเปล่าไม่ใช่นะ
2: โอ้จะ5โมงเย็นขนาดน
0: ี้น่าจะเป็นตีห้าครึ่ง
2: ครับ
0: ร้างหน้าไก่ที่แท้ทรูโอ้โหตายแล้วไม่น่าเชื่อจริงอะนัท
2: ครับ
0: ทำยังไงอะเห็นอย่างเงี้ยถามจริงนัทยังศรัทธาอยู่ไหม
2: องกับตัวท่านคงเว้นไว้ในฐานะตอนนี้ท่านก็เป็นปุถุชนธรรมดานะพี่แต่ว่าไอ้สิ่งดีๆที่แกทำกับเราก็เราก็จับจดจำว่าแกทำเรื่องดีๆกับเราอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่แต่อันหนึ่งต้องชื่นชมท่านนะคือท่านดูแข็งแรงนะ
1: โอ้
0: ใช่ป่ะอาจารย
1: ์คือไปเขย่งบนโต๊ะกับข้าว
2: สาธุพี่สุดยอดจริง
1: ท่านี้ผมก็ไม่ถนัด
2: พี่ใช่ป่ะผมเนี่ยที่สุดคือพี่ครับพี่มีรางวัลอะไรผมต้องเอามาให้พี่อ่ะคือแบบเป็นที่สุดของพี่เป็นที่สุดจริง
0: ๆไม่ใช่ไม่จริงๆท่านแข็งแรงจริงนะต้อง
2: ผมเองผมทำใจแบบโอ้โหพี่นุ่มพี่สุดยอดนี่มาแต่ละดอกนี่ดอกละ2วิ3วิอ่ะพี่คิดดูดิถ้าเป็นมวยนี่ผมน็อกไปเลยนะ
0: ไม่แต่จริงคือท่านแข็งแรงจริงนะท่านอายุเท่าไหร่เนี่ย
2: 66ครับเมื่อวานยังคุยกันอยู่เลยว่าท่านหลวงพ่อปีนี้กี่พรรษาเนี่ยที่ก่อนจะถามว่าจะศึกอ่ะ
0: ครับ
2: ถ้าก็นับแล้วผมก็ทายใช่3คือทายพรรษาว่าจะเอาไปแทงเลขอ่ะแทงหวยอะไรง่าย30ป่ะหลวงพ่อเฮ้ยใช่พอดีเลย30พรรษาอะไรอย่างเงี้ยครับก็คิดดูดิพี่บวช30ปี
3: คุณนัทพูดไปยิ้มไปตาก็คอไปตลอดเลย มันความรู้สึกไงเหมือนคนอกหักมั้ยครับ
2: อกหักมันน้อยกว่าพี่อกหักเนี่ยเรารู้ว่าผู้หญิงแม่งล้านได้ผู้หญิงมันขอโทษผู้หญิงอาจจะทองอะไรก็ได้แล้วหมดแต่ว่าเนี่ยมันครูบาอาจารย์เราพี่นึกออกมั้ยมันเหมือนกับว่าเรามีครูที่สอนเรามาตั้งแต่มัธยมก็ได้อนุบาลก็ได้แต่ครูจะมาทำอะไรกับเพื่อนเราอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: มันคือความฟิลนั้นเลยพี่นึกออกไหมแล้วความศรัทธาเรามากกว่าเพราะเราชวนคนไปไหว้เป็นร้อยอ่ะใครว่าท่านผมไม่เคยที่จะแบบเฮ้ยท่านดีท่านดีท่านดีแต่เราไม่ได้นั่งเฝ้าท่านไงพี่นึกออกว่าเราไม่ได้นั่งเฝ้าท่าน
3: ครับ
2: เราเสียใจมากพี่เสียใจมาก
0: อ้าวนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราคืนไว้สถานีก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันยาวๆเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะคุยกับทางสอบสวนกลางด้วย
1: ครับ
0: นะ
1: ครับ
0: แล้วก็จะคุยกับทางคุณอาร์มนฤชักมุจจทินอยู่ในพื้นที่นะฮะแล้วก็จะถามด้วยนะฮะเรื่องของสีกาที่ชื่อปุญญวีเนี่ยเป็นใครไปมาหลายครั้งเจอทุกครั้งใช่ไหม
2: ทุกครั้งพี
0: ่แล้วอากับกิริยาของสีกาคนนี้เขาเป็นยังไงเขาแนะนำตัวว่าเขาเป็นใคร
2: ไม่เขาไม่มีเฉิดฉายพี่เขาไม่ได้เฉิดฉาย
0: แล้วหลวงพ่อแนะนำว่าเป็นใคร
2: ไม่มีการแนะนำเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วเขาอยู่ประจำตำแหน่งทำอะไรอะไรอย่างเงี้ย
0: เขาทำอะไร
2: ก็เขาก็อยู่ช่วยงานตรงนั้นแล้วบางทีก็นั่งอยู่ในจุดที่ขายประทัดอย่างที่ผมนำเรียนนะครับแล้วก็แต่ละจุดจะมีคนทำงานประจำอยู่อย่างเงี้ยครับประมาณ
0: เขาเป็นหนึ่งในพนักงาน
2: ใช่ครับใช่
0: ขายประทัด
2: ผมเคยเห็นเขานั่งอยู่ตรงจุดขายประทัดด้วยนะครับ

0: ที่ผมคืออย่างนี้ประทัดเนี่ยเป็นประเพณีว่าถ้าเกิดเราจะไล่สิ่งไม่ดีให้จุดประทัดปั๊บๆๆเนี่ยเราจะแบบความเชื่อนะครับแล้วก็จะไปจ่ายตังค์แล้วก็เอาบัตรจ่ายตังค์อ่ะไปไว้มอบให้ตรงนั้นแล้วก็จะมีเวลาจุดประทัดก็เป็นของแก้บนอย่างหนึ่งขององค์พ่อจตุคามรามเทพ
1: ครับอาจารย์จตุรงค์ก็น่าจะเสียใจมากเพราะท่านเคยพูดหลายครั้งว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเจอพระที่แบบหลายๆคนกราบไหว้แล้วต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหม
2: ผมเคยเห็นอาจารย์เสียใจมากมาก
3: เพราะเอิญองค์นี้ไม่ได้สนิทกันนะครับก็เลยไม่เจ็บรอบนั้น
0: ฟิลเดียวกันที่เขาร้องไห้วันนั้นฟิลเดียวกัน
3: จะอยากจะบอกคุณหนุ่มว่าคนที่เจ็บหนักกว่าผมก็คือเขานะแต่เขาไม่ได้มาออกสื่อคือตั้งแต่หลวงพ่อวัดไร่ขิง
0: ผมไหว้กี่วัดวัดได้เป็นรายชื่อหมดเลยงง
3: วัดชูจิตธรรมารามเนี่ยเขาทำเป็นแสนนะวัดชูจิตองค์ที่เอาไฟฉายตีหัวแล้วเขาทำเป็นแสนนะ
1: วัดชูจิตก็คุณเหรอ
0: ผมทำคลิปกับท่าน
3: เป็นแสน
0: ผมก็งงว่าเนนตั้ง200กว่ารูปทำไมได้รับฉันของฉันไม่สมควรผมก็พาผู้ใหญ่ระดับประเทศไปไหว้เลยอะแล้วอยู่ดีท่านก็เอาใบมาเอ้ยนัดเนี่ยตอนนี้ที่วัดขาดไอ้โซลาร์เซลล์อ่ะนัดช่วยกันหน่อยดิผมก็ทำคลิปกับท่านทำโซลาร์เซลล์ทำคลิป7วันเท่านั้นไฟฉายตีหัวซะงั้น
3: แล้วก็หลวงพ่อ
0: ลงกฎ
1: หลวงพ่อลงกฎอีก
3: เขาไลฟ์สดประมูลพระเขาเอาพระ
0: โอนอีก
3: ไม่ได้โอนเข้าบัญชีตัวเองนะ
0: โอน
3: เข้าบัญชีวัด
0: เงิน
3: วัดหลวงพ่อลงกฎก็ถึงบอกว่าว
0: ั
3: ด
0: ไหนเขาเข้าเนี่ยแต่ผมอะ
1: เข้าวัดไหนหัวหน้าตายหมด
0: เจ้าว่าชิบหายจริงๆแต่ผมเชื่ออย่างนึงเนี่ยมันคือแรงศรัทธาที่ผมศรัทธาพี
1: ่
0: เมื่อแรงศรัทธามันเกิดขึ้น
1: อ
0: ะคนชั่วมันอยู่ไม่ได้อันนี้ผมเชื่ออย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้น
3: พี่ไม่ต้องมาหาผมที่บ้านนะ
1: สวัสดีโอเคคุณผู้ชมครับ
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
5: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
6: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจาก Herb Miracle ที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่น Herb Miracle พัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
7: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัททริปเปิ้ลโลจิสติก
4: ทุกเรื่องที่อยู่ในกระแสกับกัญชัยกำเนิดพลอยในโหนกระแสจากช่อง3กด33
1: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับขออนุญาตคุยกับทางอาจารย
3: ์ครับ
1: จตุรงค์ซึ่งนี้อาจารย์ตกลงเนี่ยในฐานะอาจารย์ก็คล่ำวอดเรื่องของศาสนาพุทธมานานมากกรณีแบบนี้นี่คือความผิดมันอะไรยังไงบ้างเรื่องของการยักยอกมันมีที่มาที่ไปอาจารย์มองยังไง
3: คือต้องอย่างนี้ครับเราต้องแยกเงินเป็น2กองก่อนเงินส่วนตัวกับเงินวัด
1: เงินส่วนตัวคือเงินที่เขามาใส่บริจาคแล้วใส่ย่าม
3: ก็ใส่ย่ามใส่มือ
1: ใส่ย่ามให้อันนี้เงินส่วนตัว
3: ส่วนตัวแต่เงินวัดก็คือเงินที่จะต้องเอาไปใช้ในเรื่องของกิจการพระศาสนา
1: หย่อนตู
3: ้กิจการในวัดหย่อนตู้
1: เงินกฐิน
3: ป่าหรือแม้กระทั่งตัวท่านเองปรณาไว้แล้วว่าจะเอาเงินจากการขายวัตถุมงคลเข้าวัดมันก็ต้องเข้าวัดพี่หนุ่มดังนั้นก็คือพอเราใช้เกณฑ์ในอดีตไม่ว่าจะวัดชูจิตหรือจะวัดอะไรก็ตามหลายๆวัดที่โดนกันมาหลวงพระอาจารย์คมเนี้ยอาจารย์คมที่เราก็เทปเราก็ทำเนี่ยปัญหาจะเจอปัญหาเดียวกันคือมันมีการเอาเงินกองกลางของวัดไปผ่องถ่ายให้กับผู้อื่นถ้าใครจำได้อย่างตอนอาจารย์คมเนี่ยถึงขนาดว่าเอาทองคำแท่งเอาอะไรไปฝังไว้บนภูเขาโดยลูกศิษย์หรือเอาไปฝากไว้กับน้องสาวไปฝากไว้กับสีกาจนแบบเห็นเงินสดเป็นมัดๆอยู่ในตามคอนโดอะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยต้องให้ทางสอบสวนกลางออกมายืนยันว่าเส้นทางทางการเงินในรูปแบบทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงเส้นการทางการเงินในการยักย้ายถ่ายโอนเป็นยังไงก็แต่เข้าใจว่าหลักฐานชัดก็ปุญญาพรเนี่ยน่าจะชัดแล้วแหละไม่งั้นตำรวจไม่ไปอุ้มหลังจากอุ้มหลวงพ่อมาไม่เกินครึ่งชั่วโมงผมก็เห็นตำรวจก็บุกไปที่บ้านบุญญาพรและไปเชิญตัวบุญญาพรมาอันนี้ว่าผมกลัวจะเหมือนท่านอาจารย์คมอ่ะ
1: คือ
3: ไม่ได้ฝากไว้แค่นี้ไงไม่รู้ไปฝากใครไว้อีก คือพี่นึกภาพไหมไอ้ฐานฟอกเงินคือมันมีการแปลงสภาพเคลื่อนย้ายทรัพย์เปลี่ยนแปลงทรัพย์โอนจำหน่ายถ้าสมมติว่าอย่างของพระอาจารย์คมอ่ะทองคำเยอะมันก็เปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรไปมันไม่ได้ใช้ระบบโอนอ่ะมันมีระบบแบบส่งต่อด้วยมือเปล่ากันด้วยแต่อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าตำรวจสอบสวนกลางสืบเนี่ยจะเจออะไรอีกไหมอันนี้ต้องให้สอบสวนกลางมายืนยันแล้วว่าเอ๊ะฉันเจอนั่นเจอนี่แต่ณตอนนี้เข้าใจว่าหลักฐานที่ชัดมี2คนแน่ๆเลยก็คือตัวท่านเจ้าคุณโชติแล้วก็ตัวศรีกาปุญญพร2คน
2: ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะมีร่องรอยเวลาพนักงานสอบสวนเขาลงไปครับเขาต้องเชื่อมั่นอยู่แล้วสอบสวนเสร็จแล้วเขาก็ไปต่อไปแล้วเขาค้นตรวจสอบตามระบบครับอาจารย์ผมเชื่อแบบนั้นอย่างที่คุณนัทบอกว่าไม่น่าเชื่อที่อาจารย์พูดเองว่าเห็นมีคลิปอย่างเงี้ยว่าตายเพราะตำรวจก็อย่างที่บอกครับเขาก็ต้องสืบสวนสอบสวนเก็บหลักฐานทั้งหมด
3: ผมว่าเขาน่าจะมีคนไปสอดแนมก่อนแล้วอ่ะว่าต้องเป็นช่วงเวลานี้เพราะไม่งั้นผมถามว่าวิดีโอวงจรปิดอ่ะมันรันทั้งวันทั้งคืนอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าฉันจะต้องมาจับตาเวลานี้แล้วก็มีคลิปหลายอันเพราะว่าผมเคยได้ยินข่าวอยู่ข่าวนึงคือตอนสมัยเงินทอนวัดอ่ะเขาให้คนอ่ะตำรวจปลอมเป็นขอทานเลยนะแล้วมานอนอยู่ตามหอระฆังหรือแม้กระทั่งหลวงพ่อแย้มเนี่ยเอาพนักงานสืบสวนสอบสวนอ่ะปลอมตัวเป็นชาวบ้านมาทำบุญอะไรเงี้ย
1: เข้าวัด
3: ถึงบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเสือหมอบแมวเซาของคดีเนี้ยเป็นยังไง
0: ผมขอเสริมอาจารย์แต่ก็ขอขัดบางเรื่องได้ไหมคร
3: ับ ได้เชิญนิมนต์เลยฮะ
0: เสริมคืออย่างนี้ครับอาจารย์บอกว่าเงินมี2ส่วนใช่ไหมครับเงินวัดกับเงินส่วนตัวใช่ไหมมันคือเงินเดียวกันถ้าถามผมนะ
3: อันในมุมของพี่ใช
0: ่ขอโทษนะครับถ้าคุณบวชมาแล้วถ้าคุณไม่บวชใครจะเอาเงินมาให้คุณนะครับถ้าคุณไม่นุ่งผ้าเหลืองใครจะเอาเงินมาให้คุณไม่ว่าจะมีเงินส่วนตัวหรือเงินวัดอ่ะคุณบวชไงเขาถึงเอาเงินให้คุณเพราะฉะนั้นคุณได้มาจากการที่คุณโกนหัวแล้วใส่ผ้าเหลืองนั่นคือเงินก้อนเดียวกันผมไม่อยากให้แยกเป็นเงิน2ก้อน
1: ไม่แต่ถ้าเกิดว่าในทางกฎหมายเนี่ยเขาต้องแยก
0: กฎหมายคืออย่างนี้พี่กฎหมายคือเงินวัดนี่คือผู้ดูแลวัดแต่เวลาคุณเป็นพระเนี่ยเงินมันคือเงินวัดเงินพระเงินที่คุณตั้งใจมอบกราบแล้วเงินทำบุญให้คุณอ่ะจริงไหม
1: ผมเข้าใจในมุมที่คุณนัทมองแบบนั้น
0: แล้วอีกเรื่องนึงผมมั่นใจว่าอันนี้ความมั่นใจอาจจริงเท็จไม่รู้นะครับลูกศิษย์นี่แหละเป็นคนเอาคลิปมาให้เพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าลูกศิษย์ต้องระแคะระคายแล้วลูกศิษย์ที่รักศาสนาหรือลูกศิษย์ที่รักองค์พ่อจริงๆอ่ะคงทำแบบนี้ถ้าเป็นผมก็ทำ
1: คือกำลังมองว่าคลิปที่หลุดออกมาที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยลูกศิษย์ให้ตำรวจไป
0: ถูกต้อง
1: ตำรวจไม่ได้ไปเจอเอง
0: ผมมั่นใจว่าลูกศิษย์ต้องแจ้งเบาะแสก่อน
1: แต่จริงถ้าเกิดแสดงว่าหลวงพ่อไม่ได้ระวังตัวกับลูกศิษย์เลยเพราะเนี่ยหลวงพ่อจะมาเนี่ย
0: มีตกใจ
1: ปีนโต๊ะหลวงพ่อรุ่นปีนโต๊ะเนี่ย
0: มีตกใจด้วยที่คนเข้ามาผมเห็นคลิปหนึ่ง
1: ใช่ใช่คือถ้าท่านดูคลิปดูไอ้เช็คกล้องมือถืออยู่ตลอดเวลาแต่ท่านปีนโต๊ะขนาดนี
0: ้ผมเชื่อมั่นว่ามีลูกศิษย์ที่สงสัยแล้วก็แอบเอาคลิปกล้องเนี้ยออกมา
2: คุณนัทกำลังบอกว่าภาพที่ออกมา
1: ที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่กล้อง
2: ไม่ใช่กล้องวงจรปิดของพระหรอไม่ใช่ของท่าน
0: นี่คือกล้องวงจรปิดของในวัดของในวัดใช่จากนั้นถ้าผมอะไรแค่นาคายว่าหลวงพ่ออะไรมันต้องเป็น
1: อาจจะมีคุณกำลังอาจจะมีลูกศิษย์ที่อาจจะมีลูกศิษย์เข้าไปเช็คดูแล้วเจอก็เลยดูดออกมา
0: ประมาณอย่างนั้นผมเชื่ออย่างนั้นนะอาจจะไม่ 100% นะแต่ผมเชื่ออย่างนั้นเพราะผมเชื่อว่ามันต้องมีคนที่ขอโทษนะครับมึงที่อยู่ในนั้นนะมึงเห็นดีเขาหมดเลยเหรอนึกออกป่ะมึงไม่มีใครรักองค์พ่ออย่างนี้สักคนเหรอวะพี่เข้าใจความรู้สึกผมไหมนี่คือความรู้สึกของผมนะแต่ผมกับอาจารย์โชติก็ไม่ได้อะไรกันนะคืออย่างที่บอกท่านศึกไปแล้วก็ท่านหมดวาระ
1: คือผิดก็คือผิดว่าไปตามผิด
0: ก็ผิด
1: แต่ที่ศรัทธาคือในอดีตเพราะเราไม่รู
0: ้ใช
1: ่แต่พอรู้แล้วจบ
0: ก็เฉยเฉย
1: ก็เฉยเฉยก็จบถูกไหมฮะคือแต่ไอ้คลิปนั้นน่ะคิดว่าน่าจะเป็นลูกศิษย์เนี่ยดูดออกมาให้
0: เข้าใจว่าต้องเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีคนไหนพี่ผมถามใครจะเห็นนะ
1: คือสีกาดูดได้ลูกศิษย์ก็ดูดออกมาได้เหมือนกันจะได้เอาไปให้ตำรวจดู
3: ใช้ทำได้ดูดเนาะ
1: ใช้ทำได้ดูด
2: แต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายมันก็แค่แบบต้องสึกออกจากการเป็นพระเพราะผิดพระธรรมวินัยอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับอาจารย์คือมันต้องเป็นอย่างนั้นทีนี้พอคุณนัทพูดอย่างเงี้ยถ้าเฉพาะเรื่องคลิปเนี้ยผมมองว่ามันไม่ถึงต้องไปถูกดำเนินคดีอาญาในเรื่องฟอกเงินไงมันต้องเป็นเรื่องอื่นไง
0: ก็มันเป็นเงินวัดไงการที่พี่มาขอโทษนะผมเองเนี่ยเคยทำวัตถุมงคลในชีวิตผมทำสองรุ่นเมื่อตอนนู้นนานมาแล้วรุ่นและตอนปัจจุบันนี้รุ่นหนึ่งการที่คนเข้าไปทำวัตถุมงคลเนี่ยมีอยู่สองเรื่องพี่ศรัทธากับหาตังค์เอาแค่นี้เลย
1: เอางี้ดีกว่าล่าสุดนะฮะคุณอาร์มนฤชักมุจโจทินส่งมาเรียบร้อยนะครับอยู่ในพื้นที่ล่าสุดเลยเนี่ยนะฮะตำรวจนำโต๊ะกลมที่เกิดเหตุเนี่ยออกมาแล้วเอาออกมานอกกุฏิเชื่อว่าโต๊ะกลมนี้เป็นหลักฐานสำคัญ
3: DNA ไงฮะเก็บได
1: ้เอาไอ้เปิดดูสิมีไหมเรามีคลิปไหมนี
0: ่เอาตัวไม
3: ้โอ้ยขาแข็งแรงมากอ่ะ
1: เอาปิดเลยปิดเลนจะปิดทำไมพี
8: ่เปิดกว้างๆนะ
1: ครับใจเย็นๆขอดูก่อนโ
8: อ้ขอถ่ายโต๊ะนิดนึงขอถ่ายโต๊ะนิดนึง
1: เออขอถ่ายโต๊ะนิดนึงเอาขอได้พูดเอาขอดูขอถอยถอยถอยถอยแล้วปิดภาพไปหน่อยทีมงานมันเป็นโต๊ะสำคัญให้ดูหน่อยนี่ฟีดไว้ฟีดไว้ฟีดไว้เออนี
3: ่เสากลางหนึ่งอันแล้วก็มีเสาเล็กสี่อัน
1: แม่งโคตรแข็งแรงเลยโต๊ะอะไรวะ
3: ถ้าผมหรือแพรี่ขึ้นไปคงขาหักครับดูทรงไม่ไหวจริง
1: นี่นะฮะโอ้โต๊ะนี้ใช่ไหมที่คุณไปไหว้
0: ใช่ไป
1: กราบ
0: ไปนั่ง
1: แต่กราบบนโต๊ะ
0: กราบนั่นจะกราบในจุดที่รับตาจุดที่รับตาน
1: ี่นะฮะคุณผู้ชมครับ
3: แต่ผิวเป็นปูนผิวข้างบนน่าจะเป็นหินหรือเป็นปูน
1: เป็นเหมือนหินอ่อน
3: หินอ่อน
1: ลักษณะงั้นเดี๋ยวต่อสายหาอาร์มนฤชาหน่อยได้ไหมเดี๋ยวคุยกับอาร์มนฤชาหน่อยจะได้เผื่อจะได้แบบลองถามที่เหตุการณ์เป็นยังไงบ้างหน้างาน
3: เพราะแต่เขาประกาศแล้วว่าเขาจะตัดไฟเสียต้องซ่อมแล้วอาร์มแล้วยังไปอยู่ได้เนาะไม่ธรรมดาอาร์ม
1: เนี่ยนะครับแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดนะฮะทางกองปราบเองได้มีการนำเอาเครื่องนับเงินเนี่ยเข้าไปในกุฏิของทิศโชติแล
2: ้วแปลว่ามีเงินสดแล้วครับ
1: น่าจะมีเงินสดเอาเครื่องนับเงินเข้าไปแล้วเรามีภาพนี่เปิดดูสิ
0: อย่างน้อยมีของผมเป็นหมื่นเมื่อวานแน่นอน
1: จริงเหรอ
0: ชัวร์ชัวร์ก็เพิ่งให้ถวาย
1: เขียนเบอร์แบงค์ไว้ป่ะ
0: ไม่ได้
1: จดไว้นะ
0: ไม่ได้จด
1: เอาทีมงานเรามีไหมเดี๋ยวลองดูนะนักข่าวเขาไปถ่ายกันมาแล้วนะเป็นเครื่องนับเงินที่ถือเข้าไปอ่ะจริงๆเปิดจากคอมได้เลยนะเขาเพิ่งส่งเข้ามาเลยพี่ตุ๋ยมันก็อาจจะจริงๆแล้วต้องบอกงี้เวลาเขาส่งภาพมาเนี่ยมันต้องเอาลงระบบก่อนแล้วถึงจะยิงกลับขึ้นมาให้กับทางศัตรูแต่อันเนี้ยเราสามารถเปิดภาพจากคอมได้เลยเดี๋ยวให้เขาเปิดให้พอดีเขาเพิ่งส่งเข้ามาเลยแป๊บนึงพี่เครื่องค้างอ่ะนี่มาแล้วเนี่ยเห็นไหมถือเครื่องรับเงินไปแล้ว
9: นำเงินไปด้วย
1: เรียบร้อยนี่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยเนี่ย
10: อันนี้คือเอาไปรับเงินในกุฏิเหรอพ
9: ี่ใช่แหละเนาะ
10: เงินมันเยอะไหมพี่เอาเพื่อนมาไปรับเลยอันนี้คือเอาไปรับเงินในกุฏิเหรอพี่
1: คุณอามว่าไงฮะคุณอามได้ยังยังไม่ได้นะติดต่ออามไม่ได้นะอามไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เราคุยกันไปพลางๆก่อนแล้วกันอาจารย์ครับกรณีแบบนี้นี่ถือว่าประราชิกเลยใช่ไหม
3: สำหรับผมไม่จริงเมื่อเช้าไม่ได้ไปสืบก็ได้พี่หนุ่มก็ขาดแล้วสำหรับผมจากหลักฐานที่เห็นเนี่ย
1: ขาดเลย
3: ขาดแล้วจริงๆใส่ผ้าขาวได้เลยก็ได้ไม่ต้องรอแล้วเพราะว่าขย่งซะขนาดนั้นไม่ต้อง
1: แล้วทำไมถึงต้องสืบผมไม่เข้าใจ
3: ก็อาจจะเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทั้งฝ่ายตำรวจฝ่ายตัวเจ้าตัวเองก็ตามหรือฝ่ายเจ้าคณะปกครองก็ตามก็ทำให้มัน2ชั้น
1: ในกรณีที่เป็นถ้าเกิดเป็นพระลูกวัดที่ไม่ใช่เจ้าอาวาสไปปราชิกแบบนี้สามารถไล่ออกจากวัดได้เลย
3: จริงๆเจ้าหน้าที่ปกครองเขาก็จับ
1: ไม่ต้องสึกเลย
3: จับไปเลยแต่ว่าที่ให้สึกเพราะว่าอยากให้กระบวนการมันสมบูรณ์เพราะว่าการสึกที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีคนฟังรู้ความที่กล่าวคำสิกขังปัจจคามิคีฮิติมังทาเลทะบัดนี้ขอให้จำข้าพเจ้าไว้ว่าข้าพเจ้าเป็นคฤหัสถ์แล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นก็คือต้องพูดให้ผู้มีคนฟังและเข้าใจอ่ะดังนั้นก็คือการสึกกับพุทธรูปไม่มีผลต้องสึกกับพระด้วยกันหรือคนด้วยกันเท่านั้น
1: ถ้าย้อนกลับไปส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งยังไม่ไปเจอเรื่องของหลักฐานแต่พระบางรูปชิงสึกก่อน
3: ใช่
1: อ
3: ัน
1: เนี้ยคือหมายความว่าเขาเองสามารถกลับมาบวชได้อีก
3: ช่องว่าง
1: มันเป็นช่องว่าง
3: ช่องว่าง
1: มันเป็นช่องว่าง
3: เป็นช่องว่
1: างแต่กรณีแบบเนี้ยไม่น่าได้
3: กรณีนี้กรณีวัดบางแย่แพกไม่ได้แล้วที่ตอนหลังก็ย้ายไปอยู่ที่นครนายกแล้วก็มีคนตามไปลาวีแกอีกเพราะว่ามันจำนวนต่อหลักฐานนะพี
1: ่เพราะมันชัดมาก
3: มันชัดมาก
1: มันชัดมากจะมาเป็นเสียคงไม่ได้จะบอกเป็น AI ได้ไหม
3: ก็ถ้ากล้าทำเหมือนทนายคนนั้นก็ลองดูครับผมไม่ได้ปฏิเสธลองดูครับถ้าทนายท่านโอเคแล้วว่าก็ลองทำแบบทนายดูครับแต่ผมไม่อยากให้แนะนำไม่อยากให้ทำเลยก็ยอมรับไปเถอะ
2: เรื่องสึกก็เป็นไปตามพรบสงฆ์ครับพี่มันมีมาตรา26บอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดละเมิดทางพระธรรมวินัยก็สึกภายใน24ชั่วโมง แต่ถ้าเกิดว่านิกหกรรมก็อีกเรื่องนึงกฎหมายจะแยกรายละเอียดวิธีปฏิบัติน
3: ิกหกรรมคือแบบว่ามันไม่ได้ชัดเจนไงฮะก็ต้องอาศัยกระบวนการสอบสวนใช่
2: ถูกครับ
1: ตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับทางอาร์มนฤชากมุตโยธินนะครับวิดีโอคอลเข้ามาครับสวัสดีอาร์ม
9: ครับสวัสดีครับพี่หนุ่มครับ
1: สวัสดีครับอาร์มครับ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ
3: สวัสดีครับ
1: แต่จออาร์มไม่มาว่ะ
9: ครับได้ยินเสียงชัดเจนครับพ
1: ี่ได้เห็นแล้วเห็นหน้าอาร์มแล้วโอเคอาร์ม
9: ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับในพื้นที่ตอนนี้วุ่นวายไหม
9: ก็ความครับความเคลื่อนไหวตอนนี้นะครับบริเวณหน้ากุฏิของท่านพิชโชตเนี่ยก็ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่ส่งเข้าไปเมื่อสักครู่เลยก็จะมีทางตำรวจกองปราบนะครับนำเครื่องนับเงินเข้าไปนะฮะก็คาดว่าน่าจะมีเงินสดจำนวนมากทีเดียวนะฮะอยู่ในภายในกุฏิซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คงเอาเข้าไปทำการตรวจนับนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวอีกความเคลื่อนไหวหนึ่งก็คือเมื่อกี้เจ้าหน้าที่ได้นำโต๊ะกลมนะฮะออกมาตั้งบริเวณด้านหน้ากุฏิก็คาดว่าน่าจะต้องเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานชิ้นสำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวตอนนี้ในทางด้านในกุฏิเนี่ยก็ทางผู้สื่อข่าวหลายช่องหลายสำนักนะฮะก็พยายามเฝ้าสังเกตการว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ที่แน่ๆเนี่ยทางท่านพิชโชตก็ยังอยู่ด้านในกุฏิอยู่ครับพี่หนุ่มครับ
1: ครับเอ๊ะจริงๆนอกจากโต๊ะมันมีก็องค์เก้าอี้ไม่ใช่เหรอฮะเพราะท่านเองก็นั่งบนเก้าอี้นะ
9: ครับก็คิดว่าหลักฐานทุกอย่างที่เกิดปรากฏเป็นภาพในคลิปเหตุการณ์ต่างๆนะฮะเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็จะต้องเก็บไว้เป็นพยานหลักฐานแทบจะทุกชิ้นครับ
1: ครับเมื่อกี้เห็นอาร์มหันไปอีกมุมนึงไงเหมือนกับมีการก่อสร้างอะไรอยู่ป่ะแป๊บ
9: ๆอ๋อครับตรงบริเวณนี้เนี่ยก็จะเป็นที่ทางวัดมีการแจ้งว่าเขาเรียกว่าอะไรโบราณสถานปิดปรับปรุงชั่วคราวเนื่องจากมีการซ่อมแซมระบบไปนะฮะก็คือจะเป็นในส่วนของตรงนี้แหละครับ
1: อ๋อไม่ได้เกี่ยวกับไฟสปาร์กอะไรกันเป็นข่าวใช่ไหมหรือไง
9: ไม่น่าจะเกี่ยวครับ
1: ไม่น่าเกี่ยวนะมันบังเอิญมันเดียวกันเลย
9: ครับ
1: ครับแล้วตัวสีกาล่ะฮะอาร์มได้มีโอกาสคุยกับทางชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นมั้ยว่าสีกาคนนี้เป็นใครมาจากไหนมาอยู่มาค้างที่วัดหรือกลับบ้านหรืออะไรยังไงบ้างฮะ
9: เท่าที่ได้คุยกับทางญาติโยมแล้วก็ลูกศิษย์ที่อยู่ภายในวัดเนี่ยต้องบอกว่าบางหลายคนนะฮะตอนนี้ไม่ค่อยอยากจะกล้าให้ข้อมูลสักเท่าไหร่ฮะแต่ที่ได้ข้อมูลมาก็คือสีกาคนนี้เนี่ยจะอยู่เป็นเหมือนโยมอุปถากที่ดูแลทางทิชโชตเนี่ยมานานนะตั้งแต่ก่อนที่ท่านจะเป็นเจ้าอาวาสอีกครับเพราะว่าท่านเนี่ยบวชที่วัดนี้เป็นพระลูกวัดมาก่อนด้วยนะครับเป็นพระลูกวัดที่บวชอยู่ในวัดนี้มาก่อนแล้วก็พออดีตท่านเจ้าอาวาสมรณภาพไปหลวงพ่อหวนนะฮะมรณภาพไปตัวท่านเองก็เลยได้เลื่อนมาเป็นเจ้าอาวาสครับซึ่งสีกาคนนี้เนี่ยญาติโยมหรือชาวบ้านเองก็จะเห็นอยู่ตลอดครับหลายปีแล้วครับ
1: คือแสดงว่ารู้จักมักคุ้นกันมาเนี่ยตั้งแต่ก่อนที่ท่านเองจะเป็นเจ้าอาวาสอีกนะ
9: ครับใช่ครับอันนี้ข้อมูลจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งฮะที่ได้เล่าให้ฟังครับ
1: เพราะพี่ก็สังเกตอยู่คือพี่สังเกตภาพคลิปวิดีโอตอนท่านประกบปากกันเนี่ยคือดูทรงแล้วมันเหมือนกับ
2: ไม่เคอะเข
1: ินมัน
3: เป็นงาน
1: เป็นงานมันน่าจะนานแล้วอ่ะ
9: น่าจะมีความคุ้นชินใช่ไหมฮะ
1: เออมีความคุ้นชินอ่ะเหมือนของวัวเคยค้าม้าเคยขี่อ่ะ
9: อืมครับก็น่าคิดครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดครับ
1: อ๋อแล้วตอนนี้ตัวทางฝั่งของตัวฝ่ายหญิงไปไหนแล้วเห็นว่าไปสอบสวนกลางแล้วใช่ไหม
9: ใช่ครับฝ่ายหญิงเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวไปที่สอบสวนกลางเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติมนะฮะส่วนทางพิชโชเนี่ยยังอยู่ทางด้านในกุฏิเชื่อว่าน่าจะต้องรอทางเจ้าหน้าที่เนี่ยให้ชี้พวกพยานหลักฐานเก็บวัตถุพยานต่างๆครับ
1: ครับนี่ฮะฝ่ายหญิงไปแล้วนะเมื่อกี้นี้ที่สำคัญยังใส่เหนือดวงอยู่นะห้อยเหนือดวงไปด้วยนะ
2: จริงดิ
1: จริงอ้าวเดี๋ยวดูนะพี่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะนี่มาแล้วเดี๋ยวเอาไปต้องเบอร์หน้าผู้หญิงก็หน่อยละกันแต่ว่าให้เห็นสร้อยอ่ะเมื่อกี้เนี้ยตอนที่ยืนสัมภาษณ์อยู่ก็เห็นอยู่ที่ตำรวจก็ยืนคุยอยู่แจ้งข้อกล่าวหาทีมงานครับที่เมื่อกี้ตำรวจแจ้งก็ข่าวหาอยู่อ่ะจะได้เห็นว่าเขาใส่อยู่จริงๆโอ้มช้าจังเลยวะไม่เมื่อกี้ที่เขายืนคุยกับตำรวจเขาเบอร์ไว้อยู่แล้วอยู่ในวัดแต่เบอร์ไว้อยู่แล้ว
11: น่าจะเอาตกขึ้นลงแล้ว
1: คือถ้าเบอร์แบบนี้ไม่ต้องเบอร์ดีกว่าเพราะมันไม่เห็นพระที่ห้อยกูจะบ้า
3: เออนั่นแหละเห็นไหมเล่าอืมใช่ไหมพี
0: ่เหนือดวงครับ
3: เหนือดวงนะ
0: เหนือเงิน
3: เหนือดวงใช่ไหมเหนือเงินนะนี่ซูมอีกได้ไหมซูมอีกได้ไหมอืมแล้วก็เรามีเมื่อกี้ผมมีส่งภาพไปภาพนิ่งอ่ะเนี่ยครับคือตอนนี้มันวุ่นวายไปกันหมดเลยอ่ะนี่ขึ้นบวชมา30พรรษาเลยใช่ไหม
0: ครับ
2: 30พรรษา
0: เมื่อวานยังถามกันก็ได้กันเอ๊ะใช่30พรรษา
3: โอ้โหอาร์ม
12: ครับผม
3: ชาวบ้านชาวช่องเขาว่ายังไงกันบ้างครับ
12: โอ้โหชาวบ้านนี่แทบไม่ค่อยกล้าพูดอะไรเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ตกใจแล้วก็พอได้เห็นมีการนำเสนอข่าวไปว่าหลักฐานมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะฮะชาวบ้านก็เลยยังอยู่ในอาการช็อกกันอยู่ฮะส่วนใหญ่โดยเฉพาะคนที่อยู่รอบๆวัดเนี่ยก็ยอมรับว่าตกใจครับไม่คาดคิดมาก่อนเลยเหนือความคาดหมายครับนอกจากเหนือดวงแล้วเหนือความคาดหมายจริงๆฮะ
3: คือเห็นอาร์มไปสัมภาษณ์คนบางคนนึงเนาะ
12: ครับ
3: เป็นใครอ่ะ
12: เป็นอดีตก็ไม่ได้เป็นอดีตหรอกครับเป็นลูกศิษย์นะฮะที่เคยใกล้ชิดกับท่านแต่ช่วงระยะหลังเนี่ยก็เห็นแกเล่าให้ฟังว่าการที่จะเข้าหาทางท่านทิชโชตเนี่ยค่อนข้างจะยากเพราะว่าก็จะมีลูกศิษย์บางกลุ่มลูกศิษย์ที่อยู่รายล้อมตัวท่านเนี่ยก็จะอาจจะแบ่งเป็นหลายกลุ่มหลายส่วนหลายอะไรเงี้ยฮะลูกศิษย์คนนี้เนี่ยเวลาจะเข้าหาก็เข้าหาค่อนข้างยากจะต้องผ่านหลายด่านผ่านว่าเออมาทำอะไรต้องผ่านการสอบถามเยอะฮะจากปกติเนี่ยก็คือไปมาหาสู่เข้าหากันได้เลยครับ
3: มีผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมไหมครับมีผู้ต้องสงสัยเพิ่มเติมไหม
12: ผู้ต้องสงสัยตอนนี้หรือผู้ที่เกี่ยวข้องตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้เปิดเผยออกมานะฮะว่ามีใครกันบ้างแต่เชื่อว่าจะต้องมีการสอบปากคำโดยเฉพาะลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าคนที่อยู่รอบตัวท่านไม่ว่าจะเป็นวิทยาวัชกรคณะกรรมการวัดเนี่ยในเรื่องของเกี่ยวกับการจัดการเรื่องการเงินว่ามันจะมีขั้นตอนแบบไหนมีวิธีการบริหารจัดการยังไงตรงไหนที่มันเป็นจุดที่ทำให้เกิดการทุจริตหรือเบียดบังทรัพย์เนี่ยฮะคาดว่าตำรวจเนี่ยน่าจะมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเนี่ยไม่ต่ำกว่า5ปากถึง10ปากครับ
3: ครับขอบคุณครับ
2: นะครับอามครับผมอยากถามว่ามีสีกาคนอื่นอีกไหมครับนอกจากที่ถูกเชิญไปที่กองป่าครับเพราะว่าพอดีคุณนัทบอกว่าคุณนัทไปพบท่านแล้วเนี่ยมีลูกศิษย์ที่รายล้อมอยู่ในการที่ท่านรับกิจนิมนต์อะไรอย่างเงี้ยครับ
12: เท่าที่สังเกตในพื้นที่ตอนนี้เนี่ยก็จะมีลูกศิษย์บางส่วนก็จะมีทั้งหญิงทั้งชายที่เข้ามาแต่ยังไม่เห็นว่ามีการเชิญบุคคลใดไปสอบปากคำเพิ่มเติมครับตอนนี้เนี่ยตัวละครหลักๆสำคัญก็จะมีแค่ตัวทางสีกาผู้หญิงที่อยู่ที่สอบสวนกลางแล้วก็ทางตัวทิชโชตครับ
2: ครับครับขอบคุณครับอาร์มครับ
3: ครับผมอาร์มโอเคขอบคุณมากนะอาร์มครับ
12: ครับผมขอบคุณครับ
3: ครับขอบคุณครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เดี๋ยวน่าจะพาตัวของทิชโชตเองเนี่ยไปที่สอบสวนกลางนะครับเดี๋ยวจะต่อสายหาทางสอบสวนกลางเนาะนะฮะจะได้ลองถามว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงนะครับลองขออนุญาตต่อสายเลยนะฮะพี่ตุ๋ยอย่างเงี้ยคุกไหม
2: คือถ้าเป็นเรื่องความผิดฐานฟอกเงินโทษจำคุกมัน1ปีถึง10ปีอยู่แล้วครับตามพรบป้องกันการฟอกเงินมันมีแล้วก็ไปดูว่ามันมีหลักฐานอื่นไล่ไปถึงเรื่องอื่นไหมแต่มันเริ่มต้นมาจากมูลฐานความผิดจากการยักยอกช่อโกงอะไรพวกนี้ครับทำซ้ำๆมาก็จะมาปรับเข้าเป็นเรื่องของพรบฟอกเงิน
3: แล้วก็จะมี157ด้วยฮะเพราะอยู่ในตำแหน่งเจ้าอาวาส
2: ใช่ก็มีตาตั้งก็เลยดูว่า157เกี่ยวด้วยไหมก็ต้องมาดูว่าข้อเท็จจริงที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ครับ
3: เป็นพระรามหลวง
0: ขอถามเลยครับยัง157เนี่ยครับสมมติถ้าเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยครับแล้วมีเสพสังวาสเนี่ยผู้หญิงผิดด้วยไหม
2: ถ้าไม่มีเรื่องความผิด157เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ครับ
0: แต่ผู้หญิงมาร่วมทำให้เขาร่วมกันอะร่วมทำให้เขาทำผิด
2: อันนี้น่าคิดนะครับน่าสนใจแต่ผมมองว่าผู้หญิงไม่น่าจะผิดในเรื่อง157ด้วย
3: คือในเรื่องคือ
0: ก็มันร่วมกัน
2: เขายินยอม
3: ยกเว้นร่วมกัน
2: เคลื่อนย้ายเรื่องอื่น
3: มีเส้นก็มีเส้นเงินไปถึงอะโดน
2: 157เราไม่ผิดแต่จะ
3: เป็นเรื่องฟอกเงินอ่ะเนี่ยนะฮะคือผมอ่านให้ฟังเลยชุดปฏิบัติการอีกชุดนะฮะนำหมายจับสารอาญาทุจริตประพฤติมิชอบภาค1นะครับเข้าไปจับนางสาวปุญญวีซึ่งเป็นสีกาคนสนิทคนนี้แหละครับพร้อมแจ้งข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินฮะนี่ที่โดนนะครับนี่ฝ่ายหญิงโดนนะ
2: ครับอาจจะเข้า157เพราะเมื่อสักครู่พี่หนุ่มอ่านร่วมสนับสนุนร่วมกันเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ
3: ครับ
1: อ้าวตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในสายกับทางผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาใสนะฮะสวัสดีครับท่านครับ
13: ครับสวัสดีครับคุณหนุ่มคุณตุ๋ยอาจารย์จตุรงค์และก็คุณณัฐครับ
0: โอ้ยสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ท่านขอบคุณครับ
1: ครับ
0: ท่านให้เกียรติมากครับ
1: ครับท่านครับคดีนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับท่านทำไมมันแบบเซอร์ไพรส์มากๆเลยอยู่ดีๆโอ้โหสอบสวนกลางไปควบคุมตัวแล้วก็ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหามันเกิดอะไรขึ้นครับท่านครับ
13: ต้องเรียนพี่หนุ่มกับทีมงานและก็ผู้ชมทางบ้านอย่างนี้ครับคดีนี้เนี่ยเริ่มจากเราได้รับการร้องเรียนนะครับจากก็น่าเชื่อเป็นลูกศิษย์วัดส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งคลิปมาให้นะครับในพฤติกรรมของท่านอาจารย์หรืออาทิตย์อาทิตย์คุณอติโชตนะครับที่อติโชตเนี่ย
1: ครับหลวงพ่อโชตนะฮะ
13: ครับหลวงพ่อโชตเนี่ยครับ
1: ครับ
13: แล้วก็เราก็ดำเนินการสืบสวนต่อนะครับโดยเชื่อว่าอย่างคลิปเนี่ยค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วเราก็มาดูในพฤติกรรมนะครับจากการสืบสวนใช้เวลาประมาณ2เดือนเนี่ยเราก็พบว่ามีการพยายามลักษณะของการเบียดบังทรัพย์ของทางวัดเนี่ยไปเป็นทรัพย์สินส่วนตนเองนะครับเราก็รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยออกหมายจับนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาอาจารย์โชติกับคุณ
1: บุญยวี
13: นะครับบุญยมีนะครับอาจารย์โชติเนี่ยในข้อหาเบียดบังทรัพย์นะครับ147แล้วก็157เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์แล้วก็เจ้าพนักงานประพฤติมิชอบนะครับ
1: ครับ
13: ส่วนคุณบุญยวีเนี่ยก็เป็นข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานประพฤติมิชอบนะครับสองส่วนแล้วก็เราก็ทำการขอหมายค้นแล้วก็เริ่มปฏิบัติการในวันนี้นะครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่ระหว่างการดำเนินการตรวจค้นนะครับในจุดสำคัญที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งจะผัวพันกับเรื่องทรัพย์ด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างนะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างดำเนินการของกองปฏิบัติการตำรวจสอบสวนกลางอยู่ครับ
1: ครับขออนุญาตครับคือแสดงว่าคลิปที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยคือมีทางฝั่งลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยเขาไม่สบายใจเขาเลยส่งมาถูกไหมฮะ
13: ครับเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งเป็นลูกศิษย์ครับที่ส่งคลิปให้มีเรื่องร้องเรียนเข้ามานะครับแต่ก็เรียนว่าตรงๆว่าท่านก็ไม่ประสงค์จะออกนามนะครับแต่ว่าไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่กลุ่มไม่ใช่บุคคลคนเดียวครับเป็นกลุ่มบุคคลเข้ามากับแจ้งมาร้องเรียนพฤติกรรมนะครับร้องเรียนพฤติกรรมของอาจารย์โชติครับ
1: ครับแสดงเรื่องนี้นี่ทางสอบสวนกลางเองก็ทราบเรื่องมาได้สักพักนึงแล้วถูกไหมฮะ
13: ใช่ครับเราดำเนินการสืบสวนจนเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านอกจากเรื่องของการประพฤติผิดธรรมวินัยนะครับในเรื่องของมีความสัมพันธ์ฉันชู้สาวกับผู้หญิงนะครับก็เราก็ดำเนินการสืบสวนจนรวบรวมพยานฐานได้และเป็นที่แน่ชัดเราถึงออกหมายจับเมื่อวันที่8ที่ผ่านมา
1: ครับผมท่านครับเมื่อกี้เห็นมีการนำเอาเครื่องนับเงินเข้าไปในกุฏิครับคือแสดงว่ามีเงินสดเนี่ยอยู่ในกุฏิท่านเยอะมากเลยฮะถึงต้องใช้เครื่องนับเงินเลยครับท่าน
13: วันนี้เราโอเปอเรชั่นตรวจค้นทั้งหมด5จุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจพบอะไรเนี่ยก็เราก็จะดำเนินการและเดี๋ยวทำบันทึกทั้งหมดแล้วรวบรวมส่งทางพนักงานสวนดำเนินการต่อไปอีกทีครับ
1: ครับผมขออนุญาตครับท่านเส้นเงินที่ท่านบอกว่ามีการยักยอกเนี่ย90กว่าล้านเนี่ยนะฮะคือยักยอกจากเส้นทางไหนครับคือหมายความว่าเป็นเงินกฐินเป็นเงินบริจาคเข้าวัดแล้วโอนกลับเข้าไปในบัญชีหรือยังไงหรือว่ามีการทำบุญไปแต่ไม่เอาเข้าวัดเอาเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเอาเข้าบัญชีตัวเองลักษณะประมาณแบบนี้หรือเปล่าครับท
13: ่
1: าน
13: ครับเบื้องต้นเนี่ยเงินส่วนมากเนี่ยที่ถูกเบียดบังเอาไปเนี่ยเป็นลักษณะของการจำหน่ายวัตถุมงคลนะครับเมื่อสักครู่ผมน่าจะได้ยินคุณนัทพูดว่าการจำหน่ายวัตถุมงคลเนี่ยก็ต้องเข้ากับทางวัดหรือพระอาจารย์ท่านอาจารย์จตุรงค์พูดนะครับแต่ว่าปรากฏว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีวัดหนึ่งถ้าการเรียนตรงๆก็เป็นวัดเข้าบาทน้ำพุนะครับที่มีข่าวดังเนี่ยก็มีการจดมูลนิธิเพิ่มเติมเข้ามาตามแบบของเข้าบาทน้ำพุนะครับแล้วก็เอาเงินเบียดบังไปเข้ามูลนิธินะครับแล้วก็เอาไปเข้าส่วนตัวนะครับแล้วก็ไม่ในการออกใบอนุโมทนาเนี่ยก็ออกว่าในนามวัดก็เป็นการยืนยันกับพี่น้องประชาชนว่าเหมือนกับว่าทำบุญกับทางวัดนะครับแต่จริงๆเงินไม่ได้เข้าวัดโดยตรงครับ
1: อ๋อก็คือซ้ำรอยกับวัดพระบาท
13: คือพอวัดพระบาทดังก็มาจดมูลที่ตาม
1: ครับ
13: ครับโดยไม่ได้เอาเงินเข้าวัดโดยตรงครับ
1: ครับผมแสดงว่าวัดพุทธสวรรค์นี่มีมูลนิธิด้วยใช่ไหมฮะ
13: เพิ่งมาจดตอนที่ช่วงที่เป็นข่าววัดพระบาทน้ำพุครับ
1: อ๋อเพิ่งมาจด
14: เรียนแบบตาม
1: เรียนแบบตามเพิ่งมาจดนะ
13: ใช่ครับใช่ครับ
1: โอ้เพิ่งแสดงว่านี่ไม่นานเองนะผมว่าไม่ทันข้ามปีนะเนี่ย
13: คือเรียนอย่างนี้ครับผมแบ่งเป็นสองส่วน
1: ครับ
13: ส่วนพฤติกรรมเนี่ยนะครับเราก็ดำเนินคดีตามกฎหมายคุณกรณีคุณปุญญวีเนี่ยนะครับก็น่าจะทางการข่าวเนี่ยก็มารู้จักกับทางพระอาจารย์โชติประมาณ2ปีตั้งแต่ปี67นะครับแล้วก็เป็นเหตุให้มาซึ่งอะไรต่างๆนานาที่เกิดขึ้นนะครับและเป็นที่มาที่ไปของการดำเนินคดีสืบสวนจับกลุ่มแล้วก็ศึกในวันนี้นะครับส่วนที่สองเนี่ยผมมองว่าในส่วนของประเพณีความเชื่อหรือว่านอร์มต่างๆเนี่ยที่คนไทยเรานับถือกันมาเนี่ยนั่นอาจจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับตัววัดพุทธไทยสวรรค์จะเป็นวัดโบราณนะครับวัดเก่าแก่นะครับซึ่งผมก็เชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่พฤติกรรมของพระอาจารย์เนี่ยณตอนนี้เราตรวจพบว่าเป็นผิดกฎหมายเราก็ดำเนินคดีนะครับ
1: ครับท่านครับฝ่ายหญิงนี่ให้การอะไรยังไงบ้างครับตอนนี
13: ้ตอนนี้เพิ่งเอาตัวเข้าครับเราไปให้นำไปตรวจค้นหลายจุดเหมือนกันวันนี้ครับ
1: แต่ในกรณีที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเรามีหลักฐานยืนยันใช่ไหมครับว่าเส้นงงเส้นเงินเนี่ยคือเขาไปสนับสนุนจริงๆในการที่มีการยักยอกเนี่ยครับ
13: ครับมีพยานหลักฐานยืนยันพอสมควรเป็นเหตุให้เราขอศาลออกหมายจับทั้งสองคนได้ครับ
1: อ๋อแล้วตัวฝ่ายหญิงเขาขอโทษนะท่านเขามีผัวไหมครับสามี
13: นางสาวนะครับ
1: สามี
13: ถ้าปรากฏแต่เขาใช้นางสาวนะครับก็แต่การสืบสวนก็ไม่น่าจะมีครับ
1: ครับแล้วผู้หญิงของทางทิศโชติเนี่ยครับมีแค่คนเดียวคือคนนี้ใช่ไหมฮะหรือท่านมีคนอื่นอีกครับ
13: อยู่ระหว่างการสืบสวนขยายผลต่อไปนะครับเรียนพี่หนุ่มอย่างนี้นะครับเรามีข้อมูลบางส่วนนะครับก็เดี๋ยวขอเป็นซีรีส์2ซีรีส์3ต่อไปครับเรามีข้อมูลบางส่วนนะครับครับ
14: ขยายผลต่อไหม
1: ขยายผลต่อมีบุคคลอื่นอีกแล้วฮะ
13: มีข้อมูลครับมีข้อมูลเดี๋ยวเราขอพิสูจน์ทราบแล้วก็ดำเนินการต่อเมื่อกี้อาจารย์จะลงบอกแล้วว่าน่าจะมีพัวพันกับกลุ่มที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเงินพอสมควรในเรื่องของการฟอกเงินนะครับตอนนี้เราทางสอบสวนกลางเนี่ยเราไม่หยุดแค่2คนดีแน่นอนครับ
1: ครับมีพระมากกว่า1รูปสิฮะ
13: เป็น
1: ความลับอยู
13: ่เป็นครับขอได
1: ้ไม่เป็นไรครับเป็นความลับอยู่
13: พักหนึ่งครับครับ
1: ฮะแล้วมีเสียงมาทางเซียนพระไหมฮะ
0: ท่านผู้จัดการครับผมไม่ได้ไปวัดนานมากนะครับ
1: มีเฉียงๆมาไหมฮะมีเฉียงๆมาทางเซียนพระหรือว่าบุคคลมีชื่อเสียงหรือ
13: ยังไม่มีครับยังไม่มี
1: นะฮะ
13: ครับผมมีแต่ทางเซียนพระเนี่ยที่รู้จักกันนะโทรมาตำหนิว่าทำไมไม่บอกก่อน
14: ครับอ๋อรู้เลย
1: มีเซียนพระโทรไปตำหนิว่าทำไมถึงไม่บอกก่อน
13: เล่นเลยครับ
1: แซวเล่น
0: ใจหายว่า
13: แล้วคงราคาอะไรเงี้ยครับ
1: ครับราคาจะตกนี่ฮะอย่างนี
13: ้ไม่ได้ใจครับต้อง
14: ดอยพี่งานที่ดอย
1: ครับครับท่านครับเดี๋ยวจะคงจะเอาตัวทางฝั่งของตัวทิชโชตเนี่ยไปที่สอบสวนกลางเลยใช่ไหมครับ
13: ใช่ครับ
1: แล้วก็ตัววงเงินตอนนี้ฮะมันจะตัววงเงินมันมากกว่า90กว่าล้านไหมฮะ92ล้านตั้งแต่แรก
13: เฉพาะที่ปรากฏหลักฐานเบื้องต้นเนี่ยก็รวมแล้วประมาณ100ล้านนะครับแต่ก็จะมีทรัพย์สินของทางฝ่ายผู้หญิงอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับก็พอสมควรนะครับพอสมควรแล้วเราก็ยังพบพยานหลักฐานไปเชื่อมโยงกับอีกบุคคลอีกสัก 2-3 คนอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวขอพิสูจน์ทราบแล้วก็ให้ความชัดเจนอีกครั้งนึงครับ
1: ครับมีเส้นเงินที่มีการโอนจากบัญชีของพระไปสู่ตัวสีกาไหมครับ
13: ขออนุญาตว่าในส่วนหนึ่ง
1: อ๋อมันเป็นความลับในสำนวน
13: ครับ
1: เข้าใจขออภัยครับท่านครับ โอเค
2: ท่านผู้การครับผมขออนุญาตสอบถามว่าอำนาจการควบคุมตัวหลังจากนี้เนี่ยเมื่ออำนาจการควบคุมตัวตามกฎหมายหมดแล้วเนี่ยเราต้องส่งตัวไปให้ศาลท่านเนี่ยนะครับท่านจะคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่ครับ
13: เดี๋ยวผมขอดูคือเรามีตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับขอดูความร่วมมือขอดูอะไรหลายอย่างนะครับแล้วพิจารณาดำเนินการว่าจะหลบหนีไม่หลบหนียังไงนะครับเป็นอำนาจพนักงานสอบสวนในการพิจารณาในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าเขาจะยื่นประกันตัวหรือว่าจะไม่ยื่นหรือยังไงนะครับถ้าไม่ยื่นเราก็ฝากขังตามระบบครับ
2: ครับ
1: ครับผมก็แต่ที่แน่ๆก็คือกำลังขยายผลเชื่อว่าน่าจะมีบุคคลร่วมขบวนการอีก
13: ครับ
1: นะครับตามนี้นะครับสุดท้ายท่านอยากจะฝากอะไรไหมครับครับเชิญครับ
13: พรุ่งนี้ทางสอบสวนกลางก็จะนัดแถลงข่าวนะครับสิบเอ็ดโมงนะครับที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางชั้น29นะครับก็จะได้ไขข้อข้องใจให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้วันนี้เนี่ยตำรวจก็ยังทำงานอยู่นะครับแล้วก็ยังไปตรวจค้นอยู่นะครับก็เลยรายละเอียดก็ขออนุญาตว่าให้ไว้แค่นี้พอครับ
1: ได้ครับท่านครับท่านมีอะไรอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทยไหมครับเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนเสื่อมศรัทธากับพระหลายๆรูปเลยที่ไปทำเรื่องแบบนี้ครับท่านครับ
13: อย่างที่ผมบอกนะครับประเพณีความเชื่อนะครับคำสอนพุทธศาสนานะครับอันนี้ต้องแยกระหว่างพฤติกรรมของบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนที่เราดำเนินการตามประเพณีความเชื่ออะไรมาเนี่ยก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าและพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยมันเกิดจากช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้นนะครับไม่ได้เกิดว่าโมโมเป็นพระแล้วอยากจะทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ตลอดนะครับอาจจะเกิดอะไรในบางช่วงเวลาครับผม
1: ครับผมขอบคุณท่านมากเลยครับ
13: ครับครับ
1: ขอบพระคุณครับท่านครับ
13: ครับ
15: ขอบพระค
13: ุ
15: ณครับ
0: ขอบพระค
15: ุ
0: ณครับท่านครับ
13: คร
1: ับ ผม
13: สวัสดีครับ
1: คนตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยนะครับท่านเป็นผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะท่านก็ตอบข้อข้องใจหลายๆท่านทายถูกเป๊ะเลยเรื่องทั้งหมดเกิดมาจากคลิปลูกศิษย์ลูกหาไม่สบายใจไปพบเข้าจึงได้มีการดูดคลิปนี้ส่งไปให้ตำรวจตำรวจเริ่มตรวจสอบแล้วขยายผลจนกระทั่งไปเจอเรื่องของเส้นเงินที่มีการยักยอกไปตอนนี้ยอดมัน100ล้านหลังจากนั้นมีการตรวจสอบไปถึงตัวบัญชีของตัวสีกานะฮะมีเส้นเงินที่มีการถ่ายทอดไปสู่สีกาก็โดนไปด้วยเนี่ยครับอันนี้เป็นประเด็นแบบนี้ส่วนในเรื่องของทางปราชิกก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง157ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2: ถูกต้องครับใช่รอสอบสวนขยายผลต่อว่าเกี่ยวเนื่องกับใครบ้างผมไม่ได้พูดถึงคุณนัทนะครับแค่สบตาเฉย
0: ๆเมื่อกี้ผมพูดไม่ทันอยากจะบอกว่าท่านผู้จัดการถ้ามีอะไรอย่าออกหมายผมไปหาได้เลยครับผมไม่ต้องเอาตัวมาจับกันครับ
1: ทีนี้ประเด็นหลายในคุยเรื่องนี้แล้วขออนุญาตคือปัจจุบันเนี้ยท่านออกวัตถุมงคลมากี่รุ่น
0: โอ้เยอะมากถ้าตั้งแต่ปี46จนถึงวันนี้มันเยอะ
1: รุ่นที่ดังที่สุดของพระครูโชตินี่คือ
0: เหนือโชติเหนือดวงครับ
15: เหนือดวง
1: เหนือดวงก็คือนี
0: ่เป็นคำพูดที่ผมเคยไปทำคลิปกับท่านด้วยครับว่าเพราะอะไรทำไมถึงใช้คำว่าเหนือดวง
1: อันนี้ทองคำอ่ะไม่ใช่
0: ไม่ใช่ครับไม่ใช่
1: แล้วทองคำเขาบอกองเป็นล้านจริงป่ะ
0: ก่อนมีข่าว3ล้าน
1: ก่อนมีข่าว3ล้านตอนนี้300
15: มันหลอมเนื้อทองได้คุณหนุ่ม
1: ไม่มีราคานี่ตีไม่มีราคาเลยนะหลอมเนื้อทองได้เนี่ย
2: มันไม่
1: หนักเข้าไปอีกนะเนี่ย
0: ผมขออนุญาตนิดเดียวพี่
15: ขอโทษขอโทษลืมตัวขอโทษครับ
0: จริงๆเนี่ยท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเลยองค์พ่อที่อยู่ในมือพี่หนุ่มกับมือผมอะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยท่านช่วยเหลือคนโดยตลอดคนที่ไม่เห็นคุณค่าก็ไม่ว่ากันแต่ว่าท่านไม่เกี่ยวจริงถูกไหมฮะผมไม่กล้าพูดใดๆเพราะว่าผมกลัว
1: คุณนัทพูดแบบนี้ไม่กลัวเดี๋ยวชาวบ้านจะบอกว่าเอางั้นก็ให้ท่านไปช่วยหลวงพ่อหน่อย
0: ท่านไม่ช่วยคนผิดอยู่แล้วครับ
1: นี
0: ่ร้อยเปอร์เซ็น
1: ต์แต่ท่านเป็นผู้สร้างนะ
0: คนสร้างพระทั้งที่เป็นคนอย่างนี้แล้วทั้งเป็นพระชั่วก็เยอะแยะครับแล้วปัจจุบันชั่วที่ยังไม่โดนคดีก็เยอะแยะ
1: ก็ยังมีอยู่
0: ใช่
1: เดี๋ยวคุณไปแจ้งสอบสวนกลางเลยมีใครบ้าง
0: โถเห็นกันชั่วๆชัดๆกล้าพูดบนจอว่าไม่ได้ทำอ่ะพี่คิดดูแล้วกัน
1: เออ
0: แล้วอย่างนี้มันใช่ไหมฮะ
1: นี่แหละนี่แหละ
0: อันนี้เป็นรุ่นแรกครับรุ่นแรกที่ท่านโกผ่องมาประทับทรงเลยที่วัดเลย
1: ครับ
0: ครับตั้งแต่ปี46อันนี้ใสสะอาดนี่ถ้าถามผมนี่ก็ใสสะอาดนั่นคือตอนที่ท่านยังไม่มีเรื่องอะไรฮะนึกออกไหมฮะคือคำว่าเหนือดวงเนี่ยมันเกิดขึ้นจากที่ว่าที่วัดมันมีเรื่องติดขัด แล้วอยู่ดีขอพรกับองค์ท่านพ่อแล้วมันเกิดเรื่องนั้นสำเร็จง่ายอะไรอย่างเงี้ยท่านก็เลยตั้งชื่อว่าเหนือดวงผมก็อยากจะให้แยกระหว่างวัตถุมงคลกับตัวองค์พระตัวซะ
2: ผมมองวัตถุมงคลก็คล้ายๆกับหุ้นนะเมื่อประธานบริษัทหรือบริษัทที่ผลิตอย่างวัดนี้นะครับทำวัตถุมงคลออกมาอย่างเงี้ยพอตัวท่านเจ้าวาดมีปัญหาเนี้ยแน่นอนครับวัตถุมงคลมันก็ต้องราคาลงไปตามคล้ายๆหุ้นเลยผมมองแบบนั้น
0: ก็เป็นอย่างนั้น
2: ก็มองแบบนั้น
0: ก็เป็นอย่างนั้นคืออันนี้จังพี
2: ่แต่คุณนัทพูดดีว่าองค์ท่านไม่
0: เกี่ยวกันพี่
1: ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะแต่ที่แน่ๆมีที่เกี่ยวเขาส่งมาแล้วเต็มไปหมดเลยตอนนี้เขาขึ้นกันเต็มฟีดเลย
0: ครับ
1: เอามาดูสิมีเป็นรุ่นๆแหละนะเหนือโต๊ะปัตตภีมาแล้วรุ่นตอกบนโต๊ะนะ
0: อันนี้เร็วมาก
1: เอาเปิดไปสิเนี่ย
14: โอ้โห
1: รุ่นกินบนโต๊ะเห็นไหมล่ะเอามานะแรงใดในโลกไม่เท่าแรงโยกของอาตมานิยมรุ่นเหนือเด้าเข้าซอยนี่เป็นไงเรา
14: ทำโต๊ะสมุนด้วยนะ
1: รุ่นเสยให้เกยหมอนแรงใดในโลกไม่เท่าแรงขยโยของอาตมาหรอกไงโอ้ตายแล้วมากันเยอะแยะไปหมดเห็นไหมเนี่ยเอามีอีกไหมนี่อันนี้ไปแล้วไปแล้วมีอีกไหมโอ้ตายแล้วแต่ละรุ่นแต่ละอย่างออกมาขยันทำกันนะเนี่ยแต่ละคน
0: ไวอย่าง
1: ไวมากไวมาก
14: โลก AI
1: นี่เหนือดวงดูเห็นไหมล่ะมีอีกไหมมีไหมสิหมดแล้วนะโอ้ตายแล้วจริงๆมีเยอะมากเลยอ่ะเนี่ย
0: ครับ
1: คนเอาไปล้อกันแบบนี้หมดแล้วตอนเนี้ยมันเสียหายหมดเลยอ่ะ
0: เสียหายครับเสียหาย
1: เสียหายหมดเลยนี่จริงๆนะ
0: ครับ
1: อาจารย
14: ์คือผมพูดตรงๆนะอันนี้พูดแทนพี่นัทเลยแล้วกันก็คือผมว่าเป็นห่วงวงการพักเครื่องมากช่วงเนี้ยมันโซซัสโซเซพักนึงแล้วแล้วพอมาเจอเรื่องพี่โทนก็ดีแล้วมาเจอเรื่องนี้ก็ดีอ่ะเซียนพระที่ถือของกันไว้อ่ะหลัก10ล้านหลัก100ล้านเนี่ยจะพังกันหมดจริงๆสิทธิ์ก็ไม่ได้มีแต่พี่นัทนะครับถามว่าอย่างพี่ป๋องสุพันธ์อาจารย์ลักษ์ศรีเกตทุกคนผมเข้าใจว่าถือของกันหลักร้อยล้านอ่ะผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแล้วพอราคามันเป็นศูนย์อ่ะผมถามว่าพี่ป๋องจะทำยังไงจะลักษ์จะทำยังไงพี่นัทจะทำยังไงแล้วถ้าใครรู้จักคุณนัทแฟนบันแท้จะรู้อย่างก็ชอบโฆษณาว่ารู้จักผมอ่ะชีวิตคุณจะไม่ขาดทุนเนี่ยปัญหาของแกเลยก็คือแล้วแกก็ต้องมาตามรับใช้นี่สิผมเป็นห่วงมากก็พี่ก็ต้องระวังนะถ้าคุณผู้ชมคนไหนที่ยังพอเมตตาคุณนัทแฟนบันแท้อยู่นะครับก็ไม่จะเป็นก็ไม่ต้องเอามาคืนนะครับช่วยกันเก็บเอาไปนะครับ
1: ไม่มีก็ไม่มีแล้วใช่ไหมออกไปหมดแล้ว
0: เรื่องไม่มีนี่คือเรื่องแต่เรื่องที่เราขายผมเป็นคนรับผิดชอบเพราะว่าถ้าเกิดผมขายอะไรไปผมรับผิดชอบรับซื้อคืน 100%
1: โอ้โหเวรกรรมแล้ว
0: ครับ
14: นั่น
0: นะก็ทำมา30ปีแล้วพี่ก็ไม่เป็นไรคือมันเหมือนการเอาเปรียบเขาถ้าพี่วันนี้มันยังมีคนที่สามารถเอาเครื่องวิทยาศาสตร์มาตรวจว่าแท้หรือเก๊แข่งกับพี่ก็รู้อยู่ว่าเวลาดูพระแท้มันดูกันยังไงถูกไหม
1: คร
0: ับ เมื่อไหร่เรายังไม่สามารถพิสูจน์พระแบบนี้ให้เป็นทองได้เพราะว่าทองมันมีเครื่องหยดว่าสุดเราจะไปหักเปอร์เซ็นต์เขาแล้วเอาเปรียบเขาอะพี
1: ่
0: แค่ในกรในขอมาพูดทุกคนก็หลงเชื่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเอาเปรียบเราก็เลยไม่เป็นไรคุณสบายใจคนมาคืนผมคืนได้ 100%
1: ไม่แต่ว่าโอ้คุณก็เป็นคนดี
0: นามแล้วผมก็โดนเพจด่าว่าผมนัด UV หาแสงพี่ผมไม่เคยขอออกรายการพี่เลย
1: ไม่เคย
0: เลยนะผมอ่ะพูดแต่ความจริงแล้วผมก็พยายามพูดความจริงจริงๆอะไรที่เป็นความจริงผมยอมรับหมดไม่มีปัญหาเลยครับแล้วถ้าเกิดในหลังจากวันนี้จะมีการคืนพระผมก็ยอมรับผมก็มีบอกว่าผ่อนคืนให้แน่นอนผมรับผ่อนคืนไม่มีปัญหาหรอก
1: มันคืนได้เหรออย่างเงี้ย
0: ก็
1: ผมถามอีกคืนที่ผมไม่ได้อะไรนะสมมติว่าผมซื้อทีวีมาเครื่องนึง
0: ครับ
1: ยี่ห้อนี้ซื้อมาเสร็จปุ๊บผมดูก็ยังใช้ได้ดีอยู่วันดีคืนดีโรงงานทีวีเต็งขึ้นมา
0: ครับ
1: แล้วจะเอาทีวีมาผมเอาไปคืนก็ได้เหรอไปขายคืนร้านได
0: ้นี่มันอยู่ที่ศรัทธาพี่มันไม่ใช่ทีวีผมก็ยังศรัทธาในสิ่งที่ผมมอบให้คุณแล้วคุณผมก็ยืมตังค์คุณมาใช้แล้วกันเมื่อคุณเอาของมาคืนผมก็คืนตังค์ให้คุณแล้วกันผมคิดแบบนี้ยายผมสอนมาพ่อผมสอนมาแบบนี้ขอโทษครับมันอาจจะไม่ตรงตามหลักการตลาดหรอกครับใครจะว่าผมอะไรยังไงผมไม่ได้เอาเปรียบคุณอ่ะผมพูดประมาณนี้พี่
14: หนุ่มแล้วแกมีหนังสือรับประกันด้วย
0: ใช่ใช
14: ่หนังสือว่า
1: ผมหนังสือรับประกัน
0: คืออย่างนี้พี่วันนี้พี่ขอพูดว่าตรงนี้เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆปีนึงมันหลายหมื่นล้านพี
1: ่
0: ถ้าเราทั้งประเทศมีกติกาเดียวกันนะเช่นรับซื้อคืนทุกร้านหัก 10% อันนี้มันไปทั่วโลกแน่นอนฟังคำพูดผมไว้นะคำนี้เอาทุกร้านอะไม่ว่าจะเวลาเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน ถ้าคุณรับซื้อคืนแล้วหัก 10% น่ะคุณจ่าย 10,000 คุณได้ตั้ง 1,000 คุณรับเงินเข้ามา 100,000 คุณได้ตั้ง 10,000 คุณรับเข้ามาล้านได้ตั้ง 100,000 คุณใช้กติกาเดียวกันทั้งประเทศสิรับรองว่าอันนี้ไปทั่วโลกไม่ต้องไปพูดเรื่องแท้เก้นะมึงขายเก้ก็ได้แต่มึงรับซื้อคืนเขาหัก 10% น่ะแท้ก็รับซื้อเท่ากันอ่ะมันมีอาร์ตด้วยไงถ้าเราจะพูดถึงพระเก้นะแต่ว่าพระแท้เนี่ยมันมีทุกอย่างครบอยู่แล้วนะก็ผมไม่ได้ว่าใครจะด่าผมยังไงผมไม่แคร์อยู่แล้วเพราะว่าผมคิดแบบนี้แล้วทำแบบนี้ความเดือดร้อนไม่เป็นไรผมจะพยายามหาแก้ไขเอานะฮะ
2: ที่คุณนัทพูดมันก็เหมือนเป็นนิติกรรมสัญญาชนิดหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของการอย่างเงี้ยซื้อขายหรือฝากขายฝากอะไรอย่างเงี้ยหรือรับซื้อเหมือนเช่าซื้ออะไรเงี้ยต้องไปตั้งดูเรื่องข้อความอย่างนั้นแล้วก็มีการรับมันก็ต้องมาดูว่าที่สิ่งที่คุณนัททำไปแน่นอนผลผูกพันตามกฎหมายมีแล้วบังคับใช้ได้เท่าไหร่
0: แล้วผมยังเป็นห่วงคนที่มาซื้อผมนะนอกจากใบเสร็จผมส่งเอกสารให้ทางอินบล็อกว่าถ้าใบหายคุณยังมีรูปในอินบล็อกมาคืนผมได
2: ้เชื่อในหลักฐานอิเล็กทรอนิกส
0: ์ผมรับซื้อคืน
2: ครับ
0: ผมว่าเกิน 2,000 คนขึ้นไปที่เคยคืนพระผมแล้วผมคืนหมดทุกคนตอนนี้มีแค่10กว่าคนที่ยังไม่ได้เงินผมเพราะว่าเงินมันสต็อกไม่ทันจริงๆพี่เราไม่ใช่ธนาคาร เราโดนโกงมาจากวิกฤต 3,000 ล้านของวงการพระเครื่องด้วยอะไรหลายอย่างเหนื่อยหน่อยครับ
15: เนี่ยมันเลยซบเซาคุณผม
0: เนี่ยแชทคนจีนเยอะมากนะพี่คนจีนที่แชทมาแล้วมาถามเพราะลูกศิษย์ต่างประเทศมหาศาล
1: เนี่ยผมดูเปิดเนี่ยผมดูคลิปอยู่เนี่ย
15: ชอบอ่ะแบบสองนี
1: ้ที่แบบไม่ได้เบลออ่ะ
15: โอ
1: ้โหมันเหมือนท่านหิวโหยอ่ะเหมือนท่านจะกินหัวเข้าไปทั้งหัวเหมือนท่านจะกินหัวผู้หญิงเข้าไปเลยอ่ะ
15: ไม่ใช่เอเลี่ยนหนุ่มก็
1: ไม่จริงๆอ่ะนี่พี่อาจารย์ดูสิแบบโอ้โหมันแบบโอ้ตายเนี่ย
2: ต้องถามคุณนัทใกล้ชิดท่านแข็งแรงมากไหมครับ
0: ผมว่าท่านแข็งแรงครับถ้าดูจากคลิป
2: ไม่ดูจากที่สัมผัสเคารพศรัทธาท่านเนี่ย
0: ท่านก็เหมือนเดิมเมื่อ20ปีที่เจอท่านก็ยังเหมือนเดิมครับ
1: โอ้โหแล้วท่านคอแข็งด้วยนะหอยขึ้นคอเนี่ยนะจริง
15: อ๋อแล้วป่ะ
1: ไม่ใช่ยังเหมือนแบบท่านแบบดูแข็งแรงอ่ะ
0: ผมขอดูบ้างได้ไหมครับ
1: นัทไม่เห็นตอนที่ยังไม่เบอร
0: ์ไม่โอ้โหพี่เบอร์ขนาดนั้นจะไม่เห็นนะผมไม่มีรูปไม่มีคลิปอะไรพี
1: ่ไม่อันนี้คือเป็นการข่าวนะผมบอกงี้เป็นการข่าวไม่ได้ผมจะ
0: แค่ดู
1: ผมไม่ได้มาเปิดหรือส่งเพราะทีมว่าข่าวมันส่งมานะไปมีอะไรก็ไปว่าบกนู่นนะนี่เห็นไหมเหมือนจะกินหัวผู้หญิงไหมล่ะ
15: โอ้โห
0: โอ้ครับพอแล้วพี่แบบทะนุเนี่ยเพราะพี่เขาน่าจะไม่เคยเจอเรื่องตื่นเต้น
15: ดูดื่มเนาะ
1: แน่นอน
15: โอ้โหชิบหายแล้ว
0: พระเจ้า
2: พี่หนุ่มให้คุณนัทดูเลยน้ำตาคออีกแล
1: ้
2: ว
1: เนี่ยดูดิมันคืออันนี้มันไม่ได้เลยอ่ะคือผมไม่รู้จะทำยังไงเลยมันดูรุนแรง
15: ฉันหอยนางรมก่อนแล้วแล้วค่อยต้มค่อยมาทีหลังคือเมนูมันเป็นข้าวต้มหอยนางรมไง
1: ดูดิเนี่ย
0: นั่นแหละตรงนั้นแหละที่ผมไปวาง
1: ฮะโต๊ะนี้ที่พี่ไปกราบเลยไปไหว้ไปถวายพระไปเอารูปอาหารมาสิบนโต๊ะน่ะ
15: มีข้าวต้มหอยนางรมไหม
1: โอ้สุดๆจริงนี
15: ่นั่นไงมีข้าวต้มจริงด้วยเห็นไหมบอกแล้วฉันหอยนางรมก่อนแล้วข้าวต้มตามหลังน่ะ
1: โอ้โหเห็นแล้วอยากกินปลามีหมูบดทอดด้วยนะมีหมูปั้นๆน่ะนี่สุกี้ไงใช่ไหม
15: หม้อรวม
1: อาจารย์สุกี้หม้อรวมนะเฮ้ยนี่
15: เฮ้ย
1: ตั๊กบริบูรณ์ชอบกินนะสุกี้เนี่ย
15: พี่นัทชอบไหมสุกี้หม้อรวมนี้
0: เคยกินครับ
15: เคยกิน
0: เดี๋ยวพี่ถามถึงอาหารใช่ไหมครับ
15: อาหารครับ
0: โอเคครับ
1: โอ้นี่คือแต่ละมื้อนะแต่ละมื้อแต่ละเดย์ที่ท่านฉันนะ
0: แต่ละมื้อแต่ละเดย
1: ์ของดีนะ
15: ไม่น่าร่างกายแข็งแรง
2: แต่ท่านอายุ60กว่าท่านดูดีมากเลยนะ
15: ใช่
0: คือผมก็คิดว่าเอาจาก
2: บารมี
0: นึกว่าท่านปฏิบัติถ้าคิดว่าท่านแบบแล้วก็ส่งออกไปทางอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: นี่
0: จากใจ
1: คนดูนี่ผมว่าหนักแล้วนะตอนนี้หนักข้อนะบอกขอดูโต๊ะทีอยากดูเลขมึงจะดูเลขบนโต๊ะเอาเปิดดูที่มันเห็นเลขหรือวะไอ้โต๊ะนั่นน่ะไอ้โต๊ะที่เขามาตั้งข้างนอกอ่ะไอ้โต๊ะตัวเดียวนั่นดูที่เนี่ยดูเลขยังไงดูตรงไหนอ่ะมันมีขาสี่ขาสี
2: ่เสา
1: สี่เสาสามเสาค้ำเสาค้ำสามฮะเสาค้ำ
2: จะดูข้างนู้นด้วย
15: เป็นอ๋ออยู่ข้างนู้นสี่แล้วก็มีเสาใหญ่หนึ่ง
1: สี่สี่หนึ่ง
2: อุ้ย
15: มันจะถูกขึ้นมานี่เกจิหนุ่มเลยนะ
1: นี่นะ
15: อาจารย์หนุ่มเลยนะ
1: โต๊ะกลมๆเป็นเลขศูนย์ นี่นะ
15: ตีกันใหญ่แล้วครับตอนนี
1: ้014 นี่ดูกันใหญ่เลย
0: 014
1: อะไรวะทำไมอยู่ต้องมาขอดูโต๊ะว่าเลขอะไรเนี่ยตรงกันมาได้ยังไงเนี่ยอ้าวโอเค
0: ขออนุญาตขอบคุณคนที่ผมยืมพระมาด้วย
1: เชิญครับ
0: ขอบคุณพี่เวกัสครับที่ให้ยืมพระเพราะพระผมไม่เหลือแล้ว
1: พี่เวกัสนะ
0: พี่เวกัส
1: พี่เวกัสตอนนี้300
0: พี่เวกัสพี่เวกัสนี่แน่นกว่าผมอีกนะ
1: จริงป่ะ
0: ทั้งร้านนี่เต็มไปด้วย
1: โทรหาหน่อยได้ไหมล่ะ
0: โทรได้แต่จะรับสายผมไม่รู้นะ
1: ลองโทรสิ
0: พี่เวกแกครับนะ
1: ร้องไห้อยู่หรือเปล่าพี่เวกัสได้เป็นสิทธิเอกเหมือนกัน
0: สิทธิเอกเลยสิทธิไปบ่อย
1: เนี่ยฟังสิทธิเอกที่พี่เวกัสเนี่ย
0: ก็เมื่อเช้ากว่าผมจะโทรหาแล้วรับสายดิโอ้โหแกบอกว่านัดเอ้ยคนโทรหาพี่ก็โมโหลานเหมือนกัน
1: คนเรานะจะเอาโต๊ะไปตีเป็นเลขจะบ้าตายจริงๆเลย เดี๋ยวลองฟังเขาดูอยู่หรือเปล่า
0: น่าจะดูฮะน่าจะดูเพราะว่าผมบอกแกว่าผมยืมเพราะตอนที่แกโทรไปแกไม่ได้รับสายผมก็เลยบอกเฮ้ยเบิกเด็กหน่อยแล้วมึงเอามาเลยเพราะว่าเดี๋ยวรายการเขาไม่มีของโชว
1: ์เขาไม่รับแล้วมันเนี่ย
0: พี่เวรับหน่อยถ้าดูรายการอยู่นะยังไงก็
1: พี่ไม่ต้องเขินหรอกรับได้เลยตอนนั้นเราไม่รู้นี่
0: ใช่
1: ไม่รับแล้วถ้ารับไปแล้ว
0: เกือบแกตอนก่อนที่แกจะโทรกลับหาผมแกบอกว่าแกตรวจหลังอยู่ที่โรงพยาบาลไม่งั้นแกจะเอาเหรียญทองคำมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อตรวจหลังอยู
0: ่ใช่น่าจะหลังหักแล้วครับ
1: หลังหักนะ โอเคพี่ตุ๋ยเรื่องนี้ก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมาย
2: ว่าไปตามกฎหมายตามข้อหาพยานหลักฐานที่มีแล้วเดี๋ยวพนักงานเจ้าหน้าที่เขาคงแจ้งข้อหาไปตามพยานหลักฐานที่มีตามลำดับ
1: คร
2: ับ
1: อาจารย์ครับ
15: ถ้าผมจะฝากนะครับเอากรณีหลวงพ่อคมเป็นตัวเกณฑ์นะครับอดีตพระคมเนี่ยเขาฝากสินทรัพย์ไว้กับที่ต่างๆนะครับเช่นฝากไว้กับญาติหรือฝากไว้กับพระในวัดนะครับถ้าหากท่านรู้ตัวท่านมีสินทรัพย์ดังกล่าวนะครับอย่านำไปซ่อนเหมือนคดีพระคมเพราะท่านจะได้รับคดีไปด้วยดังนั้นขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็บอกคุณตำรวจไปเลยครับสารภาพตรงๆว่ามีสินทรัพย์เหล่านี้อยู่กับท่านท่านจะได้แสดงความบริสุทธิ์ใจท่านจะได้รอดนะครับอย่าเอาไปฝังไว้ตามนั้นตามนี้เพราะว่าจะกลายเป็นว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สนับสนุนและหลบซ่อนนะครับฝากไว้ตรงนี้ผมกลัวมากกลัวจะเป็นเหมือนพระของวัดพระคมตอนนั้น
2: ให้ความร่วมมือเจ้าหน้า
15: ที่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ครับรีบแสดงตัวเลยว่าของของจะท่
2: าน
15: เขาจะได้กันท่านเป็นพยานนะครับท่านจะได้ไม่ต้องเป็นผู้ต้องหาร่วมฝากไว้ประมาณนี้แล้วกัน
1: ครับจะฝากอะไรไหม
0: คือความศรัทธาของผมที่ศรัทธากับอาจารย์โชติอาจจะหมดไปแต่ความศรัทธาของศิษย์ทุกคนที่อยู่กับองค์พระจตุคามรามเทพคนละเรื่องกันการสะสมที่มีราคาจะขึ้นจะลงก็ปล่อยไปตามตลาดผมไม่ได้ใส่ใจเรื่องการปัดราคาหรืออะไรสิ้นแต่เพียงแต่ว่าองค์พ่อที่ทำให้ชีวิตผมมีถึงวันนี้ได้ผมศรัทธาองค์พ่อจตุคามรามเทพไม่ใช่ตัวบุคคลครับพี่หนุ่มพี่เวเขารับสายแล้วจะคุย
1: ได้สิครับมา
0: พี่เวพี่หนุ่มคุยด้วยนะครับพี่เว
1: สวัสดีครับพี่เว
16: ครับผม
1: กันชัยนะพี่เว
16: ครับครับ
1: พี่เวเป็นยังไงบ้างคือพอทราบข่าวมาเรื่องของหลวงพ่อโชติ
16: ก็ช็อกไปครับตกใจอยู่ครับ
1: ตกใจนะไม่เคยคิดมาก่อนว่าจะมีเรื่องแบบนี้ไม่เคยมีอะไรแบบที่มันเป็นทรายมาก่อนเลยใช่ไหมฮะ
16: ไม่มีครับแต่ก่อนก็ปกติอยู่ผมว่าเหตุการณ์ในนี้น่าจะเกิดไม่นานนี้แหละเขาดูจากกล้องที่เขาไปตั้งแอบถ่ายอย่างเงี้ยดูวันเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นกล้องที่ถ่ายเมื่อเดือน7อ่ะ
1: ครับครับ
16: แล้วอันนี้มันก็เข้าทางที่เป็นอย่างที่ตำรวจบอกก็คือลูกศิษย์ตั้งถ่ายแน่นอน
1: ไม่คือพี่เวฟกำลังมองว่าท่านโดนวางงานเหรอ
16: ไม่แล้วก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็คือถ้ามันก็เป็นไปตามคดีตามลูกคดียังไงผิดว่าตามผิดถูกว่าตามถูก
1: ครับพี่เวนี่ก็ถือว่าเป็นลูกศิษย์ลูกหาเบอร์ต้นๆเหมือนกันถูกไหมฮะ
16: ก็ผมนับถือว่า10กว่าปีก็ตั้งแต่แรกๆอ่ะท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับผมว่าอาจจะมีนี่แหละช่วงหลังเพราะว่าเริ่มมีลูกศิษย์ผู้หญิงเข้าไปอย่างเงี้ยมันก็ล่อแหลมอ่ะ
1: เป็นไม่ได้ไหมครับว่าจริงๆเราก็อาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าท่านมีไฝมีสิวอยู่ที่หลังหรืออยู่ตรงไหนหรือเปล่า
16: อันนี้ไม่ทราบจริง
1: เออเพราะว่า
16: ก็คือผมไปผมมุ่งไปทำบุญไงแล้วก็ไปกราบองค์พ่อจตุคาม
1: เราก็อาจจะมองว่าผิวท่านขาวตลอดเวลาหรือเปล่าคืออันนี้ผมขอโทษนะอันต้องถามแบบนี
16: ้อันนั้นไม่ทราบเพราะว่าปกติผมไปวัดผมก็จะไปกราบองค์พ่อจตุคามกันนะครับพระโชตินี่ก็คือเป็นสื่ออย่างหนึ่งก็คือใครได้เขียนกระดาษยันแล้วก็ เอากระดาษยันยันสิ่งไปสิ่งองค์พ่อจตุคามผมเหมือนคุณนัทแฟนกันแท้นั่นแหละครับ
0: เราสองคนคุยกันเวลาเจอกันเนี่ยคุยกันว่าพี่วันนี้เราไปไหว้มาแล้วมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตเรานะเป็นอย่างนี้ตลอดเราคุยกันเรื่องอย่างเงี้ยเรา
16: ปกติเรานับถือองค์พ่อจตุคามอยู่แล้วเพราะว่าเรามีความเชื่อแล้วก็มีประสบการณ์กันอยู
1: ่ครับแต่ว่าตัวตีการเนี่ยเท่าที่ทราบมานะครับตำรวจบอกว่ารู้จักกันมั้งแต่ปี67ก็2ปี

0: ตอนนี้มันจบแล้วครับพี่พูดได้แล้วครับเพราะว่าตอนนี้เขาโดนแจ้งข้อกล่าวหาแล้วครับ
1: เขามีปัญหาชีวิตแล้วก็ไม่มีเงินไม่มีทองลำบากมาหลวงพ่อก็ให้มาช่วยงานที่วัดอยู่ที่วัดนี่แหละครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าไม่ได้อยู่ไม่ได้มาเป็น10 ปีหรอกครับเพิ่งไม่กี่ปีนี่เอง
0: ไม่กี่ปีนะฮะ
1: ใช่ใช่
0: แ
1: ต่ผมไปมาตลอดผมเห็นอยู
0: ่ไม่เคยเมื่อก่อนเราก็ไม่เคยเจอ
1: ไม่มีเมื่อก่อนไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นอยู่ไม่กี่ปีนี่เอง
0: ครับ
1: ผมก็กล้ายืนยันว่าพฤติกรรมของพ่อแต่ก่อนหน้าไม่ได้มีปัญหาอะไรแหละคิดว่าถ้าจะมีก็คงช่วงไม่กี่ปีนี่แหละครับหรือไม่ก็อาจจะปี2 ปีนี้เ
0: ลยพี่เวกำลังมองว่าผู้หญิงเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้หลวงพ่อเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ใช่ไหม
1: อันนี้มันก็ถ้าพูดตรงๆก็คือมันก็สองฝ่ายนะจริงๆแล้ว
0: ตบมือข้างเดียวมันไม่ดังอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่ใช่ถ้าอย่างไรก็แล้วแต่จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็คือผู้หญิงมันไม่ควรเข้าไปหรือไม่ต้องมีลูกศิษย์เป็นผู้หญิง
0: อย่
1: างนั้นมันจะตัดปัญหาเรื่องพวกนี้จบ
0: มันเสียหมด
1: นะ
0: อืม
1: ถ้ามีผู้หญิงเข้าไปมันก็เรื่องใหญ่อะ
0: ครับโอเคได
1: ้วัตถุมงคลผมก็ยังศรัทธาอยู่นะครับราคาก็ยังมีการรับซื้อกันอยู่ถึงแม้ราคาจะขยับลงบ้างอะไรบ้าง
0: ครับ
1: เพราะว่าวัตถุมงคลนี่ผมก็นั่นก็ค่อนข้างมั่นใจอยู่แล้วเพราะเป็นองค์พ่อเจตุธรรมประเทศเหมือนกันไม่ว่าจะออกที่ทางใต้หรือออกที่วัดพุทธไทยสวรรค์เพราะว่าเหรียญเหนือดวงนี่ออกตั้งแต่ปี 49และตอนนี้มันปี 69
2: 20 ปี
3: ใช่
0: ครับแต่ตอนนี้รุ่นนี้คนเขาก็โอ้โหเขาจะเสื่อมศรัทธาหรือเปล่าครับตอนนี
1: ้ต้องแยกแยะครับเดี๋ยวนี้คนเราฉลาดพี่ผมว่าคนศรัทธาองค์พ่ออย่างคามรามประเทศเนี่ยก็ผมว่าลองไม่เชื่อก็คุณนัทก็ลองขายเหรียญทองคำออกมาสักเหรียญละล้านเดี๋ยวก็มีคนซื้อพี
3: ่ยากพี่เพราะว่าจำนำไปหมดแล้วพี
0: ่โอเคได้ครับขอบคุณพี่เวมากนะ
1: ครับครับ
0: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
0: พี่เวกัสนะครับเป็น
3: พี่ครับเขายังได้ยินอยู่พี่
1: รู้ได้ยินแหละโอเค
3: ครับครับ
0: ผมครับผมครับพี่เวกัสนะครับก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาเบอร์ต้นๆของทางหลวงพ่อโชติเหมือนกัน
3: ไปทุกอาทิตย์
0: นะ
3: สัปดาห์ก็จะไปทุกวันพฤหัสเพราะว่าวันพฤหัสจะเป็นวันครูไงฮะแล้วบางทีผมก็ฝากพี่เวฝากตังไปทำบุญหน่อยอะไรเงี้ยครับ
0: นะครับอ้าวโอเคก็โดยส่วนตัวก็ต้องบอกแบบนี้ผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มองที่ตัวบุคคลนะอันนี้ซีเรียสคือจริงๆแล้วเราเป็นคนพุทธนะครับเราต้องเข้าวัดทำบุญกราบไหว้พระนะครับเป็นเรื่องปกติของชาวพุทธก็มีแหละครับคือทุกวงการมันก็จะมีปฏิกบุคคลแต่ละคนว่ามันมีพฤติกรรมอะไรแบบนี้วงการตำรวจหมอดารานักแสดงมันก็มีนะฮะแต่เมื่อไหร่ที่เขาทำดีมันก็ไม่ค่อยมีคนเห็นแต่ความทำเลวปุ๊บเนี่ยมันออกมาเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปเสื่อมศรัทธากับผู้ศาสนากันละกันนะครับคืออย่างน้อยมันก็ต้องช่วยกันหลืบไรที่มาเกาะอยู่บนผู้ศาสนาเราก็ต้องช่วยกันกำจัดออกไปนะครับไม่งั้นศาสนาก็จะไม่สูงขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปมองว่าโอ้ยเห็นแบบนี้ไม่ไหว้พระแล้วไม่เอาแล้วไม่กราบพระแล้วไม่ทำบุญแล้วนู่นนี่นั่นคืออย่าเพิ่งไปคิดขนาดนั้นนะฮะเอาเป็นแค่ตัวบุคคลแบบเนี้ยมันเป็นไรเราแค่เอาไรออกเอาแค่ไรออกเราคงสภาพที่นอนหรือเตียงของเราไว้มุ้งของเราไว้เอาแค่ไรมันออกไปมันจะได้อยู่ด้วยกันได้นอนด้วยกันได้แบบนี้นะผมมองแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนอาจจะมีความคิดไม่เหมือนกันผมก็กราบขออภัยด้วยแล้วกันแต่ท่านผมมองแบบนี้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยองค์กรเป็นเรื่องหนึ่งบุคคลที่อยู่ในองค์กรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอันนี้ฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะขอบคุณคุณนัทมากที่วันนี้มาหลั่งน้ำตาในรายการนะฮะ
3: ดีครับเสียใจจริงครับ
0: เสียใจนะ
3: เสียใจมากเสียใจมาก
0: เอาเหรียญเมื่อกี้ไม่ขายไหมล่ะลุงตอกยับตอกยับเอาไหม
3: ใครเสกครับพี
0: ่ไม่รู้อันไม่เคลื่อนขึ้นไปทีนี้นักก็อยากเห็นเผื่อเอาไป
3: ขอดูพี่ขอดูพี
0: ่รุ่นเหนือเด้าเข้าซอยแรงใดในโลกไม่เท่าแรงขโยของอาตมาหรอกโยม
3: นี่อยากจะให้โล่ไอ้คนทำนี่ไวมาก
0: ขยันคิดนะ
3: ขยัน
0: คิดจริงๆเนี่ยดูสินี่ชอบอันนี้มากเลยนี่อาจารย์เราสักเหรียญไหมอาจารย
3: ์เสริมเคยหมอนี
0: ่เอาไหม
2: แต่เหรียญทองคำผมรับนะครับผมใครจะมาปล่อยรับนะฮะผมรับ3,000 เดี๋ยวผมเอาไปหลอมขาย
3: โอ้นี่อันนี้คือเอาเหรียญที่วัดมาเลยเมื่อกี้เนี้ยรูปเมื่อกี้เนี้ย
0: ถอยไป
2: ถอยรูป
3: นะฮะนี่

0: ียนอะไรอ่ะ
1: ก็จริงๆเพิ่งจะออกวัดเพิ่งออกเหรียญรุ่นนี้มาปี2ปีที่นี่เองฮะแล้วก็เอาตัดตรงกลางวงรีตรงกลางออกแล้วเอา
0: โต๊ะกลมโต๊ะกลมนี่
1: รุ่นนี้ผมไม่ทราบชื่อเพราะว่าผม
0: ตอกแหลกตอกแหลกรุ่นตอกแหลกโอเคเป็นกำลังใจให้นะ
1: ขอบคุณแม่ครับพี่ครับ
0: อาจารย์ขอบคุณมากนะครับที่มาครับอาจารย์ครับ
1: ขอบคุณครับ
0: คุณพี่ตู่ด้วยนะครับ
2: โหนกระแสทุกเรื่องที่อยู่ในความสนใจจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวคุณกำลังฟัง FM 106วิทยุครอบครัวข่าวคุณจะไม่พลาดข่าวสารสำคัญอีกต่อไป

0: อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวใน News From Home กับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ News From Home กับดิฉันสิริบูรณัฐพันธ์นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีเป็นวันที่เราจะมาติดตามสถานการณ์การเมืองในประเทศกันกับท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการประชุมสภากันเนี่ยนะคะโอ้โหเรียกว่าดุเด็ดเผ็ดมันมากๆเลยต้องมาสอบถามความคิดเห็นกูรูทางการเมืองเพราะเห็นการประชุมสภามามากมายหลายสิบปีแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์ขา
2: สวัสดีครับคุณหญิงครับก็อย่างที่ทุกคนก็ถ้าติดตามก็จะเห็นนะครับก็คือยังซ่อนไอ้สิ่งที่ทำอยู่นะฮะตัวอย่างอย่างเช่นผมว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังสบายใจอ่ะนะที่เรื่องรายงานของกกต.ไม่เข้าสู่ที่ประชุมอ่ะเพราะเมื่อก่อนนี้ก็คาดกันว่าจะต้องเข้าวันพฤหัสที่แล้วใช่ไหมฮะก็ไปเจอเรื่องภาคใต้แทรกเข้ามาครับว่าภาคใต้จะมาจบในวันนี้แหละแล้วก็จะได้ต่อด้วยรายงานกตต.แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ปรากฏว่าการอภิปรายของเรื่องงบประมาณไม่จบอีกคราวนี้งบประมาณมันสำคัญวันนี้มันก็เลยแทนที่จะมาพูดต่อเรื่องภาคใต้ก็กลายเป็นว่าต้องงบประมาณเข้ามาไปมาเนี่ยกกต.นี่ก็จะสามารถพูดง่ายว่าวันที่14ที่วางไว้นี่สามารถสรุปได้โดยไม่มีแรงกดดันจากสภานะ
1: กติกาที่เรากำหนดขึ้นมาในการประชุมสภาคือยังสงสัยมาหลายทีแล้วล่ะว่ามันควรจะต้องเอาประเด็นเป็นที่ตั้งหรือเอาวันจำนวนวันเป็นที่ตั้งเพราะว่าถ้าเอาจำนวนวันเป็นที่ตั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามีเล่นเกมทวงกันไปทวงกันมามีเหตุอะไรใดๆที่แบบไม่เป็นไปตามที่ตกลงเนี่ยมันทำให้การพิจารณากฎหมายมันค้างเติ่งมากมายนะจ๊ะแต่ถ้าเราเอากฎหมายเป็นที่ตั้งเช่นว่าเราต้องพิจารณาพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้เสร็จพิจารณาเรื่องใต้ให้เสร็จพิจารณาให้เสร็จคุณจะยื้อยังไปคุณจะประชุมกันไปทั้งปีทั้งชาติก็เรื่องของคุณเพราะว่ามันเป็นความรับผิดชอบของคุณมันต้องอย่างนั้นหรือเปล่าอาจารย
2: ์เอาเสียงข้างมากเป็นหลักครับตัวอย่างเช่นเรื่องการงบประมาณเนี่ยนะก็แบ่งกันไปเลยฝ่ายค้านกี่ชั่วโมงฝ่ายรัฐบาลกี่ชั่วโมงใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็ลงชื่อกันแต่ละฝ่ายที่ได้เวลาไปนั้นเนี่ยจะให้ใครกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ว่าไปก็ปรากฏว่าเกินเวลากันทุกคนแล้วก็พอนั้นก็ใช้เสียงข้างมากฝ่าไป
1: มันเห็นชัดเจนว่าการใช้เสียงข้างมากนี่มันลากไปจริงๆนะพวกมากลากไปแล้วมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับประเทศชาติน่ะ
2: คุณพูดถูกแต่ว่ามันได้ประโยชน์กับคนอภิปรายไงเขาบันทึกการอภิปรายของเขานี่ไปโชว์ชาวบ้านผลงานเพราะนั้นทุกคนขึ้นมาขอ5นาทีก็เป็น15นาทีอะไรไป
1: ขอฉายแสงว่างั้นเถอะ
2: ครับครับวันนี้ได้อภิปรายให้แล้วนะได้เอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาแล้วนะอะไรเงี้ยครับ
1: ทีวีรัฐสภาก็มีนะเปิดช่องอีกช่องนึงเลยเอาจัดคิวมาฉายแสงเลยอยากพูดอะไรก็พูดไปคนละ15นาที20นาที
2: พูดคิวไปเลยมันพูดในสภาไง
1: ไม่ดูไม่ขลังดูไม่ขลังแต่มันเสียเวลาม
2: ันไม่ดูว่าป่าพูดให้พูดง่ายว่าให้สสทุกคนได้ยินเรื่องของเรา
1: แต่ในทางหนึ่งมันก็เห็นความไร้สาระนะอาจารย์เห็นว่าเออคนนี้มันได้แค่เนี้ยเหรอใช่ไหมมันได้แค่นี้เหรอ
2: มันไม่เป็นไปตามกำหนดนะฮะมันเลยเอาไปเล่นเกมกันได้ยื้อเวลาพวกนี้นะฮะ
1: ใช่ค่ะเสียเวลาเพื่อบ้านเมืองแท้ๆมันเป็นธรรมเนียมอย่างนี้มานานแล้วใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ใช
1: ่ไม่คิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้มันดีขึ้นไปกว่านี้ค่ะอาจารย
2: ์เขาคิดว่าเขาก
1: ็คิดว่าดีแล้ว
2: มันดีหมดไงหลักการมันดีหมดแต่มันถูกทลายด้วยเสียงข้างมากหลักการมันดีหมดนะฮะพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยหลักที่กำหนดกันไว้เนี่ยก็ถูกเสียงข้างมากเปลี่ยนซะเนี่ย
1: แปลว่ามันต้องไม่ดีอาจารย์มันถึงทำให้คนไม่ดีเปลี่ยนได้มันคือแปลว่ามันไม่ดีมันถึงยังมีช่องว่างอาจารย์มันต้องแก้ไขไหมคะอาจารย
2: ์มันจะทำยังไงผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าบางครั้งขอโทษนะฮะมันซ้ำซากซ้ำนะ
1: ค่ะพูดเรื่องเดิมๆ
2: วนเวียน
1: อาจารย์เห็นอย่างนี้มาเป็นหลายสิบปีก็เป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์โลกมันเปลี่ยนนะอาจารย์อะไรมันก็ต้องวิวัฒนาการจะไปยึดอะไรกันแบบทำไอ้ที่มันไม่ดีแล้วก็ทำต่อกันไปเรื่อยๆเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นประเพณีนี่อยู่ว่ามันก็ต้องเปลี่ยนแปลงในบางอย่างเหมือนกันมันดูแล้วมันน่าเบื่ออาจารย์ค่ะมันไม่ไปไหนเลยอะเนาะทำไมถึงไม่พัฒนาอะไรกันบ้างประชุมสภาให้มันมีประสิทธิภาพไม่ต้องยื่นเยอะเอาให้มันตรงประเด็นแล้วมันจะได้กฎหมายหลายๆอย่างเข้ามาได้
2: เดี๋ยวที่คุณยิงพูดเนี่ยคิดว่าการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คงได้ยินนะ
1: พูดถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อาจารย์ว่า มันจะเกิดขึ้นไหมคะรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือว่าถ้าลงถนนแล้วมันจะทำไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไหมเห็นกำลังจะลงถนนกันในอาทิตย์หน้าใช่ไหมคะอาจารย์ก็รอกันอยู่ว่าจะลงด้วยเหตุอาจารย์เหตุผลจริงๆที่ลงถนนที่นัดกันลงถนนเนี่ยเป็นเพราะเรื่องต่างด้าวเรื่องแบบเอามันขายชาติหรือว่าเรื่องสวหรือว่าเรื่องอะไรกันแน่อาจารย์ว่าคิดว่ามีประเด็นอะไรอยู่เบื้องหลังไหมคะ
2: ประเด็นเรื่องทุจริตนะครับตอนนี้เนี่ยคือผมเองคาดว่าคงจุดแบบเป็นถนนได้ยากอะนะ
1: อาจารย์คิดว่ายากใช่ไหมคะ
2: การเคลื่อนที่เป็นครั้งคราวอย่างที่เขากำหนดไว้เช่นวันนี้เขาจะไปที่สถานทูตอิสราเอลใช่ไหม
1: ค่ะใช่ค่ะอาจารย
2: ์ตรงนี้แล้วก็วันที่14นี่ก็จะมาที่การลงมติของกกต.ไปที่กกต.
1: กกต.ค่ะอาจารย
2: ์ครับตรงนี้กดดันได้เป็นครั้งคราวแต่ว่าจะจุดคงไม่ติดอ่ะที่มันจุดติดครั้งใหญ่เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยมีจุดหมายอ่ะในสุดก็ไปจบด้วยการรัฐประหารถูกไหม
1: หมายความว่าคือรู้ว่าการเริ่มต้นตรงไหนแล้วมันจะลงท้ายด้วยอะไร
2: มันชัดเจนมันมีรู้ว่าจุดลงท้ายไปอยู่ที่ไหนอ่ะ
1: จริงคือครั้งนี้นะมีแต่คนพูดว่าเฮ้ยไม่มีใครเรียกทหารออกมาเลยเพราะทุกคนยังเข็ดจากรัฐบาลรัฐประหาร
2: ผลที่แล้วนี่ผลลัพธ์มันก็ไม่ได้ดีขึ้นเนี่ย
1: ก็เขาบอกว่าอะไรนะที่ให้สัญชาติให้พวกต่างชาติเข้ามาทำลายประเทศนี่ก็มาจากรัฐบาลรัฐประหารเป็นคนอนุมัติให้สัญชาติเขาทั้งนั้น
2: ผมว่ามวลชนยังชื่นชมกับรัฐบาลชุดนี้ว่าถึงโกงอย่างไรผมเคยได้ยินสมัยรัฐบาลชุดหนึ่งนะโกงก็ไม่ว่าขอว่าแบ่งกันบ้างก็แล้วกันคือผมมีความรู้สึกประชาชนเขายังรู้สึกว่าได้อะ
1: ยังมีอะไรได้บ้างใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับครับ
1: ไม่กินรวบอย่างเดียว
2: ทีนี้ไปมาเนี่ยนายทุนเนี่ยผมว่านายทุนคนนี้เนี่ยพรรคใหญ่เขาอวยทุกกลุ่มนะที่จะมาคราวที่แล้วเนี่ยมันผูกขาดตระกูลเดียวอะคุณนะเพราะนั้นตรงเนี้ยวันนี้ก็เลยมาใช้แนวขายชาติเข้ามาร่วมคราวที่แล้วเนี่ยที่มันขลังเนี่ยก็คือแนว
1: มันมีเป้าเดียว
2: ฟังดี
1: กับเป้าชัดเจน
2: กับแนวผูกขาดระบบรัฐสินวันนี้พยายามจะให้เป็นระบบสีน้ำเงิน
1: สีน้ำเงินค่ะ
2: แต่มันยังไม่ชัดไงแล้วรู้สึกว่าระบบสีน้ำเงินเนี่ยมันอวยทุกกลุ่มนะ
1: ถูกเขาก็ไปหมดตั้งแต่บนยันล่างอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับครับมันทำให้กลุ่มนายทุนที่เคยหนุนพันธมิตรอะไรพวกนั้นน่ะ
1: ก็ยังยั้งอยู่
2: มวลชนเนี่ยหยุดฮะกักอยู่
1: อ๋อเพราะเขาก็ได้ประโยชน์เหมือนกันว่างั้นเถอะ
2: เขาก็ได้อะเขาไม่เสียไง
1: เพราะฉะนั้นก็อ้าวอยู่กันไปอย่างนี้แหละ
2: ก็ได้ด้วยการแบ่งกันไปกลุ่มไหนจะมาแทนไงเพราะฉะนั้นถ้าเราดูวันที่เขานัดไอ้เรื่องเกี่ยวกับการจะกดดันเนี่ยก็มีแต่คนนำเก่าๆยังคิดว่าคนตามไม่รู้อยู่ไหนอยู่แหละ
1: แปลว่าจริงๆแล้วนะถ้าทางการเมืองเขาโปรยอาหารให้ทั่วเขาก็จะอยู่ไปได้เรื่อยๆถูกไหมอาจารย์ถ้าคนที่เขามีอำนาจ
2: ไม่ใช่ถูกครับแนวโน้มเป็นอย่างนั้น
1: เป็นอย่างนั้นแล้วแปลว่าบ้านเมืองเราก็ประชาชนก็ต้องอดทนกันไปเรื่อยๆแบบนี้เพราะว่าฝ่ายที่เราเคยคาดหวังว่าจะช่วยเราได้ก็ได้รับอานิสงส์ผลบุญจากเขาไปแล้ว
2: ทำมวลชนยังรู้สึกว่าได้ส่วนแบ่งอยู่นะเพราะนั้นตรงนี้การจะจุดติดไม่ติดก็ขึ้นอยู่กับมันสะสมไปเรื่อยอย่างตอนนี้คนก็ดูกันที่รายงานของกกต.เนี่ยนะฮ
1: ะ
2: ที่มีต่อการแทรกแซงในเรื่องวุฒิสมาชิกเนี่ยมันจะลงเอยยังไงถ้ามันลงเอยแบบว่ายอมตัดบางส่วนนะยอมสังเวยนักการเมืองบางคนนะ
1: มันจะเบาลง
2: ว่าระบบนี้พอไปได้นะ
1: ไม่อาจารย์แต่ถ้าเกิดว่าเขายอมตัดบางส่วนแล้วก็สังเวยนักการเมืองบางคนมันก็เท่ากับว่ายอมรับว่ามันมีข้อบกพร่องมีความผิดจริงสิอาจารย
2: ์
1: ถูกไหมยังคิดว่าเขาต้องยันเอาไว้ไม่ให้ใครผิดเลยเพื่อจะยืนยันว่าฉันบริสุทธิ์สะอาด
2: เลยเนี่ยมันก็สะสมไปเลยว่าระบอบนี้เนี่ยมันทำร้ายมัน
1: ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรเขาไม่ได
2: ้ทำอะไรไม่ได้เลย
1: ซึ่งถ้าที
2: ก็คำว่าสีน้ำเงินมันก็จะ
1: เป็นแบบนั้น
2: ชัดขึ้น
1: ซึ่งก็เขาก็มั่นใจว่าไม่มีใครทำอะไรเขาได้แล้วไงถูกไหมอาจารย
2: ์ก็นั่นสิตรงนี้วันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่ารัฐบาลก็มั่นใจเสียงในสภาไม่ต้องพูดถึงเลยดูการโหวตวาระสองก็เห็นประชาชนโทษพรรคละอะไรนะพรรคสีเขียวเนี่ยกล้าทำเนี่ยนะ
1: ฮะ
2: ลงหนุนทุกพรรคหนุนทุกมาตราเลย
1: ก็เห็นชัดเจนว่าอยู่ข้างไหนถูกไหมคะอาจารย์
2: เพราะนั้นเพื่อไทยก็ขยับไม่ออก
1: แต่พูดจริงๆนะอาจารย์เอาพูดกันเป็นธรรมกับรัฐบาลนะคือหลายเรื่องที่มันมีปัญหาตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นจากคนที่ร่วมรัฐบาลปัจจุบันและหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างเล่นเรื่องขายชาติเรื่องสัญชาติมันเกิดขึ้นมาจากผลพวงของรัฐบาลรัฐประหาร
2: แล้วมันหลายคนก็มองดูว่าม
1: ันมาระเบิดตอนนี้มันสืบเนื่องมามันมาระเบิด
2: เป็นหน้าที่รัฐบาลที่มันต้องแก้แต่ไม่ทำ
1: ใช่ใช่
2: กับสมลงเขาเรียกว่ากับสมยอมต่อเลยตอนนี้ก็เลยมีบางคนเริ่มพูดถึงเรื่องร่างรัฐธรรมนูญใหม่จะเร่งรัดกันตรงนี้หมายก็ว่าจะเร่งให้เกิดเพราะว่ามันได้ผลมาตั้งแต่เลือกตั้งแต่ยังไม่ขยับกันเลย
1: ต่อให้มีรัฐธรรมนูญใหม่ระวังได้หรออาจารย์ว่ามันจะทำให้ประเทศดีขึ้นมันไม่มีอะไรรับประกัน
2: หัวดีนู่นก็หาช่องว่างจนได้อ่ะ
1: ก็จำได้ไหมอาจารย์รัฐธรรมนูญที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยทำสมัยรัฐบาลรัฐประหารเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าได้รับรองการรับรองประชามติมาแล้วก็รับรองมาแล้วถูกไหมอาจารย์อันนั้นเขาก็บอกว่าอ้าวนี่มันก็มาจากประชาชนก็รับรองคุณก็รับรองเองแล้วคุณจะมาโวยวายอะไรแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยต่อให้คือหนึ่งจะมีรัฐธรรมนูญหรือเปล่าเนี่ยดูยากเย็นไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ในรัฐบาลนี้อันที่สองต่อให้มีการแก้รัฐธรรมนูญหรือมีร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องรับประกันว่าระบอบการเมืองของเราหรือว่าระบอบราชการคนที่จะมาคุมดูแลราชการจะนำไปสู่เส้นทางของความสุจริตได้อาจารย์มีอะไรรับประกันได้เราเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมาไม่รู้กี่ฉบับแล้วนะอาจารย
2: ์ถูกฮะตราบใดที่คนยังซื้อได้เนี่ย
1: ตราบใดที่คนยังเห็นแก่เงิน
2: ครับยังเห็นแก่ค่าผลตอบแทน
1: ในทุกระดับ
2: นะฮะไม่คำนึงถึงอนาคตไอ้ระบอบที่ทำอยู่เนี่ยมันสร้างหนี้ไว้เยอะแยะเนี่ยนะ
1: ถูกค่ะอาจารย์แต่ว่ามัน
2: เป็นเรื่องของคนรุ่นหน้ารุ่นเราเอาก่อน
1: หรือว่ามันเป็นกลยุทธ์อาจารย์ทำให้เราจนไว้เยอะๆทำให้คนลำบากจะได้ใช้เงินซื้อง่ายๆถ้าเกิดคนอยู่ดีกินดีมีการศึกษาก็ซื้อยากไหมอาจารย
2: ์คนเรามันอยากอยู่ดีกินดีแบบสบายคนที่ปีนี้เยอะครับ
1: อ๋อไม่ต้องทำมาหากินอะไรก็มีคนป้อนให้
2: ไม่ถนัดแต่รับแจกนะครับ
1: จริงคนไทยเราเป็นอย่างนั้นเหรอคะอาจารย
2: ์นะฟ้าเป็นฮะ
1: รู้สึกว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงเนี่ย
2: แต่ว่าคนไทยรู้อะไรดีอะไรถูกอะไรผิดนะ
1: แต่
2: เพียงแต่เวลาทำเนี่ยมันมุ่งประโยชน์เฉพาะตัวมากไปส่วนใหญ่นะก็มีหลายคนที่ยอมรับว่าเล่นการเมืองแล้วจนลงอ่ะ
1: ค่ะ
2: ก็มีเยอะครับ
1: ค่ะ
2: มันก็ต้องบอกไม่ถูกนะระบบการศึกษาก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกแต่มันก็คนกลุ่มเดียวที่จัดการ
1: ใช่คนกลุ่มเดิมทั้งนั้น
2: มันก็เป็นแนวอนุรักษ์นิยมซึ่งวันนี้ก้าวหน้ามันเกิดไม่สำเร็จนะ
1: ค่ะค่ะอาจารย์คือตั้งแต่รุ่นพ่อมานะรุ่นพ่อรุ่นแม่มาจนยันรุ่นลูกเลยนะอาจารย์คนกลุ่มเดิมหมดเลยการเมืองหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ทำข่าวมาเนี่ยคนกลุ่มเดิมหมดเลยไม่มีคนกลุ่มใหม่มีคนกลุ่มใหม่แต่ก็โดนยุบไปเรื่อยๆโดนยุบไปเรื่อยๆก็ต้องหาโซลูชันต้องหาทางออกนะอาจารย์ประเทศเราเนี่ยเราปล่อยกันไปอย่างนี้ไม่ได้นะอาจารย์ลูกหลานกลดาเราเลยอะ
2: ก็มีการทักการชะงักกันชั่วครั้งชั่วคราวได้อยู
1: ่ยังไงนะวันนี้ก็ยังมีความหวังว่าผู้นำรัฐบาลเราจะช่วยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศเดินหน้าไปในทางที่ดีขึ้นได้นะคะหญิงก็ยังเชียร์คุณอนุทิน
2: อย่างนั้นนะครับ
1: เนาะอาจารย์เราไม่อยากให้มันมีอะไรมาแบบแทรกแซงที่มันนอกเหนือจากระบอบประชาธิปไตยแล้วก็
2: นอกจากกระบวนการที่คนส
1: ่
2: วนใหญ่นะตอนนี้พอพูดถึงคนส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ถูกซื้อซะแล้วมันก็ลำบากตราบใดที่การเลือกตั้งนี่ยังเต็มไปด้วยการซื้อเสียงแล้วไม่มีการจับได้นะ
1: แล้วอันนึงก็ไม่อยากให้คุณอนุทินกระโดดมาทะเลาะ กับคนอื่นเขาเนาะ
2: ไม่ตอนนี
1: ้มาโพสสู้กับคนอื่นนี่ไม่อยากเลย
2: ท่านกำลังมั่นใจเกินเหตุไปนะ
1: อาจารย์เตือนอยู่นะคะเนี่ยท่านกำลังมั่นใจเกินเหตุ
2: เพราะว่าคนอย่าลืมนะครับคนไม่ชอบเรื่องการท้าทายนะครับ
1: ค่ะอาจารย์
2: คนชอบการอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับ
1: คนไทยนะอาจารย์ถึงเวลาก็ยังมีความเป็นคนไทยอยู่นะเราก็ชอบคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้ามาหาต่อให้จะรู้ว่าเก่งกล้าขนาดไหนเก่งกล้าขนาดไหนก็ขอให้มีท่าทีอ่อนน้อม
2: ไม่ค่อยชอบมันใช
1: ่จริงจริงนะก็เจ้าสัวหลายท่านของเมืองไทยที่อยู่ได้เติบโตมีบารมีเพราะว่าท่านใหญ่แต่ท่านอ่อนน้อมถ่อมตนมากๆเลยนะคะจ้ะอยากให้ดูเจ้าสัวเป็นนายแบบเป็นต้นแบบนะเจ้าสัวใหญ่ๆหลายๆท่านเนี่ยเป็นอย่างนั้นเลยวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ขาไว้เรามาบ่นกันต่อสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะท่านรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลกับ การพูดคุยกันเรื่องสถานการณ์การเมืองในประเทศในบ้านเมืองของเรายังไงก็ยังเป็นบ้านเมืองของเรานะคะเราทุกคนมีหน้าที่ช่วยกันดูแลหมดเวลาของรายการ News From Home กับดิฉันสิริบุญณัฐพันธ์ลาท่านผู้ฟังกันไปก่อนวันพรุ่งนี้มาคุยกันกับอาจารย์ดร.สมเกียรติอ้อยมงไม่รู้จะได้คุยเรื่องที่อาจารย์เตรียมไว้คุยหรือเปล่านะคะติดตามพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ
0: News from home อัปเดตข่าวก้าวทันโลกทุกวันพร้อมแบ่งปันมุมมองข่าวกับศิริบูรณ์ณัฐพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าว

ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิพย์ขอเสนอนิยายชีวิตรักซาบซึ้งประทับใจจะบทประพันธ์ของวรางคณา

0: ความรักเปรียบเหมือนยาชูใจชั้นดีแต่ถ้ารักสั่นคลอนก็เหมือนกับยาขมดีๆนี่เองจะมีสักกี่มากน้อยที่มีความรักดั่งปูด้วยกลีบกุหลาบแม้แต่ตัวเธอเองก็เช่นเดียวกันใครต่อใครก็มองว่าความรักของเธอสมบูรณ์แบบที่สุดแล้วแต่ใครจะไปรู้แล้วว่าเรื่องปลีกย่อยของการใช้ชีวิตคู่นั้นมันยุ่งเหยิงจนเธอเสียขวัญแต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นคนที่ดีจริงความรักของคนทั้งคู่จึงคงเหมือนเดิมดั่งเช่นวันหวานยังหวานแวว
1: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
2: ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
3: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
2: คิดออกแล้ว
3: ฤทธิ์สีดวงทวารหนักสามก๊กสามก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
4: พริ้วเลย
3: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนนั่งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปสามก๊ก
5: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมาทาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกลอนดั้งเดิม

0: ตอนนี้แม่หวานน่ะกลับถึงบ้านแล้วนะ
1: ลูกสาวคนเล็กของคุณอนพนั่นแหละคะ
0: ครับนั่นแหละครับ
1: อ๋อมาถึงนานแล้วยังคะ
0: ก็เพิ่งจะมาเมื่อครู่นี้เองอะครับ
1: หรอคะ
0: ผมอยากจะให้คุณอรสาน่ะช่วยอาจารย์ออสมาที่บ้านหน่อยนะครับ
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วมาได้เดี๋ยวนี้หรือเปล่าครับ
1: เอาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวฉันน่ะจะลองโทรถามตาออสก่อนนะคะไม่รู้ว่าว่างหรือเปล่าแต่ถ้าว่างก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรหรอกค่ะ
0: ได้ความยังไงเนี่ยรบกวนคุณรสาโทรแจ้งผมนิดนึงได้ไหมครับ
1: อ๋อได้ค่ะ
0: งั้นแค่นี้ก่อนนะ
1: ค่ะเดี๋ยวฉันจะโทรไปบอกนะคะ
0: ครับสวัสดีนะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: แม่ฮะคุยโทรศัพท์กับใครอ่ะ
1: กับเพื่อน
2: เพื่อนเพื่อนคนไหนฮะแม่
1: คุณอนพยังไงล่ะ
2: โอ้ยลูกคนนั้นอีกแล้ว
1: อีกแล้วอะไรอะฮะ
2: ผมว่าลูกคนนั้นไม่ค่อยน่าไว้วางใจสักเท่าไหร่นะแม่อยู่ข้างๆก็ดีกว่ามั้ง
1: อะไรป๊อดเห็นลุงนพเป็นยังไงฮะ
2: เหมือนกับพวกไอ้พวกอะไรแก่ตันหากลับไปยังไงก็ไม่รู้แม
1: ่กับป๊อดทำไมไปว่าลุงเขาอย่างงี้ล่ะ
2: ก็มันเรื่องจริงนี่นะ
1: เรื่องจริงยังไงไหนอธิบายให้แม่เข้าใจทีสิลุงไปทำอะไรให้เราถึงได้คิดอย่างนั้นนะฮะ
2: ก็คือว่า
1: แม่ว่าป๊อดน่ะกำลังมีอคติกับลุงเขาอยู่นะ
2: ผมเนี่ย
1: ถ้าเรายังไม่รู้จักใครดีก็อย่าเที่ยวไปพิพากษาเขาอย่างนั้นแม่ไม่เห็นด้วย
2: แต่ว่าแม่ฮะ
1: การที่แม่รู้จักกับคุณลุงนบถือว่าเป็นความโชคดีของแม่แล้วนะ
2: โชคดีเหรอแม่
1: ใช่แล้ว
2: โอ้โชคดีไงฮะ
1: อ้าวแม่จะได้มีเพื่อนยังไงล่ะ
2: แม่ไม่จำเป็นต้องมีเพื่อนอย่างคุณลุงนบนั่นหรอก
1: ทำไม
2: ก็แม่กำลังจะไปอยู่กับผมที่ต่างประเทศแล้ว
1: เรื่องนั้นน่ะค่อยคุยกันเถอะนะ
2: ค่อยคุยแล้วแม่
1: ใช
2: ่โอ้ค่อยคุยอะไรอีกฮะผมน่ะเตรียมการจะพาแม่ไปกับผมแล้วนะฮะตอนนี้ผมกำลังเดินเรื่องเพื่อขอวีซ่าให้แม่อยู่อีกไม่นานแม่จะได้อยู่กับผมแล้วอ
1: ่ะอย่าเพิ่งพูดเรื่องนี้จะได้ไหมฮะ
2: แม่นี่แม่กำลังคิดอะไรกันแน่ฮะ
1: เปล่าแม่ไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้น
2: แต่ที่แม่พูดเหมือนแม่ไม่อยากไปอยู่กับผมอย่างนั้นน่ะ
1: ป๊อด
2: ใช่ไหมผมขอถาม
1: แม่ไม่เคยคิดที่จะไปอยู่ที่ไหนเลยนะอย่าว่าแต่จะไปอยู่ออสเตรเลียเลยที่มันไกลบ้านไกลเมืองขนาดนั้นเลยขนาดคนละจังหวัดแม่ก็ไม่เคยนึกอยากไปอยู่ซะด้วยซ้ำไปป๊อดก็ลองเอาไปคิดดูดีๆสิว่าแม่ไปอยู่ที่นั่นกับลูกแล้วอะบ้านปลายชีวิตของแม่มันจะมีความสุขหรือเปล่า
2: แม
1: ่เดี๋ยวแม่ขอโทรหาตาออสก่อนนะ
2: เดี๋ยวแม่จะโทรหาออสทำไม
1: แม่จะนัดกับออสให้ไปรับแม่บ้านลุงนบ
2: อีกแล้ว
1: แม่จะไป
2: แม่ขาดเพื่อนคนนี้ไม่ได้แล้วใช่ไหมฮะเนี่ย
1: อันนบเป็นเพื่อนที่ดีคนเดียวของแม่ในตอนนี
2: ้แม่รู้ประวัติของลุงแกมากแค่ไหนเนี่ยตา
1: ถามทำไม
2: แม่ไม่คิดเหรอไอ้ลุงนบนั่นน่ะอาจจะมีเมียอยู่แล้วก็ได้นะครับแม่เขาอาจจะไม่ได้เป็นพ่อไม้ก็ได้นะครับอย่างที่เราคิดอ่ะ
1: แม่เคยบอกป๊อดหรือว่าคุณนบเป็นพ่อไม้นะฮะ
2: อ
1: ๋
2: อเปล่า
1: ถึงว่าสิแม่ไม่เคยพูดสักหน่อยว่าคุณนพเป็นพ่อไม้แล้วป๊อดคิดได้ยังไงว่าเขาเป็นพ่อไม
2: ้อ๋อก็ในเมื่อเขากลับมาคบหาแม่แสดงว่าเขาต้องแสดงตัวว่าตัวเองเป็นพ่อไม้ก่อนสิหรือว่าแม่ว่าไง
1: ป๊อดลูกเข้าใจอะไรผิดไปหรือเปล่า
2: ผมเข้าใจอะไรผิดฮะ
1: แม่กับคุณลุงนพคบกันฉันเพื่อนเท่านั้น
2: โอ้นี่แม่จะบอกว่าแม่ไม่ได้คบเขาฉันชู้สาวงั้นเหรอ
1: ไม่แม่ไม่ได้คิดไปไกลขนาดนั้นแล้วอีกอย่างมันก็เป็นไปไม่ได้ด้วย
2: ทำไม
1: ก็เพราะว่าคุณนพเขายังมีภรรยาอยู่นะสิทีนี้เข้าใจแม่หรือยัง
2: ไม่ผมไม่เข้าใจแม่อยู่ดี
1: ไม่เข้าใจอะไรอีกนิ
2: ดในเมื่อแม่รู้ว่าลุงนพนั่นแกมีเมียอยู่แล้วแม่จะเสียเวลาไปคบหากับเขาทำไม
1: ก็แม่บอกแล้วไงว่าแม่แค่อยากมีเพื่อนสักคนไม่ได้หาคู่ชีวิตเข้าใจหรือยัง
2: แล้วแม่ไม่กลัวนะ
1: กลัวอะไร
2: ก็ไม่กลัวว่าชาวบ้านจะนินทาว่าหาว่าแม่ไปแย่งสามีคนอื่นเขาไง
1: ตาป๊อดลูกพูดอะไรออกมารู้ตัวหรือเปล่าฮะ
2: รู้สิฮะผมว่าอย่างไรซะชาวบ้านก็ต้องคิดอย่างนั้นแน่นอน
1: แม่ไม่สนใจปากหอยปากปูหรอกนะลูก
2: แต่ว่าแม่ฮะต้องคิดนะ
1: เราไม่ต้องพูดอะไรละแม่จะโทรหาตาออดแล้ว
2: เอาฮะตามใจแม่ก็แล้วกันนะผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวด้วยแล้วไปดีกว่า
1: ตาป๊อดนี่ลูกจะไปไหนฮะ
2: ไปไหนก็ได้ที่ทำให้ผมรู้สึกสบายใจอยู่แถวนี้แม่ก็ไม่ยอมเข้าใจผมสักทีไปดีกว่านะ
1: ตาป๊อดออดเหรอลูก
0: ฮะแม่มีอะไรหรือเปล่าฮะ
1: ยุ่งอยู่หรือเปล่าฮะ
0: เปล่าฮะ
1: แม่อยากให้ออสพาแม่ไปหาคุณนบหน่อยนะ
3: เดี๋ยวนี้เหรอ
1: จ้าพอมีเวลามารับแม่หรือเปล่าล่ะถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรหรอกนะเอาไว้ออสว่างตอนไหนก็ค่อยไปก็ได
3: ้อ๋อผมไปได้ฮะ
1: ถ้าอย่างนั้นออสขับรถมารับแม่ที่บ้านได้ไหมล่ะหรือว่าจะให้แม่ไปหาที่บริษัท
3: คุณแม่จะมาให้เหนื่อยทำไมล่ะฮะแม่เองก็ขับรถไม่เป็นจะมายังไงหรือจะให้พี่ป๊อดเขาขับมาส่งฮะ
1: โอ้ยอย่าไปพูดถึงพี่เราเลย
3: ทำไมฮะทะเลาะกันเหรอ
1: ไม่ได้ทะเลาะกันหรอกเพียงแต่เรามีทัศนคติที่ไม่ตรงกันมันก็เท่านั้นเองแหละ
3: แล้วไงแม่เลยไม่อยากจะใช้พี่ป๊อดไปไหนต่อไหนงั้นเหรอฮะ
1: ถ้าเขาอยู่ก็จะใช้อยู่หรอก
3: อ้าวแล้วพี่ป๊อดเขาไม่อยู่บ้านเหรอฮะ
1: เพิ่งออกไปเมื่อตะกี้นี้เองไม่พอใจแม่แล้วก็หน้าบูดหน้าเบี้ยวเดินหนีแม่ไปแล้วล่ะ
3: เขาไม่พอใจเรื่องอะไรฮะ
1: พี่เราเขาไม่พอใจที่แม่ไปคบหากับคุณนบ
3: โอ้แล้วกันสิแค่คบกันเป็นเพื่อนมันไม่ได้เสียหายอะไรสักหน่อย
1: พี่เราเขาเป็นคนคิดมากสักหน่อยเนี
3: ่
1: ย
3: แล้วพี่ปอยคิดไงล่ะแม
1: ่ก็คิดว่าแม่กับคุณนบคบหากันฉันชู้สาวนะจ๊ะ
3: แล้วแม่ไม่ได้อธิบายให้พี่เขาฟังเหรอฮะ
1: อธิบายแล้วแต่คนเรานะนะถ้ามีอคติกับใครแล้วก็ต่อให้เอาเหตุผล108,009มาอ้างเขาก็ไม่ยอมฟังหรอกออส
3: แล้วไงล่ะฮะ
1: พี่เราเขาว่าคนอื่นจะต้องมองว่าแม่ไปแย่งสามีเขาน่ะ
3: แล้วกันพี่ป๊อคิดได้ยังไงเนี่ย
1: ก็ถึงว่าน่ะสิ
3: แปลกคนจริงๆเลย
1: อย่าไปว่าพี่เราเลย
3: โธ่ทำไมจะว่าไม่ได้ฮะแม่กับพี่ป๊อไม่มีเหตุผลนี
1: ่พี่เราเขาคงจะเคืองคุณนบนั่นแหละ
3: เคืองเรื่องอะไรฮะ
1: ก็เคืองที่แม่เปลี่ยนใจไม่ไปอยู่ต่างประเทศกับป๊อก็เพราะแม่เจอเพื่อนใหม่แล้วล่ะสิ
3: โธ่แม่เองก็ไม่อยากไปอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนี่ฮะ
1: ใช่จ้ะ
3: นั่นไงเรื่องที่แม่คบกับลุงลบอ่ะก็ไม่น่าเอาไปอ้างเลย
1: แต่พี่เราเขาจะเอามาอ้างแล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
3: พี่ป๊อดนะพี่ป๊อดทำตัวไม่มีเหตุผลซะเลย
1: ตกลงออสจะมารับแม่ใช่ไหม
3: ใช่ฮะเดี๋ยวผมไปรับแม่แต่งตัวรอเลยนะฮะ
1: จ้าม
3: ีอะไรอีกไหมฮะ
1: อ๋อไม่มีแล้วลูกแค่นี้นะ
3: ครับแม่
1: มาเร็วๆนะลูก
3: เดี๋ยวๆนะฮะ
1: ดีมากจ้า
3: ครับสวัสดีฮะแม่จะเจอกันนะ
1: จ้าสวัสดีลูก
4: ว่าไงพี
5: ่อยู่ไหน
4: ขับรถอยู่ฮะ
5: ไม่ได้อยู่ที่โรงเรียนหรอกนะ
4: เปล่าจะออกไปรับแม่ที่บ้านพี่อยู่บ้านหรือเปล่าเห็นแม่บอกว่าพี่เดินออกจากบ้านมีปัญหาอะไรเหรอ
5: ก็
4: ว่าไงฮะ
5: นิดหน่อยนะ
4: เรื่องอะไรพอจะบอกผมได้ไหม
5: ได้สิมันเป็นความลับนี่นะ
4: แล้วอะไรล่ะฮะ
5: ฉันผิดใจกับแม่นิดหน่อยนะ
4: เรื่องอะไรฮะ
5: ฉันไม่ชอบใจที่แม่ไปคบหากับลุงนบนายรู้จักลุงนบแล้วนี่นะ
4: ใช่ครับผมรู้จักดีลุงนบน่ะเคยมาสมัครเรียนคอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ของผม
5: แล้วนั่นก็เป็นต้นเหตุที่ทำให้แม่รู้จักกับลุงนบถูกต้องไหม
4: ใช่ฮะ
5: แต่ฉันไม่เห็นด้วยหรอก
4: พี่ไม่เห็นด้วยที่แม่ไปคบหาลุงนบนะฮะ
5: ใช่ฉันไม่ชอบใจนะลูกนะฉันว่าลุงนบในใจนั่นจะเหมือนมีอะไรอยู่อย่างนั้น
4: อะไรล่ะฮะ
5: ฉันว่าลุงนบอาจจะคิดนอกใจภรรยาตัวเองมาชอบแม่ของเราก็ได้นะตาออดนะ
4: พี่ออดอะไรทำให้พี่คิดอย่างนั้นน่ะ
5: ไม่รู้สินะฉันสงสารใจอ่ะนี่ฝากตาออดนะฉันสงสารใจแล้วไม่เคยพลาดเลยฉันค่อนข้างมั่นใจว่าลุงนบมีใจให้แม่เรา
4: แต่พันยาลุงนบเขาก็ยังมีชีวิตอยู่นะพี
5: ่ใช่ไหมได้ไปเห็นกับตามันหรือเปล่า
4: เห็นอะไรฮะ
5: ก็เห็นภรรยาของลุงนบที่บ้านเขาหรือเปล่าเอาอีกคำอะไร
4: ก็คำพี่เนี่ยสิถามแปลกผมจะไปเห็นเขาได้ยังไงเล่าผมก็แค่รู้ว่าลุงนบเขามีพันยามีลูกและครอบครัวเขาก็มีความสุขดีก็เท่านั้นเอง
5: นายรู้จักครอบครัวของเขาด้วย
4: ไม่รู้จักเลยแต่ก็แปลกนะพี
5: ่แปลกอะไร
4: แปลกตรงที่ว่าผมมีความรู้สึกว่าผมรู้จักลุงนบมาก่อนหน้านี้แต่ก็นึกไม่ออกว่าเคยรู้จักที่ไหนเมื่อไหร่มันคุ้นหน้าคุ้นตาจังเลย
5: คนบางเพศเหมือนกันเนี่ยอาจจะเคยเห็นกันที่ไหนหรือว่าเดินชนที่ไหนสักแห่งก็ได้นี่นะนายรู้สึกอะไรกันตั้งนานแล้ว
4: ว่าผมอาจจะเคยเห็นลุงนบตอนผมเด็กๆอ่ะพอโตแล้วผมก็เลยจำไม่ได้นะพี
5: ่เอาเหอะยังไงก็ช่างฉันอยากจะขอร้องนายเรื่องด้วย
4: อะไรอ่ะพี
5: ่นายอย่าคล้อยตามแม่สักทุกเร รื่องนะ
4: คล้อยตามเรื่องอะไร
5: ฉันมีความรู้สึกว่าการที่แม่ให้นายไปบ้านหลุมนกคราวนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลก็ได้
4: แล้วมันอะไรอ่ะพี
5: ่ไม่รู้ฉันแค่แอบได้ยินแม่คุยโทรศัพท์กับลุงนกนั่น
4: พี่ได้ยินว่าไง
5: ฉันได้ยินแม่เรียกชื่อของใครคนหนึ่งด้วยนะ
4: ก็ใครล่ะพี
5: ่เดี๋ยวชื่อ
4: ตกลงแม่เรียกชื่อใครพี
5: ่ได้ยินแม่เรียกชื่ออะไรหวานหวานอะไรเนี่ยนะแต่ฉันไม่รู้หรอกว่าเป็นใคร
4: หวานเหร
5: อ
4: ชื่อหวานเฉยๆอ่ะพี่
5: ใช่น่าจะเป็นชื่อเล่นของใครสักคนหนึ่งหรืออาจจะเป็นลูกสาวของลุงนบก็ได
4: ้ลูกสาวลุงนบเหรอ
5: เออใช่เลย
4: แล้วพี่คิดไงอ่ะ
5: ฉันว่าบางทีนะแม่กับลุงนบเนี่ยอาจจะมีความคิดเดียวกันก็คืออ
4: ะไรล่ะพี่ว่ามาเธอกำลังฟังอยู
5: ่พวกเขาอาจอยากจะให้นายรู้จักหวานและสิทธิ์สรุปกับเป็นกรณีพิเศษฉันพูดอย่างเงี้ยนายคงเข้าใจความหมายของฉันดีนะออดนะ
4: พี่ป๊อดพี่คิดว่าแม่กับลุงนบอยากจะให้ผมลงเอยกับหวานอะไรนั่นเหรอฮะ
5: ฉันคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นไม่งั้นแม่วางสายลุงนบแล้วทุกวันต้องรีบให้นายเอารถไปรับแม่ด้วยแล้วไปรับที่บ้านลุงนบนี่ก็แสดงว่าลุงนบเนี่ยจะต้องให้ลูกสาวที่ชื่อหวานกลับมาที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะไปที่กรุงเทพหรือที่ไหนก็ได้นะออด
4: เหรอฮะ
5: เออดีออด
4: ครับพี
5: ่ยังไงก็แล้วแต่ฉันอยากให้นายนะตรึกตรองให้ดีๆนะอย่าตามใจแม่ถ้าใจของนายไม่ได้รักผู้หญิงคนนั้นแล้วก็จะเกรงใจใครจะไม่กล้าพูดอะไรยอมแม่ไปทุกเรื่องนายอย่าลืมนะว่าชีวิตคู่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของนายนายจะต้องเป็นคนเลือกและตัดสินใจตัวนายเองจะไม่คนอื่นมาตัดสินใจแทนนายแบบนี้ไม่ได้เด็ดขาดนายเข้าใจที่ฉันพูดไหม
4: เข้าใจฮะ
5: ดีดีนายต้องเข้าใจนะฉันเองก็อยากให้นายนะมีความเป็นตัวเป็นตนเองให้มากที่สุด
4: ขอบคุณครับพี่ที่เตือน
5: ฉันอยากให้แม่ไปอยู่กับฉันที่ต่างประเทศนะแต่ถ้านายยอมแม่ฉันว่าแม่จะต้องเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ยอมไปกับฉันแน่นอนเลย
4: ข้ออ้างยังไงอ่ะพี
5: ่ก็อ้างว่าที่ว่าแม่อยากอยู่ดูแลครอบครัวนายนะสินะถ้านายยอมแม่นายก็อาจจะต้องลงเอยกับผู้หญิงที่ชื่อหวานอะไรนั่นก็ได้แล้วนายกับผู้หญิงคนนั้นก็จะต้องมีลูกด้วยกันแม่ก็จะอ้างว่าอยากอยู่เลี้ยงหลานที่นี่ฉันไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนั้นหรอกนายเข้าใจที่ฉันพูดไหมฮะ
4: เพราะว่าไม่เกี่ยวกันมั้งพี่
5: เกี่ยวสิออด
4: มันจะเกี่ยวยังไงถ้าแม่อยากไปกับพี่ยังไงแม่ก็ไปอยู่นั่นแหละแต่เมื่อแม่ไม่อยากไปด้วยต่อให้พี่ฉุดแม่ยังไงแม่ก็ไม่ไป
5: ฉันรู้และฉันก็รู้อีกด้วยว่าแม่จะต้องเกรงใจฉันไม่กล้าปฏิเสธฉันแน่นอนแต่ถ้ามีเรื่องของนายขึ้นมาแล้วก็แม่จะต้องหยิบยกเรื่องของนายมาเป็นข้ออ้างได้แล้วฉันก็คัดค้านแม่ไม่ได้ซะด้วยสิเพราะฉะนั้นฉันอยากจะขอร้องนายอย่าทักใจแม่เอาหัวใจตัวเองมาเป็นเครื่องตัดสินก็ใจไหม
4: ครับพี
5: ่รับปากฉันแล้วนะ
4: ฮะเดี๋ยวที่พี่เดี๋ยว
5: อะไร
4: ผมนะไม่ได้รับปากพี่นะ
5: อ้าวเฮ้ยมันยังไงกันวะเนี่ย
4: คือผมยังไม่รู้เลยว่าคนชื่อหวานอะไรนั่นเป็นใครแล้วมาเกี่ยวกับแม่กับผมยังไงยังไงก็รอดูต่อไปก่อนดีกว่า
5: ไปด้วยนายรับปากฉันได้ไหมล่ะ
4: รับปากอะไรอีกล่ะพี
5: ่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามนายอย่าไปตกปากรับคำอะไรกับผู้หญิงเกี่ยวกับผู้หญิงคนที่ชื่อหวานได้ไหมฮะ
4: ผมก็บอกพี่แล้วไงว่าผมจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะรับปากพี่ได้ยังไง
5: นี่หมายความว่าถ้าแม่ขอร้องนายนายจะยอมทำตามคำสั่งแม่งั้นเหรอ
4: ไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อย
5: แล้วมันยังไงอ่ะ
4: ก็มันไม่มีอะไรทั้งนั้นน่ะ
5: ไม่มีอะไรแต่ว่านายไม่ยอมรับปากฉันแสดงว่านายเองก็คงจะเคยผ่านหูชื่อผีคนนั้นมาก่อนเนี่ยนี่ไม่ใช่ไหม
4: เปล่าฮะ

0: นายจะเชื่อกันเหรอ
1: ก็ผมพูดความจริงนะ
0: เมื่อนายรับปากฉันไม่ได้ก็สุดแท้แต่นายก็แล้วกันนะฉันคู่ข้าวอะไรนายไม่ได้หรอกแต่ว่าฉันอยากจะเตือนสตินายอย่างว่าถ้าจะลงเอยกับใครขอให้นายเป็นคนตัดสินใจด้วยใจนายเองไม่ใช่ให้ผู้ใหญ่เห็นดีเห็นงามด้วยเข้าใจไหม
1: พี่มีเรื่องพูดกับผมแค่นี้ใช่ไหม
0: ทำไมนายเบื่อจะฟังฉันพูดแล้วหรือไงวะ
1: เปล่าผมกำลังจะเลี้ยวรถเข้าบ้าน
0: อ้าวนี่นายไปถึงบ้านเขาแล้วเหรอนาย
1: ฮะแม่ให้มารับไปบ้านลุงนบ
0: เอาเป็นว่าฉันอยากให้นายมีสติแล้วก็คิดสนิทก็แล้วกันนะ
1: ฮะแค่นี้ก่อนนะพี่นะผมจะจอดรถละ
0: เอาสิ
1: สวัสดีฮะ
0: สวัสดี

0: ออสมาแล้วเหรอลูก
1: แม่แหม
0: ดีดีงั้นเราไปกันเลยนะลูก
1: ไม่นั่งข้างหน้านะฮะหรือว่าจะนั่งข้างหลังก็ได้นะฮะ
0: นั่งข้างหน้าดีกว่าจ้า
1: ผมเปิดประตูให้แม
0: ่จ้าขอบใจลูก
1: พร้อมนะแม่
0: จ้าสตาร์ทรถไปกันเถอะจ้า
1: ไปเดี๋ยวนี้แล้ว

0: แม่แม่ผมพาไปบ้านลุงนบทำไมอ่ะ
1: ไปถึงบ้านลุงอนบออดก็รู้เองนะจ๊ะ
0: แม่ทำเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างไม่อยากบอกผมตอนนี้งั้นแหละจริงไหมฮะแม
1: ่ความลับอะไรล่ะ
0: ไม่รู้สิผมว่าแม่มีความลับเลย
1: ไม่มีหรอกแม่ไม่มีความลับอะไรทั้งนั้นแม่ก็แค่อยากจะให้ออดไปเห็นกับตาตัวเองมันก็เท่านั้นแหละ
0: เอ๊หรือจะเป็นจริงอย่างที่พี่ปอดว่าเยหวานอะไรนั่นน่าจะเป็นลูกสาวลุงนกแล้วที่แม่ให้เราพาไปแบบนี้หมายความว่า

0: จ้าด่างหยุดเห่าเดี๋ยวนี้นะเห่าอะไรนักหนาไม่เคยเห็นหน้าคนมาหรือไงเหรอนี่ไม่ต้องมากระดิกหางมารู้ความหน่อยเลยไปๆๆจะไปไหนก็ไปแขกพิเศษของฉันมาอย่าส่งเสียงดังอีกล่ะ
1: พ่อใครมาคะ
0: อ๋อหวานอยู่ไหนอะเหรอได้ยินแต่เสียงน่ะ
1: อยู่หลังบ้านจ้ะพ
0: ่อโอ้นี่ยกน้ำฝนมาให้แขกหน่อยสิสองที่นะลูก
1: ค่ะพ
0: ่อคุณอรสาโอ้ยมาถึงแล้วเหรอเนี่ยฮะ
2: สวัสดีค่ะคุณโน
0: สวัสดีสวัสดีอ๋ออาจารย์คมสันน่ะก็มากับคุณแม่ด้วยเหรอเนี่ย
3: ครับสวัสดีครับลุง
0: โอ้สวัสดีอาจารย์เชิญบนบ้านก่อนเถอะอย่านั่งบนศาลาหน้าบ้านเลยศาลาไม้ไผ่ไม่เหมาะที่จะให้อาจารย์นั่งหรอก
3: ไม่เป็นไรหรอกครับยังไงก็ได
0: ้ไม่เป็นไรไม่ได้หรอกนะเชิญบนบ้านดีกว่านะเชิญเชิญเชิญ
3: ขอบคุณนะ
0: เชิญครับคุณอรสา
2: ขอบคุณค่ะเราขึ้นไปบนบ้านกันเถอะออส
3: ไปฮะแม
1: ่น้ำฝนมาแล้วค่ะ
2: ดีจังเลยที่นี่มีน้ำฝนไว้ดื่มบ้านฉันน่าจะมีน้ำฝนดื่มบ้างนะเนี่ย
0: ก็ทำได้นี่นาแถวบ้านเราน่ะน่าจะรองน้ำฝนไว้ดื่มได้มีองค์ขนาดใหญ่ใช้รองน้ำฝนสัก10-20ใบรองทิ้งไว้ข้ามปีแล้วเอามาดื่มเหมือนเป็นน้ำทิพย์จากสวรรค์สดชื่นอย่าบอกใครเชียว
3: บ้านผมอยู่ในเมืองไม่เหมือนบ้านลุงที่อยู่ในสวนหรอกฮะ
0: ไม่เหมือนยังไงเหรอในเพชรบุรีไม่ได้เลวร้ายเหมือนในกรุงเทพสักหน่อย
3: ถึงจะมีมลพิษทางอากาศต่ำกว่ากรุงเทพก็จริงแต่ก็มีมลพิษนะครับในเมืองนะรถราวิ่งมาทั้งวันไม่เหมาะที่จะรองน้ำฝนไว้ดื่มหรอกครับ
0: อ๋อเหรอ
3: ฮะ
2: ออดลูกฉันเขาก็พูดมีเหตุผลดีนะคะอันที่จริงอยู่ในเมืองก็มีน้ำประปาบริการถึงบ้านอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องรองน้ำฝนเหมือนอยู่ในสวนอย่างนี้แล้วล่ะค่ะ
0: แต่บ้านผมน่ะก็มีน้ำประปาถึงเหมือนกันนะคุณอรสาแต่ก็ใช้น้ำประปาทำอย่างอื่นส่วนเรื่องน้ำดื่มผมยังยินดีที่จะใช้น้ำฝนอยู่ผมว่าน้ำฝนเป็นวิถีชาวบ้านสมัยโบราณดีนะ
2: จริงค่ะแล้วนี่หนูก็คืออ
0: ๋อลืมแนะนำไปเลยผมมู่แต่คุยเรื่องน้ำฝนเพลินไปหน่อย
2: ไม่เป็นไรหรอกค่ะใช่หวานที่คุณนพพูดถึงหรือเปล่าคะ
0: อ๋อครับนั่นแหละหวานลูกสาวคนเล็กของผมชื่อจริงว่าเยรองหวานเอ้ยนั่นคุณรสาเพื่อนของพ่อนะจ๊ะ
4: สวัสดีค่ะคุณป้า
2: ไหว้พระเถอะจ้าหนูสวยมากเลยรู้ไหม
4: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วนั่นอาจารย์คมสันอาจารย์เขาเปิดโรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์ในเมืองเป็นลูกชายคนเล็กของคุณอรสาน่ะรู้จักกันเอาไว้นะลูกนะ
4: สวัสดีค่ะอาจารย
3: ์สวัสดีเชื่อเยลองเหรอครับ
4: ค่ะ
3: อ๋อผมนึกออกแล้ว
2: เอ๊ะตาออดเรานึกอะไรออกเหรอ
0: นั่นสิอาจารย์นึกเรื่องอะไรออกเหรอครับ
3: คนที่ชื่อเยลองเนี่ยน่าจะเป็นคนเดียวกันเพราะผมว่าไม่น่าจะมีใครชื่อนี้หรอก
2: มันยังไงกันนะเรารู้จักกับหวานมาก่อนหรือไงตาออส
0: เออนั่นน่ะสิอาจารย์ไปรู้จักกับลูกสาวฉันตอนไหนล่ะเนี่ย
4: อาจารย์รู้จักฉันเหรอคะ
3: เดี๋ยวก่อนนะขอถามอะไรหน่อย
4: ค่ะเชิญถามมาได้เลยค่ะ
3: เยรองนี่คือน้องสาวของตราใช่ไหมตราที่มีชื่อเต็มๆว่าย่าตราน่ะ
4: อาจารย์รู้จักพี่ตราด้วยเหรอคะ
0: อ้าวนี่มันยังไงกันล่ะฮะอาจารย์รู้จักลูกสาวคนโตของฉันเหรอเนี่ยเอ๊ะมันยังไงกันล่ะ
5: ท่านกำลังฟังวันหวานยังหวานแววจากคณะเกตทิพ
6: ย์ไหวไหมเนี่ยสิงโตเจ็บก้น
7: เมื่อมีอาการฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: คิดออกแล้ว
7: ฤทธิ์สีดวงทวารหนัก3ก๊ก3ก๊กเป็นยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนัก
6: พริ้วเลย
7: มีทั้งชนิดแคปซูลและชนิดลูกกลอนดั้งเดิมมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป3ก๊ก
8: ยกสุดท้ายยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองใช้มาทาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาป๊อกน้ำมันยาป๊อกกล่องสีเขียวตรามือรับเหรียญทองมันเท่าการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
7: อย่าปล่อยให้ฤทธิ์สีดวงทวารเรื้อรัง3ก๊กดราฟ500ชนิดแคปซูลยาบรรเทาฤทธิ์สีดวงทวารหนักดราฟ500 3ก๊กมีจำหน่ายตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปชนิดลูกกรดั้งเดิมต้นตำรับ3ก๊กอยู่คู่คนไทยมานานกว่า40ปี3ก๊ก3ก๊กก๊กก๊ก
4: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์

0: ผมนึกอยู่ตั้งนานว่าผมเคยเห็นหน้าลุงที่ไหนที่แท้ก็ตอนผมยังเป็นเด็กนั่นเองอะ
1: มันยังไงกันล่ะเนี่ยอาจารย์เป็นเพื่อนลูกตรายตั้งแต่ยังเด็กเหรอเนี่ย
0: ฮะลุงเราเรียนโรงเรียนเดียวกันตอนอยู่มัธยมต้นนะฮะพอมัธยมปลายผมก็ไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียผมเพิ่งห่างกับตราเข้าตอนสมัยมัธยมปลายนี่แหละครับจากนั้นก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วอาจารย์เคยมาเที่ยวที่นี่หรือเปล่าล่ะ
0: ไม่หรอกฮะผมเห็นลุงตอนที่ลุงไปส่งตราเข้าที่โรงเรียนนั่นแหละฮะผมยังเคยยกมือไหว้ลุงตั้งหลายครั้งเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นล่ะผมยังเด็กลุงคงจำผมไม่ได้แล้ว
1: โอ้บอกตามตรงเลยนะว่าจำไม่ได้จริงๆไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่าจะบังเอิญกันขนาดนี้
2: นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยแล้วตอนนี้ลูกสาวคนโตของคุณนบอยู่ไหนล่ะคะ
1: อยู่กรุงเทพอ่ะ
0: ตราเขาทำงานที่ไหนเหรอฮะผมไม่ได้ข่าวเขาเลยอ่ะ
1: เพราะลูกตราจบปริญญาตรีสาขาการบัญชีแล้วก็สอบเข้ารับราชการได้ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยเนี
2: ่ยแบบนี้ก็ต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีสิเนี่ย
1: แหมยังไม่ได้ก้าวหน้าไปไหนเลยก็ต้องลาออกมาซะแล้วละ
2: ทำไมล่ะคะ
0: นั่นสิฮะทำไมเหรอฮะลุง
1: ก็ลูกตราน่ะแต่งงานกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเขาก็เลยให้ลูกตราน่ะลาออกเสียให้มาเป็นคุณนายดูแลลูกอยู่บ้านน่ะนะ
2: แบบนี้ก็ดีสิคะคุณนบลูกสาววาสนาดีเหลือเกินนะเนี่ย
1: จะว่าดีก็ดีอยู่หรอกเพราะเรื่องการเงินไม่ค่อยขาดมือเลยแต่ก็อย่างว่าแหละนะปัญหาครอบครัวก็มีมั่งแหละเป็นคู่ผัวตัวเมียกันแล้วเรื่องหึงหวงก็เข้าหูประปรายอยู่เหมือนกันน่ะนะ
2: ธรรมดาค่ะคุณนบเรื่องผัวเมียมันก็หนีไม่พ้นเรื่องของมือที่สามนั่นแหละค่ะแต่ว่าคนเป็นเมียก็ต้องอดทนใจเย็นมีเหตุผลไม่หูเบาจิตใจต้องหนักแน่นเข้าไว้ไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการคลองคู่เชียวนะคะคุณนบ
1: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่เท่าที่รู้มาเนี่ยลูกตราเป็นคนหัวรั้นอยู่สักหน่อยและที่สำคัญเป็นคนหูเบาซะด้วยสิเชื่อคนง่ายเหลือเกิน
2: แบบนี้ก็แย่หน่อยนะคะมันอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เตียงหักได้นะคะ
1: นั่นแหละเท่าที่รู้มาตอนนี้ลูกตราน่ะก็ล่ำจะยากับผัวเขาแล้วล่ะ
0: ฮะอะไรนะลุงเรื่องจริงเหรอฮะ
1: จริงลูกตราน่ะไปทำศัลยกรรมใบหน้าที่พัทยาอยู่เพราะไปเชื่อเพื่อนเป่าหูหาว่าเมียน้อยของพ่อนินน่ะพูดว่าลูกตราหน้าเหี่ยวแก่ไปแล้วพ่อนินเลยนอกใจไปมีเมียน้อยนอกบ้านพอรู้เรื่องเท่านั้นแหละเอะอัจฉยากับพ่อนินให้ได้แล้วก็ตัดสินใจไปทำศัลยกรรมใบหน้าเพื่อให้ตัวเองน่ะดูสวยปิ้งปังขึ้นมาน่ะ
2: ลูกสาวของคุณนบคนนี้หน้าแก่จริงๆเหรอคะ
1: โอ้ไม่เลยแกยังดูหน้าใสอยู่ตลอดเวลาเลยสมัยสาวๆไปยังไงมีลูกสองคนแล้วก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยแต่แกเป็นคนไม่ค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเองฟังเพื่อนเป่าหูว่าหูเบาว่างั้นเถอะ
2: แบบนี้ก็แย่สิคะอยู่ดีๆก็ให้หมอลงมีดให้เจ็บตัวซะอย่างนั้นแหละ
1: นั่นแหละเห็นแม่ของลูกตราบอกว่าพ่อออกจากโรงพยาบาลแล้วจะขอหย่ากับพ่อนินเลย
2: สามีของลูกสาวคนนั้นของคุณน่ะชื่อนินเหรอคะ
1: ชื่อเล่นว่านินชื่อเต็มๆว่าธนิน
2: อ๋อเหรอคะ
1: ครับ
2: เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยเหรอคะ
1: นั่นแหละพวกเขาเจอกันที่นั่นลูกตราเคยเป็นลูกน้องของพ่อนินมาก่อน
2: อ๋อเหรอคะ
1: ครับ
0: ตราเคยกลับมาที่นี่บ้างไหมฮะลุง
1: ก็มาอยู่เหมือนกันนะแต่เป็นเทศกาลสำคัญน่ะปีละครั้งสองครั้งเท่านั้นแหละไม่ได้มาบ่อยนักหรอกเขามีภาระต้องดูแลลูกๆนะ
0: ครับหวาน
3: ค่ะ
0: พี่ขออะไรอย่างได้ไหม
3: อะไรคะพี่ออต้องบอกก่อนนะคะว่าขออะไรหวานให้ได้ก็จะให้แต่ถ้าให้ไม่ได้ก็จนปัญญานะคะ
0: พี่เชื่อว่าหวานนะให้ได้แน่นอน
3: ถ้างั้นก็จะให้ค่ะพี่จะขออะไรอะคะ
0: พี่ขอเบอร์ของตราเขาหน่อย
3: อ๋อนึกว่าขออะไรที่แท้ก็เบอร์พี่ตรานั่นเอง
0: พี่พูดไร้สาระมากใช่ไหม
3: เปล่าหวานไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะคะพี่ออส
0: งั้นก็แล้วไปตกลงให้พี่ได้ใช่ไหม
3: ก็ได้สิคะแหมแค่เบอร์โทรพี่ตราทำไมจะให้พี่ไม่ได้ล่ะคะพี่เมมเบอร์พี่ตราไว้ในมือถือเลยค่ะ
0: อาจ้ะว่ามาเลย
3: ค่ะ086
0: เรียบร้อยแล้วจ้าขอบใจมากนะ
3: ค่ะเป็นไรค่ะแต่ว่า
0: อะไรจ้า
3: พี่จะโทรไปคุยกับพี่ตราในฐานะอะไรล่ะคะ
0: อ
3: ้
0: าวก็เพื่อนน่ะสิมีอะไรเหรอ
3: ก็นึกว่าพี่ออจะโทรไปหาพี่ตราในฐานะแฟนเก่าซะอีกนะคะ
0: หวานเออเธอรู้หรือว่าพี่กับตราน่ะตอนวัยรุ่นเราเป็น
3: ก็รู้สิคะรู้ตั้งแต่พี่ออจีบพี่ตราใหม่ๆด้วยนะคะเนี่ย
0: จริงเหรอ
3: จริงสิคะตอนนั้นน่ะพี่ตราพูดถึงพี่ออสอยู่ตลอดเวลาเลยล่ะเขาปลื้มพี่ออสมากเพราะตอนนั้นพี่ออสนั้นหล่อมากแล้วเท่าที่รู้นะคะพ่อแม่พี่ออสก็รวยด้วยในขณะที่พวกเราเป็นชาวสวนเท่านั้นเอง
0: ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าตราน่ะเขาพูดถึงพี่ให้เธอฟังบ่อย
3: ตอนนั้นน่ะหวานเรียนไล่ตามพี่ตราอยู่2ปีค่ะพี่ตรามีอะไรก็จะคุยกับหวานตลอดเลยค่ะค่ะ
0: ไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะมาเจอกันอีกนะตอนแก่ๆเนี่ย
3: แหมเชิญพี่ออสแก่เป็นคนเดียวเถอะค่ะหวานเนี่ยยังไม่อยากแก่หรอก
0: ทำไมอ่ะ
3: อ้าวก็หวานยังเป็นนางสาวอยู่นี่นาไม่ได้แต่งงานซะหน่อยจะแก่ได้ไงอ่ะ
0: พี่เองก็ยังโสดเหมือนกันนะหวาน
3: ไม่อยากจะเชื่อหรอกค่ะ
0: เชื่อเถอะนะพี่ยังไม่มีใครจริงๆ
3: แล้วมาบอกหวานทำไมไม่ทราบ
0: ก็ไม่มีอะไรอยากให้หวานรู้ไว้ไง
3: รู้แล้วทำไมคะ
0: เราสองคนจะได้คบกันง่ายขึ้นไม่ต้องระแวงใครไงเล่า
3: พี่ออส
4: เป็นยังไงมั่งล่ะฮะ
0: อะไรคะแม
4: ่รู้จักกับหนูหวานแล้วรู้สึกยังไงมั่ง
0: ก็เคยรู้จักกันตอนวัยรุ่นนะฮะแม
4: ่ตอนนี้กับตอนนั้นมันต่างกันหรือเปล่า
0: ตอนนั้นมันยังเด็กก็คิดตามประสาเด็กนะฮะแม
4: ่แล้วตอนนี้ล่ะ
0: ตอนนี้ก็เป็นผู้ใหญ่กันแล้วก็คิดตามประสาผู้ใหญ่สิฮะ
4: แล้วมันยังไงอ่ะคิดตามประสาผู้ใหญ่ของเรานะฮะ
0: ก็คือว่า
4: พูดมาตามตรงเถอะไม่ต้องมาปิดบังแม่หรอก
0: ก็ไม่มีอะไรมากหรอกฮะแม
4: ่ไอ้ที่ไม่มีอะไรมากอ่ะแล้วมันยังไงล่ะจ๊ะอ้าวหัวเราะอะไรคิดอะไรในใจอย่างนั้นหรอ
0: ผมรู้นะแม่คิดอะไรอยู่อ
4: ่
0: ะ
4: แน่ถ้ามาเป็นรู้ใจแม่อีกนะ
0: จริงๆนะแม่ผมรู้ว่าแม่กำลังคิดอะไรอยู่จริง
4: ๆถ้ารู้ก็ตอบแม่มาสักทีสิว่าเราอะคิดยังไงกับหนูหวานมั่งล่ะ
0: เออบ่อยก็ดีนะฮะ
4: ดีของเรามันยังไงแม่ไม่เข้าใจความหมายของลูกพูดให้ตรงประเด็นหน่อยสิจ๊ะ
0: ก็เป็นคนดีนิสัยดีทำกับข้าวอร่อยด้วย
4: เหมาะจะเป็นแม่สีเรือนว่างั้นเหอะ
0: แม่ถามผมเหรอ
4: ใช่ใช่หรือเปล่าล่ะ
0: ก็แม่มีคำตอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะ
4: อ๋อจ๊ะ
0: ฮะแม
4: ่อายุของลูกอ่ะก็มีน้อยแล้วนะแม่ว่าสมควรแก่เวลาแล้วที่ลูกเนี่ยจะหาใครสักคนมาดูแลลูกแม่น่ะก็อายุมากแล้วทำอะไรก็ไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดินเหินก็ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ยืนนานๆก็ปวดเข่าเมื่อยขาทำอะไรหนักหน่อยก็ปวดโน่นปวดนี่จนแม่รู้สึกว่าระยะ 2-3 ปีมาเนี่ยแม่แก่ลงไปเยอะทีเดียวเชียวล่ะ
0: ผมเข้าใจที่แม่พูดฮะ
4: แม่อยากให้ลูกมีครอบครัวสักทีดูอย่างเพื่อนเราสิ
0: เพื่อนผมคนไหนอะ
4: ลูกสาวคนโตของคุณนพยังไงล่ะ
0: อ๋อตราเหรอฮะทำไมฮะแม่
4: เขารุ่นเดียวกับเราแต่เขามีลูกถึง2คนแล้วนะเรียนมหาลัยคนหนึ่งเรียนอยู่ม.ปลายคนหนึ่งแล้วนะแล้วเราล่ะเราก็อายุเท่าเขาเรากลับไม่มีเมียแล้วยังไงเนี่ยจะมีลูกทันใช้ได้ยังไงล่ะเหรอ
0: โอ้แม่ครับสมัยเนี้ยเขาไม่หวังพึ่งลูกกันแล้วล่ะฮะ
4: อย่าคิดอย่างนั้นสิ
0: ทำไมล่ะฮะ
4: ใครๆเขาก็มีหวังอาศัยลูกกันทั้งนั้นแหละเลี้ยงลูกก็ต้องอบรมสั่งสอนให้ได้ดีที่สุดสอนให้ลูกรู้จักบุญคุณคนรู้จักตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่อย่างนั้นจะเลี้ยงลูกไว้ทำไมล่ะให้ลูกเกิดมาแล้วมีชัยจะสักที่เลี้ยงโตไปวันๆเท่านั้นนะคนเป็นสัตว์ประเสริฐเราจะต้องสอนให้ลูกคิดเป็นทำเป็นคิดดีแล้วก็ต้องทำดีด้วยรู้ไหม
0: พูดง่ายฮะแม่แต่มันทำยาก
4: ทำยากขนาดไหนก็ต้องทำให้ได้ดูอย่างพ่อกับแม่เราสิถ้าไม่ตั้งใจไม่วางอนาคตให้ลูกแล้วลูกจะได้ดียังไงล่ะ
0: มันก็จริงของแม่นะฮะ
4: เพราะฉะนั้นออสควรจะแต่งงานได้แล้ว
0: กับใครนะฮะก็ผมยังไม่มีแฟนเลย
4: หนูหวานยังไงล่ะลูก
0: แม่ที่แม่ให้ผมมารู้จักกับหวานเพราะอยากให้ผมแต่งงานกับหวานใช่ไหม
4: แม่ยอมรับนะว่าแม่อยากเห็นลูกมีครอบครัวและก็มั่นใจด้วยว่าลูกของคุณนพจะต้องเป็นคนดี
0: แม่เอาอะไรไปมั่นใจอย่างนั้นนะครับ
4: เขาว่าดูช้างให้ดูหางดูนางให้ดูแม
0: ่ดูให้แน่ต้องดูให้ถึงยายใช่ไหมฮะ
4: ใช
0: ่ แต่ลุงนพเป็นผู้ชายนะฮะจะดูยังไง
4: คุณนพเป็นพ่อใช่ไหมลูก
0: ฮะเปลี่ยนจากการดูแม่ให้มาดูพ่อแทนเหรอฮะ
4: ใช่ล่ะจ้ะ
0: โอ้มั่วดีจริงๆเลยแม่เนี่ย
4: อ้าวก็เหมือนกันนั่นแหละพ่อกับแม่เป็นคนอบรมเลี้ยงดูลูก
0: คนที่เลี้ยงลูกจริงๆก็คือแม่ไม่ใช่พ่อสักหน่อยพ่อมีหน้าที่ทำมาหาเงินเอาเงินเข้าบ้านไม่มีเวลาอบรมเลี้ยงดูลูกหรอกฮะ
4: เอาเถอะจ้ะแม่มั่นใจนี่นา
0: แม่น่ะพอใจลุงนพก็เลยคิดว่าลูกสาวลุงนพอ่ะ

0: ที่พ่อจีบแม่ใหม่ๆพ่อทำอย่างนี้ใช่ไหม
1: ตอนพ่อกับแม่รักกันมีผู้ใหญ่ชักนำผู้ใหญ่ก็จัดการให้หมดรุ่นแม่น่ะไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธหรอกพ่อแม่บอกว่าผู้ชายคนนี้ดีต้องแต่งงานก็ต้องแต่งจะมาอ้างโน่นอ้างนี่อย่างลูกหลานสมัยนี้ไม่มีเด็ดขาด
0: ปากเปี้ยวขาเป๋ถ้าพ่อแม่ชอบก็ต้องแต่งเหรอฮะ
1: ถูกต้องถ้าพิการแต่ทั้งบ้านรวยมีปัญญาเลี้ยงดูครอบครัวก็ไม่เลวนะออส
0: หวังสมบัติหรือมั้งเนี่ย
1: ไม่ได้หวังสมบัติแต่ต้องดูว่ามีรากฐานทั้งครอบครัวมั่นคงก็พอที่จะนำพาครอบครัวไปได้ตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าต่างหากล่ะ
0: เอาเถอะผมไม่เกลียดเถียงกับแม่แล้ว

0: ผมส่งแม่หน้าบ้านนะไม่ขึ้นไปบนบ้านหรอก
1: ไม่ขึ้นไปดื่มอะไรสักหน่อยก่อนเหรอ
0: ไม่ครับผมจะไปที่โรงเรียนเลย
1: ติดสอนหรือไง
0: เปล่าแต่ต้องไปเคลียร์งานนะฮะแม
1: ่งั้นก็บีบแต่เรียกแม่บ้านมายกมะละกอขึ้นบ้านแล้วกันคุณนพให้มะละกอมาซะมากมายเลยเนี่ย
0: ฮะแม่
1: อ
0: ้
1: าวตะป๊อดเดินออกมาเองเหรอหน้า
0: ให้พี่ป๊อดหิ้วมะละกอให้ก็ได้นี่แม
1: ่ป๊อดป๊อดมาช่วยแม่หิ้วมะละกอขึ้นว่าหน่อยเร็ว
2: ฮะแม
0: ่มะละกออยู่หลังเบาะนะพี
2: ่อ๋อเออนายไม่ขึ้นเป็นบ้านก่อนหรือไง
0: ไม่ฮะจะเลยไปโรงเรียนเลยแม่สวัสดีฮะ
1: สวัสดีลูก
2: เออนี่ออส
0: ฮะพี
2: ่ตกลงแม่นายไปบ้านลุงนพทำไมอ่ะ
0: ก็ไม่มีอะไร
2: แล้วผู้หญิงที่ชื่อหวาน
0: อ๋อลูกสาวคนเล็กของลุงนพนะฮะ
2: เออได้เจอกันหรือเปล่า
0: เจอครับลุงนพแนะนำให้รู้จัก
2: นั่นไงนึกว่าไม่มีผิดยังไงซะลูกคนนั้นต้องแนะนำลูกสาวให้รู้จักกับนายแน
0: ่ก็แค่รู้จักอ่ะแต่ผมก็รู้จักหวานเข้ามานานแล้ว
2: เฮ้ยจริงเหรอวะ
0: จริงฮะ
2: เฮ้ยรู้จักกันได้ไงอ่ะ
0: ตอนเรียนมัธยมต้นน่ะตอนนั้นผมเป็นเพื่อนกับพี่สาวของหวานเขา
2: อ๋อเหรอ
0: ฮะ
2: แล้วตอนนี้เพื่อนนายอยู่ที่นั่นด้วยหรือเปล่า
0: ตราก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วอยู่กรุงเทพ
2: คนน้องล่ะ
0: หวานนั่นแหละฮะยังโสดฮะไม่มีใคร
2: นั่นไงเข้าล็อกเลย
0: โอ้ยไม่หรอกพี
2: ่ไม่ยังไงวะ
0: ผมจะไม่ได้คิดอะไรอ่ะไปไปพี่เอามะละกอขึ้นบ้านไปให้หมดเลย
2: หมดแล้ว
0: งั้นผมไปนะ
2: เออ
0: สวัสดีพี่
2: เออสวัสดีเออขับรถเดี๋ยวนี้

0: อ๋อแม่ฮะ
1: อะไรหึ
0: แม่คิดจะทำอะไรกันหน้าเนี่ย
1: เรื่องอะไรอีกล่ะ
0: ก็ที่แม่ให้ออดไปบ้านลุงนบนั่นไง
1: เราคิดว่ามีเรื่องอะไรอีก
0: แม่ใช่ออดเหรอลงเอยกับหวานอะไรนั่นใช่ไหม
1: ใช่
0: แม่โอ้นี่แม่คิดอะไรอยู่ฮะ
1: อ้าวแม่ก็คิดว่าน้องเราอะสมควรแก่เวลาที่จะมีครอบครัวได้แล้วนะสิเราเองก็ยังมีลูกแล้วด้วยเนี่ยข่าวเขาว่าเพื่อนรุ่นเดียวกันกับตาออดยังมีลูกโตขนาดเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะและน้องเราล่ะกับยังครองโสดอยู่อีกไม่รู้จะรอไปถึงไหนสินะ
0: ออดก็ไม่อยากมีภาระแม่จะหาภาระให้เขาทำไมฮะ
1: ภาระอะไร
0: ก็นี่ไงการที่ออดเนี่ยแต่งงานมันก็เพิ่มภาระขึ้นมามากมายแล้วนะแม
1: ่ฐานะอย่างตาออดมีภาระเพิ่มขึ้นแค่นั้นไม่มีปัญหาอะไรหรอกนะ
0: แต่ออดอาจจะไม่อยากแต่งงานก็ได้เขาอาจอยากจะอยู่เป็นโสดจนแก่เลยก็ได้นี่ครับแม่ก็
1: เราค่อยอย่าเดาส่งเดทหน่อยละป๊อด
0: จริงๆนะแม่นะผู้ชายสมัยเนี้ยครองโสดเป็นว่าเล่นเลย
1: ที่เป็นโสดเพราะเลือกมากต่างหากล่ะ
0: ไม่จริงเหรอ
1: จริงถ้าไม่เลือกมากก็มีประเภทหนึ่ง
0: อะไรฮะ
1: ก็เป็นตุ๊ดยังไงล่ะ
0: อ้าวแม
1: ่จริงๆนะป๊อดแม่มียอมนะถ้าออดเป็นตุ๊ดยังไงออดก็ต้องแต่งงานมีเมียมีลูก
0: ที่แม่ทำอย่างนี้นะเพราะแม่ต้องการจะอยู่เมืองไทยหาข้ออ้างที่จะไม่อยู่กับผมใช่ไหม
1: ไม่จริงแม่อยากให้น้องเรามีครอบครัวจริง
0: แล้วแม่ก็อ้างว่าอยากอยู่ดูแลครอบครัวตาออดที่นี่สินะใช่ไหม
1: แล้วแต่เราจะคิดแต่แม่อยากอยู่เมืองไทยมากกว่าอยู่ต่างประเทศแน่นอน
0: โอ้แม่
2: โทรมาแล้วเนี่ย
3: หน้าจอไม่ขึ้นชื่อมาหรือยังไงล่ะ
2: เบอร์แปลกๆค่ะ
3: เบอร์แปลก

0: ก็ไม่ต้องไปรับมันปล่อยให้มันดังไปเดี๋ยวสายก็หลุดไปเองนั่นแหละ
1: ไม่เอาอ่ะจะรับ
0: จะรับก็รีบรับอย่าปล่อยให้สายมันดังนานๆรำคาญ
1: ก็กำลังจะรับอยู่นี่ไงแม่ฮัลโหล
2: ฮัลโหล
1: ใครคะนั่นน่ะ
2: ผมออสนะ
1: ออสออสไหนคะ
2: ออสเพื่อนตอนเรียนมัธยมต้นไงจำไม่ได้แล้วเหร
1: ออ๋อจำได้แล้วที่แท้ก็ออสที่มีปานแดงที่ก้นเอง
2: ไม่น้อยหน่อยยัตรา
1: หรือไม่จริงล่ะ
2: ไม่จริงก้นจะไม่มีปานแดงอีกเธอว่าสักหน่อย
1: จริงเหรอ
2: จริง
1: ถ้างั้นทำไมเพื่อนๆถึงพูดถึงกันล่ะ
2: มันล้อเล่นต่างหากแล้ว
1: ไม่จริงมั้งฉันว่าเพื่อนพวกนั้นน่ะจะต้องจับนายแก้ผ้าแล้วก็เห็นปานแดงที่ก้นนายแน่นอนเลยอ่ะ
2: นี่เธอยังเหมือนเดิมเลยนะเธอเนี่ย
1: นายสบายดีเหรอ
2: สบายดีไอ้เธอสบายดีป่ะ
1: ตอนนี้ไม่สบายนะ
2: เป็นอะไร
1: ให้หมอผ่าตัดใบหน้าตอนนี้ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลที่พัทยาอยู่เลย
2: เฮ้ยนึกยังไงถึงให้หมอมีดกรีดเล่นฮะ
1: บ้าใครว่าให้หมอเอามีดกรีดเล่นล่ะฉันทำศัลยกรรมความงามบนใบหน้าถึงหักเลยยะ
2: เธอก็สวยอยู่แล้วแล้วไปทำทำไม
1: เฮ้ยนายไม่เห็นฉันในตอนนี้
2: มันเป็นยังไง
1: แกเหี่ยวนะสิ
2: จริงเหรอ
1: ก็จริงนะสิไม่งั้นน่ะฉันจะหาเรื่องเจ็บตัวทำไมล่ะ
2: ไม่ใช่เพราะเธอหูเบาไปเชื่อลมปากของเพื่อนหรอกเหรอ
1: ออสอย่ามาว่าฉันหูเบานะเดี๋ยวเถอะ
2: ก็เป็นเรื่องจริงนี่นาเธอน่าหูเบามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว
1: นี่อย่ามาทำเป็นรู้ดีหน่อยเลยนาแล้วเนี่ยนายได้เบอร์โทรฉันจากใครยะ
2: หวาน
1: นายเจอหวานที่ไหนอ่ะ
2: ก็ที่บ้านเธอนั่นแหละ
1: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออส
2: อะไร
1: เธอไปบ้านฉันมาหรือไง
2: ใช
1: ่นายไม่เคยไปบ้านฉันนายรู้จักบ้านฉันได้ยังไงอ่ะ
2: ฉันเป็นคนเมืองเพชรและตำบลที่เธออยู่ก็ไม่ได้กว้างใหญ่ไพศาลอะไรนักหนาจนหาไม่เจอนี่
1: ไม่ต้องเลยนะฉันนั่นรู้จักนายดีนายไม่มีวันควานหาที่อยู่ฉันหรอกยะแต่ถ้านายรู้ว่าฉันตายศพตั้งสวดอภิธรรมอยู่ในวัดไหนอย่างนั้นล่ะก็นายถึงควานหาที่อยู่ฉันไม่อย่างนั้นน่ะนายไม่มีวันทำอย่างนั้นแน่นอนนั่นไงนั่นไงฉันพูดถูกต้องใช่ไหมล่ะโถเอ้ย
2: รู้ใจสิอีกเนี่ย
1: นี่นายบอกมานะนายไปบ้านฉันได้ไงแล้วรู้ได้ยังไงว่าหวานอยู่บ้านเราไม่ได้ติดต่อกันเป็นชาตินึงแล้วละมั้งเนี่ย
2: นี่อย่ามาว่าฉันนะเราเคยสัญญากันว่าไงจำได้หรือเปล่า
1: สัญญาอะไรล่ะ
2: ก็สัญญากันว่าเราจะรักกันจนวันตายไง
1: ก็ใช่ทุกวันเนี้ยฉันก็ยังรักนายอยู่นะ
2: เฮ้ยไม่ต้องพูดดีหน่อยเลยถ้ารักฉันจริงเธอจะรีบแต่งงานไปทำไม
1: อ้าวรักก็ส่วนรักสิแต่งงานก็ส่วนแต่งงานสิยะ
2: จะบ้าเหรอเรารักกันเราก็ต้องแต่งงานกันสิแต่เธอทิ้งฉันไปแต่งงานได้ยังไง
1: นี่นายบอกนะว่านายยังโสดอยู่น่ะ
2: ก็ใช่ดิเราสัญญากันแล้วอ่ะฉันก็ต้องรอเธอคนเดียวสิ
1: ไม่ต้องเลยนี่ออส
2: อะไร
1: บอกมาตามตรงดีกว่านายแต่งงานแล้วหรือยัง
2: ยัง
1: โหไม่อยากเชื่อเลยอ่ะ
2: จริงๆ

0: กาโน่กาโน่กาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่ยาน้ำว่านชักมดลูกกาโน่เป็นยาผลิตจากสมุนไพรมีสรรพคุณแก้ประจำเดือนมาไม่ปกติเป็นยาฟอกเลือดจัดจำหน่ายโดยบริษัทเวชภัณฑ์ยากาโน่ป๊อกซอฟตี้จำกัดเครื่องหมายการค้าตรามือรับเหรียญทอง
1: คุณสามารถรับฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ได้ผ่านทางช่อง YouTube คณะเกียรติทิพย
2: ์คุณสามารถเลือกฟังเวลาไหนๆก็ได้ครบทุกรสสะกดทุกอารมณ์ต้องฟังละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ
3: ์ละครวิทยุคณะเกียรติทิพย์ฟังเพลินทุกที่เติมเต็มทุกอารมณ์
4: ท่านผู้ฟังที่รักวันหวานยังหวานแว่วเจอบทประพันธ์ของวรางคณามริสาวาดวงกตจัดทำเป็นละครวิทยุจากการแสดงของคณะเกตทิพย์รัฐยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งรุ่งสยามบันทึกเสียงกัลยาจินพงศ์ควบคุมการแสดงรุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามวันหวานยังหวานแว่วในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิพย์จะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ

0: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
1: หลายคนเนี่ยเช่าพระสำหรับการบูชานะครับแต่ก็มีอีกหลายคนที่ทั้งบูชาและก็เก็งกำไรสำหรับในอนาคตนะครับซึ่งตอนนี้ในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีผู้สูงอายุหลายคนได้มีการนำเอาพระที่เก็บเอาไว้มาให้เหล่าบรรดากูรูช่วยดูตีราคาแต่ด้วยความที่ประสบการณ์น้อยบางคนเนี่ยอาจจะโดนเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวนะครับวันนี้ผมก็เลยนัดเซียนพระชื่อดังที่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากว่า40ปีอยากให้เขาช่วยดูแล้วก็ให้คำแนะนำรวมไปถึงข้อควรระวังสำหรับเซียนพระมือใหม่จะมีอะไรบ้างนั้นเราไปดูกันเลยครับการเช่าพระหมายถึงการซื้อเพื่อบูชาแต่ในวงการพระเครื่องไม่นิยมใช้คำว่าซื้อเพราะวัตถุมงคลไม่ได้ถูกมองว่าเป็นสินค้าที่ตีราคาได้เหมือนสินค้าทั่วไปจึงใช้คำว่าเช่าเพื่อสื่อถึงการนำมาครอบครองและบูชาด้วยปัจจัยเหล่านี้ทำให้วงการพระเครื่องได้รับความนิยมจากผู้คนที่หลากหลายกลุ่มด้วยเรื่องราวของความศรัทธาคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ
2: ์มันก็ต้องมีประสบการณ์ด้วยนะครับประสบการณ์ด้วยคือการเข้ามาเรียนรู
3: ้
2: นะครับจะด้วยตัวเองหรือจะเป็นพวกครูพักรักจำทุกวงการขึ้นชื่อว่าเซียนเนี่ยคนนอกวงการจะกลัวไปหมดแล้วแต่จริงๆแล้วในทุกวงการก็จะมีคนทั้งดีและคนทั้งไม่ดีถ้าเกิดว่าเข้ามาวงการใหม่ๆเนี่ยเราก็สอหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆของแท้ของเก๋มันต่างกันอยู่แล้วนะครับอายุสมัยก็ต่างกันอยู่แล้วการลอกการเรียนแบบเนี่ยก็ต่างกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ศึกษาดีๆถ้าเราอยากจะซื้อจริงๆเนี่ยให้ซื้อพระที่เขารับประกันอยู่นี้ออกใบเซอร์ให้เป็นมาตรฐานคนที่รับประกันได้เล่าองค์นั้นมาดูตามที่เราเล่นกันมาเนี่ยก็คือพุทธศิลปะพุทธสมัยเล่นที่เราชอบนับถือศรัทธาถ้าเล่นตามที่บอกว่าตามกระแสเนี่ยระวังนิดนึงก็ไม่ควรเกินตัวแล้วพวกที่กู้ดียืมสินมาห้ามเลยอย่านะครับเล่นแบบหุ้นเล่นแบบเก็งกำไรเดี๋ยวจะเจ็บตัว
1: ปัจจุบันการเข้าสู่วงการพระเครื่องทำได้ง่ายหลายคนเข้ามาด้วยความสนใจเพียงชั่วคราวขณะที่อีกหลายคนต้องใช้เวลาสั่งสมประสบการณ์ความรู้นานหลายปีจนได้รับการยอมรับว่าเป็นเซียนพระแต่ด้วยศาสตร์ด้านนี้ไม่มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ตายตัวประกอบกับพระเครื่องบางรุ่นมีจำนวนจำกัดและเป็นที่ต้องการสูงทำให้หลายคนรีบตัดสินใจเช่าเพราะกลัวพลาดโอกาสจึงเป็นช่องว่างทำให้ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยถูกเอาเปรียบโดยไม่รู้ตัวคุณต่อมีคำแนะนำหรือว่าข้อควรระวังไหมครับสำหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาในวงการพระครับ
2: อย่างแรกเลยก็คือระวังของเกย์หรือของปลอมในที่ข้อ2ให้ศึกษาว่าเราเนี่ยชอบพระประเภทไหนแล้วก็ศึกษาว่าประเภทนั้นๆเนี่ยมีกูรูนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิและข้อ3ก็คือเราอย่าโลภนะครับบางที
1: นี่สำคัญมากครับ
2: คือเราโลภแล้วไงพอโลภแล้วเราโดนก่อนเลย
1: สุดท้ายไม่ว่าจะเช่าพระเพื่อการบูชาหรือเหตุผลใดก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดก่อนตัดสินใจเพราะความรู้คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดให้กับตัวเราธีรพัฒน์จันทรัตน์รายงาน
0: Green Shift พลิกวิกฤตสู่โอกาสของโลกไปกับข่าวสามสี
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมันPTบริษัท Triple I
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
3: รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
7: สนใจลงโฆษณากับวิทยุครอบครัวข่าวติดต่อ081-359-9310
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือวังนันทอุทยานผลิตรายการโดยกองทัพเรือร่วมกับบริษัท Search Life จำกัดหลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
8: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ขันข่าวเช้าตรู่วันนี้เราพบกันศุกร์ที่11กันยายน2569อยู่กับดิฉันเจนสมจันจรุงวัฒน์เช่นเคยค่ะเริ่มต้นเช้านี้พาไปดูเหตุการณ์ไฟไหม้บ้านและอู่ซ่อมรถที่ระยองซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บอีก2คนแล้วก็มีรถยนต์ที่เสียหายอีกกว่า10คันค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ4ทุ่มที่ผ่านมานะคะตำรวจสภ.มาบตาพุดรับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านขายยางรถยนต์และอู่ซ่อมรถริมถนนสุขุมวิทตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองระยองหลังรับแจ้งก็รีบประสานรถดับเพลิงเทศบาลเมืองมาบตาพุดไปที่เกิดเหตุทันทีพอไปถึงก็พบว่ามีเปลวไฟลุกไหม้ด้านในซึ่งมีประตูปิดมิดชิดมองเห็นก็แต่ควันสีดำที่พุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งกว่าจะหาทางเข้าไปดับไฟที่อยู่ด้านในได้ก็ใช้เวลาไปกว่า1ชั่วโมงนะคะทีนี้หลังดับไฟได้ก็เข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพบผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณห้องพักด้านหลัง2คนชื่อนายวรสิทธิ์อายุ70ปีและนางพรนิภาอายุ60ปีเศษทั้งคู่เป็นเจ้าของที่ดินที่ให้ร้านยางเช่านอนกอดกันเสียชีวิตอยู่ในห้องน้ำและตามร่างกายถูกไฟคลอกค่ะนอกจากนี้ยังมีคนเจ็บอีก2คนเป็นลูกชายของเจ้าของร้านยางมีอาการสำลักควันถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยองไปขณะที่ความเสียหายนอกจากตัวอาคารแล้วยังมีทรัพย์สินและรถยนต์ของลูกค้าร้านยางได้รับความเสียหายอีกกว่า10คันด้วยขณะที่จากการสอบสวนทราบนะคะว่านายวรสิทธิ์และนางนิภาเจ้าของที่ดินได้แบ่งที่ดินที่อยู่ติดถนนสุขุมวิทให้ร้านยางเช่าทำกิจการส่วนตัวเองพักอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆด้านหลังของที่ดินโดยนางนิภาเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะตอนเกิดเหตุมีคนเห็นว่านายวรสิทธิ์เนี่ยได้ใช้กาต้มน้ำเพื่อชงกาแฟแล้วไฟเกิดช็อตที่กาต้มน้ำมีประกายไฟตกใส่พวกสิ่งของที่เป็นกระดาษและพลาสติกที่เก็บไว้จำนวนมากก่อนที่จะลุกลามอย่างรวดเร็วแต่นายวรสิทธิ์ออกมาไม่ได้เพราะติดประตูเหล็กก็เลยอุ้มภรรยาที่ป่วยติดเตียงไปหลบในห้องน้ำจนกระทั่งถูกไฟคลอกเสียชีวิตทั้งคู่ส่วนเด็ก2คนที่เป็นลูกของเจ้าของร้านยางตอนเกิดเหตุนั่งเล่นกันอยู่ที่ชั้น2นะคะได้กลิ่นเหม็นไหม้แต่พอจะลงมาด้านล่างก็ไม่ทันแล้วเพราะว่าควันไฟมันเต็มไปหมดจึงเข้าไปหลบในห้องน้ำชั้น2เอาน้ำราดตัวเพื่อลดความร้อนส่วนพ่อแม่ตอนนั้นทำธุระอยู่นอกบ้านพอรู้ว่าไฟไหม้ก็รีบกลับมาและช่วยเหลือลูกทั้ง2คนออกมาได้แต่ก็อยู่ในอาการสำลักควันก็เลยรีบส่งตัวไปโรงพยาบาลค่ะเบื้องต้นตำรวจได้กันพื้นที่เกิดเหตุเป็นเขตห้ามเข้าไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเช้าวันนี้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจะเข้าตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะสถานการณ์ความรุนแรงภาคใต้ก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องนะคะล่าสุดคนร้ายลอบวางมอเตอร์ไซค์บอมระเบิดรถตำรวจสายตรวจที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีวงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้ค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณริมถนนสาย42นราธิวาสปัตตานีในตำบลลางาอำเภอมายอบริเวณตรงข้ามป้อมตำรวจจันทรักใกล้กับองค์การบริหารส่วนตำบลควนอำเภอปนาเรนะคะมาแล้วค่ะรถตำรวจสายตรวจชุดเฉพาะกิจลางาสพมายอพอขับผ่านจุดเกิดเหตุค่ะคนร้ายนำระเบิดมาลอบวางไว้ก็เกิดระเบิดขึ้นทันทีแต่เคราะห์ดีไม่มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บนะคะมีแค่กระบะที่เสียหายเล็กน้อยแต่ทีนี้ถ้าจะดูพฤติกรรมของคนร้ายวงจรปิดก็จับภาพได้เช่นกันค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ Honda Scoopy มาจอดริมถนนแล้วก็เดินหลบเข้าไปในป่าจากนั้นสักพักพอรถตำรวจสายตรวจขับผ่านมาวงจรปิดจับภาพได้เช่นกันนะคะมอเตอร์ไซค์บอมก็ระเบิดทันทีทีนี้หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้ระดมกำลังเข้าตรวจสอบพบชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์และชิ้นส่วนวัตถุระเบิดกระจัดกระจายอยู่บนพื้นถนนจึงรวบรวมไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับใช้เชือกกั้นพื้นที่โดยรอบห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าเพื่อรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดในช่วงเช้าวันนี้นะคะเนื่องจากว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ยเป็นตอนกลางคืนก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยต่อเจ้าหน้าที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อีกส่วนได้ระดมกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาและติดตามตัวผู้ก่อเหตุเนื่องจากเชื่อว่าคนร้ายอาจจะยังหลบซ่อนอยู่ในพื้นที่ค่ะ ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือกลุ่มก่อความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์ต่อโต้เจ้าหน้าที่หลังจากที่มีการจับกลุ่มแนวร่วมในพื้นที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเช้าวานนี้ค่ะสลับไปดูที่ปทุมธานีนะคะเมื่อช่วงเย็นวานนี้มีคนร้ายถือปืนบุกเดี่ยวเข้าไปชิงเงินในธนาคารย่านตลาดไทยหลบหนีไปได้พร้อมกับเงินสดกว่า 1.5 ล้านบาทตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตามตัวอยู่ค่ะพลตำรวจตรีพีรพลโชติกาเสถียรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีได้เรียกประชุมตำรวจชุดสืบสวนทั้งจากภูธรภาค1ภูธรจังหวัดปทุมธานีและชุดสืบสวนสภ.คลองหลวงเพื่อวางแผนเร่งติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุชิงทรัพย์ธนาคารไทยธนชาตสาขาตลาดไทยในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีเบื้องต้นก็ได้มีการแบ่งกำลังออกเป็นหลายชุดนะคะส่วนหนึ่งตรวจสอบภาพวงจรปิดขณะที่อีกส่วนติดตามคนร้ายตามเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีบอกด้วยว่ารูปแบบการก่อเหตุลักษณะนี้ไม่เคยพบในพื้นที่ปทุมธานีมาก่อนค่ะแสดงให้เห็นว่าคนร้ายมีการเตรียมการมาอย่างดีและเชื่อว่ามีการมาดูลาดราวก่อนลงมือก็ย้ำให้เจ้าหน้าที่รอบคอบในการรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดสำหรับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงประมาณ 4:00 นของเมื่อวานนี้นะคะคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงประมาณ170ซม.สวมหมวกไหมพรมปิดบังใบหน้าแล้วก็สวมถุงมือถือปืนสั้นแบบออโตเมติกเข้าไปข่มขู่พนักงานในธนาคารไทยธนชาตสาขาตลาดไทยขู่เอาเงินจากบริเวณหน้าเคาน์เตอร์แล้วบังคับให้พนักงานไปเปิดตู้เซฟได้เงินไปอีกจำนวนหนึ่งซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเงินสดที่คนร้ายได้ไปอยู่ที่ประมาณ 1.540 ล้านกว่าบาทค่ะและหลังก่อเหตุได้หลบหนีไปด้วยรถเก๋ง Toyota Vios สีเทาทะเบียนสงขลาแต่ต่อมาเจ้าหน้าที่ไปพบรถเก๋งคันที่ใช้ก่อเหตุถูกจุดไฟเผาเพื่อเป็นการทำลายหลักฐานอยู่ที่บริเวณลานดินริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ากรุงเทพตรงข้ามกับไปรษณีย์คลองหลวงซึ่งสภาพรถก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันนะคะแต่จากการตรวจสอบป้ายทะเบียนเบื้องต้นพบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้รวบรวมวัตถุพยานต่างๆเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายให้ได้โดยเร็วค่ะต่อกันที่อยุธยานะคะช่วงเย็นวานนี้เยาวชนในสถานพินิจก่อเหตุทะเลาะวิวาทยกพวกตะลุมบอลกันกว่า50คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7คนด้วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ 6:00 นนะคะตำรวจสภ.พระนครศรีอยุธยารับแจ้งเหตุทะเลาะวิวาทภายในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยาหรือว่าสถานพินิจและคุ้มครองเด็กมีผู้บาดเจ็บหลายรายหลังรับแจ้งก็รีบส่งกำลังไประงับเหตุและประสานกู้ภัยไปช่วยเหลือคนเจ็บแต่ตอนที่ไปถึงค่ะทางเจ้าหน้าที่ของสถานพินิจได้คุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วเบื้องต้นพบว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด8คนก็มีทั้งมีบาดแผลตามร่างกายปากแตกหัวแตกเจ้าหน้าที่กู้ภัยเลยเร่งช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาซึ่งล่าสุดทุกคนปลอดภัยแล้วนะคะหนึ่งในผู้บาดเจ็บชื่อว่าน้องอ้วนอายุ18ปีเล่าให้ฟังคร่าวๆว่าเขาเพิ่งถูกส่งตัวเข้ามาอยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมพระนครศรีอยุธยาได้2วันอยู่ๆก็ถูกเยาวชนอีกกลุ่มเข้ามาทำร้ายจนบาดเจ็บตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรขณะที่ผู้บาดเจ็บอีกคนเป็นเด็กสิงห์บุรีค่ะบอกว่าเหตุการณ์น่าจะมาจากเยาวชนที่ทำหน้าที่เป็นพ่อบ้านดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์ห้ามไม่ให้กลุ่มเยาวชนจากสิงห์บุรีลงไปที่ด้านล่างอาคารก็เลยเกิดความไม่พอใจมีการโต้เถียงกันจนบานปลายกลายเป็นการยกพวกตะลุมบอลกันรวมๆแล้วคนที่ก่อเหตุน่าจะมีประมาณ50คนเห็นจะได้ส่วนด้านเจ้าหน้าที่บอกนะคะว่าตอนนี้ได้ควบคุมเยาวชนที่ร่วมกันก่อเหตุไว้แล้วเดี๋ยวจะมีการสอบสวนและลงโทษสาเหตุเบื้องต้นอาจจะมาจากความไม่พอใจเรื่องของการจัดโซนและแบ่งกลุ่มตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงแล้วก็ต้องเร่งหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกค่ะส่วนเรื่องอื้อฉาวสะเทือนวงการสงฆ์เมื่อวานนี้ก็คือการไปจับกลุ่มเจ้าอาวาสวัดดังที่พระนครศรีอยุธยานะคะหลังจากมีพฤติกรรมเสพเมถุนแล้วก็เบียดบังทรัพย์ของวัดเดี๋ยวในวันนี้ตำรวจสอบสวนกลางจะมีการแถลงในรายละเอียดค่ะขณะที่การค้นบ้านศรีกานะคะก็ยึดทองคำได้กว่า90บาทและเงินสดอีก 3.5 ล้านบาทช่วงเย็นวานนี้พันตำรวจโทเรืองวิทย์ดวงจินดาสารวัตรกองกำกับการ1กองบังคับการปราบปรามได้นำกำลังตรวจค้นบ้านพักในอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นบ้านของศรีกาเอที่ถูกจับฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นของตนโดยทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็สงพบการฟอกเงินผลการตรวจค้นพบพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์ทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม90บาทเงินสดอีก 3.5 ล้านบาทโฉนดที่ดินสมุดบัญชีเงินฝากและเอกสารการลงทุนอีกหลายรายการเจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะคะ ส่วนการตรวจค้นบ้านอีกหลังของสีกาเอไม่พบสิ่งของที่ต้องตรวจยึดซึ่งการตรวจค้นบ้านสีกาเอก็เนื่องมาจากการจับกุมหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงที่พระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกจับในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์ละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่พบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนก่อนมอบให้สีกาคนสนิทกว่า92ล้านบาทซึ่งล่าสุดก็ได้มีการลาสิกขาเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนสำหรับที่มาที่ไปของการจับกุมพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสายผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตำรวจกองปราบได้รับเบาะแสพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของอดีตเจ้าอาวาสเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาตำรวจก็เลยนำข้อมูลไปสืบสวนต่อในทางลับใช้เวลา2เดือนค่ะจนนำไปสู่การออกหมายจับเนื่องจากมีหลักฐานชัดเจนทั้งเส้นทางการเงินของวัดรวมไปถึงคลิปยุ่งเกี่ยวกับสีกาที่มีการเผยแพร่ออกไปโดยรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนเงินและเส้นทางการเงินทั้งหมดเนี่ยอยู่ระหว่างการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องอีกหรือไม่แต่เบื้องต้นอาจจะมีเพิ่มเติมอีก 1-2 คนนะคะส่วนประเด็นความสัมพันธ์กับสีกาคนสนิทเชื่อว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันมา2ปีแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของพระธรรมวินัยซึ่งตำรวจไม่ได้เข้าไปดำเนินการโดยตรงแต่จะมุ่งไปที่การตรวจสอบพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและเส้นทางการเงินเป็นหลักซึ่งเบื้องต้นได้มีการตรวจค้นกุฏิและจุดต่างๆอีก5จุดในจังหวัดปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพซึ่งก็ได้ทั้งเงินสดเอกสารและวัตถุพยานต่างๆทั้งหมดก็จะอยู่ในสำนวนเพื่อประกอบการดำเนินคดีค่ะโดยมีการย้ำนะคะว่าการดำเนินการทุกอย่างจะเป็นไปตามพยานหลักฐานและเดี๋ยวในวันนี้ประมาณ 11:00 นจะมีการแถลงในรายละเอียดที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนความเคลื่อนไหวที่วัดพุทธไทยสวรรค์ช่วงค่ำตำรวจได้ทยอยนำหลักฐานและสิ่งของบางส่วนออกจากกุฏิอดีตเจ้าอาวาสจนกระทั่งประมาณ 4:00 นก็ได้คุมตัวทิศโชตไปสอบเพิ่มเติมที่กองปราบนะคะซึ่งนักข่าวก็พยายามจะถามทิศโชตว่าอยากจะพูดอะไรไหมแต่ทิศโชตไม่ตอบแล้วก็ขึ้นรถไปเลยค่ะมีรายงานด้วยว่าทรัพย์สินที่ขนมากองปราบเนี่ยต้องใช้รถถึง4คันโดยเฉพาะเงินสดมากมายมหาศาลเนี่ยต้องใช้เครื่องนับถึง4เครื่องซึ่งตอน 5:00 นกว่าก็ยังนับไม่เสร็จนะคะแล้วเครื่องนับก็พังไปแล้ว2เครื่องขณะที่ล่าสุดพระเทพวัชรจริยาจารย์เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้แต่งตั้งให้พระพิพัฒนศาสนกิจวิธานรองเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดท่าการ้องเป็นผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์โดยให้มีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้10กันยายนเป็นต้นไปสำหรับวัดพุทธไทยสวรรค์พระอารามหลวงก็ถือว่าเป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของพระนครศรีอยุธยาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่พุทธศาสนิกชนนิยมไปสักการะโบราณสถานทำบุญขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำละครดังอย่างบุพเพสันนิวาสแล้วก็พรหมลิขิตด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังเป็นวัดที่มีชื่อเสียงด้านการปลุกเสกวัตถุมงคลที่วงการพระรู้จักกันดีอย่างจตุคามรามเทพแล้วก็เหรียญต้นตำรับวัดพุทธไทยสวรรค์โดยเฉพาะรุ่นเหนือดวงที่มีราคาสูงมากๆค่ะแต่หลังจากที่เกิดเรื่องอื้อฉาวกับเจ้าอาวาสบรรยากาศการท่องเที่ยวที่วัดเมื่อวานนี้ก็เงียบเหงาไปทันทีเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครู่นึงก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
9: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
10: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยล์อาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดีว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
4: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
11: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
12: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
8: ทางกำลังพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อค่ะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังบอกนะคะว่าจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ออกไปอีกซึ่งทางกระทรวงการคลังก็กำลังพิจารณาว่าจะขยายเวลาออกไปอีก 1-2 เดือนคาดว่าน่าจะได้ข้อสรุปภายในเดือนนี้ค่ะคุณเอกนิติยังยืนยันว่ายังมีเม็ดเงินเหลืออยู่ส่วนจะมีการปรับสูตรจาก60 40ด้วยหรือไม่ก็ต้องพิจารณาก่อนซึ่งเป้าการลดค่าครองชีพของประชาชนเป็นเป้าหมายของรัฐบาลอยู่แล้วที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเสียงตอบรับดีมากๆช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานได้เยอะและยังช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามีกำลังใจเพราะว่าขายของได้มากขึ้นที่ผ่านมาสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจสะสมแล้วกว่า 150,000 ล้านบาทค่ะนอกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วการพัฒนาชุมชนก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งในปี70จะมุ่งพัฒนาคนและสร้างชุมชนให้เข้มแข็งด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมค่ะคุณสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนได้พูดถึงเป้าหมายการพัฒนาชุมชนในงานวันพัฒนาชุมชนประจำปี69ครั้งที่15โดยบอกนะคะว่าที่ผ่านมากรมการพัฒนาชุมชนทำงานใกล้ชิดประชาชนในทุกพื้นที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาอาชีพและรายได้ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ซึ่งก็ได้มีการนำผลงานต้นแบบจากชุมชนทั่วประเทศที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาจัดแสดงเพื่อสร้างการรับรู้และมีการนำผลิตภัณฑ์ผลงานนวัตกรรมมาเปิดจำหน่ายกระตุ้นการใช้จ่ายด้วยไทยช่วยไทยพลัส60 40พร้อมกับมอบรางวัลเชิดชูคนทำงานและชุมชนตำบลเข้มแข็งอีก800รางวัลด้วยส่วนเป้าหมายในปี70จะใช้แนวคิด from policy to practice นโยบายชัดขับเคลื่อนจริงเห็นผลในพื้นที่โดยจะเน้น3เรื่องสำคัญก็คือพัฒนาคนและสร้างชุมชนเข้มแข็งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและขยายโอกาสและพัฒนาระบบงานให้ทันสมัยด้วยข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อให้การพัฒนาชุมชนเกิดผลเป็นรูปธรรมและประชาชนสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงได้จริงค่ะข่าวกีฬาวันนี้อัปเดตผลบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกที่จบไปตอนตี4นะคะแมนยูเจอกับซาบาจากอาเซอร์ไบจานปรากฏแมนยูชนะไปได้ถึง4 ประตูต่อ0ค่ะและเราไปติดตามกีฬาอื่นกันเลย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเตะกันต่อเนื่องนะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้จะมีบิ๊กแมตช์เมืองแมนเชสเตอร์ด้วยติดตามพร้อมกีฬาอื่นๆครับ
1: ควันหลงลิเวอร์พูลประเดิมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเปิดบ้านชนะอัตเลติโกมาดริดจากสเปน2-1เมื่อวานนี้โดมินิกสวอสไลน์ตีเสมอในช่วงท้ายครึ่งแรกและอลิซิสแมคอลิสเตอร์ยิงขึ้นนำในช่วงต้นครึ่งหลังนาทีที่50อันนี้อิลาอร่าคุมทีมลงเล่นเกมยุโรปเป็นครั้งแรกครับประเดิมเก็บ3คะแนนอิลาอร่ายอมรับครึ่งแรกเตรียมแผนผิดในการรับมือทีมเยือนก่อนที่จะแก้เกมได้ในครึ่งหลังส่วนแบดลีย์บาโกล่าตัวรุกคนใหม่ทีมชาติฝรั่งเศสที่ถูกเปลี่ยนตัวออกมีอาการตะคริวครับบาโกล่าไม่ได้บาดเจ็บหนักส่วนคนที่กักโปบาดเจ็บกล้ามเนื้อทำให้เขาไม่มีชื่อในเกมยุโรปต้องดูทีว่ากักโปจะพร้อมลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่4ซึ่งลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเจอกับฟูลแลมวันเสาร์นี้3 ทุ่มตามเวลาประเทศไทยขณะที่อาร์เซนอลรองจากฝูงพรีเมียร์ลีกซึ่งเพิ่งคว้าชัยในเกมยุโรปจะไปเยือนเซเดอร์แลนด์เป็นคู่สุดท้ายคืนวันเสาร์และศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันอาทิตย์มีบิ๊กแมตช์ครับแมนยูจะทำศึกดาร์บี้แมตช์เจอกับแมนซิตี้จ่าฝูงตอนนี้แข่งขัน4 ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยส่วน2ตำนานลิเวอร์พูลซามีฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและนาตาชาดาวีตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางถึงประเทศไทยแล้วครับเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ด้วยการลงวิ่ง5 กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันอาทิตย์ที่13 กันยายนนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานโดยฮูเปียขุนพลชุดแชมป์ยุโรปปี2005ส่วนนาตาชาดาวีเป็นอดีตนักเตะยอดเยี่ยมสมาคมฟุตบอลอังกฤษและอดีตนักเตะลิเวอร์พูลทีมหญิงชุดแชมป์ลีกสูงสุด2 สมัยซ้อนทั้งคู่จะร่วมแถลงความพร้อมการจัดคอปรันแบงคอกในวันนี้ครับบริเวณพลาซ่าคอร์ตสนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา10 นาฬิกาสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติกีฬามวยพุทธศักราช2542ภายใต้การกีฬาแห่งประเทศไทยเตรียมขับเคลื่อนมวยไทยในปี2570ครับโดยพัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นระบบทั้งการแข่งขันรวมถึงบุคลากรในวงการเช่นนักมวยผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและช่วยเหลือสงเคราะห์อดีตนักมวยและบุคลากรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่วงการมวยส่วนเรื่องการเผยแพร่และสร้างรายได้คุณณัฐพลอันตรเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยกกท.เผยว่ากกท.ส่งครูมวยไปสอนตามค่ายมวยต่างๆในต่างประเทศและมีระบบนาวมวยไทยให้ผู้สนใจสแกนลงทะเบียนเข้ามาเรียนมวยไทยพร้อมอำนวยความสะดวกวีซ่ามวยไทย
2: อำนวยความสะดวกให้กับค่ายมวยนั้นๆที่นักมวยชาวต่างชาติเข้ามาเรียนนะครับ6 เดือนบ้าง3 เดือนบ้างนะครับก็เป็นวีซ่า non immigrant นะครับ90 วันหรือเป็น DTV 180 วันซึ่งเป็นวีซ่าสำหรับมวยไทยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราพยายามเติมเต็มนะครับ
1: นอกจากนี้ในมิติของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมมวยไทยรัฐบาลมองว่ามีกลุ่มเป้าหมายที่น่าสนใจครับคือกลุ่มที่เล่นมวยไทยเพื่อสุขภาพขณะเดียวกันจะบรรจุหลักสูตรมวยไทยในวิชาพละศึกษาด้วย
2: มีการทำความเข้าใจนะครับกับทางสพทหรือทางกรุงเทพมหานครในการที่จะบรรจุนะครับหลักสูตรมวยไทยเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นทางการในวิชาพละศึกษานะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเราคงต้องทำในการสร้างเครือข่ายแล้วก็ต่อยอดมวยไทยนะครับให้มีความเติบโตแล้วก็สร้างน้องๆเยาวชนให้รักมวยไทยตั้งแต่เด็กนะครับ
1: สำหรับการผลักดันกีฬามวยไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมเป็นหนึ่งในเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งอนาคตจะแยกออกมาเป็นกระทรวงกีฬาในปี2570ครับ
0: นี่คือเรื่องราวกีฬาทั้งหมดในวันนี้นะครับวันพรุ่งนี้ตามกันต่อในเปิดเกมส์กับผมณัฐวัฒน์อิงควิธานลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในขันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร่วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหา ในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
6: อาหารแมวและสุนัขคาดิว่ายาน้ำแก้ไอมาแว้งไลท์ตราไอยาราขวดสีขาวช่วยบรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอ
7: พบโปรใหม่ล่าสุดจาก Herb Miracle ที่มีให้เฉพาะชาว FM 106ที่เดียวเท่านั้นซื้อออยอาบน้ำ1ขวดคู่กับบอดี้โลชั่น1ขวดราคาพิเศษเพียง650บาทจากปกติ 1,100 บาทรับฟรีทันที Herb Miracle Hand Cream กลิ่นลาเวนเดอร์หอมละมุนขนาด40 ml มูลค่า325บาทโปรเนี้ยเฉพาะที่106เท่านั้นสนใจแอด LINE พิมพ์ @herbmiracleth แล้วอย่าลืมแจ้งโปร106ด้วยนะคะ Herb Miracle
8: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับบทเพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
3: หลวงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าในทันข่าวเช้าตรู่จากช่อง3กด33
9: เวลานี้ฟิลิปปินส์กำลังเร่งปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้สูญหายมากกว่า80คนนะคะหลังจากเกิดเหตุไฟไหม้เรือเฟอร์รี่โดยสารและขนส่งสินค้า MV June Aster ในหน้าน้ำนอกเมืองโครอนจังหวัดปาลาวันทางตะวันตกของประเทศทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5คนและช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้แล้ว43คนนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงคืนวันที่9กันยายนค่ะขณะที่เรือกำลังเดินทางจากบาเซโกในกรุงมะนิลามุ่งหน้าไปยังเมืองโครอนซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดปาลาวันข้อมูลจากหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ระบุว่าบัญชีรายชื่อของเรือมีผู้โดยสาร117คนลูกเรืออีก17คนรวมทั้งหมดเป็น134คนในจำนวนผู้รอดชีวิต43คนได้รับการช่วยเหลือแล้วอย่างที่บอกนะคะซึ่งหลังได้รับรายงานเหตุหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ได้ระดมกำลังเข้าพื้นที่ทันทีมีการส่งเรือขนาด44เมตร2ลำเรือขนาดเล็กอีก3ลำเข้าร่วมปฏิบัติการพร้อมกับประสานเรือกู้ภัยของกองทัพเรือประมงและเรือของภาคเอกชนรวมถึงผู้ประกอบการในพื้นที่ให้เข้าช่วยค้นหาผู้รอดชีวิตและผู้สูญหายแต่ปฏิบัติการกู้ภัยยังต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญจากลมแรงควันหนาแล้วก็ความร้อนสูงภายในเรือค่ะด้านโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เผยว่าจากคำให้การของผู้รอดชีวิตอย่างน้อย1คนก่อนเกิดเพลิงไหม้เขาได้ยินเสียงระเบิดดังจากบริเวณห้องบรรทุกสินค้าหลังจากนั้นก็เกิดควันและเปลวไฟทันทีและภายในเวลาเพียงไม่กี่วินาทีไฟก็ได้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปทั่วทั้งเรือคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากนะคะทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือต้องเร่งหนีออกจากพื้นที่เกิดไฟไหม้ขณะที่บางส่วนต้องกระโดดลงทะเลเพื่อเอาชีวิตรอดแต่อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเสียงระเบิดดังกล่าวเกิดจากอะไรค่ะแต่โฆษกหน่วยยามฝั่งระบุว่าแม้ตอนนี้จะไม่พบเปลวไฟภายในเรือแล้วแต่ยังมีควันจำนวนมากและถ้าหากส่งเจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจค้นก่อนที่สภาพภายในจะปลอดภัยอาจทำให้เจ้าหน้าที่เสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจรวมถึงยังมีความเสี่ยงจากการระเบิดเพิ่มเติมด้วยภาพจากโดรนเมื่อวานนี้เผยให้เห็นสภาพของเรือหลังถูกไฟไหม้นะคะก็เสียหายอย่างหนักขณะที่เจ้าหน้าที่ยังคงตรึงกำลังและเดินหน้าค้นหาบริเวณโดยรอบและตอนนี้ก็ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้รับมือกรณีน้ำมันรั่วแล้วแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบคราบน้ำมันรั่วไหลจากเรือแต่อย่างใดก็เดี๋ยวคงต้องรอการสอบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้กันต่อไปนะคะต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นบนเรือสินค้าต่างชาติที่กำลังเข้ารับการซ่อมแซมในอู่ต่อเรือเมืองชิงเต่าของจีนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง25คนค่ะสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 11:15 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันที่10กันยายนที่อู่ต่อเรือชิงเต่าเป่ยไห่ชิปบิลดิ้งในเมืองชิงเต่ามณฑลซานตงของจีนขณะที่เรือกำลังอยู่ระหว่างการซ่อมและตรวจสอบขณะเกิดเหตุมีผู้ที่อยู่บนเรือทั้งหมด42คนนะคะในจำนวนนี้12คนอพยพออกมาได้อย่างปลอดภัยขณะที่อีก5คนได้รับบาดเจ็บและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมและดับเพลิงได้ในช่วงบ่ายของวันเดียวกันค่ะสำหรับเรือดำที่เกิดเหตุคือ Ocean Melody ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าเทกองแห้งหรือว่า Dry Bulk Carrier อายุประมาณ20ปีจดทะเบียนภายใต้ธงไลบีเรียข้อมูลติดตามเรือระบุว่าเรือเดินทางมาถึงอู่ต่อเรือในเมืองชิงเต่าตั้งแต่วันที่31สิงหาคมและจอดอยู่ที่นั่นจนถึงวันเกิดเหตุตอนนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้สั่งการให้เร่งค้นหาและกู้ภัยดูแลผู้ได้รับผลกระทบเร่งสอบสวนหาสาเหตุและดำเ เนินความรับผิดตามกฎหมายขณะที่นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงได้สั่งให้เร่งช่วยเหลือผู้ติดค้างรักษาผู้บาดเจ็บและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำถ้าพูดถึงบริษัทชิงเต่าเปยไห่ชิปบิลดิ้งก็เป็นบริษัทในเครือ China State Shipbuilding Corporation หรือว่า CSSC ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมต่อเรือรายใหญ่ของจีนนะคะสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยเฉพาะแนวรบทะเลแดงก็กำลังทวีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากกลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านรุกคืบเข้าใกล้ช่องแคบบับเอลเมนเดฟซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือสำคัญของโลกค่ะรอยเตอร์สรายงานอ้างแหล่งข่าวทางทหารรัฐบาลเยเมนนะคะว่ากลุ่มฮูตีได้เข้าควบคุมเมืองท่าโมคาและรุกไปถึงหมู่เกาะฮานิชในทะเลแดงแล้วขณะที่กองกำลังรัฐบาลเยเมนและพันธมิตรที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียได้เคลื่อนกำลังลงใต้ไปยังดูบับซึ่งตั้งอยู่ตรงช่องแคบฝั่งตรงข้ามกับเกาะพาริมโดยการรุกครั้งนี้มีความสำคัญนะคะเนื่องจากบับเอลเมนเดฟเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและสินค้าระหว่างเอเชียตะวันออกกลางและยุโรปและซาอุดิอาระเบียก็พึ่งพาเส้นทางทะเลแดงเป็นหลักส่วนด้านกลุ่มฮูตีระบุว่าการเดินเรือและการค้าระหว่างประเทศในทะเลแดงและบับเอลเมนเดฟยังสามารถดำเนินต่อไปได้และอ้างว่าปฏิบัติการทางทหารจำกัดอยู่เฉพาะเป้าหมายที่กำหนดแต่เรือของซาอุดิอาระเบียยังอยู่ภายใต้มาตรการปิดล้อมทางทะเลที่ฮูตีประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าการสู้รบระหว่างฮูตีกับกองกำลังรัฐบาลเยเมนที่ได้รับการสนับสนุนจากซาอุดิอาระเบียกำลังทวีความรุนแรงขึ้นนะคะหลังจากกลุ่มฮูตีอ้างว่าซาอุดิอาระเบียโจมตีทางอากาศ54ครั้งใน6จังหวัดของเยเมนภายในเวลา12ชั่วโมงพร้อมกับประกาศด้วยว่าจะตอบโต้ส่วนปากีสถานยืนยันว่ายังไม่มีการหารือเรื่องการตอบโต้ทางทหารภายใต้ข้อตกลงป้องกันร่วมกับซาอุดิอาระเบียและตุรกีแม้ว่าสถานการณ์การโจมตีซาอุดิอาระเบียจากกลุ่มฮูติจะรุนแรงขึ้นก็ตามในอีกด้านหนึ่งนะคะสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านบริเวณช่องแคบฮอร์มูซก็ยังคงตึงเครียดค่ะแม้ในช่วงวันที่10กันยายนจะยังไม่มีประกาศจากกองบัญชาการกลางสหรัฐเซนคอมถึงการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ระบุว่าสหรัฐอาจโจมตี Pickaxe Mountain ซึ่งเป็นพื้นที่ใต้ดินที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาใกล้โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมนาทานส์ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าโครงการนิวเคลียร์ของประเทศมีวัตถุประสงค์เพื่อสันติเท่านั้นด้านการเดินเรือผ่านฮอร์มูซยังอยู่ในระดับต่ำนะคะถ้าดูข้อมูลติดตามเรือจะทราบว่าเมื่อวันพุธมีเรือผ่านช่องแคบเพียง7ลำจาก12ลำในวันก่อนหน้าแต่อย่างไรก็ตามอาจมีเรือบางลำเดินทางโดยปิดระบบส่งสัญญาณจึงไม่รวมอยู่ในข้อมูลดังกล่าวค่ะแต่ทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบกับราคาน้ำมันตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับขึ้นแรงจากความกังวลด้านอุปทานนะคะโดยราคาระหว่างวันของน้ำมันดิบเบรนท์เพิ่มราว 4% ไปอยู่ที่ 105.26 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลขณะที่ WTI เพิ่มราว 4.15% ไปอยู่ที่ 100.04 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะขณะเดียวกันปัญหาสงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็ได้กลายเป็นนโยบายหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ไปแล้วนะคะซึ่งเขาใช้เวทีการประชุมใหญ่เลือกตั้งกลางเทอมของพรรครีพับลิกันในเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสเป็นเวทีระดมฐานเสียงก่อนการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนหนึ่งในคำประกาศที่รับความสนใจมากที่สุดก็คือข้อเสนอจ่ายเงินที่ทรัมป์เรียกว่าทรัมป์ดิวิเดนด์จำนวน 5,000 ดอลลาร์ให้กับชาวอเมริกันวัยผู้ใหญ่ถ้าหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาการควบคุมทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาได้หลังจากการเลือกตั้งกลางเทอมทรัมป์มีการระบุเงื่อนไขอีกข้อนะคะว่าเงินดังกล่าวจะต้องถูกนำไปใช้จ่ายภายในสหรัฐแต่ก็ยังไม่ได้อธิบายรายละเอียดว่าจะหาเงินจากแหล่งใดและใครบ้างที่จะมีสิทธิ์ได้รับขณะที่ข้อเสนอนี้จำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาคองเกรสก่อนค่ะแต่ถ้าหากจ่ายเงินในวงกว้างตามที่ประกาศภาระงบประมาณอาจสูงกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ก็เลยทำให้ข้อเสนอนี้ถูกจับตาในด้านงบประมาณทันทีหลังจากนั้นรองประธานาธิบดีเจนีแวนส์ออกมาขยายความนะคะว่าผู้มีรายได้สูงอาจไม่ได้รับเงินดังกล่าวและเสนอว่ารายได้จากภาษีศุลกากรอาจถูกนำมาใช้เป็นแหล่งเงินแต่จนถึงขณะนี้ทำเนียบขาวก็ยังไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกประเด็นสำคัญก็คือสงครามกับอิหร่านซึ่งทรัมป์กล่าวว่าเขาเชื่อว่าสงครามจะยุติลงทันทีหลังการเลือกตั้งถ้าหากพรรครีพับลิกันสามารถรักษาเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้พร้อมกับกล่าวนะคะว่าอิหร่านพยายามยื้อสถานการณ์เพื่อสร้างแรงกดดันต่อการเมืองภายในสหรัฐและทรัมป์ก็ยังเชื่อมโยงสงครามกับปัญหาค่าครองชีพด้วยโดยกล่าวว่าราคาน้ำมันจะลดลงเมื่อสงครามยุติขณะที่ราคาพลังงานที่อยู่ในระดับสูงก็กลายเป็นอีกหนึ่งแรงกดดันต่อพรรครีพับลิกันก่อนเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งในครั้งนี้ค่ะปิดท้ายรายการพาไปดูความตระการตาของกลุ่มโดรนนะคะที่จำลองตึกแฝดในมหานครนิวยอร์กรำลึก25ปีเหตุการณ์9/11ค่ะโดรนนับพันดวงส่องสว่างเหนือน่านฟ้านิวยอร์กฮาร์เบอร์ก่อนที่จะรวมตัวเป็นภาพตึกแฝด World Trade Center เพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตก่อนครบรอบ25ปีเหตุวินาศกรรม 9/11 นะคะการแสดงนี้จัดขึ้นในคืนวันที่9กันยายนใช้แสงจากโดรนทั้งหมด 2,977 ดวงแทนผู้เสียชีวิตแต่ละคนจากเหตุวินาศกรรมเมื่อปี2001ก็จะเห็นนะคะว่าโดรนค่อยๆบินรวมตัวเป็นเกลียวก่อนก่อตัวเป็นตึกแฝดในสัดส่วนจำลองตามขนาดเดิมเหนือเส้นขอบฟ้าของนครนิวยอร์กโดยมีอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ One World Tradeเซ็นเตอร์แล้วก็สะพานบรุกลินเป็นฉากหลังค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดของขันข่าวเช้าตรู่นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
3: ขันข่าวเช้าตรู่ล้วงข่าวชาวบ้านเล่าข่าวยามเช้าจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าว
10: สาระความรู้มากมายที่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าว

0: ข่าวไหนชั่วข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์สนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
1: สวัสดีครับพบกับรายการชั่วแน่หรือแชร์มั่วนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการที่เราพบกันเป็นประจำครับเพื่อไขปริศนาเรื่องราวต่างๆในโลกโซเชียลว่าเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วนะครับนะโดยเฉพาะที่เราจะมาเจอกันก็คือที่คลื่นวิทยุครอบครัวข่าวครับ FM 106 MHz นะครับแล้วก็แท็กทายผ่านทางเพจ Facebook ได้นะครับชื่อเพจว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองบายจันเจตนะครับเป็นเพจผมเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ทำเป็นช่อง TikTok ด้วยทำช่อง YouTube ด้วยลองไปหาดูได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แชร์กันมาในโลกโซเชียลครับนะเขียนเป็นเนื้อหายาวเลยนะครับนะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ที่เราคุ้นเคยกันครับว่าเขาก็แนะนำให้กินกันนะแต่ว่าเนื้อหาที่เขียนกันเนี่ยเขาไปบอกว่าคนสูงวัยเนี่ยครับนะผู้สูงอายุเนี่ยไม่ควรกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะเพราะกินแล้วจะทำให้ไตเสื่อมนะจะเป็นโรคหัวใจโตได้ผมฟังแล้วตกใจว่ามันจะเป็นไปได้จริงหรือเปล่านะครับนะแต่ทั้งคำถามที่บอกว่าคนสูงวัยไม่ควรกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เป็นเรื่องจริงหรือเรื่องมั่วครับเราได้ไม่ยากนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องมั่วนะครับนะไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าห้ามกินนะครับนะแล้วเพิ่งมาเจอที่เขาแชร์กันนี่แหละแต่ว่าแชร์กันเยอะจริงๆครับแล้วเวลาแชร์มันก็ดูน่าเชื่อถือนะเขาเขียนเนื้อหาน่าเชื่อถือเขาเขียนอย่างนี้ครับบอกว่ารู้หรือไม่นะครับสูงวัยทานข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องทุกวันเสี่ยงไตเสื่อมหัวใจโตโดยไม่รู้ตัวนะบอกว่าหลายบ้านเนี่ยก็ไปสรรหาข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องให้คุณตาคุณยายทานคิดว่าดีแต่สมาคมแพทย์โรคไตและผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าไม่จริงเสมอไปผู้สูงอายุวัย70ขึ้นไปที่ระบบไตเริ่มทำงานช้าลงตามวัยนะจมูกข้าวและรำข้าวของข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวกล้องเนี่ยมีแร่ธาตุที่ชื่อว่าฟอสฟอรัสสูงมากๆแล้วไตของผู้สูงอายุเนี่ยจะเริ่มกรองได้น้อยลงแร่ธาตุพวกนี้ก็เลยไปสะสมในเลือดทำให้กระดูกพรุนเปราะหักง่ายหลอดเลือดหัวใจแข็งตัวนะครับแล้วก็ไปลงว่าแล้วจริงๆนะคุณหมอเขาแนะนำว่าให้ไปกินข้าวขัดสีข้าวหอมมะลิดีที่สุดแล้วนะฟอสฟอรัสต่ำช่วยเซฟไตไม่ให้ไตทำงานหนักเกินไปจ้าโดยเด็กเขียนว่างั้นนะครับนะก็บอกว่ามันจะจริงเหรอเพราะว่าเราก็ไม่เคยได้ยินในทำนองนั้นนะครับนะมีแต่ส่งเสริมให้กินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่มากกว่านะครับเรื่องนี้ก็มีการเช็คข้อมูลนะครับแล้วผมก็ไปดูของรายการโชว์ก่อนแชร์นะครับของสำนักข่าวไทยนะคุณโยแวร์นะครับไปสัมภาษณ์อาจารย์2ท่านนะครับเป็นอาจารย์ทางด้านของโรคไตท่านหนึ่งแล้วก็ท่านของอาหารท่านหนึ่งนะครับก็ได้คำตอบมาค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าไม่จริงนะครับไม่จริงเลยนะครับนะบอกว่าอย่างนี้ก็มีถามว่าตกลงที่ผู้สูงวัยเกิน70ปีนะครับไปกินข้าวกล้องข้าวไซเบอร์ซี่ทุกวันเนี่ยจะเสี่ยงต่อการเป็นไตเสื่อมหัวใจโตไม่รู้ตัวเนี่ยจริงไหมนะครับนะทางด้านผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่าไม่จริงนะครับนะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยถ้าเป็นผู้สูงอายุนะถ้าสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยหรือไม่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีหมอเขาสั่งห้ามนะให้กินได้เลยตามปกตินะแล้วก็ที่ไปอ้างเรื่องสูงอายุ70ปีเนี่ยก็เธอถ้าไม่ได้เป็นโรคอยู่แล้วไม่ได้โรคที่ทำไตไวไม่ได้เป็นเบาหวานไม่ได้เป็นความดันหรือกินยาเกินขนาดเนี่ยไตเนี่ยมันทำงานลดลงก็จริงนะจะอยู่ที่ประมาณ 50-60% สำหรับการทำงานแบบนี้สบายนะครับสามารถกินไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ได้เป็นข้อห้ามเลยนะครับนะบอกฉันก็คือว่าถ้าอายุ70ปีเนี่ยถ้าไตก็ยังทำงานเนี่ยอย่าง 50-60% เนี่ยก็กินได้นะครับนะไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวกล้องก็ตามนะครับทีนี้ทางรายการเขาก็ถามต่อว่าแล้วอายุเท่าไหร่เหรอถึงจะไตเสื่อมนะถึงอย่างที่เขาอ้างนะครับบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายของคนเราเนี่ยครับมันก็ต้องเสื่อมสภาพไปตามเวลาแหละนะตั้งแต่อายุประมาณ30ปีขึ้นไปเนี่ยไตก็จะค่อยๆเสื่อมลงทีละน้อยทีละน้อยนะเช่นประมาณปีละ 0.5% นะครับนะก็คือแต่ว่าทั่วไปเนี่ยเราก็ใช้ไปได้เรื่อยๆครับจนหมดอายุไขเราอะจนอายุ90ถึง100ปีเนี่ยไตก็ยังทำงานไปได้เรื่อยๆนะครับฉะนั้นบอกว่าโดยส่วนใหญ่ก็คือว่าพออายุสูงไปก็ประมาณสักช่วง70ปีเนี่ยไตก็ทำงานไปสักประมาณได้ประมาณ 50% ซึ่งอย่างที่บอกครับว่ากินข้าวไรซ์เบอร์รี่ได้ไม่ต้องห่วงนะยกเว้นนะครับยกเว้น ถ้าคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ป่วยโรคไตนะครับนะถ้าแพทย์บอกว่าเป็นโรคไตอยู่เนี่ยซึ่งเราคงจะรู้คนเป็นโรคไตเนี่ยเรื่องเกลือแร่ในร่างกายนี่สำคัญมากต้องควบคุมละเอียดมากเลยนะครับเขาก็บอกว่าก็ต้องระวังนะว่าถ้าอย่างนี้ก็คือหมอเนี่ยอาจจะให้ลดเรื่องอาหารหรือว่าต้องดูค่าผลเลือดต่างๆนะครับนะฉะนั้นจริงๆกินได้ครับและจริงข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยมีสารอาหารครบถ้วนนะมากกว่าข้าวขาวข้าวกล้องก็ดีนะครับนะเป็นข้าวที่ไม่ได้ขัดสีแล้วก็มีสารกลุ่มฟอสเฟตนะครับซึ่งก็ดีนะครับนะจริงๆก็อายุ70ก็กินได้ยกเว้นก็เป็นโรคไตระยะ4ระยะ5ขึ้นไปนะครับนะกับข้างกันคือนะถ้าเป็นข้าวขาวนะครับข้าวขาวก็ต้องขัดสีไปหมดใช่ไหมครับนะมันก็จะเป็นพวกที่เป็นเส้นใยเอ่ยเกลือแร่วิตามินซึ่งมันเคยมีอยู่ในข้าวเนี่ยหายหมดเลยครับในข้าวขาวอาจจะดีก็แค่ว่ามันก็ย่อยง่ายขึ้นนะได้น้ำตาลเร็วขึ้นนะแต่ถ้าเกิดต้องควบคุมน้ำตาลก็ลำบากนะครับฉะนั้นยืนยันนะครับผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่าถ้าคุณสุขภาพดีนะเป็นคนที่สูงอายุก็ตามเถอะนะครับก็ยังสามารถกินข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับเป็นเรื่องมั่วอย่าเชื่อตามครับ
0: ข่าวไหนชัวร์ข่าวไหนมั่วเช็คก่อนแชร์กับรายการชัวร์แน่หรือแชร์มั่วโดยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ที่วิทยุครอบครัวข่าวสนับสนุนโดย evplaza.com เว็บไซต์ซื้อขายรถ EV ที่ใหญ่ที่สุด
2: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท้องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
3: ยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอตราลูกกระตันยูบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะ
4: เปลี่ยนเลยยางรถจนคุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยางเดินหลบดูเรสปอนส์ TG
5: กลับมาอีกครั้งกับรายการวาไรตี้แข่งขันทักษะอาหารไทยพร้อมแล้วกับการเปิดครัวไทยนิยมต้อนรับแขกรับเชิญดาราศิลปินเซเลบริตี้อินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาฟาดฟันกันในสมรภูมิการแข่งขันทักษะอาหารไทยซีซั่นนี้การแข่งขันจะสนุกสนานโหดมันฮามากยิ่งขึ้นมาร่วมสัมผัสเสน่ห์ของอาหารไทยในทุกมิติกับรายการชมอร่อยชิงแชมป์ซีซั่น2สามารถรับชมและอัปเดตคอนเทนต์ปังๆได้ที่ Facebook ไทยนิยมทีวีและ YouTube Search Group Official
6: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Tripleโลจิสติก
7: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกึ๋นคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร. FM 106

0: หมู่เฮายังรอคุณปิ๊กมาหาเสมอเนอะเจ้าสำหรับใครที่ยังบ่เคยบริจาคเลือดมาลองเป็นผู้ฮื้อและมาเป็นครอบครัวเดียวกันเนอะเจ้าเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการฮื้อเลือดเลยเป็นเรื่องที่รอวันผูกบ่ได้ติดตาม Gift Bud Now ฮื้อเลือดฮื้อได้ฮื้อเลยได้ทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโรฮิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเจ้า
1: FM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33
2: แจ้งข้อมูล024249755โทรพูดคุยปรึกษา024249755สนใจลงโฆษณา024249755หรือสอบถามติดต่อวิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106ที่024249755
1: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะครับตี 5:30 นาทีครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าครับ
3: และเราเริ่มกันที่ประเด็นข่าวสำคัญกับ Headline News ค่ะตำรวจปปป.นำกำลังบุกรวบหลวงพ่อโชติเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงตามหมายจับข้อหาฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเบียดบังเงินวัด92ล้านบาทหลังปรากฏคลิปหลักฐานการเสพเมถุนกับสีกาในกุฏิก่อนลาสิกขาในโบสถ์ของวัดตรวจค้นกุฏิพบทองคำแท่งน้ำหนักหลายบาทมูลค่าหลายล้านบาทรวมถึงพระพุทธรูปทองคำหนัก2กิโลกรัมพร้อมยึดโต๊ะกลมของกลางเอกสารหลักฐานไปตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนสีกาเอสาวคนสนิทโดนด้วยถูกคุมตัวมาที่กองปราบเจ้าตัวสีหน้าเรียบเฉยห้อยเหรียญเหนือดวงตลอดเวลาพบเคยมีหมายจับเก่าข้อหาผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเมื่อปี63อึ้งซ้ำคนบ้านพักที่จังหวัดปทุมธานีพบทองคำแท่งและทองรูปพรรณน้ำหนักรวม90บาทมูลค่ากว่า6ล้านบาทรวมถึงเงินสดกว่า3ล้านบาทพระเครื่องเนื้อทองคำ35องค์เอกสารที่ดินและบัญชี10รายการ
4: ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยที่มาคดีอดีตหลวงพ่อโชติว่าได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งประสานให้ข้อมูลช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนส่งข้อมูลการเบียดบังทรัพย์รวมถึงคลิปหลักฐานพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าอาวาสกับสีกาการจำหน่ายวัตถุมงคลและข้อสงสัยเส้นทางการเงินให้ตำรวจนำไปสืบสวนต่อในทางลับกระทั่งพบว่ามีความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นเงินที่ควรเข้าสู่บัญชีวัดถูกโอนไปยังบุคคลและก็จัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดพบอาจมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก 1-2 รายผบ.ชก.ย้ำคดีนี้ใช้เวลาสืบสวนนาน2เดือนเพราะผู้ถูกกล่าวหาเป็นพระชั้นผู้ใหญ่มีชื่อเสียงจึงต้องรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอต่อการออกหมายจับยืนยันการดำเนินคดีเป็นไปตามหลักฐานเตรียมแถลงข่าววันนี
3: ้ความคืบหน้ากรณีหมวดโอรองสารวัตรปราบปรามสภ.บางละมุงบุกไปยิงภรรยาตัวเองเสียชีวิตคาโรงเรียนอนุบาลก่อนซ่อนตัวในบ้านพักตำรวจและลูกชายต้องช่วยกันเกลี้ยกล่อมนานกว่า20ชั่วโมงจึงตัดสินใจออกมามอบตัวหลังสอบปากคำนาน6ชั่วโมงตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตยิงปืนโดยใช้เหตุก่อนคุมตัวฝากขังศาลจังหวัดพัทยาผัดแรกระหว่างนำตัวลงมาจากห้องสอบสวนหมวดโอสีหน้าเคร่งเครียดเดินก้มหน้าตลอดเวลาไม่ตอบคำถามใดๆส่วนการพิจารณาให้ออกจากราชการตำรวจจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนด้านผู้กำกับสภ.บางละมุงเปิดเผยสาเหตุเป็นเรื่องหึงหวงแต่ไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกเหตุเป็นเรื่องในครอบครัว
4: บริษัทบาฟขนส่งทางท่อจำกัดเจ้าของระบบท่อขนส่งน้ำมันทำหนังสือชี้แจงตลาดหลักทรัพย์ระบุหลังจากมีการตรวจพบว่ามีน้ำมันรั่วไหลย่านพระราม3ได้สั่งการให้หยุดการขนส่งน้ำมันผ่านระบบท่อทันทีขณะนี้ยังไม่มีรายงานผลกระทบรุนแรงต่อประชาชนชุมชนโดยรอบและสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใดระบุบริษัทตรวจสอบค้นหาจุดน้ำมันรั่วไหลเพื่อระงับเหตุอย่างเร่งด่วนที่สุดโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของประชาชนและชุมชนเป็นสำคัญเบื้องต้นบริษัทน้ำมันผู้ขนส่งน้ำมันทางท่อทุกรายยังสามารถบริหารจัดการการขนส่งน้ำมันได้

0: ยืนยันไม่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งน้ำมันอากาศยานทั้งที่ขนไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและการขนส่งภาคพื้นดินไปยังพื้นที่ภาคเหนือย้ำให้ความสำคัญกับการบริการตามมาตรฐานสูงสุด
1: คนร้ายพร้อมอาวุธปืนบุกเดี่ยวปล้นธนาคารสาขาตลาดไทยอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีวงจรปิดจับภาพนาทีคนร้ายเป็นชายรูปร่างสูงประมาณ170เซนติเมตรสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าเข้าไปในธนาคารช่วง5นาทีก่อนธนาคารปิดทำการและใช้ท่อนเหล็กขัดประตูป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ปืนสั้นที่พกมาข่มขู่พนักงานเอาเงินจากเคาน์เตอร์ประมาณ 500,000 บาทและบังคับให้พนักงานพาไปเปิดตู้เซฟกวาดเงินสดไปอีกล้านบาทหลังก่อเหตุคนร้ายขับเก๋ง Toyota สีเทาหลบหนีต่อมาตำรวจรับแจ้งว่ารถคันดังกล่าวถูกจุดไฟเผาทิ้งบริเวณลานดินริมถนนพหลโยธินขาเข้าตรงข้ามไปรษณีย์คลองหลวงสภาพรถเสียหายทั้งคันตรวจสอบพบเป็นป้ายทะเบียนปลอมก่อนส่งชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวประสานตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงช่วยสกัดจับ
0: มีลุ้นกระทรวงการคลังรับข้อเสนอพิจารณาเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสต่อเนื่องหลังลงพื้นที่รับฟังความเห็นของประชาชนพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ต่างเรียกร้องให้รัฐบาลขยายเวลาโครงการเพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อออกไปอีก 1-2 เดือนคาดว่าจะเห็นข้อสรุปภายในเดือนกันยายนนี้ด้านเอกนิติรัฐมนตรีคลังยืนยันเม็ดเงินยังมีเหลืออยู่ส่วนจะปรับสูตรจาก 60-40 ด้วยหรือไม่ขอรับไปพิจารณาด้วยเช่นกันระบุต้องรีบพิจารณาในส่วนนี้เพราะรัฐบาลยังมีเป้าหมายที่ต้องการช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนอยู่บอกที่ผ่านมาโครงการได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีช่วยลดค่าครองชีพจากวิกฤตพลังงานได้มากที่สำคัญยังช่วยให้พ่อค้าแม่ค้ามีกำลังใจมีพลังจากการขายของได้มากขึ้น
1: และมาต่อกันที่เรื่องเล่าการเมืองนะคะเมื่อวานที่ประชุมสภามีการให้ความเห็นชอบร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70วาระ3เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ชัดเจนว่าสภาจะไม่มีการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ก่อนที่กกต.จะประชุมลงมติคดีหัวสบ.วันจันทร์หน้าก็คือวันที่14กันยายนนะคะหลังจากสภาต้องมาประชุมพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายปี70ต่อเมื่อวานอีกวันแล้วก็ต้องยกเลิกวาระการประชุมปกติของเมื่อวานซึ่งมียติเรื่องปัญหา3จังหวัดชายแดนใต้แล้วก็วาระรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานของกกต.ออกไปขณะที่ทางฝ่ายค้านเสนอให้ประธานสภานัดประชุมเพิ่มในวันศุกร์เพื่อนำวาระการประชุมในวันพฤหัสไปพิจารณานะคะโดยระหว่างการประชุมสภาเมื่อวานทางคุณโสพลสารัมประธานสภาก็แจ้งผลการหารือของวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านต่อที่ประชุมบอกว่าจะไม่มีการนัดประชุมสภาเพิ่มเติมในวันนี้ก็คือวันศุกร์ที่11กันยายนนะคะสำหรับยติเรื่องปัญหาชายแดนใต้และการรับทราบรายงานของกกต.ที่ค้างอยู่ในระเบียบวาระให้ไปพิจารณาในวาระการประชุมวันพฤหัสหน้าแล้วก็จะเพิ่มการประชุมนัดพิเศษในสัปดาห์หน้าและสัปดาห์ถัดไปสัปดาห์ละ1วันเพื่อพิจารณาร่างกฎหมายที่เร่งด่วน
2: สัปดาห์หน้าเราจะมีการประชุมนัดพิเศษ1วัน1วันใน2สัปดาห์หน้าที่จะเอากฎหมายที่ทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าจะต้องเป็นกฎหมายเร่งด่วนแต่ยังไงก็ตามในสัปดาห์หน้าก็จะมีเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำให้จบก็คือเรื่องรายงานยติภาคใต้กับรับทราบรายงานของกกต.
1: จากที่ประธานโสพลแจ้งที่ประชุมก็ไม่ได้มีการคัดค้านจากฝ่ายใดค่ะซึ่งหมายความว่าสภาจะไม่มีการประชุมพิจารณารายงานของกกต.ก่อนที่กกต.จะลงมติคดีหัวสว.วันจันทร์หน้าค่ะ
0: ครับแต่ว่าในการประชุมงบประมาณเมื่อวานนี้นะครับเมื่อถึงการสู่การพิจารณาของงบองค์กรอิสระนะครับคราวนี้ฝ่ายค้านก็อภิปรายพุ่งไปที่งบของกกต.และก็โยงไปที่คดีหัวสว.นะครับที่ดุเดือดก็คือช่วงอภิปรายของคุณพฤทธิ์ครับทางคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายงบองค์กรอิสระในมาตรา32เป็นคนแรกครับพุ่งเป้าไปที่งบกกต.ตั้งแต่ต้นระบุว่ากกต.ของบ 2,700 ล้านบาทระบุไว้ว่าจะใช้ให้กระบวนการเลือกตั้งมีความน่าเชื่อถือสุจริตเที่ยงธรรมแต่จากการสังเกตการทำหน้าที่ของกกต.ที่ผ่านมาไม่มั่นใจเลยว่างบประมาณดังกล่าวจะถูกใช้ไปเพื่อปกป้องประชาธิปไตยหรือเพื่อสนับสนุนอาชญากรรมทางประชาธิปไตยคุณพฤทธิ์โยงเส้นทางเรื่องของการโกงเลือกสว.นะครับการทำหน้าที่ของกกต.บอกว่าไม่ต่างกับถนนพระราม4และถนนสุขุมวิท ที่มีความเชื่อมโยงกันตลอดเส้นทางและไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายที่นั่นนั้นไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรออยู
3: ่เอาเส้นทางเรื่องขบวนการการโกงสว.กับเส้นทางเรื่องการทำหน้าที่ของกกต.มาเทียบจับคู่กันหลักฐานมันฟ้องครับว่า2เส้นทางนี้มันมีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อจนน่าสงสัยก็ไม่ต่างอะไรครับกับถนนพระราม4กับถนนสุขุมวิทครับท่านประธานที่มีซอยขนาดใหญ่ซอยขนาดเล็กเชื่อมโยงกันตลอดทั้งเส้นทางและก็ไปบรรจบกันที่แยกพระโขนงน่าเสียดายครับเช็คล่าสุดที่แยกพระโขนงไม่ได้มีศาลหรือว่าคุกรอพวกท่านอยู่ครับ
0: คุณผลิตก็อภิปรายจี้ไปที่ข้อมูลในคดีโกงเลือกสว.ครับจนทำให้สส.ภูมิใจไทยหลายคนลุกขึ้นประท้วงที่เดือดที่สุดเนี่ยเป็นช่วงที่คุณสุภชัยใจสมุทรประท้วงหลังจากคุณผลิตอภิปรายถึงการทำงานของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่36ของกกต.คุณสุภชัยประท้วงว่าคุณผลิตนำเอกสารที่เป็นความลับในสำนวนมาเปิดเผยคุณผลิตก็ย้อนกลับว่าคุณสุภชัยเคยปล่อยข่าวเท็จกลางสภาในการแถลงข่าวว่าตนนำเอกสารหนึ่งมาเผยแพร่ทั้งที่ตนไม่เคยทำตอนหลังคุณสุภชัยบอกขี้เกียจเถียงกับเด็กคุณผลิตจึงได้เปิดคลิปเสียงตอนที่คุณสุภชัยแถลงข่าวครับ
4: ผมแถลงตรงนั้นผมชี้ให้เห็นตรงนั้นและผมก็บอกว่านั่นคือเนื้อหาที่คณะ26ที่ท่านทั้งหลายชอบกันเอามาแถลงกันนั่นแหละแต่เมื่อกี้ท่านกล่าวหาว่าผมเท็จมาก่อนท่านก็พูดเท็จแต่ผมเมื่อกี้เกียดเถียงกับเด็กอ่ะก็เลยไม่อยากตอบโต้ก็เข้าใจแต่อย่าฮึกเหิมมาก
3: ไม่ชี้แจงด้วยคำพูดของผมครับแต่ขอชี้แจงด้วยคำพูดของท่านสุภชัยเองท่านฟังเองนะครับ
5: ท่านสส.ผลิตประชาสินก็ได้นำเอกสารมาแสดงโชว์ให้เห็นอีก
3: ชัดเจนไหมครับว่าท่านบอกว่าผมนำเอกสารไปแสดงโชว์ทั้งที่ผมไม่ได้นำเอกสารไป
1: ค่ะและนอกจากฝ่ายค้านกับรัฐบาลแล้วนะคะอีกด้านหนึ่งของการอภิปรายงบประมาณของกกต.เมื่อวานทางส.ส.สุภชัยก็มีการไล่เรียงจุดเริ่มต้นของคดีแล้วกลายเป็นว่าไปกระทบเพื่อนพรรคร่วมรัฐบาลจนตอบโต้กันเองด้วยค่ะซึ่งประเด็นนี้เกิดขึ้นหลังจากส.ส.สุภชัยใจสมุทรพรรคภูมิใจไทยก็อภิปรายถึงปัญหาคดีหัวสว.เพื่อโต้กลับฝ่ายค้านบอกว่าฝ่ายค้านพยายามกดดันการทำงานของกกต.โดยไร้พยานหลักฐานที่เพียงพอก่อนจะทบทวนว่าคดีนี้เริ่มต้นที่ DSI มีการตั้งพนักงานสอบสวนแบบตั้งธงว่าจะดำเนินการกับ229คนโดยที่ผู้สมัครซีกอื่นๆกลับไม่เคยถูกกล่าวหาค่ะมีการกันบุคคลเข้ามาเป็นพยานกำหนดให้ต้องซัดทอดคนนั้นคนนี้แล้วจะไม่ถูกดำเนินคดีมีการข่มขู่เพื่อให้ใส่ร้ายซัดทอดพรรคซึ่งที่ผ่านมาฝ่ายค้านไม่เคยพูดถึงประเด็นนี้เลยและบอกว่ารัฐบาลเวลานั้นมีแผนจะใช้ DSI กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานของรัฐเป็นเครื่องมือทำลายล้างและใส่ร้ายทางการเมืองพรรคภูมิใจไทยบอกว่ามีส่วนร่วมในการหัวสว.ดังนั้นการทำสำนวนคดีนี้เป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษและบอกว่าเป็นห่วงว่าวันที่14กันยายนนี้คดีอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษลองฟังเสียงค
4: ่
1: ะ
4: ธงที่ตั้งไว้ก็คือ229ทั้งหมดนี่แหละครับมันเป็นผลไม้พิษที่มาจากต้นไม้พิษสำนวนทั้งสำนวนเนี่ยผมจะบอกว่าผลจากตรงนี้เนี่ยสำนวนนี้ก็อาจจะเป็นสำนวนที่เป็นพิษที่มาจากการข่มขู่พยานสิ่งที่ผมเป็นห่วงว่าวันที่14เนี่ยคดีท่านอาจจะช็อกมากกว่านี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยพิษที่ทั้งหมดเนี่ยก็หวังเพื่อที่จะเป็นมุมทางการเมืองไงครับสว.จะล้มไม่ล้มไม่เป็นไรแต่ขอให้ล้มภูมิใจไทยได้ก็เอา
1: และหลังส.ส.สุภชัยอภิปรายเสร็จนะคะกลายเป็นว่าทางพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชาติซึ่งก็เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยลุกขึ้นใช้สิทธิ์พาดพิงในฐานะที่ท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ตอนนั้นกำกับดูแล DSI นะคะทางพันตำรวจเอกทวีก็ตอบโต้บอกว่าสิ่งที่คุณสุภชัยพูดแสดงว่าคุณสุภชัยเห็นสำนวนของกกต.แล้วแล้วก็ยืนยันว่ากระบวนการสืบสวนเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยไว้แล้วว่าการทำสำนวนทั้งหมดไม่มีการแทรกแซงส่วนเรื่องพยานจะให้การอย่างไรถือว่าเป็นการดำเนินการของกกต.ไม่เกี่ยวกับ DSI
0: ส่วนความเคลื่อนไหวของทางคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับเมื่อวานนี้นำทีมกลุ่มทวงคืนประเทศไทยไปแสดงพลังหน้าสถานทูตอิสราเอลครับเพื่อเรียกร้องในการทวงคืนประเทศไทย บรรยากาศเมื่อวานนี้ก็มีมวลชนมารวมตัวกันฟังการปราศัยของแกนนำก็มีทั้งนายปานเทพพัวพงพันธ์ครับนายนิติธรล้ำเหลือนายพิชิตชัยมงคลรวมไปถึงนายสรณัฐสก็อตหรือว่าสายสมุทรโดยมีการปราศัยถึงข้อเรียกร้องและปัญหาที่ชาวอิสราเอลที่เข้ามาก่อปัญหาในประเทศไทยโดยคุณสนธิก็นำอ่านแถลงการแสดงจุดยืนก่อนจะมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าการรวมตัวครั้งแรกวันนี้คนมาเยอะกว่าครั้งแรกเมื่อ20ปีที่แล้วยืนยันว่าไม่ได้มาเพื่อล้มรัฐบาลแต่ต้องการกดดันเขาถ้าทำไม่ดีก็จะได้อยู่ไม่เป็นสุขส่วนที่นายกอนุทินบอกว่าคนไทยไม่ได้ติดหนี้ใครไม่จำเป็นต้องไปทวงคืนนั้นคุณสนธิบอกว่าแล้ว400,000 ล้านบาทที่กู้มาติดหนี้ใครพูดเหมือนไม่รู้4 รู้ 8ทั้งที่ติดหนี้ประชาชนแล้วก็ย้ำว่าส่วนวันที่14กันยายนจะเป็นอีกวันที่ชี้ชะตาคุณอนุทินหากผลคดีหัวสวออกมาสวนทางจากสิ่งที่ประชาชนเห็นจะนัดชุมนุมแน่นอนครับ
1: และช่วงนี้เราพักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกค่ะ
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
7: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครอุ้ยจากสส
8: ผิวใครเป็นแบบนี้บ้างอาบน้ำเสร็จผิวตึงผิวลอกเป็นขุยบางทีก็แตกลายคันจนนอนไม่หลับ
9: หยุดผิวแห้งแห้งมากแห้งคันด้วยออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นจากเฮิร์บมิราเคิลที่อุดมด้วยน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจากเมล็ดองุ่นน้ำมันสมุนข้าวสาลีและสารสกัดจากใบบัวบกคืนผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ออยอาบน้ำและบอดี้โลชั่นเฮิร์บมิราเคิลพัฒนาสูตรและผลิตโดยคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
10: วิทยุครอบครัวข่าวชวนผู้ฟังร่วมทริป106ออนทัวร์ท่องชิงเต่ามรดกยุโรปในจีนย้อนรอยสถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมเยอรมันในช่วงปลายศตวรรษที่19ท่องย่านเมืองเก่าสไตล์เยอรมันเยือนหมู่บ้านชาวประมงในสถาปัตยกรรมยุโรปคลาสสิกที่สวยงามเปิดประสบการณ์ไร้วายณคฤหาสน์จางหยูพิพิธภัณฑ์และโรงเบียร์ชิงเต่าที่เก่าแก่ที่สุดและอีกหลากร่องรอยยุโรปผสานอารยธรรมจีนให้แฟนคลับได้ร่วมค้นหาในระหว่างวันที่14ถึง19พฤศจิกายนนี้ชวนเพื่อนร่วมทริปให้ครบ4คนร่วมกันถ่ายคลิปแนะนำตัวไม่เกิน60วินาทีติดตามกติกาเพิ่มเติมหรือส่งคลิปชิงที่นั่งได้ที่ Facebook Fanpage วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106 MHz หมดเขตส่งคลิปวันที่30กันยายนนี้เที่ยวสนุกกับเราฟรีตลอดการเดินทางค่ะร่วมเปิดประสบการณ์โดย
11: ดำดำยาแค่ไอน้ำดำตราเสือดาวบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอ
12: โดยเมฆหมอกปกบังนภา
13: เมืองมารยา The Musical Musical แซ่บแห่งปีจากเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์เปิดแสดง17สิงหาคมถึง27กันยายนนี้นำแสดงโดยแพทสุธาสินีอแมนดาออฟดัมเจมส์มาหญิงรัฐาชายชาติโยดมนนอินทนนตะวันพันวาก้าวหน้ากิติพัฒน์และเป่าปวรดาเปิดขายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง
6: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33
14: Very much like a successful company will do a cash distribution to its shareholders
0: นี่ฮะก็ยังไม่มีความชัดเจนในทันทีว่ากระบวนการจ่ายเงินจะเป็นอย่างไรมีความชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับโดยเมื่อพิจารณาว่าสหรัฐมีประชากรวัยผู้ใหญ่ประมาณ270ล้านคนแนวคิดนี้จะต้องใช้งบประมาณสูงราว 1.35 ล้านล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ44ล้านล้านบาททีเดียว จากผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก็ชี้ว่าคะแนนนิยมในตัวเขาเนี่ยต่ำลงจนถึงระดับที่ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์นะครับโดยการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ก็สร้างความลำบากใจให้กับเหล่าสมาชิกพรรครีพับลิกันเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากทรัมป์กำลังมีความนิยมที่ตกต่ำมาจากสงครามอิหร่านที่ทำให้เงินเฟ้อในสหรัฐขยับขึ้นก็ทำให้เหล่าผู้สมัครของรีพับลิกันอาจจำเป็นต้องเว้นระยะห่างจากประธานาธิบดีเพื่อขยายฐานเสียงแต่ก็ไม่อาจเสี่ยงที่จะทำให้ผู้ที่สนับสนุนที่เหนียวแน่นที่สุดของทรัมป์หันหลังให้ได้ครับภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐการมอบเงินโดยมีเจตนาเพื่อจูงใจหรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจลงคะแนนเสียงของบุคคลนั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญบางส่วนก็มองว่าข้อเสนอที่ทรัมป์หยิบยกขึ้นมากล่าวที่รัฐเท็กซัสเมื่อวันพุธนั้นอาจจะตีความได้ว่าเป็นคำมั่นสัญญาว่าจะลดภาษีก็ได้ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับทางดร.โจนมาโฮนี่ครับเป็นอาจารย์ด้านกฎหมายจากเซาท์แฮมป์ตันของอังกฤษให้ความเห็นบอกว่าเธอเห็นว่าข้อเสนอดังกล่าวน่าจะถูกกฎหมายแม้ว่าโดยปกติแล้วนักการเมืองมักจะไม่ประกาศนโยบายในลักษณะที่ชัดเจนและตรงไปตรงมาเช่นนี้ก็ตามในแง่หนึ่งมันฟังดูคล้ายกับการติดสินบนก็คือถ้าเกิดโหวตให้พรรครีพับลิกันแล้วจะได้เงินซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นแบบนี้ผิดกฎหมายแต่ในอีกแง่หนึ่งเงินก้อนนี้จะถูกจ่ายให้กับทุกคนโดยไม่คำนึงว่าพวกเขาจะลงคะแนนเสียงให้กับใครดังนั้นในแง่นี้จึงไม่ใช่การติดสินบนอย่างไรก็ตามครับโรเรลแรฟครับเป็นผู้อำนวยการโครงการสหรัฐและอเมริกาเหนือของสถาบันชาแทมเฮาส์ให้ความเห็นว่าข้อเสนอของทรัมป์ดูเหมือนจะเป็นข้อตกลงที่มีลักษณะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากคำสัญญาที่ผู้สมัครเลือกตั้งมักให้ไว้ในช่วงหาเสียงนอกเหนือจากประเด็นเรื่องความถูกต้องตามกฎหมายแล้วบางฝ่ายก็ตั้งคำถามว่าข้อเสนอนี้เป็นไปได้ในทางปฏิบัติหรือไม่ในแง่ของสถานการณ์เงินท่ามกลางภาวะหนี้สาธารณะของสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากสงครามครับ
1: ทีนี้พาคุณผู้ชมไปฟังเสียงของชาวนิวยอร์กกันหน่อยนะคะหลายคนก็ไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะก็บอกว่าไม่น่าจะมีอะไรที่ได้มาฟรีๆแน่นอนนะคะหลังจากทรัมป์บอกว่าจะให้เงินปันผล 5,000 ดอลลาร์เนี่ยแหละค่ะยังมีคนนึงนะคะชื่อคิยานโนซานติอาโกอายุ32ปีเขาบอกว่าตัวเองไม่ค่อยเชื่อคำพูดพวกนี้เท่าไหร่เวลาที่พูดเรื่องเงินค่ะอย่างเช่นบอกได้ฟรีๆมา 5,000 ดอลลาร์เนี่ยคือไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกมันจะต้องมีอะไรที่ต้องแลกเปลี่ยนซึ่งก็คือการลงคะแนนเสียงให้เขานั่นแหละส่วนอีกคนนึงนะคะชื่อชัควิลสันอายุ62ปีคนนี้เดินทางมาที่นิวยอร์กมาจากเมืองแทมปารัฐฟลอริดาก็บอกว่าเป็นไปได้ยากมากส่วนชาวนิวยอร์กอีกคนชื่อคุณแม็กอายุ74ปีนะคะอยู่ที่นี่มานานเขาทำงานรับจ้างขัดรองเท้าอยู่ใกล้ๆกับย่านไทม์สแควร์มากว่า20ปีแล้วก็บอกว่าหวังว่าจะไม่ได้รับเงินก้อนนั้นเพราะไม่อยากให้เขาชนะการเลือกตั้งกลางเทอมค่ะแม็กก็บอกว่าใครก็ตามที่เชื่อว่าจะได้เงิน 5,000 ดอลลาร์จากทรัมป์ถ้าพรรครีพับลิกันชนะเนี่ยแสดงว่าพวกเขาหลงเชื่อเรื่องไร้สาระที่ปั้นแต่งขึ้นมาหลอกลวงนะคะก็บอกว่าตอนนี้ยังอยู่ในสงครามกันอยู่เลยแล้วก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันถึงแกลลอนละ5ดอลลาร์ทำไมก็เพราะว่าสหรัฐเนี่ยต้องการจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งที่ช่องแคบฮอร์มุซมันก็เปิดอยู่แล้วตอนที่สหรัฐเริ่มก่อสงครามค่ะ
0: ครับดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮูตีนะครับตอนนี้ลุกคืบอย่างหนักบริเวณทะเลแดงเข้ายึดเมืองท่าจุดสำคัญต่างๆได้นะครับรอยเตอร์ก็รายงานอ้างแหล่งข่าวทางทหารบอกว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้เข้ายึดเมืองท่าโมคาของเยเมนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาและลุกคืบเลียบชายฝั่งทะเลแดงไปยังเกาะที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ได้แล้วนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเขาคาดว่าสงครามอิหร่านจะยุติลงภายในการเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐแหล่งข่าวทางทหารของรัฐบาลเยเมนครับบอกว่ากลุ่มฮูตีสามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นทางออกทางตอนใต้ของทะเลแดงและเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดของโลกแล้วก็ยังสามารถเข้าถึงหมู่เกาะฮานิชได้แล้วอีกด้วยนะครับถ้าหากกลุ่มฮูตีสามารถควบคุมเส้นทางเดินเรือดังกล่าวซึ่งอยู่คนละฝั่งกับคาบสมุทรอาหรับเมื่อเทียบกับช่องแคบฮอร์มุซได้สำเร็จก็อาจจะทำให้อิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มฮูตีมีความได้เปรียบอย่างมากในความขัดแย้งกับสหรัฐโดยจะส่งผลให้การขนส่งสินค้าเส้นทางหลักสายที่2นี้ลดลงแล้วก็ดันราคาน้ำมันให้พุ่งสูงขึ้นไปอีกครับสถานการณ์นี้ก็อาจจะทำให้โดนัลด์ทรัมป์หาทางยุติสงครามได้ยากขึ้นโดยที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งเส้นทางทะเลแดงนับตั้งแต่ที่ฮอร์มุซมีปัญหานะครับเรื่องนี้ทางฮานกรุนเบิร์กเป็นทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนก็บอกว่า กล่าวต่อที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติบอกว่าประชาคมโลกจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อรับมือกับระยะใหม่ที่อันตรายยิ่งกว่าเดิมของสงครามในเยเมนครับ
1: ค่ะและการตอบโต้ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในรอบล่าสุดนี้นะคะก็มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่สหรัฐจากสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะบอกว่าการโจมตีของอิหร่านในสัปดาห์นี้สร้างความเสียหายแก่เครื่องบินทหารของสหรัฐหลายลำที่ฐานทัพอากาศในจอร์แดนนะคะซึ่งกองทัพสหรัฐถือว่าเป็นกองทัพที่มีงบประมาณสนับสนุนสูงที่สุดในโลกเสียหายด้านยุทโธปกรณ์มาอย่างต่อเนื่องแล้วก่อนหน้านี้จากการโจมตีอิหร่านนะคะมีความสูญเสียโดรนมากกว่า24ลำเครื่องบินขับไล่ที่ถูกอิหร่านโจมตีแล้วก็มีเครื่องบินที่สูญเสียไปจากอุบัติเหตุจากการโจมตีรอบล่าสุดด้วยในข้อมูลจากรายงานของหน่วยงานวิจัยของรัฐสภาสหรัฐค่ะบอกว่าเครื่องบินฐานสหรัฐสูญเสียหรือว่าเสียหายไปแล้วเนี่ยทั้งหมด42ลำจากความขัดแย้งนี้นะคะตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์แล้วก็มีทหารสหรัฐเสียชีวิต18นายบาดเจ็บอีกกว่า800นายค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับดูเรื่องความกังวลเกี่ยวกับ AI นะครับซึ่งมีคำเตือนว่า AI นั้นอาจจะทำลายมนุษยชาตินะครับเรื่องนี้ทางสมาชิกรัฐสภาสหรัฐเรียกร้องให้กำหนดกฎระเบียบใหม่เพื่อกำกับดูแล AI หลังจากที่นักวิจัยคนหนึ่งของบริษัท Anthropic ซึ่งเป็นผู้ผลิต AI ชื่อดังของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยข้อกังวลเรื่องนี้ครับถ้อยแถลงของสมาชิกรัฐสภาเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองข้อกังวลที่นายเจคอบคอกซอนครับเป็นนักวิจัยของ Anthropic หยิบยกขึ้นมาพูดในสัปดาห์นี้โดยกล่าวหาว่าบริษัท OpenAI และบริษัท Anthropic ซึ่งเป็น2บริษัท AI คู่แข่งกำลังเร่งพัฒนา AI ให้ก้าวหน้าโดยขาดความรับผิดชอบคอกซอนก็ประกาศลาออกจาก Anthropic นะครับซึ่งสิ่งที่คอกซอนเตือนนั้นแพร่กระจายรวดเร็วในโซเชียลมีเดียโดยทางด้านของนักวิทยาศาสตร์ของ Anthropic อีกคนนึงก็เข้ามาแสดงความเห็นด้วยเห็นไปในทางเดียวกันนะครับโดยเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับ OpenAI ก็ระบุว่าทางบริษัทกำลังผลักดันให้กำหนดข้อด้านความปลอดภัยของ AI ระดับชาติในสหรัฐให้เป็นข้อบังคับเนื่องจากกังวลว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเร่งการพัฒนาตนเองจนเกินควบคุมหลังจากที่เกิดกรณีที่ AI Agent ซึ่งเป็นระบบ AI ที่ทำงานอัตโนมัติบางตัวของบริษัทเริ่มทำงานผิดเพี้ยนไปจากที่กำหนดไว้และหลุดออกจากระบบควบคุมแซนด์บ็อกซ์นะครับขณะเดียวกันทางด้านวิลเลียมแม็กแอสคิวครับเป็นนักวิจัยด้านความปลอดภัย AI ก็บอกว่าความคิดเห็นล่าสุดของนักวิจัยของ Anthropic เกี่ยวกับ AI ความอันตรายที่เกิดขึ้นนั้นช่วยสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้างถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นกับเทคโนโลยีนี้นะครับ
1: ค่ะซึ่ง AI ที่มนุษย์ควบคุมไม่ได้เนี่ยมีกรณีเกิดขึ้นแล้วนะคะล่าสุดค่ะรอยเตอร์สรายงานบอกว่าข้อมูลจากคณะนักวิจัยอิสระ6กลุ่มแล้วก็การตรวจสอบข้อมูลบอกว่ามี AI Agent ก็คือ AI ที่ทำงานด้วยตัวมันเองโดยอัตโนมัติของทาง OpenAI เนี่ยบุกเข้าไปในเว็บไซต์มากกว่า10แห่งโดยที่ไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลนี้มาก่อนนะคะแล้ว AI agent เหล่านี้เนี่ยก็ไปสื่อสารผ่านเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตคือมันทำกันเองเนี่ยแหละค่ะคนคุมไม่ได้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งแม้ว่ายังไม่ถึงขั้นเป็นการแฮกหรือว่าเจาะระบบเข้าไปแต่ก็เป็นลักษณะของการคล้ายการส่งสแปมค่ะอันนี้ก็คือ1ความกังวลที่เกิดขึ้นนะคะขณะเดียวกันมีนักวิจัยจากคีไวซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยก็บอกว่าสิ่งนี้เนี่ยยังเจออีกก็คือมีเว็บไซต์อีก18แห่งที่ AI Agent สื่อสารในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมโดยที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลนี้มาก่อนนอกจากนี้ก็มีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่มี AI Agent เข้าไปยึดเว็บไซต์วิกิภาษาเยอรมันแล้วก็เปลี่ยนเว็บไซต์นี้ให้เป็นแพลตฟอร์มรับส่งข้อความชั่วคราวค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับปิดท้ายวันนี้นะครับพาไปดูภาพของหุ่นยนต์ที่จีนพัฒนาขึ้นมาทุกวันนี้หุ่นยนต์เนี่ยเชื่อไหมครับว่าสามารถที่จะรับฟังความรู้สึกของเราแล้วก็น้ำตาคลอและร้องไห้ครับแบบนี้ในการเหมือนกับรับความรู้สึกของเราเข้าไปนะฮะแล้วก็ประมวลผลออกมาเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนที่เข้าใจความรู้สึกนี่ฮะไปถึงขั้นนี้แล้วนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ถูกนำมาแสดงในงานประชุมเดอะบันที่เซี่ยงไฮ้นะครับมีผู้จัดแสดงสินค้ากว่า300รายมารวมตัวกันในงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการพัฒนาที่เกิดขึ้นปิดท้ายด้วยภาพนี้นะครับอีกสักครู่ติดตามเรื่องเล่าเช้านี้ครับ
15: เรื่องเล่าหน้าหนึ่งจากช่อง3กด33ที่วิทยุครอบครัวข่าวFM 106วิทยุครอบครัวข่าวถ่ายทอดสัญญาณเสียงสดตรงจากช่อง3กด33

0: ื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้า
2: Easy Pass สมัครฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงิน300บาทใช้ได้ทันที
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าเช้านี้นะคะเช้าวันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะ
3: 6นาฬิกาครับเรื่องเล่าเช้านี้มาแล้วนะครับเราติดตามข่าวกันวันนี้วันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกผู้ชมทำงานอีกวันหนึ่งแล้วเดี๋ยวได้พักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์กันเรื่องร้อนๆเรื่องสภาแทบจะหายไปเลยหลังจากเกิดเรื่องเมื่อวานนี้ที่6โมงเช้านะครับทุกผู้ชมตำรวจกองปราบสอบสวนกลางบุกเข้าจับกุมพระระดับเจ้าคุณเรื่องที่ดูเดือดกันในสภาเนี่ยท่านผู้ชมแทบจะหายไป
4: ค่ะ
3: อย่างที่บอกนะครับเรื่องนี้เดือดกว่าเมื่อวานนี้นำเสนอเบื้องต้นกับท่านผู้ชมไปในรายการเรื่องเล่าเช้านี้แล้วนะครับท่านผู้ชมว่าเป็นการจับกุมพระระดับเจ้าคุณซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นเจ้าคุณพระรามหลวงชื่อดังอยุธยาคือวัดพุทธไทยสวรรค์และยังเป็นต้นตำรับเหรียญเหนือดวงทั้งนี้ทั้งนั้นตำรวจสอบสวนกลางนำกำลังนะครับท่านผู้ชมเข้าไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์ที่ว่านี้เข้าจับกุมตัวหลวงพ่ออัตติโชติธรรมวโรเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์พระรามหลวงอายุ66ปีต้นตำรับเหรียญเหนือดวง
4: องค์พ่อจตุคามรามเทพค่ะ
3: ข้อหาก็คือมีการยักยอกเบียดบังเงินวัดไปเข้าตัวส่วนตัวแล้วก็มีการแปลงทรัพย์สินจึงมีข้อหาตามหมายจับศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งมีหมายจับตั้งแต่วันที่8กันยายนนะครับท่านผู้ชมแต่เข้าจับกุมเมื่อวานนี้เช้าวันที่10ในข้อหา
4: เป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและข้อหาสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะ
3: พฤติกรรมก็คือเบียดบังเงินวัดไปเป็นของตนแล้วมอบให้สีกาคนสนิทเอาไปแปลงสภาพหรือฟอกเงินความเสียหายกว่า92ล้านบาทนั่นก็คือการฟอกเป็นทองคำและอาจจะมีที่ดินจับกุมได้ที่กุฏินะครับท่านผู้ชมนอกจากความพึงงาเพราะความเป็นเจ้าคุณวัดพระรามหลวงวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นข้าเกจิย้ำเหรียญเหนือดวงยังมีคลิปซึ่งตำรวจได้หลักฐานแล้วก็หลุดออกมาถึงนักข่าวเนี่ยท่านผู้ชมว่อนเน็ตกันเลยเมื่อวานนี
4: ้เสพเมถุนกับสีกาค่ะ
3: เป็นเหตุการณ์คลิปซึ่งเผยแพร่กันจ้าละวันเมื่อวานเรียกว่าคลิปโต๊ะกลมก็ได้นะครับท่านผู้ชมและเป็นเหตุการณ์ปฏิบัติภารกิจเหนือโต๊ะวันเน็ตอย่างที่ว่าเนี่ยทำให้เรื่องนี้คึกโครมขึ้นไปอีกภาพขณะอ่านหมายจับไปดูสักหน่อยท่านผู้ชมตอนนั้นเนี่ยกำลังนั่งฉันเช้าอยู
4: ่ก็โต๊ะตัวนี้นี่แหละค่ะ
3: อะไรนะ
4: ก็โต๊ะตัวเดียวกันกับในคลิปเสพเม
3: โต๊ะตัวนี้เลยเหรอ
4: ค่ะ
5: ศาลอาญาพื้นดินที่ป๊อกไอ้กับสภาพหนึ่งนะคร
6: ับ
5: ลงวันที่ไอ้ที่29ครับ69ลงวันที่8กันยายน2559ก็คือศาลเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดเกี่ยวกับทรัพย์นั้นเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริตหรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใดปฏิบัติหรือเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่เราเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตำแหน่งหรือหน้าที่หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นผู้ใดหรือปฏิบัติหรือเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตและสมคบกันโดยตกลงกันตั้งแต่สมคบขึ้นไปเพื่อทำผิดฐานฟอกเงินและได้มีการทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกันและร่วมกันฟอกเงินนะครับตอนนี้มีหลักฐานสมบูรณ์ว่าพระพุทธยาอันติโชติพันประเสริฐได้หรือน่าจะได้รับอาญาซึ่งมีอัตราโทษร้ายแรงซึ่งอัตราโทษจำคุกอย่างสูงเกิน3ปีได้หรือน่าจะได้รับอาญาและมีเหตุผลเชื่อว่าตลกแห่งนี้จะไปยุ่งเกี่ยวกับ
3: พอสังเขปก็จะเห็นในสภาพที่นิ่งเลยนะฮะท่านผู้ชมขณะที่บนโต๊ะ ต๊ะตัวนี
4: ้ค่ะ
3: ระหว่างที่ตำรวจเข้าอ่านหมายจับอาหารเนี่ยเต็มโต๊ะมุมนึงก็ไม่แปลกใจหรอกเพราะว่าเป็นพระระดับเจ้าคุณ
4: ค่ะ
3: นั่งฉันอยู่รูปเดียวจะฉันบทไม่นั่นน่ะท่านผู้ชมอาหารดีๆทั้งนั้นเลยเหนือโต๊ะเนี่ยลองดูภาพสิท่านผู้ชมฮะ
4: เนี่ยปลากระพงนึ่งซีอิ๊วสุกี้หม้อไฟทอดมันปลากรายผัดหอยเป๋าฮื้อม
3: าหอยได้เหรอ
4: หอยเป๋า
3: ผัดหอยเป๋าคือ
4: ค่ะมะระผัดไข่ลอดช่องน้ำกะทิแกงส้มคือเต็มโต๊ะไปหมดเลยค่ะยังไม่รวมขนมปังครัวซองของหวานนะคะ
3: ของหวานมีทั้งของไทยของต่างชาติเข้าใจได้ในมุมหนึ่งพระชั้นผู้ใหญ
4: ่ค่ะ
3: เดี๋ยวฉันไม่หมดคงจะให้กับลูกศิษย์วัดแต่เต็มโต๊ะเลยท่านผู้ชมด้วยความเคารพเรื่องโต๊ะเนี่ยเป็นจุดสนใจอนุบจากคลิปที่มีการเผยแพร่ออกมาเมื่อวานเป็นเหตุการณ์ที่เจ้าคุณเนี่ยปฏิบัติภารกิจบนโต๊ะเลยเป็นภาพซึ่งเรานำเสนอไม่ได้ท่านผู้ชมแต่พอจะบอกกล่าวได้ว่ามีบางมุมเนี่ยเป็นช่วงซึ่งกล้องวงจรปิดซึ่งทราบต่อมาว่ามีอยู่เกือบ30ตัวนะ
4: ค่ะ
3: กล้องวงจรปิดบันทึกภาพตั้งแต่บริเวณใกล้เคียงที่มีการเข้าไปกอดกับศรีกาก่อนแล้วก็มีการจูบเสร็จสับมีการมานั่งแล้วศรีกาก็มานั่งคู่เข่าหลังจากที่มีการแล้วจากนั้นมีอยู่ช่วงหนึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยเราได้มายังไงตำรวจให
4: ้ค
3: ่
4: ะ
3: ให้ท่านผู้ชมดูไม่ได้หรอกท่านผู้ชมฮะแล้วก็ขึ้นไปบนโต๊ะซึ่งจริงๆอายุเยอะนะ
4: ท่าน66ปี
3: 66ปีโต๊ะนี้ก็เลยถูกวิจารณ์กันจ้าละวันทีเดียวว่าแข็งแรงเหลือเกินท่านผู้ชมสุดท้ายเนี่ยเอาเข้าประเด็นก่อน
4: ค่ะ
3: ยังมีหมายจับคู่กันก็คือข้อหาเดียวกันทั้งหมดแต่เติมคำว่าผู้สนับสนุน
4: สีกาคนสนิทที่อยู่ในคลิปนั่นแหละค่ะชื่อนางสาวปุญญวีหรือเอนะคะ
3: สีกาคนสนิทข้อหาเดียวกันสีกาที่โดนจับที่หน้าวัดเลยหน้ากุฏิระหว่างกำลังเตรียมตัวจะมาปฏิบัติ
4: ค่ะ
3: เขาจะว่าถ้าตำรวจไม่เข้ามาเนี่ยอาจจะไปร่วมฉันหรือยังไงก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่าตอนที่ควบคุมตัวเนี่ยศรีกาปุญญวียังใส่ห้อย
4: คือห้อยเหรียญเหนือดวงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยค่ะ
6: เจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการรักษาทรัพย์ใดเปลี่ยนตามทรัพย์นั้นนะครับซึ่งเป็นของตนหรือเป็นของผู้อื่นโดยที่จะหรือโดยที่จะหลีกยอมให้ผู้อื่นเอาทรัพย์นั้นเสียสนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
3: นี่ฮะท่านผู้ชมมีรายงานในเบื้องต้นว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ตำรวจกองปราบ
4: ได้รับแจ้งเบาะแสพฤติกรรมของพระรูปนี้นะคะแล้วก็สืบสวนในทางลับจนกระทั่งพบว่าเป็นจริงตามที่มีคนร้องเรียนค่ะ
3: โดยห่วงเวลากว่า2ปีมีการออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดมุทไทยสวรรค์เนี่ย
4: โดยมิชอบกว่า20รายการค่ะ
3: มูลค่าความเสียหายเฉพาะที่มีหลักฐานเนี่ย
4: มากกว่า92ล้านบาท
3: ก็รวบรวมพยานหลักฐานและชื่อว่ามีอยู่จริงท่านผู้ชมฮะขณะเข้าจับกุมตำรวจได้ตรวจสอบวงจรปิดภายในกุฏิวัด
4: ซึ่งจับภาพเจ้าอาวาสเสพเมถุนอยู่กับศรีกาเนี่ยค่ะ
3: อย่าข้ามหยอกล้อก่อนตั้งแต่ตอนหยอกล้อเนี่ยหยอกล้อพอได้มั้งหยอกล้อพอได้เนี่ยหยอกล้อสินี่ไม่ใช่หยอกถ้าถึงโต๊ะไม่หยอกแล้วท่านผู้ชม
4: มันจะมีมุมที่ในครัวเนี่ยค่ะ
3: ถ้ามีโต๊ะมาว่าอะไรไม่ใช่การหยอกแล้วนี่แหละฮะท่านผู้ชมลักษณะกำลังหยอกล้อเกี่ยวพาราศีกับศรีกาคนสนิทหลายมุมทีเดียวก่อนจะมีการเสพเมถุนอย่างโจ่งครึ่มทั้งที่จุดนี้เนี่ยท่านผู้ชมเป็นจุดซึ่งคนเข้าออกได้นะ
4: ใช่ค่ะคือมันไม่ใช่ห้องปิดมิดชิดนะคะก็คือมันมีทางเดินเข้ามาตรงจุดตรงนี้ได้หลายทาง
3: ก็ปรากฏว่ามีดูเหมือน
4: เจ้าอาวาส
3: เนี่ยดูมือถืออยู่ก
4: ็
3: เลยไม่แน่ใจว่าดูวงจรปิดหรือเปล่า
4: น่าจะใช่
3: เพราะมีจังหวะหนึ่งนะหยุดปฏิบัติบนโต๊ะกระทันหันเลย
4: ค่ะ
3: แล้วก็ปรากฏว่าสักพักมีคนเดินเข้ามานะ
4: ค่ะ
3: นี่ก็แปลว่าโจ่งครึ่มจริงๆสุดท้ายท่านผู้ชมเหตุการณ์นี้เป็นที่สั่นสะเทือนวงการศาสนา รวมถึงพุทธศาสนิกชนรวมถึงวงแวดวงเกจิพระเครื่องเหรียญบูชาท่านผู้ชมเหรียญบูชาเอาตรงไหนก่อนเอาตั้งแต่ขั้นตอนตามกฎหมายก่อนก็แล้วกันท่านผู้ชมฮะหลังจับกุมจนถึงเที่ยงเข้าจับตั้งแต่หกโมงเช้านะ
4: ค่ะ
3: เจ้าวาดยังคงอยู่ในวัดตำรวจชุดจัดกุมเนี่ยกั้นเชือกเลย
4: ไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปบริเวณเขตที่เรียกว่าพุทธาวาสหรือกุฏิเจ้าอาวาส
3: เราไม่ค่อยเคยเห็นนะใช้ปอลิสไลน์ล้อมวัดเนี่ย
4: กั้นเชือกเลย
3: ขนาดเดียวกันเจ้าหน้าที่และพระชั้นผู้ใหญ่เตรียมชุดขาวไว้ให้ใส่
4: คือรอให้เจ้าอาวาสเปล่งวาจาลาสิกขาค่ะซึ่งณเวลานั้นเนี่ยเจ้าอาวาสบอกขอเวลาทำใจก่อนยังทำใจไม่ได
3: ้ยังทำใจไม่ได้ขณะที่ต่อมามีพระหลายรูปที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่พระวชิโรภาสหรือพระประดิษฐ์เจ้าอาวาสวัดศาลาปูนวรวิหารซึ่งเป็นเจ้าคณะอำเภออยุธยาเนี่ยรวมถึงรองเจ้าคณะอยุธยาร
4: อง
3: คณะจังหวัด
4: ค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนานะคะเดินทางมาที่วัดพุทธไทยสวรรค์แห่งนี
3: ้
4: แล้วก็ตรงเข้าไปที่กุฏิของเจ้าอาวาสก็คือหลวงพ่อโชติค่ะเพื่อที่จะคุยถึงขั้นตอนการลาสิกขาหรือการสละสมณเพศ
3: เบื้องต้นทราบว่าต้องมีการพูดคุยกับสมีโชติต้องเรียกว่าอย่างนั้นแล้ว
4: คือให้เจ้าตัวเนี่ยตัดสินใจลาสิกขาด้วยความสมัครใจอะ
3: เนื่องจากขนาดนั้น
4: เจ้าตัวอยู่ในภาวะที่ทำใจไม่ได้กับการต้องสละผ้าเหลืองก็ขอเวลาในการทำใจก่อน
3: ระหว่างที่ตำรวจนำตัวไปศึกขอเวลาทำใจระยะหนึ่งก่อนจะยอมเดินเข้าโบสถ์ใช้เวลาประกอบพิธีทั้ง30นาทีก็เสร็จก่อนจะออกมาในสภาพนุ่งชุดขาวนาอภิโชติเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวอย่างใกล้ชิดเพื่อจะเตรียมนำตัวไปค้นกุฏิรวมถึงนำตัวไปสอบสวนขยายผลมีรายงานว่าอดีตหลวงพ่อโชติเนี่ยกล่าวสำนึกผิดยอมรับว่าเป็นห่วงศาสนาขณะที่พระวชิโรภาสเปิดเผยภายหลังทำพิธีว่าอดีตหลวงพ่อโชติมีสีหน้าเรียบเฉยสุขุม
4: แต่เชื่อว่าภายในจิตใจเนี่ยย่อมมีความรู้สึกค่ะ
3: หลังจากครองสมณเพศมานานหลายสิบปี
4: แล้วก็ได้แสดงความเป็นห่วงพระพุทธศาสนาค่ะ
3: ยืนยันว่าที่ผ่านมา
4: ไม่เคยมีเรื่องร้องเรียนหรือเรื่องเสื่อมเสียเกี่ยวกับอดีตเจ้าอาวาสรูปนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างปกติ
7: หลังน้ำตาอะไร
8: ไม่มีไม่มีอะไร
7: ท่านปรึกษาไหมครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
8: ไม่มีท่านไม่ได้พูดอะไรแล้วท่านทำไมเองก็ไม่ได้ถามรายละเอียด
7: สีหน้าตอนที่ท่านลาสิกขาเป็นยังไงบ้างคร
8: ับ ปกติ
9: ท่านกล่าวขอโทษหรืออะไรไหมครับ
8: ไม่มีไม่ม
9: ีศาสนาตอน
8: ไม่มีไม่มี
7: แสดงว่าท่านไม่ได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยไหมครับหรือว่า
8: ที่เราไม
7: ่
8: ไม
7: ่ท่านกำลังช็อกอยู
8: ่ไม่ไม่ใช่เราวิเคราะห์อะไรแทนท่านไม่ได้อ่ะ
7: ท่านมีความต้องการที่จะสละสมณเพศหรือมีการโดนบังคับหรือการเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายหรือ
8: เราไม่สามารถที่จะบังคับได
7: ้ครับ
8: แล้วก็ตั้งใจของท่าน
7: แสดงว่าท่านมีความตั้งใจว่าท่านจะลาสิกขา
8: ก็ต้องอย่างนั้นน่ะเน
7: า
8: ะคนเราไอ้ทุกอย่างนะจะไม่มีความตั้งใจแล้วหรอกมันจะเป็นความคิดของท่านเองเพราะเราถ้าตั้งใจไปแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะ
7: ครับ
9: ที่ผ่านมามีการร้องเรียนไปบ้างไหม
8: ไม่มีไม่มีเรื่องการร้องสง
9: ไม่เคยมีเลยใช่ไหมคร
8: ับ ไม่มี
7: ท่านด่างพลอยเรื่องเงินบ้างไหมครับท่านเจ้าคุณ
8: ก็ไม่มีนะ
9: มีไปหยิบยืม
3: ขณะที่พระครูพิจิตรกิจจาธรเจ้าวาดวัดคลองตะเคียนซึ่งเป็นเจ้าคณะตำบลสองพาวล่มรับผิดชอบวัดพุทธไทยสวรรค์บอกกับนักข่าวนะครับว่าอยากให้นี่ฮะจริงๆไม่ต้องเอ่ยคำลาสิกขาก็ได้นะ
4: คือถือว่าปาราชิกขาดจากความเป็นพระไปนานแล้วอะค่ะตั้งแต่เสพเมถุนกับสีกา
3: และ
4: ไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกตลอดชีวิตคือได้เขียนสลักเอาไว้ในใบสุทธิเรียบร้อยแล้ว
3: ทั้งนี้อดีตเจ้าครูอติชดยอมรับสารภาพเอ่ยว่าจะสึกถอดผ้าเหลืองไปนุ่งขาวห่มขาวเป็นคฤหัสถ์ก็จบแล้วโดยอดีตเจ้าคุณชดไม่ได้พูดอะไรยอมรับโดยดีตั้งแต่ต้นนี่ฮะหลังจากนั้นตำรวจนำตัวไปตรวจค้นกุฏินะครับท่านผู้ชมและมีการเก็บหลักฐานเข้าใจว่าคงมีการสอบปากคำระดับหนึ่งต่อเนื่องสังเกตสังการเนี่ยท่านผู้ชมตำรวจกองปราบ
4: เอาเครื่องนับธนบัตรเข้าไปในกุฏิด้วยนะคะ
3: มันเยอะขนาดต้องเอาเครื่องนับแบงค์เข้าไปเลยนะนี่ยกเครื่องนับธนบัตรเข้าไปเลย
4: ในกุฏิเลย
3: บ่าย 3:45 นโดยประมาณ อดีตเจ้าวาดหรือทิศชดหรือสมีชดใส่ชุดขาวออกมานั่งสูบบุหรี
4: ่แล้วก็คุยกับตำรวจอยู่ที่บริเวณด้านหน้ากุฏิค่ะ
3: ก่อนสักพักหนึ่งคงกำลังคิดอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นก่อนจะกลับเข้าไปด้านในใช้เวลาเก็บหลักฐานกันยาวนานเลยนะครับท่านผู้ชมขณะที่ในกุฏิมีกล้องวงจรปิดกว่า30ตัวเบื้องต้นทรัพย์สินเฉพาะในกุฏิเจอทองคำแท่งหนักหลายบาท
4: มูลค่าหลายล้านค่ะ
3: เงินสด
4: เรียงกันเป็นปึกๆเลยนะคะอยู่ในลังเป็นจำนวนมากซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยว่ายอดเงินเท่าไหร
3: ่และพระพุทธรูป
4: ที่คาดว่าทำมาจากทองคำเนี่ยค่ะอีกนับ10องค
3: ์นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงๆทองคำนะเพราะทำจากทองคำนี่ฮะหลังจากสอบปากคำที่ว่าเสร็จก็คงจะรอควบคุมตัวฝากศรีกาคนสนิทซึ่งถูกควบคุมตัวเช่นเดียวกันเนี่ยก็คือศรีกาเอ๋อายุ47ใช่ไหม
4: 47ค่ะเจ้าหน้าที่นำตัวไปค้นที่บ้านพักต่อนะคะที่อำเภอคลองหลวงปทุมธานี
3: ตรวจค้นพระเครื่องเนื้อทองคำแท้เนี่ย35องค
4: ์แล้วยังมีทองแท่งกับทองรูปพรรณอีกรวมๆเนี่ย90บาท
3: น้ำหนักทอง
4: น้ำหนักทอง90บาทคิดเป็นมูลค่าก็น่าจะประมาณ6ล้านกว่าบาท
3: เงินสด
4: 3,592,300 บาท
3: ท่านผู้ชมดูกองเงินสดอีกภาพนึงกองละล้านนั่นน่ะ
4: เนี่ยค่ะประมาณ3ล้าน5เนี่ยค่ะ
3: นี่ฮะ
4: มีโทรศัพท์อีก3เครื่อง iPad 1เครื่องเอกสารที่ดินและบัญชี10รายการมีโฉนดที่ดิน2ฉบับค่ะสมุดบัญชี7เล่มสัญญาซื้อขายที่ดิน1ฉบับ
3: เอกสารการลงทุนอีก18รายการกรมธรรม์สุขภาพ1ฉบับใบประกันทองคํา6ใบ
4: ใบซื้อขายทองคํา7ใบและมีสลากออมสินอีก4ใบ
3: ไม่แจ้งว่ามูลค่าเท่าไหร่เนี่ยสลากออมสินเนี่ย
4: เนี่ยค่ะ
3: ก็เท่ากับเงินนะ
4: ใช่ค่ะ
3: ถูกไหม
4: เอาไปซื้อสลาก
3: บ่ายโมง15นาที
4: เจ้าหน้าที่คุมตัวศรีกาเอ๋หรือนางสาวปุญญวีมาที่กองปราบค่ะเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
3: แน่นอนนักข่าวย่อมต้องพยายามจะสอบถามเธอไม่พูดอะไรเลยนอกจากจิตใจอยู่ที่เหรียญเหนือดวงที่คล้องคออยู่เท่านั้นเองพอตำรวจจับกุมตัวในคดีนี้ก็ได้ทราบจากตำรวจพนักงานสอบสวนระบุนะครับว่าศรีกาเอ๋ปุญญวีเนี่ยเคยถูกศาลจังหวัดปทุมธานีแจ้งข้อหา
4: ร่วมกันผลิตปุ๋ยเคมีปลอมเพื่อการค้าค่ะเมื่อตอนปี63
3: โดยเธอเป็นผู้ผลิตจำหน่ายปุ๋ยเคมีไปตรวจสอบพบว่าปุ๋ยออกมาไม่มีคุณภาพธาตุอาหารไม่ตรงตามที่กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรกำหนดกรมวิชาการเกษตรเข้าแจ้งความดำเนินคดีตำรวจออกหมายจับไว้แล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจับ63เนี่ยนะ
4: ปี63ค่ะปีนี้69
3: เบื้องต้นอย่างที่บอกไปนะท่านผู้ชมก็มีคดีค้างเก่ามาต่อมาบ่าย3โมงเศษตำรวจควบคุมตัววัยยาวัจกรของวัดพุทธไทยสวรรค์
4: ชื่อนายเชษฐาค่ะมาที่กองปราบนะคะซึ่งทันทีที่รถตู้มาถึงเนี่ยค่ะขับวนไปด้านหลังแล้วตำรวจก็ควบคุมตัวนายเชษฐาวัยยาวัจกรเนี่ยลงจากรถแล้วก็พาขึ้นลิฟต์ไปสอบปากคำ
3: ถามอะไรก็ไม่ตอบเช่นเดียวกันตัดกลับไปที่วัดพุทธไทยสวรรค์อยุธยาปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ท่านผู้ชมได้ควบคุมตัวเอาไม่ใช่ยึดโต๊ะ
4: โต๊ะซึ่งระบุว่าเป็นของกลางเนี่ยค่ะมันเป็นโต๊ะไม้ทรงกลมเนี่ยค่ะ
3: สีส้ม
4: สีออกส้มๆ
3: ไม้สัก
4: เป็นโต๊ะไม้สักเนี่ยค่ะ
3: หลายท่านคงจะถามจำเป็นต้องยึดโต๊ะเป็นของกลางไหม
4: อ
3: ันนี้เป็นคดีเบียดบังเงินวัดนะ
4: ค่ะ
3: เบียดบังเงินวัดถูกไหม
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มีการยักย้ายถ่ายเทไปที่ศรีกา
4: ค่ะ
3: โต๊ะ
4: เป็นของกลางถูกใส่ท้ายรถกระบะตำรวจยกมาที่กองปราบ
3: ทำไมถึงยึดไปด้วยมันจำเป็นขนาดนั้นไหมหรือตำรวจจะมีหลักฐานว่าโต๊ะตัวนี้ใช้สำหรับการเซ็นเอกสาร
4: เออค่ะ
3: เซ็นเอกสารแน่นอนใช่ไหมเซ็นเอกสารน่ะ
4: ค่ะ ใช่ค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะโต๊ะนี้แหละ
3: เซ็นใบอนุโมทนาบัตรอย่างเงี้ย20รายการน่ะ
4: ใช่ที่เป็นใบอนุโมทนาบัตรปลอม
3: หรือเป็นจุดที่ส่งมอบทองให้กับศรีกาก็ได้นะ
4: เอออาจจะตก
3: หรือส่งมอบเงินให้กับศรีกามันถึงเป็นหลักฐานถูกไหม
4: ค่ะเลยต้องยกมาที่กองปราบ
3: ไม่ตอนแรกก็งงยกโต๊ะไปทำไมงงไหม
4: งงค่ะ
3: แต่ที่สุดมีกระแสข่าวเนี่ยเห็นว่าพระท่านบอกให้เอาไปด้วยเถอะไม่ได้หมายถึงอดีตเจ้าคุณโชตนะไม่คิดติดกับโต๊ะขนาดนี้นะ
4: ค่ะ
3: พระที่พูดที่ว่านี้มีกระแสข่าวว่า
4: ทางสำนักพุทธอะค่ะเหมือนกับขอร้องให้กองปราบเนี่ยเอาโต๊ะไปด้วยเพื่อจะเอาไปทำลายโต๊ะนี้มันเป็นกาลกินีของพระพุทธศาสนา
3: เกรงว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นจุดเช็คอิน
4: คือถ้าเก็บไว้เนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวแล้วเดี๋ยวมันจะไม่มีใครสนใจเข้าวัดทำบุญกันนะคะ
3: ฮะ
4: ดังนั้นอีกกระแสนึงก็คือ
3: ใครเนี่ยเจ้าหน้าที่คนนี
4: ้
3: ช่างมองการไกลพี่ว่าใช่ถ้ายังอยู่ในจุดนี้ต่อไปนะ
4: คนจะมา
3: ต่อไปนักท่องเที่ยวไปวัดพุทธไทยสวรรค์แน่นอนสนใจโบราณสถานพระรามหลวง
4: ค่ะ
3: แต่จุดนึงต้องขอไปดูโต๊ะไปเช็คอินสักนิดหนึ่งแล้วอาจจะมีการถ่ายภาพนะ
4: ค่ะก็เลยมีอีกกระแสหนึ่งว่าเจ้าหน้าที่อยากให้กองปราบเอาโต๊ะไปทำลายไม่ใช่ว่าจะไปตรวจเป็นหลักฐานทางคดีค่ะ
3: แต่ยกไปขึ้นกองปราบเลยนะเอาไปถึงหน้ากองปราบเนี่ยต้องใช้ตำรวจกองปราบถึง5คนยกมันหนักมาก
4: ค่ะ
3: ตอนมาถึงกองปราบอ่ะ
4: มันหนักมันเป็นไม้สัก
3: เอ้านี่เฮ้ยถึงกองปราบแล้วนั่นแล้วผ่านจุดนี้เลยนี่เห็นไหม
4: เนี่ยค่ะต้องยกกันตั้งหลายนายนะคะ
3: ตัดกับบ้านท่านผู้ชมไปกันต่อเมื่อคืนนี้ที่สุดก็มีการควบคุมตัวอดีตเจ้าวาดเนี่ยออกจากวัดกลางดึกเลยนะครับท่านผู้ชมควบคุมตัวกลางดึกเลยดูภาพต่อไปเนี่ยท่านผู้ชมฮะเป็นการนำตัวเข้ามาที่กองปราบหลังจากตลอดช่วงค่ำเนี่ยก็ทยอยนำหลักฐานกับของออกจากกุฏิ16:05 PMควบคุมตัวสมีโชติออกจากกุฏิมายังกองปราบโดยขึ้นรถตาโร่ตำรวจนั่งในรถแล้วก็ขับตามประกบพร้อมด้วยตู้ที่บรรทุกเก็บบรรทุกของกลางพยานฐานที่นำออกจากวัดพุทธไทยสวรรค์มาเป็นขบวนเลยเนี่ยนี่นะจริงๆขนมาพร้อมกันจะดูดี
4: โต๊ะใช่ไหมคะ
3: โต๊ะไง
4: ค่ะ
3: ให้มาพร้อมกันไปเลยระหว่างขึ้นรถนักข่าวพยายามจะสอบถามไม่ตอบคำถามอะไรครับทุกผู้ชม
10: พูดหน่อยไหมครับทิศคร
11: ับทิศจะบอกอะไร
12: ครับทิศอยากจะพูดอะไรไหมครับ
11: ทิศจะบอกอะไรไหมครับทิศ
12: อยากจะขอโทษพุทธศาสนาไหมครับ
11: ทิศจะบอกอะไรไหมครับหลบรถครับ
3: นี่นึกดูนะถ้าโต๊ะรอสักนิดหนึ่งมาพร้อมกับขบวนนำตัวอดีตอัศมีโชติเข้ามาที่กองปราบก็จะเป็นภาพขบวนอีกแบบนึงนะ
4: ค่ะ
3: ถูกไหมแล้วก็มีภาพล่าสุดเข้ามากองปราบเมื่อคืนนี้อัศมีโชติก็อยู่ธรรมะธรรมแงอยู่นะลงจากรถไม่พูดอะไรเหมือนเช่นเคย
4: ค่ะ
3: อายุ66นะ
4: ค่ะ
3: แข็งแรงมาก
13: ช่วยจะพูดอะไรไหมครับจะขอโทษจะขออะไรไหมครับ
14: เครียดไหมคะท่าน
13: เครียดไหมท่านครับ
15: เป็นธรรมดาครับ
3: หกนาฬิกา25 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับทุกผู้ชมมีประเด็นปีกย่อยมากมายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับคดีนี้เพราะตำรวจค้นหลักฐานเนี่ยไอ้92ล้านตัวเลขเบื้องต้นที่ขอหมายจับเนี่ยเฉพาะที่เป็นใบอนุโมทนาบัตร
4: คือมีหลักฐาน
3: ที่มีหลักฐาน
4: ค่ะ
3: แต่ที่ไม่มีหลักฐานเห็นว่าค้นพบทรัพย์สินเพิ่มรวมถึงจะขยายผลถึงบุคคลเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวกลับมาติดตามกันโดยเฉพาะที่มาที่ไปฟังจากผู้จัดการสอบสวนกลางเมื่อวานนี้ท่านบอกจริงๆเนี่ยเป็นเพราะลูกศิษย์ทนไม่ไหว
4: เลยแจ้งเบาะแสมาค่ะ
3: ส่งทั้งคลิป
4: ค่ะ
3: แล้วก็ส่งทั้งเส้นเงิน
4: ค่ะ
3: มาให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้เวลาสอบสวน2เดือนก่อนขอศาลออกหมายจับ6:26 น.มันเป็นธรรมดาครับพักกันตรงนี้เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันระหว่างพักนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อนะครับครู่เดียวครับคนก็บอกว่ารักเธอจะเช้า

0: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยอาโมจินเยลแสบอกกรดไหลย้อนจุกเสียดแน่นท้องอาหารไม่ย่อยมองหาอาโมจินเยลฉลากม่วงฟ้าม
2: ี Easy Pass แล้วอย่าลืมโหลด Xtat Portal เช็คยอดเติมเงินพร้อม SOS ช่วยคุณได้ทุกการเดินทาง
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้ point ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Xtat Portal วันนี้เช็ค point ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสม point แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Xtat Rewardยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมีแอป Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
4: ้ได้ข่าวว่ารถ EV หายางเปลี่ยนยาก
5: ไม่จริง
4: ได้ข่าวว่ารถ EV เปลี่ยนยางที่จ่ายแพงแพง
5: ไม่จริง
4: แล้วอะไรจริงอ่ะ
6: บีควิกผู้นำยางรถ EV ตัวจริงมียางรถ EV ให้เลือกเพียบเริ่มต้นเพียงเส้นละ 1,990 บาท
4: เส้นละ 1,990 บาท
6: ใช่และพิเศษสมาชิก B Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุดอีก 7% ถึง30กันยายนนี
4: ้ตัวจริงเรื่องยางรถ EV ต้องที่บีควิกจริง
6: ๆสอบถามโทร1153
7: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
8: ตลอด68ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA ภาคภูมิใจที่ได้อยู่เคียงข้างและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเมืองสู่การเป็น Smart City ด้วยโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ Smart Grid and Smart Meter พัฒนาบริการ e-service ให้ทุกการเชื่อมต่อเป็นเรื่องง่ายควบคู่กับการวางระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์สอดรับนโยบาย Action 5 Plus ทำทันทีของกระทรวงมหาดไทยเพราะหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การจ่ายไฟแต่คือการดูแลสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราให้ดีขึ้นเรามุ่งมั่นขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าสู่มหานครแห่งอนาคต
9: 1เสียงเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินประเทศไทยพร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 12-18 ตุลาคมนี
10: ้ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม

0: ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple I Logistics
1: รายการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนด์ให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการ Smart SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
2: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
1: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: นิวฟาวิตพลัสยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
4: เรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมด้วยน้องใบเหมือนเช่นเคย
5: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีชื่อกรรมกรข่าวสามเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีดำแบบที่ไบร์กับพี่ยุทธใส่อยู่จะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะ
4: อ้าววงเล็บอะไรดีไม่วงเล็บว่าโตหรอกให้วงเล็บว่าเหนือดวง
5: ค่ะ
4: เหนือดวงเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจนะครับตูชมเหมือนเช่นเคยให้วงเล็บว่าเหนือดวง
5: เหนือดวงค่ะ
4: เหนือดวงนะไม่ใช่เหนือโต๊ะอย่าวงเล็บผิดอ่ะว่ากันต่อเมื่อวานนี้ผู้บัญชาการสอบสวนกลางพลตำรวจโทนัทศักดิ์ชาวนาสายเปิดเผยถึงที่มาของคดีนี้ท่านบอกตรงๆเลยนะครับว่าตำรวจกองปราบเนี่ยได้รับเบาะแสจากลูกศิษย์คนหนึ่งไม่ประสงค์ออกนาม
5: ประสานข้อมูลมาให้ตำรวจกองปราบเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก
4: รกฎาคมนี่เอง
5: คือนำข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมแล้วก็มีคลิปหลักฐานต่างๆและข้อมูลการเบียดบังทรัพย์เนี่ยเอามาให้ตำรวจเอาไปสืบสวนต่อในทางลับจนกระทั่งนำมาสู่การออกหมายจับในครั้งนี
4: ้โดยผู้แจ้งซึ่งเป็นลูกศิษย์ให้ข้อมูลหลายประเด็นทั้งพฤติกรรมส่วนตัวของอดีตเจ้าวาดกับศรีการวมถึงการจำหน่ายวัตถุมงคล
5: และข้อสงสัยเกี่ยวกับเส้นทางการเงินค่ะ
4: โดยเฉพาะ
5: เงินที่ควรจะเอาเข้าบัญชีของวัดแต่กลายเป็นว่ามันพบความผิดปกติ
4: คือเข้าใจตรงกันอยู่แล้วว่าเงินเข้าวัดมันต้องเข้าบัญชีวัดและต้องเอาไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์แต่คดีนี้เนี่ยพบความพยายามเปลี่ยนแปลงเส้นทางเงินการเงินบางส่วน
5: โอนไปยังบุคคลค่ะ
4: และต่อมาม
5: ีการจัดตั้งมูลนิธิขึ้นมาแต่ว่าออกใบอนุโมทนาบัตรในนามวัดนะคะ
4: ทั้งนี้ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเบื้องต้นอาจจะมีผู้เกี่ยวข้องเพิ่มอีกประมาณ 1-2 คนอีก 1-2 คนส่วนประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างอดีตเจ้าวาดกับศรีกาคนสนิทตำรวจเชื่อว่าเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องกันประมาณ2ปีซึ่งประเด็นพระธรรมวินัยเนี่ยตำรวจไม่เกี่ยวมุ่งเน้นเรื่องพฤติกรรมเกี่ยวกับการทุจริตและเส้นทางการเงินเป็นหลักการเข้าตรวจค้นเมื่อวานได้สรุปสาระสำคัญคือมีการตรวจค้น5จุดใน3จังหวัด
5: ก็คือที่ปทุมธานีอยุธยากรุงเทพมหานครค่ะ
4: ตำรวจใช้เวลาสืบสวนเรื่องนี้ก่อนขอหมายจับเนี่ยประมาณ2เดือน
5: เนื่องจากว่าผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยเป็นพระชั้นผู้ใหญ่นะคะมีชื่อเสียง มีบุคคลจำนวนมากให้ความเคารพศรัทธาดังนั้นต้องรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนเพียงพอก่อนจะออกหมายจับ
4: เห็นว่าวันนี้จะมีการแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชมอันนี้เรียกว่าดังจริงๆเหรียญเหนือดวงอย่างที่บอกไปเนี่ยน้องไบร
5: ์ค่ะต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามรามเทพเนี่ยค่ะ
4: ต้องไล่ที่มาที่ไปสักหน่อยท่านผู้ชมฮะประเด็นของสมีโชติวัตถุมงคลเนี่ย
5: เหรียญจตุคามรามเทพรุ่นเหนือดวงหรือเหรียญยกฐานะถูกผลิตขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกในวาระที่วัดพุทไธสวรรค์ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี49นะคะ
4: ซึ่งได้รับความนิยมอย่างสูงจากบรรดาลูกศิษย์ลูกหาผู้มีชื่อเสียงตำรวจทหารนักธุรกิจศิลปินดารานักการเมืองรวมทั้งนักสะสมพระเครื่องทั่วประเทศซึ่งคงจะเป็นเพราะการปั่นกระแสของเซียนพระหรือไม่ประการใดเนี่ยเพราะยังไม่เคยปรากฏอิทธิฤทธิ์อะไรขนาดที่จะเป็นเรื่องใหญ่เนี่ย
5: แต่เหมือนว่ามีการปั่นกระแสของกลุ่มเซียนพระเนี่ยค่ะช่วยกันอวดอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ให้ผู้เลื่อมใสเนี่ยหลงเชื่อว่ามีพุทธคุณด้านการเกื้อหนุนดวงชะตายกฐานะให้ผู้บูชาค่ะ
4: ส่งผลให้เหรียญรุ่นนี้จัดสร้างขึ้นถึง14เนื้อด้วยกันมีราคาเช่าบูชาตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนโดยเฉพาะเหรียญทองคำนะ
5: ราคาทะลุหลักหลายล้านบาทค่ะ
4: นี่ฮะท่านผู้

0: ชมขนาดที่ประวัติของพระวชิรยานหรืออัตติโชตเกิด21พฤศจิกายนปี2502เข้าสู่ร่มกาสาวพัฒน์บวชเป็นพระเมื่อ22มกราคมปี2540
1: ก็ที่วัดแห่งนี้แล้วค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์
0: 29พรรษาเติบโตในสายบริหารและสมณศักดิ์มาโดยตลอดปี2559
1: ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์
0: ปี62
1: ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาพัทรคุณค่ะ
0: ปี64
1: ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และพอปี65ค่ะก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยศาสนาธุระที่พระวชิรยาน
0: นี่ฮะท่านผู้ชมความโด่งดังของความเป็นพระเกจิโดยเฉพาะเหรียญเหนือดวงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมหนึ่งในนั้นหรือท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลของเรานี่แหละเมื่อปี2566
1: ค่ะ
0: ก็เคยพรีเซนต
1: ์คือตอนนั้นคุณอนุทินดำรงตำแหน่งรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทยนะคะครั้งนั้นคุณอนุทินเคยให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ดึงสร้อยออกมาจริงๆท่านนายกเนี่ยจะโชว์สร้อยณเวลานั้นว่าเป็นซอฟต์
0: เชือกพระล่ม
1: ว่าเนี่ยมันรูดเข้า
0: ไม่ได้ชูองค์พระนะ
1: ใช
0: ่พระเนี่ยเลี่ยมทองฝังเพชรด้วยกระมังนั่นน่ะ
1: ใช่ใช่ค่ะเลี่ยมทองฝังเพชร
0: แต่วันนั้นเนี่ยท่านต้องการจะพรีเซนต์ความเป็นซอฟต์พาวเวอร์พบไปเปิดหนังสัปเหร่อไง
1: ใช่พาคณะภูมิใจไทยไปดูหนังสัปเหร่อค่ะ
0: ต้องการจะบอกเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ผมยังไม่ต้องเห็นต้องใส่ทองคำเลยใส่เชือกร่มเนี่ยแหละ
1: เออแล้วมันดึงเข้าดึงออกให้พอดีได
2: ้ต่างประเทศนี้ไหนรูดเข้ากับซอฟต์พาวเวอร์นี่สร้อยคอรูดขึ้นรูดลงนี่ภูมิปัญญาคนไทยทั้งนั้นน่ะ
3: ที่ไหน
2: ฮะ
3: น
2: ี่เห็น
3: ไ
2: หมคนไทยน่าไปหลอกไปหาที่ต่างประเทศนี้ไหนรูดเข้ารูดออกได้อย่างเงี้ยใช่ป่ะเนี่ย
3: ใจพระมากเลยค่ะอ
2: ย่างเงี้ยรูดปื้ดอย่างเงี้ยได้เนี่ยซอฟต์พาวเวอร์อย่างเงี้ยเขาเรียกสินค้าที่ใช้ได้ดูเด็กผมไม่ต้องไปใส่ทองเลยว่าใส่เชือกล่มนี่แหละสบายดี
4: มันคืออัตลักษณ์ของแต่ละท้องที่มันมีอยู่แล้ว
2: ใช
0: ่อันนี้ให้ความเป็นธรรมกันท่านนายกไงก็เชือกล่ม
1: ท่านจะพรีเซนต์เชือกล่มว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์คนไทย
0: แต่แน่นอนท่านห้อยเดียวขนาดนี้ถึงขนาดเลี่ยมทองฝังเพชรไง
1: เนี่ยค่ะก็คือเหรียญรุ่นเหนือดวงองค์พ่อจตุคามรามเทพ
0: ก่อนหน้าที่จะเกิดเมื่อวานนี้เนี่ยเหมือนที่เกิดประเด็นที่ตำรวจกองปราบเข้าไปจับกุมต้องยอมรับเหรียญ นี่แหละที่เขาเรียกว่าหากันได้ควัก
1: ค่ะ
0: หากันได้ควักเขาหากันให้ควักเลยนึกออกไหมก็เลยนึกถึงหนังเรื่องนึงอ่ะ
1: ค่ะ
0: นักคอมน้องจำได้ไหมตอนที่เอาพระเกศชัยโยเอาไปหาร้านทองและรับซื้อ
1: ค่ะ
0: แล้วทางฝั่งนั้นก็บอกเก็บเอาไว้เถอะอะไรประมาณนั้นน่ะเขาหากันได้ควักผ้าไม่กล้าขึ้นใช่ไหมฮะ น้องจำไม่ได้เหรอ
5: จำได้ค่ะ
0: เขาหากันให้ควักเลยนะทั้งหลายทั้งปวงมันก็มีประเด็นเกี่ยวเนื่องเมื่อวานนี้บรรดาผู้ที่ครอบครองเหรียญนี้ก็ส่งข้อมูลกับเจ้าละวันหนึ่งในนั้นเนี่ยเห็นว่าเป็นคุณต๊อดปิตินะเห็นบอกว่ามีอยู่หลายเหรียญทีเดียวเนี่ยนี่ไง
1: เนี่ยคุณต๊อดโพสต์ข้อความใน Facebook ก็ค่ะบอกว่ามีเยอะซะด้วยสิเหนือดวงแล้วก็เป็นอีโมจิรูปนี้ค่ะ มีเยอะซะด้วยสิเหนือดวง
0: เรียกว่าวงการสะเทือนทีเดียวเหรียญเหนือดวงที่ว่านี้เจอกระแสเทขายคืนพระบางรายประกาศรับคืนหัก 80% หลังเกิดดราม่าที่ว่านี้เนี่ยท่านผู้ชมยกเป็นตัวอย่างสักหน่อยไหม Facebook นัดหัดใหญ่ท่าข้ามโพสต์ภาพเหรียญเหนือดวงพร้อมข้อความกำกับว่า
1: ขออนุญาตลูกค้าทุกท่านขายคืนหัก 80% ครับ
0: คือหมายถึงเอาไปเท่าไหร่ตอนที่เช่าไปอ่ะท่านจะมาขายคืนหัก 80%
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันต้นท่าทรายเซียมพระที่มีร้านเล่ารับเช่าพระเครื่องระบุตื่นมาเงินหายไป 30,000
1: ว่ายตั้งแต่ยังไม่ดังอะค่ะ
0: ตั้งแต่ปี 46จน6ข้าวจบกันคลิปชัด ยังไงเนี่ยองค์พ่อผมยังศรัทธาเหมือนเดิมแต่ที่บอกจบเพราะท่านโชติเป็นคนสร้างและปลูกเสกนี่ขณะนี้ขอให้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยสติคงจะพูดถึงเซียนพระกับลูกศิษย์ลูกหาด้วยกันรายหนึ่งเนิ่มเหงือกโพสต์ภาพพร้อมข้อความ
1: ผมจะเอาไปหลอม
0: อีกรายหนึ่งน้องใบเซียนพระบอยพระแท
1: ้ค่ะ
0: โพสต์ภาพคนมาเช่าเหรียญเหนือดวงเหรอ
1: ใช่ค่ะแล้วก็เขียนข้อความกำกับเอาไว้ว่าเฮียบอก 10,000 จัดไปศรัทธาในองค์พ่อ
0: มีเยอะเลยเต็มไปหมดเลยเมื่อวานนี้ในโซเชียลเนี่ยท่านผู้ชมเอาพอคร่าวๆก็แล้วกันดูกันต่อหนึ่งในเซียนก็เห็นจะเป็นเซียนนัดใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เซียนนัดแฟนพันธุ์แท้ซึ่งต้องเรียกว่าเป็นลูกศิษย์ผู้เคารพศรัทธาหลวงพ่อโชติมาอย่างยาวนานเมื่อวานนี้ตั้งแต่ก่อนจะมาที่โหนกระแสแล้วเห็นหนุ่มกัญชัยบอกเนี่ยว่าโต๊ะตัวนี้เลยเพิ่งไปกราบมาโต๊ะตัวนี้เลย
1: ใช่ค่ะคือเวลาไปหาหลวงพ่อก็นั่งคุยนั่งอยู่ตรงโต๊ะเนี่ยค่ะ
0: โต๊ะสิโต๊ะโต๊ะโต๊ะ
5: รวยกว่าซวย
0: แค่โต๊ะ
5: คำนี้เข้าม
0: าเออนี่ไงเมื่อวานถึงได้รู้ว่าเจ้าตัวบอกจุกออกเลยใช่ไหม
1: คือตาแดงเหมือนจะร้องไห้เลยอะค่ะคือคุณนัทบอกรู้จักหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี45ตอนนั้นท่านก็ดูเป็นพระธรรมดาธรรมดาตอนนั้นมีการสร้างองค์พระจตุคามรามเทพก็ได้เจอหลวงพ่อโชติเนี่ยอยู่ในพิธีนั้นด้วยท่านเป็นหนึ่งใน3พระที่มีการสอนเขียนยันค่ะทีนี้ก่อนจะเกิดเรื่องอะค่ะบอกผมไปหาท่านเมื่อวาน
0: ก็คือวันพุธ
1: หลวงพ่อยังมอบกระดาษดวงตราพญาราหูส่งมาให้กับมือ
0: เพิ่งกราบตักท่านเมื่อวาน
1: แล้วก็ถ่ายคลิปสั้นๆเอาไว้อะค่ะ
0: ท่านยังบอกเลยว่า
1: ซวยกับรวยมันใกล้ๆกัน
0: เห็นบอกว่าตอนที่หยิบมือถือมาถ่ายท่านบอกเอาโทรศัพท์ลงก่อนเดี๋ยวกูมีเรื่องอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อันนี้คงจะเป็นคลิปนี้กำลังเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงมันยังไงไปฟังซึ่งอันเนี้ย
5: ยังไม่โพส
6: รวยกว่าซวยขอ
7: ไม่เอาเดี๋ยวไปโพสกูไม่เอาย
5: ังไม่โพส
7: ไม่เอาร
5: วยกว่าซวยคล้ายๆกันนะโอ๊ยคำนี้คมมากเลย
7: ไม่เอาเราเนี่ยเพิ่งจะโดนมาหยกๆ
6: ตอนที่ท่านบอกไม่ให้ถ่ายเนี่ยเพราะว่ามีชาวต่างชาติถ่ายคลิปท่านไปแล้วไปอ้างว่าสนิทกับท่านแล้วไปหลอกเงินผู้หญิงแล้วก็หลอกผู้หญิงด้วยหลอกตัวกับหลอกเงินท่านก็เลยหยุดการถ่ายคลิปเหตุผลที่ผมยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายเนี่ยคือมันมีน้องคนหนึ่งที่ไปกับผมทำกิจการแล้วท่านก็แนะนำว่าให้หยุดกิจการก่อนเพราะว่าตอนนี้มันไม่ดีแล้วท่านก็ยกนิ้วขึ้นมาว่ารวยกับซวยเนี่ยมันใกล้ๆกันนะพิจารณาให้ดีนะรวยกับซวยแล้วคำนี้มันเข้าหูเอ้ยรวยกับซวยมันใกล้กันหลวงพ่อช่วยพูดอีกทีได้ไหมผมจะเอาคลิปไปสอนคนแต่ว่าให้ไม่เอาอย่างเงี้ย
0: เห็นว่ายังไงนะน้องไบรท์
1: คือคุณนัทบอกว่าที่เพิ่งจะได้เจอกับหลวงพ่อโชติไปเนี่ยค่ะปกติก็คือจะบอกท่านตลอดว่าหลวงพ่ออย่าสึกนะก็คือเรื่องพระเครื่องเรื่องอะไรกลัวราคามันตกใช่ไหมคะคุณนัทก็เป็นเซียนพระเนี่ยค่ะหลวงพ่อก็จะตอบว่าสบายสบายแต่ล่าสุดที่เจอกันเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยจู่ๆก็พูดขึ้นมาหลังจากคุณนัทพูดแบบเดิมเนี่ยค่ะว่าหลวงพ่ออย่าสึกนะปรากฏหลวงพ่อบอกเนี่ยตั้งแต่เป็นเจ้าอาวาสเจอพระผู้ใหญ่ก็คิดไตร่ตรองอยู่วันๆนึงนะแต่ละวันแต่ละวันเราจะรอดหรือเราจะไม่รอดคุณนัทบอกก็เอะใจอยู่เหมือนกันจนกระทั่งมีข่าวโดนจับนี่แหละค่ะก็เลยรู้ว่าที่ท่านพูดนั่นน่ะท่านก็อาจจะพอรู้ตัวอยู
0: ่อ๋อทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นว่าเรื่องนี้จริงๆพระที่เกี่ยวกับคดีเบียดบังยักยอกเงินวัดเนี่ยไอ้ที่เป็นข่าวใหญ่ก่อนหน้านี้เนี่ยใหญ่มากเรื่องนี้เทียบไม่ได้เลยศรีกาก๊อฟกับจักรวาลของเธอจำได้ไหม
1: จำได้ค่ะ
0: ศึกพระไปกี่รูปนั่นน่ะแล้วพระผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลย
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ไหม
1: จำได้ค
0: ่
1: ะ
0: ครั้งนั้นเนี่ยจริงๆในคดีที่เกี่ยวกับการยักยอกเบียดบังซึ่งพระเจ้าอาวาสเนี่ยถือเป็นเจ้าหน้าที่รัฐจึงเป็นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเบียดบังยักยอกแล้วมีการเอาแปลงเอาทรัพย์สินจากการบริจาคเข้าไปฟอกเงินอย่างที่ว่าคือแปลงทรัพย์สินเรื่องนี้เนี่ยจำนวนเงินก็น้อยกว่าแต่ไอ้โต๊ะนั่นแหละถามมันเป็นข่าวใหญ่ซะยิ่งกว่าข่าวไหนเลยนะแล้วมุมหนึ่งอันนี้ก็เห็นสอดคล้องกับกรมสรรพากรอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้ ตอนหลังเนี่ยเขาตกลงนะบริจาควัดเนี่ยต้องใช้วิธีสแกนเท่านั้นนะที่จะเอาไปหักภาษี
1: ต้องเป็น e-donation นะคะ
0: ใช่ไหม
1: ใช้กระดาษเป็นใบๆแบบนี้ไม่ได้แล้ว
0: จะบันทุโมทนาบัตรเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าจะเอาไปหักภาษี
1: ต้องเป็น e-donation ก็คือเข้าสู่ระบบออนไลน์ที่ลิงก์ไปที่สรรพากรโดยตรงอะค่ะ
0: เพราะฉะนั้นสำหรับคำแนะนำถ้าจะบริจาคเราก็ใช้ลักษณะ e-donation
1: ค่ะ
0: ตามกรมสรรพากร
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่กรณีอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยนี่เงินสดทั้งนั้นเลยเห็นไหม
1: ใช่เป็นปึกๆอยู่ในลังอะค่ะ
0: ท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันดูต่อนะครับเอาไปว่าเราปิดท้ายเป็นภาพของอะไรดีอะโต๊ะเยอะมากเลยเนี่ยคือเมื่อวานนี้ในโซเชียลเนี่ยถึงขนาดทำเหรียญเราให้ดูไม่ได้นะไม่ต้องขึ้นมา
1: เหรียญเหนือดวง
0: ทำจากการทำภาพอะว
1: ่
0: าเป็นเหรียญรุ่นใหม่เหนือโต๊ะให้ดูไม่ได้เลยนอกจากนี้ท่านผู้ชมปรากฏว่าแรงถึงฮ่องกงเลยเซียนพระต่างชาติสอบถามข้อที่จริงวันเหรียญดังพุทธไทยสวรรค์ราคาสุดเหลือค่าแค่เนื้อทองเนี่ยน้องไร
1: คือมีคุณเคค่ะที่เป็นนักธุรกิจผู้คลุกคลีกับตลาดวัตถุมงคลต่างชาติอะค่ะบอกที่ผ่านมาเนี่ยคือได้รับการติดต่อจากลูกค้าชาวฮ่องกงมาตลอดให้แนะนำวัดให้ว่าม ีวัตถุมงคลอะไรดังๆวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นหนึ่งในนั้นนะคะจนกระทั่งมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะข่าวแพร่กระจายไปถึงฮ่องกงลูกค้าหลายรายบอกอยากจะมาดูข้อเท็จจริงด้วยตัวเองเนี่ยผมก็เลยต้องให้ข้อมูลไปเท่าที่ทราบและเคยเห็นมาผู้ที่ต้องการเข้าพบส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะใส่เป็นซองไม่ต่ำกว่า1,000ก็คือเหมือนกับมาบูชาเช่าพระไปอะค่ะบางคนก็บูชาถ้าเป็นเหรียญทองคำเนี่ยมูลค่าหลายแสนบาทตอนนี้ทุกคนหวั่นใจมากต่างถามข้อเท็จจริงมาอย่างต่อเนื่องกลัวว่าราคามันจะปรับลดลงเหลือแค่มูลค่าเนื้อทองอย่างเดียว
0: หลายร้านทองเนี่ยเมื่อวานนี้พี่ก็เห็นอยู่ถึงขนาดออกประกาศเลยเอามาหลอมเถอะ
1: รับหลอมค่ะ
0: เก็บไว้ก็อาย
1: ค่ะ
0: เอามาหลอมเถอะเก็บไว้ก็อายประมาณอย่างนั้นใช่ไหมและท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากเจ้าหน้าที่บุคคลกุฏิของสมีโชตอดีตเจ้าวาดวัดพุทธไทยสวรรค์นอกจากทรัพย์สินเงินทองของมีค่าที่ตบยึดไปเป็นของกลางรวมถึงโต๊ะที่มีค่าเหลือเกินเนี่ยปรากฏว่าที่ข้างกุฏิไปพบป้ายที่อาจจะเป็นญาติโยมเอามาถวายไหมแต่มันเขียนคำคมแปลกๆมันไม่ควรจะอยู่ในวัด
1: เนี่ยค่ะ
0: อยากมีผัวหาเองถามทำไมกูไม่ได้บอกอยากมีเมียทุกแล้วอย่าบ่นเฮ้อๆลงชื่ออ
1: าจารย์โชต
0: มีอีกไหม
1: หรือมีแบบหลวงพ่อคะหลวงพ่อครับเมื่อไหร่จะมีลูกไอ้บ้าทำกันเองสิสีสัวถาม
0: ลงชื่ออ
1: าจารย์โชต
0: ฮะนี่เต็มเลยเนี่ยอะไรเนี่ยฮะว่าจะเก็บไปหรือยังถ้าไม่เก็บนี่เดี๋ยวกลายเป็นจุดเช็คอินนะ
8: ไม่มีแล้วล่าสุด
0: เก็บไปแล้วใช่ไหม
1: เก็บไปหมดแล้วค่ะ
0: เมื่อวานนี้หลังจากกรณีของวัดพุทธไทยสวรรค์มีการเข้าไปตรวจค้นแล้วก็ควบคุมตัวหลังจากนั้นเนี่ยอย่างรวดเร็วทางวัดได้โพสต์ข้อความผ่านเพจของวัดระบุปิดพื้นที่โบราณสถานวัดพุทธไทยสวรรค์เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วเสร็จ
1: ขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วก็ลงวันที่เอาไว้ก็คือเมื่อวานนั่นแหละค่ะ10กันยายน
0: ฮะไฟฟ้าขัดข้องพอดีเหรอไฟช็อตเหรอ 6:50 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
9: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33
10: สนับสนุนโดยน้ำประปาสะอาดดื่มได้การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
11: New Favit Plus ยาเม็ดวิตามินบีรวมวิตามินบีธรรมชาติจากยีสต์และปราศจากน้ำตาล
12: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
13: นี่ ี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
14: โดนครับซื้อครับ
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
16: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
17: แดงแดงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อท้องอืดครั้งใดนึกถึงยาท่าน้ำแดงตราเสือดาวยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อยาท่าน้ำแดงเป็นยาสามัญประจำบ้านแดงแดงตราเสือดาวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
19: ศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นออโต้แบ็กซ์มีอะไรให้ออโต้แบ็กซ์ให้ช่างดูแลจริงจังออโต้แบ็กซ์ให้บริการแสนจะจริงใจออโต้แบ็กซ์ให้โปรจัดเต็มสบายใจเรื่องรถได้เลยจัดให้จัดเต็มออโต้แบ็กซ์ศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานญี่ปุ่นที่รู้ใจคนไทย0655048000
20: รุ่นใหม่ล่าสุด Mew X The Next Peakครั้งแรกกับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive ในเครื่องยนต์ 2.2 DDI Max Force พร้อมเกียร์อัตโนมัติ8สปีดความแรงที่มาพร้อมความประหยัดน้ำมันช่วงล่างใหม่ Choke Up แบบ Stiff Flex นุ่มนวลมั่นใจทุกเส้นทางและเทคโนโลยีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ADAS ล่าสุดพวงมาลัยไฟฟ้าและกล้องรอบคัน360องศาให้คุณเลือกได้ทั้งระบบขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อ Mew X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
21: กลับมาอีกครั้งครับพี่น้องกับมนต์เพลงคาราบาว Charity Edition ครั้งที่3คอนเสิร์ตสุด Exclusive ของศิลปินระดับตำนานและบทเพลงเพื่อชีวิตที่ไม่มีวันตายวันเสาร์ที่12กันยายน2569ณ Lighthouse Search Studio รามคำแหง81ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการซัพพอร์ตมอบเครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนและโรงพยาบาลบัตรมีจำนวนจำกัดซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ The Concert Application ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Search Studio สนับสนุนโดยสถานีบริการน้ำมัน PT บริษัท Triple Iโลจิสติก
22: รายการสมาร์ท SME วิทยุครอบครัวข่าวสัปดาห์นี้ขอรวมกลุ่มคนทำธุรกิจเช่าไม่ซื้อธุรกิจติดเทรนให้คุณเป็นเจ้าของได้ชั่วคราวเขาทำยังไงกันติดตามได้ในรายการสมาร์ท SME สัปดาห์นี้ที่วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106และเห็นภาพชัดทางธุรกิจมากขึ้นผ่านเพจ Facebook วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106
23: กว่าจะเกิดเป็นหนึ่งธุรกิจต้องผ่านการคิดแล้วก็ความทุ่มเทเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และงานบริการคุณภาพให้ผู้บริโภค
24: บริการ Smart SME วิทยุครอบครัวข่าวสทร FM 106พร้อมนำเสนอทุกความภูมิใจของผู้ประกอบการผ่านผู้ดำเนินรายการที่เข้าใจหัวใจของธุรกิจติดต่อเพื่อสื่อสารธุรกิจให้ถึงผู้บริโภคกับ Smart SME ได้เลยที่081-359-9310
25: เรื่องเล่าเช้านี้จากช่อง3กด33สนับสนุนโดยยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวดำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะจิบยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาว
26: นายเฮิร์บกรีนบาล์มทาบรรเทาอาการผื่นคันตามผิวหนังลดรอยดำด้วยสมุนไพรไทยกว่า9ชนิด
27: เตก้าเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวแบรนด์เยอรมัน Cook Your Way to Life

0: 6นาฬิกา55นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องปากท้องน่าตระหนกตกใจนะครับน้ำมันดิบโลกพุ่งพรวดถึง 6% น้ำมันเวสเท็กซัสก็ถึงระดับร้อยดอลลาร์ต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกตั้งแต่พฤษภาคมหลังจากกลุ่มฮูตีขยายแนวรบบุกยึดเมืองท่าในทะเลแดงซ้ำเติมวิกฤตช่องแคบฮอร์มุซราคาน้ำมันดิบทั้ง2ตลาดนะครับลอนดอนน้ำมันดิบเบรนท
1: ์ปิดตลาดเพิ่มขึ้น 6.42 ดอลลาร์ค่ะหรือว่าบวกขึ้นไป 6.34% นะคะปิดที่ 107.63 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเวสเท็กซัสอินเทอร์มีเดียตก็เพิ่มขึ้นไป 6.43 ดอลลาร์หรือบวกขึ้นไป 6.69% ปิดที่ทะลุ100เรียบร้อยแล้วนะคะ 102.48 ดอลลาร
0: ์ซึ่งทั้ง2ตลาดนั้น
1: ถือว่าเป็นราคาปิดสูงสุดนับตั้งแต่19พฤษภาคมแล้วก็เป็นการเพิ่มขึ้นของราคาที่สูงที่สุดในรอบเกือบ2เดือนค่ะ
0: ปัจจัยข้อที่1กลุ่มฮูตีเข้ายึดเมืองท่าสำคัญในทะเลแดงและยังมีการโจมตีเรือขนส่งสินค้าเพิ่มสูงขึ้นมากที่สุดนับตั้งแต่สงครามอ่าวเริ่มขึ้นก่อให้เกิดความกังวลของการหยุดชะงักของพลังงานที่จะออกมาจากบริเวณตะวันออกกลางเมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ยึดครองท่าเรือโมคาของเยเมนซึ่งเป็นภัยคุกคามเพิ่มนอกจากการจราจรในทะเลแดงช่องแคบบับเอลมันเดฟขณะที่การจราจรทางทะเลในอ่าวเปอร์เซียยังคงถูกจำกัดผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
1: เนื่องจากมีการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันในภูมิภาคนี้ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านเข้ายึดเมืองท่าโมคาและลุกคืบเรียบชายฝั่งทะเลแดงไปยังเกาะที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ได้แล้วไม่กี่ชั่วโมงหลังจากโดนัลด์ทรัมป์ประกาศว่าเขาคาดว่าสงครามกับอิหร่านจะยุติลงหลังเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐแหล่งข่าวทางทหารในรัฐบาลเยเมนระบุว่ากลุ่มฮูตี
1: สามารถเพิ่มอิทธิพลเหนือช่องแคบบับเอลมันเดฟซึ่งเป็นทางออกทางตอนใต้ของทะเลแดงแล้วก็ดูถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเรือที่สำคัญที่สุดอีกแห่งหนึ่งของโลกนะคะ
0: และที่สำคัญ
1: สามารถเข้าถึงหมู่เกาะฮานิชได้แล้วด้วยค่ะ
0: และท่าฮูตี
1: สามารถเข้าควบคุมเส้นทางเรือจุดนี้ได้ซึ่งมันจะอยู่คนละฝั่งของคาบสมุทรอาหรับถ้าเทียบกับช่องแคบฮอร์มูซถ้าคุมได้สำเร็จเนี่ยก็อาจจะทำให้อิหร่านซึ่งเป็นผู้สนับสนุนกลุ่มฮูตีมีความได้เปรียบอย่างมากในความขัดแย้งกับสหรัฐคือจะทำให้การขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางหลักทั้งสองสายทั้งสองเส้นทางนี้ลดลงแล้วราคาน้ำมันจะถูกดันให้พุ่งสูงขึ้นไปอีก
0: ข้อที่ชัดเจนที่ผ่านมาซาอุดิอาระเบียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกเมื่อเกิดปัญหาที่ฮอร์มุซต้องหันมาพึ่งเส้นทางทะเลแดงก็คือช่องนี้นี่ฮะท่านผู้ชมและถ้าเกิดปัญหาอย่างที่ว่าผลกระทบจะรุนแรงหนักขึ้นอีกรวมถึงการยึดเมืองโมคาของฮูตีก็จะทำให้ฮูตีมีฐานที่มั่นโดยตรง
1: ในเส้นทางเข้าสู่หนึ่งในช่องแคบที่สำคัญที่สุดของโลกค่ะ
0: ขณะที่อีกด้านนึงการโจมตีที่ฮอร์มุซการโจมตีเขาอิหร่านในสัปดาห์นี้สร้างความเสียหายกับเครื่องบินทหารสหรัฐหลายลำที่ฐานทัพอากาศมูวาฟักซาวตีในจอร์แดนนี่ฮะท่านผู้ชมเหตุโจมตีฐานสหรัฐในจอร์แดนเกิดขึ้นหลังจากที่กองกำลังสหรัฐอ้างว่าทำลายเรือบรรทุกน้ำมันของอิหร่านไป5ลำโดยสหรัฐระบุว่าเป็นการตอบโต้ที่อิหร่านใช้ขีปนาวุธโจมตีเรือรบสหรัฐถึง2ครั้งในช่วง2วันแล้วก็ปรากฏภาพอย่างที่เห็นนี่แหละครับท่านผู้ชมฮะก็คืออิหร่านยิงมิสไซล์ถล่มฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนในรายงานข้อมูลซึ่งความเสียหายเนี่ยนะท่านผู้ชมกองทัพสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นกองทัพที่รับงบประมาณสนับสนุนสูงที่สุดในโลก
1: ประสบความเสียหายด้านยุทโธปกรณ์มาก่อนหน้านี้แล้วนะคะก่อนที่จะเกิดการโจมตีโดยอิหร่านเมื่อวันอังคารความเสียหายเนี่ยว่ากันว่าสูญเสียโดรนไปมากกว่า24ลำแล้วก็เครื่องบินขับไล่ถูกอิหร่านโจมตีมีเครื่องบินที่สูญเสียไปจากอุบัติเหตุด้วย
0: โลกระอุขึ้นมาอีกทีนึงหนึ่งทะเลแดงช่องแคบบับเอลมันเดบฮูตีเข้ายึดครองเมืองท่าสำคัญ อย่างที่ว่า
1: ค่ะเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วก็มันจะเข้าควบคุม
1: ท
0: ะเลแดงฮอร์มุดก็มีการโจมตีกันอย่างหนักระหว่างสหรัฐกับอิหร่านปัญหาข้อที่คนอื่นที่รับผลกระทบคือเส้นทางส่งออกพลังงานทั้งสองเส้นทางนี้ขนาดที่น้ำมันไทยเมื่อวานนี้ไม่มีการประกาศปรับขึ้นราคา
1: ค่ะ
0: ยังเคราะห์ดีคืนนี้ไม่แน่คืนนี้ไม่แน่ดูราคาน้ำมันโลกสิน
1: ี่พุ่งพรวดไป 6% นะคะเมื่อคืนที่ผ่านมา
0: ถึงกระนั้นเราก็ต้องหวังพึ่งรัฐบาลใช่ไหมเมื่อวานนี้มีข่าวค่อนข้างจะชัดว่าคงมีการต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพัด60 40ค่อนข้างแน่ถ้าผมฟังจากคุณเอกนิติ